0: ดาว
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
2: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
3: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
13: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
13: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
12: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
13: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
12: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
13: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: ุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
17: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
18: อย่าอมผสมคิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
17: และ
19: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
20: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
21: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นโค่นค่ะมาพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันในเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่23 กรกฎาคม 2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
22: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ข่าวเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะชวนคุยเรื่องในภาคใต้ก่อนนะครับเพราะว่าผมลงใต้บ่อยในช่วงที่ผ่านมาแล้วเหตุที่ความแรงเกิดขึ้นนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ผมเคยไปมาไม่นานนี้เองนะก็คือที่ตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดราชวาสนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนใกล้ๆจะตอนค่ำนะประมาณ18:50 นนะที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอระแงะจังหวัดราชวาสได้รับการแจ้งเหตุว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีหมู่7บ้านตลาดตันยงมัดอำเภอตันยงตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดราชวาสก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ระบุนะครับว่าคนร้ายมีจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูจากภาพจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยนั่งรถกระบะ4 ประตูนะสีดำนะครับด้านหลังเนี่ยมีอยู่6 คนด้วยกันแต่ว่าในที่นั่งด้านในซึ่งกระจกมันปิดทึบเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีกี่คนนะแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้ชาวบ้านนั้นก็บาดเจ็บไปด้วยนะฮะคือเขาขับผ่านจุดตรวจเสร็จแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่แล้วก็ใช้วุธปืนกราดยิงซ้ำจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปทางถนน4055สายตันยงมัสอดุสงยอนะครับก็ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับคุณอรวรรณที่เป็นทหารพรานนะครับก็มีจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานสักกิริยะเจ็ดเนกอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานนัทสิทธิ์แก้วเสนา อาสาสมัครทหารพรานซอลาคูดิงปิดนะครับแล้วก็ชาวบ้านนั้นก็บาดเจ็บไปอีก5นะปรากฏในนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่2คนด้วยที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ดีล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรถกระบะของกลางแล้วถูกเผาทำลายไหม้หมดทั้งคันเลยนะครับบริเวณอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสนะที่อำเภอระแงะนะครับก็ตันยงมัดก็เป็นแหล่งผลิตรองกองละครัววันเนี่ยการที่แรกผมก็ไปมาที่ตันยงมัดสดๆร้อนๆเลยนะครับที่นราธิวาสที่อำเภอระแงะนะครับ
21: ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมที่คุณวิเชษได้เล่าไปเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งที่พี่ส่งให้ทั้งหมดด้วยนะคะคือคนร้ายเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งใจมาก่อเหตุแล้วคุณวิเชษแต่งกายรัดกุมใส่ชุดสีดำนะคะตามข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมหมวกปีกสีดำนะคะแล้วก็มีหลักฐานจากการไปติดตามจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุซึ่งก็คือจุดตรวจบุเกะซามีที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะบอกว่าเขาจะมีมอเตอร์ไซค์นะคะ Honda Wave สีแดงเป็นลักษณะเหมือนรถนำทางขับมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยรถกระบะ4ประตูนิสสันสีดำคนร้ายเนี่ยนั่งอยู่ในกระบะท้ายนะคะก็ใส่ชุดดำใส่หมวกปีกดำอย่างที่บอกคือการใส่หมวกปีกมันก็จะเป็นการช่วยอำพรางใบหน้านะคุณวิเชษเวลามีกล้องวงจรปิดอะไรต้องผ่านอะไรพวกนี้คือมันก็จะมองหน้าไม่ชัดอะเพราะว่ามันมีปีกของหมวกอะบังเอาไว้นะคะแล้วก็พอสาดยิงด้วยอาวุธปืนแล้วก็คว้างระเบิดไม้บอมใส่จุดตรวจซึ่งมีทหารพรานประจำการอยู่ที่นั่นแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นก็พบว่าเสียชีวิตทั้ง5นายนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave อีกคันหนึ่งสีขาวเป็นรถคุ้มกันขับตามอีกคือพูดง่ายว่ามีขับนำก่อเหตุแล้วก็ขับติดท้ายขบวนนะคะชาวบ้านเนื่องจากก็ไม่ได้ก่อเหตุในเวลาที่ดึกดื่นอะไรเลยตอนประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะคะก็เลยมีเด็กได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะเป็นน้องฮาบีพินะแล้วก็เด็กชายอวาดิปุราเฮงแล้วก็มีชาวบ้านนะคะทั่วไปนะคนละเรือนเรานี่แหละอีก3คนเจ็บก็รวมเจ็บไป5นะคะชื่อคุณมูฮัมหมัดอาลีอับรูดางฟาราฮะอับรูนี่น่าจะครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็คุณมูฮัมหมัดฮาฟิฮินะนะคะก็ทางชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกันอย่างเร่งด่วนเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุก็อย่างที่บอกมาโดยรถกระบะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เปิดหน้าปิดหลังเนี่ยนะคะก็หนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055จากตำบลตันยงมัสไปที่ตำบลดุสงยออำเภอระแงะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุโดยทันทีแล้วก็ส่งชุดพิสูจน์หลักฐานนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมชิ้นส่วนระเบิดและปลอกกระสุนเพื่อตรวจเก็บ DNA ค้นหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดกำชับทุกจุดตรวจด่านตรวจและหน่วยปฏิบัติตั้งรับเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เอาเข้าจริงๆเนี่ยท่านนายกก็เพิ่งจะไปนะคะที่ชายแดนภาคใต้มาเมื่อไม่นานสักอาทิตย์กว่าๆนี่เองนะคุณวิเชษใช่ไหมที่ไปเยือนมาเลเซียเสร็จแล้วก็มาทำพิธีเปิดด่านสะเดากันอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าก็ยังคงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกความคืบหน้าณขณะนี้เท่าที่เรามีนะคะเพราะว่าสำนักข่าวไทยก็ทางศูนย์ข่าวภาคใต้เนี่ยก็ได้ส่งข่าวมาเป็นระยะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะส่งทีมข่าวจากทางศูนย์ของเราเนี่ยเข้าพื้นที่ไปด้วยเพราะว่าเบื้องต้นก็ต้องเอาทางน้องๆผู้สื่อข่าวพิเศษในพื้นที่เนี่ยดำเนินการกันไปก่อนนะคะก็มีข่าวคืบหน้าเข้ามาว่ารถคันที่ไปก่อเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นรถกระบะเนี่ยคุณวิเชษนะคะได้เจอแล้วคือคนร้ายเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้นะคะในส่วนของการทิ้งหลักฐานเนี่ยนะคะแล้วก็เผาทิ้งด้วยไม่ใช่จอดทิ้งไว้ธรรมดาเป็นการเผาทิ้งเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกไปเผาเพื่อ อำพรางหรือว่าอาจจะทำลายพยานหลักฐานก็ได้ไปเผาอยู่ในพื้นที่ตำบลสากรอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะคือไปเจอเอาก่อเหตุเมื่อเกือบทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะเกือบสามทุ่มเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นรถกระบะนิสสันสี่ประตูสีดำทะเบียนสงขลาเกิดเพลิงไหม้ลุกรุนแรงนะคะเพลิงไหม้รุนแรงอยู่บนถนนเอาไปทิ้งไว้แบบบนถนนเลยนะคะตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยก็บอกโหไฟลุกท่วมแล้วนะคะแต่จากการตรวจสอบก็เชื่อว่ามันคือคันเดียวกันกับเพิ่งไปก่อเหตุมานะคะที่นราธิวาสด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่ามาเจอที่ศรีสาครเนาะปรากฏว่าทางตำรวจก็เชื่อว่าการที่ต้องใช้วิธีจุดไฟเผารถกระบะคันนี้ก็เพื่ออำพรางทำลายพยานหลักฐาน DNA ตัดเส้นทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะมีรายงานข่าวนะคะจากฝ่ายความมั่นคงบอกว่าหลังเกิดเหตุปะทะและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจคนร้ายเนี่ยยังได้ลงมาจากท้ายรถกระบะเข้าไปที่ร่างของทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตไปฉกเอาเสื้อเกราะโอ้ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์อย่างหนึ่งเลยนะคะเอาเสื้อเกราะแล้วก็ยังเอาซองกระสุนปืนที่อยู่ที่ร่างน้องอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตเนี่ยติดมือหลบหนีไปด้วยนะคะแล้วก็กำลังมีการตรวจสอบอยู่ว่านอกจากเอาเสื้อเกราะเอาซองกระสุนปืนมีการเอาอาวุธปืนประจำกายของกำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยขโมยไปด้วยหรือเปล่าแต่แน่นอนไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยถ้าลงไปเอาเสื้อเกราะแล้วปืนมีหรือจะไม่เอาเนี่ยคุณวิเชษมีรายงานข่าวว่าปืนคนร้ายเอาปืน AK-47 ของอาสาสมัครทหารพรานเนี่ยซึ่งนอนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะ4กระบอกและปืนพก1กระบอกไปด้วยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะทางการข่าวเพิ่มเติมหลังจากการก่อเหตุเมื่อคืนวานนี้เนี่ยบอกว่าแกนนำผู้ก่อความรุนแรงหรือผู้ก่อการร้ายก็ว่าได้เพราะว่านี่คงไม่เรียกว่าความรุนแรงธรรมดาดิฉันว่าใช้ผู้ก่อการร้ายได้เลยเนี่ยนะคะเขาสั่งการเครือข่ายเขาเนี่ยให้เตรียมก่อเหตุลอบยิงและวางระเบิดโดยมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะมีเป้าหมายเป็นคุณครูเป็นชุดรปภ.ครูก็คือชุดรักษาความปลอดภัยให้คุณครูเนี่ยจะก่อเหตุในอีกหลายพื้นที่เลยในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นอำเภอสุขีรินทร์อำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะแล้วก็พื้นที่อำเภอระแงะนะคะแล้วก็ยังมีรายงานข่าวว่ามีเบาะแสของบุคคลต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยปรากฏตัวอยู่ที่เชิงเขาเมาะแต่บ้านการนัวหมู่5ที่ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะนะคะแล้วนอกจากจะมีการวางแผนนะคะมาทำร้ายทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคุณครูชุดคุ้มครองคุณครูแล้วเนี่ยยังมีแผนจะมาลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานที่สำคัญในย่านเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งอีกนะคะตอนนี้เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่ที่เรียกว่าไข่แดงในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยในระดับสูงสุดกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยนะวิเชษนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้สำหรับ5รายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะตอนนี้มีน้องฮาบีบนะคะที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระแงะนะคะซึ่งน้องคนนี้เนี่ยอายุเพียง10ขวบเท่านั้นน้องได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบริเวณโคนขานะคะก็ตอนนี้แพทย์ก็กำลังดูนะคะอาการน้องอย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็เป็นเหตุอุกอาจใหม่เลยนะคะล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องดูกันวิเชษไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราก็มีเลขาสปต.คนใหม่ใช่ไหมนะคะแล้วเราก็กำลังจะมีผบ.ตร.คนใหม่ด้วยเนาะภายใน1ตุลาคมนี้นะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะคือทั้งตำรวจทั้งทหารฝ่ายความมั่นคงก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีภารกิจในเรื่องของพื้นที่ภาคใต้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็วันนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าพื้นที่ความไม่สงบเนี่ยตรงนี้มันถ้าจะว่ากันจริงๆมันก็อยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4 วันนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมด้วยนะคะรัฐมนตรีกลาโหมและผบ.เหล่าทัพก็จะประชุมกันก็น่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สื่อเนี่ยจะต้องติดตามจากผู้ที่มีความมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับนโยบายในพื้นที่ส่วนกลางด้วยเช่นกันนอกเหนือจากการติดตามเบาะแสในพื้นที่แล้วนะคะ
22: ก็น่าจะโยงกับประเด็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพด้วยเพราะว่าตระวันก็ต้องจับตาดูแหละเนื่องจากว่าแม่ทัพภาคที่4คนปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ได้คนอยู่ในพื้นที่นะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแล้วครับมาจากทางภาคกลางลงไปเนี่ย
21: มาจากภาค2ค่ะไปจากภาค2แม่ทัพภาค4คนปัจจุบันเนี่ยมาจากรองแม่ทัพภาคที่2
22: นั่นแหละก็มาจากภาคกลางนั่นแหละก็คือหมายความว่ากระแสตอนนี้นี่ดูเหมือนจะมีเสียงเรียกร้องให้คนในพื้นที่เนี่ยขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่4คนใหม่อันนี้เป็นประเด็นมานานพอสมควรแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องจับตาดูแต่ว่าผมคิดได้อีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าใครเคยไปที่ระแงะนะคุณรันยศตำบลตันหยงมัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เจริญมากเลยนะเป็นพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่นมากแล้วก็เป็นเมืองเลยล่ะนะตันหยงมัดเนี่ยไม่ใช่เป็นตำบลของอำเภอระแงะนะแต่เป็นพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่นอ่ะนี้ปฏิบัติการนี้มันเกิดขึ้นมันยังมีแสงสว่างอยู่เลยยังไม่ทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วชาวบ้านก็อยู่แถบนั้นเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายที่ประเภทแบบก่อเหตุอย่างนี้ปกติแล้วที่ผ่านมาอย่างที่ปัตตานีกรณีรอบไปเผาไอ้ที่เป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยนะก็ปฏิบัติการในกลางเวลากลางคืนนั้นหลายครั้งก็เป็นเวลากลางคืนแต่การเที่ยวนี้ที่กลางวันแสกๆแล้วยังเห็นแสงสว่างอยู่เลยนี่ก็ถือว่าโอกาสพอสมควรทีเดียวก็รอดูนะว่าคณะพูดคุยสันติสุขก็นี่ก็ใหม่เหมือนกันยังใหม่อยู่เลยนะฮะที่ลงไปทำหน้าที่ตรงนั้นประธานเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรในแง่ของความคืบหน้าในการที่จะเจรจาเพราะว่านราธิวาสนั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าแรงที่สุดแล้วล่ะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่การปฏิบัติการนั้นเข้มข้นและก็มีความรุนแรงในเป็นจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่าฝ่ายความมั่นคงก็รู้ว่ามันหนักที่สุดแล้วนะอ่อนไหวที่สุดแล้วนะว่าคณะเจรจาสันติสุขเนี่ยจะมีการพูดเรื่องนี้กันขนาดไหนอย่างไรด้วยนะครับการประชุมสภากลาโหมนะครับ
21: ก็คงต้องอาศัยนะคะนอกเหนือจากทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยต้องอาศัยเบาะแสจากทางชาวบ้านด้วยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะหรือว่ากรมนนะคะภาค4ส่วนหน้าพันเอกวริชชอบชูผลก็มีแถลงการประณามการก่อเหตุครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ใจกลางชุมชนนะคะแล้วบอกว่าไม่เพียงแต่เป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วยังเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ส่งผลกระทบต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจยอมรับได้นะคะก็มีการแสดงความห่วงใยต่อทั้งผู้ที่เสียใจกับทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าบอกว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะคะเชิญชวนประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและถ้าหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนของเขาหมายเลข1341หรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็น่าสนใจนะคุณวิเชษนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจุดชนวนหรือว่าจุดประเด็นอะไรขึ้นมานะคะยังทางการนะคะพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวย่อมมีเป้าหมายแหละนะคะรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงมากนะคะเพราะว่าคราดชีวิตเจ้าหน้าที่ไปในครั้งเดียวเนี่ยถึง5นายด้วยกันนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสงบให้กับพื้นที่แต่มันยังไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงสักทีนะคะสำหรับน้องๆทั้ง5นายด้วยนะคะ
22: ครับคือวันนี้เราต้องพูดเรื่องของผู้บริหารแห่งชาติแล้วก็ถ้าไปดูการประชุมเมื่อวานนี้กันหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันได้การตำรวจกตร.ซึ่งนายกก็เป็นประธานการประชุมนะเป็นการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569นะครับ แน่นอนก็เป็นวาระที่สำคัญที่หลายคนก็จับตาดูนะว่าตกลงแล้วจะมีพลิกโผหรือเปล่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่16เนี่ยปรากฏว่าไม่มีการพลิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามติของคณะกรรมการกตรทั้งหมดนี่เป็นเอกฉันท์เลยนะครับในการที่จะให้พลตำรวจสำราญนวลมาเนี่ยรองผบ.ตร.ซึ่งอาวุโสอันดับ3นะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติคนใหม่นะก็อย่างที่เราคุยกันนะคุณรวันพลตำรวจนิรันดรเหลี่ยมศรีนี่อาวุโสอันดับ1นะพลตำรวจทัชชัยปิตะนิรบุตรนี่อาวุโสอันดับ2นะพลตำรวจเอกสำราญนวลมานี่อาวุโสอันดับ3นะครับรองผบ.ตร.ทั้งนั้นเลยอีกคนนึงก็คือพลตำรวจอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์นี่อันนี้จริยธรรมแห่งชาติก็อาวุโสอันดับ4เอกฉันท์12เสียงเลือกพลเอกสำราญนวลมาขึ้นเป็นผบ.ตร.คนใหม่นะครับกรรมการทั้ง12คนก็มีคุณอนุทินนะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะมีผบ.ตร.คนปัจจุบันคุณพลเอกกิตติรัตน์ พันเพชรมีพลตำรวจกรชัยคล้ายคลึงนะครับมีคุณอ้อนฟ้าวิชาชีวะที่เป็นเลขาธิการกปร.นะครับคุณปิยวัฒน์ศิวรักษ์ที่เป็นเลขาธิการกพ.นะพลเอกวินัยทองสองนะอันนี้เป็นกตรผู้สมรู้ร่วมพลตุเอกมนูเมฆหมอกพลตุเอกรุ่งโรจน์แสงครามนะพลตุเอกธนาชูวงมีคุณชัดชัยพรมเลิศที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมทั้งคุณวิทวันสุนทรจิตเนี่ยอันนี้ก็คือกตรทั้งหมดนะครับก็พลตุเอกสำราญนวลมานั้นจะเกษียณอายุราชการในปี2576นะอายุ53ปีนะครับก็นานๆครั้งเราจะได้เห็นนะครับวันว่าผู้บริการตัวเองชาติเนี่ยจะมาจากจบโรงเรียนมัธยมต่างจังหวัดปกติก็จะจบกันในกรุงเทพนี่แหละและนี่เป็นคนจังหวัดจบจากโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเตรียมทหารรุ่น34เป็นนรตรุ่น50นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการก้าวที่ค่อนข้างจะเร็วในอย่างที่ว่าในที่เราก็คุยกันอยู่บ่อยๆนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ก็จะนิยมใช้หรือว่าตั้งคนที่อายุน้อยๆนะครับขึ้นมาสู่ตำแหน่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลตรวจโทจิรภพภูริเดชนะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าพลตรวจโทจิรภพนะนู่นเลยจะเกษียณเนี่ยกระวันนะอีกหลังจากพลตรวจสำราญนวลมานะครับ3ปีก็จะไปเกษียณปี2579นะครับหลายคนก็จับตาดูว่าถ้าพลตรวจสำราญนวลมาอยู่จนครบวาระเกษียณเรียบร้อยเนี่ยนะก็พลตรวจโทจิรภพภูริเดชก็น่าจะเป็นคนที่จะถูกวางเอาไว้เพื่อเป็นผบ.ตร.คนต่อไปนะครับเพราะว่ายังเหลืออายุราชการอีกเยอะทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแต่งตั้งยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคุณวัน
21: แต่ดูบรรยากาศที่ทางนักข่าวนะคะได้ไปติดตามบรรยากาศมาคือแคนดิเดตทุกนายก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะบรรยากาศมันไม่ค่อยได้จะเป็นมาคุมันเหมือนรู้ๆกันล่วงหน้ายังไงก็ไม่ทราบนะคะมันถึงมีการแซวกันบอกว่าตกลงเนี่ยผบ.ตร.ท่านใหม่นี้นอนมานะคะก็ล้อมาจากนามสกุลของท่านคือนวลมานะคะแต่ว่าก็มีรายงานข่าวนะคะสำหรับเสียง12ต่อ0เนี่ยนะคุณวิเชษฐ์หนึ่งในที่ประชุมนะคะที่ประชุมกตร.ซึ่งเป็นแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าคนที่ชงชื่อนี้มาเนี่ยก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเลยนะคะคือแคนดิเดตอ่ะมี4ก็ท่านว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยท่านเป็นอาวุโสลำดับ3นะคะอย่างที่คุณวิเชษได้เล่าไปก่อนหน้านะคะแต่เขาก็ต้องพิจารณาทั้ง4นะคะโดยในที่ประชุมรายงานข่าวบอกว่าท่านนายกเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญมาเลยแล้วคณะกรรมการท่านอื่นๆก็เห็นด้วยนะคะก็ดูหมดอ่ะดูทั้งความรู้ความสามารถดูอาวุโสนะคะดูประสบการณ์ด้านการสืบสวนปราบปรามเปรียบเทียบกันนะคะแต่ว่าเหตุผลใหญ่ใจความเลยคือก็พูดไงว่านายกเขาปิ๊งคนนี้นะคะคือนายกบอกว่าก็จากที่ให้ทำงานอะไรก็เป็นที่ไว้วางใจนะคะเป็นที่ไว้วางใจนะคะซึ่งในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะของทางนะคะผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพลตำรวจโทธายุจันทร์ถาวรเนี่ยนะคะก็ได้บอกว่านะคะในส่วนของการพิจารณาได้มีการอภิปรายแล้วก็รับฟังความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เสนออย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยนะคะที่มีอาจจะมีการตั้งประเด็นบอกว่าเอ๊ะท่านพลตำรวจสำราญเนี่ยท่านอาวุโสลำดับ3เนาะนะอาจจะขัดกับพรบ.ตำรวจ พ.ศ. 2565หรือเปล่าแต่นี่มันเป็นกฎหมายใหม่ของตำรวจไงที่เพิ่งแก้ไขไปเมื่อปี65ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาเปิดทางให้นายกใช้ดุลพินิจในการเสนอรายชื่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าก็ถ้าอ้างอิงจากกฎหมายใหม่นี้นายกมีสิทธิ์ที่จะเสนอพูดง่ายว่านายกเนี่ยจิ้มมาได้เลยถ้าในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันนะคะไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ในส่วนของเส้นทางของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีงานเด่นๆที่เป็นเคสใหญ่ๆทำให้เรานึกถึงได้หลายเรื่องนะคะก็มีทั้งเรื่องของยังจำได้ใช่ไหมคะหลายปีก่อนตอนช่วงรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะมีม็อบพวกน้องๆ นะคะม็อบทะลุแก๊สอะไรพวกนี้นะคะที่สามเหลี่ยมดินแดงเนาะปรากฏว่านี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานของพลตำรวจสำราญนวลมานะคะบอกว่าตอนนั้นก็ใช้วิธีติดกล้องวงจรปิดอำพรางทั่วพื้นที่ เพื่อดูความเคลื่อนไหวนะคะคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ลงไปในชุมชนเพราะแถวนั้นก็จะเป็นชุมชนย่านดินแดงแต่มันก็จะมีทั้งคนในชุมชนบ้างมีคนนอกฝากคนมาบ้างบอกว่าก็ไปคุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ10วันนะคะลงไปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ายังจำกันได้ก็คือเคสของ Terminal 21ใช่ไหมที่กราดยิงโคราชก็เป็นหนึ่งในทีมของบิ๊กแป๊ะนะคะในตอนนั้นอดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ที่ลงไปคลี่คลายสถานการณ์นะคะแล้วก็สดๆร้อนๆก็ต้องบอกว่าเป็นการทำงานอย่างเอาจริงเอาจังตอนนี้ของรัฐบาลนายกอนุทินก็คือนอมินีต่างชาติที่อยู่ตามพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่พังงันที่สุราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตเนาะก็ปรากฏว่าก็เป็นชุดนะคะทีมของพลตำรวจสำราญนะคะที่ไปทำการเกาะติดบุกทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติไล่มาทั้งภูเก็ตพังงากระบี่นะคะไปเจอที่บอกเป็นนิติบุคคลที่เสี่ยงเป็นนอมินีอะนะคะคือพยายามแบบเลี่ยงๆด้วยการใช้คนไทยมาถือหุ้นอะไรแบบนี้อย่างจริงเป็นนอมินีเนี่ย 1,450 บริษัทที่บอกว่าแล้วเขาก็ไปทำธุรกิจวิลล่องวิลล่าหรูอะไรก็ตามตามมาเนี่ยนะคะก็ว่านี่ก็เป็นผลงานหนึ่งรวมทั้งนอมินีต่างด้าวนะคะที่ภาคเหนือด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าอายุราชการที่ยาวนานถึง7ปีกว่าจะเกษียณเนี่ยอยู่ดูย่ายยาวนานไหมเพราะว่าทางอดีตผบ.ตร.ที่เคยอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ยาวเพราะปกติเหมือนตำแหน่งอาถรรพ์นะคุณวิเชษฐ์ไม่ค่อยได้อยู่จนเกษียณอ่ะมีเหตุระหว่างทางกันมาเรื่อยเลยมีคนทำลายอาถรรพ์สำเร็จก็คือบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะคะอยู่ได้ยาวถึง5ปีนะเขาบอกว่าเขาก็เลยเป็นที่จับตาว่าสำหรับเคสของพลตำรวจสำราญเนี่ยนะจะทำลายสถิติบิ๊กแป๊ะได้หรือเปล่าเพราะตัวเองมีอายุราชการมากกว่าบิ๊กแป๊ะอีกที่เหลืออยู่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็มองข้ามพลตำรวจเอกจักรภพภูริเดชไปไม่ได้นะอันนี้ก็ทราบกันนะคะว่าก็เขารู้กันล่วงหน้าแล้วว่าถัดจากอันนี้คือพวกตำรวจเนาะพวกในแวดวงเสียงกีเนี่ยอันนี้ฉันก็ถามน้องๆสายตำรวจมาเหมือนกันนะน้องๆสื่อที่ของเราที่อยู่ที่สายตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าก็รู้กันว่าเดี๋ยวยังไงคิวต่อไปก็ต้องเป็นบิ๊กก้องพลตำรวจเอกจักรภพภูริเดชนะคะก็จักรภพภูริเดชก็เป็นว่านี่คือสิ่งที่คนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเส้นทางมันจะเป็นแบบนี้เว้นแต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ไม่รู้ได้7ปีแน่นอนคงต้องดูว่ารัฐบาลในกว่าจะถึงเกษียณอายุยังเป็นรัฐบาลอนุทินหรือเปล่าใช่ไหมคุณวิเชษนะครับรัฐบาลอนุทินก็ถ้าอยู่เต็มวาระก็4ปีแต่ตอนนี้หลายมรสุมมันเยอะเหลือเกินจนหลายคนบอกว่าจะประคองรัฐนาวาได้ครบวาระหรือเปล่านะคะหรือมันจะต้องยังไงนะคะเช่นเดียวกันเก้าอี้ผบ.ตร.เนี่ยมันก็มีความสั่นไหวได้นะคะไปตามตัวรัฐบาลแล้วก็พรรคการเมืองนั้นๆเหมือนกันนะเหมือนกันก็ต้องบอกว่าก็ให้ปัจจัยนี้ด้วยเช่นกันเพราะทุกคนก็อยากได้คนทำงานที่เข้าขากับตัวเองพูดจาภาษาเดียวกันนะสั่งงานสั่งการแล้วรู้เรื่องอะไรแบบนี้มันก็มีเหตุผลหลายอย่างหรือไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยก็ได้บอกว่าเพื่อความเหมาะสมมาคุณวิเชษนี่จะเป็นคำอธิบายสุดคลาสสิกเลยเวลาจะเอาหรือไม่เอาใครประโยชน์ง่ายๆเลยก็เพื่อความเหมาะสมอ่ะคำเดียวจบนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
22: ผมเติมนิดหนึ่งก่อนนิดหนึ่ง คือมันมีข่าวนี้ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ตำแหน่งปลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่มีการแต่งตั้งใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสว่าฝั่งการเมืองกำลังเล็งอยู่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมมากกับระยะอย่างยิ่งผู้ที่อาวุโสสูงสุดเนี่ยก็คือพลเอกนิรันดร เหลี่ยมศรีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีการโยกนะครับพลเอกนิรันดร เหลี่ยมศรีเนี่ยไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะเพื่อไปกินในระดับ41นั่นแหละที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นการเมืองบางทีก็ใช้วิธีการแบบนี้หลายครั้งนะครับในช่วงที่ผ่านมาในกระแสโยกเพื่อไปกินตำแหน่งเหมือนอย่างการแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงยุคสมัยหนึ่งเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันคือให้รองเลขาธิการสมช.อาวุโสสูงสุดซึ่งจะต้องขึ้นเป็นเลขาสมช.เนี่ยก็โยกไปกิน41ที่ทำเนียบรัฐบาลสูตรนี้ก็ใช้กันอยู่บ่อยก็ต้องรอดูนะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินจะใช้สูตรนี้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมมากนักโดยเฉพาะอาวุโสระดับหนึ่งอย่างพลเอกนิรันดร เหลี่ยมศรีเนี่ยเพราะตำแหน่งปลัดสำนักนายกเนี่ยก็เรียกว่าพอดีเป๊ะนะที่ยังเปิดว่างเอาไว้อยู่เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
21: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
22: ครับ
0: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
2: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: และ
23: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
24: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
25: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
26: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวีผู้ออกดีวีรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวี13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวีก่อนการลงทุน
27: อ้าวสายต่อไป
28: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
29: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
30: เลือกนี่สิครับ
29: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
30: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
31: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
32: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
33: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
15: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เสียงอะไรอ่ะ
4: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
3: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
4: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
15: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
21: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะช่วงนี้ราคาน้ำมันขึ้นกันทีๆเลยนะคุณวิเชษฐ์สองวันติดนะเจอเข้าไปเกือบ2บาทแล้วนะคะทุกประเภทกันเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้เลยไม่แปลกใจรถเต็มปั๊มน้ำมันไปหมดเลยทันทีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการปรับราคาน้ำมันใหม่ที่มีผลตั้งแต่ตีห้าวันนี้นะคะเพราะว่า2วันต่อเนื่องนะคะคือที่ต้องมีการปรับเนี่ยต้องไปดูที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางเราอาจจะไม่ได้อัปเดตในรายการมาพักใหญ่นะคุณวิเชษฐ์ซึ่งการสู้รบระลอกใหม่เนี่ยมันชุลมุนชุลเกและเกินนับตั้งแต่มีเหตุที่ทำให้ทหารอเมริกันเนี่ยไปเสียชีวิตเนี่ยน่าจะ3รายแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันยุ่งกันขึ้นไปอีกค่ะเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของอีกกลุ่มนึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือกลุ่มกบฏฮูตีนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะคะปรากฏว่าได้ไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุไป2ลำนะคะในทะเลแดงนะคะนี่เป็นสถานการณ์ตัวแปรใหม่ซึ่งยิ่งจะเพิ่มความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดยอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของทะเลแดงก็จะเป็นอีกพื้นที่นึงนะบอกว่าเรือที่ถูกเป็นเป้าหมายชื่อเรือไลลาแล้วก็คือเรือเอ็นเซเลียนะคะซึ่งติดธงซาอุดิอาระเบียโฆษกกลุ่มฮูตีบอกเรือ2ลำนี้ละเมิดการปิดล้อมทางทะเลในทะเลแดงแล้วก็ใช้โดรนและขีปนาวุธหลายลูกเนี่ยโจมตีเข้าไปนะคะทางสำนักงานการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรได้รายงานข่าวเรื่องนี้ด้วยเช่นกันบอกว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันนะคะถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดขณะแล่นผ่านทะเลแดงอันนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งห่างจากเมือง

0: ายเรื่องหนึ่งซึ่งก็เลยทำให้มันยิ่งเพิ่มความตึงเครียดกับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันกันเข้าไปด้วยนอกเหนือจากความตึงเครียดในทางฝั่งของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซกันแล้วเนี่ยนะคะบลูมเบิร์กบอกว่าราคาน้ำมันดิบมันก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้ขึ้นมาเกือบ 2% นะคะตอนนี้มีราคาขายเหนือระดับ88เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะเบรนท์นี่พุ่งขึ้นเหนือระดับ95เหรียญเลยนะคะหลังจากเกิดเหตุของฮูตีไปโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะคะเพราะว่าเท่ากับเป็นการขยายแนวรบเพิ่มในตะวันออกกลางนะคะนอกเหนือจากที่ช่องแคบฮอร์มุซก็มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยรบกันมา10กว่าวันแล้วเนี่ยนะคะซึ่งทะเลแดงเนี่ยคือมันเป็นเส้นทางเลือกที่จะเอาไว้นะคะรองรับในเรื่องของการขนส่งน้ำมันที่มีปัญหาอยู่ตรงช่องแคบฮอร์มุซนะคะปรากฏว่าพอมีการโจมตีกระทั่งที่ทะเลแดงด้วยเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางเลือกเนี่ยก็เลยยิ่งมีปัญหากันเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็เรื่องที่ช่องแคบฮอร์มุซเองก็ยังขู่กันนะคะอยู่เลยสำหรับทางอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็ขู่อิหร่านต่อบอกว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดทำลายสะพานหรือโรงไฟฟ้าทุกครั้งนะถ้าอิหร่านมันเล็งเป้าโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะบอกว่าเอาเป็นว่าทุกครั้งที่อิหร่านมายิงใส่เรือที่ช่องแคบฮอร์มุซไม่ว่าจะเป็นด้วยอาวุธใดอะไรก็ตามอเมริกาจะไปบอมทำลายสะพานหรือโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะคะของอิหร่านนะเป็นการตอบโต้ค่ะนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้กันนะคะหลังจากที่การยิงอาวุธนะคะรอบใหม่นะคะการต่อสู้รอบใหม่ของสหรัฐและอิหร่านเนี่ยนะมาจนจะเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะก็เป็นประเด็นเลยแล้วก็ทางอิหร่านเองก็ตอบโต้ด้วยไปโจมตีกลับแต่ว่าไปเอากับพวกชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาก็โดนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนบาเรนหรือว่าคูเวตนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันก็เลยทำให้กลับมาสู่ความปั่นป่วนกันอีกรอบหนึ่งนะคุยเช่ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นที่มาของกบน.ที่มีมติต้องขอปรับขึ้นราคาน้ำมันกันอีกนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานก็ขึ้นไปอีก90สตางค์หลังจากที่วันก่อนหน้านั้นขึ้นไป85สตางค์ต่อลิตรค่ะ
1: ก็สถานการณ์พอน้ำมันมันใกล้100นะฮะเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยก็แน่นอนนะกระทบแน่ๆเพราะในที่นายกกรัมบีเคยบอกว่าให้ลงเยอะๆหน่อยนะหลังจากนั้นน้ำมันก็ลงเยอะแต่นี่ก็ขึ้น2วันติดนี่ก็ถือว่าสะท้อนภาพชัดเจนว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะสำหรับเรื่องของพลังงานนะครับกระวันจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำมันและสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยกลับมาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในคดีเรื่องของการทุจริตการสอบนะเป็นข้าราชการและก็เจ้าพนักงานของทางกรมสศกันหน่อยเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคนได้นะตอนบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ชุดปฏิบัติการติดตามสืบสวนผู้ต้องหาตามหมายจับภาค9เนี่ยนะนำโดยพันตรีสมพงษ์สุวรรณหงส์นี่เป็นรองผู้บังคับการตรวจตำรวจภูธรจังหวัดสตูลนะพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยก็ส่วนที่กำลังกันนะครับจับกลุ่มนายณัฐภาพงษ์นะณัฐภาพงษ์สุวรรณชนะอายุ61ปีนะเป็นชาวอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะเป็นอดีตนายกอบต.ควนกาหลงนะนี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสตูล3หมายด้วยกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการจับกลุ่มได้ครั้งนี้แกะรอยจากภรรยานะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ที่หอพักที่จังหวัดนครราชสีมานะคือจากสตูลเนี่ยนะไปกบดานไปอยู่ที่โคราชเลยนะเขาบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสตูลติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้โดยใช้วิธีการติดตามสะกดรอยภรรยาและรถยนต์ที่ใช้จนทั้งสืบทราบได้ชัดว่าผู้ต้องหาหลบหนีออกจากพื้นที่มาเช่าห้องพักอยู่กับภรรยาที่หอพักไม่ทราบชื่อนะครับที่หมู่5ตำบลบ้านหนองพึ่งเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็เลยนำกำลังไปเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มได้สำเร็จพร้อมของกลางด้วยของกลางที่ว่าก็คือเงินสดนะครับ1,235,000บาทนะครับรวมทั้งเอกสารสำคัญจำนวน2แผ่นด้วยนะครับภาพที่ปรากฏก็เรียกว่าเจ้าตัวนั้นโดนจับคาที่นอนเลยนะนุ่งกางเกงขาสั้นนะใส่เสื้อกับประเทศเสื้อยืดนะข้างในเนี่ยนะเป็นเสื้อที่ผู้นิยมใส่กันอย่างผู้ชายเนี่ยนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินการมาที่การจับกลุ่มนะครับที่สภ.กลางจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ควนกาหลงสตูลเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นรายล่าสุด

0: ที่โดนจับได้ครับเมื่อวาน
1: นะคะก็ในส่วนของตอนนี้สิ่งที่เรารอดูนะคะก็หนึ่งชุดของคุณประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจะว่ายังไงแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะออกมาในลักษณะที่ฉันเห็นสัมภาษณ์ตั้งแต่รองประกรณ์หรือว่าในคนในกรรมการที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะบอกเราไม่ได้ไปเน้นที่เรื่องทุจริตเรามาเน้นว่ากระบวนการมันมีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะยังไงแต่นึกในใจว่ามันเป็นกรรมการชุดระดับที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยอำนาจของนายกเองนะคะมันจะเลี่ยงเรื่องทุจริตไปได้ยังไงล่ะคือเข้าใจแหละในเรื่องของคดีเนี่ยอาจจะมีตำรวจดูมีปปช.ดูอะไรกันก็ตามแต่ในความเป็นกรรมการชุดอย่างนี้เนี่ยจะมาพูดแค่เป็นลายลักษณ์อักษรกรอบแนวปฏิบัติวิธีดำเนินการยังไงคือฟังทีไรก็ขัดใจนะคุณเชนนี่พูดตรงๆนะฟังทีไรก็ขัดใจว่าจะพยายามออกตัวว่าเราไม่ได้เน้นไปที่เรื่องทุจริตเราดูว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องยังไงคือถ้าไม่มีเรื่องทุจริตกระบวนการให้คุณตรวจสอบมันก็ไม่เกิดสิคือมันก็ต้องดูควบคู่กันไหมเออแล้วไม่งั้นจะไปอุดได้ยังไงในเมื่อที่มันมาจากการทุจริตอ่ะคุณวิเชษหรือแม้แต่ระบบเด็กฝากวิ่งเต้นเส้นสายที่เขาบอกว่านี่คือปมทำให้เรื่องชะงักนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เจอเส้นเงินแต่บางคนรู้ว่าผู้ใหญ่ฝากมาหรือคนมีอำนาจมีบารมีนักการเมืองนะฝากฝังกันมาก็เลยต้องช่วยกันไปตามสภาพอ่ะ
0: ครับ
1: เอ้าแล้วยังไงไม่เป็นการทุจริตหรอจะดูกันแต่เฉพาะกรอบแล้วดิฉันก็หวังใจว่ามันควรจะมีอะไรที่มันทำให้คนรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มีน้ำหนักอ่ะมากกว่านี้เนาะเพราะเอาเข้าจริงนะพูดตรงๆจะไปฝากกับตำรวจกับปปช.เอาเป็นว่าเราก็เห็นอยู่บางเรื่องก็เร่งได้บางเรื่องก็อยู่ๆก็เงียบไปซะงั้นบางเรื่องก็เบาลงอย่างไม่มีคำอธิบายอันนี้วิจารณ์ตรงๆเลยถ้ากรรมการระดับนายกตั้งเองเนี่ยยังออกตัวว่าไม่ได้เน้นเรื่องทุจริตจะดูเรื่องกระบวนการมีข้อบกพร่องยังไงอ่ะเอา AI ทำก็ได้ค่ะคุณวิเชษนี่พูดตรงๆนะ AI เก่งจะตายกรอกเข้าไปเลยเมื่อกระบวนการเป็นอย่างนี้พร้อมคำสั่งไปเดี๋ยวมันตอบมาจริงๆมันเก่งมากจริงๆเอา AI ทำก็ได้เนี่ยผู้ชายอย่างเงี้ยรายการจะไม่ได้ทำเนี่ยนะเอาแต่จริงๆนะคุยเชษใช่ไหม AI มันเก่งจะตายถ้าคุณบอกว่าคุณจะรู้ว่ากระบวนการบกพร่องอะไรคุณเอาเรื่องทั้งหมดใส่เข้าไปถาม AI เลยมันตอบได้อ๋อจากที่ให้เห็นอย่างนี้ผมคิดว่าแบบนี้แล้วมีอะไรที่จะให้ผมทำเพิ่มเติมไหมครับมันจะถามต่อยนะคุยเชษอันนี้หนึ่งก่อน
0: มันจะตอบให้หมดประมวลทั้งหมดอ่ะ
1: เออมันตอบให้หมดถ้าคุณทำแค่นี้นะไม่ต้องเสียเงินมาให้เป็นเบี้ยประชุมพวกคุณเอา AI ตอบได้เอา AI โปรแกรมฟรีมันก็ตอบได้ด้วยเออนะคะทีนี้เดี๋ยวต้องดูกันว่าจะออกมาอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ชุลมุนอยู่นะเรื่องของการมีเหตุกับไอลอใช่ไหมคุณวิเชษมีเหตุกับไอลอเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งละอันนั้นทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นแต่ที่กำลังเป็นประเด็นก็คือเรื่องของคดีหัวสวซึ่งตอนหลังเขาไม่เรียกหัวกันแล้วนะเขามาเรียกว่าโกงเลือกสวนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวช่วงก่อนเข้าแขกเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาเกินนิดนึงละกันเพราะว่าก็มาอยู่จุดตรงที่ว่าไอลอถูกฟ้องนะโดยทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรนะเพราะว่าคือไอลอทำถึงอ่ะจะพูดยังไงดีคือก่อนหน้านี้เราอาจจะทราบข่าวจากการบอกเล่าต่างๆพอมันมีการจัดเสวนาที่สภาเขาก็เอาพยานที่เคยไปให้การกับทั้งตั้งแต่ DSI ยันกกต.เนี่ยนะมาเล่าหมดเลยว่าพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วก็โอ้โหเอาเป็นว่าในงานเนี่ยพูดชัดๆเลยชื่อตั้งแต่ส.ส.จนไปถึงรองนายกอ่ะที่พาดพิงอ่ะไปเกี่ยวแล้วไอ้ลอก็เอาคลิปเนี้ยนะเขาก็อยู่ในงานด้วยใช่ไหมจัดงานด้วยกันเขาก็เอาคลิปเนี้ยมาเปิดให้ฟังดิฉันถึงบอกว่าให้ต้องไปดูที่ไอลอนะคะเพราะว่าบางทีการเอ่ยตรงๆถึงพฤติกรรมในขณะที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดเนี่ยเราก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ฟ้องกันเนี่ยนะคุณเชษปรากฏว่าไอลอทำถึงอย่างที่บอกเขาก็ทำให้มันชัดนะคะท้ายที่สุดเนี่ยพรรคภูมิใจไทยอยู่ไม่ไหวตั้งแต่นายกเลยต้องฟ้องกลับเอาไอลอแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่เรา เชิญคนที่เฝ้ารอเรื่องนี้มา2ปีแล้วเนี่ยกลุ่มที่ออกมาเปิดเรื่องนี้กันตั้งแต่ต้นคือกลุ่มสวสำรองนะคะเดี๋ยวไปคุยกันในเบรกสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพบรถก่อเหตุถล่มจุดตรวจปูเกะซามีถูกเผาทำลายที่ศรีสาครความคืบหน้าคดีคนร้ายปลุกยิงและขว้างไปบอมถล่มจุดตรวจปูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา 18:45 นวันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทพ4509พลีชีพ5นายมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ5คนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 20:50 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสว่าพบรถยนต์กระบะนิสสัน4ประตูสีดำทะเบียนสงขลาเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบเพลิงกำลังโหมไหม้รถยนต์คันดังกล่าวจนได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบยืนยันพบว่ารถกระบะคันที่ถูกเผาทำลายนี้คือรถยนต์คันเดียวกันกับที่กลุ่มคนร้ายใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุเชื่อว่าการจุดไฟเผาครั้งนี้เป็นการอำพรางเพื่อทำลายพยานหลักฐาน DNA และตัดเส้นทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่แหล่งข่าวระดับสูงด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์เปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุปะทะและคว้างระเบิดใส่จุดตรวจกลุ่มคนร้ายได้ลงมาจากท้ายรถกระบะและตรงเข้าคนร่างของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตโดยได้ฉกเอาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและซองกระสุนปืนจำนวนหนึ่งติดมือหลบหนีไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีอาวุธปืนประจำกายถูกขโมยไปด้วยหรือไม่ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับมาตรการสกัดจับขั้นสูงสุดส่วนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานพร้อมแกะรอยติดตามรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงและสีขาวที่ทำหน้าที่เป็นรถนำและรถตามคุ้มกันเพื่อนำตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วทางนี้ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นานหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงมีรายงานแจ้งเตือนสำคัญพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มก่อความรุนแรงจึงสั่งการให้สมาชิกเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุความไม่สงบโดยมีเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครูและชุดรปภ.ครูในพื้นที่อำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะและอำเภอระแงะนอกจากนี้ยังพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย5คนพร้อมอาวุธปืนปรากฏตัวบริเวณเชิงเขาเมาะแต่บ้านกานัวหมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะเบาะแสล่าสุดจากหน่วยข่าวความมั่นคงระบุชัดเจนว่าเครือข่ายแกนนำปฏิบัติการกำลังเตรียมแผนลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานที่สำคัญในย่านเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแหวงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและจัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญย่านเศรษฐกิจอย่างสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเต็มที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจปูเกซามีและการเผาทำลายหลักฐานในครั้งนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่อย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั้นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะก็ต้องขอว่าวันนี้นะคะจะมีการนัดหมายแขกเข้ามาโฟนอินกันนะคะท่านเป็นแกนนำของกลุ่มสวสมรองนะต้องบอกว่าติดตามเรื่องนี้กันมา2ปีแล้วนะกับคดีหัวสวนะคะเดี๋ยว 8:15 จะคุยกับพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนอกจากท่านจะเป็นแกนนำสวสมรองแล้วนี่ท่านเคยเป็นสมัยรับราชการนี่ท่านตำแหน่งสุดท้ายคืออดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแต่ว่ามาดูกันก่อนว่าในรอบนี้เนี่ยนะคะคดีหัวสวเนี่ยซึ่งตอนหลังจะเรียกว่าเป็นการโกงเลือกสวเนี่ยมันไปถึงไหนนะคะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าค้างไว้นะคะว่าสถานการณ์มันก็มาถึงขั้นพยานออกมาเปิดหน้าเล่าพฤติกรรมกันเป็นตามลำดับจนกระทั่งเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามกันมาเลยแล้วก็ต้องบอกว่าไล่เรียงกันมาตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะหมายเลขหนึ่งก็คือท่านนายกและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะคือมีการพาดพิงนะคะจากพยานบางส่วนแล้วไอลอว์เขาก็ได้นำเสนอพฤติกรรมซึ่งข้อเท็จจริงที่เปิดเนี่ยนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะอ่านออกอากาศได้เอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่าในข้อมูลหลักฐานที่ทางไอลอว์เนี่ยมีการเปิดประเด็นไว้เนี่ยมันเป็นยังไงโดยละเอียดนะคะโดยสังเขปดีกว่าโดยสังเขปเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่มาจากการเปิดเผยของพยานและพยานก็เป็นการให้การกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ DSI ก่อนหน้านี้หรือว่าที่กกต.เองก็ตามที่มีการตั้งอนุสืบสวนนะคะแล้วก็มีการพิจารณากันแต่ว่าพอมันมีการตั้งอนุในส่วนของการวินิจฉัยเนี่ยนะคะความเห็น2อนุก็ขัดกันนะคะระหว่างผิด200เข้ามีมูลนะ200กว่าคนกับอีกชุดนึงบอกว่านะคะยกหมดเลยทีนี้ก็จะอยู่ที่7เสือกกต.ก็ถูกมองอีกว่าเป็น7เสือที่แบ่งเป็น2ปีกระหว่างปีกนึงที่เคยเรียกมาเลือกมาจากสวชุดเก่ากับปีกที่เลือกมาโดยสวสีน้ำเงินโอ้โหชุลมุนชุลเกไปหมดเลย เอาเป็นว่าแต่ชื่อคนที่มาพาดพิงและทำให้มือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยพ่อเอ่ยตามนี้นะคะดิฉันจะไม่อ่านพฤติกรรมแล้วกันไปอ่านเอาในไอรอนะคะในเพจเขาได้นะคะมีตั้งแต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าไปพาดพิงยังไงบ้างก็มีการอ้างว่ามีการพบกันกับผู้สมัครกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาคารรัฐสภาอ่ะดิฉันเอาคร่าวๆสองคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ามีการพบกันนะคะว่าของบรรดาผู้สมัครที่มาเหมือนนัดแนะกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หนองบัวลำพูและประกาศว่าเป็นคำสั่งของคุณทรงศักดิ์อันนี้คร่าวๆคุณพรดอนปริศนานันทกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในส่วนของการจัดแจงนะคะในการที่จะทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำโปรแกรมออฟไลน์เนี่ยที่จะทำให้ได้สวนะคะสายสีน้ำเงินเนี่ยมีคุณพราดอนเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะคะนี่คร่าวๆแล้วก็โดนทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็โดนอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีเอาเข้าจริงเนี่ยจังหวัดเล็กๆอย่างอ่างทองเนี่ยนะคะก็มีผู้สมัครที่ผ่านเข้าไปได้หลายคนคุณวิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็โดนด้วยนะคะก็บอกว่ามีการพาดพิงไปถึงภรรยาของคุณพิพัฒน์นะคะที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งลูกพี่ลูกน้องมีทั้งหลงทั้งหลานอ้างอิงไปนะคะมีคุณณพินทร ศรีสารพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการอ้างอิงถึงมีการพบกันกับคุณณพินทร ที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะก่อนวันเลือกสวระดับประเทศเพียง1วันในคร่าวๆคุณสุขสำรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โดนพาดพิงอีกนะคะว่าในการที่มีการพบกับคุณอนุทินเพื่อให้ช่วยเรื่องสวเนี่ยเลขาคุณอนุทินให้เบอร์คุณสุขสำรวยมานะคะอันนี้ก็เป็นการพาดพิงมาถึงคร่าวๆอีกคนหนึ่งคือคุณพิชัยชมพูพลสสภูมิใจไทยนะคะอันนี้เป็นภาคใต้ละที่สุราษฎร์นะคะอันนี้บอกว่ามีการโอนเส้นเงินนะคะเข้าไปที่คุณพิชัยด้วยแต่มีการอ้างว่าเป็นการยืมเงินกันแต่จริงๆบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องพัวพันกับการให้เลือกสวกันด้วยนะคะอันนี้ฉันอ่านคร่าวมากเลยนะแล้วก็คุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้นครพนมเนาะอันนี้ก็บอกว่ามีการพบกันนะคะรวมตัวกันคุยกันต่างๆนะคะในมีการอ้างอิงถึงสถานที่ใดๆก็ตามก็เลยทำให้คุณสุภชัยโพสุเนี่ยนะคะอยู่นิ่งไม่ได้นะคุณวิเชษฐ์ก็ต้องมีการนะคะมีการประกาศว่าจะต้องฟ้องนะคะฟ้องร้องไอลอกันขึ้นมานะคะกับการที่เปิดเผยชื่อใช่ค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะคุณสุภชัยโพสุนี่แหละนะคะคุณสุภชัยใจสมุทรโอขออภัยอันนั้นสุภชัยโพสุสุภชัยใจสมุทรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นคร่าวๆก็มีการฟ้องกันแล้วเมื่อวานนี้ยิ่งชีพนะคะก็เลยไปร้องเอากับประธานวิปรัฐบาลคือพฤทธิ์นะคะบอกว่าดำเนินการขอให้มีการตรวจสอบด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะตัวท่านนายกก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคะนะก็เรามาดูกันในส่วนของตัวสวสำรองแล้วกันว่ามองเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยอย่างไรกันนะคะเข้าใจว่าท่านเข้ามาในอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะน้องทีมงานคะมาแล้วใช่ไหมคะเราโอเคแล้วนะคะเราได้นัดพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะคะแกนนำสวสำรองและท่านก็เป็นผู้ที่ได้จุดประเด็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น2ปีแล้วนะคะมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคำรบคะ
6: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะผู้ดำเนินรายการครับ
5: 2ปีค่ะ2ปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ที่เราเห็นข้อมูลที่มันอาจจะไม่เคยได้ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อนมันก็มีการออกมาเปิดเผยของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องก็อยู่ในการพิจารณานะคะในขั้นตอนที่สำคัญมากก็คือที่กกต.ทั้ง7ท่านในส่วนที่ท่านเคยเรียกร้องเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ไปตามทวงถามเอากับที่กกต.เองก็ต้องหลายครั้งมีการฟ้องร้องในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเนี่ยตอนนี้มีความหวังไหมคะว่าท้ายที่สุดเนี่ย ความเป็นจริงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่มันจะถึงขั้นเอาผิดกับผู้ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องได้ด้วยเนี่ยมันจะเห็นได้หรือไม่คะกับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเพราะว่าไปพาดพิงเอาถึงบุคคลระดับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาถึงรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลในขณะนี้ค่ะ
6: ครับก็จริงๆแล้วเราก็ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ยินดีนะครับที่ทำให้มีพยานหลายคนที่ออกมาให้ข้อเท็จจริงนะครับกับทางสื่อกับทางสังคมแล้วก็มีหลายฝ่ายที่ได้ออกมาคาดว่าแสดงความห่วงใยต่อสังคมประเทศเรานะครับรวมทั้งมีคณะนักวิชาการก่อนหน้านี้ที่3-4คณะนะครับที่ออกมาแสดงความกังวลเพราะนั้นผมคิดว่าเมื่อประเด็นเหล่านี้ขณะนี้เหมือนเป็นประเด็นสาธารณะละผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หลายฝ่ายได้ออกมาตื่นตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทำให้กกต.เนี่ยน่าจะพิจารณาเป็นไปตามพยานหลักฐานเนี่ยมากยิ่งขึ้นการที่เดิมทีเราก็มีความเกรงว่ากกต.เนี่ยจะลุยไฟอย่างที่พวกเราพูดกันนะครับที่ว่าจะเอาเสียงข้างมากหรือว่าได้รับการแต่งตั้งมาจากสว.ชุดนี้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะลุยไปยกไปตามไอ้คณะรุ่นที่ใช้ที่มีมติ5-2ครับแต่ตอนนี้ก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะครับว่าอย่างน้อยสุดว่ากกต.เนี่ยน่าจะยับยั้งชั่งใจนะครับประมาณนี
8: ้ครับทีนี้พูดถึงตัวกกต.แล้วเนี่ยผมดูล่าสุดนะครับส่วนคำรบครับคุณได้ลงกันวารินเนี่ยมานั่งเป็นประธานในการพิจารณาสำรวจคดีนี้ในขั้นตอนสุดท้ายเลยซึ่งก็บอกจะไล่เรียงเป็นรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทีนี้จุดสำคัญที่คาดว่าจะพิจารณาชัดเจนนะครับว่าตกลงจะมีมตินะที่จะให้ส่งสารฎีกาต่อไปหรือว่าจะยกคำร้องเนี่ยก็บอกว่าเร็วสุดก็คือนี่แหละภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นกันยายน69เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นว่าจะไม่ยกคำร้องและส่งสารฎีกาต่อไปเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับในฐานะที่เป็นสว.สำรองและตามเรื่องนี้มาตลอด
6: คือตามเงื่อนเวลาเนี่ยเราก็คงต้องเชื่อตามที่ท่านพูดเพราะว่าท่านเป็นถึงประธานกกต.แล้วก็ท่านก็เหมือนกับให้สัญญาประชาคมว่าท่านจะไม่มีการเลื่อนแล้วก็ท่านก็บอกเลย4ครั้งตอนนั้นก็เต็มที่ก็คง4ครั้งที่ท่านว่าท่านก็คงต้องวินิจฉัยนะครับนั่นแหละคือเรื่องเงื่อนเวลาแล้วก็ส่วนเรื่องของการยื่นสารอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเนื่องจากว่าในผู้ถูกกล่าวหาหลักๆทั้ง229คนเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งกลุ่มนักการเมืองประมาณ91คนแล้วก็เป็นสว.ในสภาทั้ง138คนใช่ไหมครับซึ่งในกลุ่มนักการเมืองเนี่ยแล้วก็สว.ในสภาบางส่วนเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดมันมีทั้งหมด7ข้อกล่าวหานะครับมี7ข้อกล่าวหา8ความผิดใน7ข้อกล่าวหาเนี่ยมันจะต้องมีโทษทางอาญาร่วมอยู่ด้วยเพราะนั้นในเกณฑ์ข้อหาที่มีโทษทางอาญาร่วมอยู่ด้วยเนี่ยโอเคทางกกต.คงจะต้องหาพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนิดนึงที่จะต้องเพื่อจะต้องไปดำเนินการไปฟ้องต่อในคดีอาญานะครับในส่วนสว138คนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยหรือน่าเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผิดผลของการโกงทั้งหมดอะนะครับคือมันเป็นสว.ที่ได้มันโดยการโกงซึ่งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ที่เขาคุณผลิตออกมานำเสนอถ้า4 ลาย 4 ลายนี่ก็เชื่อได้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันมีการโกงเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นในสว138คนเนี่ยที่บอกว่าได้มาโดยไอ้การทุจริตเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าหากมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือว่าผู้ใดรวมทั้งตัวสวเองเนี่ยนะครับทำการทุจริตและทำให้การทุจริตการเลือกเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่สุจริตที่ทำเนี่ยกกต.ไม่สามารถทำเป็นอย่างอื่นได้เลยครับต้องส่งสารฎีกาเพื่อให้เพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้นั้นเสียแปลว่าต้องให้ใบแดงนะครับในกรณีเนี้ยผมว่ากกต.เนี่ยก็คงต้องดำเนินการถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเช่นเดียวกันไอ้ที่โกงสอบท้องถิ่นนะครับที่บอกว่าพบผู้มีไอ้ทุจริต 5,000 กว่ารายอ่ะแล้วเพราะนั้น 5,000 กว่ารายจะบอกตัวเองไอไม่ได้ทำหรือว่าพ่อแม่เป็นคนไปวิ่งเต้นตัวเองรู้ไม่รู้แต่ว่ามันมีการแก้ข้อสอบที่เขารู้แล้วว่ามันมีคำตอบถูกแก้ไป 5,194 รายเพราะนั้นมันก็ต้องเพิกถอนทั้งหมดนั่นแหละก็เฉียดเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันว่าไอ้สว.138คนเนี่ยจ จะอ้างว่าพยานผมรู้มั่งไม่รู้มั่งเลยแต่ทุกคนจริงๆรู้หมดเพราะมีหมายเลขตัวเองเนี่ยมันไปปรากฏในโพยมันคือเป็นผลไม้พิษนะครับมันคงแยกไม่ได้หรอกว่าจะเอาเบอร์ไหนไม่เอาเบอร์ไหนเพราะนั้น138คนเนี่ยแหละมันต้องถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกหมายว่าเพิกถอนจากสวทั้ง138คนแต่ส่วนคนไหนที่เป็นคนไปจ่ายเงินไปชักจูงคนนั้นมาลงคะแนนจะต้องไปถูกดำเนินคดีในทางอาญาต่ออันนั้นก็เป็นรายบุคคลอาจจะไม่ทั้ง138คนแต่อาจจะก็คงแต่คงมีเบียงส่วนนะครับที่ต้องไปถึงผลมันคดีต่อครับประมาณนี้ครับ
5: ค่ะท่านคะในการพิจารณาของกกต.ใหญ่เนี่ยนะคะคืออย่างที่บอกว่ามันมีอนุถึง2ชุดแล้วก็มีความเห็นที่ต่างกันอย่างที่ท่านคำลบได้บอกว่าอนุวินิจฉัยเนี่ยเป็นชุดที่ตามมาทีหลังแล้วยกแต่ว่าชุดที่26ก่อนหน้านี้เขาพบว่ามันมีมูลความผิดเนี่ยทีนี้ในสิ่งที่จะต้องเอามาดำเนินการเพราะว่ามันก็มีความเป็นคดีอาญาอย่างที่ท่านบอกด้วยเนี่ยนะคะพยานหลักฐานมันต้องมั่นเหมาะชัดเจนแต่ในความเป็นจริงที่เราได้เห็นจากการจัดงานสัมมนาหรือว่าพยานที่เปิดหน้ามาบอกเนี่ยความที่บุคคลที่เกี่ยวข้องอะค่ะมีสถานะตำแหน่งที่สำคัญมากๆอะเอาพูดว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารประเทศในตอนนี้แล้วเกิดพยานหรือว่าคนที่จะให้ข้อมูลเขาฟอเขาถอนตัวเขาแบบเปลี่ยนคำให้การอะไรต่อมีอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรของเรื่องไหมคะแล้วยิ่งเกิดกรณีว่าพอถูกพาดพิงปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองด้วยการฟ้องกลับคนที่มาเปิดเผยอย่างเงี้ยท่านคำลบมองเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นตัวแปรของเรื่องที่ทำให้สถานการณ์มันมีผลไปทางใดทางหนึ่งไหมคะ
6: ก็คงมีผลอยู่บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บรรดานักการเมืองบิ๊กเลนทั้งหลายแหล่ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับถ้าว่าตามจริงแล้วเนี่ยก็เรียนว่าเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมีทั้งหัวหน้าพรรคมีทั้งกรรมการบริหารพรรคเลขาธิการพรรคโดนกล่าวหาทั้งหมดรวมอยู่ด้วยซึ่งกรณีนี้จริงๆไม่ใช่แค่พยานที่คุณอะไรคุณเต๋ามาพูดอย่างเดียวเรื่องนี้จริงๆมีสอดีตสสของพรรคนี้เองที่ไปร่วมประชุมในวันที่เขาแถลงแผนกันเนี่ยที่ประมาณกลางเดือนเมษาปี67ที่พักกันที่ทำการพักนี่เลยนะครับมีทั้งไอ้หัวหน้าพักกรรมการบริหารพักสสของพักทั้งหมดอยู่ในห้องประชุมนั่นแหละแล้วก็ผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยก็เอาไอ้ทำได้มาชี้แจงมาอธิบายวิธีการเลือกอย่างงุ่นอย่างนี้ไปไปไปมาพวกเราจะต้องได้สว127คน120คนใช้เงิน4,500ล้านนะครับเขาก็บรรยายกันทั้งหมดแล้วสุดท้ายเขาก็มอบหมายให้สสของพักนี่แหละที่เป็นคนดำเนินการบังเอิญช่วงนั้นน่ะสสพรรคนี้มีประมาณ 6-70 คนซึ่งสามารถทำได้ประมาณแค่20กว่าจังหวัดนะครับแล้วเขาก็ดำเนินการกันมาตามที่ปรากฏรายละเอียดในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีพยานหลักฐานทั้งหมด750กว่าคนนะครับที่ออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วต่อมาแม้ว่าไอ้พยานไอ้คนที่มาพูดเนี่ยที่ว่าเป็นสสที่ว่าเนี่ยชื่อนายอ่างที่ว่าเนี่ยนะครับที่มาพูดเนี่ยแล้วก็ที่มาให้การแล้วก็แกมากลับคำให้การอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่พนักงานสอบสวนเขาก็คอมเมนต์ว่าไม่เขาไม่เชื่อเพราะว่าการมีพยานคนนี้มาให้การต่อเขาเนี่ยเดินหาเขาเองดำเนินคดีนะครับเดินหาเขาเองเดินหาพนักงานสอบสวนเองแล้วให้การหลายครั้งด้วยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็ถ้าจะมาอ้างว่าถูกข่มขู่ถูกบังคับเนี่ยอย่างน้อยสุดคุณก็ต้องบอกว่าใครบังคับคุณคุณใครขู่คุณอันนี้ไม่พูดเลยเพียงแต่มีหนังสือไปแจ้งเฉยๆว่าผมถูกบังคับผมถูกข่มขู่แล้วก็นั่นเพราะนั้นคำให้การผมใช้ไม่ได้นะไอ้พูดอย่างนี้มันพนักงานสวนก็เลยไม่เชื่อเขาก็บอกว่าคนนี้เป็นถึงสสแล้วก็การที่คุณให้การก่อนที่ไอ้พรรคเนี้ยจะมาเป็นรัฐบาลแล้วพอพรรคเนี้ยได้เป็นรัฐบาลปุ๊บคนนี้เพิ่งมากลับคำตรงนี้เพราะนั้นสรุปว่าคำให้การตรงนี้นะครับเขาพนักงานสอบสวนเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ฝากกกต.ด้วยนะครับถ้าจะมาเอาถือเอาไอ้คำให้การรายนี้เป็นเงื่อนไขและเป็นประเด็นสำคัญว่าพยานกับคำให้การน้ำหนักฟังไม่ได้เนี่ยท่านในฐานะท่านเป็นกกต.เนี่ยเป็นมีอดีตผู้พิพากษาถึง2ท่านนะครับแล้วมีข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีผมว่าท่านน่าจะมีเรียกว่าวุฒิภาวะหรือว่าในการที่จะวินิจฉัยได้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสังคมจับตาอยู่ในประเด็นนี้นะครับ
5: ท่านคะในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นตำรวจมานะดิฉันเชื่อว่าท่านก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนมองเห็นรูป ก็แล้วร่องรอยนะคะแผนประทุษกรรมใช่ไหมภาษาทางคดีเขาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยคือในมุมบางคนบอกว่ามันอาจจะออกมาแบบเชือดสักคนสองคนเพราะมันเป็นต่างกรรมต่างวาระจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กับอีกมุมนึงบอกว่าแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเพราะว่ามันเหมือนมีแผนใหญ่แล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไปทำเนี่ยถ้าจะจัดการมันต้องจัดการทั้งกระบวนการตรงนี้นี่ท่านมีข้อสังเกตยังไงไหมคะท่านคำรบคะ
6: คือจริงๆการที่กกต.ได้อ้างว่าเอาไปสำรวจไปพิจารณาดูเป็นรายจังหวัดอะอันนั้นเขาคงมีเหตุผลของเขานะครับว่าการพิจารณาดูรายจังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องมันเยอะมากมันตั้ง 7-80,000 หน้าวิธีการอย่างง่ายๆก็คือกรุ๊ปปิ้งเป็นรายจังหวัดไปดูแต่เนื่องจากรายจังหวัดเนี่ยคนเหล่านี้อยู่ในกระบวนการเดียวกันหมดเหมือนแบ่งหน้าที่กันทำนะครับแต่ละคนทำตอนนั้นคนทำตอนนี้แล้วจะมารวมมาชนกันที่เมืองทองธานีเมื่อวันที่26เพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเดียวกันนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทั้งหมดว่าไอ138คนจริงๆมันคือ140คนในผู้ที่อยู่ในโพยเนี่ยนะครับ140คนเนี่ยมันคือผลผลิตหรือเป็นเป้าหมายของกลุ่มนี้ในการดำเนินการทั้งหมดนั่นแหละแต่บังเอิญว่ามันบรรลุได้แค่338คนเพราะนั้น138คนนี่คือผลผลิตของกระบวนการทุจริตเนี่ยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใน138คนเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้ต้องเพิกถอนตามมาตรา62ของพ.ร.ก.ส.ว.เนี่ยนะครับไอ้ส่วนว่าใครเป็นคนทำผิดที่จะต้องไปดำเนินคดีอาญาพวกการทำผิดเหล่านี้มันจะมีคดีอาญาพ่วงเช่นใครไปจ้างคนมาสมัครใครเป็นคนจ่ายเงินใครเป็นคนจัดเลี้ยงใครเป็นคนที่ไปเกณฑ์คนมานะครับแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยใครเป็นคนสนับสนุนช่วยเหลือไอ้เนี่ยก็ต้องเอาพยานหลักฐานไปมัดเป็นคนไปในหลักของในการดำเนินคดีอาญานะครับซึ่งตรงนี้เพราะว่าแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นคดีอาญาเนี่ยอาจจะไม่ถูกก็อาจจะดำเนินอาจจะโดนเป็นบางคนนะครับแต่ในคดีเลือกตั้งเนี่ย138คนเนี่ยต้องโดนทั้งหมดครับประมาณนี้ครับ
8: คือนี่มันประเด็นอย่างนี้กับคนตรวจโทรคำร้องครับคือกรณีคุณยิ่งชีพอาชานนท์ผู้ในการไอรอเนี่ยออกมายื่นเรื่องต่อกรรมธิการเนี่ยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยประกาศจะฟ้องร้องนะทั้งหมดเลยทีเดียวที่เปิดเผยชื่อมาเนี่ยแต่มันก็มีประเด็นหนึ่งว่าประธานศาลฎีกาเนี่ยได้มีการให้คำแนะนำเรื่องการฟ้องปิดปากนะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการฟ้องปิดปากเนี่ยก็ให้ดุลพินิจในศาลยุติธรรมในการปัดตกหรือยกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้เลยเนี่ยอันเนี้ยประเด็นนี้มีความเชื่อมั่นไหมครับว่าโอกาสที่เรื่องนี้จะถูกตีความว่าเป็นการฟ้องปิดปากแล้วศาลจะตีตกเนี่ยเป็นไปได้ไหมในมุมมอง
6: จริงๆผมก็เห็นประมาณนั้นนะครับว่าจริงๆท่านเหล่านี้ที่ออกมาประกาศเย็งๆจะฟ้องเนี่ยก็เหมือนกับฟ้องปิดปากนั่นแหละซึ่งจริงๆมันมีคดีหลายๆคดีนะครับที่มีคนเอาไปฟ้องศาลแล้วศาลเขาเรียกวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องไม่สุจริตไม่มีความสุจริตการฟ้องเขาก็ไม่รับฟ้องไม่ประทับรับฟ้องเลยคือตีตกเลยมีหลายคดีนะครับผมก็หวังว่าเรื่องนี้ทางท่านผู้รักษาเขาคงจะให้ความยุติธรรมในเรื่องนี้ได้นะครับแล้วส่วนทางผู้ที่จะฟ้องอะไรเนี่ยนักการเมืองจริงๆท่านเป็นนักการเมืองท่านมีเป็นบุคคลสาธารณะแล้วโดยเฉพาะท่านนายกเองเนี่ยท่านพูดเสมอว่าท่านบอกว่าเอ้ยท่านไปกล่าวหาคนอื่นในเวลาจะขึ้นธรรมาสน์ให้ล้างเท้าก่อนนะท่านพูดอย่างเงี้ยแล้วจริงๆในกรณีเนี่ยเป็นประเด็นของท่านเองเลยไอ้พวกคณะรัฐมนตรีรวมถึงตัวท่านเองเนี่ยเท้าเลอะเทอะไปหมดดำเปื้อนไปหมดแล้วท่านก็จะไปนั่งบริหารประเทศตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่สง่างามนะครับความจริงถ้าถามว่าท่านอยากจะให้ตัวท่านสะอาดอ่ะท่านแทนที่จะไปฟ้องอ่ะท่านไปเร่งกกต.บ่อยรีบๆฟ้องรีบๆส่งศาลรีบๆไปพิจารณาเถอะผมอยากจะถูกพิสูจน์สักทีเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือท่านมองแค่มีฟ้องเนี่ยมันก็ทุกคนก็มองได้ว่าท่านไปฟ้องปิดปากได้แหละครับประมาณนี้ครับ
5: ท่านคะขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันแล้วท่านอาจจะมีเวลาสักหนึ่งนาทีนะคะมองยังไงที่คุณสุภชัยเขาบอกว่าแต่ก็ไม่ใช่แค่พรรคที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะดำเนินการเพราะตัวไอลอหรือว่าเอาพูดเต็มพรรคส้มหรือพรรคประชาชนก็มีความพยายามที่จะจัดแจงในเรื่องของการเอาคนก็ไปเป็นสวเหมือนกันมันก็เลยเป็นเรื่องของการเหมือนรู้กันช่วยกันแต่มันไม่ได้เนี่ยท่านคำลบในฐานะท่านเองก็เป็นคนเข้าสู่กระบวนการนี้เชื่อว่าก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทั้งสองพรรคนี้เนี่ยมองการตอบโต้ในประเด็นนี้ยังไงคะ
6: คือพูดง่ายๆนะครับ เหมือนคุณหาว่าผมหางด้วนคุณก็ด้วนด้วยละประมาณนึงนะคือพยายามจะพูดอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการของกลุ่มพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มันมีหลักฐานมันมีอะไรอะหลักฐานพยานหลักฐานยงใหญ่ค่อนข้างชัดเจนมากต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกเสร็จแล้วเนี่ยพวกผมไปร้องคัดค้านที่กกต.เนี่ยเป็นเวลา9เดือนในกกต.หมายว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาเลือกเสร็จจนถึงเดือนมีนาคมเนี่ยกกต.ไม่เคยขยับขยื่นเลยถามไปก็เงียบถามไปก็เงียบกำลังดำเนินการงานไม่เคยทำอะไรเลยจนกระทั่งระหว่างที่ปี67เนี่ยเดือนกันยายนประมาณเดือนกันยาเราก็ไปร้องเรื่องของคดีอ้างยี่ที่ดีเอสไอเนี่ยแหละแต่ช่วงนั้นดีเอสไอก็มีการสืบสวนทางลับพวกผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมทำการสืบสวนทางลับได้มีการเอาพยานหลักฐานมีเอาต่างๆไปมอบให้ทางดีเอสไอทำการสืบสวนกันแบบเงียบๆเป็นเวลาถึง 7-8 เดือนน่ะจนพยานหลักฐานมันชัดเจนอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไปเปิดคดีตอนเมื่อรับเป็นคดีพิเศษตอนเดือนมีนาคมเนี่ยไม่มีทางครับที่จะได้พยานหลักฐานอย่างนี้เพราะนั้นในช่วงที่เดือนมีนาคมพอเราได้พยานหลักฐานพอสมควรแล้วเนี่ยดีเอสไอถึงเอาไปเข้าไปขอว่าเป็นคดีพิเศษพอเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยเหมือนเขาหอบพยานหลักฐานไปยัดให้กกต.กกต.ถึงเหมือนกับเรื่องอะไรหนีไม่ออกถึงต้องตั้งชุดที่โผล่ขึ้นมาดำเนินทำต่อเพราะฉะนั้นกกต.เนี่ยจริงท่านทำโดยเพราะท่านถูกพยานหลักฐานล้มทับนะครับต้องว่าตามจริง
5: เดี๋ยวคอยดูผลต่อไปแล้วกันนะคะก็เอาใจช่วยในความพยายามที่พวกของคณะสวสำรองเนี่ยเรียกร้องมาโดยตลอดนะเวลาผ่านไป2ปีแล้วนะคะก็ยังเห็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยแหละค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วค่ะสวัสดีค่ะขออภัยรายการถัดไปด้วยเกินเลยมานิดนึงนะคะวันนี้คุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณต้องลากันเลยสวัสดีค่ะ
8: สว
5: ั
8: สดีครับ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
14: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
15: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
16: เสียงของยอดขายไงฟังมั้ยล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
15: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
16: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
15: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
17: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันในวันที่23กรกฎาคมนะคะในช่วงเช้า 8:38 นเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีค่ะดิฉันสลินาผู้เอี่ยมนะคะอยู่กับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะแน่นอนเรื่องของโลกดิจิตอลเรื่องของ AI ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
19: สวัสดีครับรุ่งสวัสดิ์ครับ
18: ค่ะอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีงานประชุม AI ประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก WAIC ที่เซี่ยงไฮ้นะคะนายกของไทยก็ไปด้วยนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยอาจารย์ที่ดึงดูดผู้คนมาร่วมงานกว่า1,000คนนะคะทั้งเจ้าหน้าที่นักวิจัยบริษัทเทคโนโลยีจีนคนในวงการเนี่ยโอ้โหมันมีความคืบหน้าที่น่าสนใจหลายเรื่องอาจารย์ติดตามดูแล้วเนี่ยการประชุมครั้งนี้มันมีอะไรออกมาที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้บ้างคะอาจารย
19: ์คือตอนนี้เราต้องยอมรับว่า AI มันกำลังเข้ามาในชีวิตประจำวันเรานะตั้งแต่ ChatGPT รีลีสออกมาในเดือนพฤศจิกายนปี2022เนี่ยนี่มันก็2026เนี่ยมันก็จะ
18: สี่ปี
19: ละถูกไหมอืมใช่แล้วผู้นำโลกที่เป็นผู้นำ AI เราก็คงรู้ว่าคือประเทศสหรัฐอเมริกาถูกไหมซึ่งงานนี้ไม่มาอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มดังๆที่พวกเราจ่ายตังค์เล่นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เป็น Google Gemini OpenAI ChatGPT หรือว่า Claude พวก Faber and Fry อะไรโมเดลดังๆของ Anthropic เนี่ยแต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเราเห็นในการแข่งขันการพัฒนา AI เนี่ยในพวกเว็บ LLM Arena LLM Leaderboard อะไรพวกเนี้ยเราจะพบว่าจีนเนี่ยก็เข้ามาในแรงกิ้งกับท็อป10ท็อป5ด้วยตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วจะมีโมเดลที่เราเห็นว่าคนไทยกำลังฮอตกันหลายโมเดลเลยไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเราได้ยินอะไรฮะคุณศิรินาได้ยินอะไร DeepSeek ใช่ไหม
18: DeepSeek
19: แล้วก็มีโมเดลชื่อแปลกคิมิเนี่ยคิมิานะของมูนช็อตมา GLM มากันเป็นชุดเลย QN ของอาลีบาบาต่างๆพวกนี้เข้ามาแล้วก็มีข่าวว่ามีการแบบเรียนรู้จากโมเดลของอเมริกาคือหมายความว่าตัวเองแบบทำทีหลังแต่ตัวเองแบบไปเรียนรู้ก็คือไปเข้าไปสร้างยูเซอร์มาสัก 2-3 หมื่นยูเซอร์แล้วเข้าไปดึงข้อมูลอะไรเงี้ยก็มีข่าวกันนะเรียกว่า distribution attack อะไรเงี้ยแต่ผมไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้โมเดลของ LLM ของจีนน่ะเขาก็พัฒนาขึ้นมานะและขณะเดียวกันเนี่ยสีจิ้นผิงเองเนี่ยเขาต้องการประกาศความเป็นผู้นำด้าน AI ภายในปี2030ก็คืออีกประมาณ4ปีข้างหน้านะเขาจะเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกแล้วตอนนี้มหาลัยชิงหัวหรือปักกิ่งเนี่ยก็มีนักวิจัยนำเรื่อง AI เยอะมากนะตอนนี้ ขาก็เลยคิดว่าจังหวัดได้เป็นจังหวัดที่ดีที่เขาควรจะจัดงานที่เซี่ยงไฮ้นะแล้วก็17-20ซึ่งนายกเราก็ไปด้วยเนี่ยก็คือชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference WAIC 2026นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเขาประกาศตัวเป็นทางการในความเป็นผู้นำเรื่อง AI ซึ่งประเด็นที่เขาชูโลงเนี่ยผมว่ามาถูกทางเลยคือประเด็นเรื่อง governance ประเด็นเรื่องแบบสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเปรียบกับประธานกับบรรษัทพิบาลอันนี้คือ AI พิบาลให้มันแบบใช้ AI แล้วไม่โดนเอาเปรียบไม่โดนแบบผูกขาดมีธรรมาพิบาล AI ในโลกที่เท่าเทีย
18: ม
19: เพราะนั้นธีมแกก็เด็ดมากเลยคือ Equitable Global AI Governance เลยก็คือว่าผลักให้เกิดธรรมาพิบาล AI ในโลกที่มันควรจะเท่าเทียมกันนะแล้วก็ลดความเสี่ยงลดการถูกเอาเปรียบจากกติกาที่คนเปิดกายทุกประเทศรวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยร่วมกับทิศทางไม่ใช่ถูกขาดโดยกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยีเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งวงเล็บก็คงจะหมายถึงประเทศที่เขาไปคู่แข่งกันละพูดกันตรงๆแต่เพราะนั้นวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะว่า AI ที่ดีมันควรจะเป็น AI ยังไงบ้างนะเขาก็อยากจะให้ AI เนี่ยมีแนวทางที่มันเป็น open source มากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเช่นเช่นห่วงเนี่ยเอ็นวีเดียเนี่ยเขาก็ได้ออกสถาปัตยกรรมใหม่ของเครื่องขึ้นมาเขาเรียกว่า DGX Spark ซึ่ง DGX Spark เนี่ยมันก็คือ AI at home เลยพูดง่ายคือเป็นซื้อกล่องเล็กมากล่องหนึ่งเอาวางไว้ที่บ้านเนี่ยโหลดโมเดล AI ใหญ่ๆเนี่ยเอามารันไว้ที่บ้านเราได้เลยเราเอาไปรันไว้แบบว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ารันแบบว่าไม่ต้องไปเข้า LLM ของเมืองนอกคือแบบต่อ API ไปจ่ายตังคือร้านแบบโลคอลเลยคราวนี้นะซึ่งตรงนี้แต่ก่อนเราซื้อเครื่องเป็นหลายล้านเนี่ยอันนี้เครื่องแสนกว่าบาทแล้วก็มีคอมพาติเบิลแบบเหมือน IBM PC คอมพาติเบิลมียี่ห้อ MSI มียี่ห้อ ASUS อะไรเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่า AI เนี่ยมันควรจะถูกนำมาใช้ในทุกที่เลยซึ่งมันไม่จำเป็นต้องแบบไปต่อออนไลน์อย่างเดียวแล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือ AI เนี่ยมันเรียนรู้ข้อมูลจากเราที่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันเอาความรู้ลงไปแม้กระทั่งคนอเมริกันเองอย่างซัตย่าเนี่ยนะครับเป็น CEO แล้วท็อปก็จะมาบอกว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า reward information paradox ก็คือว่าเราจ่าย AI เนี่ยเราเหมือนเราจ่ายมัน2เท่าอ่ะ2เด้งอ่ะจ่ายใช้งานมาแล้วเรายังต้องจ่ายเงินสำหรับการใช้งานใช่ไหมแล้วเรายังจ่ายด้วยข้อมูลของเราซึ่งเราต้องบอกมันว่าเราเป็นใครเราทำอะไรธุรกิจเราเป็นยังไงมันถึงจะบอกให้คำตอบที่ดีกับเราได้ขณะนั้นมันก็เรียนรู้เราไปด้วยไงเพราะนั้นโนฮาวของทุกคนในโลกนี้ที่สั่งสมมาเนี่ย10 ปีมาตั้งผมเปิดมา25 ปีเนี่ยถ้าพนักงานผมไปถามมันหมดเอาข้อมูลไปให้มันวิเคราะห์หมดมันจะมีความรู้เท่ากับสิ่งที่ผมทำมา25 ปีมันก็เลยเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาถ้าไม่มี AI ก็วันนี้ไม่มีคอนโทรลเนี่ยต่อไป competitiveness ของคนในองค์กรเราก็จะไม่เหลือเพราะว่าถ้าคนอื่นไปถาม AI ตัวเดียวกันเนี่ยมันก็ตอบได้เหมือนกันเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Shadow AI ขึ้นมานะอันนี้จีนเนี่ยมองเห็นตรงนี้ตั้งแต่เขาไม่ให้คนเขาเล่นโซเชียลมีเดียไม่ให้คนเล่น Google ไม่ให้คนเล่น Facebook แล้วเขาก็รู้ว่าตอนนี้ทางอเมริกาเนี่ยเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ไปอะไรเยอะเขาก็พยายามเน้นให้เอา Open Source มาใช้ซึ่ง Open Source เนี่ยมันก็คู่ขาอยู่บ้างเพราะว่ามันยังไม่เก่งเท่ากับตัวที่มันออนไลน์มันก็เลยมีการเรียนทำโมเดลเรียกว่า Open Weight ขึ้นมา Open Weight Open Weight Open Source ไม่เหมือนกันนะ Open Weight นี่คือโมเดลของมันเนี่ยมันไปเรียนรู้มาแบบตัวใหญ่เริ่มเลยนะกี่บิลเลียนพารามิเตอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วสามารถเอามาลงโลเคอลที่เครื่องที่บ้านเราได้แล้ว data เนี่ยไม่ออกไปจากองค์กรเราเลยแถมไม่ต้องเสียค่าโทเก้นเลยแม้แต่สลึงเดียวนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่กำลังเรียกร้องเหมือนกับ AI sovereignty อธิบดี AI ชื่อให้เราวันโมเดลของเราเองแล้วก็ซัพพอร์ตภาษาไทยภาษาจีนอะไรก็ว่าไปตอนนี้มันก็ออกตัวใหม่มาชื่อคีมินะมูลช็อตคีมี3แต่ตอนนี้มันยังเป็น API อยู่แต่ต่อไปเนี่ยตัวที่มันจะมารันโลคอลรันโอเพนเวทก็จะค่อยๆทยอยออกมาผู้ย่ายเป็นผู้แข่งเลยผู้แข่งทางอเมริกาเลยเพราะนั้นเขาต้องการจะประกาศความเป็นผู้นำโลกว่าเขาเนี่ยพัฒนา AI มาแล้วก็คนอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็สามารถจะเอา AI ของเขามาใช้ได้แล้วก็ AI ของเขาได้มีข้อบันทึกด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าแบบใช้แล้วเขาจะมาดูข้อมูลเพราะนั้นเขาก็จึงต้องประกาศความเป็นผู้นำแล้วก็เขาพูดถึงบทบาทที่จะทำตรงนี้ยังไงบ้างคือว่า AI ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการถามตอบอย่างเดียว อาจจะเป็นเรื่องหุ่นยนต์เรื่องทางการแพทย์เรื่องอะไรเข้ามาบริษัทเข้าร่วมรายงานเนี่ย1,000 กว่าบริษัทนะงานจัดแสดง 3,000 กว่ารายการนวัตกรรมใหม่300 รายการมีฮอหุ่นยนต์มีไอซูเปอร์คลัสเตอร์มีการเปิดตัวโอเพนซอร์สขนาดใหญ่ที่ผมเล่าให้ฟังมูนช็อตใช่ไหมมีการใช้ AI กับใช้งานจริงจากการ AI ทฤษฎี AI theory เนี่ยกลายเป็น AI ที่มันใช้งานจริงหุ่นยนต์โรงงานอัจฉริยะรถยนต์ไร้คนขับเฮลท์แคร์ไฟแนนซ์AI agent ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เอามารวมกันก็เป็นงานโชว์เคสของเขาแหละพูดง่ายแล้วมีการเซ็นสัญญาการซื้อ AI ได้กว่าโอ้กี่พันกี่หมื่นล้านไม่รู้เขาก็พยายามที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วทำให้เห็นว่าทางฝั่งตะวันออกเราเนี่ยก็มีโมเดล AI ที่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญสุดคือเขาจัดการเซ็นสัญญาไม่ใช่ว่าเรียกว่าเซ็นสมาชิกร่วมดีกว่าจะมีองค์กรที่รวมกันทั้งหมด29 ประเทศนะ World AI Cooperation Organization WAICO 29 ประเทศนะเพื่อจะสร้างเวทีความร่วมมือด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรพัฒนามาตรฐาน AI ด้วยกันนะก็29ประเทศนี้ก็เซ็นกันในงานว่าจะร่วมมือกันแล้วก็ในเรื่อง AI Risk Management AI Audit Data Governance AI Governance Model Transparency ที่ในที่สุดคนจะต้องอยู่ในลูป AI ด้วยก็คือ human oversight หรือ human on the in the loop อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นว่าตอนนี้ AI ก็วันนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วไม่ใช่ว่าจับแต่ว่าจะเอา AI มาใช้อย่างเดียวต้องใช้ให้มันปลอดภัยใช้ให้มันข้อมูลไม่รั่วใช้ให้ไม่ต้องเป็นเหยื่อแพลตฟอร์มใหญ่อะไรต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไทยเราเองก็ไปแสดงวิสัยทัศน์เหมือนกันว่าเราก็มีวิสัยทัศน์เรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเราแบบไปจอยอย่างเดียวนะเราก็อยากจะร่วมกวนเข้าระดับนึงอะถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เซ็นอยู่ใน29ประเทศที่ผมทราบนี่คือเรายังไม่ได้สายนะ
18: ไม่มีชื่อนะอาจารย
19: ์ยังไม่ได้สาย29ประเทศมีลาวเขมรมีอะไรสารพัดเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้สายจากข้อมูลที่ผมสืบทราบมานะแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะร่วมอาจจะอะไรก็ได้ก็อันนี้ก็ลองไปถามทางรัฐบาลดูอีกทีนึงแล้วกันว่าเขามีแนวคิดยังไงอย่างน้อยเราก็ไปจอยอ่ะเราก็ไปร่วมอ่ะใช่ไหมเราก็ไปร่วมแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธทางจีนเนี่ยเขาเชิญมาอะไรต่างครับ
18: ค่ะอาจารย์เห็นมีตัวเลขนะคะอาจารย์บอกว่าการใช้ AI ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น1,000 เท่าในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเขาไปวัดจากจำนวนโทเค็นที่ใช้ประมวลผลกันแต่ละวันแล้วก็ปี2025เนี่ยนะคะตลาดจีนมีมูลค่า 1.77 แสนล้านดอลลาร์ลดค่าตัวปีนี้จะโต 30% แล้วก็มีตัวเลขขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกบอกว่าจีนเนี่ยยื่นจดสิทธิบัตร generative AI มากกว่าประเทศอื่นๆตั้งแต่ปี2024 ถึง 2025
19: เนี่ยไม่แปลกใจอยู่นะฮะ
18: โอ้มากกว่า 43,000 รายการอาจารย์
19: แล้วควอนตัมด้วย

0: เตรียมตอนนี้ทุกคนก็กำลังรอโครงการใน i passport อยู่ใช่ไหมว่าคนไทย5ล้านคนประมาณ 1,000 กว่าล้านจะเอามาใช้ให้มันคุ้มค่าไหมฝั่งที่เขาต่อต้านไม่โอเคเขาก็ออกมาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศเราถ้าออกมาโอเคดีมันก็ไปกันต่อถ้าออกมาแล้วมันเป็นอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านใน AI ของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยประเทศอื่นรอบด้านเข้าไปกันหมดโลกเข้าไปกันหมดเราก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้การใช้ AI แบบไม่ระวังเนี่ยมันเหมือนเหยียบรถขึ้นโทเวย์เป็นร้อยแล้วรถไม่มีเบรกอ่ะคุณสลินนานึกภาพดูแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี AI governance ไม่มี AI risk management ไม่มี AI audit เนี่ยมีแต่พังอย่างเดียวอ่ะนะเราก็จะกลายเป็นเหยื่อเขาอะ AI sovereignty ก็ไม่มี LLM เองเราก็ไม่มีแพลตฟอร์มก็ของเขา data ของเราเราเอาถวายพานให้เขาหมดทุกอย่างเขาเรียนรู้จากเราหมดแล้วโน้ตเฮาส์เราจะอยู่ตรงไหนตรงนี้มันคือสิ่งที่มันน่ากลัวมากในไอ้รุ่นผมอีก3ปี60มันไม่เท่าไหร่แต่รุ่นลูกเนี่ยหนักเลยนะเพราะเราจะต้องคิดถึงอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองเราว่าเราจะจัดการไงเพราะเรายังแค่ผู้ใช้ถูกไหมใช้รถญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วล่ะเรายังคิดเครื่องยนต์เบนซินดีเซลอะไรไม่ได้เลยถูกไหมเราจะต้องซื้อเครื่องนำเข้าเครื่องยนต์มาเลยเพราะนั้นเครื่องยนต์ LLM เราสร้างเองไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเอามาโมเอามาไฟจูนิ่งเอามาเรียนรู้ภาษาไทยเอามาเรียนองค์ความรู้การทำอาหารการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นโมเดลไทย GPT อะไรของเราเยอะแยะตอนนี้เราก็ทำกันมาเยอะแยะเลยเอกทงเอกเทคก็อยากจะให้เรามีแนวทาง AI ชัดเจนแล้วมีกฎหมาย AI ออกมาที่จะมาควบคุมการเอาเปรียบเราจากพวกต่างชาติอะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่ากฎหมายมาบี้คนไทยด้วยกันนะเราสร้างกฎหมายไซเบอร์ผมก็อยู่ในคณะร่างด้วยทั้งไซเบอร์ VPN เนี่ยเราสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อปกป้องคนไทยนะกฎหมาย AI ก็ถึงเวลาละที่เราต้องมาดับมารีไวซ์กันใหม่เพราะในรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรรมธิการประชุมที่สภาหลายครั้งแต่ว่าก็พอเปลี่ยนรัฐบาลแบบรัฐบาลนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสเตเบิลนะก็น่าจะเกียร์อัพตรงนี้แล้วก็จอยเราคงจอยจากที่หนึ่งเดียวไม่ได้หรอกที่ไม่เซ็นผมพอเข้าใจอยู่นะก็อาจจะมีสารับด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องจ่ายจอยทั้งสองด้านถูกไหมเพราะมหาหน้าสองด้านนี้เขาจ่อคอหอยเราทั้งที่ทั้งสองท่านเลยเราจะเป็นทะเลาะกับใครเป็นมิจฉาคนใครคนเดียวก็ไม่ได้เพราะนั้นเราก็คงจะต้องกับอเมริกาแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีกับจีนแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีแต่ทำยังไงจะให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับคนไทยมากที่สุดเรายังรักษาอธิปไตยไซเบอร์ที่ไทยเองเราไว้ได้นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท่านนายกกับทีมคงจะต้องกลับมาทำแล้วก็เดินหน้าตรงนี้ต่อไปครับผม
1: ค่ะอาจารย์พอดีระหว่างที่คุยอาจารย์เห็นข่าวมันมีสตาร์ทอัพขออภัยมันมีข่าวว่าจีนเนี่ยสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐนะต้องหันไปใช้โมเดล AI จากจีนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ Open AI หลุดการควบคุมอ่ะนะคะอาจารย์ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะบริษัทของสตาร์ทอัพของนิวยอร์กชื่อว่า Hugging Face อาจารย์เขาบอกเขาไปตัดสินใจใช้โมเดล Open Source GLM 5.2 ของบริษัทจีนชิปู AI เพราะว่าคือไปวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ถูกเจาะระบบนะคะเนื่องจากว่าโมเดล AI ชั้นนำของสหรัฐปฏิเสธการทำงานเพราะว่าแยกแยะไม่ได้ว่าเนี่ยเป็นการขอเป็นคำขอเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์หรือเป็นการช่วยผู้โจมตีนะคะอาจารย์นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นข่าวปุ๊บก็เลยเอามาฝากอาจารย์เพิ่มเติมอาจารย์มองเหตุการณ์นี้เป็นยังไงคะ
0: ข่าวนี้เพิ่งเมื่อวานนี้เองนะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่ามีซีรีส์อินซิเดนต์ที่ฮักกิ้งเฟซนี่เป็นคอมโมดิตี้ใหญ่ของคนเล่นเอไอเลยผมเรียกมันว่าไอ้หน้ายิ้มนะหน้ายิ้มหน้ากอดเนี่ยฮักกิ้งเฟซเนี่ยเป็นรูปหน้ายิ้มยิ้มนะสมมติเหมือนกับที่ขับของวงการเด็บซึ่งเหมือนกับซอฟต์ก็ซื้อไปแล้วถูกไหมฮักกิ้งเฟซเนี่ยก็มันก็ซอฟต์จะไม่ได้ซื้อนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งพวกโมเดลต่างเอไอเนี่ยก็จะมาอยู่ในนี้กันหมดเลยนะซึ่งก็มีข่าวว่าโมเดล AI ของ OpenAI เนี่ยมันไร้การควบคุมมันเกิดไปแฮกระบบไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็เกี่ยวกับพวกเนี่ย Zero Day วันอะไรที่เกี่ยวกับ Cyber Security อะไรขึ้นมาตอนนี้เห็นว่าโมเดล AI หลายตัวเนี่ยมันเริ่มฉลาดแบบฉลาดโคตรอ่ะ MyTorch Preview นะ Raven Flight GPT 5.6 ตอนนี้คือโมเดลที่ Sol นะ SOLก็ฮาร์ดคอร์อยู่เหมือนกันอันนี้มันเหมือนกับว่าพอมันเริ่มควบคุมพวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดอินซิเดนต์ต่างๆขึ้นมาเขาบอกว่ามันแบบว่าเจาะได้อะเจาะเข้าไปในระบบของ Hugging Face เลยนะเราเจาะเจอกันเนี่ยเราไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะจะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทาง Hugging Face เองก็ต้องคุยกับ OpenAI แล้วให้ทำไมโมเดลอยู่มัน มันไร้การควบคุมอะไรอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้

0: ราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นว่าโมเดลมันมีพฤติกรรมแปลกๆนะซึ่งผมไม่แปลกใจเลยต่อไปเนี่ยไอ้พวกโมเดลพวกนี้มันก็จะแบบมันเป็น AI agent ใช่ไหมมันทำงานเองถูกไหมมันไร้การควบคุม human in the loop กลายเป็น human on the loop มา HIEL กลายเป็น HOTL คือคนจะเข้าไปดูมันต่อเมื่อมันมีปัญหาเท่านั้นนะเพราะนั้นมันก็จะบรรเลงเพลงของมันเองไปเลยซึ่งถ้าเราไม่มีการทำ AI governance ควบคุมโมเดลที่ดีเนี่ยมันมี prompt injection มันมี model poisoning มันมีอะไรเพราะมีลวดลายทางด้านการเจาะไอ้ตัว AI ในเยอะมากเลยนะแม้กระทั่งแบบคุมลวดลายอย่าง hacking phase เจอกับโอ้ย AI อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาละมันน่าจะเป็น case study ที่คนไทยต้องมานั่งศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วปัญหาพวกนั้นคืออะไรแล้วมันอยู่ๆคนถึงควบคุม AI ไม่ได้สมมุติ AI ควบคุมรถเราแล้วเราควบคุมรถไม่ได้มันมาสั่งการรถเราเองอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันในหนังอ่ะมันจะเป็นยังไงผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้เยอะมากเพราะเราไปพึ่งพาออโตเมชันมากเกินไปพึ่งพาให้มันทำให้เรามากเกินไปนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งกลับมาคิดว่าในที่สุด human oversight หรือ human on the loop เนี่ยยังจะต้อง in the loop เนี่ยต้องมีไม่ใช่ปล่อยให้มันบะเลงจนไปไหนต่อไหนแล้วเราพบความพินาศหน้าภายหลังนะอันนี้ก็อยากให้ติดตามวันนี้ต่อไปคุณเดียร์ก็ไวเนี่ยข่าวเมื่อวานนี้เองก็รับทราบเรื่องนี้เร็วมากเลยถือว่าอัปเดตให้ท่านผู้ฟังไปหาข้อมูลต่อแล้วกันในเหตุการณ์ระหว่าง Hacking Face กับ OpenAI ที่มันควบคุมโมเดลไม่ได้อะไรพวกนี้นะเราไปหาข้อมูลเติมมันสรุปดีเหมือนกันครับผม
1: ค่ะสัปดาห์หน้าคุยกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นี่คือดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะอาจารย์มาทุกวันพฤหัสบดีเอาล่ะมาดูโปรโมชั่นดีๆจากสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกันบ้างใครที่มองหาเงินก้อนเสริมสภาพคล่องปิดภาระหนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงนะคะมากันทางนี้เลยค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารพร้อมช่วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะใครสนใจสมัครได้จนถึงวันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ไปกันที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือทางเว็บไซต์ gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดนะคะอย่าลืมว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะส่วนใครที่อยากจะเดินทางกับเรากับทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะไปร่วมสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆเราจะพาไปเจาะลึกที่โรงงาน Hisense นะคะที่เป็นยักษ์ใหญ่ของวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนส่งออกไปกว่า160ประเทศแล้วก็ไปที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะจากนั้นก็แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็มีแขกพิเศษด้วยค่ะในโอกาสนี้เราก็จะได้สร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นคุณภาพที่หาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไปแบบนี้ก็ต้องมีไปท่องเที่ยวกันไปชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นภูเขาเสี่ยวหยูซานะคะชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาแล้วก็แน่นอนแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ไม่พลาดทั้งย่านปาตะกวนขอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็จะย้อนเวลาไปกว่า 1,400 ปีที่เมืองโบราณจีโม่นะคะและไม่ไปไม่ได้ที่นี่โรงงานเบียร์ชิงเต่าต้นตำรับตำนานเลยค่ะไปช้อปปิ้งที่ไปเหลียนพาซ่านะคะทริปนี้7วัน4คืน20ถึง26กันยายนนี้นะคะรับเพียง30ท่านแอดไซน์ Line Thinking Radio เพื่อสอบถามโปรแกรมแล้วก็สำรองที่นั่งที่ Line แอดไซน์ Thinking Radio หมดเวลาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะที่ฉันสลินาผู้เอี่ยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่น ความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือของค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอัตราค่าไฟฟ้าใหม่จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังควรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้นอกจากนี้ตามมติคพช.จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติครอบครัวอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาที่พลีชีพจากเหตุคนร้ายยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะสามีจังหวัดนราธิวาสวันนี้เตรียมเดินทางไปรับร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลนุจจรีแรกรุ่นอะไรกันครับ
1: จากเหตุการณ์6คนร้ายนั่งท้ายรถกระบะและยิงรวมถึงคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ส่งผลให้ทหารพลานเสียชีวิต5รายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งโดย1ใน5ของทหารพลานที่เสียชีวิตเป็นชาวอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออาสาสมัครนักสิทธิ์แก้วเสนาโดยครอบครัวเตรียมที่จะดำเนินการรับร่างมาบำเพ็ญกุศลที่นครศรีธรรมราชบ้านเกิดต่อไปนุจจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
13: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
14: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
16: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
17: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้เช้าวันที่23นะครับกรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทวิตเตอร์ชาวแมนฮัตตันยังติดภารกิจอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องราวน่าสนใจเป็นเรื่องสำคัญที่ต่อให้เราอยู่เฉยๆนะครับบางทีก็ยังมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจแล้วเรื่องนี้มีผลกระทบอะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการลงทุนผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเราจะมาจับตาหมากกระดานใหม่ในอินโดนีเซียกันนะครับกับอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับตอนนี้ท่านมาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีครับ
17: ครับผมวันนี้ต้องเรียนคุณฟังบอกว่าเป็นการบันทึกเทปเพราะว่าอาจารย์มีภารกิจนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องร้อนอยู่ดีจริงไหมครับอาจารย์ฮะ
18: ใช่ครับใช่ครับวันพรุ่งนี้ต้องไปประชุมฮะที่จุฬานิดนึงครับแล้วก็ผมเพิ่งกลับมาจากพม่าเมื่อวันซืนนี้ครับ
17: ครับ
18: ก็หนักหน่วงเอาการทีเดียวเพราะท่านผู้นำของเมียนมาก็คือท่านประธานาธิบดีเมียนองไลเนี่ยมีกำหนดการว่าจะมาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยต้องเตรียมการกันเยอะพอสมควรครับ
17: ช่ครับเห็นบอกว่าท่านนายกก็เตรียมการต้อนรับอยู่เหมือนกันนะครับ
18: ครับผม
17: อาจารย์ครับหมากกระดานที่เรากำลังจะคุยกันถัดจากนี้เนี่ยยังอยู่ในสายตาของชาวโลกอยู่ใช่ไหมครับ
18: ใช่ครับ
17: แล้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกพื้นที่แถบๆที่เรากำลังคุยกันว่าเป็นเอเชียแปซิฟิ
18: ก
17: แต่ว่าโดยอเมริกาใช่ไหมครับเปลี่ยนจากคำว่าเอเชียเป็นอินโดแปซิฟิก
18: ใช่ครับ
17: มันมีที่มาที่มายังไงฮะอาจารย
18: ์คือเขาเก็บรวมรวบจากอินโดนีเซียไล่ขึ้นมาเลยครับแปซิฟิกมาจนถึงน่านน้ำของมหาสมุทรอินเดียนะครับเขาจะกินรวบทั้งแปซิฟิกรวบเข้ามาถึงอินเดียด้วยนะครับอันนั้นคือเขาก็เลยใช้คำว่าอินโดแปซิฟิกนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากมันมีปลาอยู่ที่ไหนนะครับชาวประมงก็วิ่งเข้าไปจับอยู่ดี
17: แต่ทีนี้ในพื้นที่เอเชียของเราครับอาจารย์ครับแต่เดิมเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยมองว่าเราไม่ใช่พื้นที่ของความขัดแย้งหรือเราไม่ได้อยากจะไปขัดแย้งหรือมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่โลกใบนี้เนี่ยมันก็เชื่อมติดต่อกันจริงไหมครับอาจารย
18: ์ถูกต้องครับก็ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็จะเกิดปัญหาของฮอร์มุสเข้านะครับอันนี้ก็ไม่มีใครคาดเดาได้นะครับถ้าเราพูดเมื่อสัก2ปีที่แล้วว่าน้ำมันจะขึ้นไป40กว่าบาทไม่มีใครเชื่อนะครับ
17: ไม่มีใครเชื่อจริง
18: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกเรื่องเนี่ยเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเอ๊ะสถานการณ์แล้วในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าการคาดการณ์ของนักวิชาการก็ดีหรือว่าผู้ค้ำวอทางการเมืองก็ดีหรือแม้กระทั่งพวกภูมิรัฐศาสตร์ของทางฝั่งของต่างประเทศทั้งหมดนะครับก็ควรเขาก็จับตาดูอยู่นะครับว่าการขยับตัวของยักษ์ใหญ่หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาจะขยับกันอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะมานั่งคุยและนั่งพูดคุยกันวันนี้นะครับ
17: ครับอาจารย์ประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าในพื้นที่แถบเอเชียของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมาเกี่ยวใกล้ๆกับบ้านเราคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเอาก็จริงๆเนี่ยผู้ทรงอิทธิพลในทวีปนี้แถบนี้เนี่ยก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใช่ไหมครับอันนี้มองในเรื่องของไซส์ของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีพี่เบิ้มจากรัสเซียสนใจเหมือนกันนะครับอาจารย์ฮะทำไมถึงจะดึงหลายๆคนมาในทั้งรัสเซียอินเดียจีน3ยักษ์ใหญ่ในแถบนี้ครับอาจารย
18: ์ครับคือต้องเรียนว่าผมว่ามันอยู่ที่ไม่ทราบว่าคุณวิชัยจำภาพเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนั่นนะครับ
17: คร
18: ับประมาณ11 12ปีที่แล้วนะครับปีช่วงของปี2015 2016นะครับผมชอบพูดคสต้องขออภัยด้วยเพราะว่า
17: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปบวกลบกันเองครับผม
18: ก็2015 2016เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยทางฝั่งของอินเดียเองเนี่ยก็มีปัญหากับชายแดนกับประเทศจีนพอสมควร
17: ใช่จำได้
18: นะฮะแล้วก็หนักมากนะครับก็ถึงขั้นว่าจีนเนี่ยยกทัพใหญ่เข้าไปประชิดทีเดียวนะครับแล้วก็ในปี2016เนี่ยอินเดียก็ไปจับมือกับอเมริกาตอนนั้นถ้าเราจำกันได้กรอบความร่วมมือLEMOA นะครับอันนั้นคือกรอบความร่วมมือที่ขึ้นชื่อลือชาเลยล่ะครับนะครับตอนนั้นคือเป็นการร่วมมือกันทางด้านโลจิสติกเชนMemorandum of Agreement อันนี้ก็คือทำขึ้นเมื่อประมาณสักวันที่29สิงหาคมของปี2016นะครับก็มีความร่วมมือกันอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้อินเดียเป็นฐานทัพนะครับแล้วเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นสนามบินนะของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อส่งกำลังบำรุงแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของครั้งนั้นนะครับแล้วก็การปรับกลยุทธ์อย่างนี้มันทำให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะอินเดียเนี่ยเขาต้องการดึงเอาสหรัฐอเมริกามาคานอำนาจกับจีนหรือเปล่านะครับหรือว่ามาช่วยจีนหรือเปล่านะครับมาต่อต้านจีนหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวของ LEMOA เนี่ยมันก็คือเต็มตัวก็อยู่ในกลุ่มของ QUAD ก
17: ็คือ QUAD QUAD ใช่ไหมฮะอาจารย
18: ์ใช่ใช่
17: ครับผม
18: อันนั้นคือมันก็จะมีใครล่ะ สหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเป็นหัวหอกเลยแหละตอนนั้นนะครับของกลุ่มคอร์สเขาเพราะงั้นเนี่ยอินเดียนี่ก็ไปจับมือตรงนั้นขึ้นมานะครับอันนี้คือย้อนหลังที่เรามองไปนะครับไปมองในปี2016เราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็ดึงมาปุ๊บทุกอย่างสักพักนึงก็เรื่องราวต่างๆมันก็เงียบหายกันไปนะการสู้รบอะไรต่างก็จบกันไปไม่มาตอนนี้มาตอนนี้อินเดียก็กระโดดเข้าไปเอาอีกแล้วนะครับก็ไปจับมือกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็คือทางรัสเซียเขานะครับก็ไปทำความร่วมมือ RELOS หรือว่า RELOS นะครับ RELOS นะครับผมบอกว่าพวกเราต้องจำชื่อพวกนี้ให้ดีนะครับเพราะว่านี่มันเป็นกรอบความร่วมมือของอินเดียกับรัสเซียเขานะครับซึ่งอินเดียกับรัสเซียถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่
17: ถูกต้อง
18: แปลว่ามันมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านเราเนี
17: ่
18: ย
17: ไอ้คำว่ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้คือมาอยู่กับเพื่อนบ้านเรา
18: ใช่เพื่อนบ้าน
17: นะฮะ
18: แล้วข้างรั้วบ้านเรานะ
17: โอ้อาจารย์ดูสิผมอยู่เฉยแท้ๆเลยนะเรา
18: อยู่เพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเขาก็เราก็ไม่ว่านะครับนี่มันอยู่มานะข้างรั้วบ้านเราเลยนะครับเพราะพื้นที่ที่เราก็ทราบกันดีว่าไอ้ท่าเรือทวายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เป็นของนักธุรกิจชาวไทยนะครับที่ไปลงเยอะแยะเนี่ยตอนนี้มันหมดไปซะแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆและสภาวะเศรษฐกิจนะทำให้การสร้างท่าเรือทวายมันไม่เกิด
17: คร
18: ับ พอไม่เกิดปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้มานานจนรุ่มๆ20ปีนะเซ็นสัญญาแล้วก็ยังไม่เกิดสักทีเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาก็เลยเอาคืนพอเอาคืนปุ๊บคนที่กระโดดเข้าไปจับต่อก็คือมอสโกอย่างที่เรารู้กันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางมอสโกเองเนี่ยเขาก็มาสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับเมียนมาอย่างดีทีเดียวหลังจากที่เมียนมาเนี่ยโดนแซงชั่น
17: ครับ
18: นะตอนนั้นก็เมียนมาก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็มีลงลายท่านก็บินไปมอสโก2 3ครั้งนะครับ
17: มี
18: 2 3ครั้งไปก็ไปเจอกับท่านปูตินไปเจรจาอย่างไรกันก็ไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น
17: คร
18: ับก็ทางปูตินก็ช่วยนะฮะช่วยสนับสนุนนี่นั่นนี่นะฮะก็มาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งคุณวิชัยจำได้ไหมครับว่าตอนที่เกิดโควิดใหญ่เนี่ย
17: ครับ
18: ทางรัสเซียเองเนี่ยมีวัคซีนสปุตนิกนะครับก็คือวัคซีนของรัสเซียเนี่ยก็ส่งมาช่วยกับเมียนมาเพราะตอนนั้นเมียนมาโดนแซงชั่นพอดีไงเพราะว่าตอนปี2000จำกันให้ดีนะครับปี2020เนี่ยก็คือโควิดเนี่ยรุนแรงที่สุดจำได้ว่าพวกเราต้องจำครับว่าโควิด19นะครับ19ก็คือปลายปี19ขึ้นปี2000ปุ๊บก็นั่นแหละครับมันอเนกนาถกันทั้งโลกนะครับตายกันเป็นเบื่อแล้วก็ทางท่าน ทางฝั่งของรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกประชุมใหญ่เพราะว่าอยากจะเลือกตั้งแล้วท่านองซานซูจินไม่ฟังเสียงคัดค้างจากใครทั้งสิ้นก็จะพยายามเลือกตั้งภายในวันที่8พฤศจิกายนของปี2020แล้วก็จัดการเลือกตั้งโดยวิธีการที่เลือกตั้งถ้าหมู่บ้านไหนที่มันไม่ยังไม่เต็มที่ก็เอาใช้โมบายมั่งละนะครับใช้การเลือกตั้งล่วงหน้าบ้างละนะครับแล้วก็จนกระทั่งพอ2021ปุ๊บเริ่มเข้าสู่2021ในท่านเป็นออนไลน์ก็ตอนนั้นท่านยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ท่านก็ออกมาคัดค้านโดยผ่านของพรรคการเมืองUSDP ก็คือพรรคการเมืองของฝ่ายทหารเขานะครับ
17: คร
18: ับ ก็ออกมาทักท้วงไปแล้ว 3-4 ครั้งก็ไม่ฟังท่านก็ปฏิวัติซะเลยวันที่1ปี2021ก็ปฏิวัติซะเลยพอปฏิวัติปุ๊บก็มีการเดินขบวนอะไรต่างๆอันนี้เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับ
17: ทบทวนกันหน่อย
18: แล้วก็จนกระทั่งมามีการออกมาประท้วงแล้วก็มีการปราบปรามกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนเมียนมาก็คือโดนสหรัฐอเมริกาก็แซงชั่นไปเรียบร้อยนะครับ
17: ก็ตะวันตกนี่แซงชั่นกันทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมครับอาจารย
18: ์ใช่ครับตอนนั้นคือหมดสภาพเลยนะครับเมียนมา แล้วก็เมียนมาเองก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะครับ
17: คร
18: ับ ก็ต้องหาพึ่งพันธมิตรนะฮะ2รายเท่านั้นนะครับที่เป็นพันธมิตรใหญ่ของเมียนมาก็คือ1ก็คือจีนที่เขาไม่กลัวทั้งนั้นน่ะเขาออกหน้าเลยล่ะนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งเขาก็ออกหน้าเลยล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ UN หรืออะไรต่างเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์วีโต้นะครับทั้ง2ชาตินี้วีโต้ให้กับทางเมียนมาโดยตลอดไทยเราเนี่ยเราก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เราก็ไม่เปิดหน้าเปิดตาหรือว่าไปแสดงตนอะไรต่างแต่อย่างไรก็ตามในพวกเราชาวพ่อคงพ่อค้าหรือว่าพวกเอกชนทั้งหลายแหล่เราก็ไม่ได้หยุดหรอกครับเราก็ต้องทำมาหากินเราก็ต้องใช่ไหมบ้านติดกันน่ะเราไปหากินที่บ้านเขาแล้วมันถ้าบ้านเรามันก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับก็ต้องหากินตรงนั้นแล้วอีกอย่างนึงพอโควิดมาเนี่ยไอ้ค่าเฟรตหรือว่าค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเป็นบ้าระห่ำเป็น 2-3 เท่าตัวนะครับแล้วใครจะส่งของเข้าไปได
17: ้
18: เพราะงั้นการส่งการค้าขายก็อยู่ที่ชายแดนบ้านเราเนี่ยเป็นหลักนะครับพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเอาล่ะสิไอ้ตรงฝั่งเขมรก็ปิดนะฮะเราก็จบเฮกันนะครับลาวก็พึ่งพาไม่ค่อยได้เพราะว่าทางสปป.ลาวเองก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะค่อนข้างจะหนักนะครับเมียนมาเนี่ยก็โดนแซงชั่นเอาหมดกันนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ช่องทางเดียวก็คือมาเลเซียแต่มาเลเซียก็ไม่ใช่มาซื้อของเราแล้วไปใช้นะครับมาเลเซียก็เป็นแค่ทางผ่านนะคือแทนที่จะเป็นการค้าชายแดนมันก็กลายเป็นการค้าผ่านแดนไป
17: แดน
18: นั้นก็ว่ากันไปทีนี้มาย้อนกลับมาดูไอ้ตัวเอาเราเข้ามาดูรีลอสก่อนนะครับหลังจากที่เกิดตรงนี้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจนกระทั่งมาถึงช่วงของแผ่นดินไหวที่มันดาเลพวกเราคงจำกันได้มันสะเทือนมาจนถึงตึกบ้านเราแถวจตุจักรนะครับ
17: ได้เลยครับ
18: อันนี้ก็รัสเซียเองก็กระโดดเข้าไปเป็นรายแรกๆนะครับมีไทยกับรัสเซียที่กระโดดเข้าไปก่อนๆเพื่อนแล้วก็จีนก็เข้ามาสามชาตินี่แหละเข้ามาบรรลุตุ้มช่วยเมียนมากันนะครับตอนหลังอินเดียก็กระโดดเข้ามามั่งนะครับเพราะเขารู้อินเดียนี่แข็งนี่โคตรเก่งเลยนะครับแข็ง
17: ก็เอาง่ายๆว่าแล้วการที่คนโบราณเขาเตือนเจองูกับเจอแข็งให้ตีอะไรก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะได้รู้เหมือนกันว่าเขาเก่ง
18: ไม่อยากพูด
17: เอาเป็นว่าแล้วก็ทำอะไรยังไงครับอาจารย
18: ์เดี๋ยวกลายเป็นว่ารายการเราจะโดนแอนตี
17: ้อันนี้ว่ากันไป
18: ชาวอินเดียชาวอินเดียที่อยู่บ้านเรามันไม่ใช่แขกแล้วเป็นไทยแล้วไทยชาวอินเดียแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามานะครับก็อินเดียก็เข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับก็นี่ก็คือสี่ชาติที่ทางเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็อันยังติดหนี้บุญคุณกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงทีนี้รัสเซียเองเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนน่ะรัสเซียเนี่ยเขาอยากได้อะไร1สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือขายอาวุธ
17: ใช่ใช
18: ่สนับสนุนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างนะครับก็มาถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธบ้างอะไรบ้างนะครับ2นะครับสิ่งที่เขาขายให้ก็คือช่วงน้ำมันนะครับ
17: พลังงานกลุ่มพลังงาน
18: นะครับจำกันได้นะครับว่าเพราะมันเพิ่งผ่านมาไม่นานตอนฮอร์มูสเกิด
17: ครับ
18: ฮอร์มูสเกิดเนี่ยต้องบอกว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ส่งน้ำมันนะครับเข้ามาลอยลำในท่าเรือของปิลาวานะครับก็มาลงมาให้ล็อตแรกเลยคือมาจากรัสเซีย2ลำนะครับอันนั้นต้องบอกว่าเมียนมานี่ก็เป็นที่ปากปื้มแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกซึ้งในบุญคุณแล้วก็ซึ้งในความเป็นเพื่อนของรัสเซียมาโดยตลอดนะครับ
17: ครับ
18: ทีนี้พอมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาถึงเรื่องของทวายเนี่ยรัสเซียขอมีอะไรเลยจะไม่ได้นะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าการวางหมากของตรงภูมิรัฐศาสตร์ส่วนนี้ของรัสเซียเนี่ยมาอย่างแยบยลมากทีนี้คนที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็คืออินเดีย
17: ยังไงล่ะคร
18: ับเก่าม
17: าแล้ว
18: เก่าเพราะว่าแน่นอนอ่ะอย่างที่คำถามที่อาจารย์ทางคุณวิชัยถามผมว่า มันทำไมถึงเป็นอินเดียจีนแล้วก็รัสเซียก็เพราะตรงนี้แหละครับนะครับมันสามเจ้าที่ยักษ์ใหญ่ในประเทศในโลกนี้นะครับสามเจ้าอินเดียแม้จะไม่ใช่ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่มากจนล้นฟ้านะมันไม่ใช่ในขนาดแต่ประชากรของเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็เพราะเขาขยันผลิตพยายามผลิตมากสงสัยไม่มีอะไรทำนะครับเป็นก็พยากรณ์นี่กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามหาอำนาจทั้งสามเนี่ยมารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็ทะเลแน่นอนนะครับทางทะเลอินเดียเนี่ยกรอบความร่วมมือตัว RELOS เนี่ยก็คือ RELOS เนี่ยอินเดียทำกับรัสเซียนะครับเมื่อประมาณปี2025วันที่18กุมภาพันธ์แต่นั้นเพียงแค่ลงนามMOU กันนะครับว่าจะทำแต่ยังไม่ประกาศว่าจะทำจริงจังมาลงสัตยาบันกันจริงจังจริงจริงจังเนี่ยก็คือท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยท่านลงนามรับรองเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางของรัสเซียเนี่ยเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2025ก็ไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ไม่นานมานี้เองแล้วก็เริ่มปฏิบัติจริงหรือว่า operation มากันในมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12มกราคมของปีนี้นะครับนี่ก็ถือของสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ส่วนที่สัญญาหรือว่ากรอบความร่วมมืออันนี้ระหว่างอินเดียกับรัสเซียเนี่ยมีอายุเฟสแรกอยู่5ปีแล้วก็เฟสที่2ต่อได้อีก5ปีเพราะงั้นเนี่ยมัน10ปีนะครับ
17: ครับ
18: 10ปีเนี่ยต้องบอกว่า1ทศวรรษนี่มันอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูให้ดีว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเพราะว่าทวายเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่รัสเซียเข้ามาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เขาจะส่งกำลังต่างๆมาที่อินเดียนะครับเพราะอินเดียไอ้กรอบความร่วมมือนี้ก็เหมือนกับไอ้ตัวกรอบความร่วมมือของที่อินเดียทำกับสหรัฐอเมริกานั่นแหละครับ
17: คร
18: ับ ลักษณะเดียวกันนะครับเขาก็ประเภทว่ามีการลงนามกับความร่วมมือแบบประเภทอะไรล่ะสหรัฐเนี่ยสามารถจะเข้ามาส่งฐานไอ้ส่งทหารเข้ามาอยู่ในอินเดียได้ไม่เกิน 3,000 นายนะครับแล้วก็ 3,000 นายนี้เยอะนะ
17: เยอะ
18: นะครับเอาได้เลยล่ะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถส่งเรือรบมาอยู่ในอินเดียเนี่ยได้นะครับไม่เกิน10ลำนะครับเรือรบใหญ่นี่ก็ถือว่าโอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะผมว่านะมันก็คงจะต้องดูกันให้ดีว่าไอ้เขาคิดอะไรกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันให้ดีแล้วก็ผมก็ยังมองต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะ
17: ครับ
18: นี่เราก็ต้องมองกันนะครับนะครับ
17: ครับที่ฟังอาจารย์มาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะสรุปภาพรวมก็คือว่ามันเป็นเรื่องของกรอบความร่วมมือนะครับที่ประเทศยักษ์ใหญ่สำคัญเขากำลังใช้เมียนมาเป็นที่ลงหลักปักฐานอ่ะใช้งั้นดีกว่าที่ออกมาจะเป็นข้อตกลงทางด้านโลจิสติกใช่ไหมครับเรื่องการขนส่งโลจิสติกและจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวภาพที่ออกมาคือการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับอันนี้ภาพชัดสำหรับรัสเซียเลยทีเดียวนะฮะส่วนจีนเองนี่อาจจะต้องมองแบบตาของขวางนิดนึงไหมครับอาจารย์ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเมียนมากับจีนเนี่ยจีนนี่เขาเป็นอาเฮียที่เขาดูแลเมียนมาอยู่มานานแสนนานเลยทีเดียวนะ
18: ฮะชอบใจคำว่าเฮียดูแลเมียนมา
17: จริงครับ
18: ครับเพราะอย่าลืมว่าจีนเนี่ยมีเจ้าผิวนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เป็นแหล่งที่ขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้าสู่ยูนนานแล้วก็จีนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ายูนนานนี่มันเป็นภาคตะวันตกหรือว่าหลังบ้านของประเทศจีน
17: ครับ
18: นี้เรามาดูว่าจากยูนนานเนี่ยไปจนถึงท่าเรือที่กวางสีนะหรือว่าจะไปที่หนิงโปหรือว่าจะไปที่เซี่ยงไฮ้หรือว่าจะไปกวางโจวก็ดีเนี่ย
17: ครับ
18: อย่างน้อยๆเนี่ยเรือเนี่ยพอถึงมหาสมุทรอินเดียปุ๊บกว่าจะอ้อมแหลมมะละกากว่าจะไปอ่าวตังเกียเข้าไปในประเทศจีนเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือน
17: ใช่ครับ
18: นะครับแต่ว่า พอเขามาทำที่เจ้าผิวพวกเนี่ยเขาถือว่านั่นคือประตูหลังบ้านเขาเพราะว่าเขาเอาไอ้พวกพลังงานเหล่านี้ลงมาแล้วก็ส่งไปทางท่อเนี่ยมันวันเดียวมันก็ถึงแล้วเพราะท่อมันวิ่งอัตโนมัตินะครับนะครับมันปื๊ดเดียวมันก็ถึงอยู่นานแล้วมันไม่ต้องไปเพราะว่าถ้าเข้าทางท่าเรือทางนู้นเนี่ยหมดไปเป็นเดือนเนี่ยยังไม่พอยังต้องลากรถเนี่ยนะเอาใส่รถไฟข้ามข้ามประเทศเลยนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกเนี่ยโอ้มันไกลนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับนี่ก็คือจีนเองเนี่ยอย่าลืมว่าจีนเนี่ยเอาประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นหนึ่งใน destination ที่จีนต้องการผ่านนะครับครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตามองเพราะงั้นเนี่ยจีนจะคิดอย่างไรถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าพวกหัวนี่มันเล่นมาอย่างนี้
17: โอ้โหมันเป็นความซับซ้อนและในเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์แบบลึกๆนะครับเพราะว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะครับนะฮะ
18: ใช่ครับ
17: โอ้โหเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าอาจารย์ก็ปูทางให้พวกเราได้เข้าอกเข้าใจกันแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องของ Relos เนี่ยต้องจำคำนี้เอาไว้เลยไอ้ตัวย่อเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเริ่มเห็นภาพเห็นความชัดเจนเห็นวิธีการที่เขาที่จะรับไม้รับมือกันมันก็เหมือนกับโอ้โหกระดานนี้นะครับอาจารย์ผู้เล่นมีมากกว่า2นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหลากหลายเหลี่ยมมากว่าจะเอายังไงกันต่อ
18: มันไม่สามก๊กนะฮะคุณวิชัยมันสี่
17: ครับอาจารย์สี่ก๊กเลยสี่ก๊กเลยเดี๋ยวในเบรกหน้ารบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้ความร่วมมือต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อด้อยใช่ไหมครับคนที่เป็นเซ็กโฮเดอร์โดยตรงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาน่าจะได้อะไรจากการที่เขาออกหน้าออกตาแล้วทุ่มทุนร่วมมือกันแต่ว่าอย่างเมืองไทยเราเนี่ยโลเคชันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะก็เชื่อมต่อกับหลายๆประเทศแล้วก็เขาก็จะทำอะไรกับข้างบ้านเราเนี่ยแล้วเราจะเอายังไงกันต่อนะฮะอาจารย์ฮะนะครับมาดูว่าผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรด้วยในผมคิดว่าณจุดตรงนี้ทำให้พวกเรานิ่งนอนใจไม่ได้ถึงแม้ว่าหลายๆคนกำลังเห็นว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครเลยก็ยังมีคนมาทำอะไรใกล้ๆเราอยู่เราก็ต้องปรับตัวเรามีทางเลือกไหมครับอาจารย์ก่อนที่จะปิดเบรกตรงนี
18: ้ผมว่ามันดูได้ทั้งข้อดีจุดอ่อนจุดด้อยนะครับข้อดีข้อเสียมันมีหมดนะครับย่อมมีสองด้าน
17: จริง
18: นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันแล้วมามองกันให้ชัดว่าแล้วเราได้อะไรเราเสียอะไรแล้วเราจะเสียอะไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดต่อครับ
17: ต้องเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าหมากกระดานนี้ในอินโดแปซิฟิกนะครับผ่านความร่วมมือรีลอสเนี่ยเราจะต้องมองอะไรลึกๆและเข้าใจอะไรมากๆกับการเตรียมความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
18: ครับผมครับ
17: พักกันสักครู่ครับ
19: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
16: สนับสนุนโดย SmartBeat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
0: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
21: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
0: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
21: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
16: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
22: ้สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
23: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
24: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
25: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
26: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
17: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และชวนคุณฟังมาจับตาหมากรายการใหม่ในอินโดแปซิฟิกผ่านความตกลงนะครับข้อตกลงร่วมมือกันรีลอสนะครับกับอาจารย์อังกฤษอึ้งวิทูลสถิตนะครับประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยในเบรกแรกที่คุยกับอาจารย์เนี่ยทำให้พวกเราเห็นแผนที่เห็นความโหเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนะครับเห็นการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับรีลอสตรงนี้นะครับก็เอาง่ายๆครับคุณฟังจับตานะครับในส่วนของจีนรัสเซียอินเดียนะครับสามประเทศนี้ที่สหรัฐอเมริกานะว่าเขากำลังจะทำอะไรกับเมียนมาแล้วก็พวกเราอยู่ในจุดของการที่บ้านใกล้เรือนเคียงเราจะรับอะไรยังไงแล้วเรื่องหนึ่งที่มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้อาจารย์ฮะเห็นบอกว่าทางฝั่งเมียนมาเนี่ยจับมือกับรัสเซียอยากจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเหรอครับโอ้เยอะอยู
18: ่ก็อยู่ที่ทวายนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับเพราะมันเป็นตัวเล็กนะครับไม่ใช่ตัวใหญ
17: ่ครับอาจารย์
18: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ขายพลังงานอย่างเดียวมันน่าจะเป็นหนึ่งในฐานที่รัสเซียกระโดดเข้ามาจับก็ได้เพราะอย่าลืมว่าทางเราอยากให้คุณวิชัยมองย้อนกลับไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง
17: ครับอาจารย
18: ์ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทำไมถึงบุกไทย
17: อ๋อเขาต้องการไป
18: เมียนมาตอนนั้นเรียกว่าพม่านะครับผ่านกาญจนบุรีผ่าน แม่น้ำแควนะจนกระทั่งมีสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นที่เรื่องลือกัน
17: อ
18: ันนี้กลับมาในยุคใหม่แล้วมันไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วนะครับตอนนี้มันมาอันนั้นมันมาจากตะวันออกไปทางตะวันตกมันก็ผ่านไทยนะครับตอนนี้ตะวันตกมาทางตะวันออกมันจะผ่านไทยอีกหรือเปล่า
17: ครับอันนี้ต้องคิดก่อน
18: ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าอ่าวไทยเนี่ย
17: ครับผม
18: แผนที่ประเทศไทยเราเป็นด้ามขวานด้ามขวานเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยอันนั้นมันทะลุข้ามมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรือมันจะข้ามไม่ได้อยู่แล้วมันต้องลงไปทางช่องแคบมาลากานู่นหรือไม่ก็ต้องผ่านไปทางอินโดนีเซียนู่นนะเพราะงั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มาทางบกนั่นแหละมันถึงจะข้ามได้ทีนี้เราก็ต้องห่วงตรงนี้เหมือนกันเพราะมันจะเป็นการซื้อตั๋วผ่านทางหรือเปล่าอันนี้ข้อตกลงตัวนี้นะครับรีลอสเนี่ยเราก็ต้องมองกันให้ชัดนะครับอย่าลืมว่ากองทัพเรือกองทัพอากาศหรือว่าอากาศยานทางอากาศเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งตัวเรือรบต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องคิดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากำลังพล 3,000 คนที่ทางอินเดียเขาปล่อยให้กับทางรัสเซียเข้าไปเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรือรบสูงสุดเนี่ย5ลำนะครับเครื่องบินทหารเนี่ย10ลำเนี่ยมันไม่ใช่แค่10ลำนะครับมันหมุนไปหมุนมาเนี่ย10ลำนะครับหรือว่าเรือนี่มันก็ไม่ใช่แค่5ลำโอ้ถ้าเรือ5ลำอย่างเดียวนะครับก็น่ากลัวแล้วอันนี้มันเรือ5ลำนี่มันต้องหมุนไปหมุนมานะแล้วยังต้องเป็นฐานซ่อมแซม
17: ใช่เลยครับ
18: อุปกรณ์ด้วย
17: อันนั้นคือในส่วนของเราท่านประชาชนเนี่ยเวลาติดตามข่าวลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดต่อนะฮะจริงไหมฮะว่าไอ้5ลำ10ลำเนี่ยลึกๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้หรอกมันต้องเยอะกว่านี้ถ้าเกิดเขาจะทำอะไรก็แล้วแต
18: ่
17: จริงๆไม่เราเห็นแค่นั้นเอง
18: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไอ้ตัวแซงชั่นที่ทางตะวันตกเนี่ยเขากระโดดเล่นมานั่นมันทำให้เกิดช่องว่างทางอากาศของทางอำนาจนะครับก็ของทางมหาอำนาจเขาเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยผมถือว่าเป็นการซื้อตั๋วเด็กอะซื้อตั๋วแล้วการถูก
17: ไหมถูก
18: แล้วก็ถูกมันไม่ใช่ถูกน้อยๆเลยถูกมากๆ
17: จริ ง
18: เพราะว่าตอนนี้เมียนมาเนี่ยอะไรก็ได้เพราะเมียนมาเองเนี่ยก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีมาก
17: ครับ
18: เพราะงั้นเนี่ยถ้าตรงนี้จะโยนอะไรเข้ามาเนี่ยเมียนมารับหมดอะเพราะว่าเมียนมาต้องการเปิดประเทศ
17: เขาพร้อมแลกใช่ไหมครับอาจารย์เขาพร้อมเอาสิ่งที่เขามีอยู่ในขณะนี้แลกว่ากัน
18: ใช่ใช่ครับโยนอะไรเข้ามาก็มันก็ไม่ยากที่จะปฏิเสธนะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องดูกันมันยากที่จะปฏิเสธได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็รู้เมียนมาต้องการทั้งหมดอ่ะนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะงั้นเนี่ยการช่วยเหลือก็ดีหรือว่าการจัดทำหาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีทางด้านการทหารก็ดีหรือว่าพลังงานรายใหญ่ของที่จะทำให้กับเมียนมาก็ดีเหล่านี้มันเป็นมาตรการหรือว่าต้องเรียกว่าอะไรมันเป็นยุทธการในการที่จะผูกใจ
17: ครับ
18: ผูกใจแล้วก็ซื้อนะครับซื้อใจมิตรอันนี้ผมว่าอันนี้ประสิทธิภาพทางหน้าน้ำทะเลอันดามันต่อไปเนี่ยมันจะตกอยู่ในยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนอย่างเดียวไม่ใช่แล้วมันอาจจะมีรัสเซียกระโดดเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราก็มองอยู่แต่วันนี้ยังดีว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยไม่มีความขัดแย้งกัน
17: ใช่เลยคร
18: ับแล้วก็รัสเซียกับจีนก็ยังเป็นเหมือนเป็นพี่เมืองบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่นะครับก็ยังพอได้อยู่แต่คนที่จะเข้ามามีปัญหาเนี่ยก็คือไอ้ตัวบ้าระห่ำนั่นแหละครับซึ่งเราเดาใจมันยากอะนะครับ
17: ต้อง
18: บอกว่าเดาใจเขายากมากเพราะเขาเป็นคนบ้านะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนเรื่องนี้เราต้องพิจารณาแล้วก็ดูไว้ให้ดีว่าเราควรจะทำยังไงเพราะงั้นความซับซ้อนเนี่ยต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยจากไอ้แขกคนเดียวนี่แหละนะครับมันคอยแย่ตรงนั้นทีแย่ตรงนี้ที
17: เขาเป็นกลยุทธ์นะครับอาจารย์กับการเอาตัวรอดอันนี้คือโดยส่วนตัวผมชื่นชมเขานะครับว่าเขาอะเป็นกำลังทำตัวเองให้เป็นตัวแปรครับอาจารย
18: ์
17: อยู่ได้หมดเลยไม่ว่าใครยังไงก็แล้วแต่เอาก็พวกคุณทะเลาะกันไปตามสบายแต่ว่าฉันจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของฉันอ่ะ
18: ใช่
17: ตรงนี้เลยครับไม่
18: ต้องอีกอย่างนึงก็ นโยบายอเมริกันเฟิร์สนี่ก็เป็นต
1: ั
18: วทำให้มันวุ่นวายไปหมดนะครับว่าตรงนี้แหละมันถึงคิดว่าผมคิดว่าอะไรต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเดาใจเขายากนะครับ
1: ใช่คร
18: ับ ว่าเขาคิดยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยยังไงก็ยอมหลับตาข้างหนึ่งเพราะว่าต้องเอาอ่ะฉันจะเอาแล้วก็อย่าคิดว่าเมียนมาเนี่ยเหมือนเป็นอะไรสาวสวยในดงป่าดิบ
1: ถูกต้องใช่เลย
18: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างอ่ะคุณวิชัย
1: น
18: ั่
1: นส
18: ิ
1: คร
18: ับ แร่ไอ้แฮปปี้แร่เอิร์ธก็มีใช่ไหมครับโอ้ยแร่ธาตุอะไรต่างมีหมดนะครับแม้กระทั่งน้ำมันก็มีเพียงแต่ว่าที่น้ำมันมีเนี่ยเพราะทำไมเราเป็นแปลกใจว่าทำไมน้ำมันมีทำไมเมียนมาต้องซื้อก่อจากประเทศอื่นล่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกันน้ำมันเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มหาศาล
1: ใช่ครับ
18: เมียนมายังไม่มีกำลังพอแค่นั้นเอง
1: ใช่คร
18: ับ ตอนนี้ก็เลยต้องทนไปก่อนนะครับแล้วก็ยักษ์ใหญ่เองเขาก็จะเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้าไปกันหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำมันในเมียนมาเนี่ยยังมหาศาลมากเพราะมันอยู่ในรอยเลื่อนของเปลือกโลกไงครับมันรอยเลื่อนเปลือกโลก2เส้นเนี่ยวิ่งผ่าตัดกลางเลยนะครับของประเทศเมียนมาเพราะงั้นในทรัพยากรธรรมชาติเขาเนี่ยล้นเหลือนะครับทีนี้มาดูในฝั่งของความมั่นคงที่ระดับโลกนะครับ
1: ครับ
18: จุดหนึ่งก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกของทวายเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ระดับโลกแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันห่างจากกาญจนบุรีแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับเพราะงั้นอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็เราก็ไม่อยากเห็นว่าในอดีตเคยมีทหารญี่ปุ่นเนี่ยส่งทัพจากตะวันออกสู่ตะวันตกเดี๋ยวตอนนี้กลัวมันจะจากตะวันตกสู่ตะวันออกนี่ก็โ
1: อ้โหไม่ได้ข่าวด้านอีกแล้ว
18: แล้วก็อินเดียเนี่ยเขาก็มีลุกอีสต์นะครับนโยบายลุกอีสต์ก็คือมองไปทางทิศตะวันออกโอ้โหอันนี
1: ้โอ้เอาละ
18: แสบเลยตัวแสบเลย
1: เนาะมันมีหลายหลายอย่างซึ่งพอเราหันไปมองแต่ละอย่างนี่อาจารย์ฮะภาษาจีนเนี่ยเท้าหิงนะครับ
18: คือ
1: มันน่าจะเวียนหัวไปหมดเลยน่าจะรับมือกันยังไงเนี่ย
18: ทีนี้ถามว่าถ้าแล้วเมื่อกี้ที่ก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวิชัยถามว่าแล้วจุดได้จุดเสียมันเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
18: นะผมมองว่าเอาจีนก่อนแล้วกัน
1: จีนก่อน
18: จีนเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเขาก็มาเข้ามาตั้งหลักมานานแล้วเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับก็จีนมาแม้ไอ้ตัว20กว่าปีที่ว่านี้เนี่ยนั่นคือเข้าอย่างเป็นทางการเข้าแบบทุ่มมหาศาลแบบอาเซียเข้าไปทุ่มนะในคาเฟ่ยังไงอย่างนั้นน่ะนะครับของมาลัยไปทั่วนะครับแต่ว่าส่วนของตรงนี้เขาก็ได้ก็เจ้าผิวไปแล้วเขาได้ความรถไฟความเร็วสูงต่างๆเขาได้ถนนหนทางต่างๆแล้วก็เขาก็ได้สิ่งที่เขาปรารถนาอย่างเช่นพวกแฮปปี้แลเออร์เขาก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องนะครับไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีพวกเพชรนินจินดาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีแร่อื่นๆอีกมากมายเขาก็ได้นะครับถือว่าจีนเนี่ยได้แล้วนะครับจีนนี่ลอยตัวนะครับแล้วก็ยังได้ท่อขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากเจ้าผิวเนี่ยตรงสู่ยูนานเนี่ยได้แล้ว
1: ครับ
18: ทีนี้รัสเซียล่ะ
1: เนี่ย
18: นะครับรัสเซียเนี่ยเขาเซ็นสัญญากับอินเดียเนี่ยเท่ากับว่าเวลาวิ่งมาจากรัสเซียเนี่ยผ่านมาทางฝั่งของช่องแคบเฮอร์มูสฝั่งนู้นนะครับก็จะคลองสุเอซเข้ามาเนี่ยมาจนถึงเมียนมาเนี่ยมันกำลังจะเข้าสู่แปซิฟิกเนี่ย ก็มาพักที่เมียนมาซะนะครับ พักที่อินเดียแล้วก็จุดหนึ่งแล้วก็มาพักที่เมียนมาอีกจุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นสองดรอปนะครับ เขาก็ได้เขาได้เต็มๆแหละนะฮะทางด้านการทหารแล้วก็ทางส่วนของการค้าขายเองเขาก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียเองก็มีพลังงานนะครับพวกน้ำมันอะไรของเขาอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ได้นะครับเขายังสามารถที่จะตีกลับมาทางฝั่งนี้ได้เพราะว่าในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะครับ มันเริ่มมีปัญหากันเนี่ยแน่นอนว่าท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยท่านก็คงจะต้องมองมาทางฝั่งทางเอเชียบ้างละนะครับ
17: ใช่ครับ
18: เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของทางฝั่งของอินเดียบ้างอินเดียเนี่ยหนึ่งคือ

0: ารจากอินเดียเนี่ยเข้าไปรีโมทการทำธุรกิจทางด้านไอทีที่สหรัฐอเมริกามันจะทำให้สหรัฐอเมริกานี่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงเพราะไอตัวทำตัวทำเวลาระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกาบางจุดเนี่ยมัน12ชั่วโมง
1: พอได้ออกนะครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนของอินเดียก็คือกลางวันของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: กลางวันของอินเดียก็คือกลางคืนของสหรัฐอเมริกาเพราะงั้นเนี่ยคนตรงนี้เนี่ยก็จะรีโมทกันครับทำงานกันนะครับเพราะงั้นเนี่ย
1: ต่
0: อิ
1: อ
0: นเ
1: เ
0: ด
1: น
0: ี
1: ื่
0: ย
1: องเลย
0: เขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็งั้นเนี่ยเราก็อย่าไปมองข้ามอินเดียไม่ได้เราจะคิดว่าแขกนะจะตีแขกอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้ว
1: ไม
0: แห
1: ่
0: ละ
1: ได้ไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่า
0: เข
1: ป
0: า
1: ระม
0: เก
1: า
0: ่ง
1: ท
0: พอสมควรทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: เพราะงั้นความคิดของอินเดียเนี่ยเขาก็มีนโยบายลูกอีทอย่างที่บอกนะครับก็ว่าเขามองมาทางตะวันออกแล้วเขาเห็นทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คือฝั่งของ CLMV ก็ดีอาเซียนก็ดีเนี่ยการพัฒนาของอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับอาเซียน10ประเทศเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราเองเนี่ยเราอยู่เฉพาะแหลมทองอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าอินโดจีนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนเพราะเรารวมตัวกันเป็นอาเซียนปุ๊บเนี่ยคนก็ต้องมองเราแล้วนะคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่
0: เพราะว่า10ประเทศนี่มัน1ประชากรเราก็มี2เทคโนโลยีเราก็มานะครับ3เศรษฐกิจเราก็ไม่เล็กนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอินเดียก็ต้องหวังนะครับตรงตลาดทางฝั่งของอาเซียนด้วยเช่นกัน
1: ครั
0: เพ
1: บ
0: ราะงั้นต้องบอกว่าแล้วสหรัฐอเมริกาล่ะสหรัฐอเมริกาจะยอมเสียพื้นที่ตรงนี้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเพราะอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาถือว่าเขาชนะ
1: ใช่
0: เขาใหญ่นะครับก็กินรวบมาตลอดเขาเอาฐานทัพของฟิลิปปินส์นะมาเป็นฐานนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่เอาเหรอทางฝั่งนี้นะอันนี้ก็คือผมก็มองว่าสหรัฐอเมริกาทำตัวเหมือนเกียด
1: เก
0: ต
1: ลี
0: ั
1: ย
0: ว
1: ดตัวกินไข่
0: ไหลกินน้
1: เก
0: ำ
1: ล
0: แ
1: ี
0: ก
1: ยด
0: ง
1: อะไรกินแข็งแกงเผ็ดด้วยไม่ใช่แกงเผ็ดด้วย
0: เพราะงั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าสหรัฐอเมริกาจะคิดยังไง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันคิดตรงกันขึ้นมาปุ๊บมัน
1: โอ้
0: มาตุ้มตามตุ้มตามแถวบ้านเราล่ะมันจะ
1: โอ้ดูไม่จืด
0: นะที่ไทยเราอ่ะ
1: นั่นสิคร
0: ไ
1: ั
0: ท
1: บ
0: ยเรา
1: อัน
0: ผ
1: นี
0: ม
1: ้
0: ก็คิดว่านะถ้าเราสามารถที่จะใช้นะครับยุทธศาสตร์แบบไผ่ลู่ลมนะครับที่ทางการทูตก็ดีหรือว่าทางการค้าก็ดีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นไผ่ลู่ลมได้เนี่ยนะครับเราก็รับได้นะครับเราก็มีผลประโยชน์ที่จะรับให้เรารับอยู่เหมือนกันเพราะเราก็เป็นตัวเชื่อมทางโลจิสติกการขนส่งนะครับก็เหมือนกับยุคหนึ่งที่ประเทศไทยเราก็เคยทําเป็นไผ่ลู่ลมในยุคของญี่ปุ่นบุกที่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมานะเราก็เอาคุณอยากจะผ่านแดนคุณก็ผ่านไปแต่คุณไม่ต้องมารบที่บ้านฉันนะครับแต่อย่างนั้นถึงอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีระเบิดหลายลูกมาลงกับบ้านเราเหมือนกันนะอันนี้ก็คือลักษณะของประเทศไทยถ้าถามว่าแล้วเราเนี่ยเราจะจูงตัวเองไปอยู่ตรงส่วนไหนเราอยู่ในความขัดแย้งของสมรภูมิที่น้ํากําลังทะลักเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะทําตัวอย่างไรเราจะรอน้ําท่วมหรือว่าเราจะตักเอาปลาขึ้นมาหรือเราจะทํายังไงเราก็ต้องคิดให้ดีนะครับนี่
1: จร
0: ก็
1: ิง
0: คือสิ่งที่อยากจะชวนมาคุยมาคิดก็มามองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับ
1: โอ้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าโลกณปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่โลกที่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่โลกขั้วเดียวครับมันจะมีหลายขั้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะมีความซับซ้อนมีบางทีก็เป็นทั้งศัตรูบางทีก็เป็นมิตรนะครับอาจารย์นะ
0: ใช่ค
1: อย
0: รั
1: ู่
0: บ
1: ที่ผลประโยชน์นะว่าอะไรที่ต้องแปลงตัวแบบไหนอย่างไรใช
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ไหม
0: ่
1: ครับแล้วก็ทุกอาจารย์นะ
0: ผมก็มองว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับเราต้องรู้จักนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถามว่าพอรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยได้ประธานาธิบดีขึ้นมาอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ทั้งสองประเทศเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นสามประเทศอินเดียก็ดีรัสเซียก็ดีจีนก็ดีเนี่ย

0: ประธานาธิบดีเมียนองรายเนี่ยได้เดินทางไปเยือนหมดแล้วนะครับแล้วก็โชคดีที่ท่านนายกอนุทินท่านเชิญนะครับให้มาเป็นแขกของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินที่ถูกนะครับผมเห็นด้วย100%เลยว่าเราไม่ควรผลักศัตรูไปอยู่ในอ้อมอกของคนที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่แบบว่านักเลงใหญ่พูดง่ายๆไม่ใช่ยักษ์ใหญ่อะนักเลงใหญ่นะ
1: ใ
0: ค
1: ช
0: รับ
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเราเอาคนเพื่อนบ้านเราไปอยู่ในมือของนักเลงใหญ่เนี่ยที่คนบ้าเนี่ยเรายังไงก็ยากนะครับสู้เราทำตัวให้มันเป็นมิตรไว้นะครับถึงจะดีที่สุดนะครับก็
1: เพราะว่ายิ่งเรากับหลายๆประเทศที่มีพื้นที่ติดกันนี่นะครับเรายิ่งจะต้องสามัคคีกันเพราะว่าเราทิ้งกันไม่ได้จริงไหมครับอาจารย์แล้วใช่ไหมฮะ
0: มันยกแผ่นดินหนี
1: ไม่ได้ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าว่าเราสนิทกับเขามีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อรองกันได้พูดคุยกันได้จ
0: ใช
1: ริง
0: ่
1: ไหมครับแต่ถ้าเกิดเคืองกันทะเลาะกันเนี่ยก็เหมือนไอ้ประเทศข้างบ้านเนี่ยฮะไอ้นั่นไม่ได้นั่นอย่าไปคบนะฮะไอ้นั่นงูเห่ามากๆเลยไม่เอานะครับเราก็เอาเฉพาะในส่วนที่เราคิดว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ต่อไป
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะครั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการสักหน่อยไหมครับสัก2 นาทีครับอาจารย์
0: ครับก็ตอนนี้ก็เราพยายามที่จะทำหลายๆเรื่องนะครับหลายๆอย่างในเมียนมาให้มันเกิดมีความสมูทมากกว่าเดิมนะครับแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคงนำมาพูดก่อนไม่สะดวกนักแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามเพียงแต่ฝากบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100 วันของท่านมินออนไลน์ผ่านพ้นในสิ้นนี้เนี่ยนะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะครบ100 วันแล้วนะครับที่ท่านมินออนไลน์ให้นโยบายไว้
1: ฮะ
0: ผมเชื่อว่าท่านคงจะต้องท่านฉลาดพอนะครับที่จะเอาสิ่งต่างๆใน100 วันที่ท่านสั่งไปสั่งการไปเนี่ยมาประมวลผลนะครับแล้วก็อะไรที่ควรจะยกเลิกอะไรที่ควรจะปรับปรุงอะไรควรจะสนับสนุนมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะได้เห็นนะครับคงจะได้เห็นหลังนโยบาย100 วันผ่านไปนะครับเพราะทางฝั่งของเมียนมาเองเนี่ยผมในช่วง3 วันที่แล้วเนี่ยนะครับผม4 วันนะครับที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปพบกับทางฝั่งของราชการของเมียนมาหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไดก้าไม่ว่าจะเป็น MOT นะครับหรือว่าไอเมียนมานะครับ Operation of Trade เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของฝั่งของการท่าเรือของเมียนมานะครับแล้วก็ทางฝั่งของเอกชนหลายหน่วยงานนะครับก็ไปนั่งคุยแล้วก็ไปเจรจากันแบบตัดเป็นทางการนะครับไม่ได้นั่งคุยแบบสภากาแฟเนี่ยเราก็เห็นภาพนะครับว่าทุกคนเนี่ยกำลังมุ่งมองว่าอนาคตหลัง100 วันเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมตัวกันไว้กำลังจะมีรถไฟขบวนหนึ่งที่จะวิ่งผ่านจากไทยเข้าสู่เมียนมาแล้วนะครับ
1: ยอดมาติดตามกันต่อไปฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อนะฮะ
0: ได
1: ม
0: ้
1: อง
0: คว รั
1: ่
0: บ
1: าเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องการลงทุนเรื่องของการที่มองโลกให้เป็นเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะสําเร็จครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับ
0: ครับผมครับส
1: ส
0: ววัั ส
1: สด
0: ด
1: ี
0: ี
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกรัฐบาลโต้ข้อกล่าวหาได้ยกยื้อปมกสทช.ย้ำเรื่องยังไม่ถึงมือนายกอย่าคาดการจนประชาชนเข้าใจผิดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่านายกรัฐมนตรีมีเจตนายื้อหรือถ่วงเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์และคาดโดยไม่มีข้อที่จริงรองรับและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นธรรมทางนี้ข้อที่จริงในปัจจุบันกระบวนการจะอยู่ในชั้นของคณะกรรมการสรรหาซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดและเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเรื่องมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีกำลังยื้อหรือจะยื้อดำเนินการจึงเป็นการพูดที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่ได้ศึกษาขั้นตอนทางกฎหมายมากพอเพราะณขณะนี้เรื่องยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีการให้ข้อมูลดังกล่าวออกไปย่อมทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนพลพีเผยสั่งกรมการปกครองลงพื้นที่รีเซ็ตข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนอยู่ที่ไหนก็ยื่นได้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังมีการประกาศออกมาและมีประชาชนหลายคนสะท้อนความไม่สบายใจว่าได้กำชับให้กรมการปกครองอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มากที่สุดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงตัวอำเภอหรือจังหวัดนอกจากนี้จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงว่าเป็นอย่างไรช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่าเป็นซากรถเป็นรถที่ไม่สามารถใช้ได้อาจเกี่ยวเนื่องกับการไม่ได้ขอทะเบียนหรือแจ้งกรมการขนส่งทางบกว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานส่วนประชาชนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นมีการรับโอนเงินหรือเป็นกรรมการบริษัทซึ่งบางทีเจ้าตัวไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้จะได้ไปดับเบิลเช็คว่าบริษัทไหนเอาชื่อประชาชนไปใช้และใช้โดยที่ประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินบัญชีม้าหรือเพื่อเป็นนอมินีให้ต่างชาติกระทรวงมหาดไทยให้ความจริงจังในการตรวจสอบคาดว่าวันนี้กระทรวงการคลังคงแถลงความชัดเจนเรื่องทำอะไรต่างๆว่าจะขอเวลาไปจนถึงวันที่20กันยายนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการเตรียมหลักฐานต่างๆหลังจากนั้นกรมการปกครองจะส่งไปที่หน่วยราชการต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาในการทำงานจึงต้องมีการขยายเวลาออกไปอย่างแน่นอนฮูตีอ้างโจมตีเรือน้ำมันในทะเลแดงกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียบริเวณใกล้ช่วงแคบบับเอ็นมันเดบเพื่อกดดันเส้นทางขนส่งน้ำมันโลกร่วมกับอิหร่านพร้อมอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดิอาระเบีย2ลำคือเรือแอนซิเลียและเรือเลลาส่งผลให้เรือขนส่งหลายลำต้องเปลี่ยนเส้นทางทันทีแหล่งข่าวความมั่นคงทางทะเลรายงานว่าเรือเอ็นซิเลียส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังถูกโจมตีทางตะวันตกเฉียงใต้ของอันชูไกใกล้ท่าเรือจีซานขณะที่การโจมตีเรือไลลายังไม่ได้รับการยืนยันส่วนกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่12ติดต่อกันตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
12: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกู
14: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะครับวันนี้พฤหัสบดี23กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีนะฮะวรธานีวงศ์นะครับทำหน้าที่แทนคุณบิวจิตติมาน1วันนะครับเรื่องราวที่นักลงทุนทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คงต้องจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับทางอิหร่านนะฮะก็ส่งผลกระทบกับการตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบไหนอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ว ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราคงจะต้องคอยดูทิศดูทางนะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมามันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นมีแนวคิดที่อยากจะเจรจากับทางอิหร่านแต่ว่าทางอิหร่านเองไม่มีแนวคิดอยากจะเจรจานะครับเขาก็รู้สึกว่าพูดไปกว่าเท่านั้นแล้วก็ที่สุดแล้วปากก็บอกว่าอยากจะหยุดนะฮะแต่ว่าก็ยังมีการถล่มกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาพลังงานก็พุ่งทะลุกันไปแล้วนะครับในส่วนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะฮะการลงทุนทองเนี่ยคงจะลุ้นๆกันอยู่นะครับว่าใครที่ติดดอยอยู่จะมีโอกาสได้ลงมาในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เราคงจะต้องเฝ้าดูนะครับว่าเอ๊ะในตลาดทรัพย์บ้านเราเนี่ยครับปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีปัจจัยจากภายนอกหรือไม่อย่างไรอีกสักครู่นะครับจะได้คุยกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะครับเดี๋ยวทางทีมงานกำลังติดต่ออยู่เพื่อที่จะให้เราได้เห็นตอนนี้คุณเจริญมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจริญครับ
15: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
14: ครับผมวันนี้อยากจะเห็นอนาคตนะฮะของการลงทุนกันสักนิดนึงนะครับ ปัจจัยอะไรบ้างที่พวกเราจะต้องจับตามองแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่พวกเรามีโอกาสจะลุ้นนะครับคุณเจริญ
15: คือจริงๆช่วงนี้มันก็จะมีหลักๆอยู่มาสัก3เรื่องนะฮะนะครับก็คือ1ก็คือประเด็นเรื่องต้นตะวันออกกลางถูกมั้ยฮะนะครับก็อย่างที่คุณชัยกล่าวคือสถานการณ์วันนี้แม้ว่ามันจะมีความคาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสของการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแต่อย่างว่าฮะพอรูปแบบของการเจรจาแล้วแต่เนี่ยจะกลับมาเป็นแบบเดิมหรือเปล่าคือพักๆนึงแล้วก็มายิงกันใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์วันนี้อิหร่านเค้าเองก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างนั้นอยู่นะฮะนะครับนะแล้วคงต้องดูนะฮะว่าสุดท้ายจะจบยังไงในเรื่องของต้นออกกลางนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือช่วงนี้เราติดตามดูเราเห็นอยู่อย่างครับว่าในตลาดช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการประกาศตัวงบนะครับนะก็แน่นอนครับข้างงบออกมาดีก็จะขยับล้อกันไปนะครับนะถ้าผิดหวังก็อาจจะมีท่าของการถูกขายได้อะไรได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอย่างที่ต้องตามดูนะเพราะว่างบนี่ก็สำคัญนะครับนะซึ่งตอนนี้แน่นอนงบหลักๆที่มาข้างนอกก็คือกลุ่มเทคที่ก็ติดตามดูกันอยู่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมากลุ่มเทคเป็นกลุ่มที่พาตลาดพุ่งลงมานะครับในส่วนของต่างประเทศนะครับนะแต่ในเรื่องของบ้านเราเองก็เป็นเรื่องตรงงบเหมือนกันนะครับนะเห็นเลยว่างบเนี่ยเช่นกลุ่มที่ออกมาชัดเจนอยู่คือกลุ่มของแบงก์เนี่ยออกมาแล้วนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็ผมว่าตามคาดนะมีบางแบงก์ที่ออกมาแล้วก็ไปต่ำกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะโดนขายไปนะครับนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะมีการเขย่าขายไปรอบนึงแล้วเหมือนกันแต่วันนี้เริ่มมีรีบาวด์แล้วนะครับนะก็เห็นแล้วว่าภาพของหุ้นกลุ่มแบงก์เองก็อาจจะตกกันไปในเรื่องของงบนะครับนะคราวนี้เราก็ต้องมาดูที่ตัวอื่นต่อว่าเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ก็คือไฮไลท์อยู่นะครับนะแล้วก็อย่างคือช่วงนี้กระแสคือเรื่องของต่างชาติคือทิศทางเงินนะครับนะเราเห็นทุกอย่างนะครับว่าเงินช่วงนี้มันยังดีมันไหลเข้ามาเนี่ยแล้วก็เขาเพิ่งขายมา2วันติดคือเมื่อวานกับวันก่อนนะครับแต่เขาสัดส่วนน้อยนะนะครับนะอันนี้ก็ลงตามดูนะว่าไอ้ตัวเงินยังอยู่ต่อหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันอยู่ต่อไหมนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าถ้ามองจากแนวโน้มที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาน่าจะอยู่ต่อนะยังอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ดูจากอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเงื่อนไขวันนี้บ้านเราเองผมว่ามันก็จะอาจจะเป็นจุดเซฟก็ได้นะครับนะเพราะบ้านเราเองยังถือว่ายังขึ้นไปเยอะถ้าเราเทียบคนอื่นนะครับนะงั้นจุดนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วก็บ้านเราเองช่วงนี้เป็นช่วงประกาศงบจบปุ๊บจะมีเรื่องต่อคือเรื่องของปันผลนะครับนะมันจะให้มันก็มีคือเข้ามาจังหวะนี้คุณซื้อหุ้นได้กำไรกำส่วนที่ไม่ต้องเกณฑ์แล้วก็อัดกินผลไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับนั้นก็เป็นตัวชูโรงของตลาดอยู่นะครับนะงั้นจะเห็นแล้ววันนี้ช่วงที่ตลาดขึ้นบ้านเราเนี่ยก็จะดูแข็งนะครับนะแล้วก็ดูจากกระแสวันนี้คือกลุ่มที่ลงไปเมื่อวานเนี่ยคือกลุ่มของแบงค์วันนี้กลุ่มของแบงค์เป็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับนะอันนี้ก็เลยมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้บุ๊มเนี่ยเซตน่าจะประคองตัวได้อยู่นะไม่น่าจะวิ่งลงไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
14: ครับเห็นบอกหลายๆคนตั้งข้อสังเกตในกลุ่มแบงค์นะครับคุณเจริญคือแบงค์กลางแบงค์เล็กนี่รู้สึกจะทำกำไรดีได้กว่าแบงค์ใหญ่ใช่ไหม
15: กำไรออกมาก็ดีกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ใส่ตัวออกมาเห็นกันแล้วนะครับเนี่ยแต่ผมว่าจริงแล้วกลุ่มแบงค์เนี่ยผมไม่ได้มองเป็นเลนที่ซีเรียสนะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวเลขกำไรเนี่ยโหจริงมันก็เยอะนะไม่ใช่ได้น้อยนะเลขกำไรเขาอะนะครับแต่พี่เดี๋ยวว่ามันที่กับที่กับก่อนหน้ามันหดตัวนั่นเองนะครับอะไรที่ออกมานะครับนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะจบกันไปนะฮะแล้วก็ถ้ามองในภาพรวมว่าเขาก็ยังคาดหวังต่อเพราะลืมอย่างว่าเรากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันต้องผ่านทางแบงก์มาอยู่แล้วนะครับนะสังเกตว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวกลุ่มแบงก์ด้วยในช่วงของลองเทอมต่างๆนะผมมองว่าหุ้นกลุ่มแบงก์เองจะเป็นหุ้นน่าสนใจอยู่ช่วงนี้นะครับ
14: ครับ แล้วสภาพตลาดแบบนี้ตลาดหุ้นของไทยนี่มีโอกาสเป็นที่พักพิงของบรรดานักลงทุนไหมครับคุณเดิน
15: ผมว่าที่จะมันแค่เป็นบ้านเราเองเนี่ยบ้านเราเทรดดิ้งในสั่งการเทรดดิ้งอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเข้าได้อยู่นะครับเพราะว่าบ้านเราจะเล่นล้อไปกับตามกระแสเม็ดเงินหรือว่าตามกระแสของมูลค่าการซื้อขายนะครับนะถ้าดูสูงขึ้นนี่เขาก็พร้อมที่จะเข้ามาอยู่แล้วนักลงทุนไทยนะครับนะส่วนต่างชาติช่วงนี้เองผมว่าก็ยังมีโอกาสอยู่นะเพราะว่าดูจากประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยถ้าตัวเลขเงินเฟ้อหรือค่าน้ำมันแรงต่างเนี่ยถ้ามันไม่พุ่งเงินแรงอะไรเนี่ยเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่รีบขึ้นนะครับนะไม่รีบขึ้นเงินก็ไม่น่าจะไหลเข้าไปในอเมริกานะน่าจะไหลออกมานะครับนะไอ้จุดนี้เองทำให้เรายังมีความหวังว่าเงินน่าจะไหลอยู่ในบ้านเราอยู่นะครับ
14: ครับผมขออีกหนึ่งคำถามนะครับทิศทางของการลงทุนในสัปดาห์หน้าคุณเจริญมองไว้ยังไงครับ
15: ถ้ามองในเรื่องของสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นบ้านเราช่วงนี้ยังดูโอเคอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าเราเห็นอยู่ช่วงหนึ่งเลยว่าช่วงนี้ก่อนหน้านี้มีแบงก์มีพลังงานที่ขึ้นมาเยอะๆติดต่อกันเนี่ยทำเทคนิคเขาเรียกว่าโอเวอร์บอทนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีภาพของการขายออกมาซึ่งมันก็ไปตามคาดหมายมันก็ย่อลงมานะฮะแต่เห็นอย่างเขาว่าพอย่อปุ๊บเนี่ยมันมีกลุ่มอื่นแทรกขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างที่ช่วงนี้จะเป็นพวกปิดโตมั่งหรือว่ารอบนี้อาจจะมีตัวกลุ่มของพวกเดลต้ามันที่แทรกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับนะก็ทำให้เห็นว่าหุ้นมันยังมีการเรียกว่าเซกเตอร์โรเทชันอยู่นะครับนะนั่นหมายความว่าเซ็ตจะไม่ค่อยตกลงไปคือจะพักบ้านแต่ก็จะมีตัวอื่นไปรองรับคือช่วยประคองตลาดแล้วก็เล่นกันต่อได้นะครับนะในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าช่วงนี้ก็ตามยังต้องดูอยู่คือหนึ่งตามงบตามเรื่องของตัวออกกลางตามเรื่องของต่างชาติว่าซื้อต่อหรือเปล่าอะไรต่างเนี่ยถ้าทุกอย่างยังเป็นเชิงบวกขึ้นกับตลาดพวกเนี่ยผมยังเชื่อหุ้นยังมีโอกาสขึ้นน่าจะกลับไปยืนหนึ่งหรือ1650อีกรอบหนึ่งนะครับ
14: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันสวยงามนะครับตัวเลข1600ของเรานี่น่าจะมีโอกาสเจริญยิ่งขึ้นไปเหมือนที่คุณเจริญเลยนะครับ
15: อย่าให้เป็นอย่างนั้น
14: นะคร
15: ับนะครับนะคือทุกที่จริงผมว่าวันนี้ตลาดเนี่ยต้องถามว่าเขาเริ่มมองกันตรงไหนเนี่ยเขาเริ่มไปมองกันที่แถว1700นะครับนะเพราะว่าตามทรงตลาดเนี่ยเพิ่งทำไฮมาแถว1657เนี่ยนะครับถือว่าเป็นไฮของปีนะครับเดี๋ยวเซ็ตทำไฮได้โอกาสไปต่อมันก็จะเปิดกว้างไปข้างบนนะครับ
14: โอ้โหอันนี้ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมรบกวนขอความรู้จากคุณเจริญอีกนะครับ
15: ครับผมครับ
14: ขอบคุณฮะสวัสดีครับ
15: ครับผม
14: ครับขอบคุณครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดครับก็อย่างที่ท่านมองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนในสัปดาห์หน้านะเราก็คงจะต้องได้เห็นนะฮะว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยปัจจัยอะไรที่เราจะต้องให้น้ำหนักให้ความสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะจะได้คุยกับคุณหมอนัทนะฮะคุณหมอธนัทสิริวรางกูรนะครับจากคลินิกกองทุนวันนี้ต้องตั้งคำถามคุณฟังนะผมผ่านปั๊มน้ำมันนะครับผมก็เห็นนะครับว่าอุ้ยราคาน้ำมันนี่ขยับเอารุนแรงเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับเดี๋ยวคุยกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอนัทครับ
16: ครับสวัสดีครับ
14: ครับวันนี
16: ้
14: มาแทนคุณบิวนะฮะแต่ว่าก็อยากจะรู้หลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับว่าในแง่ของกลุ่มพลังงานเนี่ยวันนี้น่าจะมีประเด็นร้อนๆที่จะได้แลกเปลี่ยนกันถูกต้องไหมครับหมอนันครับ
16: ใช่ครับผม
14: ครับผม
16: ใช่เลยครับ
14: ครับนี่ถ้าหากว่าเรามองในเซกเตอร์นี้ครับเราคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งในระยะสั้นกลางยาวแบบไหนครับหมอนันครับ
16: โอเคครับผมคิดว่าในเรื่องเซกเตอร์พลังงานเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นที่เรียกว่าสงสัยอีกแล้วเนาะว่ามันจะโตไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการมาของตัว AI นะครับก็ใช้ไฟในการนะประมวลผลเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็คือพูดง่ายนะ AI นะคุณยนต์นะกินไฟนะครับก
14: ็
16: เรียกว่าบริโภคไฟตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันกลับมาแต่ว่าไม่ได้กลับมาในรูปแบบพลังงานแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยพวกพลังงานน้ำมันหรือว่าพลังงานถ่านหินอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลังๆเองเนี่ยกลุ่มที่เป็นผู้พัฒนา AI เนี่ยก็โดนโลกนะทั้งใบนะต้องมองว่าเอ๊ะถ้าคุณใช้พลังงานเยอะขนาดนี้แล้วพลังงานยังมาจากพลังงานแบบซากฟอสซิลแล้วก็สร้างมลภาวะเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือหรือความที่จะเอาเข้าไปใช้เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ผลิตนะผู้ให้บริการด้าน AI เนี่ยควรที่จะใช้พลังงานเป็นพลังงานสะอาดนะครับเป็นพลังงานที่ทางเลือกหรือว่าเป็นพลังงานที่ทดแทนมาจากของเดิมๆเนี่ยแล้วก็ไม่ทิ้งนะครับมลภาวะให้กับโลกใบนี้ด้วยนะครับหลังๆเนี่ยเขาก็เลยไปคุยกันแม้กระทั่งนะเอาพลังงานแสงที่พลังงานลมแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนใต้พื้นที่พบของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็เอาขึ้นมาใช้ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเลยแล้วก็ผมคิดว่าอนาคตของเราเนี่ยนะครับพลังงานเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญเลยที่ทำใ เวลาเราลงทุนนะฮะเราลงทุนนะเราจะไม่ค่อยพูดถึงพลังงานน้ำมันหรือพลังงานกลุ่มเดิมๆอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นผมต้องเรียกว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เราควรไปโฟกัสนะแล้วระยะยาวผมคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเติบโตเพราะว่าด้วยเม็ดเงินตอนนี้ทุกคนทุ่มเข้าไปเรื่องของพลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ
14: สิ่งหนึ่งถ้าว่าเราสังเกตก็คือว่าในวันเวลาแบบนี้เรามีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการที่จะนำเอาพลังงานสะอาดที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเข้ามาทดแทนหรือว่ามาเป็นแหล่งพลังงานของโลกมากขึ้นใช่ไหมครับวันนั้นครับ
16: โอ้ตอนนี้ทุกคนนะฮะหาเขาเรียกว่าเป็น deep tech ไปกันนะผมเรียก deep tech นะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่สร้างพลังงานนะครับหรือว่าไปเจาะหาพลังงานใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยเรารองรับแบบพอสมควรเลยนะฮะมีโอ้มีรูปแบบมากมายหลายแบบมากๆนะครับ
14: ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มสำหรับนักลงทุนที่คงจะต้องโฟกัสแล้วต้องเรียนรู้มันมีอะไรที่มันเซ็กซี่ไหมครับมันมีอะไรที่ดูว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้จักกลุ่มพลังงานได้พิภพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถวางแผนในการลงทุนได้เป็นอย่างดีครับวันนั้นครับ
16: ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าที่เราบอกว่าเราจะไปใช้พลังงานใต้พิภพยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่าภาพเดิมก่อนแล้วกันนะพอพูดพลังงานใต้พิภพเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะนึกถึงพลังงานที่มันเรียกเป็น geothermal ที่อยู่ใต้ดินเรานะฮะก็คือใกล้ๆภูเขาไฟหรือเปล่
14: าน
16: ะต้องไปตามแหล่งพื้นภูเขาไฟน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มันอยู่ดีก็พุ่งปุ๊บขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะนึกภาพนั้นกันใช่ไหมครับพอเรานึกภาพแบบนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันสำคัญมากว่าเราก็ต้องไปหาน้ำพุร้อนสิเราก็ต้องไปหาภูเขาไฟที่มันยังปะทุอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตอนนี้ถ้าเราไปคุยกันเนี่ยเขาเรียก super typical depth นะครับในปี2026เนี่ยนะครับเขาเรียกเป็น deep geothermal เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับตอนนี้ทำลายข้อจำกัดครับเราพยายามขุดหาพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปที่มีน้ำพุร้อนหรือบุกเขาไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นบริษัทเล่าให้ฟังได้นะฮะ
14: ได้เลย
16: เป็นบริษัทสปินออฟที่มาจาก MIT นะครับทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยชื่อ Flavo Energy นะครับนำเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเป็นหัวพลังงานความร้อนสูงเป็นตัวไมโครเวฟนะครับแล้วก็เป็นหัวเจาะทางสเตนเนี่ยเจาะลึกลงไปในเปลือกโลกนะครับประมาณสัก20กิโลเมตรนะลึกมากนะฮะลึกมากนะครับแบบลึกหลายเท่าเลยนะฮะของภูเขาและบางภูเขายังสูงไปถึง20กิโลนะฮะเราจอดที่นั่นเนี่ยทะลุเลย20กิโลนะฮะก็เราจะไปเจอที่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ประเภทนึงครับเป็นน้ำที่มันถูกแรงดันเนี่ยมหาศาลเนี่ยอัดเข้ามานะฮะเกิดเป็นเรียกเป็นซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดนะคือเป็นเขาเป็นน้ำก็จริงนะครับแต่มีคุณสมบัติเป็นแก๊สได้ด้วยพร้อมๆกันนะครับเรื่องบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรจริงๆไม่ได้แปลกมากนะไอเรื่องนี้นะครับเราใช้เนี่ยเป็นสารสกัดอยู่แล้วสารสกัดพวกคาเฟอีนสารสกัดจากพวกกัญชานะครับแต่ว่าเราใช้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าถ้าเราเจาะไปในพื้นใต้พิภพเนี่ยส่วนจะเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำซึ่งไอ้น้ำเนี่ยนะครับข้อดีของมันคือมันความร้อนสูงมากนะครับแล้วก็มีสถานะเป็นแก๊สได้ด้วยคือมันค่อนข้างที่จะแทรกซึมนะครับหรือว่ามันถูกดูดขึ้นมาใช้ได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะครับก็เอามาทำเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปให้ก่อเกิดให้เกิดความร้อนแล้วก็หมุนการหันไอ้น้ำเหมือดหรือว่าพวกเทอร์ไบน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้พลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่าพลังงานของตัวนี้นะครับ deep geothermal เนี่ยมันสายไฟได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เสถียรนะครับเสถียรมากๆนะครับแบบ 99% เลยคือดีกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ว่าพลังงานที่พี่พบที่เราดูมันยากเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเขาทดลองทำเสร็จแล้วมันได้หยิบขึ้นมาใช้แล้วมันใช้ได้ดีจริงเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นภาพเนี้ยเยอะขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันสามารถจอดได้หมดนะครับ
14: เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือทางอเมริกาใช่ไหมครับที่เขาทำโรงไฟฟ้าจากความร้อนใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คงจะเป็นตัวต้นแบบได
16: ้ตอนนี้นะครับบิ๊กเทคนะครับอย่าง Google Meta Microsoft นะครับตอนนี้เขาทำแย่งกันเซ็นสัญญาซื้อขายไฟล่วงหน้าผ่านตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
14: ไวเลย
16: ไวมากครับ ไวมากตอนนี้ MIT บริษัทสปินออฟ MIT นี่คือแบบตอนนี้รวยแล้วนะครับก็คือเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับได้เงินทุนสมัครหนุนเป็นหลายพันล้านเหรียญแล้วตอนนี้นะครับ
14: งั้นนี่คือแนวโน้มที่น่าสนใจนะครับจับจ้องมองเอาไว้ว่าถ้าจะลงทุนในด้านพลังงานก็มีตัวเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ
16: แต่ว่าถ้าท่านไหน
14: ใช่ครับ
16: เ
14: ขาไม่เป็นไรครับผมรออยู่นะ
16: อ๋อจะบอกว่าถ้าท่านไหนเนี่ยที่สนใจเรื่องลงทุนการลงทุนในลักษณะของพลังงานสะอาดแบบนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนแล้วกันผมให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บจะเล่าถึงกองทุนให้ฟังว่าม
14: ี
16: นะถ้าใครอยากจะลงเนี่ยนะฮะมันก็จะมีของ iShare ที่ของ BlackRock นะครับ iShare Global Clean Energy ETF นะครับพวกเนี้ยเราก็สามารถไปลงทุนใน ETF กองทุนที่เป็นพลังงานสะอาดได้นะครับหรือกองทุนในไทยเนี่ยมันชื่อของบจ.วันมั้งผมจะไม่ผิดนะฮะหรือว่ากองทุนของอีกที่หนึ่งผมจำไม่ได้ของ KK ของกิตนาคินนะครับอีกที่หนึ่งนะสองกองเนี้ยนะจะลงทุนที่เป็น Clean Energy แบบชัดๆเลยนะครับก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับ
14: ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับในมุมมองหมอนัทคิดว่ามันจะเติบโตแบบมีนัยยะสำคัญได้ภายในสักกี่ปีครับ
16: โอเคอยากให้ผู้ฟังเวลาลงทุนกับกองทุนพลังงานเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงนะครับว่าการลงทุนวันนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นดอกผลแบบชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยราคาหุ้นอาจจะขึ้นไปตามข่าวตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าภาพยาวของการทำโรงไฟฟ้าการทำโรงเจาะขุดเจาะนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ต่างเนี่ยมันคือ big investment คือเงินก้อนทุนใหญ่มากลงไปปุ๊บนะครับสมมติลงทุนไปแล้ว 3,000 ล้านเหรียญนะครับกว่าจะคืนทุนเนี่ยผมว่ามีเวลาเป็น10ปีนะกว่าตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลานะครับแต่ว่าระยะยาวยังไงก็มาแน่ๆนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยคือการลงทุนตามธีมข้อดีของมันจริงๆครับคุณพี่ใหญ่ครับคือเราลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีข่าวอะไรขึ้นมาเรื่องนี้อีกอะนะครับระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีเรียกว่า growth ที่เกิดขึ้นจากราคาของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยถ้ามีข่าวดีๆเนี่ยก็อาจจะขึ้นมานะแต่ระยะยาวเนี่ยมันโตแน่นอนนะครับ
14: ครับอย่างน้อยที่สุดก็เห็นแล้วครับว่ามีลูกค้าแล้วนะฮะแล้วก็รายใหญ่ๆทั้งนั้นด้วยนะ
16: ฮะแบบเซ็นสัญญาจองกันล่วงหน้าเลยผมอ่านข่าวแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปไกลกันขนาดนี้แล้วนะครับ
14: ใช่ครับอันนี้น่าจับตามองนะครับแต่ว่าโลกของการลงทุนไม่เคยมีอะไรที่มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมฮะนอกเหนือจากพลังงานความร้อนต้านพิภพแล้วเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกแร่โอ๊ตแร่เอิร์ธเนี่ยครับวันนั้นฮะ
16: ครับ
14: หากันให้เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นยุทธศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับทางด้านความมั่นคงในด้านพลังงานและอื่นๆนะฮะ
16: ครับถูกต้องเลยครับซัพพลายเชนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคือซัพพลายเชนสำหรับตัว AI โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่สำคัญมากๆพวกแร่เอิร์ธต่างๆเนี่ยก็จะถูกนะครับนำมาขุดออกมาใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าโอ้โหทางจีนเองก็หวงเรื่องแร่เอิร์ธมากๆนะครับจริงๆแร่เอิร์ธเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับแต่ท่านอาจจะฟังแล้วแบบโอ้ยประเทศจีนประเทศใหญ่มันเลยมีแร่เอิร์ธเยอะจริงๆไม่ใช่นะครับทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีครับแต่ว่ามีปริมาณมากน้อยอาจจะไม่เท่ากันแต่ประเด็นสำคัญคือการสกัดมันออกมานะเพื่อเอาสารต่างๆไม่จะเป็นลิเธียมนะครับแมกนีเซียมรูบิเลียมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเอาขึ้นมาใช้เพื่อมาผลิตเรื่องของตัวที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญคราวนี้มันก็มีบางบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะมองหาทางเลือกแล้วกันนะเป็นแร่เอิร์ธทางเลือกที่มันอยู่ในสาขาอื่นนอกจากดินนะครับด้วยเหมือนกันแล้วก็เราก็ไปเจออันนึงผมไปอ่านเปเปอร์แล้วผมไปเจออันนึงเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้แร่เอิร์ธแบบไปขุดทั้งหมดแล้วมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรด้วยนะครับตอนนี้เราไปเจอนวัตกรรมนึงเรียกว่า dry mining นะครับคือเปลี่ยนพวกขยะเป็นพิษทั้งหลายเนี่ยนะให้เป็นแร่บนดินได้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นอันนึงที่มีความน่าสนใจแล้วตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มให้ความสนใจนะเข้ามาดูเรื่องของดีเทคตัวนี้แล้วก็เตรียมที่จะลองทำเป็นคอมเมอร์เชียลดูด้วยครับ
14: ครับผมอยากจะให้หมอนัทช่วยอธิบายให้หลายๆท่านนึกภาพออกนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าว่าเราพูดถึงแร่เอิร์ธอ่ะเราจะเห็นภาพเหมือนกับเป็นเหมืองขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะสกัดได้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนที่สำคัญมากๆเลยก็คือผลของการสกัดออกมาทางเจ้าของเหมืองเนี่ยเขาได้มูลค่าของแร่มหาศาล แต่ขณะเดียวกันเขาก็ทำลายสิ่งแวดล้อมที่มันต้องไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองอะไรพวกนี้ฮะเยอะมากทีเดียวใช่ไหมฮะ
16: ใช่ครับใช่ครับมีปัญหาตลอดนะครับคนที่ปลูกบ้านใกล้ๆกับโรงงานนี่คือโอ้ถ้าจะอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเอ๊ะแล้วหลักคิดนี้มันเป็นยังไงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราขุดแร่เอิร์ธเนี่ยก็ต้องใช้พื้นดินเนาะนะครับหลังๆเนี่ยเราจะขุดแร่เอิร์ธบนน้ำทะเลกันครับ บนน้ำทะเลกันครับแล้วโอ๊ยนี่มันเป็นยังไงล่ะนะฮะคือเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนนี้ครับว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่เขาเรียกว่าเขาอยู่ติดทะเลนะครับแต่ว่าทรัพยากรน้ำดื่มของเขาเนี่ยมันน้อยนะครับคือประเทศเขาไม่ได้มีแหล่งต้นน้ำมันเป็นป่าเขาเป็นเหมือนบ้านเราเนาะที่แบบโอ้มีป่าเยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขาต้องเอาน้ำทะเลเนี่ยนะครับดูดขึ้นมาแล้วมากลั่นมากรองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อก่อให้เกิดได้น้ำสะอาดเข้ามาใช้คราวนี้มันจะมีอีกส่วนนึงไอ้น้ำเกลือเข้มข้นเนี่ยนะครับเรียกว่าบรายเนี่ยนะครับมันเป็นความพิษเป็นสูงมากอะคือเกลือมันเข้มข้นเกินนะครับถ้าเราจะเอาไปทิ้งในชายฝั่งเนี่ยก็มันเกิดปัญหาด้วยเหมือนกันแล้วก็เขาต้องเอาไอ้บรายเนี่ยมาบำบัดนะทำนู่นทำนี่นะครับกว่าจะปล่อยลงทะเลได้เหมือนเดิมเนี่ยโอ้ก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างสูงแต่ว่าในปีนี้นะครับตอนนี้เขาเริ่มมีนะครับก็เขาเอาบรายตรงนี้นะฮะมาสกัดอีกทีนึงนะครับเขาเรียกเป็นนาโนฟิลเทอร์เรชันนะครับคือพวกเป็นไส้กรองขนาดเล็กมากๆแล้วก็ใช้กระบวนการแยกไฟฟ้าทางเคมีนะครับเป็นระดับนาโนนะฮะช่วยในการแยกโมเลกุลต่างๆออกมาแยกธาตุออกมาปรากฏว่ามันได้แร่ธาตุที่มันน่าสนใจมากคุณครับคุณวิชัยครับคือ1ได้ลิเธียมแมกนีเซียมได้อยู่แล้วนะครับได้รูบีเลียมด้วยนะครับอันนี้คือกลายเป็นเหมือนลิเธียมที่เราดูเหมือนจะหายากเนี่ยกลายเป็นอยู่ในพื้นทะเลเต็มไปหมดเลยนะครับก็กลายเป็นตอนนี้ลดต้นทุนเหมืองแร่ลง 50% เลยนะครับแค่เราไปเอาสารสกัดลิเธียมจากบรายของโรงงานในที่กันน้ำทะเลอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องเสียเวลาเจาะหน้าดินอะไรด้วยนะคือดูดคือเนี่ยเขาต้องมีไอ้นี่มีบรายทิ้งอยู่แล้วก็เอามาใช้เลยนะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วก็ทางฟิลเตอร์นะครับโดยใช้พวกฟิลเตอร์กรองออกมานะครับแล้วก็มาคัดแยกทางโมเลกุลทางไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับก็แล้วไม่ต้องรอ18เดือนในการทำเหมืองกว่าจะได้นะฮะก็คือพูดง่ายๆปีกว่าจะไปขุดเหมืองได้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับแล้วก็ได้แร่ที่บริสุทธิ์มากๆด้วยนะครับออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นกลายเป็นเหมือนจากคอสเซ็นเตอร์ของการที่จะต้องผลิตน้ำดื่มออกมาเนี่ยนะแล้วใช้ต้นทุนในการขจัดขยะทิ้งเนี่ยตอนนี้ฮะไอโรงงานน้ำกลั่นน้ำทะเลเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกลายเป็น profit center เฉยเลยนะฮะอันนี้เป็นโครงการที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะมามองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเทคสตาร์ทอัพจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับที่เริ่มทำเรื่องนี้ก็คือแยกนะครับแร่แร่เอิร์ธออกจากน้ำทะเลครับผม
14: เห็นบอกว่าในแง่ของการหาแร่เอิร์ธพวกนี้ในทะเลลึกเนี่ยนะครับทางประเทศญี่ปุ่นเองก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีใช่ไหมครับหมอนัท
16: โอ้ใช่เลยครับคืออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมว่าเป็นโครงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันล้อมด้วยน้ำทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขามีเขาเรียกว่านวัตกรรมเรื่องนี้จับมือกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยร่วมเหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าต่อไปญี่ปุ่นนะครับก็จะพลิกโฉมก็คืออาจจะเป็นผู้ขายแร่ลิเธียมเกรดแบตเตอรี่หรือผลิตแบตเตอรี่ขายรถไฟฟ้า EV เลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะอยากจะญี่ปุ่นที่จะเป็นผู้ตามในเรื่องของรถไฟฟ้า EV เนี่ยก็อาจจะเป็นซัพพลายเชนใหญ่อันนึงในเรื่องของการทำผลิตแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ
14: นะครับโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็น่าจะมองได้ว่ามันเป็นโอกาสของการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนวัตกรรมต่างๆเหล่านี
16: ้ใช่ครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงในมุมมองของการลงทุนเนี่ยนะครับการทำซีโร่ลิควิดดิชชาร์จเนี่ยก็คือการที่เราเอาลิเธียมเนี่ยมาจากน้ำทะเลแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรอะเป็นนวัตกรรมที่กองทุนทั่วโลกเนี่ยชอบมากๆนะครับมาบอกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะเพราะว่าหนึ่งมันตอบโจทย์ในเรื่องของ ESG นะครับ ESG เนี่ยสำคัญนะครับแล้วมันทำให้เม็ดเงินเนี่ยของกองทุนทั่วโลกที่บอกว่าฉันลงทุนใน ESG เพราะว่าประมาณ 3-4 ปีก่อนพอดีผมสอนเรื่อง ESG เนี่ยให้กับสมาคมหลักทรัพย์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เราก็ปูพื้นมาว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะทำ ESG นะเพื่ออะไรเพื่อให้กองทุนทั่วโลกเพราะกองทุนทั่วโลกเนี่ยจับมือกันว่า ถ้าบริษัทไหนมี ESG ที่ดีเนี่ยเขาจะเอาเม็ดเงินน่ะไปใส่อัดเข้าไปในหุ้นตัวนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็กลายเป็นตอบโจทย์กองทุนนะครับที่จะไปลงทุนเรื่องของพลังงานสะอาดนะฮะไม่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลแล้วก็ได้แบตเตอรี่นะฮะเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับผมว่าบริษัทที่ทำเรื่องนี้เงินจากกองทุนเนี่ยเข้าไปเยอะแน่นอนนะครับ
14: ครับนั่นแปลว่าเป็นทิศทางแนวโน้มที่ดีมากๆเลยกับการที่แต่ละคนแต่ละหน่วยงานพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของ ESG เรื่องของความยั่งยืนหลายอย่างแต่ว่าพอได้นวัตกรรมเห็นสตาร์ทอัพโดยเฉพาะพวกเทคสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยเขาเข้ามาพัฒนาตรงนี้มันก็จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปแล้วเรื่องของ Green Economy นะครับการลงทุนในธุรกิจสีเขียวต่างๆก็น่าจะมีความเปลี่ยนไปได้และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอันนี้มีส่วนมากไหมครับหมอนายครับ
16: มีส่วนมากๆเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทที่ทำเรื่องของกรีนนะครับเรื่องของESG ต่างๆเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็โดยเฉพาะนะครับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติจริงๆเนี่ยอันเนี้ยโอ้ได้รับความนิยมมากๆล่าสุดผมเคยดูที่แคนาดาเนี่ยก็มีทางออกกองทุน Timberland Fund ซึ่งเป็นการแบบหมุนเวียนธรรมชาติจากป่าไม้เนี่ยคือเขาตั้งกองทุนออกมาแล้วก็เข้าไปปลูกป่านะเป็นต้นสนต้นไม้เพิ่มนะครับแล้วก็ไปตัดออกมาขายนะซึ่งทำเป็นลูปเป็นแบบใช้เทคโนโลยีมาควบคุมในการปลูกด้วยอะไรด้วยกลายเป็นโหเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเนี่ยปีละ 12-15% แบบเกือบทุกปีเลยนะฮะก็ผมว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังมองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวทั้งหลายเนี่ยลงทุนแต่ว่าต้องเป็นธุรกิจที่มันมีความยั่งยืนด้วยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนพวกนี้นะจริงๆผมอยากเห็นสตาร์ทอัพในเมืองไทยเราทำแบบนี้เหมือนกันนะนะหรือภาพตามนะถ้าเรามีแล้วธุรกิจป่าไม้เราก็เป็นธุรกิจที่เรามีทรัพยากรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราใช้อย่างถูกต้องเนี่ยผมว่ามันสร้างเรียกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้อีกแง่มุมนึงเพราะว่าหลายๆท่านไม่ทราบนะครับว่าต้นไม้ในประเทศไทยเนี่ยคุณภาพติดท็อป3นะครับติดท็อป3นะฮะมันถึงมีการลอกตัดกันเยอะนะครับ
14: นั่นไงครับ
16: เนี่ยเป็นเรื่องจริงๆถ้าเราจัดการมันดีๆเนี่ยไม่ต้องลักลอบตัดเนี่ยแล้วเราสามารถทำให้มันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนาะแล้วมันตอบโจทย์คนทั่วโลกได้นะผมว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งทรัพยากรอันเดิมที่สำคัญมากๆเลยเหมือนกันครับ
14: เมืองไทยเรามีกองทุนลักษณะนี้บ้างแล้วหรือยังครับหมอนัท
16: ยังเลยฮะทำไมบ้านเราไม่มีกองทุนเหมือนทิมเบอร์แลนด์หรือว่าไอกองทุนที่มันลงทุนในที่เกี่ยวข้องกับอีโคซิสเต็มนะธรรมชาติแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับจะได้เหมือนกันครับ
14: จะได้เลยเพราะว่าตอนนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็เห็นนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญลานีญาทั้งหลายทั้งปวงมันทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยดังนั้นเนี่ยไอเดียที่เขาบอกว่าจะเอาเรื่องของสภาพอากาศต่างๆเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนมันเกิดขึ้นแนวคิดนี้ได้อย่างไรครับหมอนัทครับ
16: โอเคผมต้องเกิดเนี้ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยหลายปีนะครับแบบสมัยก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าโอ้น่าจะ20ปีที่แล้วนะครับคุณวิชัยครับสมัยผมเรียนปริญญาโทด้านการเงินอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาเอาดัชนีตัวนึงมาให้ผมดูนะครับบอกว่าเอ้ยเนี่ยบอกนักศึกษาในห้องเนี่ยบอกเนี่ยลองไปดูตัวนี้นะดัชนีตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกเป็น weather index คือดัชนีสภาพอากาศนะครับหลงก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมดัชนีสภาพอากาศเนี่ยมันถึงอยู่ในเรื่องของการลงทุนได้ด้วยนะครับจริงๆแนวคิดนี้มันเก่ามากแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องมีคนมาปัดฝุ่นมันนะครับก็คือหลักคิดเขาอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าอากาศดีนะครับเราจะเพาะปลูกข้าวโพดเพาะปลูกมันสำปะหลังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยที่อเมริกานะเขามองว่ามันเพาะปลูกได้แบบปกติเนาะแต่ว่าวันดีคืนดีนะฮะคุณวิชัยครับนึกภาพนะครับมีพายุเฮอริเคนเนี่ยเกิดขึ้นในรัฐอะไรอ่ะก็อาจจะเป็นแคนซัสซิตี้อย่างเงี้ยนะครับเฮอริเคนพัดผ่านไล่ข้าวโพดเราปื้ดโอ้หายหมดเลยนะฮะไม่ได้เงินสักบาทนึงต้องรอปีหน้าในการเพาะปลูกหรือว่ารอบแล้วรอบถัดไปในการเพาะปลูกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไปได้ไหมถ้าสภาพอากาศแย่เนี่ยนะครับเราจะทำประกันความเสี่ยงสภาพอากาศไว้นะครับหมายว่าถ้าสภาพอากาศแย่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้เงินจากสภาพอากาศถึงแม้เราจะขาดทุนไอ้ครอปที่เราพอปลูกไว้ก็ตามนะฮะหรือว่าอะไรที่เราพอปลูกไว้ก็ตามเนี่ยนะมันอาจจะหายไปแต่ว่าเราได้เงินจากค่าประกันตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักคิดว่าถึงมีดัชนีสภาพอากาศเกิดขึ้นแล้วก็คนก็จะไปลงทุนบนดัชนีสภาพอากาศถ้าอากาศแย่เขาได้ตังค์ถ้า ถ้าอากาศดีเขาก็เพาะปลูกเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเสียตังค์ในการป้องกันความเสี่ยงไว้ไปนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักคิดว่าทำยังไงดีเพื่อให้เขาได้กระแสเงินสดที่มันสม่ำเสมอมากที่สุดอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกษตรกรที่อเมริกาถึงรวย
17: เพราะว่า
16: เขาป้องกันความเสี่ยงไว้ครับถ้าอากาศไม่ดีเขาได้ตังค์ครับเขาได้เงินกลับไปหมุนนะ
17: พวกไอ้เรื่องของการบริการความเสี่ยงนี่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยผมว่ามันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับในความรู้สึกนะครับ
16: ใช่ครับ
17: ผลที่มันจะเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบรอบๆสำหรับทุกคนเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่ทำทางด้านการเกษตรซึ่งจะต้องอาศัยสภาพลมฟ้าอากาศหลายๆอย่างนี่นะครับตอนนั้น
16: ถูกครับจริงๆผมว่าประเทศไทยควรพัฒนาเรื่องของพวกนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเกษตรกรเนี่ยในช่วงที่น้ำแล้งหรือมีปัญหาสภาพอากาศเนี่ยอย่างน้อยๆเขาสามารถที่จะมีเงินเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องนี้มาพัฒนาเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าการพัฒนาของอเมริกาเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะฮะหลังๆเนี่ยแค่สภาพอากาศเปลี่ยนเนี่ยนะครับเขาจ่ายเงินเลยทันทีประกันจ่ายกันทั้งเลยทันทียังไม่ต้องถึงขนาดแบบจะรอจนครบจบรอบของการประกันนะครับปกติเขาจะมีรอบประกันหนังสือเขาจะออกเป็นสัญญา3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลยก็ว่าไปนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาติดตามเป็นแบบเรียลไทม์ฮะเป็นแบบเรียลไทม์เลยว่าถ้าสภาพอากาศเริ่มแย่ปุ๊บคนที่ทำเรื่องของประกันความเสี่ยงไว้ได้ตังก่อนเลยนะฮะมันไปถึงขนาดนั้นแล้วนี่เป็นแบบประกันแบบเรียลไทม์แล้วนะครับคราวนี้ครับเชิญเลยครับเชิญเลย
17: น่าสนใจครับผมอยากจะรบกวนช่วยขยายนิดนึงครับแปลว่าเขามีเทคโนโลยีที่พัฒนาสามารถที่จะดีเทคหรือว่าตรวจจับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ทันทีนาทีต่อนาทีแบบนั้นเลยนะครับ
16: ถูกต้องครับนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องรอเป็นสัญญา3เดือนแล้วดูเอ้ยโอเคไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวนี้ดัชนีต่างๆเนี่ยมันวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ได้มันมีสถานีดาวเทียมมันมีเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเซ็นเซอร์แบบราคาถูกติดไว้ตรงอะไรอะตรงพื้นที่ดินของเรานะดูความชื้นดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วมันเห็นบันทึกสภาพอากาศตลอดเวลาพอนึกภาพนะครับเหมือนเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าพื้นที่ดินเราเนี่ยหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยความชื้นลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความเร็วสมมติเฮอริเคนมันความเร็ว160กิโลเมตรรู้อยู่แล้วนะเปิดแอปรู้เลยนะเราส่งแอปข้อมูลแอปเนี้ยนะไปที่บริษัทที่เขารับประกันนะครับเรื่องดัชนีนะพวกนี้เนี่ยมันสามารถเคลมได้เลยนะฮะ อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าโอ้โหนี่เขาไปถึงแบบนาทีต่อนาทีแล้วนะครับประมาณนั้นเลยฮะครับ
17: นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นความแตกต่างของประเทศที่ใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ใช้แบบมีประสิทธิภาพด้วยมันก็ทำให้ป้องกันแก้ไขปัญหาจัดการหลายๆอย่างได้ค่อนข้างที่จะดีผลผลิตก็เลยราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในบ้านเราซึ่งก็เป็นประเทศเกษตรกรรมโดยตรงนะครับวันนั้นครับยังขาดในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะฮะ
16: ผมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจริงๆประเทศไทยเราเคยมีแนวคิดนะครับที่จะหาเรียกท็อปซอยแล้วก็เบสเวเทอร์ที่จะเพาะปลูกบางพืชบางประเภทเนี่ยต้องชอบอากาศแบบนี้ชอบพื้นดินแบบนี้นะครับพืชอีกประเภทนึงอาจจะชอบแบบพื้นแข็งๆหน่อยนะครับอากาศแบบฝนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนถ้าประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนมีสตาร์ทอัพที่พยายามจะเอาเซ็นเซอร์เหล่านี้ไปปักตามพื้นดินทั่วประเทศไทยแต่ว่ามันผมไม่รู้ว่าเขาหายไปหรือยังนะนะครับเพราะใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทำเสร็จเนี่ยเราจะมีGeometric Mapของประเทศไทยว่าพืชเนี่ยประเภทนี้ควรปลูกที่ตรงไหนพื้นดินที่ไหนที่ดีที่สุดกับพืชประเภทนี้อันนี้ผมว่าจริงๆถ้าประเทศไทยเราทำแบบนี้ได้เนี่ยไอ้เรื่องประกันความเสี่ยงเรื่องเมื่อสักครู่เนี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้ทำได้ไม่ยากเลยครับแต่ว่ามันต้องมีคนมาอินเวสต์เรื่องนี้ก่อนครับ
17: ใช่ครับเราได้ยินคำว่าเกษตรแม่นยำนะครับอยู่กันบ่อยๆนะแต่ว่าตัวอย่างของเกษตรแม่นยำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นแล้วขณะเดียวกันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือกำกับดูแลเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงศักยภาพมาว่าจะพัฒนาเกษตรไทยให้มันไฮเทคได้อย่างไรนะครับอันนี้ต้องจับตามองกันไปวันนี้ครับ3ประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานใต้พิภพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดแร่ยุทธศาสตร์จากน้ำกันทิ้งน้ำทะเลนะครับและแม้กระทั่งในส่วนของการประกันภัยสภาพอากาศตามดัชนีและพันธบัตรภัยธรรมชาตินี่นะครับทั้ง3ส่วนเหล่านี้นั้นในมุมของการลงทุนสำหรับคนที่ต้องการ อะไรใหม่ๆนะครับนักลงทุนที่เห็นอนาคตเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สัดส่วนหรือว่าแนวคิดในการลงทุนทั้ง3เรื่องเนี่ยบอนัทช่วยแนะนำหน่อยครับ
16: ได้ครับจริงๆทั้ง3ส่วนที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับมันเป็นเรียกเป็นธีมแล้วกันเนาะเป็นธีมในการลงทุนในภาพยาวๆของพอร์ตฟิลิโอของเรานะครับเราจะไม่ได้มาคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้เราจะลงอะไรดีเพื่อให้มันโกรธวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการลงทุนที่เป็นค่อนข้างระยะยาวนะครับแล้วก็ถามว่ามีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่เป็นตรงที่ว่ามันเจาะในกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มโดยเฉพาะนะครับนั่นคือเขาจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นธีมติกในการลงทุนนะครับกับอีกประเภทนึงก็คือไอ้เมื่อสักครู่เนี้ยไอ้กองทุนเพื่อการประกันความเสี่ยงเนี่ยเรียกว่าบอนด์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกข้างหลังมันจะมีบริษัทประกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ผมอาจจะย่อๆให้ฟังให้กับท่านผู้ฟังแล้วกันมันถือว่าเป็นตราสารทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะถือหนึ่งเลยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเจาะไปในธีมสองเราลงสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ทางเลือกอยู่ด้วยนะครับทั้งสองส่วนนี้เนี่ย เวลาผมลงทุนเนี่ยผมจะไม่ให้เกิน 15% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งสินทรัพย์ทางเลือกนะสินทรัพย์ทางเลือกเราอาจจะมีทองนะครับมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อาจจะมีเนี่ยครับแคดบอนนะครับหรือว่าไอกองทุนเพื่อประกันความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่ง 5% ในพอร์ตเนี่ยสมมติทอง5อสังหาริมทรัพย์สัก5แล้วก็อันนี้สัก5เนี่ยผมว่ากำลังดูดีนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆไว้เท่านี้ส่วนของธีมาติกเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะไว้อยู่สักประมาณสัก 15% ในพอร์ตโฟลิโอนะครับเพราะฉะนั้นถ้านั้นนักลงทุนสนใจเนี่ยผมคิดว่าอาจจะหาธีมที่เราชอบนะครับสักอันนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานใต้พิภพและพลังงานสะอาดต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราใช้เอามาผลิตลิเธียมแร่ธาตุที่มันมาใช้ผลิตพวกรถ EV ต่างๆเนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะสัก 5% ก็พอนะครับสมมตินะฮะผมอาจจะบอกว่าผมลงแบตเตอรี่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพวกทำมิเนอรัลไมนิ่งเนี่ยสัก 5% แล้วก็อาจจะหาธีมอื่นครับอย่างเช่นอาจจะเป็น AI ธีมนะครับหรือว่าจะเป็นสเปซนะครับสเปซเทคนะฮะที่ลงทุนในอวกาศอะไรเงี้ยเนี่ยก็แบ่งๆกันอย่าลงเยอะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเพราะว่าระยะยาวมันไฮโกรธอยู่แล้วด้วยความเติบโตค่อนข้างเร็วเนี่ยมันจะมาแบบเป็นไฮโกรธไม่จำเป็นต้องลงสินทรัพย์เสี่ยงสูงเยอะขนาดนั้นนะครับ
17: แบบนี้เป็น VI ได้ใช่ไหมครับ
16: ผมคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG เนี่ยถือว่าน่าสนใจลงเป็นแบบ VI ได้นะครับก็คือลงถึงยาวๆเนี่ยได้อยู่แต่ว่าระหว่างทางราคาอาจจะขึ้นๆลงๆตามข่าวนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะว่าแต่เราต้องตามข่าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสินทรัพย์พวกนี้มันเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพเนาะถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยมันไฮโกรธอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดเจ๊งขึ้นมาที่พูดตรงๆนะเกิดมีโอกาสเกิดเจอคู่แข่งหรือเงินสนับสนุนไม่พอเนี่ยเจ๊งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรากำหนดพอร์ตมันสั้นๆไอ้เล็กๆอยู่ในเป็นสัดส่วนเล็กๆเนี่ย 5% ผมคิดว่าไม่กระทบต่อพอร์ตรวมของเรามากนะครับ
17: เพราะฉะนั้นใครจะลงทุนใน3กลุ่มนี้หรือว่าอันใดก็ตามแต่โดยหลักการก็คือจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเราจะปรับสัดส่วนการลงทุนอะไรอย่างไรแล้วก็ทำต้องเข้าใจอย่างนี้พอคำว่าสตาร์ทอัพที่หมดนั้นพูดมาปุ๊บเนี่ยแต่หลายคนบอกว่ามันเจ๊งประมาณ90อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอีก 10% ที่เราลงถูกเราก็มีโอกาสที่จะรุ่งไปเลยทีเดียวนะฮะ
16: ครับถูกต้องครับก็แต่ผมคิดว่าด้วยคือต้องเล่าให้มาฟังอย่างนี้ครับว่ากลุ่มธุรกิจเนี่ยถ้ามันอยู่ในเทรนเนี่ยนะครับถึงแม้คุณจะเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยแต่มันอยู่ในตลาดที่มันกำลังโตเนี่ยยังไงธุรกิจคุณก็ต้องโตครับถูกไหมอันนี้เข้าใจภาพกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตตลาดไม่โตต่อให้คุณเป็นรายใหญ่เนี่ยยังไงก็ไม่โตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูกลุ่มธุรกิจเนี่ยอยากให้โฟกัสนะในธีมด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกำลังโตอ่ะต่อให้เป็นบริษัทเล็กอ่ะมันที่ยังไปได้นะความเสี่ยงจะลดลงไปเองนะครับท่านผู้ฟังเวลาเราดูสินทรัพย์พวกลงทุนพวกนี้ต้องดูเรื่องของ market cap หรือว่า market growth ด้วยไปพร้อมๆกันนะครับ
17: ครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นเทรนด์ที่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็คงจะได้ใช้บริการหรือว่ามีส่วนนะครับในการที่จะเป็นลูกค้าก็ดีเป็นนักลงทุนก็ดีเกี่ยวกับทั้ง3เรื่องนี้จริงไหมครับนะครับ
16: ถูกต้องเลยครับใช่เลยครับ
17: ครับผมคุยแต่ละครั้งได้นวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอน้องบิวมานั่งคุยบ้างเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้างั้นตามนี้เลยฮะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะรบกวนนะครับหมอนัทครับขอบคุณมากๆครับ
16: ครับ
18: ยินดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับครับผมท่านนายแพทย์ธนัทสิริวรังกูลจากคลินิกกองทุนนะครับคุณผู้ฟังฮะอย่างที่หมอนัทบอกนะครับว่าเราคงจะต้องศึกษากันเยอะๆแล้วทำความเข้าใจแต่นี่เป็น3ธีมที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนเรื่องอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจมีอะไรที่น่าติดตามบ้างพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพบกันใหม่นะครับในช่วงของรู้ใช้เข้าใจเงินสักครู่เดียวครับ
19: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรังกูล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด

0: 3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
5: กลับเข้ามาสู่รู้ใช้เข้าใจเงินนะครับวันนี้พฤหัสบดี23กรกฎาคม2569ครับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทำหน้าที่แทนคุณบิวชิติมาน1วันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับโดยเฉพาะท่านใดก็ตามแต่ที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนี่คือทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงต่าว7วัน4คืนนะครับที่รวมเรื่องดูงานธุรกิจนะครับแล้วก็ยังได้ชิม lobster เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษที่ลงตัวที่สุดครับไฮไลท์ของทริปนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบไปนะครับแต่เราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆด้วยครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนนะครับโอ้นี่เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกที่ส่งออกไปกว่า160ประเทศเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นนวัตกรรมแบบนี้ผมเชื่อว่าเราได้ประโยชน์มากมายทีเดียวครับเราจะพาไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์นะครับเพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษนะครับณเมืองชิงต่าวอีกด้วยนะโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนทีเดียวครับมาเติมความรู้นะครับเติมความฟินกินและเที่ยวนะครับจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นนะครับรับลมทะเลชิวๆที่ชายหาดหมายเลข3นะครับเดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึกสูงถึง81ชั้นและภูเขาซิ่วหยูซานนะครับชมวิวเมืองชิงต่าวแบบ360องศาเช็คอินนะครับแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาตะกวนนะครับหอผู้ว่าการเยอรมันชิงต่าวนะครับโบสถ์เซนต์ไมเคิลและก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจี้โม่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับที่เราจะได้ไปที่โรงเบียร์ชิงต่าวด้วยนะฮะไปเจอต้นตำรับระดับตำนานถึงที่นะครับก่อนกลับจะพาไปละลายซับให้จุใจที่ไปเหรียญพาซ่าเขาบอกว่าเป็นห้างสินค้าที่ใหญ่มากๆทีเดียวนะครับทริปคุ้มๆนะครับ7วัน4คืนนะครับได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆและไอเดียธุรกิจใหม่ๆออกเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับแต่ขอกระซิบดังๆครับรับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะฮะเพื่อให้ดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดครับตอนนี้ก็มีหลายท่านคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับคงต้องไวนิดหนึ่งครับท่านใดอยากจะได้รายละเอียดขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยครับที่ LINE @thinkingradio มีแอดด้วยนะครับเอหางบนวนะครับ @thinkingradio ครับทริปนี้เชิญชวนเลยครับเอาละครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆครับถ้าว่าวันนี้จะเริ่มออมแบบง่ายๆนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อน

0: ใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณนั้นคุ้มตั้งแต่เงินก้อนแรกนั่นก็คือเริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็รับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดี2ข่าวนี้อาจจะต้องแข่งกับเวลาหน่อยนะครับส่วนอื่นๆนี้ตอนแรกว่าจะสรุปข่าวเศรษฐกิจเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับและผมเชื่อว่าถ้าหากว่าพวกเราติดตามข่าวสารจะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนในการที่จะป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาและคว้าโอกาสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆติดตามทางคลื่นความคิดของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเราก็จะทำให้นั้นก้าวล้ำทันกับเรื่องราวของเศรษฐกิจการลงทุนและในทุกๆมิตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากทีเดียวครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นไม่ทบทวนฟ้องไอลอปมกล่าวหาเอี่ยวหัวสว.บอกมอบทนายแล้วในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าไอลอว่าจะไม่มีการทบทวนการยื่นฟ้องส่วนจะไปฟ้องเมื่อไหร่นั้นนายอนุทินระบุว่าได้มอบหมายให้ทนายความไปดำเนินการแล้วแต่จะเป็นในสัปดาห์นี้หรือไม่ตนไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าอะไรเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้มากที่สุดในการยื่นฟ้องนายอนุทินระบุว่าให้ไปถามทนายความด้านอธิบดีดีเอสไอชี้ไอลอแฉเก้านักการเมืองเอี่ยวหัวสว.เป็นข้อมูลเก่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอกล่าวถึงการตรวจสอบคดีหัวสว.หลังไอลอออกมาแฉข้อมูลเก้านักการเมืองเกี่ยวข้องว่าเคยให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อถามว่าเก้ารายชื่อเป็นข้อมูลใหม่หรือเก่าอธิบดีดีเอสไอบอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลเก่าก่อนจะขอตัวไปประชุมทางนี้จากท่าทีของอธิบดีดีเอสไอไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวโดยออกตัวตั้งแต่ถูกถามเรื่องนี้ว่าจะรีบไปประชุมกองปราบปรามเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจ่อแจ้งข้อหาเพิ่มอีกกว่า10คนเตรียมส่งสำนวนถึงปปช.ภายในเดือนนี้พันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารในคดีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเข้าให้ปากคำซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำทีโออาร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วเป็นรอบแรกเบื้องต้นขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตมากกว่า10คนยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันเตรียมสรุปรายละเอียดสำนวนส่งให้สำนักงานปปช.ภายในกรอบเวลา30วันหรือภายในเดือนนี้เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนที่อยู่ในอำนาจของปปช.นอกจากนี้มีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% สอบสวนประเด็นตรวจสอบเชิงลึกหลายประเด็นโดยเฉพาะข้อพิรุธสำคัญที่พบว่าการทุจริตเกิดขึ้นในขั้นตอนหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้นลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เสียงอะไรอ่ะ
9: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
8: ียปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
9: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
12: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
13: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
16: Modern Market ช่วง 2 Minute Market
17: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องสแตม
18: สวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
17: ค่ะมารายงานตัวนะคะพัชราพรชมกลิ่นกับ
18: ผมสแตมทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับ
17: ค่ะวันนี้โมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด FM 96.5 มีความพร้อมมากเลยเพราะเราสองคนอยู่ในห้องส่งเดียวกันปกติ
18: อยู่คนละที่
17: อยู่เมืองนอกอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็ลงพื้นที่จริงๆวันนี้ก็มีงานที่อยากจะไปลงพื้นที่เหมือนกันแต่เราก็มีผู้ประกอบการจะโทรมาในช่วง SME ต้องรอดนะคะพี่แตมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตของเราเนี่ยอัปเดตกันเรื่องราคาเงินราคาทองก็เดี๋ยวฟังรู้ใช้เข้าใจเงินกันไปแล้วนะคะและมาอัปเดตก็คือกิจกรรมพี่จะแตมวันที่1ที่2สิงหาคมนี้ของเราโซลเอาท์เต็มไปแล้ว
18: ต้องขอคุณ
17: ขอบคุณค่ะ
18: ขอบคุณมากๆนะครับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็คนที่พลาดไม่ได้มากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดตามกิจกรรมครั้งหน้าของ FM 96.5 ได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ของ FM 96.5 นะครับ
17: หลายท่านบอกว่าติดภารกิจวันหยุดยาวลาไปนู่นนี่นั่นถูกไหมฮะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่ โอ้โหน้องสแตมเราก็ไปทันสมัยเหมือนกันนะหยุดหัวท้ายแล้วก็หยุดกันแบบ10วันเลย เพราะนั้นคุณผู้ฟังหลายท่านก็เลยอาจจะไม่สะดวก1กับ2ต้องรอปีหน้าค่ะต้องขอบคุณมากเลยหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากมาให้สอนจับมือทำเพราะว่าเรามีสตาฟกันเกือบ10คนเลยนะคะคุณขาประกบกันให้รู้กันไปเลยว่าไม่ได้ไม่กลับบ้าน
18: คร
17: ับ วันที่1ที่2สิงหาคมนี้ใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราไม่บอกว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่เราทุ่มเทการถ่ายทอดการอบรมการทำเวิร์กช็อปแบบ เอาอกเอาใจยิ่งกว่าญาติละกันคุณผู้ฟังค่ะคุณอาจจะไปถามลูกหลานแล้วแบบเขาแบบโอ๊ยจุกจิกจู้จี้อะไรกับฉันแต่มากับเราค่ะคุณขาทีมของเราอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะถ่ายทอดเรื่องการอบรม AI ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งและมีกิจกรรมใหม่ล่าสุดเดือนกันยายนค่ะวันนี้ก็วันที่23แล้วนะคะน้องสแตมค่ะเราจะชวนไปชิงเต่ากันไปชิงเต่าทำไมไปเรียนรู้เขาเป็นเมืองชาวประมงจากเมืองชาวประมงไปสู่เมืองที่มีวัฒนธรรมมีวัดมีต้นแปะกล้วยอายุเกือบ 2,000 ปีรู้จักต้นแปะกล้วยไหมที่เรากินเม็ดแปะกล้วยกันน่ะนั่นแหละค่ะเขามีต้นแปะกล้วยเก่าเกือบ 2,000 ปีมีเมืองโบราณอายุมากกว่า 1,400 ปีนะเขามีหมู่บ้านชาวประมงที่เหมือนกับยุโรปอยู่บนเนินเกาะค่ะน้องสแตมค่ะ
18: ครับ
17: เราไม่ต้องไปถึงยุโรปเขามีวัฒนธรรมที่สมัยเยอรมนีมาบุกยึดจีนเนี่ยเขาถูกต่างชาติบุกยึดกันตามเมืองที่เลียบฝั่งทะเลค่ะน้องสแตมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและการตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มของคนเยอรมนีคือใครคืออะไรก็ต้องไปชิมกันนะ
18: ครับ
17: นี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งแต่ที่เราต้องรีบพาคุณผู้ฟังไปเพราะว่ามันมีข่าวว่าจีนเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุที่นี่เป็นที่แรกของจีนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่แรกของโลกก็ได้เพราะว่าพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุโดยตรงเลยค่ะอันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังโอ้โหคุณขาไม่ได้ไปกันง่ายๆนะคะทำเรื่องล่วงหน้าขออนุญาตแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าเข้าชมที่แพงมากเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้คุณดูฟรีแบบตามตลาดนัดนะเพราะนั้นตรงนี้มี ความพิเศษแน่นอนมีอีกหนึ่งความพิเศษค่ะน้องสแตมคุณผู้ฟังคนที่ชอบเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีเขาบอกว่ามีโรงงานอยู่เมืองไทยเนี่ยแหละไฮเซนไฮเออร์ไฮเซนไฮเออร์ไฮเซนตอนนี้เขาเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกส่งออก160ประเทศ เราจะพาคุณผู้ฟังเข้าไปลุยในโรงงานไปดูนวัตกรรมเขาให้ว้าวกันไปเลยค่ะนี่คือความพิเศษของ 96.5 คลื่นความคิดนะคะน้องสแตมค่ะ
18: ครับ
17: พาไปดูโรงงานไฮเซนซึ่งมีนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก ตอนนี้เขาเรียกว่าพี่จีนของเราทำไมถึงใช้เมืองนี้เป็นศูนย์โรงงานใหญ่ของไฮเซนนะทั้งที่เป็นเมืองประมงเล็กๆนะคะได้ดู2โรงงานแล้วก็ได้ดูโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของชาวเยอรมนีด้วยอันนี้มีชิมด้วยแล้วก็มีความว้าวในนวัตกรรมขึ้นหอคอยสูง81ชั้นคนไทยมากรุงเทพก็ต้องไปขึ้นตึกอะไรคะน้องแตม
18: ตึกใบหยกหรือว่าตึกมหานคร
17: เหมือนกันค่ะเราไปชิงเต่านี้เราก็จะไปขึ้นตึกไฮเทียนที่จะสูงสุดขนาดนั้นกับ ไปกราบพระบนยอดเขาสูงของเมืองชิงเต่าด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้บรรยากาศขึ้นตึกสูงแบบเทคโนโลยีชั้นสูงกับขึ้นไปกราบพระชมวิวบนยอดเขาแบบธรรมชาติแล้วก็เมืองโบราณถนนโบราณขนมท้องถิ่นอาหารซีฟู้ดคุณผู้ฟังจะได้ lobster คนละหนึ่งตัวไปเลยค่ะหอยเขาเรียกว่าอาหารซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อของจีนมันจะมีอะไรอ่ะหอยเป๋าฮื้อมีกุ้ง lobster มีซีฟู้ดปลาปลาหมึกอะไรพวกนี้นะคะคุณจะได้รับบริการแบบ full option ทุกมื้อถ้าใครบอกเบื่อหมูเห็ดเป็ดไก่มีไหมมีค่ะเพราะว่าเราเสิร์ฟแบบ ทั้งโต๊ะจีนและบุฟเฟ่ต์แล้วก็ที่บริการพ่อแม่พี่น้องแบบ VIP ก็คือเข้า fast trackตอนออกจากสุวรรณภูมินะคะเราบินกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องไปเสียเวลารอก็เข้า Fast Track เลยแล้วก็เรามีหมอนแจกให้นอนบนเครื่องบินด้วย
18: ครับ
17: เราอำนวยความสะดวกนะน้องสแตมเคยเดินทางแล้วแบบอาจจะง่วงถูกไหมเราก็อาจจะหลับดอกแดกๆเรามีหมอนรองคอให้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหลายสิ่งพิเศษมีของที่ระลึกสั่งทำพิเศษมอบให้แฟนๆที่ไปกับทริปเราและที่สำคัญค่ะเป็นครั้งแรกที่2 ดีเจหนุ่มของคลื่นความคิดจะไปเซอร์วิสไม่ใช่น้องสแตมป์
18: ไม่ได้ผมแอบยิ้มแล้วนะเอ้ยผมหรือเปล่า
17: เอาไม่ใช่นะเป็นดีเจหนุ่มของ
18: พิเศษกว่านั้น
17: มีเด็ดกว่านั้น
18: ครับ
17: คือคุณวิชัยวรธานีวงแห่ง CEO Vision Plus ของเราค่ะคุณวิชัยนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่คลุกคลีกับสภาธุรกิจไทยจีนกับคุณวิกรมมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็ อีกหนึ่งหนุ่มของเราอาจารย์ชานเดชบัวหันค่ะถ้าไปวัดไปเมืองโบราณนี่ต้องให้อาจารย์ชานเดช
18: ครับ
17: อย่างพี่สแตมป์เนี่ยเดี๋ยวเรารอทริปที่จะดูแลคุณผู้ฟังกันในปลายปีนี
18: ้
17: เราจะมีทริปที่พาคุณผู้ฟังมาสัมผัสวิถีธรรมชาติวิถีเรื่องราววัฒนธรรมอีกแน่นอนแต่ชิงเต่านี้เดินทางวันที่20คืน20กันยายนนะคะกลับ26กันยายนค่ะคุณผู้ฟังค่ะสอบถามมาได้ที่ LINE @thinkingradio คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันซื้อตั๋วไปเที่ยวเมืองจีนก็ได้ใช่ไหมแต่ไปกับใครและได้คอนเน็กชันแบบไหนคุ้มค่ามากๆค่ะเฉพาะในกลุ่มทัวร์ของเรา30กลุ่มนี้ทางทัวร์ก็จะดูแลอย่างดีและเราก็จะมีคอนเนคชันที่จะไปเจอนักธุรกิจท้องถิ่นไปเจอผู้ประกอบการที่ชิงเต่าแล้วก็รอบๆชิงเต่าจะได้ไปเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่แล้วก็ท่านกงสุลพาณิชย์ด้วยอันนี้เราให้สิทธิ์พิเศษเฉพาะแฟนคลับผู้ประกอบการที่สนใจจะไปดูงานศึกษากับเราแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศพิเศษกับผู้ประกอบการดินเนอร์ทอล์กนะคะนี่แล้วก็มีหนุ่มหล่อดูแลบริการทัวร์อย่างใกล้ชิดค่ะอ่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะพี่สแตมอัปเดตฟุตบอลโลกได้ข่าวว่าผู้ชนะนี่ทำเอาดีใจน้ำตาไหลกันไปทั่วโลก
18: ครับผมก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกปี2026ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องเจอกันใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าเลยนะครับแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับก็คือทีมชาติสเปนนะครับผมครับก็ดีใจกับแฟนๆบอลสเปนด้วยนะครับก็ได้แชมป์สมัยที่2นะครับของเจ้าตัวซึ่งนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเขาเจอพบกับอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีก่อนนะครับต้องบอกว่าสเปนเองเนี่ยเล่นและโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับมีโอกาสยิงมากมายนะครับแตกต่างกับแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินานะครับใน90นาทีแรกเนี่ยไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงดีเทลถึงนัดชิงชนะเลิศ นะครับเราย้อนกลับไปดูนัดชิงที่3ก่อนนะครับก็คือระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผม
17: 2มหาอำนาจที่เคยมาล่าอาณานิคมเรา
18: ใช่ ครับผมก็ต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยก็เก็บชัยชนะไปได้6ประตูต่อ4นะครับต้องบอกว่ายิงไปถึง10ประตูด้วยกันเลยนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยในถ้วยนี้ก็เหมือนกับจะไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแนวรุกตัวเก่งอย่างคีแลน เอ็มบัปเป้นะครับก็ทำได้ถึง2ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ในนัดนี้นะครับทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยได้เป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ครับยิงไปถึง10ประตูนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็เป็นเรียลเนลเมสซี่นะครับตำนานฟุตบอลโลกครั้งนี
17: ้เมสซี่
18: ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นตำนานโลกหนังฟุตบอลเลยนะครับยิงไปถึง8ประตูนะครับ
17: แต่นัดชิงเนี่ยแล้วแขวนสตาร์ทเลย
18: เขายังไม่ได้ประกาศเป็น
17: ทาง
18: การ
17: ยังไม่ประกาศทางการ
18: ในนามทีมชาตินะครับแต่ในนามสโมสรเนี่ยคงยังไม่ได้แขวนสตาร์ทนะครับแต่ในนัดชิงเมสซี่ต่อให้ยิงมาแล้ว8ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้แต่นัดนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็แพ้สเปนไป1ประตูต่อ0ครับสเปนก็คว้าแชมป์ไปได้ไปครองได้นะครับซึ่งสถิติโลกครับสเปนเนี่ยสร้างสถิติไร้พ่ายนานที่สุดนะครับหลังได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2026นี้นะครับทีมชาติสเปนเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการลูกหนังโลกอีกครั้งนะครับหลังผงาดคว้าแชมป์ได้ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาอย่างที่ผมเรียนไป1ประตูต่อ0นะครับยิงในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับพี่เก่งจากประตูของเฟอร์รานตอเรสในนาทีที่116ครับอีก4นาทีเท่านั้นนะครับก็จะหมดเวลาและต้องไปดวลจุดโทษแล้วแต่เป็นเฟอร์รานตอเรสนะครับที่ทำประตูให้สเปนชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับทำให้สเปนเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ต่อจากปีย้อนไปปี2010นะครับที่แอฟริกาใต้นะครับด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับเสียแค่1ประตูตลอด8นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับชนะเบลเยียม 2-1 นะครับเสียประตูจาก เสียประตูให้เบลเยียมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เสียประตูอีกเลยนะครับเก็บคลีนชีทได้ถึง7เกมด้วยกันนอกจากนี้นะครับสเปนยังเพิ่มสติไร้พ่ายในเกมทีมชาติเป็นนัดที่38ติดต่อกันแล้วนะครับนับตั้งแต่ปี2024จนถึงปัจจุบันครับถือเป็นสถิติใหม่ของโลกเลยนะครับแทนที่ทีมชาติอิตาลีที่เคยทำไว้37นัดนะครับในปี2018ถึง2021นะครับครั้งล่าสุดนี้สเปนพบกับความปลาชัยนี่ต้องย้อนไปเมื่อปี2024เดือนมีนานะครับซึ่งแพ้ให้กับโคลอมเบียศูนย์ประตูต่อ1นะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับผมก็สถิติที่ไร้พ่ายยาวนานที่สุดอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเป็นสเปน38นัดครับอันดับ2เป็นอิตาลี37นัดและอันดับ3เป็นอาร์เจนตินา36นัดครับพี่เก่งก็สิ้นสุดฟุตบอลโลกปี2026ครั้งนี้ครับจบลงด้วยทีมชาติกระทิงดุทีมชาติสเปนนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในที่สุดครับพี่เก่ง
17: แล้วก็บรรดาสาวๆหลายคนก็ยังไปโหวตขวัญใจนักบอลของเรา ใครได้เป็นแบบแมนออฟเดอะแมตช์ที่แบบหล่อที่สุดเท่ที่สุดมีไหมน้องสแตม
18: หล่อที่สุดใช่ไหมพี่เก่ง
17: ในสายตาพี่ป๊อปเขาโหวตให้คุณจูด
18: จูดด้วยแห่งใช่ไหมครับก็เป็นกองกลางตัวรุกนะครับของทีมชาติอังกฤษก็ต้องบอกว่าสาวไทยชอบนะสำหรับจูดเบอร์ริงแฮมนะครับ
17: แต่แมนออฟเดอะแมตช์นี่ยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวไปติดตามกันคุณผู้ฟังโหวตใครเชียร์ใครว่าเท่ที่สุดคือบางทีเนี่ยคนเท่อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดเตะทำยอดไม่สูงสุดนะคะแต่ดูดี
18: จริงๆมันมีรางวัลออกมาแล้วนะครับพี่
17: อันนั้นเป็นบุคคลแห่ง
18: ในทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมของทัวร์นาเมนต์นะครับก็เป็นลูกบอลทองคำนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็คือโรดี้นะครับจากทีมชาติสเปนครับแล้วก็รองเท้าทองคำก็คือดาวซัมโบสูงสุดนะครับก็เป็นคียานเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสนะครับที่ยิงไปถึง10ประตูถุงมือทองคำก็คือผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับก็ได้แก่อูไนซิมอนนะครับของทีมชาติสเปนเพราะว่าเก็บคลีนชีทได้ถึง7นัดด้วยกันนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับดาวรุ่งก็คืออายุน้อยที่สุดอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็ได้แก่เปาคูบาซี่นะครับผมจากทีมชาติสเปนเหมือนกันนะครับแล้วก็ FIFA Fair Play นะครับมอบให้กับทีมที่เล่นได้อย่างขาวสะอาดที่สุดและมีสถิติใบเหลืองและใบแดงน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็น
17: ทีมอะไรเอ่ย
18: เดี๋ยวผม
17: คนกันทีมขาวสะอาดที่สุดมันหายากขนาดนั้น
18: เพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้รับใบเหลืองเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีกฎออกมาเนาะแค่ปิดปากป้องปากเนี่ยโดนใบแดงเลยนะพี่เก่ง
17: อ้าวทำไมอ่ะ
18: เพราะว่ามัน
17: เหมือนด่า
18: ใช่ใช่เพราะว่าปกติแล้วนักเตะเขาจะชอบปิดปากแล้วก็อาจจะแบบสะบัดใส่กันอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ได้เลย
17: จับได้ว่าด่าอะไรใช่ไหม
18: ใช่แอบพูดอะไรเงี้ยไม่ได้เลยครับ
17: มันดูแบบยามเหยียดและหยาบคายด้วยเนาะบางทีมันคำหยาบใช่ไหมปิดปากกันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวต้องไปดูนะคะคุณผู้ฟังที่ทักเข้ามาทาง Facebook ทาง LINE แอดทาง YouTube ก็เสนอข้อมูลกันมาได้ว่าใครเป็นขวัญใจของคุณในแมตช์นี้แล้วก็ช่วง SME ต้องรอดของเราก็อยู่ในช่วงหน้าน้องสแตมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
18: พอดีผมเสิร์ชหาให้แล้วครับทีมที่คว้า FIFA Fair Play นะครับก็ได้แก่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับผม
17: yeah.
18: เล่นแบบ
17: ขาวสะอาด
18: ใช่
17: มารยาทดี
18: มารยาทดี
17: เนเธอร์แลนด์นี่ก็ขวัญใจสาวๆหลายคนเหมือนกัน
18: ครับ
17: มาสุดท้ายช่วงคำคมของนักบอลมีไหมน้องแ
18: ตมคำคมเหรอพี่เก่ง
17: ในฐานะที่น้องแตมทำคำคมมาเป็นแบบหลายคนเนี่ยนะฮะเขาอาจจะพูดให้กำลังใจเรื่องธุรกิจแต่ในแง่ของการกีฬาเนี่ยพี่เก่งเชื่อว่าการกีฬาเองมันก็ต้องมีคำที่แบบให้กำลังใจตัวเองเวลาพ่ายแพ้เหมือนกันใช่ไหม เดี๋ยวอาจจะมีคำคมในคลื่นความคิดของ Facebook กับ YouTube ไปติดตามที่น้องจะแตมได้นะคะตอนนี
18: ้แต่ว่าถ้าพูดเร็วๆตอนนี้ก็จะมีนักเตะที่เขามีน้ำใจนักกีฬาหลังจบเกมต่อให้เขาจะแพ้หรือชนะเนี่ยเขาก็จะนำความผิดพลาดครั้งนั้นเนี่ยไปพัฒนาตัวเองปรับทีมตัวเองให้เล่นได้ดีขึ้นในครั้งหน้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะชมนักเตะทีมตรงข้ามนะครับแล้วก็อวยพรให้เขาเนี่ยไปถึงฝั่งฝันเหมือนกันนะครับเพราะว่าระดับชาติระดับโลกขนาดนี้นักเตะก็มีเขาเรียกว่า เล่นอย่างมีน้ำใจอยู่แล้วครับพี่เก่งแต่ผมจะไปหาให้แล้วก็จะมาทำลงโพสต์ให้แฟนๆของ Thinking Radio ดูทาง Facebook หรือว่าทางออนไลน์ต่างๆนะครับ
17: คำคมจากทุกวงการแล้วก็เป็นแบบบิ๊กๆที่ทุกคนฟังแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยคำคมไม่กี่คำเท่านั้นนะฮะ
18: ใช่ไหมใช่ครับถูกต้อง
17: มาถึงในช่วงนี้ค่ะช่วงเปิดตลาดทอง2นาทีของ Modern Market 2 Minute เรานะคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังอยู่ในสายแล้วค่ะคุณป้าเจี๊ยบสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะพี่แกง
17: ค่ะตอนนี้อยู่กับน้องสแตมป์ด้วยเนี่ยป้าเจี๊ยบมีอะไรมาแนะนำขายของคะ
19: สวัสดีค่ะพี่สแตม
18: ป์แล้วนี่ yeah.
19: เชิญค่ะเราจะได้อายุน้อย
17: ค่ะ
19: ก็จริงๆมีประชาสัมพันธ์นิดนึงก็จะมีงานที่อะไรนะงานของถนนคนเดินของกทม50เขตก็จะมีวันพรุ่งนี้นะคะแต่ภูเขาทองวัดลาดนัดดาก็ไปชวนเชิญชิมช็อปเป็นงานใหญ่นะคะมาทั้ง50เขตเป็นร้อยๆร้านเลยนะคะก็ฝากสินค้าโอท็อปแล้วก็ของวิสาหกิจชุมชนด้วย
17: ค่ะ
19: เองทำเองสนับสนุนกันแล้วก็มีอะไรนะคนละครึ่ง 60-40 ค
17: ่ะใครยังไม่หมดนะคะ 60-40 เดือนนี้ไปจ่ายกันได
18: ้
17: ที่งานนี้เลย
19: ไปแวะหาครูเจี๊ยบป้าเจี๊ยบที่บูธที่14-15
17: ก็จะป้าเจี๊ยบครูเจี๊ยบทำอะไรคะ
19: วันนี้คือ
17: ออกบูธอะไรเอ่ย
19: งานพระเมรุมาตรไปสัมภาษณ์เรื่องที่เคยเป็นจิตอาสางานพระเมรุมาตรแล้วก็เรารับนโยบายนะคะนี้ที่มาช่วยชุมชนก็คือจะมีผลงานเกี่ยวกับปิดทับที่เป็นสร้อยคอหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ไปชมไปแวะทักทายกันได้หรือถ้าอยากเรียนสาธิตอะไรก็บอกมานะคะ
17: คือป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นทั้ง2 อย่างป้าเจี๊ยบค่ะป้าเจี๊ยบนี่คือทั้งสอนอาชีพให้ด้วยแล้วก็ทำให้ชุมชนสร้างรายได้แล้วก็มาออกบูธขายช่วยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
19: ใช่ค่ะแล้วก็จะสอนให้เป็นมาตรฐานนะ คือสามารถเอาไปทำกินได
17: ้
19: คือเราไม่ใช่คือด้วยความที่เราเป็นครูแล้วเราเป็นที่ปรึกษามาก่อน เราจะไม่ได้สอนแค่ว่าพวกง่ายตัดแตะหรือคุณจะตัดแตะอย่างเช่นจะสอนทำกระดาษทิชชู่เป็นดอกมะลิเราก็จะสอนตั้งแต่คุณจับกระดาษทิชชู
17: ่
19: สอนให้คุณรู้แต่ถ้าคุณทำไม่ไหวมันก็จะมีเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีดอกมะลิกระดาษทิชชู่นะคะ
17: สำเร็จรูป
19: ขายเราก็จะสอนวิธีการทำพวงมาลัยแล้วก็ตัวเจี๊ยบเพิ่งส่งงานเป็นเราทำว่ามาลัยเจ้าฟ้าก็คือทำด้วยสีดำแล้วก็ตัดผงทองเพื่อจะเหมือนกับถวายในงานอ
17: ัน
19: นี้เราเกิดจากความเศร้าเสียใจที่หลายพระองค์เนา
17: ะ
19: ก็จะเป็นงานที่เป็นต้องบอกว่าเป็นงานพิเศษที่ไม่ได้มีวางขายตามท้องตลาดต้องเป็นพรีออเดอร์แต่ว่าจะเอาผลงานไปโชว์ให้ดูแล้วสามารถสอนได้นะคะประมาณนั้นหรืออยากจะทำตังหูทำอะไรไปแวะหาที่ร้านแล้วบอกว่ามาจาก
17: 96.5
19: ใช่มาจากพี่เก่ง
17: ค่ะ
19: ถ้ามาจากพี่เก่งจะสอนให้ฟรีจ่ายค่าอุปกรณ์เล็กน้อย
17: ค่ะไปหาป้าเจี๊ยบที่บูธ14-15นะคะของดี50เขตป้าเจี๊ยบอยู่ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะมีงานตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคม
19: ค่ะเพราะวันที่1จะต้องไปเป็นที่ปรึกษาให้งานเครื่องเขินที่เชียงใหม่จะต้องงานที่ปรึกษาด้วย
17: เห็นไหมเดี๋ยวไปที่เชียงใหม่มีงานดีๆอะไรก็โทรมาในช่วงตลาดนัดนาทีทอง2นาทีของเราได้นะคะ
19: เรื่องหนึ่งจากผู้สนใจเกี่ยวกับที่ดินจะเป็นแปลงเล็กต
17: ั้
19: งแต่ร้อยตารางวาถึง1ไร
17: ่
19: จะแบ่งขายทำเกษตรเพราะว่าจะเดินตามรอยพ่อนะคะจะทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ส่วนหนึ่งจากการทำเกษตรอินทรีย์เรามีแมลงทับเป็นของตัวเองคือเขาบินมาธรรมชาติจะใช้ปีกแมลงทับที่ตายธรรมชาตินะคะที่เอามาทำงานในโครงการ
17: เครื่องประดับ
19: เซรามิกด้วย
17: โอ้โห
19: ที่ดินอันนี้เป็นที่ดินชื่อเจี๊ยบนะคะ
17: ค่ะที่ดินของพี่เจี๊ยบเองอยู่แถวไหนครับพี่เจี๊ยบ
19: บางเลน
17: อยู่ที่ไหนคะ
19: อยู่บางเลนจะมีพอดีแปลงนึงอ่ะจะขายแปลงบ้านและที่ดิน
17: ค่ะ
19: แปลงนึงแล้วก็เป็นแปลงเกษตรมีตั้งแต่100ตารางวาถึง7ไร่
17: อือ
19: นะคะจะบอกว่าราคาพิเศษถามว่าเหตุผลว่าถ้าพี่เก่งบอกขายทำไมหนึ่งล้านหลานไม่ไปทำสองมีคนในครอบครัวป่วยนะคะแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งจากการขายอสังหาริมทรัพย
17: ์
19: เป็นความตั้งใจเดิมก็คือจะทูลเกล้าถวายเงินส่วนหนึ่งให้เป็นตามพระราชอัธยาศัยอันนั้นคือเจตนาของเรา
17: ค่ะ
19: ด้วยความตั้งใจแล้วก็ติดต่อมาที่0918782516ติดต่อป้าเจี๊ยบผ่านพี่เก่งได้นะคะ
17: 0918782516 2516ป้าเจี๊ยบนะคะทั้งเรื่องที่ดินแล้วก็ไปงานออกบูธ
19: เองเพราะว่าไม่ได้ผ่าน
17: ในหน้าใดๆ
19: คนกลางใช่เป็นที่ดินส่วนตัวที่เราเอามาทำเกษตรพอเพียงแล้วก็ทำนาได้3รอบแล้วก็ติดสวนเมลอนจะบอกว่าอนาคตคือมีสนามบินที่นครชัยศรีที่ดินอยู่นครปฐมนะคะไม่ไกล
17: ได้ค่ะ
19: บางคนออกไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฝากติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะไว้ไลฟ์สดการทำงานหัตถกรรมก
17: ็
19: ฝากติดตามครูเจี๊ยบสร้างอาชีพได้เลย
17: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
19: ขอบคุณนะคะพี่เจงขอบคุณคุณน้องแสตมขอบคุณ
17: ค่ะขอบคุณค่ะป้าเจี๊ยบสร้างอาชีพของเรานะคะมาในช่วงนาทีทอง2นาทีพี่แสตมมีอย่างนี้ทุกวันพฤหัสนะเราก็โทรกันเข้ามาได้มีรายละเอียดของกิจกรรมน่าไปทำติ้งทูโกนะน้องสแตมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ของดี50เขตอยู่ที่ป้อมพระมหาการป้อมมหาการที่เราวางแผนว่าจะไปพรุ่งนี้กัน
18: ใช่ครับ
17: แหมแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้องสแตมไม่อยู่พี่เก่งไปติ้งทูโกแทนนะคะเขาบอกว่ามีทำหมันฝังไมโครชิปหมาแมวฟรีแต่ต้องจองล่วงหน้าวันศุกร์นี้อาจจะไม่ทันพอไปแล้วคุณก็อาจจะไปจองให้น้องหมาน้องแมว
18: ใช่ครับ
17: น้องสแตมเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไหม
18: มีเลี้ยงครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านต่างจังหวัด
17: อยู่ที่สมุทรสงคราม
18: ใช่ครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่
17: ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ย
18: ชื่อน้องกะทิครับก็มีคนให้มาใช่ครับ
17: เจ้าของร้านกะทิที่เกาะช้างไม่ต้องตกใจ
18: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
17: อ
18: ัน
17: น
18: ี้
17: เป็นการ
18: คือที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าน้องเป็นหมาพันธุ์ไทยนะครับแต่ว่าตัวสีขาวนวลเหมือนกะทิอะไรเงี้ย
17: เหมือนน้ำกะทิ
18: ใช่คุณแม่เลยตั้งให้ว่าชื่อน้องกะทิครับ
17: ค่ะอ่ะช่วงนี้พักครึ่งสักครู่นะครับก่อนที่จะเตรียมตัวไปถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมช่วงหน้า SME ต้องรอดมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะโฟนอินเข้ามาคุยว่าเขามีงานที่ชาว SME ก็น่าจะไปสนับสนุนกันสักครู่เดียวนะคะน้องแสตมป์ค่ะ
18: ครับ
20: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
21: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
22: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
1: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
0: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
1: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
23: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
20: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
24: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
17: เข้าสู่ช่วงที่2ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 นะคะนะมีข่าวมาบอกครับพี่สแตม
18: ครับผมแกรนด์โอเพนนิ่งฉลองเปิดศูนย์บางแสนชลบุรีรับโปสุดคุ้มนะครับซีคอนเดินหน้าขยายธุรกิจสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับหรือ EEC นะครับเปิดซีคอนศูนย์รับสร้างบ้านบางแสนชลบุรีรองรับความต้องการสร้างบ้านของลูกค้าในจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะครับรวมถึงจันทบุรีและตราดตอกย้ำกลยุทธ์ขยายตลาดสู่ภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจากแรงสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวของเมืองและความต้องการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงร่วมฉลองการเปิดศูนย์ใหม่พร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปีที่จัดขึ้นเฉพาะช่วงแกรนด์โอเพนนิ่งเท่านั้นตั้งแต่วันที่20ถึง31กรกฎาคม2569เพราะการสร้างบ้านคือการตัดสินใจครั้งสำคัญและเลือกสร้างกับซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านเจ้าแรกของไทยที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า65ปีมั่นใจไม่เทไม่ทิ้งงาน 100% โปรโมชั่นนี้เฉพาะซีคอนรับสร้างบ้านศูนย์บางแสนชนจังหวัดชลบุรีเท่านั้นโทร1391ต่อ5พิเศษสำหรับคนที่มีที่ดินแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงมาปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของซีคอนได้ฟรีเราช่วยวางแผนให้ครบตั้งแต่ไอเดียจนถึงสร้างจริง
17: ค่ะอีกก็มาที่ข่าวดีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านและเกี่ยวข้องกับเงินเมื่อกี้รับสร้างบ้านไปแล้วใช่ไหมคะน้องสแตมป์ค่ะงานนี้ ถ้าท่านไหนนะคะกำลังมองหาเงินก้อนเสริมสภาพคล่องทางการเงินอยากจะปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นๆแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงเชิญมาฟังทั้งนี้เลยค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนมีที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับผู้ที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารยังสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะ ท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ GSB Contact Center 1115 1115นะคะเลข4ตัวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
18: ครับผมมีอีกหนึ่งข่าวสารดีๆนะครับที่จะมาบอกกันนะครับอยู่ไหนก็สบายใจได้นะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตัวจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปไบเนียซื้อ1แถมอีก1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ย้ำกันอีกครั้งนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไบเนียครับ
17: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณอัชราปิ่นทองคุณคนธรรมดานะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วมาถึงช่วงเวลาข่าวดีๆของเราในตลาดนัดนาทีทอง2นาทีก็ผ่านไปแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วง SME ต้องรอดค่ะ SME ต้องรอดวันนี้นะคะมาเปิดเวทีเปิดรายการให้คุณพิธานอยู่ในพื้นที่จริงรายงานจริงเข้ามาเลยค่ะพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะน้องสแตมคุณผู้ฟังทักทายสวัสดีค่ะคุณพิธาน
18: สวัสดีครับ
17: คุณพิธานคะคุณพิธานได้ยินเสียงไหมเอ่ยคือคุณพิธานเนี่ยนะคะเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ก็จะจัดกิจกรรมชวน SME ชวนผู้ประกอบการไทยต่างๆไปพบปะกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณพิธานสะดวกเข้าสายมาหรือยังเพราะว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่จัดงานค่ะสวัสดีค่ะคุณพิธาน
18: สวัสดีครับ
4: ครับ
17: ค่ะคุณพิธานพร้อมแล้วรายงานไล่เลยค่ะว่าแนะนำตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างไรคะ
4: อ๋อตอนนี้อยู่พื้นที่ที่เซียรังสิตครับ
17: ค่ะเซียรังสิตมีงานอะไรเอ่ยคุณพิธาน
4: อ๋อพอดีตอนนี้กำลังเตรียมงานที่เราจะจัดงานชื่องานรอยยิ้มแห่งสยาม
17: ค่ะ
4: นะครับเป็นชื่อตอนว่าแลกยิ้มณเซียรังสิตครับ
17: นี่รอยยิ้มแห่งสยามตอนแลกยิ้มณเซียรังสิต
4: ครับ
17: รอยยิ้มแห่งสยามอันนี้นี่มันจะต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นประกวดนางงามหรือเปล่า
4: อ๋อไม่ใช่เลย พอดีโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกันกับมูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย อยู่ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับพอดีในโครงการนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกัน
17: ค่ะ
4: นะครับตรงนี้ก็เป็นงานแสดงสินค้านะฮะเรียกว่างานอีเวนต์นะครับ
17: ก็
4: ที่เราจะจัดกันร่วมกับทางเซียรังสิตนะครับเราช่วยเหลือผู้ประกอบการในแง่ที่ว่าตัวผมเองเนี่ยพอดีมีประสบการณ์ที่เราทำเรื่องของงานอีเวนต์เอ็กซิบิชันมานานจนกระทั่งมาได้ไอเดียในเรื่องของการเติมเงินคนละครึ่งของเอกชนเนี่ยครับซึ่งได้ไอเดียมาจากต้องจัดตอนที่เจอวิกฤตโควิดกันก็เห็นว่าโครงการลุงตู่เนี่ยเติมคนละครึ่งเนี่ยมันช่วยเหลือทั้งแบ่งภาระแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทำให้ร้านค้ายังขายของได้ในช่วงภาวะวิกฤตก็เลยมาคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราทำงานแบบนี้จัดงานแบบนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีการเนี่ยเป็นการเติมเงินในกระเป๋าให้กับประชาชนหรือคนในละแวกของเซียรังสิตเนี่ยครับแบ่งเบาภาระเขายิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนี่ยมาทานก๋วยเตี๋ยวในงานนี้ครับราคา60บาทแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันของยิ้มสิง ะครับใช้ชื่อแอปว่ายิ้มสี่ยิ้มสี่ครับนะครับ
17: ยิ้มสี่
4: ยิ้มสี่ฮะก็คือยิ้มสี่ครับในแอปตัวนี้ครับที่เราเตรียมไว้ให้อยู่ก็คือมาโหลดแอปตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาซื้อสินค้าในงานได
17: ้
4: นะเราก็จะแบ่งเป็นรูปแบบของคูปองนะครับก็เป็นคูปองเนี่ยคือ3คูปองใน1คูปองเนี่ยมีมูลค่าส่วนลด 50% แต่ไม่เกิน20บาทเราก็มีเพดานไว้ให้คืนต่อใบนี่คือ20บาทเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสินค้าในงานนี้60บาทเนี่ยเท่ากับลูกค้าต้องควักเพิ่มแค่40บาทแค่นั้นเองแต่ถ้าซื้อสินค้าในราคา40บาทเท่ากับไม่ต้องควักเพิ่มถึง40ละก็ควักเพิ่มแค่20บาทอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ1คนมาในงานนี้ได้คนละ60บาทนะครับในการโหลดแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้วิธีการมันก็มีเทคนิคอะครับว่าทุกคนเมื่อโหลดแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการปล่อยเป็นรอบๆอะครับพี่เก่งคือปล่อยเป็นรอบนะครับว่าในหนึ่งรอบนี้เราปล่อยให้ทั้งหมด300คูปองนะครับคูปองละ20บาทเกิดมีคนเข้ามาในงานนี้สักประมาณ1,000คูปองที่เก็บคูปองขึ้นมายังคุณต้องรีบซื้อรีบใช้แย่งกันซื้อแย่งกันใช้อะครับไม่งั้นคูปอง300คูปองก็จะหมดไป
17: เหมือนเป็นช่วงนาทีทองราคาพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่
17: โดยไม่ต้องไปแจกคูปองไม่ต้องไปฉีกคูปอง
4: ม
17: ันจะเข้าแอปไปเลยถูกไหมคะ
4: ใช่ครับตรงนี้คือข้อดีก็คือหนึ่งเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่คนไทยเดี๋ยวนี้ก็ใช้การซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันกันนะ
17: เรียกว่าไร้เงินสดแล้วล่ะตอนนี้ใช้แอปสแกน
4: งานจะเป็นไร้เงินสดถูกต้องพี่เก่งถูกต้องเลยครับครับข้อดีที่เห็นในระบบตรงนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยร้านค้าเนี่ยจากร้านค้าตัวเล็กๆต้องมาขายเองสินค้าในงานทุกๆวันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปเพิ่มสาขาหรือไปเพิ่มงานอีเวนท์ที่อื่นได
17: ้
4: เพราะต้องมาขายเองดูแลเองตลอดเพราะว่ากังวลเรื่องเงินด้วยว่าบางทีมีลูกจ้างมีลูกน้องอยู่ในร้านอาจจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นระบบนี้เนี่ยไม่มีเลยครับเงินมันผ่านระบบหมดเลย
17: ไม่มีรั่วไหลไม่มีหลุดลอด
4: ไม่มีเลยครับช่วยได้เยอะเลยครับ
17: มีค่ะ
4: แล้วก็อย่างที่พี่เก่งเคยเห็นในงานแต่ละงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเงินสดเงินทอนไม่พอต้องวิ่งหาเงินทอน
17: แลกแบงค์แลกกันเยอะแยะไปหมด
4: ใช่ครับแล้วก็แบงค์ปลอมก็ไม่ต้องกังวลด้วยอย่างเงี้ยครับงั้นตัวนี้มันจะช่วยหมดเลยแล้วก็ร้านค้าก็จะเห็นยอดขายเป็นเรียลไท
17: ม
4: ์เพราะฉะนั้นเจ้าของอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วมีลูกน้องขายอยู่เนี่ยเห็นยอดขายตลอดเลยครับ
17: โอ้โหเป็นรอยยิ้มของเจ้าของผู้ประกอบการเลย
4: ถูกครับนั่นแหละครับงั้นโครงการนี้จะเป็นในรูปแบบที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนนะครับ
17: คุณพิธานค่ะโครงการรอยยิ้มแห่งสยามตอนไป
4: แลกยิ้มนเซรังสิตฮะ
17: แลกยิ้มนเซรังสิตเนี่ยตอนนี้ก็คือผู้ประกอบการเนี่ยสมัครเข้าไปเต็มหมดแล้วล่ะถูกไหมคะ
4: ทั้งหมดประมาณ42บูธครับ
17: 42บูธก็เป็นเรื่องอาหารเรื่องการกินใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสินค้าประเภทไหน
4: อาหารกับการกินเป็นหลักฮะก็อยู่สักประมาณ 80% นะครับที่เหลือก็จะเป็นผู้ประกอบการที่มาจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรร
17: ม
4: โดยมูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ที่เชิญชวนเข้ามา
17: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีในงานนี้ก็คือเราได้ลงโกดัง
17: ค่ะ
4: โกดังที่ขายสินค้าลิขสิทธิ์ของแบรนด์จากญี่ปุ่น
17: ค่ะ
4: นะครับเป็นพวกโดราเอมอนคิตตี้อะไรพวกนี้ครับเป็นแบรนด์ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์เลยครับของแท้ก็มาจำหน่ายในงานราคาไม่ได้แพงแล้วคุณได้คนละครึ่งอีก
17: ค่ะ
4: อย่างเงี้ยครับถ้าคนที่ชอบสินค้าพวกอนเดะพวกเนี้ยครับ
17: วัยรุ่นที่ชอบประพวกมังงะการ์ตูนแอนิเมะอะไรพวกนี้ไป
18: สะสม
17: ไปหากันได้ เปิดคลังโกดังกันเลยนะฮะลิขสิทธิ์ก็ถูกต้องไม่ต้องไปหลบซ่อนโดนตำรวจไล่จับ
18: ของแท้แน่นอน
4: ใช่คร
18: ับ
4: ใช่ครับ
17: คุณมิธานค่ะสิ่งที่คุณมิธานตั้งใจแล้วก็ทางมูลนิธิทางกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยกันก็คือหาผู้ประกอบการไปลงพื้นที่ถูกไหมคะแล้วก็ให้ผู้ซื้อได้ราคาพิเศษด้วยโดยการโหลดแอป
4: ใช่ครับ
17: แล้วราคานอกจากจะพิเศษแล้วเนี่ยร้านค้าก็ยังได้ยอดขายที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่รั่วไหลถูกไหมฮะเช็คยอดได้จากแอปยิ้มสิ
4: โอ้โห
17: โปรเจกต์นี้มันมีแค่อาทิตย์เดียวเหรอคะ
4: มีตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคม
17: ค่ะ
4: นะครับวันนึงเนี่ยเราปล่อยสิทธิ์เนี่ยในการเก็บคนละครึ่งเนี่ยเป็นวันละ3รอบนะครับก็จะมีรอบ10โมงครึ่ง แล้วก็บ่าย 2:30 นแล้วก็ 6:30 นนะครับผู้ที่มาช็อปเนี่ยก็คือมาได้ทุกวันแอปของเราเป็นของเอกชนเราสามารถเติมคนละครึ่งได้ทุกวันนะครับใครที่ใช้ไทยช่วยไทยอยู่แล้วแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ก่อนปลายเดือนเนี่ยครับก็มาใช้ที่นี่ได้นะครับพอใช้แล้วเนี่ยถ้าไทยช่วยไทยหมดก็มาโหลดแอปยิ้มสีขึ้นมาใช้คนละครึ่งได้อีกมันเท่ากับได้2เด้งนะครับช่วยคุณประหยัดเหลือ2เด้งเลยครับนะครับคราวนี้ในโครงการนี้เนี่ยเราช่วยเหลือเพื่อสังคมเผื่อบางทีท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วอยากเข้ามาร่วมงานด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยในโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเราจะมีจัดที่ห้างบีไฮนะครับห้างบีไฮที่เมืองทองธานีนะครับช่วงเดือนวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนอันนี้ก็มีผู้ประกอบการที่เข้าสนใจเนี่ยก็เริ่มติดต่อมาหาผมเหมือนกันแล้วว่าอยากให้เข้าไปช่วยในพื้นที่หน่อยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าที่ห้างเซียเดี๋ยวนี้พื้นที่เขาเงียบลงไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับยันโปรเจกต์โครงการนี้เนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่เขามีปัญหาเรื่องของทราฟิกที่มันหายไป
17: เ
4: พราะเราม
17: ั่
4: นใจว่าตัวแอปตัวนี้ไปช่วยได
17: ้เป็นวิธีที่เรากำลังจะช่วยทำให้เศรษฐกิจบริเวณรอบๆนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยใช้นวัตกรรมและไอเดียนี้ถูกไหมคะแอปยิ้มสีช่วยด้วยแล้วก็การที่ผู้ฟังคนไปช้อปปิ้งได้ส่วนลดเนี่ยมันโอ้โหแรงดึงดูดเยอะอยู่แล้วนะคะ
4: ใช่ครับครับคราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่ก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับแล้วก็คุยกับท่านผอ.เก่งให้ทราบนี่ก็คือเรามีอีกโปรเจกต์นึงที่เดี๋ยวจะทำคู่กันในงานครั้งหน้าแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถรับสมัครได้ที่หน้างานคือเราจะมีโชว์โปรเจกต์การประกวดอินฟลูเอนเซอร์นะครับจะมีการ

0: คะแนนตัดสินจากคนที่เข้ามาดู engagement ที่ได้ engagement ขึ้นมาเป็นตัวตั้งอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็จะสนับสนุนช่วยส่งเสริมให้เขามีรายได้ได้ด้วยในงานนี
1: ้ใครเป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็ได้ใครจะเป็นมือใหม่ก็ได้ก็
0: ไปได้หมดเลยครับก็เข้ามาสมัครแล้วเราจะมีการอบรมให้ถูกต้องจากมืออาชีพนะครับแล้วก็ในงานนี้เราก็ยังมีพื้นที่ให้กับศิลปินเปิดหมวกนะครับมาร้องเพลงในงานเนี่ยในงานครั้งนี้ก็มีศิลปินเปิดหมวกที่มาทั้งหมดห้าท่านนะครับที่จะเข้ามาร่วมในงานเราก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเขาเลยเขามาทำเราสนับสนุนด้วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าท่านใดฟังอยู่สนใจอยากไปเข้าร่วมโครงการก็ติดต่อคุณพิธานอย่างไรคะมี Facebook มีช่องทางไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ครับก็เข้าไปที่ถ้าเป็น Facebook ก็เข้าไปที่ยิ้มสยามก็ได้ครับนะครับเข้าไปที่ยิ้มสยามเลยก็จะ
1: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะ
0: ครับกับอีกอันนึงก็คือสะดวกเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรได้เลยนะครับก็เบอร์081
1: ค่ะ
0: 806 3556
1: 081 806 3556
0: ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ผมได้ด้วย นะครับแอดไลน์ได้เลย
1: เก่งเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ค่ะน้องแสตมป์คำว่ายิ้มสยามภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะ
0: ภาษาไทยครับภาษาไทยก็ได
2: ้ยิ้มสยาม
0: ขึ้นเรื่องของสเต้ยิ้มสยามคือเจ้าของเดียวกันฮะ
1: ที่มีสมาชิกติดตามอยู่ 260,000 ป่ะคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊ะทำไมมียิ้มสยามเยอะจังเลยเนี่ย
0: ใช่ยิ้มสยามคนใช้เยอะของเราจะเป็นถ้าเป็นแบรนด์สินค้าที่ผมเป็นผู้ประกอบการก็คือสเต้ยิ้มสยาม
1: สเต็ก
0: นะครับ
1: ยิ้มสยาม
0: สเต็กฮะสเต็กหมูสเต็กเหรอครับพี
1: ่หมูสเต็ก
0: ใช่ใช
1: ่สเต็กแล้วไปงานนี้ได้ชิมไหมคะสเต็กหมูสยามเนี่ยไอ้สเต็กยิ้มสยาม
0: ในงานนี้จะมีเรื่องตัวข้าวคู่กะปิตัวเมนูใหม่ที่เอาเข้ามาจะทำแฟรนไชส์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือข้าวยำใต้ฮะข้าวยำปักใต้นะครับเป็นข้าวยำแท้อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเอ๊ะอันนี้ใช่ไหมครับแฟรนไชส์หมูสเต๊ะยิ้มสยาม
0: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับ
1: อันนี
0: ้อันนั้นอันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปใน Google อ่ะครับก็ไปเซิร์ชยิ้มสยามพวกนี้เดี๋ยวก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยมันมีหลายเพจที่ทำเอาไว้อยู่
1: ใช่ใช่ทีนี้ก็ถ้าสนใจยิ้มสยามสเต๊ะใช่ไหมฮะสเต๊ะยิ้มสยามก็ติดต่อไปได้ใน Facebook อันนี้ของแท้นะคะของแท้เนาะ
0: ครับ
1: โ
0: อ้โหแล้วก็ถ้าในโครงการก็ผมจำไม่ได้ว่าเฟซขึ้นไว้ว่ายิ้มแชร์สุขหรือเปล่านะครับ ในโครงการที่เราทำตรงนี้เรียกว่าโครงการยิ้มแชร์สุขนะครับแต่งานที่จัดเนี่ยใช้ชื่องานว่ารอยยิ้มแห่งสยามนะครับเดี๋ยวครั้งที่2เราก็จะใช้ชื่องานรอยยิ้มแห่งสยามโดยที่ฉลองครบรอบ12ปีของห้างบีไฮของเมืองทองธานี
1: ค่ะ
0: นะครับ อันนั้นก็จะประมาณสัก80บูธได้ถ้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อมาก่อนก็ได้นะครับ
1: ค่าบูธไม่แพงใช่ไหมคะ
0: ไม่แพงครับเพราะว่างานเราอย่างที่เซรังสิตเนี่ยครับคือ9วันนี่ตกเฉลี่ยวันแค่700บาทเองครับ
1: อ
0: ยู่ในห้องแอร์นะครับมีการดูแลอย่างดีนะครับมีโต๊ะมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเลยครับ
1: ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องฝน
0: เราต้องการช่วยเหลือ
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องฝนค่ะใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อไม่เจอฝนแน่นอน
2: ภายในอาคารใช่ไหม
1: อยู่ภายในถงชั้นล่างใช่ไหมคะ
0: อะไรนะครับ
1: จัดที่เซียรังสิตนี่โซนไหนคะ
0: โซนชั้นใต้ดินครับชั้นใต้ดิน
1: ค่ะประมาณ40บูธเนาะ42บูธค่ะไปเจอคุณพิธานได้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการหรือสนใจอยากจะเป็นอินฟลูก็ไปดูร้านเรานะคะแล้วไปหาคุณพิธานได้ที่งานเนาะ
0: ครับครับก็จะอยู่ทุกวันครับ
1: อยู่ทุกวันนะครับ
0: ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมโฟกัสจริงๆเนี่ยถึงพี่เก่งก็คือเจ้าของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เช่าในห้างสินค้าหรือพวกคอมมูนิตี้มอลล์นะครับรวมไปถึงตลาดนัดตลาดสดนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องทราฟฟิกคนหายไปเยอะเลยอะไรพวกนี้ครับลองติดต่อมาได้ครับเราจะช่วยเข้าไปช่วยดูแลให้ว่าเราจะไปจัดกิจกรรมยังไงร่วมกัน
1: ค่ะถือว่าช่วยให้ SME ต้องรอดไปด้วยกันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมน้องสแตม
2: ค
1: ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิธานมากๆเลยนะคะ
0: เช่นกันครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากไปลองใช้แอปยิ้มสิโทรไปได้0818063556หรือเข้าไปดูกิจกรรมเขาใน Facebook ก่อนเนาะเราก็หาทางทุกวิธีนะพี่สแตมพี่

0: พี่เก่งเองก็อยากจะให้ SME ต้องรอดเพราะว่าไปต่างจังหวัดมาก็เรียกว่าชีพจรลงเท้ามาช่วงเนี้ยไปสุราษฎร์ ไปชุมพรไปพิษณุโลกไปเชียงรายอ่ะก็ได้เห็นตลาดนัดกลางคืนน่ะเขาขายผักกรัมละ10บาทซูชิคำละ10บาท แล้วค่าของชีพเขาอะรายได้เขาเขาบอกว่าคนก็น้อยลงพวกแอปต่างๆไรเดอร์โดนเข้าไป 45% น่ะ
1: ก็100
0: บาทเ
1: นี่ย
0: เขาโดนหักเขาได้แค่55บาทเนี่ยก็ถือว่ามันบีบรัดไปทั่วประเทศเหมือนกันนะแต่ที่เขาอยู่กันได้แล้วเขาไม่รู้จะวอยวายกับใครอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเฮ้ยค่าของชีพเขามันสูงแต่เขาอยู่กันรอดเพราะว่าเก็บผักริมรั้วกินกันหรือแม้กระทั่งเขาก็เปลี่ยนจากขี่รถเก๋งไปเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ที่ปั่นจักรยานอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดแต่เราเองในฐานะเป็นสื่อเราก็อยากจะช่วยเชื้อเชิญ SME ต่างจังหวัดหรือว่าผู้ประกอบการใดๆก็ตามนะคะโทรเข้ามาที่รายการเราเบอร์อะไรน้องแซมจำได้ไหม02-248-1657พี่เก่งชอบแกล้งน้องแซม
1: ไม่
0: ชอบแกล้งให้ตกใจ
1: ไม่ได้พูดนานไงพี่ผมว่าลืม
0: เบอร์โทรศัพท์2-248-1657นะคะเบอร์เดียวกับรายการพี่วีระแหละ
1: ครับหรือว่าจริงๆติดต่อมาทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าช่องทางออนไลน์ของคลื่นนะได้เหมือนกันนะครับ
0: LINE @thinking radio นะคะ
1: ค
0: ต้องมี A กลมๆ ก่อนแล้วก็ thinking radio ติดตาม
1: เป็นตัว @sign นะครับแล้วก็ thinking radio หรือว่าแฟนเพจ Facebook ก็ FM 96.5 นะครับ
0: มีพี่เก่งได้เข้าไปดูใน Facebook ยิ้มแชร์สุขเขาก็พูดว่าเขาเปิดตัวแอปยิ้มสิใช่ไหมนัดรวมพลคนไปช้อปปิ้งใช้คนละครึ่งแต่เขารับเป็นรอบๆนะ10ครึ่งบ่าย2ครึ่ง6โมงครึ่งเพื่อจะให้เหมือนกับคุณได้สิทธิ์คูปองซื้อสินค้าแค่ครึ่งราคา
1: ครับ
0: ไม่ได้ว่าได้ทุกคนแต่ก็ถือว่าช่วยเพิ่มยอดขายอะถ้าคุณเป็น300คนที่ได้รับเหมือนคูปองลด 50% น่ะเป็นเราก็เอาถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่เฉยๆก็ได้ส่วนลดเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องกินน่ะ3มื้อใช่มั้ย
1: ปรับตัว
0: นี่มีคนบอกว่าคุณผู้ฟังทักทายมาใน LINE
1: พี่เก่งครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วต้องอาจจะต้องขอลาแฟนๆไปกันเพียงเท่าน
0: ี้หมดเวลาแล้วหรอเจอกันอาทิตย์หน้า
1: ครับ
0: อาทิตย์หน้านี่วันหยุดยาวอย่าลืมนะคะเปิด 96.5 แล้วก็ YouTube Thinking Radio ไว้วันนี้ลาไปแล้วนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: ปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายกว่า10คนยิงถล่มจุดตรวจบุกแก๊สซามีนราธิวาสทหารพรานเสียชีวิต5นายพบปลอกกระสุนเกลื่อนกว่า100นัดเก็บ DNA มัดตัวผู้ก่อเหตุเคลียร์ไม่ลงตัวตำรวจปืนโหดชักปืนรัวยิงเพื่อนร่วมอาชีพกว่า10นัดหน้าหน่วยบริการทางหลวงบางคล้าฉะเชิงเทราจับแล้วอดีตนายกอบต.ควรการหลงจิ๊กซอสำคัญโกงสอบท้องถิ่นสตูลหนีหมายจับหอบเงินล้านกบดานโคราชหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เผชิญสภาพอากาศเลวร้ายแปรปรวนหนักจากผลของซุปเปอร์เอลนินโยมีทั้งไฟป่าน้ำท่วมและหิมะตกหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็คงจะติดตามความเคลื่อนไหวของหลายข่าวค่ะรายงานไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปให้ได้รับฟังโดยทั่วกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ เป็นคนร้ายที่มีกว่า10คนใช้อาวุธสงครามไม่ว่าจะเป็น M16 อาก้าไปบอมถล่มจุดตรวจบุเกะซามีค่ะทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านบาดเจ็บอีก6คนค่ะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นนาทีที่กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มทหารพรานค่ะเป็นทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่ที่จุดตรวจบูเกะซามีหมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเหตุเกิดประมาณใกล้ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะตลอดทั้งคืนนะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผบ.หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ก็ต้องเข้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ล่าสุดชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดรวมถึงพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าปืนพกขนาด11มม.รวมกว่า100นัดตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบบริเวณบังเกอร์ของจุดตรวจพบร่องรอยถูกกระสุนปืนของกลุ่มคนร้ายยิงถล่มเป็นรูพรุนบริเวณปลายหัวสะพานซ้ายมือจุดตรวจซึ่งเป็นหอสูงเสียหายหนักเพราะว่าคนร้ายนั้นคว้างไปบอมใส่ขณะหลบหนีค่ะขณะที่การตรวจสอบอาวุธประจำกายของทหารพรานที่เสียชีวิตทั้ง5นายพบว่าเสื้อเกราะกันกระสุน4ตัวซองกระสุนปืน4ซองอาวุธปืนพกขนาด11มม.1กระบอกนั้นถูกคนร้ายนำติดตัวไปด้วยค่ะส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายแบ่งงานการทำนะคะเป็น2ชุดค่ะชุดแรกมี7คนแต่งกายด้วยชุดสีดำเหมือนเจ้าหน้าที่ทหารพรานสวมหมวกปีกอำพรางใบหน้าขับรถเข้ามาที่จุดเกิดเหตุค่ะส่วนชุดที่2มี2คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมาโดยคนที่ขี่สวมใส่เสื้อสีขาวสวมหมวกกันน็อกพกปืนขนาด11มม.ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายเป็นผู้ชายแต่งกายอำพรางด้วยชุดฮิญาบสีดำของผู้หญิงพกปืนอาก้าทำหน้าที่เหมือนระวังหลังให้กับรถกระบะชุดแรกค่ะส่วนพฤติกรรมของคนร้ายนะคะก็คือชุดแรกที่ขับกระบะขับมาตามเส้นทางตลาดตันหยงมัดเมื่อมาถึงหน้าจุดตรวจพบทหารพราน3นายที่ทำหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดก็ชะลอความเร็วรถกระบะค่ะแล้วก็ให้กลุ่มที่นั่งอยู่ในกระบะหลังใช้ปืน M16 อาก้ายิงถล่มใส่ทหารพรานค่ะทหารพรานก็ล้มลงกองกับพื้นคนขับจอดรถกระบะให้พักพวกลงมือยิงซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าทั้ง3นายที่ตั้งด่านและอีก2นายที่อยู่ในบังเกอร์นั้นเสียชีวิตค่ะส่วนกลุ่มคนร้ายชุดที่2ทำหน้าที่เฝ้าระวังหลังนะคะจอดรถจักรยานยนต์บนถนนแล้วช่วยกันใช้ปืน11มม.และอาก้ายิงคุ้มกันไปตามทิศทางต่างๆเพื่อให้คนร้ายแยกย้ายลงมารื้อค้นเอาเสื้อเกราะกันกระสุนและอาวุธปืนประจำกายของทหารทั้ง5นายที่เสียชีวิตเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จนะคะทุกคนก็ขึ้นรถหนีไปตามเส้นทางตำบลดูทรงหย่ออำเภอจะแนะค่ะเป็นรอยต่อกับอำเภอศรีสาครการก่อเหตุทั้งหมดนี้ใช้เวลา1นาที30วินาทีเท่านั้นค่ะหลังจากกลุ่มคนร้ายขับรถหนีไปก็พบรถกระบะถูกเผาทิ้งไว้ในพื้นที่หมู่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครค่ะตรวจสอบทะเบียนรถเจ้าหน้าที่พบชื่อของผู้ครอบครองชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอสถิงพระตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
6: ค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่าปกติแล้วจุดตรวจบูเกะซามีนี้จะมีทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันทั้งหมด8นายค่ะแต่ในวันเกิดเหตุมีเพียง5นายเนื่องจากอีก3นายอยู่ในช่วงลาพักเชื่อว่าเหตุการณ์นี้กลุ่มคนร้ายสืบพบความเคลื่อนไหวก็เลยอาศัยช่องโหว่ดังกล่าวลงมือก่อเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะยืนยันว่ามีทหารพรานเสียชีวิต5นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอายุ43ปีอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอายุ43ปีอาสาสมัครทหารพรานสากิริยาเจนะอายุ23ปีอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอายุ34ปีอาสาสมัครทหารพรานซอนลาฮูดิงติอายุ34ปีส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด6คนนะคะที่รักษาตัวเด็กชายฮาปิพินะอายุ10ปีมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณโคนขาขวาส่งรักษาต่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีนางฟาราฮะอับรูอายุ67ปีนายมูฮัมหมัดฮาฟิซฮินะอายุ15ปีเด็กหญิงอวาติฟบูราเฮงอายุ3ปีแล้วก็คนที่6ก็คือนายมะไซฟูดาโออายุ21ปีค่ะ
5: ค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุก่อการร้ายที่นราธิวาสที่คนร้ายใช้ทั้งอาวุธปืนและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำผิดโดยจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดค่ะนายกรัฐมนตรีได้ประณามขบวนการก่อการร้ายว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพพร้อมกันนั้นก็บอกว่ารัฐเองก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้แล้วก็บอกว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุค่ะสั่งการให้กองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติรัฐบาลจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวและให้ทุกหน่วยเข้าปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละและประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บมอบหมายต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบให้เยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่กำหนดไว้และที่ผ่านมานะคะการแก้ปัญหาก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีแต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องจากปฏิบัติการของขบวนการก่อการร้ายที่มีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอาชญากรรมและเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ไม่อาจเจรจาต่อรองได้ค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะก็ขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: M-Card

0: 021-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อมาดูประเด็นเรื่องของการโกงสอบนะคะมีความคืบหน้าการบุกจับอดีตนายกอบต.ควนกาหลงเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่หนีหมายจับไปกบดานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกองปราบเองก็จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มสำหรับความคืบหน้าการหาผู้ที่ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลไปจับนายณัฐภาพงศ์หรือนายกภาอายุ61ปีเป็นอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลไปจับได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะขณะที่พักอยู่กับภรรยาซึ่งการจับกุมเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาบ่าย3หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลรวม3หมายจับด้วยกันในข้อหาฉ้อโกงมีการตรวจยึดเงินสดจำนวนกว่า 1,200,000 บาทเอกสาร2แผ่นสำหรับนายกภาเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดสตูลแล้วก็หลบหนีออกนอกพื้นที่หลังจากถูกออกหมายจับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสตูลได้เฝ้าติดตามภรรยาทุกคนของนายกภานะคะมีการสะกดรอยตามรถยนต์ที่ใช้ก็เลยทราบว่าหนีมากบดานห้องเช่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับภรรยาควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สภ.ควนกาหลงสตูลซึ่งเป็นสภ.พื้นที่เกิดเหตุส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามบอกว่ายังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารในคดีรวมถึงสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยก่อนหน้านี้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วล็อตแรกเบื้องต้นพบมีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตมากกว่า10คนและยืนยันว่าจะเร่งทำให้เร็วที่สุดส่วนกองบังคับการปราบปรามก็เตรียมสรุปรายละเอียดสำนวนส่งปปช.ในกรอบเวลา30วันก็คือภายในเดือนนี้โดยจะใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนของปปช.และมีรายงานข่าวว่ากองปราบนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องมากกว่า11คนเป็นบุคคลที่พบในบ้านพักพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะเข้าตรวจค้นโดยแบ่งเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและก็พนักงานบริษัทเอกชนอีก2คนค่ะ
2: มาที่คดีของแอร์มีนานะคะแอร์สาวชาวไทยที่ไปถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะเพราะว่ามีการค้นที่กระเป๋าของเธอนะคะของข้าวของที่เธอรับหิ้วไปจากประเทศไทยปรากฏว่ามียาเสพติดในนั้นค่ะการดำเนินคดีในส่วนของคดีนี้นะคะก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะนายปริญเมคานันผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเผยความคืบหน้าของคดีนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ทางปปส.ได้ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งหมดที่หน่วยงานไทยรวบรวมได้ให้กับทางออสเตรเลียแล้วค่ะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนขยายผลของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการจับกุมเครือขายลำเลียงยาเสพติดก่อนส่งต่อไปถึงแอร์มีนาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการขออะไรเพิ่มเติมมาจากทางออสเตรเลียนะคะเบื้องต้นทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี้จะเป็นดุลพินิจของฝ่ายออสเตรเลียค่ะว่าจะนำพยานหลักฐานจากประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาคดีหรือไม่เนื่องจากออสเตรเลียมีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของตัวเองส่วนหน้าที่ของฝ่ายไทยคือการรวบรวมข้อมูลขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยขณะที่พลตำรวจตรีนพสิทธิ์มิตรภักดีผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1นะคะก็พูดถึงการติดตามตัวนางสาวจันทาค่ะหรือว่าใช้ชื่อบัญชีว่าโรสโลสนะคะซึ่งก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญในคดีแอร์มีนาค่ะบอกว่าได้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติออกไปจากประเทศไทยแล้วก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ แต่ก็ยอมรับนะคะว่านางสาวจันทราคนนี้มีความสัมพันธ์ในเครือญาติกับพันเอกจลอโบค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ไทยก็ต้องอาศัยการเจรจาและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามการติดตามตัวก็เป็นไปด้วยความซับซ้อนค่ะเนื่องจากประเทศเมียนมายังไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยจึงต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศในการที่จะผลักดันให้สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: จากเหตุการณ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะขัดข้องค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานโดยทางรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดมีการประกาศแจ้งผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงสามารถกลับให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืน4 ทุ่ม 7 นาทีทำให้การบริการเดินรถสามารถเป็นไปตามปกตินะคะในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมินายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางทั้งจากภาครัฐและเอกชนจนสำเร็จสามารถกลับมาให้บริการกับประชาชนได้ตามปกติแล้วสำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องครั้งนี้ทางรฟท.นะคะรฟฟท.แล้วก็บริษัทยังคงดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดในส่วนบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าบริษัทได้ตรวจสอบชุดกระแจและทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของรฟท.ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงแผนเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงภายใต้มาตรฐานการเดินรถโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับรถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 5:30 ถึงเที่ยงคืนโดยขบวนรถเที่ยวแรกออกจากสถานีต้นทางสถานีพญาไทถึงสุวรรณภูมิเวลา 5:30 น.เที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24:00 น.มีรถให้บริการ6ขบวนตามแผนการเดินรถจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารสถานะการให้บริการของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ที่ Facebook Airport Rail Link ค่ะ
2: ค่ะมาดูที่เรื่องของบอร์ดกกพ.นะคะเคาะค่าไฟงวดใหม่งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมตรึงไว้เท่าเดิมไม่ขยับขึ้นนะคะนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะในฐานะโฆษกกกพ.บอกว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวานนี้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยตรึงในอัตราเดิมไม่มีการขยับขึ้นโดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะค่า FT ดังกล่าวสะท้อนประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 41.27 สตางค์ต่อหน่วยแต่มีการดำเนินการดูแลต้นทุนทั้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจากที่เข้ามาดูแลไฟฟ้าแทนภาคประชาชนในอดีต 31,268 ล้านบาทควบคู่กับการที่กกพ.นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินจาก3การไฟฟ้าที่ลงทุนไม่เป็นไปตามแผนและกรณีมีรายได้และผลประโยชน์บางส่วนเกินกว่ากรอบเพดานที่กำหนดวงเงิน 16,127 ล้านบาทหรือคิดเป็น 25.04 สตางค์ต่อหน่วยมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าทำให้ค่า FT เรียกเก็บลดลงเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยค่ะก็เน้นย้ำว่าทางกกพ.ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการสะท้อนต้นทุนพลังงานที่แท้จริงกับการดูแลภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำเงินคลอแบ็กกับมาใช้ในครั้งนี้ช่วยลดแรงกระแทกจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นสามารถทำให้รักษาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยได้ต่อเนื่องอีก1งวดขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและเสถียรภาพทางการเงินของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในระยะยาวด้วยแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกนะคะและเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อค่ะจากเหตุการณ์ดาบตำรวจนะคะยิงเพื่อนร่วมอาชีพกว่า10 นัดค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นดาบตำรวจ

0: ทางหลวงที่ควักปืนยิงใส่ร้อยตำรวจตรีกว่า10นัดหลังกลับจากดื่มสังสรรค์ด้วยกันกับเพื่อนตำรวจแล้วก็มาทะเลาะกันในเรื่องงานจนบานปลายจนเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในที่เกิดเหตุที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้าหมู่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราดาบตำรวจพิษณุผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจตรียุทธพงษ์นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ค่ะซึ่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์ถูกอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ยิงใส่บริเวณราวนมล่างลิ้นปี่แขนซ้ายสะโพกกระสุนฝังในนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณโรงจอดรถแต่ก็ยังสามารถพูดตอบโต้ได้เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบสวนทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองทำงานที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางคล้าด้วยกันจะมีการเปลี่ยนเวรประจำจุดบริการทุกๆ10วันซึ่งผู้ถูกยิงเป็นหัวหน้าตู้จุดบริการและผู้ก่อเหตุเป็นเวรอยู่ในจุดบริการวันนี้โดยทั้งสองคนค่ะไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันรวมกว่า10คนที่ร้านอาหารมีปากเสียงกันส่วนตัวเกี่ยวกับงานตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหารจนกลับมาถึงหน้าตู้จุดบริการด้วยกันก็ยังมีปากเสียงกันอยู่กันอีกก็เลยบานปลายค่ะผู้ก่อเหตุตัดสินใจใช้ปืนยิงแก้ปัญหารัวยิงกว่า10นัดจนร้อยตำรวจตรียุทธพงษ์บาดเจ็บสาหัสนะคะทั้งนี้ค่ะผู้หญิงที่อยู่ในตู้อยู่บริเวณตู้จุดบริการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกตกใจมากได้ยินเสียงคนคล้ายทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นหลายนัดแง้มกระจกออกมาดูเห็นผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงอยู่ที่จุดเกิดเหตุล่าสุดสภ.บางคล้าพนักงานสอบสวนเข้าสอบสวนดาบตำรวจพิษณุผู้ก่อเหตุสีหน้าค่อนข้างเครียดยังไม่เปิดปากพูดอะไรมากนักอ้างว่าจะพูดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเท่านั้นแต่ได้ให้การรับสารภาพเบื้องต้นที่ก่อเหตุไปมาจากเรื่องงานด้วยวัยและตำแหน่งในสายงานที่แตกต่างกันก็มีเรื่องทางความคิดที่คิดเห็นไปคนละทางไม่สามารถพูดคุยกันได้ผู้ก่อเหตุขอใช้สิทธิ์ในการนำทนายความเข้าร่วมการสอบสวนหลังสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปพักที่ห้องขังสภ.บางคล้านำตัวฝากขังศาลจังหวัดฉะเชิงเทราวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ขอมาอัปเดตเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอีก1คนค่ะศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานนะคะว่าก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะช่วง 2:20 นาทีของวันที่22กรกฎาคมค่ะผู้เสียชีวิตรายนี้คือนางสาวถิติชยาอายุ23ปีนะคะหรือว่าน้องอ๋อมแอมค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวขณะนี้35คนค่ะยังคงมีผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก21คนซึ่งใน21คนนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องอยู่หอผู้ป่วยวิกฤต ICU 12คนแล้วก็หอผู้ป่วยทั่วไป9คนค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศน่าสนใจนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมพิธีรับร่าง4ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจากเหตุความขัดแย้งกับอิหร่านขณะที่สภาล่างสหรัฐผ่านงบกลาโหมทะลุ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์ควบคู่กับการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดิอาระเบียค่ะทรัมป์นั้นมาในสูทสีน้ำเงินเนคไทสีแดงยืนเคารพศพบริเวณลานจอดเครื่องบินของฐานทัพอากาศโดเวอร์ในรัฐเดลาแวร์ขณะที่กำลังพลลำเลียงหีบบรรจุร่าง4ทหารอเมริกันคลุมด้วยธงชาติออกจากเครื่องบินลงสู่รถตู้ทีละหีบมีครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีผู้นำสหรัฐกล่าวไว้อาลัยกับการร่วมพิธีก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากลำบากที่สุดในฐานะประธานาธิบดีแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียชีวิตพร้อมให้คำมั่นจะแก้แค้นอิหร่านต่อการสูญเสียครั้งนี้การโจมตีของอิหร่านในจอร์แดนและอิรักส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตแล้ว18นายเจ็บอีกกว่า450นายขณะเดียวกันสภาผู้แทนสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมประจำปี2027ด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิวค่ะ216ต่อ212เสียงอนุมัติวงเงินงบประมาณทางทหารสูงถึง 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรองรับภาระในการเป็นค่าใช้จ่ายสงครามกับอิหร่านล่าสุดประเมินว่าสูญเงินงบประมาณไปแล้วกว่า 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งเพิ่มสวัสดิการปรับขึ้นเงินเดือนแก่กำลังพลสูงสุดถึงร้อยละ7การลงมติส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางของพรรคโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกันโหวตสวนเพียง7คนแล้วก็เดโมแครตสนับสนุนเพียง6คนนะคะอีกด้านหนึ่งกระทรวงพลังงานสหรัฐประกาศบรรลุข้อตกลงร่วมมือกับ พลังงานนิวเคลียร์ภาคประชาชนกับซาอุดิอาระเบียซึ่งลงนามโดยคริสไรท์

0: รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซาลมานรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียข้อตกลงนี้จะเปิดทางซาอุดิอาระเบียสามารถสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเทคโนโลยีของสหรัฐพร้อมสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและแปรรูปกากนิวเคลียร์ได้ข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวก็สร้างความกังวลให้กับนักวิเคราะห์และส.ส.ฝ่ายเดโมแครตอย่างมากเนื่องจากไม่มีการใส่พิธีสารเพิ่มเติมของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่เปิดทางให้เข้าตรวจพิสูจน์แบบไม่แจ้งล่วงหน้าตรงนี้แหละที่อาจจะกลายเป็นช่องทางให้ซาอุดิอาระเบียหันมาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ในอนาคตอันนี้เป็นข้อกังวลกระทรวงพลังงานได้ส่งมอบร่างข้อตกลงนี้ให้รับให้สภารับพิจารณาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีหากไม่มีการลงมติคัดค้านภายใน90วันค่ะ
1: สภาพอากาศนะคะของทั่วโลกตอนนี้ก็แปรปรวนค่ะหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เผชิญสภาพอากาศเลวร้ายแปรปรวนอย่างหนักจากผลของซูเปอร์เอลนีโญค่ะไฟป่าน้ำท่วมหิมะตกหนักทวีปอเมริกาใต้นะคะก็มีปรากฏการณ์นะคะที่เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลายพื้นที่เช่นโบลิเวียนี่เกิดไฟป่าในภูมิภาคทาลิฮาแล้วก็บางพื้นที่เช่นตอนเหนือของชิลีรัฐลิโอแกลนโดซูของบราซิลมีฝนตกหนักค่ะแล้วก็น้ำฝนก็สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์จนเกิดน้ำท่วมรุนแรงน้ำป่าไหลหลากทำลายบ้านเรือนหลายสิบหลังรถยนต์ทรัพย์สินของประชาชนตามที่ลาดเชิงเขาในเมืองเอลอิสลอนรวมถึงอีกหลายเมืองมีผู้เสียชีวิต10คนบ้านเมืองบ้านเรือนเสียหาย 3,000 หลังประชาชนถูกตัดขาดนับแสนคนขณะที่อาร์เจนตินาแถบเทือกเขาในเมนโดซาหิมะตกหนักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะถนนหลายสายถูกตัดขาดกระทบหลายหมู่บ้านและชุมชนทางการต้องเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดถนนบางจุดนั้นหิมะทับถมหนากว่า3เมตรเส้นทางเชื่อมต่อผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบไปด้วยแต่เวลาเดียวกันพื้นที่อื่นๆเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดจากน้ำท่วมหนักจากปริมาณฝนที่เพิ่มเฉลี่ยมากกว่า2เท่าค่ะเอลนีโญยังส่งผลร้ายต่อการประมงด้วยค่ะในเปรูน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้ปลาอพยพออกจากชายฝั่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงนกกระทุงมากมายตายอยู่บนชายหาดจากความหิวโหยแล้วก็ยังต้องมาขออาหารจากมนุษย์ด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสภาพเช่นนี้เป็นผลกระทบในช่วงแรกที่รุนแรงมากจากนี้ในช่วงต่อๆไปอีกเดือนข้างหน้าผลกระทบก็ยังจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ไปอีกค่ะโดยช่วงสูงสุดนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
9: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
8: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
9: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้วันพฤหัสครับเจอกับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนุชัดครับสวัสดีครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์โอและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
12: นี่ใครที่ติดตามซีรีส์ของการสร้างธุรกิจออนไลน์เริ่มจากศูนย์นะจากหัวหน้าแบงค์เนี่ยเราคุยกันมาน่าจะหลายสัปดาห์มากนะครับน่าจะเกือบ20ตอนแล้วไหม20ตอนที่เรา
13: คุยครึ่งปี
12: ครึ่งปีนะฮะก็ติดตามย้อนหลังได้นะเราพยายามจะรวบรวมมาเป็นไลบรารีให้อยู่ยังไม่สำเร็จสักทีนะครับเพื่อให้คนรู้ตั้งแต่การเริ่มคิดหาโอกาสทางธุรกิจนะหา market หา opportunity gap หาช่องว่างทางธุรกิจแล้วก็ใช้ออนไลน์เนี่ยเข้ามาช่วยเครื่องไม้เครื่องมือเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เราไล่มาจนถึงเนี่ยการ go market หลักเอาสินค้าออกตลาดแล้วถ้าใครทำตามมาเรื่อยธุรกิจน่าจะเริ่มโตนะครับน่าจะเริ่มโตแล้วก็ต้องมีพาร์ทเนอร์แล้วล่ะเวลาทำธุรกิจนะเรามีพาร์ทเนอร์ในมาทำในฝั่งที่เราไม่ถนัดเพื่อทำให้เราไปโฟกัสเรื่องที่ถนัดไ นะครับแต่วันนี้ก็เชิญชวนทั้งมาคุยครับได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีเคสมาขอคำปรึกษาอยู่เยอะมากนะมีเคสอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างครับ
13: เคสนี้ก็คือเป็นเคสเรียกว่าพอบริษัทโตระดับใหญ่ๆแล้วก็ยอดขายเป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยแหละนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าทีมงานเริ่มสเกลไม่ทันอ่ะอินเฮ้าส์ทีมในองค์กรเนี่ยเริ่มทำแบบเริ่มงานแน่นนะฮะก็เลยเริ่มหาพาร์ทเนอร์นะฮะมาจัดการเรื่องของการตลาดนะซึ่งการตลาดนั้นก็คือการตลาดออนไลน์นี่แหละนะฮะก็คือแบบบางคนก็จะเริ่มจ้างเอเจนซี่ถูกไหมฮะเริ่มมองหามืออาชีพมาจัดการให้นะครับนะแต่นี้อันนี้อาจจะบอกก่อนนะฮะว่าการที่จะหาเอเจนซี่หรือมืออาชีพมาจัดการให้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยวันนี้ผมจะเรียกว่าเติมองค์ความรู้ให้สำหรับทุกคนก่อนนะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปจ้างใครเนี่ยผมเรียกว่าก่อนที่เราจะไปจ้างใครเลยก็ตามเนี่ยเราควรจะมีองค์ความรู้ก่อนนะในการตรวจเช็คว่าเอเจนซี่แต่ละเจ้าที่จะร่วมทำงานกับเราเนี่ยเจ้าไหนที่ดีหรือเจ้าไหนที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับเรานะครับเพราะว่าจะได้เป็นแบบเรียกว่าวันนี้คือถอดบทเรียนเลยแหละเรียกถอดบทเรียนของจริงเลยนะฮะว่ามีเคสที่โดนแบบโดนหนักๆเจ็บหนักๆเลยนะครับแล้วก็มาเป็นแนวทางให้สำหรับทุกคนในการคัดเลือกแล้วก็ดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็วัดผลลัพธ์ได้ด้วยนะครับนะก็คืออย่างนี้ครับ
12: เรามาดูก่อนนะครับว่าแบบเมื่อไหร่นะที่ต้องจ้างเอเจนซี่ของเราเองเอเจนซี่จ้างมันมีงานแบบประเภทไหนบ้างที่อยู่ที่เขามีการจ้างเอเจนซี่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับจะเริ่มขยายตลาด
13: ก็คือเอเจนซี่จริงมีหลายพาร์ทนะฮะถ้าแบ่งในของการตลาดออนไลน์จะมีหลายพาร์ทนะฮะเริ่มตั้งแต่วางแผนวางแบรนดิ้งใหม่ทำแบรนดิ้งใหม่ทำแพ็กเกจจิ้งใหม่เนาะวางสตราทีจี้อันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยราคาพวกเนี้ยก็จะราคาโดดๆขึ้นมาหน่อยนะฮะก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เรียกว่าต้องการทำแบรนด์โกลงออนไลน์ทำให้แบบเป็นในตลาดที่แบบเอ้ยทำให้คลิปลุกดูดีติดแบบแบรนด์ที่เตรียมพร้อมเข้าจากออนไลน์เข้าออฟไลน์เองก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการวางแผนที่จะทำวางสตราทีจี้จากออนไลน์ทัวร์ออฟไลน์ให้ได้ด้วยเหมือนกันก็อันนี้ก็สามารถจ้างเอเจนซี่ในกลุ่มพวกนี้ได้แต่ว่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้ามีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องจ้างก็ได้เราทำคือเอาตรงๆถ้าเรามีความรู้ระดับนึงอ่ะเราทำเองอ่ะทำได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้ผมก็แนะนำว่าจ้างได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมองดูว่าคนที่มาจ้างกับเราเนี่ยให้เราให้ทำอาจต้องลองดูผลงานเขานิดนึงแล้วก็ตรวจเช็คด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของว่า strategy branding แล้ว packaging นะครับต่อมาคือตัวของเอเจนซี่ในประเภทของเรียกว่าการทำเรียกของแอดมาร์เก็ตติ้งแอดมาร์เก็ตติ้งในโซเชียลมีเดียต่างๆนะก็คือแอดไบเออร์เนี่ยแหละแอดไบเออร์ก็คือซื้อโฆษณาบน Facebook ให้ TikTok Google อะไรพวกนี้นะครับที่เขายิงแอดให้เราเนี่ยแหละนะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกประเภทหนึ่งสำหรับให้เขายิงโฆษณาให้กับเรานะครับซึ่งกรณีเนี้ยเอาถ้าผมพูดแบบออนความเป็นจริงอะเดี๋ยวนี้การยิงแอดมันง่ายขึ้นเยอะแล้วอันนี้พูดกันตรงๆนะฮะคือเดี๋ยวนี้การยิงแอดมันง่ายขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามี AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว AI สามารถจัดสรรในการยิงโฆษณาได้แล้วแปลว่าอะไรฮะเราอาจจะไม่เรียกว่านะถ้าแบบว่าไม่ถ้าเรามีทีมงานที่พอจะดูค่าต่างๆเป็นวัดผลลัพธ์ของการตลาดเป็นเรียกว่าคุณสามารถทำเองได้แต่ถ้าไม่มีเวลาอยากจะมีมืออาชีพเข้ามาก็อาจจะจ้างเอเจนซี่ในการทำได้แต่นำอย่างนี้ฮะไม่ใช่แปลว่าเอ้ยเพิ่งสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปจ้างเอเจนซี่ยิงโฆษณาเลยอันนี้บอกเลยอย่าหาทำอันนี้กรณีนี้ผมบอกเลยว่าอย่าหาทำคืออย่างน้อยคุณต้องแบบเอ้ยรู้ก่อนนะว่าเอ้ยการตลาดในออนไลน์เป็นยังไงเคยลองไปยิงดูลองเทสดูแล้วมันเป็นยังไงเข้าใจรูปแบบก่อนแล้วคุณมียอดขายระดับหนึ่งสมมติมียอดขายเดือนนึงสักเดือนละล้านคุณอยากจะจ้างเอเจนซี่อันนี้ผมไม่ค่อยติดหรอกแต่ถ้าแบบเดือนนึงคุณยังยอดขายหลักหมื่นหรือหลักแสนต้นๆอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปจ้างอันนี้พูดตรงๆผมแนะนำว่ายังอยากให้เรียนรู้เองก่อนนะครับแต่ถ้าแบบถ้าแบบมีทุนบอกว่าฉันมีทุนพร้อมที่จะสเปนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ก็จะมีวิธีการคัดเลือกอีกทีนึงนะครับต่อมาเอเจนซี่ในประเภทของการหาKOL influencer พวกนี้อันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ถ้าเป็นบริษัทเริ่มใหญ่แล้วแบบฉันต้อง grow แบบ วางเป้าขึ้นระดับเดือนละแบบ5 6ล้าน10ล้านขึ้นไปต้องหาอินฟลูเอนเซอร์หาดาราพรีเซนเตอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพวกนี้จัดสรรให้นะครับก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับบริษัทที่ไม่มีเวลาเรียกว่าไม่มีเวลาในการคัดเลือกหรือดูเนี่ยก็สามารถจ้างได้แต่อันนี้ก็ผมพูดตรงๆนะถ้าเรามีแบบเอ้ยเราสามารถมองรู้ได้เนาะมองรู้ว่าเอ้ยคนเนี้ยน่าจะเหมาะกับแบรนด์เราหรือเซนส์เราในการคัดเลือกได้ดีนะฮะผมแนะนำให้ดิวตรงราคาจะถูกกว่าการดิวผ่านเอเจนซี่ค่อนข้างเยอะๆอันนี้ค่อนข้างการันตีนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็เป็นค่าที่เราต้องจ่ายค่าบริการเขาในการดิวกับพวกดาราหรือพรีเซนเตอร์อยู่ในตัวของมันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเอเจนซี่ในรูปแบบของอื่นๆอีกนะครับที่มันอาจจะไม่ได้แบบเรียกว่ารูปแบบของการทำคอนเทนต์ให้ด้วยอ่ะรูปแบบของคอนเทนต์นี่ก็สำคัญนะฮะก็คือเอเจนซี่ที่แบบวางคอนเทนต์สตราทีจี้การทำคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์มเนาะไม่ว่าจะบน Facebook TikTok YouTube อะไรพวกนี้ฮะที่ทำรูปภาพทำวิดีโอพวกเนี้ยมันมีเหมือนกันนะครับแต่กรณีเนี้ยเอาผมต้องพูดตรงๆนะกรณีที่ทำคอนเทนต์เนี่ยจ้างเขาทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราไม่ใช่แบรนด์ใหญ่เรียกว่าไม่ใช่แบรนด์ใหญ่นะไม่ใช่แบรนด์ใหญ่แบบโอ้ระดับแบบขายได้หลักร้อยล้านขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือพันล้านหรือเป็นแบรนด์ที่รู้จักทั่วในตลาดอยู่แล้วนะผมไม่ค่อยแนะนำว่าให้จ้างอันนี้เอาพูดแบบ on fact เลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราจ้างเขามาเนี่ยบางทีเอเจนซี่บางเจ้าเขาไม่ได้เข้าใจกับมุมของการตลาดของคุณด้วยเพราะว่ามันเหมือนการเรียนรู้ใหม่ๆอ่ะแล้วกว่าจะเข้าใจอ่ะบางทีก็ปีหนึ่งสองปีด้วยซ้ำกว่าจะเข้าลงล็อกอะไรเงี้ยก็จะเสียเวลากันไปยาวนานมากแล้วค่าใช้จ่ายของการทำคอนเทนต์เดี๋ยวนี้มันก็ราคาแพงแล้วเอาตรงๆเอาเราถ้าพูดกับความเป็นจริงทุกวันนี้มันมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องและหลายๆเอเจนซี่ก็ใช้ AI ในการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับถ้าคุณทำใช้ AI เป็นทำคอนเทนต์ได้ระดับหนึ่งอ่ะคุณก็ได้คอนเทนต์ระดับเดียวกับเขาเหมือนกันดังนั้นแปลว่าอะไรถ้าทำเองอ่ะมันก็ถือดีกว่าน
12: ะฮะประมาณนี้ครับว่าคือใครที่จ้างคนอื่นทำเนี่ยขอให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดให้ได้ว่าเขาทำอะไรเมื่อกี้หัวหน้าแบงค์พูดมาก็จะมีทั้งฟังก์ชันของ advertising นะโฆษณาทำคอนเทนต์แล้วก็ยิงแอดออกไปให้ลูกค้าใช่ไหมครับจะฝั่งของ PR หรือสร้าง engage กับ community จ้าง influencer จ้าง KOL ต่างๆนะครับจริงก็อาจเสริมนิดนึงคือจะมีช่วงอีกพาร์ทนึงที่ทำ event ทำ brand activation ทำกิจกรรมต่างๆที่ทำเข้าไปลงออฟไลน์ให้เราไม่เราจัดออนไลน์ลงออฟไลน์หรือเราจัดออนไลน์ออฟไลน์เราก็หาเอเจนซี่ทำออนไลน์ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีเอเจนซี่ประเภทนึงคือทำประเภท marketing campaign ปุ่มกิจกรรมเป็นแคมเปญให้เอาไว้ดีลกับmodern trade เอาไว้ดีลกับช่องทางครับขายต่างๆก็มีเอเจนซี่หลายประเภทให้เลือกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะทำอะไรต้องเห็นภาพรวมแล้วก็คุมภาพรวมให้ได้นะเราเป็น CEO เราเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ต้องอินพุตไลฟ์เพลงให้ทุกอย่างมันเล่นไปพร้อมกันแล้วต้องเข้าใจภาพรวมไม่ใช่ให้เขาตั้งแต่คิดตัดสินใจแล้วก็อินพิเมนต์ให้โอ้โหอันนี้ได้ข่าวว่าเจ็บกันมาเยอะ
13: เจ็บกันเยอะผมเรียกว่า 90% เลยแหละนะฮะแบบให้เขาคิดให้ทำเลยพี่รับได
12: ้ครับ
13: เนี่ยแหละอันเนี้ยบอกเลยเสร็จทุกไลน์นะฮะ
12: วันนี้ก็เลยชวนหัวหน้าแบงค์ครับมาเล่าเคสมันๆให้ฟังกันบ้างไม่รู้มันของเรานี่มันเท่ากับมันของเขาหรือเปล่า
13: นะแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเรียกว่าถอดบทเรียนให้สำหรับทุกคนด้วยเคสนี้นะฮะก็อันนี้เป็นเคสจากทางบ้านเป็นแบรนด์ดังเลยแหละเป็นแบรนด์ดังในโซเชียลแบรนด์หนึ่งละยอดขายนี่หลักแบบ200-300 ล้านนะฮะนะ200-300 ล้านเลยนะฮะแบรนด์นี้ก็จ้างเอ็นซีเนี่ยแหละแต่ก่อนก็คือไม่ได้นะก่อนที่จะจ้างเอ็นซีเนี่ยก็มีทีมการตลาดในอินเฮ้าส์ในบริษัทอยู่แล้วนะครับก็มีอินเฮ้าส์อยู่แล้วก็คือทำได้ดีแล้วก็ทำจนแบบโตขึ้นมา200-300 ล้านขึ้นมานะครับทีนี้ประเด็นคือมันถึงจุดหนึ่งมันยอดมันไม่โตนะฮะคือเขาก็ยอดไม่โตเนาะเขาก็เลยหามุมใหม่ๆเรียกว่าหามุมใหม่ๆเนาะในการต่อยอดนะฮะว่าจะทำยังไงให้มันโตขึ้นไปก็เลยไปหาเอเจนซี่นี่แหละในการช่วยวางสตราทีจี้และก็ทำคอนเทนต์ให้สองอย่างนะวางสตราทีจี้และทำคอนเทนต์ให้นะครับซึ่งก็เวลาไปหาเนี่ยก็อันนี้นี่เรียกว่าเตือนเลยนะฮะเวลาหาเอเจนซี่นะครับเวลาหาเอเจนซี่เนี่ยเวลาจะหาเจ้าไหนมาทำงานร่วมกับเราเนี่ยพยายามหาเอเจนซี่คู่เทียบ นิดหนึ่งนี่คืออันแรกเลยหาคู่เทียบนิดหนึ่งคือยังไงก็คือเวลาก่อนจะจ้างใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณควรจะแบบเอ้ยคัดเอาเอเจนซี่อ่ะมาพิชชิ่งงานกับคุณก่อนอ่ะหาสักแบบอย่างน้อย 3-4 เจ้าขึ้นมาในการอะไรครับในการวัดผลลัพธ์ในการวัดผลลัพธ์นะครับว่าเฮ้ยแต่ละเจ้าเนี่ยเป็นยังไง1 2 3 4มาวัดกันก่อนดูผลงานก่อนหน้านี้ของเขาเป็นยังไงหรือแบบเราเห็นผลงานที่เขาพรีเซนต์มาลองไปถามแบรนด์ที่เขาพรีเซนต์มาซิใช้บริการแล้วเป็นยังไงอันนี้ผมว่าผมพูดเลยนะครับว่าเราสามารถถามแบรนด์ที่เขาเคยได้รับบริการกับเจ้าพวกนี้มาก่อนได้นะครับมันจะเป็นอะไรครับเป็นการโปรเทคก่อนว่าก่อนที่เราจะจ้างอ่ะเราก็จะต้องเกิดความมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยแต่ละเจ้าที่เราจะจ้างมาเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าเราแบบเอ้ยฟันธงมาตั้งแต่แรกเลยจะเอาเจ้านี้เจ้าเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างอันตราย
12: อันนี้
13: ผมบอกเลยค่อนข้างอันตราย
12: เอ็นนี่น่าสนใจมีลูกค้ามาปรึกษาผมมีเพื่อนมาปรึกษาอะไรกับมีลูกค้ามีเพื่อนปรึกษาหลายเคสก็คือในจ้างเอ็นซี่เจ้านี้ดีไหมเนี่ยพอถามไปบอกรู้จักกันไหนอ๋อเขาติดต่อเข้ามาใครที่ทำแบรนด์มาระดับหนึ่งนะครับคุณพอมีความต้องการในใจเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาบางอย่างหรือมีใครบางคนติดต่อเข้ามาเพื่อนำเสนอตัวเองเพื่อนำเสนองานนะครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่โอ้โหเจอหลายเคสเลยที่เฮ้ยไม่รู้เลยเขาก็ยิงแอดมาเก่งนะดูเขาก็ทำโฆษณาดีนะเราก็ยังเชื่อจนติดต่อเขากลับไปเขาติดต่อเราได้น่าจะมีฝีมือระดับหนึ่งนะครับก็ถึงบอกว่าอย่ารีบตัดสินใจนะโจทย์ให้ชัดๆแล้วมีเป้าออบเจกตีฟชัดแล้วค่อยหาตัวเลือกนะเราต้องเป็นผู้ถูกเลือกเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือก
13: ใช่เราเรียกว่าเราเป็นคนคุมเกมเนาะเราต้องเป็นคนคุมเกมก่อนคือยังไงฮะก็คือก่อนที่เราจะตกลงเซ็นสัญญาจ้างใครมาเนี่ยเรายังเป็นผู้คุมเกมอยู่แต่เมื่อเราเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ฮะการคุมเกมนั้นเป็นของเอเจนซี่ทันทีดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตกลงปรงใจใช้บริการกับใครเนี่ยเช็คละเอียดนิดนึงอันนี้ผมขอนี่เรียกว่าเตือนเลยไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินระดับไหนตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านหรือเป็น10ล้านเองก็ตามเนี่ยไม่ว่าเงินราคาไหนควรจะเปรียบเทียบฝีมือก่อนคือทุกอย่างมันสามารถเปรียบเทียบได้ผมกล้าพูดเลยทุกวันนี้เอเจนซี่ทุกเจ้าหางานกันแบบหนักหน่วงมากเพราะอะไรฮะในตลาดตอนนี้มันก็เราพูดตรงๆนะตลาดก็ไม่ได้ค่อยสักดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ดีแปลว่าอะไรฮะผู้ประกอบการก็ไม่ดีเอเจนซี่ก็น่าจะไม่ดีตามงานก็ลดหายไปแล้วก็มี AI บวกเข้ามาอีกAI คืออะไรฮะ AI ก็สามารถทำแทนในส่วนของเอเจนซี่หลายๆอย่างได้แบบชัดเจนมากขึ้นแล้วหลายบริษัทเริ่มเรียกว่าหลายบริษัทเริ่มไม่ใช้เอเจนซี่เพราะมองละอินเฮ้าส์แล้วบวก AI มันทำงานได้ง่ายกว่าก็มีแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยแปลว่าเวลาคุณจะจ้างเอเจนซี่เนี่ยพยายามหาตัวเลือกมาคัดก่อนมาดิสคัดก่อนให้เขามาพิชชิ่งก่อนคุณจะจ้างอะไรก็ตามเพื่อได้ความมั่นใจก่อนว่าแต่ละเจ้านั้นที่เข้ามามันโอเคไหมแต่ถ้าคุณแบบปักธงว่าจะเอาเจ้านี้เจ้าเดียวเนี่ยผมบอกเลยอันตรายมากเรียกว่าอันตรายมากเพราะมีหลายเคสมากนะฮะที่แบบถี่บ้านเพื่อนบอกอันนี้ต้องเจ้านี้เจ้านี้เท่านั้นพอใช้เท่าจริงปุ๊บโอ้โหเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องกันเนี่ยผมบอกเลยเจอเยอะมากเรียกว่า 90% เลยเนี่ยเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องเพราะแบบว่าเชื่อว่าเออนี่เขาดีเขาทำให้นี่ดีมาแต่ไม่เคยไปดูเลยว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นยังไงทำงานแล้วเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าการดีในมุมเขากับดีของมุมเราอ่ะมันไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนนะเอเจนซี่แต่ละเจ้ามีความเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นแปลว่างานของเราสมมติเราขายเป็นสินค้าแบบร้านอาหารอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาเก่งในเรื่องของคลินิกความงามอย่างเงี้ยบางทีมุมในความเก่งเขาอาจจะไม่ได้เก่งร้านอาหารอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องดูนิดนึงแบบมากๆด้วยว่าเขาเหมาะกับจริงๆกับอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับอันนี้เรื่องแรกเลยอยากเตือนก่อนนะครับซึ่งเคสเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเตือนไปก็คือเคสเนี่ยมันถูกปักธงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะปักธงว่าต้องเอาเจ้านี้นะฮะจากญาติพี่น้องนี่แหละปักธงว่าจะเอาจากเจ้านี้แหละก็เลยอ่ะแล้วก็พยายามเนาะก็คือแบบก็ผมเคยบอกแล้วแหละว่าเจ้าเนี้ยเวลาทำอะไรต่างๆเวลาก็ต้องควรเนี่ยเอาเจ้าอื่นมาเปรียบเทียบผลงานก่อนแต่ก็ไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะฮะก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนแรกที่อยากจะเตือนก่อนนะครับทีนี้ประเด็นต่อมานะฮะพอเรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเราทำในส่วนของการทำงานเนี่ยในการทำงานกับร่วมเอเจนซี่ละสมมุติเราเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะเลือกกับใครก็ตามเนี่ยผมแนะนำอีกหนึ่งเราควรจะกลับมาดูก่อน ว่าจริงๆแล้วการทำงานในส่วนนั้นน่ะมันงานในเป้าหมายที่เรากำลังจ้างเขาเนี่ยเป้าหมายที่เราอยากได้คืออะไรนะเป้าหมายที่เราอยากได้คืออะไรเพราะแต่ละงานน่ะถ้าเราบอกว่าเขาทำได้ดีแล้วหวังว่าจะยอดขายขึ้นบอกก่อนเลยมันไม่ได้ทุกงานว่าจะยอดขายขึ้นนะครับมันต้องมาเช็ครายละเอียดนิดนึงว่ารายละเอียดของการทำงานนะครับรายละเอียดทำงานของการใช้เอเจนซี่ร่วมกับเราเนี่ยเป้าหมายแต่ละการจ้างมันไม่เหมือนกันนะครับเช่นคุณจ้างเขามาทำโฆษณาเนาะโฆษณาบน Facebook เนี่ย

0: อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายคุณเลยอีกอ่ะอาจจะเหลือคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั้นคุณแค่หลักร้อยก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคุณต้องกลับมาดูนิดนึงนะครับในการทํางานพวกเนี้ยมันมีรูปแบบโดยเฉพาะนะครับมีรูปแบบในการทํางานโดยเฉพาะว่าการจ้างเอเจนซี่มาทําเนี่ยในการทําโฆษณาเนี่ยมันต้องดูนิดนึงว่าเราอ่ะทําไปเพื่อเป้าหมายอะไรจุดประสงค์อะไรเพราะตรงเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะมีเป้าหมายชัดเจนแล้ววัดผลเราเขาได้ชัดเจนมากๆนะครับไม่ใช่แบบอยากทําอะไรก็ทํามาดูรีพอร์ตสิ้นเดือนว่าโอ้มีการเข้าถึงเห็นคนเป็นล้านคนแบบเนี้ยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเลยการวัดผลแบบนี้คือมันส่งผลเสียต่อเราเยอะมากนะครับการเข้าถึงการเห็นแค่คนเห็นน่ะการเห็นไม่ได้แปลว่าเขาจะคอนเวิร์ตมาเป็นลีดหรือสนใจด้วยซ้ํานะครับดังนั้นการเห็นเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยมันเหมาะสำหรับแบรนด์ที่มีเอาเรียกว่ามีชื่อเสียงมาระดับใหญ่ๆละคุณจะมาการเข้าถึงคุณสามารถทำได้เลยนะครับถ้าแบบคุณเป็นแบรนด์ใหญ่แบบโค้กเป๊ปซี่เนี่ยคุณทำได้เลยแต่ถ้าเราแบบเป็นแบบแบรนด์เล็กๆ SME หรือหลักร้อยล้านผมพูดเลยหลักร้อยล้านหรือหลักพันล้านต้นๆเนี่ยก็ยังใช้วิธีแบบมาการเข้าถึงยังไม่ได้ด้วยซ้ำมันต้องมาวัดกันแบบโอ้โหต้องเห็นว่าตัวเลขเลยว่าคอนเทนต์นี้ทำไปได้มีคนมีส่วนร่วมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ประมาณเท่าไหร่จากการทำโฆษณาตัวนี้ทำแล้วได้ลีดคนเข้ามาเท่าไหร่นะเก็บเข้ามามีคนติดต่อมาเท่าไหร่มีคนซื้อสินค้าอยู่เท่าไหร่เงี้ยมันต้องวัดแบบนี้ให้ได้เราจะไม่มาดูรีพอร์ตว่าการเข้าถึงแต่คอนเทนต์เท่าไหร่นะครับอันนี้เตือนไว้เลยนะครับอันนี้คือสำคัญมากไม่งั้นนะเหนื่อยเราแน่เหนื่อยเราแน่เพราะอะไรครับเพราะมันจะเป็นการที่เราจะต้องทำงานโดยที่ดูตัวเลขที่แบบวัดผลลัพธ์ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายยอดขายไม่มานะครับดังนั้นอันนี้ก็อยากฝากไว้แบบจริงจังเรียกว่าจริงจังนะครับว่าการที่จะทำงานร่วมกับเอเจนซี่อ่ะควรจะดูเรื่องนี้แล้วก็เอาจริงๆนะเวลาก่อนจะเซ็นอะไรก็ตามเนี่ยเราคุยกับเขาก่อนก็ได้ฮะว่าถ้าคุณจ้างเขามายิงโฆษณาทำโฆษณาให้เนี่ยเราให้เขาทำโฆษณาแล้วยังไงวัดผลลัพธ์เราอยากได้ผลลัพธ์ยังไงยอดขายอยากได้ยอดขายขึ้นเราก็ต้องวางโจทย์เขาว่าเราอยากได้ยอดขายขึ้นไม่ใช่ให้เอาคนมาเห็นอย่างเดียวนะเราต้องการยอดขายขึ้นด้วยนะอย่างเงี้ยมันต้องวางโจทย์กันแบบนี้ชัดๆนะครับไม่งั้นเสร็จผมบอกเลยว่าเสร็จแน่นอนเพราะมันไม่งั้นเราจะเหนื่อยแบบโอ้โหกว่าจะทำอะไรเสร็จเนี่ยเราก็ เจอยิงแอดไปมาดูแค่ยอดวิวอย่างเดียวมันไม่โอเคมากๆนะครับดังนั้นพยายามเช็คดีๆนะครับเรื่องนี้สำคัญมากคุยก่อนที่จะจ้างด้วยซ้ำนะเรื่องนี้เนาะว่าฉันต้องการดูยอดขายนะหรือฉันต้องการแบบคนมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ของเรานะพวกเนี้ยจะเป็นเกณฑ์ที่ชี้วัดที่ดีกว่าการที่ดูแค่จำนวนยอดวิวล้านวิว10ล้านวิวผมบอกเลยทุกวันเนี้ยยอดวิว10ล้านวิวล้านวิวเนี่ยเราไม่ดูเลยนะไม่มีประโยชน์ผมเรียกว่าไม่มีประโยชน์นะ10ล้านวิวได้ลูกค้าตัวจริงแค่10คนเนี้ยเอามาทำไมนะฮะนี่เราพูดกันตรงๆนะฮะ
1: ใช่ตัววัดมันมีตัวเลขตัววัดทางการไอ้พวกตัวเลขวัดทางการตลาดทางออนไลน์ใช่ไหมฮะมันถ้ามองเป็นง่ายๆมองเป็นเหมือนกับกลวยฟันแนลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ตั้งการสเตตบนเท่าไหร่อยากให้คนเห็นเท่าไหร่แล้วก็มีส่วนร่วมกับเราเท่าไหร่แล้วแปลงเป็นลูกค้าเท่าไหร่ไอ้พวกเนี้ยตัววัดต้องชัดเราต้องมีตัวเลขในใจ
0: ถูกต้อง
1: นะเพราะสุดท้ายเราไม่ได้นับจำนวนวิวมาเป็นอาหารจำนวนวิวไม่ทำให้เราอิ่มได้
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องสำคัญมากแล้วก็อันนี้คือเรื่องการวัดเนาะก็เช็คกันดีๆต่อมาฮะอย่างที่ผมบอกไปเนาะก่อนจ้างอันนี้ก่อนจ้างเหมือนกันนะเช็คผลลัพธ์ผลงานโดยเฉพาะถ้าใครต้องการจ้างเอเจนซี่ทำคอนเทนต์ต้องเช็คผลลัพธ์หรืองานของการที่เขาทำงานให้เจ้าอื่นก่อนผมบอกเลยว่าหลายเอเจนซี่เวลามานำเสนอเราเขาก็จะพรีเซนต์งานใช่ไหมครับของลูกค้าก่อนหน้านี้ที่ทำให้คุณเข้าไปเช็คคุณไปถามก่อนเลยแต่ละแบรนด์ว่าเป็นยังไงคุณถามได้คุณจะรู้ว่าเพจเป็นยังไงบ้างนะครับนะคุณจะเห็นภาพเลยนะครับเพราะไม่งั้นนะครับคุณไม่ถามนะคุณจ้างไปปุ๊บคุณมาเจอของจริงปุ๊บคุณอึ้งเลยแบบเอ้ยคอนเทนต์แบบนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีอันนี้กังวลมากเพราะว่าอย่างเจ้าเคสเนี่ยผมบอกเลยนะโดนนะนี่เรียกว่าโดนแล้วนะโดนเลยนะ
1: ลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะเป็นยังไงบ้าง
0: ก็คือนี่นะฮะตอนจ้างเนี่ย โอ้โหว้าวว้าวเขาก็จะว้าวว้าวกันนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเห็นแล้วแบบเขามาปรึกษาผมไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่ราคามันค่อนข้างแพงเลยก็คืออ่ะทำวีโอเนี่ย

0: คิวบิโอซันเนี่ย 30,000 ทำวิโอซัน 30,000 นะฮะทำรูปภาพรูปเดียว 10,000 ทำวีโอ10 วิ 20,000โอ้โหราคาแบบช็อกเลยฮะโอ้โหแล้วเขาว้าวกันนะฮะอันนี้แหละถ้าเป็นราคาประมาณเนี้ยเราควรเช็คแบบละเอียดเลยว่าเฮ้ยราคามันสมเหตุสมผลแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะอะไรฮะสมมุตินะถ้าแบบเฮ้ยเราจ้างเขาเนี่ยทำวีโอ30,000กว่าบาทเนี่ยแล้วคลิปสั้น30,000เนี่ยก็ต้องไปดูว่าผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไอ้คลิปสั้นนั้นน่ะมันดีกับราคานั้นจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไปจ้างเนี้ยอันตรายมากนะครับเพราะว่าไอ้ราคา30,000น่ะมันเงินกว่าเราจะหาได้แต่ละบาทมันยากเนาะแล้วอย่างไอ้30,000เนี่ยคุณภาพคลิปก็คือแบบเอาตรงๆคือไม่มีอะไรเลยเอาเราตรงๆคือสื่อสารหาใครยังไม่รู้อย่างเงี้ยมันมีปัญหาได้มันมีปัญหาได้แล้วตัวเจ้าของเห็นปุ๊บก็ช็อกเลยแบบมาอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยหรือตัวของคอนเทนต์ที่เป็นรูปภาพเงี้ยครับตัวคอนเทนต์ที่เป็นรูปภาพเนี่ย10,000เป็นรูปภาพแปะข้างล่างข้างบนเขียนพาดหัวใส่กรอบสีแดงเงี้ยมีข้อความเฉยๆแล้วก็ลงไป10,000อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะอย่างนี้คือแบบโอ้โหตายกันพอดีนะครับอย่างนี้คือแบบเจ้าของแบรนด์ตายกันพอดีดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสเตจของผลงานอะตั้งแต่ก่อนจ้างมันจะเป็นทรงเนี่ยแบบเฮ้ยคอนเทนต์รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่แล้วแหละดูตัวของภาพมาแบบนี้มันก็น่าคนจะไม่ซื้อเราแค่ดูคอนเทนต์เรายังรู้สึกแบบใครจะไปสนใจคอนเทนต์แบบนี้อย่าผมแนะนำนะอย่าดูที่เขาพรีเซนต์อย่างเดียวคุณต้องไปดูของจริงในหน้าเพจหรือใน TikTok ที่เขาลงด้วยซ้ำถ้าเขาจ้างเขาจ้างให้ทำเพราะในพรีเซนต์เขาจะคัดอันดีๆมาดังนั้นหน้าที่การสืบคุณต้องลงไปเช็คอีกทีหนึ่งอันนี้คือสิ่งสำคัญมาก
1: บอกว่าผมมาเอเจนซี่ที่บอกว่าทำแคมเปญนี้สำเร็จนี่อาจจะต้องไปเช็คย้อนหลังด้วยนะว่ากี่แคมเปญที่ทำแล้วสำเร็จก
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: แคมเปญต้องบอกว่าคนทำวิดีโอคลิปนะครับไม่ใช่ทุกคลิปที่จะทำให้เกิดแมสได้เกิดกระแสและกลายเป็นรายได้ได
0: ้ใช่
1: นะ
0: ใช่
1: มันอาจจะมีคลิปที่สร้างกระแสได้คนดูเยอะได้แต่ไม่อาจจะไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลของเราได้สักทีเดียวนะครับนี่มุมหนึ่งที่ต้องเช็คแล้วเช็คอีกเงินของเราไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่ทีนั้นไม่ได้บอกว่าค่าจ้างนี้แพงหรือถูกนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างสมัยก่อนแบรนด์สีจันเนี่ยจ้างพี่ต่อทำวิดีโอตัวหนึ่งก็ไม่ถูกนะก็เลข6 หลัก 7 หลักเหมือนกันซึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าบางทีก็ดูผลงานย้อนหลังดูไอเดียดูกลยุทธ์กันให้ชัดเจนก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราเป็นเจ้าของเงินเราต้องคุมเกมให้อยู่นะครับก็วันนี้ครับทิ้งท้ายนาทีสุดท้ายครับคุณตาแบงค์ครับ
0: ก็นั่นแหละฮะเราเป็นเจ้าของเงินก่อนที่จะเสียเงินนะฮะเช็คให้ละเอียดนิดนึงว่าเฮ้ยมันเข้ากับงานของเราหรือเปล่าเนาะแล้วก็เข้ากับธุรกิจเราหรือเปล่าดูซิว่าเขาน่าจะทำเข้าใจในมุมธุรกิจของเราจริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะจ้างนะครับแล้วก็คุณภาพคอนเทนต์ต่างๆเราต้องสืบก่อนนะอย่าดูแค่
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: ประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งถือเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือสายด่วนที่เกี่ยวข้องได้ตลอด24 ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีตอบฝ่ายค้านใครๆก็รู้เสียหนูใจกว้างยันเดินหน้าดำเนินคดีไอลอร์เต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร์โพสต์ในลักษณะขอให้พรรคภูมิใจไทยและผู้ที่มีชื่อถูกกล่าวหาเอี่ยวคดีหัวเลือกสว9 คนรวมถึงนายอนุทินไม่ฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทหรือไม่ฟ้องในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่แจ้งความกับตำรวจว่านายกรัฐมนตรียิ้มก่อนจะตอบว่าเขาไม่มีสิทธิ์เป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหา เมื่อถามว่าฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใจกว้างไม่ร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาตรวจสอบนายกรัฐมนตรียิ้มอีกครั้งก่อนจะตอบว่าตนใจกว้างกว่าทุกคนเสี่ยหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้ยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีเต็มที่เพราะถือเป็นสิทธิ์ของตนเองและผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนและไม่ได้เป็นการนัดหมายการดำเนินคดีไม่มีคุยกันใครอยากทำอะไรก็ทำเพราะเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลหมอวรงค์วิจารณ์รัฐบาลคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำคนจนพลาดสิทธิ์ในแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีกล่าวถึงกรณีการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของภาครัฐว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนยากคนจนอยากฝากข้อสังเกตว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งไม่รวมถึงการกู้เงิน400,000,000,000 บาทแต่สังเกตว่าทำไมรัฐบาลมาเข้มงวดกับคนจนมากผิดปกติตนไม่ปฏิเสธว่าบัตรคนจน13,200,000 คนอาจมีคนรวยหรือคนมีฐานะผสมเข้ามาแต่เกณฑ์ที่ภาครัฐตั้งขึ้นนำไปสู่การตัดออกถึง6,000,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจนนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าแม้แต่พนักงานทำความสะอาดที่อาคารรัฐสภายังมาร้องเรียนกับตนว่าถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้ขณะนี้รัฐบาลเปิดให้อุทธรณ์และมีคนออกมาพูดเรื่องนี้จนสับสนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะขยายการอุทธรณ์ไปจนถึง20 กันยายนแต่มีรัฐมนตรีหลายคนออกมาชี้แจงว่าจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาสำรวจเพื่อแยกแยะคนจนวันนี้ประชาชนอยากได้คำตอบจากรัฐบาลว่าจะได้บัตรคนจนหรือไม่ต้องการเพียงความชัดเจนจากรัฐบาลว่าต้นเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนจะสามารถใช้บัตรคนจนได้หรือไม
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเติมมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คนเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: ผมธัญวัฒน์ชาติคุณชัยนะครับ Business Connection นะครับในช่วงเวลานี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะฮะทั้งทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า conceptualize เรื่องเหล่านี้แล้วก็ตีความมันนะครับในระดับโลกเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วว่าอเมริกากับอิหร่านเนี่ยซึ่งทำ MOU ไปเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับได้กลับมาเรียกว่าสู้รบกันอย่างหนักนะเรียกว่าหนักหน่วงมากกว่าก่อนที่จะทำ MOU อีกนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยต้องการลงโทษอิหร่านที่ไปยิงเรือนะครับก็ไม่นึกว่าจะรุนแรงมากนะครับอิหร่านก็คงไม่นึกว่าจะรุนแรงมากเพราะว่าถ้ามองไปที่การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามเอาใจนะครับในเงื่อนไข MOU เนี่ยเอาใจอิหร่านเนี่ยก็แสดงว่ามองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคงกังวลเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมที่อาจจะไม่แพ้ถ้าเกิดสงครามยืดเยื้อแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงนะครับแล้วก็เรตติ้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ตกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอิหร่านเนี่ยมันก็มีอยู่สองก๊กก๊กหนึ่งก็ต้องการจะทำดีก็คือก๊กสายพิราบนะอย่างพวกรัฐมนตรีต่างประเทศประธานสภาเนี่ยแต่มันก็มีก๊ก IRGC นะครับที่ไม่ต้องการทำดีลนะครับขณะที่ก๊กหนึ่งกำลังไปเจรจากำลังลงรายละเอียดในเรื่องของดีลเนี่ยอีกก๊กหนึ่งก็ส่งโดรนส่งขีปนาวุธไปยิงเรือนะครับก็ทำให้คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้นำที่คาดการไม่ได้นะฮะพอถูกยิงทัวเรือถูกยิงเนี่ยนะฮะจริงๆเรือถูกยิงไปครั้งหนึ่งเรือสิงคโปร์ใช่ไหมครับอันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ยิงตอบโต้เล็กน้อยนะอิหร่านก็นึกว่ามึงยิงทีกูมึงยิงกูทีกูก็ยิงมึงทีนึงแล้วก็แล้วกันไป MOU ก็ยังถืออยู่ใช่ไหมแต่พอไปยิงเรือซาอุเรือกาตาร์แล้วก็อีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โหอเมริกาเนี่ยยิงหนักก็ยิงเสร็จปุ๊บอิหร่านก็ยิงตอบโต้หนักก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมัน94มันจะพุ่งไปถึง100แล้วนะครับแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยก็ไม่กล้าขึ้นนะครับตึงอยู่ 34.9 เพิ่งขึ้นเมื่อวาน85สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่อุดหนุนไอ้น้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้น่าจะประมาณ 60,000 กว่าล้านถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับ 70,000 80,000 หรือแสนล้านนะแต่ผมคิดว่าไอ้สงครามเนี่ยซึ่งดำเนินมาหลังจากยิงกันรอบหลังเนี่ยนะมันน่าจะมีเวลาที่อาจจะต้องมาคุยกันแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยดูรันทามก็บอกว่าถ้าเกิดมีการยิงเรืออีกเนี่ยนะจะถล่มไปที่โรงไฟฟ้าแล้วก็ไปที่สะพานคือพูดง่ายๆถล่มไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนแต่ว่าบางทีคนก็แบบเฮ้ยชินแล้วอ่ะนะก็โดนแบบนี้เรื่อยๆชินไปละนะพอน้ำมันเนี่ยมันก็เคยไป50บาทแล้วใช่ไหมแต่นี้น้ำมันเนี่ยแต่ขึ้นไป40บาทเนี่ยไอ้พวกข้าวของที่มันขึ้นราคาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะเพราะมันขึ้นไปตอนที่น้ำมันเนี่ย40กว่าหรือ50ซะแล้วด้วยซ้ำเพราะตอนน้ำมันลงมา30กว่าก็ลงน้อยก็มีเรือก็มีรถอะไรลงบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยมันจะค่อยๆทะยานสูงนะฮะก่อนจะมาพูดเรื่องในประเทศนะ คือ เรื่อง AI เนี่ยตอนนี้ AI ของจีนเนี่ยมันก็ก้าวหน้าเกือบจะเทียบเท่ากับพวก Anthropic หรือ Open AI แต่มันไม่ใช่ฟรีหรือว่าถ้าเป็นพวกAgentic AI เนี่ยมันก็จ่ายค่าโทเค็นเนี่ยถูกนะครับและ AI จีนเนี่ยมันก็เป็น AI ที่เรียกว่าระบบเปิดนะครับแล้วก็สามารถจะเอาไปเชื่อมต่อกับระบบของบริษัทของเราเองได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้อาจารย์ธนชาติก็เสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเมื่อ AI ของจีนเนี่ยมันอาจารย์ธนชาติที่เป็นวิทยากรบันทังคารนะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI อาจารย์ธนชาติก็เสนอว่าจริงๆแล้วโครงการ AI ของทางภาครัฐเนี่ยน่าที่จะนะครับเอา AI เหล่านี้นะ AI เนี่ยเดี๋ยวผมอ่านน้องแกหน่อยละกันแกโพเดี๋ยวก็จะไปคุยกันรายละเอียดน้องแกอีกสัก2สัปดาห์นะคืออาจารย์ธนชาติเนี่ยเสนอว่าถ้าเอางบหลักหลายร้อยล้านบาทเนี่ยนะครับมาติดตั้ง GPU server ในประเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าคือเราอ่ะจะต้องมีไอ้ที่เก็บข้อมูลในประเทศด้วยนะก็คือพูดง่ายๆถ้าเราใช้สมองจีนนะแล้วว่าข้อมูลเราเก็บไว้ในประเทศไทยมันก็ไม่ถูกนำไปประมวลผลใช่ไหมซึ่งตรงนี้เราจะต้องคิดเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศนะก็คือไม่ให้มันเอาผลประมวลของพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้ Open Weight Model เนี่ยก็คือมันเป็นโมเดลที่เปิดเนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนนี้โลกกำลังตื่นตะลึงกับคิมิ K3 หรือ GLM 5.2 หรือ Qwen 3.6 เนี่ยนะครับหรือ Mistral ของฝรั่งเศสแล้วก็ Gemma เนี่ยโดยเฉพาะไอ้3ตัวแรกของจีนเนี่ยมันก้าวหน้าแล้วก็มันค่อนข้างจะมันเป็นฟรีนะแล้วก็มันใช้คุณว่าถ้ามันใช้โทเค็นเนี่ยมันก็ใช้เงินน้อยจะเทียบกับของ Anthropic หรือว่า OpenAI พูดง่ายๆของอเมริกาเนี่ยแพงนะครับแล้วก็เนี่ยความสามารถเนี่ยมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับจากนั้นเนี่ยอาจารย์ธนชาติก็เสนอว่าเปิดให้ประชาชนคนทำงานนักเรียนนักศึกษาใช้โมเดลเหล่านี้เนี่ยผ่านโครงการCHAI Passport นะครับแล้วก็ใช้ UI ของ AI Pass เนี่ยเป็นช่องทางเรียกโมเดลเหล่านี้ไปใช้แทนที่จะใช้ไอของพวกอเมริกาอะไรพวกนี้ไปอย่างเดียวนะครับด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าโทเค็นนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าเราจะใช้พวกเอเจนติกอะไรพวกนี้นะที่มันซับซ้อนแล้วก็คือตอนนี้ AI เนี่ยไอเรื่องที่แชทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ก็มันคนทั่วไปมันก็ทำมันละมันก็เหมือน Google วะแหละใช่ไหมแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเอา AI เนี่ยไปทำงานแทนเรียกว่า Agentic Agentic ก็เหมือนกับ Agent น่ะคือแทนเราอะนะซึ่งตรงนี้เวลาไปประมวลผลเนี่ยมันต้องใช้โทเค็นนี่มันต้องใช้เงินนะก็ต้องจ่ายไปเยอะๆเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเองแล้วก็เราใช้โมเดลฟรีนะครับเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเนี่ยก็พูดง่ายๆข้อมูลเราก็เก็บไว้เราไม่ให้ไอ้พวกโมเดลเหล่านี้เอาไปประมวลผลมันจะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเราคิดหรือเราทำอะไรใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้โมเดลของจีนเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็เปิดให้คนใช้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เนี่ยเราก็จะพูดคุยกันกับอาจารย์ธนชาติอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นแผนการที่เรียกว่าในระดับโลกเนี่ยอเมริกากับจีนมันสู้กันนะอเมริกาเนี่ยโมเดลที่เป็นที่เรียกว่าแฟลกชิพเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Anthropic Cross นะฮะ Anthropic เป็นเจ้าของ Cross หรือว่า OpenAI ที่เป็นเจ้าของ ChatGPT เนี่ยนะครับอันเนี้ยเขาก็จะเป็นระบบปิดนะครับพูดง่ายๆเขาจะได้เรียกเก็บค่าเช่าได้เยอะนะและจีนเนี่ยมันก็ทำลายโมเดลของอเมริกาก็ไปเป็นโมเดลฟรีใช่ไหมหรือว่าถ้าคิดเงินเนี่ยไอตัวเอเจนติกเนี่ยมันก็จะคิดถูกๆอ่ะนะคือจีนเนี่ยเป็นคือจีนมันจะเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วนะทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่จีนทำเนี่ยมันก็ไปคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไปทำไอของที่แบบว่าตะวันตกไม่ทำกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้พวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ามันก็ยังทำอยู่คือมันเป็นประเทศไฮบริดครับท่านผู้ฟังครับก็คือของถูกๆมันก็ยังทำอยู่มันมีมวลชนข้างในนะฮะค่าแรงถูกๆคื ือจีนมันเหมือนกับเป็นโลกอ่ะท่านผู้ฟังมันมีประชากรถึง 1,400 ล้านคนนะแล้วก็ชนชั้นกลางของจีนเนี่ยมีประมาณสัก600ล้านนะแล้วก็ยังมีต้อง900ล้านเนี่ยที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำงานก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าคนถ้าคนแก่ของจีนนี่ก็ปาเข้าไป275ล้านแล้วอายุเกิน65ใช่ไหมถ้าตัดไปก็เหลือประมาณสักเด็กๆอะไรเงี้ยก็เหลือประมาณสัก 1,400 เนี่ยผมว่าถ้า 1,000 ล้านเนี่ยนะประมาณ 4,300 ล้านเนี่ยมันพร้อมจะเป็นแรงงานนะราคาที่ยังไม่แพงมากนักเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็ยังทำธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจตะวันตกดินได้แต่ขณะเดียวกันจีนเนี่ยมันสามารถจะทำธุรกิจอุตสาหกรรมที่มันก้าวหน้านะอย่างที่เราเห็นแล้วเรื่อง AI เรื่องโรบอติกอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยมันเลยเป็นภัยคุกคามของตะวันตกตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นพวกที่เรียกว่าขูดรีดอยู่แล้วนะแต่ก็ทำแบบว่าอะไรที่มันแอดวานใช่ไหมแต่จีนเนี่ยมันก็จะไม่ให้เรารับประทานอะไรเลยคือหมายถึงว่าของที่มันถูกเนี่ยมันก็ทำของที่มันแพงมันก็ทำในด้านหนึ่งก็ยันตะวันตกในด้านหนึ่งมันก็ทำให้ไอเนี้ยของเราเนี่ยมันก็เสียโอกาสทีนี้พอนายกเนี่ยไปนำจีนเข้ามาเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยจีนเข้ามามันไม่เหมือนญี่ปุ่นมันไม่เหมือนไอพวกตะวันตกเข้ามาไอพวกญี่ปุ่นไอพวกตะวันตกเนี่ยมันพวกกินแบ่งจีนเนี่ยมันกินรวบมันนำเข้ามาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ฟังเห็นเนี่ยในหลายๆวันเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูข่าวนะอย่างทางช่อง3คือดูนี่หมายถึงว่าก็ดูทาง YouTube นะผมเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไอ้โทรทัศน์นานละนะเดี๋ยวว่าถ้าจะซื้อนี่คือหมายถึงว่าก็เครื่องเก่าก็ต้องไปทิ้งแล้วล่ะคือเครื่องใหม่ถ้าจะซื้อนี่คือหมายถึงว่าต้องเป็นสมาร์ททีวีซื้อเพื่อจะดูก็ดูพวกนี้แหละ Netflix หรือว่าดู YouTube เนี่ยบนจอใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะแล้วก็ดูฟุตบอลเนี่ยผมก็ยังดูใน iPhone มันยังดูได้เลยแต่นี้ไม่ได้สนใจไอ้จอใหญ่คือตอนนี้ท่านผู้ฟังไอ้ habit ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีนึง habit เดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาเราเข้าใจ habit เนี่ยเราความเข้าใจแฮบิตหรือว่านิสัยเนี่ยไปสร้างเป็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ไหมนะเนี่ยเหลียวหน้าไปอยู่เล่มไหนก็ไม่รู้มีเล่มหนึ่งที่เป็นชื่อว่าคุกมั้งนะฮะอันเนี้ยเขาจะพูดเรื่องนี้เลยเดี๋ยววันหน้าเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มานั่งคุยกันแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังเห็นในช่วงเวลานี้ก็คือว่าเฮ้ยมันมีเรื่องร้องกันแบบกระจองงองแงทั้งประเทศเลยนะเรื่องที่คนที่เคยได้บัตรคนจนนะแล้วพอประเมินครั้งใหม่เนี่ยไม่ได้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเรียกชื่อสั้นๆแล้วกันว่าบัตรคนจนเนี่ยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยคือปัจจุบันเนี้ยมันมีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยประมาณ14ล้านคนนะครับแล้วก็มีการสมัครใหม่เนี่ยนะเป็น 18.8 ล้านนะครับแต่ว่าที่ผ่านการ อนุมัตินะผ่านกฎเกณฑ์มาเนี่ยมัน9จุดประมาณ 9.8 ประมาณ 9.8 ก็คือ9ล้านกว่าๆเกือบน่าจะเกือบ10ล้าน9ล้านบวกๆแล้วกันนะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันก็จะหายไปประมาณสัก4จุดกว่าๆ4ล้านกว่านะครับก็เนี่ยโอ้โห4ล้านกว่าเนี่ยกูหูก็ร้องก็จองงอแงเลยผมดูข่าวเนี่ยนะก็มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆในบัตรคนจนเนี่ยให้เงินสดจริงๆเนี่ยก็ประมาณ300บาทแต่มีค่าขึ้นรถคือค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยรวมๆแล้วเดือนหนึ่งก็รวมๆ 1,000 บาทนะมันก็เป็นแต่ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะมีเบี้ยคนพิการเบี้ยยังชีพของคน60 70อะไรพวกเนี้ยนะก็ประมาณได้สักถ้ารวมๆกันแล้วก็ 2,000 กว่าบาทอะไรพวกเนี้ยนะแต่นี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการทำมาหากินในบ้านเราเนี่ยมันยากหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุเกิน60เนี่ยนะครับก็เขาไม่ได้ค่อยทำมาหากินมากเท่าไหร่ก็กลายเป็นaging society นะคือหมายถึงว่าเป็นสังคมผู้สูงวัยแต่นี้พอสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนี่เราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคือ ผู้สูงวัยคนหนึ่งเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะกินน้อยเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีคนดูแลค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไอ้เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันก็ต้องไปทำหาเลี้ยงตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะอยู่กันสองคนตายายหรืออีเวนต์อาจจะตาคนเดียวหรือยายคนเดียวส่วนที่สามก็อยู่คนเดียวเยอะนะครับแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะทวีมากขึ้นนะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เน้นของการป้องกันนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ากรณีของที่เป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยก็คือสามีของครูสายเนี่ยซึ่งอยู่ตรงที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขามีอาการแน่นอกแล้วก็ปวดร้าวไปถึงแขนนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยท่านผู้ฟังไปอ่านในคือไม่ต้องไปถาม ChatGPT หรืออะไรพวกนี้ไปอ่านในเว็บของไซต์ของโรงพยาบาลก็รู้ว่าอันนี้เป็นอาการที่ชัดเจนของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะแล้วก็ไปรักษาตามสิทธิ์ประกันโรงพยาบาลประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับทีนี้พอไปปุ๊บเนี่ยทางหมอเขาก็วินิจฉัยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นหรอกก็เป็นโรคแพนิคอะไรเงี้ยมันประสาทเองแยกกันอยู่เมียเนี่ยก็กังวลเกินไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็คือภรรยาเนี่ยพูดยังไงเนี่ยหมอก็ไม่ยอมส่งไปตรวจไอ้คลื่นหัวใจกลับมาบ้านก็เดี๋ยวก็จะไปทำเซคันด์เหมือนเดิมเซคันด์ตอสอ่ะคือไปคลินิกอื่นแล้วกันวะไปยืนยันว่าเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะก็สามีก็เสียชีวิตก่อนก็นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแล้วก็เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้เกิดคือโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเกิดกับคนที่เป็นสูงวัยใช่ไหมโรคหัวใจอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนอายุสัก30กว่าเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจได้นะครับมีคนบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือเปล่านะครับคือวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยคือปกติเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ10ปีนะกว่าที่มันจะออกมาแล้วก็มาฉีดแต่ถ้า10ปีเนี่ยคนคงตายเป็นหลายร้อยล้านคนนะไอ้โควิดเนี่ยมันรอไม่ได้ก็เลยต้องใช้กระบวนการลัดนะฮะ1ปีเนี่ยออกมาเลยคือมันมีความเสี่ยงอ่ะพูดง่ายๆแต่คุณจะรับความเสี่ยงไหมล่ะถ้าคุณไม่ฉีดวันนี้คุณจะตายวันนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณฉีดวันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะตายเร็วกว่าปกตินะนะครับก็คือไม่ได้ถึงขนาดว่าทุกคนจะเป็นปัญหานะฮะท่านผู้ฟังแต่ว่าพอหลังฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับคือวัคซีนหลายตัวเนี่ยมันก็มีผลแล้วว่าคนอายุน้อยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องลิ่มเลือดอะไรพวกนี้อย่างบางตัวท่านผู้ฟังก็ไปดูผลวิจัยเขามีออกผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวอย่างที่เขาไปทดลองเนี่ยก็เป็นผู้สูงวัยใช่ไหมครับแต่ที่ความหมายก็คือว่าคือคุณก็จะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับอย่างภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยครูสายเนี่ยก็หลังจากที่สามีเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เอาอาหารโปรดอ่ะมาให้สามีเหมือนก็เรียกวิญญาณสามีมากินเนี่ยตัวเองมากินไอ้หมูข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยไอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดไอLDL เลยนะท่านผู้ฟังก็เป็นคนจัด GPT หรือไปถามอะไรก็ได้นะคือพูดง่ายๆก็คือว่า อาหารการกินของเราทุกวันนี้นะครับมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคนะครับเพราะว่าเรากิน3มื้อใช่ไหมแล้วก็ปีหนึ่งเรากินไปต้องเป็นพันมื้อเนี่ยถ้าไอ้พันมื้อเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพออายุน้อยมันไม่เป็นไรไงแต่ตอนนี้มันเข้าไปเร่งอะไรหลายอย่างพวกนี้มันก็ทำให้มันเกิดเร็วขึ้นแล้วเรื่องการนอนนี่แหละนะเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการออกกำลังกายต้องได้สมดุลผมมีทีมงานผมคนหนึ่งนะผู้ช่วยผมเนี่ยขนาดวิ่ง40ผู้เรียนเพื่อนเป็นนักวิ่งมาราธอนนะแล้วเคยวิ่งนะท่านผู้ฟังเคยวิ่งระดับที่เรียกกันว่าอัลตร้าขนาด100โลเนี่ย เขาไปตรวจเลือดนี่ก็โหผลใน LDL เอ่ยความดงความดันอะไรเอ่ยมีนะฮะไม่ใช่ว่าวิ่งอย่างนี้แล้วหายหรือจะกินอะไรก็ได้นะผมถามว่าเฮ้ยมึงวิ่งขนาดนี้แล้วมึงทำไมเป็นแบบนี้โอ้โหพี่ผมกินแบบผมนึกว่ากินอะไรก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วนะว่ามันมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกันทีนี้คำถามก็คือว่าเฮ้ยไอ้แล้วเราอ่ะจะอยู่แบบนี้ต่อไปได้นานขนาดไหนคือหมายถึงว่าไอ้เนี้ยคนจนมันก็เพิ่มขึ้นนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนทำงานเนี่ยทุกวันนี้ท่านผู้ฟังผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันละกันผมคุยกับเจ๊จงนะเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีรายการหนึ่งใน YouTube นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นแฟนก็ไปตามกันหน่อยผมใช้ชื่อช่องว่าธัญวัฒน์ตีแตกนะพิมพ์คำว่าธัญวัฒน์ภาษาไทยเนี่ยทอทงกันหนูยอยักษ์วอแหวนในการจอช้างเรือกันลันแล้วก็ตีแตกภาษาไทยเนี่ยแล้วก็มันก็มี YouTube ผมเนี่ยก็เดือนอาทิตย์นึงผมเข้าไปไลฟ์ครั้งหนึ่งนะผมถามเจ๊จงว่าเจ๊จงคือตอนนี้เรา60 40นะผมก็ได้นะก็ผมเชื่อนะท่านผู้ฟังไอ้60 40เนี่ยผมซื้อร้านเดียวนะหมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งผมซื้อร้านเดียวนะผมซื้อผลไม้นะก็ครั้งหนึ่งก็300นี่รัฐบาลก็ช่วยประมาณ180ใช่ไหมนะ300ก็368 180ที่ผมซื้อไป3ครั้งเนี่ยเกือบเต็มแล้วตอนนี้ผมเหลือแค่ประมาณ102บาทเองเนี่ยในกะว่าจะใช้ภายในสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดละเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมซื้อโน่นซื้อนี่เนี่ยผมใช้ประมาณ7วันเนี่ยหมดละไอ้ 1,000 ใช่ไหมเอ้ยเรามีไอ้60 40อยู่นะท่านผู้ฟังแล้วก็ทางคุณสุปจีที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยตอนนี้ก็เงียบไปแล้วล่ะเรื่องข้าวแกง40บาทแล้วก็เลิกโครงการไปแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้60 40เนี่ยไอ้เดือนแรกๆเนี่ยท่านผู้ฟังสังเกตไหมว่าเออคนก็ดีใจนะมันช่วยลดค่าครองชีพอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดือนที่2เนี่ยไอ้ความตื่นตัวหรือว่าความดีใจเนี่ยอันเนี้ยมันจะลดลงใช่ไหมผมถามเจ๊จงว่าเฮ้ยเจ๊จงโพสต์ว่าเออคือมันอย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังมันมีคนหนึ่งเป็นเชฟนะผมจำไม่ผิดว่าเป็นเชฟต้นไอ้เชฟต้นเนี่ยมันเป็นเชฟที่ทำร้านผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อฤดูกาลหรือไงเนี่ยนะคือมันเป็นร้านที่เรียกว่าร้านไฟไดนิ่งอ่ะคือกินแล้วแบบดีๆแล้วก็แบบแพงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยหลายเดือนก่อนเขาก็โพสต์ทีแล้วว่าเป็นยังไงเขาก็โพสต์ทีแล้วว่าร้านเขาเงียบแต่เขาไม่ได้มีร้านไฟแดนนี่อย่างเดียวนะเขายังมีร้านแบบขายแบบไม่แพงด้วยอ่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าเออตอนเนี้ยร้านเขาอะทั้งร้านหลักแล้วก็ร้านรองร้านย่อยของเขาเนี้ยเออลูกค้ามันหายไปนะแล้วก็มีคนบอกว่าเออนี่ก็มึงขายแพงนะมึงเป็นไฟดายนิ่งนะอ้าวแต่มีคนบอกว่าคนรวยไม่กระทบไม่ใช่หรือคุณกินมื้อละ 5,000 6,000 7,000 8,000 นี่คนรวยไม่ได้กระทบไม่ใช่หรือเออคนรวยตอนนี้มันไอ้รวยจริงอาจจะไม่ได้มาร้านฤดูกาลเขาก็ได้มั้งใช่ไหมเอาเป็นง่ายๆว่ากระทบใช่ไหมแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาก็โพสถามอีกทีนะเออพวกเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างนะเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างเงียบกริบไหมพวกเจ้าของร้านอาหารมานะท่านผู้ฟังบอกเงียบแต่นี้เจ๊จงเนี่ยเขาก็โพสด้วยว่าเออเจ๊ก็เงียบนะโอ้ก็ตกใจเลยแล้วหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็บอกว่าคล้ายๆว่าเจ๊จงเนี่ยเป็นดัชนีนะเพราะเจ๊จงเนี่ยแกขายไม่แพงนะครับแกก็ขายแบบที่ร้านแกเนี่ยก็คือเจ๊จงในตอนนี้ดูเหมือนว่าร้านหมูทอดเจ๊จงตอนนี้มี30ร้าน29ร้านนะแต่จริงๆเนี่ยเป็นของเจ๊จงเองเนี่ยประมาณแค่4ร้านเท่านั้นเองนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นของลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่นี่ของเจ๊จงเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาขาพระราม4เนี่ยนะครับอันนี้เขาเป็นร้านข้าวแกงด้วยนะครับแต่ร้านอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ของเจ๊จงเนี่ยของลูกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูทอดจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมตัวเจ๊จงเนี่ยแกก็ขายที่ร้านเนี่ยนะฮะของแกเองเนี่ย 31บาทกับข้าวมันจะเป็นกับข้าวข้าวกับข้าวอย่างหนึ่งนะกับข้าวอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นสมมติว่าไปซื้อข้าวแล้วก็หมูทอดเนี่ย31บาทนะครับข้าวเติมไม่อั้นนะครับแล้วถ้า2อย่างเนี่ยคือ39บาทเห็นไหมราคา2อย่างของยายจงเนี่ยถูกกว่าข้าวแกงที่โครงการคุณสุปจีทำอีกนะอันนั้น40บาทของยายจงเนี่ย39บาทใช่ไหมแล้วก็สมมติอันนี้กินที่ร้านนะถ้ากลับบ้านเนี่ยก็คือ27บาทแปลกไหมท่านผู้ฟังปกติเนี่ยเวลาเราไปซื้อร้านไหนเนี่ยนะก็คือถ้าซื้อกลับบ้านเนี่ยก็จะแพงกว่าเพราะว่าเวลากลับบ้านเนี่ยมันก็มีค่าบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมเช่นกล่องพลาสติกอะไรพวกนี้กล่องชั้นอ้อยอะไรพวกนี้นะแต่ว่าต้องเรียนมาแต่ไอ้ร้านเจ๊จง27บาทในใส่ถุงพลาสติกนะไม่ได้ใส่กล่องชั้นอ้อยหรืออะไรพวกนี้นะก็มีคนเนี่ยไปถามเจ๊จงบอกเอ้ยทำไมเนี่ยนะซื้อกลับบ้านเนี่ยมันถูกกว่าแล้วกินที่ร้านเนี่ยมันแพงกินที่ร้านมัน31ใช่ไหมกินที่ร้านนี่31นะครับบวก4บาทแล้วก็ซื้อกลับบ้านเนี่ยมันแค่27บาทอธิบายมาสิก็ไปถามลูกเจ๊จงไอ้ลูกเจ๊จงนี่ก็อธิบายไม่ได้นะผมว่าอันนี้นอกห้างนะไอ้ราคากลับบ้าน27บาทแล้วก็กินที่ร้าน31นอกห้างนะเจ๊จงก็บอกว่าเนี่ยเจ๊จะช่วยคนจนเจ๊ถึงขายราคานี้ถ้ามีคำถามมากเนี่ยเจ๊ก็จะเลิกขายเลยนะไอ้27บาทเนี้ยนะครับมันจะมีพวกนี้อยู่ทำไมไม่ใช่หมูซีพีอะไรก็ว่ากันไปอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้เนี่ยผมก็ถามว่าเออแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เงียบจริงหรือเปล่าหรือว่าเจ๊จงเนี่ยไม่อยากจะให้ตัวเองโดดเด่นก็เลยบอกว่าเอองั้นก็เราก็เงียบด้วยละกันนะหรือว่าเจ๊จงที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็เงียบในช่วงของ60 40ประมาณอันนี้หรือเปล่าคือหมายถึงว่าช่วงที่เขายังมี60 40ใช้อยู่คือท่านผู้ฟังนึกออกมาว่าไม่ได้จงขาย31บาทใช่ไหมมันก็เรียกว่าเฮ้ยมันไม่แพงนี่ร้านอื่นก็จะขาย40 50อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่สมมติว่าร้าน50บาทเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วผมก็ไปกินมื้อนึงกินเจ๊จงเนี่ย31ใช่ไหมหมูทอดแล้วก็2อย่าง39 39นะเอาเสียว่า40ละกันมันจะได้ลงตัวแล้วก็ผมไปกินไอ้ร้านทั่วไปเนี่ยนะอย่างนึงเนี่ย40อย่างนึง40 2อย่าง50ใช่ไหมแล้ว2อย่าง50เนี่ยผมใช้ไอ้ตัว60 40เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยนะ50เนี่ยรัฐบาลออกเราออก 40% เองใช่ไหมแล้วก็20เองไงห้าห้าสี่ยี่สิบเลยเอายี่สิบนะจากเดิมเนี่ยเราจ่ายห้าสิบแต่เราจ่ายแค่ยี่สิบแต่ถ้ากินเจ๊จงเนี่ยเราจ่าย40หรือ39บาท2อย่างใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ถูกไงถ้ากับ20สู้กับเจ๊จง39ไงแล้วในเฉพาะร้านเจ๊จงนะร้านอื่นของเจ๊ลูกแกในห้างแพงนะไม่ได้ราคานี้ใช่ไหมก็ทำให้คนที่เคยกินร้านเจ๊จงโดยปกติเนี่ยแล้วพอไปกิน60 40เนี่ยร้านอื่นมันก็ถูกใช่ไหมผมก็ถามว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะที่ว่าช่วงแรกเนี่ยคนมันกินมันพูดยังไงมันมีรัฐบาลช่วยมันก็เลยไปกินร้านอื่นนะเรียกว่าทำซ่าไปกินร้านอื่นเจ๊จงเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็ใช่แต่เจ๊จะบอกอาจารย์อย่างหนึ่งนะว่าไอ้ยอดขายของร้านเจ๊เนี่ยและลูกๆในเครือเนี่ยนะมันตกประมาณ 20-30% เนี่ยตั้งแต่ช่วงมีสงครามอิหร่านแล้วนะอาจารย์อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเออพอสงครามอิหร่านมาเนี่ยไอ้ค่าของชีพด้านอื่นเนี่ยมันสูงด้วยไงคนมันก็ประหยัดลงอ่ะแล้วที่แกบอกที่น่าตกใจอีกอย่างนึงนะแกบอกอาจารย์มันไม่ใช่แค่ยอดขายคือจำนวนคนที่มากินเนี่ยมันลดไป20กว่าถึงเกือบ30เท่านั้นนะไอ้คนที่มีอยู่เนี่ยที่มากินเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยนะมันก็กินเนี่ยกับข้าวเนี่ยมันก็มี2อย่างอ่ะพูดง่ายๆอย่างน้อย2อย่างคือ3อย่างก็ได้นะคือ3อย่างเนี่ยก็จะประมาณสักผมไม่แน่ใจว่า50หรือเปล่า52มั้ง52 2อย่าง52เนี่ย 1อย่างใส่1อย่าง31 2อย่าง39 3อย่างประมาณสัก50หรือแล้วแต่นะว่าซื้อที่ไหนประมาณสัก50เนี่ยนะอย่างตอนนั้นน่ะก่อนสงครามอย่างน้อย2อย่างนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยท่านผู้ฟังอย่างเดียวจาก2อย่างเหลืออย่างเดียวแล้วขอน้ำแกงเราต้องมาที่แกทำแผนงเนี่ยขอน้ำแกงฟรีนายที่จงก็ให้แต่ตอนหลังแกบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าให้น้ำแกงหมดเจ๊ก็ขายไอ้แผนงนี่ไม่ได้แล้วนะคือไม่มีน้ำนะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าไม่ใช่แค่ลด20-30%แต่จำนวนคนที่กินนี่ลดการใช้จ่ายด้วยอันนี้คือร้านเจ๊จงนะซึ่งขายถูกนะดังด้วยนะและใช้สินค้ามีคุณภาพนะเจ๊จงบอกคือเจ๊ไม่ได้ใช้ของเป็นกลุ่มแบบเจ๊ใช้หมูของเบทาโกนะใช้ข้าวนี่อย่างดีนะคือใช้ข้าวไอ้ของมะลิผสมกับข้าวธรรมดาคุณภาพอย่างดีนะครับมันสะท้อนเรื่องอะไรแต่ตอนนี้13:38นะบางมดอยู่หรือเปล่าเตรียมตัวกดนะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับ
17: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
18: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
20: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
21: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
20: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
21: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
22: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
23: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
24: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ต้นแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยไม่ได้กำลังชนะโลกนะไม่ใช่ชนะสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะท่านผู้ฟัง จีนเนี่ยไม่ได้กำลังชนะโลกด้วยของราคาถูกเท่านั้นนะอย่างที่บอกให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วว่ามันมีคิวเวิร์นมันมีคิมิอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นระบบเปิดนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะในกรณีที่ต้องใช้ไปทำอะไรที่มันแอดวานซ์มากนะครับแต่จีนเนี่ยกำลังชนะโลกนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วกว่าคนอื่นนะถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องออกไปเห็นของจริงนะคือไปดูไปสัมผัสไปพูดคุยด้วยตาและหูของท่านเองนะครับคลื่นความคิดเนี่ยนะครับจากเรามากันจัดทริปหนึ่งนะฮะเรียกว่า CEO Vision Business Trip นะครับซึ่งทริปนี้สำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่กำลังจะเรียกว่าเนาะไม่ใช่แค่ survive อะ thrive อะคือพูดง่ายๆคือไม่ใช่เราไม่ใช่แค่รอดเราต้องการจะรุ่งเรืองด้วยแม้กระทั่งในโลกที่เต็มไปด้วยเน็ตโอเชียนนะครับเจาะนวัตกรรมนะครับถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับคือทริปนี้จะจัดวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับ7วัน4คืนนะครับแต่ทริปนี้ไม่ใช่ทริปธรรมดานะไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดานะถ้าเที่ยวเองเนี่ยท่านก็ไปเองได้อยู่แล้วเมืองจีนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทริปแบบประเภทไปดูโรงงานถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะแล้วก็พูดคุยเล็กน้อยแล้วก็กลับบ้านนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ทริปที่ชิงเต่าเนี่ยเป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนนะครับท่านผู้ฟังมาตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ไปนะไลน์ของทางคลื่นเนี่ยนะครับเป็นไลน์ OA นะใส่เครื่องหมายแอดนะแอดก็เหมือน A หางยาวๆแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio Add Thinking Radio สอบถามรายละเอียดหรือสมัครไปเลยก็ได้ขอรับน้อย30ท่านนะครับทริปนี้ไปดูอะไรทริปนี้ไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกนะครับท่านผู้ฟังจะที่ดูฟุตบอลโลกอ่ะจะเห็นไอ้ข้างสนามเนี่ยมันจะมีสปอนเซอร์นะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งนะแล้วก็เวลาท่านผู้ฟังไปดูไอ้ตรงเข้าถ่าย VAR ห้อง VAR ก็จะเห็นว่าแบรนด์จีนแบรนด์นี้คือใช้อาจจะแยกก็จะใช้ของแบรนด์จีนแบรนด์นี้แหละนะครับก็คือแบรนด์ชื่อว่า Hisense นะฮะ Hisense นี่ก็จะเป็นแบรนด์จีนทางด้านเนี่ยทางด้านเทคโนโลยีทางด้านโทรทัศน์อะไรพวกเนี้ยนะกำลังมาแรงเลยจะพาท่านไปที่เนี้ยคือไปเยี่ยมชมโรงงานและไปดูศูนย์นวัตกรรมของแบรนด์ Hisenseซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งขายไปทั่วโลกนะครับคือไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าแบรนด์จีนเนี่ยเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า OEM นะรับจ้างผลิตเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นคู่แข่งระดับโลกนะแข่งกับทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางเกาหลีได้ยังไงนะแบรนด์จีนนึงพูดตรงๆก็ไปซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นมาเสียด้วยซ้ำไปตอนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นโลกอนาคตแล้วใช่ไหมครับเราไปดูโลกเห็นอนาคตและพาท่านผู้ฟังไปเห็นอนาคตของ Silver Economy นะ Silver Economy ก็คือผมสีเทาอ่ะผมสีเงินนะครับเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุนะคือผมเรียนท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังจะทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะผมเรียนเลยว่าให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะที่มีเงินนะครับผมเรียนเลยนะธุรกิจนี้มีอนาคตก็พูดง่ายๆคนบางคนอ่ะ70ยังอยู่ได้อยู่คนเดียวเนี่ย80ก็ต้อง move ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแหละไม่ใช่แบบบ้านบางแคบ้านบางแคนี่ไปก็ไปได้เลยนะไปขอเป็น10ปีไม่รู้ได้เปล่านะเนี่ยไปดูแลแล้วก็อาจจะค่าอยู่เดือนนึง 40,000 50,000 60,000 บาทอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยน่าทำนะอันเนี้ยไปดูที่นี่เพราะวันนั้นผมอ่านในเพจของจีนนะท่านผู้ฟังเขามีวิธีดูแลผู้สูงอายุนะในจีนน่ะ ไปเอาไอเดียมาเอาคนมีทั้งคนมีทั้งหุ่นยนต์เอาคนอายุน้อยๆมาคุยกับผู้สูงอายุอะไรพวกนี้เอามาทำในไทยนะการพูดง่ายๆคือตอนนี้เกี่ยวกับผู้สูงวัยมี2เรื่องนะท่านผู้ฟังคืออันหนึ่งคือ longevity opportunity นะดูแลให้อายุยืนยาวแล้วหา health span ด้วยนะอายุยืนแล้วก็คือมึงสุขภาพดีด้วยอ่ะกับคนที่แบบอาจจะสูงวัย80อย่างเงี้ยแล้วมีเงินเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงตรงเนี้ยที่จีนเนี่ยมีคนอายุเกิน65เนี่ย275ล้านคนคนอายุเกิน80มีเป็น100ล้านเขาดูแลยังไงเอาไอเดียมาท่านผู้ฟังเอามาแล้วมารีบทำนะครับเนี่ยจะพาท่านผู้ฟังไปดูด้วยนะครับสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมผู้สูงวัยที่โน้นเลยไปดูเห็นกับตาเลยไปดูได้ว่ามันมีอย่างอื่นไหมที่ผมพูดมีเฮลท์เทคไหมมีแคร์เซอร์วิสเขาทำยังไงนะครับคือผู้สูงวัยของจีนเนี่ยผมจะบอกให้มากกว่าญี่ปุ่นทั้งประเทศอีกผู้สูงวัยเกิน65ของจีน275ล้านญี่ปุ่นมีทั้งประเทศนี่ก็130ล้านเองทั้งประเทศก็นะนะครับไปดูธุรกิจบริการที่ผมบอกเลยว่านี่คือเมกะเทรนด์นะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจดู2เรื่องเลยนอกจากเที่ยวแล้วนะถ้าสนใจนะครับแอดไลน์ไปเลยเรารับน้อยมากเลยนะครับเรารับแค่ประมาณ30คนเองเพื่อจะได้ดูแลทั่วถึงไลน์เป็นไลน์ OA เวลาเราพูดไลน์ OA เนี่ยท่านผู้ฟังก็ใส่เครื่องหมายแอดเข้าไปแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio Line Add Thinking Radio ถ้าแฟนประจำจะรู้ใครยังไม่ได้แอดไว้ก่อนเลยจะมีเนี่ยพวกเนี้ยพวกความเก่านะความอะไรพวกนี้จะมาบอกท่านมีคอร์สมีอะไรพวกนี้นะแอดจริงๆเลยดูถ้าสนใจสมัครไปเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ15ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงนะครับทางทริปเนี่ยจะมีผู้ประกอบการท้องถิ่นที่รู้เรื่องดีเนี่ยเรื่องเอจิ้งเรื่องอะไรพวกนี้นะเอามานั่งคุยแลกเป็นมุมมองแล้วก็จะมีล่ามด้วยนะมีล่ามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพูดภาษาจีนแต่ไม่รู้ดีหาวอะไรเงี้ยอวบปูจิตาในเวลาเขาพูดมากูไม่รู้เรื่องก็ต้องเตรียมพูดคำหนึ่งว่าอวบปูจิตาผมไม่เข้าใจผมไม่รู้นะครับมีแขกรับเชิญขณะเดียวกันจากประสบการณ์ที่ผมเคยนำทริปนะอันนี้ไม่ใช่ทริปผมนะเนี่ยปรากฏว่าคนที่มาในทริปเราอะกลายเป็นคอนเนคชั่นที่พาไปโอซาก้าในทุกวันนี้ก็ยังพูดคุยอยู่เป็นคอนเนคชั่นด้วยเพราะคนที่มาในทริปแบบนี้ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็อยู่ในวงการธุรกิจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับไอเดียที่มีค่าที่สุดไม่ได้เกิดจากห้องประชุมไม่ได้จะเกิดจากเราคุยกันเองนะครับแต่เกิดจาก conversation บทสนทนากับคนที่เห็นโลกคนละมุมกับเราเรื่องเดียวกันแต่เป็นคนละมุมนึกไปถึงมองต่างมุมของอาจารย์เจิมศักดิ์เลยนะเมื่อเธอมองคนละมุมเราก็ไม่ได้ต้องชกต่อยกันนี่นะใช่ไหมแต่มันมาคอมพลีเมนต์กันนะครับท่านผู้ฟังไปทริปนี้แล้วอาจจะกลับมาพร้อมกับเพื่อนใหม่คอนเน็กชันใหม่หรือได้ไอเดียใหม่ๆที่ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างเหมือนกับคอนเน็กเนี่ยเหมือนกับรายการ Business Connection ผมเนี่ยเห็นไหมชื่อรายการคือ Business Connection เนี่ยไปเนี่ยอันนี้ได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะครับรับแค่30ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านผู้ฟังคิดดูคนที่จะใช้เวลา7วัน4คืนจ่ายเงินหลายหมื่นบาทแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นคนที่เนี่ยคนประเภทเดียวกันคนที่ใฝ่รู้ใฝ่ความก้าวหน้าอยากเห็นโลกนะครับแอดไลน์ไปนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าที่ผมพูดแล้วก็แอดไลน์ไลน์เป็นไลน์แอดนะครับเป็นไลน์ OA เนี่ยแอด thinking radio นะครับแอด thinking radio รับ30ท่านเหลืออีกประมาณ75ท่านเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับไม่ได้ปาจะไปดูอย่างนี้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นในเชิงธุรกิจเที่ยวก็มีนะครับเรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าชิงเต่าบางคนเฮ้ยเป็นเบียร์หรือเปล่าไม่ใช่เบียร์เป็นเมืองด้วยนะเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันเลยนะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าเตรียม ถ่ายลงถ่ายรูปไปด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าก็ดังมากเลยเบียร์ชิงเต่าแล้วมีสโมสรชิงเต่าด้วยนะน้องเมย์เคยไปตีแบดนะครับเนี่ยนั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง81ชั้นพร้อมเต็มอิ่มนะอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลและกุ้ง lobster ด้วยนะ

ไปที่ LINE @thinking radio นะครับเป็น LINE นะครับใส่เครื่องหมาย @แล้วก็ตามด้วย thinking radio ติดกันนะครับ think ก็คิด ing และ radio ก็วิทยุนะ @ thinking radio อย่าไปจีนเพื่อดูว่าจีนทำอะไรสำเร็จแล้วแต่ไปดูจีนว่าจีนกำลังทำอะไรก่อนที่โลกจะตามทันนะเราจะต้องไปเรียกว่า two step ahead ผมไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่าTwo step ahead อู้ดีมากเลยเดี๋ยวไปหลังจากนี่ไง two extra step the unfair edge anyone can use เดี๋ยวก็พูดเรื่องอะไรบ้างนะอันนี้จะเกริ่นไว้ก่อนนะก็มาเหลือประมาณ 5-6 นาทีเองนะครับเขาบอกว่าให้ discover a no nonsense strategy for builder doer entrepreneur and high performerwho are done settle for mediocre result ก็คือไปพบว่าไอ้กลยุทธ์ที่มันเรียกว่าno nonsense เนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับผู้สร้างผู้ทำผู้ประกอบการและผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม high performer ซึ่งนะเหนือกว่าไอ้พวกที่ทำงานแล้วได้ผลงานที่ไม่ดีเอาตั้งคำถามงี้ครับท่านผู้ฟังอันนี้อาจจะแจ็คเก็ตนะธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าไอ้การฉีกออกจากการแข่งขันนะ Most business never create real separation from the competition ทำไม Because they stop where everyone else stop เพราะว่าพวกเขาก็จะหยุดนะครับในที่ที่ทุกคนหยุดมึงหยุดกูหยุดมึงหยุดกูหยุดไงมันก็เหมือนกันไงนะแค่ good enough คือมี mentality ประเภท good enough พอไหมฮะท่านผู้ฟังทุกวันนี้ good enough ใช่ไหมทุกวันนี้ AI มันทำให้ทุกคนเนี่ย good นะทุกวันนี้ทุกคน good ได้แล้วแต่คนชนะนี่คือ great ท่านผู้ฟังจำได้ไหมหนังสือของ Jim Collins from good to great นะ great เท่านั้นจะอยู่นานนะครับเหมือนตอนนี้ท่านผู้ฟังมีคนโอ้ยคนไม่ดูหนังแล้วนะคนไปดูหนังแล้วดูเนี่ยใน Netflix เนี่ยนะนะครับแต่ทำไมตอนนี้เนี่ยคนแห่กันไปดู The Odyssey ของ Christopher Nolan โอ้โหเมื่อวานนี้ไปดู The Odyssey ที่โรง IMAX นะผมแนะเลยว่าเรื่องนี้โคตรนะโคตรน่าดูมากแล้วก็ผมชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะผมอ่านนะพวกนี้อยู่แล้วนะมันต้องมีพื้นนะแต่พื้นไม่ถ้าท่านไม่มีถ้าท่านตามไทม์ไลน์ผมเนี่ยไอคนแนะนำให้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเอ็ดเวิร์ดซี่นี่มีประมาณ200ผมอ่านไปประมาณ100เพจแหละท่านผู้ฟังคิดดูนะแล้วก็โอ้โหผมเนี่ยนะไปจองตั๋วเนี่ยล่วงหน้าต้อง5วันนะคนคือเข้าไปเนี่ยผมจองวันเสาร์นะเพื่อจะไปดูวันพุธอ่ะผมจองวันเสาร์เนี่ยบ่ายๆเนี่ยวันพุธบ่ายอ่ะของ iMac โอ้โหคนจองกันเกินครึ่งโรงแล้วอะนะครับแล้วก็เรื่องนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเนี่ย250ล้านเหรียญนะรู้สึกตอนนี้จะครอบเวอร์ไปแล้วแต่ยังไม่รวมค่าโปรโมชั่นนะคือมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าไอ้ภาพยนตร์ที่มันทำถึงจริงๆเนี่ยคนมันดูนะแล้วก็ดูเดี๋ยวบางคนไม่ได้ดูเลยว่าเรื่องอะไรเนี่ยดูว่าผู้กำกับคนเนี้ยคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยกำกับเรื่องไหนต้องดีนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกรดโปรดักต์เกรดโปรดักต์เนี่ยมีที่ยืนในตลาดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่นี้เขาบอกว่า at good enough คนที่หยุดเนี่ยคนที่หยุดคนอื่นหยุดคนหยุดอื่นหยุดฉันก็หยุดเนี่ยเพราะว่า at good enough ดีพอแล้วนะฮะ at what's expected คนอื่นเขาก็คาดหวังแค่นี้เรามาถึงความคาดหวังก็พอแล้วนะat what easy เนี่ยเราก็ทำอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยนะครับ but the top 1% แต่คนที่เป็น top 1% they think different คนที่เป็นคน 1% เนี่ยท่านผู้ฟังต้องทราบนะโลกนี้มันอยู่ในกำมือของคน 1% เดี๋ยวผมจะเรียกว่าไม่ใช่โลกนี้อยู่ในกำมือของคน 0.0001% เท่านั้นเองนะครับ they actdifferently ไม่ใช่แค่ think differently อย่างเดียวนะยัง act differently they เตรียมนะฮะ

0: นาทีนะฮะบางมุดถ้าใช่บางมุดนะเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีผมจะออกรายการนะเดี๋ยวจะกดไม่ทันนะฮะ dating differently นะครับเขาคิดแตกต่าง they act differently เขาทำแตกต่าง they go further than everyone else is willing to go เขาจะไปข้างหน้าไปให้ไกลกว่าที่คนอื่นจะไป they take to extra step เล่มเนี้ยเดี๋ยวคือผมซื้อเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆก็ผมคิดว่ามันดีอ่ะเขาก็ไม่เปิดให้อ่านเนี่ยผมก็ไม่กล้าฉีกนะแล้วผมซื้อมาโอ้ผมก็เลยไปดูในKindle โอ้โหผมไปดูไอสารบัญเนี่ยมันดีคือพูดง่ายๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้เคยพูดนะแต่คิดว่ามันน่าเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไม่ได้ให้ไปในหนังสือนะแต่ถ้ายี่แล้วใส่เคสเข้าไปด้วยหมดเวลาแล้วฮะทีมงานนะครับอย่าลืมกดออกให้ตรงนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกสั่งเสทบลงใต้ด่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขารมน.ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการเร่งด่วนเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมประสานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงคว้างไป้บอมจุดตรวจบุเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายหนึ่งในนี้เป็นเด็กชายอายุ10ขวบสพพ.พร้อมเปิดศึกเชิงรุกดีทุนเทาโมโนมินีสแกมเมอร์ดันกฎหมายใหม่ลงดาบขั้นสุดยึดที่ดินเข้าแผ่นดินคุก3ปีปรับ3ล้านนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวถึงกรณีการติดตามปัญหาเรื่องโนมินีในไทยว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาหลังจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยไปยังคณะรัฐมนตรีมีการดำเนินการค่อนข้างมากจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินมีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศเช่นการดูสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทยที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศให้ดูย้อนหลังอีก3เดือนผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงติดตามว่า3เดือนน้อยไปอาจต้องเป็น 1-3 ปีขณะนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กำลังแก้ไขกฎหมายตามข้อเสนอแนะโดยเพิ่มฐานนอมินีเป็นฐานหนึ่งในความผิดฐานฟอกเงินส่วนกรมที่ดินเสนอแก้ไขกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วเพิ่มโทษจากเดิมที่นอมินีซื้อที่ดินจะปรับหลักหมื่นบาทและแค่คืนที่ดินปัจจุบันเสนอให้ที่ดินนั้นตกเป็นของแผ่นดินมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับในหลักประมาณ3ล้านบาททั้งผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยและผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเมื่อถามว่าพื้นที่ไหนต้องจับตาเป็นพิเศษที่เป็นพื้นที่สีแดงนายทรงศักดิ์กล่าวว่าพื้นที่ที่มองว่าเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของทุนสีเทาหรือนอมินีเช่นเขตห้วยขวางซึ่งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอีกครั้งเปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มวันที่3สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกพันธบัตรรุ่นพิเศษออมพลัสในวงเงิน 2,000 ล้านบาทกระจายให้รายย่อยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของซึ่งให้มีการจอง2รุ่นคือ3ปีและ10ปีอัตราผลตอบแทนคงที่รุ่นอายุ3ปีอยู่ที่ 1.80% รุ่นอายุ10ปีอยู่ที่ 2.8% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้มีบัญชีหุ้นไทยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆจัดสรรให้ครบจำนวนผู้จองโดยให้ผู้จองน้อยได้รับการจัดสรรก่อนทีละ 1,000 ไปจนครบจำนวนคนที่จองและจำนวนเงินที่จัดสรรเพื่อกระจายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดให้จองครั้งแรกพร้อมกัน3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 15:00 นวันที่5สิงหาคมและจะจัดสรรให้ผู้จองในวันที่6สิงหาคมนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถว หน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะครับก็มาประจำนะที่อสมทนะที่ Thinking Radio นะ FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะเราดูข่าวกันซะหน่อยนะวันนี้คงมีความคืบหน้าหลายเรื่องหลายประเด็นนะแล้วก็มีข่าวที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะถึงแม้ว่าเมื่อวันที่21 กรกฎาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาจะมีการเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาและจะมีการปรับเกณฑ์นะแต่ในที่สุดนะก็ไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะก็เรียกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่ดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วก็ที่ไปประกาศผลแล้วพบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับคมนาคมเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังนะแล้วก็มีใครของศึกษาธิการด้วยบางส่วนนะเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะก็หลายหน่วยงานนะเข้าประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่าเอาให้ไปทำให้มันเป็นที่เรียบร้อยอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาในที่ประชุมครม.อีกทีนึงเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นรายเดิมนะแล้วถูกคัดกรองไปแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปที่บอกว่าจะให้มาใช้60 40ตอนแรกก็จะเข้าครม.แล้วก็ไม่ได้เข้าเลยสักอันนะสรุปก็คือไม่ได้เข้าเลยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเดี๋ยวจะไปเข้ากันจริงๆก็คือวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะถามว่าทำไมไม่เข้าวันอังคารนะวันอังคารนี่วันหยุดนักขัตฤกษ์วันพุธวันหยุดนักขัตฤกษ์วันพฤหัสนะเข้าพรรษาก็หยุดอีกนะหยุดต่อเนื่อง3วันเลยสำหรับสัปดาห์หน้าก็อังคารพุธพฤหัสใช่มั้ยฮะตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาบางคนก็ใช้เนี่ยหัวท้ายเลยนะทั้งจันทร์ทั้งศุกร์นะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่สำหรับการประชุมครม.เขาก็เลื่อนนะเลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมผมเอาที่เป็นข่าวล่าสุดก่อนเนี่ยเพิ่งมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะว่าจนถึงตอนนี้ยังเป็นรายงานข่าวนะฮะถามว่าจะมีการทบทวนไหมเชื่อว่ามีการทบทวนแน่แต่เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาจะทบทวนเนี่ยเบื้องต้นนะฮะบอกว่าอาจจะยกเว้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คืนสิทธิ์ให้เลยนะสำหรับผู้ที่ถือครองรถ1คันน่ะนะมอเตอร์ไซค์300ซีซีอะไรเนี่ยนะไอ้เกณฑ์เนี้ยเขาอาจจะยกเลิกไปนะฮะเพราะว่าก็โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคุณ2ล้าน9แสนคนบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ครอบครองรถเนี่ยประมาณ 40% ล้านกว่าคนนะครับมันก็มีปัญหาหลากหลายรถเก่าด้วยรถไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานด้วยรถบางคันยังผ่อนอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ก็ได้นะออกอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีรายได้ไม่เพียงพอนะเนี่ยก็ทั้งหลายทั้งปวงบอกเนี่ยอันนี้กำลังพิจารณาอาจจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวมีอะไรฮะมีพวกเกี่ยวข้องกับการศึกษานอกโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนสกร.ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บอกมีประมาณ 40,000-50,000 รายชื่อตั้งแต่อายุ20ยาวไปจนถึง80กว่าบางคนยังมีรายชื่ออยู่ในการศึกษาการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้อยู่เลยหรือว่าอาชีวะนอกระบบอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยอันนี้เป็นกลุ่มที่2ที่เขาบอกว่าอาจจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวนะฮะและกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีบัญชีหลักทรัพย์คือเปิดบัญชีหุ้นไว้ถ้าเกณฑ์หลักเลยก็คือใครมีบัญชีหุ้นนี่ ตัดไปเลยนะบอกแต่อันนี้เขาจะไปดูฮะบอกบัญชีหุ้นที่มีมูลค่าต่ำนะหุ้นบางตัวไม่กี่สตังค์ใช่ไหมถือไม่ได้เยอะพวกนี้เดี๋ยวเขาจะไปดูว่าใครที่มีบัญชีหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็มีหุ้นที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้วมีมูลค่าที่ต่ำเขาอาจจะกำหนดมาว่ากี่บาทว่ากันไปนะฮะอันนี้อาจจะตัดไปและอีกเกณฑ์นึงฮะคือเกณฑ์การเป็นกรรมการบริษัทหรือวิสาหกิจชุมชนถามว่าทำไมกรรมการบริษัทถึงจะให้ยกเลิกผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งคือกระทรวงการคลังคงไปตามแล้วคงจะรู้ละว่ามันถูกยืมชื่อนะหรือว่าตอนจัดตั้งบริษัทอะใช่ไหมขอชื่อหน่อยเป็นหุ้นส่วนบางคนที่ไม่รู้เรื่องเลยจะ5ปี10ปี20ปีก่อนที่ผ่านมาคืออ้าวเขาให้เอาบัตรประจำตัวประชาชนมาเซ็นนั่นให้หน่อยแล้วก็ไปก็บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปใช้จัดตั้งบริษัทนะเนี่ยแล้วก็ถือหุ้น 1% หุ้น1หุ้นเนี่ยพวกนี้กลุ่มอย่างนี้แหละฮะที่บอกอาจจะต้องไปยกเลิกเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้เบื้องต้นที่ผมทราบมาว่ามีอยู่ 4-5 เรื่องที่เขาอาจจะมีการทบทวนแล้วก็ยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวถ้ายกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวผมพยายามดูนะว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะถือครองรถประมาณล้านกว่าเอากลมๆแล้วกันล้าน 500,000 คนนะถ้าเอาแบบที่เขาบอกเลยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 40% ของ 2.9 ล้านอ่ะนะแล้วระหว่างนั้นมันมีอุทธรณ์เพิ่มขึ้นมีทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะฮะก็ประมาณสักล้านกว่าคนนะครับนักเรียนสกร.ที่มีตัวเลขข้อมูลล่าสุดน่าจะประมาณ 50,000-60,000 คนนะบัญชีหุ้นมูลค่าต่ำอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะแต่ก็คงหลักคงไม่เกินหลักแสนนะหรือว่าประมาณแสนคนแล้วกันนะกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนอะไรพวกเนี้ยนะที่มีตัวเลขอยู่ประมาณสัก 150,000 คนคุณก็ลองบวกดู1ล้านบวก 150,000 ก็เป็นล้าน 150,000 ใช่ไหมมีสกร.นักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้อีก 50,000 ก็ล้าน2อ่ะล้าน2อยู่ที่ประมาณสักเอากลมๆ ก็ประมาณ1ล้าน 500,000 คนผมเดานะอันเนี้ยที่เขาจะมีการทบทวนแล้วก็ยกเลิกไอ้เกมที่บอกว่าเข้มข้นนะถ้าล้าน5ของเดิมมีอยู่แล้ว9ล้าน5ก็น่าจะเป็นประมาณสัก11ล้าน12ล้านใช่ไหมนะก็เดี๋ยวรอไอ้วันที่27กรกฎาคมว่าจะยังไงอันที่2ฮะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่แหละคือก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าถ้าหากเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วถูกตัดสิทธิ์คือกลุ่มรายเดิมอ่ะที่เขาไปรวมตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยนะจาก13ล้านกว่าใช่ไหมแล้วก็มีไปขอทบทวนสิทธิ์12ล้านนะก็หายไประหว่างทางประมาณ 700,000-800,000 12ล้านเศษถูกตัดสิทธิ์ออกไปประมาณสัก4ล้านกว่ารวมเบ็ดเสร็จก้อนเนี้ยหรือว่า5ล้านกว่าคนรวมเบ็ดเสร็จก้อนเนี้ยประมาณ6ล้านคนนะประมาณ6ล้านคนก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวเพราะเขาจะถูกตัดสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เงินใน2เดือนที่เหลือก็คือเดือนสิงหาและกันยาที่จาก300เป็น 1,000 บาทบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ใช้60-40ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะแต่ผมได้ยินข่าวมาครับคล้ายครับคากับว่าอาจจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์นี้เหมือนกันเพราะว่ารายใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะไปเริ่มเลยก็คือ1ตุลาคม2569ถูกไหมเพราะฉะนั้นของเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคือไม่ต้องไปโยกใช้ไทยช่วยไทยพัฒน์60-40หรอกก็เอาของเดิมเนี่ยให้ลากให้จนถึงวันสุดท้ายก็คือถึง30กันยายน2569นี่แหละก็ให้300เป็น 1,000 บาทอีก2เดือนต่อเนื่องไปอันนี้ที่ผมได้ยินมานะอันนี้เขากำลังพิจารณาอยู่ว่าเขาอาจจะ ที่จะโยกงบตอนแรกอาจจะกลับมาที่เดิมนะอันเนี้ยเขากำลังดูอยู่นะว่ามันจะได้สะดวกอ่ะพูดง่ายๆมันจะได้ไม่ต้องโอ้โหทำงานหลายอย่างมันซ้อนไปซ้อนกันมาเนี่ยบางทีหรือว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็เขาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอยู่เขาถูกตัดสิทธิ์เขามีรายได้น้อยแล้วจะไปให้เขาใช้60 40จะให้เขาไปเติมเงินเข้าไปเพื่อจะไปช่วยจ่ายอย่างเงี้ยไม่มีตังค์เติมนะนี่เขาก็บอกอย่างนี้มาก็คงจะรับฟังในความเห็นบางคนบอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้เยอะนะใช่ไหม60 40เนี่ยออกมาจริงๆถ้ามาให้ 1,000 บาทเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่เองนะอะไร666บาทอะไรพวกอย่างนี้ผมว่ากันไปนะแต่บอกเฮ้ยยังไงก็ตามทีเงิน300 500นี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะมันก็ถ้าเป็นผู้ที่ยากไร้จริงๆหรือว่าผู้ที่ต้องพึ่งพิงรัฐจริงๆเนี่ยบางทีเงินจำนวนนี้ก็ต้องถือว่าเยอะสำหรับเขานะอันเนี้ยก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มีการพูดถึงนะส่วนเรื่องของการขยายเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์จาก37กรกฎาคมเนี่ยไอ้31ฮะขออภัยผมก็เข้าใจว่ายังไงเขาก็ต้องขยายแหละนะจะเอาเกณฑ์เดิมหรือเปล่าถึง20กันยายนที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะขยายไปถึงวันนั้นแล้วก็ให้เหลือเวลาสักนิดนึงนะให้เขามีระบบการประมวลผลแล้วก็ประกาศผลออกมาแล้วก็ไปใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะอันนี้ก็รอดูนะเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายระยะเวลาเกี่ยวข้องกับการยกเลิกคุณสมบัติข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะผมว่าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดต้องถามอ่ะต้องทำ27กรกฎาคมนะยังไงก็ต้องออกมาวันนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นก็อยู่อีก3วันมาอีกที31กรกฎาคมถ้าไม่ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคุณลองนึกสภาพสิถูกไหมฮะวันสุดท้ายมันจะโกลาหลอีกนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนะโกลาหลนะนะเนี่ยก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้มีความคืบหน้าก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะแต่มันยังไม่ได้เสด็จน้ำนะเพราะว่าเสด็จน้ำนี่คือ27กรกฎาคมถึงจะเสด็จน้ำถึงจะรู้ว่ายังไง เรื่องที่สองใครที่เติมน้ำมันตอนเช้าเมื่อเช้านี้ตี5ราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินนะเพิ่มขึ้นอีก90สตางค์ต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้น2วันที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ตอนเช้าทำให้ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยแล้วก็ดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะปรับอัตราเพิ่มขึ้นไปแล้ว2วันติดเนี่ย1บาท75สตางค์ต่อลิตรนะครับเมื่อวาน80สตางค์ไอ้85ถูกไหมแล้วเมื่อเช้านี้อีก90ดีเซลฮะตอนเนี้ยไปอยู่ที่36บาท96สตางค์โซฮอ91ฮะโซฮอ91อยู่ที่36บาท32สตางค์และโซฮอ95อยู่ที่36บาท69สตางค์นะอันเนี้ยคือราคาน้ำมันล่าสุดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ E20 เท่าไหร่ล่ะแก๊สโซฮอล์ E20 31บาท69สตางค์ต่อลิตรเหตุผลหลายท่านคงทราบสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เข้มข้นมากตั้งแต่ทางอิหร่านนะมีการประกาศปิดช่องคาฮอร์มุซออกมาข้างหลังสุดใช่ไหมฮะเราเห็นมีรายงานข่าวด้วยนะสำหรับกลุ่มฮูตีที่เขาควบคุมหรือว่าดูแลไอ้อีกจุดช่องแคบนึงอ่ะนะตรงฝั่งของทะเลแดงอ่ะไอ้ช่องแคบอะไรล่ะไอ้บับเอามันเดฟอ่ะนะฮะอันเนี้ยก็อีกจุดนึงเมื่อเช้านี้เพิ่งมีรายงานข่าวด้วยนะว่ามีการโจมตีเรือที่ผ่านในจุดดังกล่าวด้วยแล้วก็บอกว่าจะดูการควบคุมหรือว่าการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มาฝั่งทะเลแดงนี่อีกนะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเบนทะเลเหนือตอนนี้นะครับกลับเข้าไปจะ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก98นะช่วงที่เจรจาแล้วก็มีการหยุดการโจมตีกันอ่ะนะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากรกฎาคมอ่ะนะไอ้นั่นประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงนะเบนท์ทะเลเหนือก็ลงเหมือนกันนะ ลงไปอยู่ประมาณสัก70กว่าเหรียญ นะตอนนี้กลับขึ้นมาจะ100อีกแล้วนะที่มันไปพีคๆนี่120นะฮะตอนที่สถานการณ์มันเข้มข้นนะตอนนั้นมันไป120มันก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันทั้งน้ำมันดิบนะของเราอาจจะอ้างอิงดูไบก็เพิ่มขึ้นสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยตัวเลขล่าสุดราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณสัก89เหรียญ นะจะ90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลละนะเบนซิน124เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ดีเซลสำเร็จรูปนะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะประมาณ10เหรียญนะตอนนี้163เหรียญไอ้นี่แหละมันทำให้ราคาน้ำมันที่เราใช้สูตรคำนวณมันปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาหน้าโรงกลั่นก็เพิ่มขึ้นนะราคาน้ำมันดิบต่างๆอะไรที่ใช้คำนวณมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหมดนะพอเพิ่มขึ้นนะมันก็ต้องส่งผลถึงราคาขายปลีกนะก็พอเราเอาที่อั้นไว้35บาทออกเนี่ย2วันนี่ขึ้นมาบาท75สตางค์เลยนะและล่าสุดฮะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะหรือว่ากบง.ครั้งที่8ทับ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็บอกเลยที่ประชุมมีการพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี2000ไอ้ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนะพบว่ายังมีผลประโยชน์ส่วนเกินก็คือจากค่าการกันอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยที่ประชุมกบง.เนี่ยมีมติเห็นชอบเลยนะให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมคือพรุ่งนี้จนถึง15สิงหาคม2569นะฮะพร้อมกับ เห็นชอบร่างประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะเรื่องของการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นก็คือใช้อีกหนึ่งกลไกคือไปบีบโรงกลั่นนั่นแหละนะไปตัดเงินโรงกลั่นเอามาชดเชยพูดง่ายๆนะสำหรับราคาน้ำมันไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ไม่งั้นมันก็พุ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้จังหวะที่เราใช้ช่วงวัน2วัน3วัน5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปบีบมาแล้วนะบาท50สตางค์แต่รอบนี้เพิ่มขึ้นมาอีก90สตางค์เป็น2บาท40สตางค์นะครับอันนี้ก็ได้เพิ่มเติมไปนะเพราะว่าราคาในตลาดโลกมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะแล้วก็สำเร็จรูปที่เราใช้คำนวณอ้างอิงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่เราก็พยายามใช้กลไกต่างๆที่มันพยายามที่มันจะทำได้เนี่ยในการคุมราคาน้ำมันไม่ให้มันสูงขึ้นจนตกใจนะกลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังใช้อยู่นะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะติดลบประมาณ 62,000 63,000 แล้วมั้งนะฮะ62 63,000 ล้านบาทนะนะไม่ใช่น้อยๆนะไม่ใช่น้อยๆแล้วราคามันยังสูงอย่างนี้เรายังมีการจ่ายชดเชยอยู่เนี่ยนะมันก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะส่วนเมื่อวานนี้นะหลังจากที่ผมนี่ใจจดใจจ่อมากรออยากรู้ว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายเนี่ยนะประชุมกตร.นะคณะกรรมการตำรวจเนี่ยนะที่ประชุมเขาจะมีมติออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าเป็นวาระสำคัญก็คือการพิจารณาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุในวันที่30กันยายนใช่ไหมก็เรียกว่าก็ไม่ได้พ้นความคาดหมายนะของหลายๆท่านนะซึ่งก็เป็นทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะที่ประชุมของกตล.เนี่ย12เสียงเทให้หมดเลยนะคือลงไม่ได้4เสียงไงต้องเดินออกมาในฐานะที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่มั้ยมีส่วนได้ส่วนเสียอุโสอันดับ1อันดับ2อันดับ3แล้วก็อีกท่านนึงเป็นเจรตำรวจอ่ะนะแล้วก็เนี่ยว่าพอท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเสนอชื่อนะในฐานะประธานกตร.นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของประวัติการทำงานที่ผ่านมาเรื่องของข้อกฎหมายว่าผ่านงานมาทุกด้านแล้วทั้งอำนวยการทั้งสืบสวนทั้งสอบสวนทั้งปราบปรามอะไรแล้วก็มีผลงานด้านอันปราบปรามยาเสพติด1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยแล้วล่าสุดนี่เรื่องของอะไรแอมีนาอะไรพวกเนี้ยนะดำเนินการในการจับกุมเครือข่ายแล้วว่ากันไปนะก็เลยทำให้ที่ประชุมเขามีมติออกมานะฮะสำหรับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานี่ยังเหลืออายุราชการอีก7ปีนะครับนะ ท่านอื่นๆเนี่ยที่ผมเห็นก็มี1ปีแล้วก็2ปีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะว่าพอท่านที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยแน่นอนมันต้องมีนโยบายนะเราก็จะเห็นแล้วว่าท่านจะมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหรือว่าปรับปรุงองค์กรตำรวจยังไงเดี๋ยวผมสนใจตรงนี้แหละเพราะว่าคือก็ต้องยอมรับนะฮะว่าอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่พบเจอกับประชาชนเรียกว่าจะทุกอย่างไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยใช่ไหมพี่มุดต้องคิดถึงอย่างแรกเลยนะคิดถึงตำรวจก่อนแล้วก็เป็นอาชีพที่นอกจากที่ประชาชนคิดถึงนะตำรวจก็คิดถึงประชาชนด้วยโดยเฉพาะการตั้งด่านนะก็ห่วงคือจริงๆเขาห่วงใช่ไหมเขาห่วงว่าเอ้ยที่ต้องมีการตั้งด่านดูแลเรื่องของอะไรตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ห่วงคนขับรถตอนกลางคืนนะถ้าเมาเงี้ยเขาก็ผิดกฎหมายไม่ให้ขับเขาก็จะได้ป้องปรามมะไม่อาจไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยป้องไว้ก่อนเขาก็เลยต้องทำนะหรือว่ารถไม่มีอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานใช่ไหมหรือว่าขับหวาดเสียวขับในช่องทางที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยเขาก็มีความห่วงเขาก็เลยมีการตั้งด่านอันเนี้ยก็เลยประชาชนก็จะเข้าถึงท่านได้มากที่สุดนะอันไหนที่มันถูกต้องก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นช่องทางที่มันขาวๆเทาๆดำๆเนี่ยนะถ้ามันเป็นช่องทางแบบนั้นเนี่ยก็ในองค์กรมันก็ต้องมีการปรับปรุงใช่ไหมมันต้องทำให้ดีขึ้นซึ่งก็ต้องดูว่าทางหัวหน้าส่วนราชการที่ท่านเข้ามาใหม่เนี่ยนะท่านจะมีมาตรการแล้วจะทำให้องค์กรดูดีขึ้นนะแล้วก็องค์กรดีขึ้นเลยไม่ใช่ดูดีธรรมดานะฮะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยหรือว่าอำนวยความยุติธรรมนะวันนี้เป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรมเลยเนี่ยอันนี้จะทำยังไงนะครับอันนี้ก็ฝากความหวังท่านเพราะว่าอายุราชการท่านเหลือมากนะ7ปีนะครับเรามีเวลาที่จะต้องถ้าเข้ามาทำงานต่อเนื่องเราก็จะเห็นการทำงานแล้วก็ผลของการทำงานนโยบายต่างๆที่ทำไปออกไปเนี่ยมันสำลิดผลไหมบางทีเข้ามาแป๊บเดียวนะปี2ปีเนี่ยบางทีมันยังไม่ทันเห็นผลแล้วมันเปลี่ยนนโยบายแล้วเนี่ยผมนะเท่าที่เจอประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นข้าราชการอยู่เยอะนะผมเห็นเขาเปลี่ยนย้ายตำแหน่งทันทีผมว่าเฮ้ยได้ทำอะไรกันไปหรือยังเนี่ยเอาย้ายกันอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะอ่ะส่วนอีกเรื่องนะที่หลายคนอาจจะสนใจโดยเฉพาะคอการเมืองใช่ไหมหลังจากที่คุณยิ่งชีพใช่ไหมจากไอรอนนี่เขามีการเปิดเผยรายชื่อนะที่เขาไปยื่นชื่อให้กับคุณอะไรคุณผลิตอ่ะคุณไอติมอ่ะใช่ไหมเรื่องของให้ไปตรวจสอบอ่ะมีพยานหลักฐานมาว่าคนรายนามต่อไปนี้9คนนะมีพยานบุคคลมีพยานบอกว่าเกี่ยวพันเกี่ยวโยงฮะกับการเลือกสวนะอาจจะไม่ถูกต้องมีการปรากฏตัวที่นั่นที่นี่หรือมีการให้ผู้ติดตามส่วนตัวนะมีบัญชีแล้วโอนเงินอะไรเนี่ยเขาสืบมาแล้วเขาก็ไปส่งเรื่องให้กับคุณผลิตนะแต่ประเด็นสำคัญคือว่ามันเปิดชื่อออกมาทั้ง9ชื่อมันอยู่ในเครือข่ายโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยผมไม่ต้องบอกนะมีใครบ้างนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9คือทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วล่ะนะคุณผู้ฟังหลายท่านติดตามข่าวก็คงรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าที่หลายคนที่มีการพูดถึงเนี่ยมีคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะให้ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคคุณสุประชัยใจสมุทรอ่ะนะก็ถ้าตรงไหนที่กฎหมายของพรรคเขาจะดำเนินการก็ดำเนินการในส่วนตัวท่านก็ว่าทำให้เสียชื่อเสียงท่านก็จะดำเนินการด้วยนะแล้วก็ท่านก็พูดนะว่าคนอื่นไม่ได้คุยกันคนที่เหลือแหละคนอื่นนี่หมายถึงคนที่เหลือนะคุณจงศักดิ์ทองศรีคุณอะไรล่ะวันนี้ใครคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปถามคุณพลาดรปริศนานันทกุลแบบนะเนี่ยก็วันนี้ท่านนายกก็บอกนะว่าก็ดำเนินการนะแล้วก็ใครจะดำเนินการยังไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะก็เห็นเมื่อวานนี้ที่น่าจะดำเนินการนี่มีไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะอย่างคุณสุขสมรวยใช่ไหมคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกเดี๋ยวต้องไปดูที่พักเดี๋ยวต้องดูฝ่ายกฎหมายของพักว่าจะว่ายังไงใช่ไหมตัวพักเองคุณสุภชัยก็ออกมาพูดนะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้นี่ต้องดูเหมือนกันนะบางคนบอกท่านนายกใจกว้างหน่อยวันนี้ท่านนายกบอกเลยโอ้ยเสี่ยหนูใจกว้างอยู่แล้วคือท่านก็บอกนะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายเรื่องหลายเคสที่พอดำเนินการเนี่ยแล้วก็มีการขอนะหรือว่ามีการปรึกษาหารือการประนีประนอมแล้วก็ถอนฟ้องอะไรกันไปเยอะแต่ว่าครั้งนี้นะท่านอาจจะดูแล้วอาจจะก็คือณเวลานี้ผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าณเวลานี้ท่านอาจจะยังคิดว่าการดำเนินการเนี่ยในการรักษาสิทธิ์นะของท่านเองเนี่ยสำหรับชื่อเสียงเนี่ยสำคัญอยู่นะส่วนจะไปตั้งประเด็นว่าเฮ้ยอันนี้มันปิดปากไม่ปิดปากยังไงนี่ว่ากันไปนะเพราะว่าแนวนโยบายนะของประธานศาลฎีกาท่านก็มีนะก็ต่างคนก็ต่างใช้สิทธิ์ได้นะแล้วก็มีคนกลางที่เขาคอยจะดูแลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประเด็นเพิ่มเติมนะส่วนทางกกต.นะว่าการสอบของสว.เนี่ยถึงไหนยังไงนะเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.นะคุณณรงค์กันวารินเนี่ยก็พูดนะบอกว่าสำนวนการทุจริตเลือกสว.เนี่ยก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้แหละนะก็คืบหน้าไปพอสมควรเกินครึ่งเหลือการพิจารณาเนี่ยสำนวนอีก4ครั้ง4ครั้งครับเดือนเว้นเดือนไอ้วันสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะแล้วดูอย่างนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะจบแล้วสำหรับสิงหาคมถ้าไทม์ไลน์เอาแบบตามไทม์ไลน์นะไม่มีขยายระยะเวลาเนี่ยนะสิงหาน่าจะจบนะอีกท่านนึงก็พูดได้เหมือนกันบางประเด็นเนี่ยมันไปไม่สุดนะแต่ว่าจะพยายามทำให้จบภายในสิงหาคมไม่น่าจะมีการขยายระยะเวลาในการไต่สวนหรือว่าในการสอบอะไรต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของ Airport Rail Link นะผมเข้าใจว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนประมาณสัก4ทุ่มครึ่งนะเขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถไฟ Airport Rail Link เนี่ยนะที่ตกรางเนี่ยอันนี้เอาออกมาได้แล้วนะแล้วก็วันนี้ก็คงเดินทางสัญจรกันได้ตามปกตินะสำหรับใครที่ใช้บริการ Airport Rail Link อ่ะนะแถวมักกะสันเข้ามาถึงพญาไทใช่ไหมแถวลาดกระบงลาดกระบังอะไรแถวเนี้ยเขาใช้กันเยอะนะฮะคนที่อยู่โซนตะวันออกที่จะเข้ามากรุงเทพมหานครเข้ามาในชั้นในเนี่ยนะก็ใช้ Airport Rail Link พอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูหน่อยมีตกหล่นข่าวเรื่องไหนนะไปยังไงหรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะอ๋อกกพ.นะสำหรับไฟงวดเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมเนี่ยราคาเดิมนะครับเฉลี่ยหน่วยละ3.95 บาทนะราคาเดิมนะแล้วก็ส่วนที่200หน่วยแรกอะไรไม่เกิน3บาทเนี่ยนะผมเข้าใจว่าท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำนะว่ามันน่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่รอบนี้เดือนสิงหาแล้วจะไปปรากฏในบินเดือนกันยาแต่ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาปรับลดให้เองอัตโนมัติเห็นว่าอย่างนั้นนะบอกไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปขอยืนยันใช้สิทธิ์อะไรงี้ไม่ต้องเดี๋ยวเขาดำเนินการให้เลยนะแล้วเช่นเดียวกับไอ้ค่าไฟสาธารณะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยลดได้หน่วยหนึ่งกี่สตังค์ล่ะ9 สตังค์นะอันนี้ก็บอกไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์อะไรเดี๋ยวมันจะไปช่วยในค่าไฟฐานเลยนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับ14:37 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในละมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: อ่ะ14:41นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงที่2แล้วเราเปิดสายคุยกันนะเผื่อคุณผู้ฟังจะมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากพูดอยากคุยนะอยากถามนะครับเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราว่ากันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้คือแต่ละวันเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ฟังตามตรงนะผมนี่ต้องลุ้นมากเลยสายแรกวันนี้สายแรกในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นท่านไหนยังไงนะเพราะบางทีสายแรกนี่จะเป็นคนที่พาช่องพารายการของเรานะเดินหน้าไปในทิศทางใดนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะว่าจะอยากจะพาไปตรงไหนนะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสายแรกนี่ส่วนใหญ่ก็จะพาไปนะว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงนะครับคุณสมบัติครับสายสอง
1: คุณณัฐพงษ์ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยิน
1: ครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
1: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ผมเมื่อวันที่17นะผมอยู่บ้านตอนเช้ามาคนแก่มาเต็มหน้าบ้านหมดเลยวันที่17ผมก็มาแอบส่องในบ้านต่างนี่เข้ามากระทำอะไรกันที่ไหนเขาเอาบัตรประชาชนมาให้ที่บ้านคนที่บ้านแฟนผมนั่นตัว
0: ครับ
1: อะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
0: แล้วเป็นยังไงผ่านหรือไม่ผ่านแล้วยังไงต่อ
1: มันก็มีมันหลายคนนะเป็น10 คนนะไม่ใช่นี่

0: น้อยนะที่ติดคนมีทั้งผ่านและไม่ผ่านแต่ว่าส่วนมากจะผ่าน
1: อ๋อส่วนมากจะผ่านแล้วก็ดีสิ
0: ก็จะผ่านแล้วคนเจ็บไม่ใช่เป็นคนแก่แล้วแต่คนไม่ผ่านโอ้ยจะเป็นจะตายนะคุณนะผมไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเงิน300บาทจริงๆต้องไปเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานซื้อผมไม่ได้กลับวันนี้จะไปส่ง
1: ครับ
0: ส่งญาติส่งพี่สาวไปที่อะไรนะพี่สาวแฟนไปที่กรมขนส่งอ่ะไปเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์3คัน
1: ครับ
0: แต่มอเตอร์ไซค์เขามีอยู่คันเดียวแต่ที่จริงก็มีจริงอยู่แต่ก่อนมันเรียบร้อยไปหมดแล้วมันไม่มีอยู่ในระบบแล้วไงเขาก็ไปขอไปยื่นอุทธรณ
1: ์ครับ
0: เต็มกันอยู่ขนส่งนั่นแหละ
1: คนนั่นนะใช่ก็โอ้โหก็คุณมันต้องเป็นล้านคนนะคุณ
0: โอ้โหเยอะนะ
1: มันต้องเป็นล้านคนนะเว้ยเขาถ้าเขาบอกว่าเกี่ยวกับรถยนต์ 40% ของ2ล้าน9แสนน่ะ3ล้านก็ 40% มันก็ล้าน2แสนคนแล้ว
0: ครับก็มีอยู่10คนเนี่ยน่าจะไม่ได้ประมาณสัก3คนมันเกินทั้งรวมแล้วตัวแฟนผมด้วยก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: เที่ยวเนี้ย
1: ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็ทำมาหากินตามปกติของเราไป
0: ครับครับแต่ว่าคุณนัทพงศ์เนี่ยอารมณ์ของเขาว่ามันคนละแบบนะ
1: ครับ
0: คนที่ไม่ได้เนี่ยคือเขาเคยได้ไง300บาทเขามีความหมายสำหรับเขา
1: เข้าใจ
0: เขาบอกว่าเขาซื้อน้ำปลาของโซดได้เขาบอกว่าเดือนละเดือนอ่ะ
1: เข้าใจแต่จริงๆมันมากกว่า300ไอ้300เนี่ยมันเป็นการซื้อของใช่มั้ยล่ะแต่ว่ามันเฮ้ยได้เรื่องของค่าไฟเรื่องของค่าน้ําเรื่องของค่ารถอะไรพวกอย่างเงี้ยเรื่องของก๊าซหุงต้มอะไรพวกนี้ด้วยไงเบสเสร็จแล้วมันก็พอสมควรเหมือนกันแหละเพราะถ้ารวมหมดทุกคนใช้สิทธิ์เต็มที่นะผมว่าคนนึงก็เป็นพันนะ
0: มีแต่60อัพขึ้นทั้งนั้นเลยมันก็น่าจะให้เขาอยู่หรอกเนาะคุณนัทพงษ์
1: ก็เอาให้ตามที่เขาเป็นจริงไม่ใช่ให้ทุกคนนะเพราะว่าให้ทุกคนเนี่ย60ขึ้นไปมันมีอยู่แล้วก็คือผู้สูงเบี้ยผู้สูงอายุถูกไหมล่ะ
0: ผู้สูงอายุ
1: ถูกไหม
0: เขาใช่คร
1: ับนั่นก็ได้แล้วนี่ผมจะบอกให้นะนี่ถ้าคิดเล่นๆนะนี่คุณผู้ฟังอย่าตำหนิอะไรผมนะแต่ผมไม่คิดเล่นๆคิดตามผมอย่างนี้คือเรื่องของการรัฐสวัสดิการที่มีการช่วยของคนเนี่ยนะมันแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายประเภทคุณลองคิดเล่นๆนะมีเบี้ยผู้สูงอายุ600บาท
0: ใช
1: ่และเป็นบันไดถูกไหม600 700 800อันนี้ได้ทุกคนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเอาเราเอากลมๆ300บาทมาเลยอ่ะ
0: 300เป็น900
1: เป็น900แล้วนะถ้าสมมุติว่าท่านนั้นนะเป็นผู้พิการ
0: ใช่
1: ได้เบี้ยผู้พิการด้วยถูกไหม
0: นี่เบี้ยประกันเท่าไหร่คนละระบบผมไม่รู้นะ
1: 1,000มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
0: โอ้1,900
1: เนี่ยอันนี้ก็คือช่วยเบื้องต้นนะที่เราเห็นนะโอเคเราไม่เอาละตัดอันนี้ออกนะอย่างนี้ผมมีอีกนะบางคนเนี่ยที่เขาเป็นผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนนะแต่เขามีหน้าที่อื่นหรือหน้าที่อย่างอาสาสมัครเรื่องสุขภาพสาธารณสุขอ่ะคุณ
0: 1,000
1: ไม่รู้จำไม่ได้
0: น่าจะ1,000นะ
1: 2,000
0: เห็นแอย่า
1: เขาเพิ่มขึ้นมา2,000
0: เป็นอยู่เป็นผู้
1: 2,000เขาเพิ่มขึ้นมา2,000โอ้เอ้าเนี่ยเนี่ยผมให้ดูถูกไหมแต่นี่เขามีหน้าที่แล้วมันก็มีว่าจำนวนกี่คนอันนี้แต่ถ้าเราดูเฮ้ยถ้าคนนึงถ้ามันเขาได้รับอะไรพวกอย่างเงี้ยเต็มทุกอันนะแล้วบางท่านผมก็ไม่รู้นะว่ามันทำซ้ำซ้อนกันได้ไหมอย่างสมมติบางคนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเงี้ย
0: ใช
1: ่คุณคิดว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะไม่ได้เป็นอสมหรอ
0: ไม่รู้
1: ถูกไหมใช่ไหม
0: เม
1: ีย
0: เขาหรือเปล่า
1: ไม่รู้ไงไม่รู้แต่ผมจะคือให้ดูว่าเอ้ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในหลายส่วนหลายองค์กร
0: ผู้ใหญ่บ้านเงินเดือนเท่าไหร่คนน
1: ั้นครับไม่รู้จำไม่ได้
0: ไม่เหมือน
1: ไหมไม่น่าจะถึงไม่ถึง
0: ไม่ได้
1: ไม่ถึงนั่นแหละอันนี้คุยเล่นคุยให้รู้ว่า
0: คุย
1: แบบให้คือถ้าท่านไหนที่เหมาะสมที่จะได้ควรจะได้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะคือถ้าท่านไหนเหมาะสมที่ควรจะได้คือเป็นคนที่มีรายได้น้อยจริงนะมีความลำบากจริงมีความเดือดร้อนจริงไอการทบทวนสิทธิ์ต่างๆเนี่ยลดถ้าสมมติว่าใช้งานไม่ได้แล้วแต่ยังมีชื่ออยู่ก็ควรจะได้นะไม่ใช่ว่าควรไม่ใช่ไปตัดสิทธิ์เขานะ แต่ว่าคุณจะใช้เกณฑ์ยังไงให้มันดูแล้วเป็นธรรมมากที่สุดอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของทางรัฐบาลที่จะต้องไปคำนวณไปคิดคุณจะยกเลิกเลยก็ได้ไม่ว่านะหรือว่าคุณจะใช้20ปี15ปีอะไรตามที่คุณบอกก่อนหน้านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าล่าสุดนี้คิดว่าน่าจะยกเลิกไอ้เกณฑ์พวกนี้แต่ต้องรอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฐานรากและสังคมอะไรเนี่ยเขาประชุมแล้วเขาก็เพราะมันต้องมาจากตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นไปครม.เพราะตรงนี้อยู่ของกระทรวงการคลัง
0: เดี๋ยวคนนั้นวงสาวที่ไหนเมื่อกี้
1: ยังไม่รู้เลย
0: ไม่ได้เมื่อกี้ที่ผ่านมา
1: พอไปเปพิษณุโลกครับ
0: โอ้คุณนั้นพอผมไปกาแฟบ้านลุงมาอยู่นู่นบนดอยอย่างสูงริ้วเลย
1: หรอโอ้
0: ไปเช็คอินเลยเช็คในกาแฟบ้านลุงมานะ
1: ที่ไหนล่ะ
0: ระหว่างอำเภอแม่จันอำเภอแม่จัน
1: แม่แจ่มนะแม่แจ่มโอเค
0: แม่จันแม่จัน
1: อ๋อแม่จันโอเค
0: สุดยอดเลย
1: สุดยอดนะได้
0: ผมไป2ครั้งแล้วครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวจะไปชิมขอบพระคุณสวัสดีครับ
0: สดชื่นมันสดชื่นไม่ใช่หรอกได้บรรยากาศ
1: ครับได้ขอบพระคุณ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับคุณนัทครับสาย3
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับเชิญครับ
2: ผมจะโทรปรึกษาหน่อย
1: ครับ
2: พอดีมีปัญหากับข้างบ้านนะครับเรื่องที่ดินน่ะเรื่องหลักโฉนดนะครับพอดีเขาว่าที่มันไม่ตรงกับที่เขาเข้าใจอ่ะเขาก็เลยเอารังวัดมาวัดพอเอารังวัดมาวัดเนี่ยเขาขุดแล้วอ่ะที่เขาเข้าใจว่าเป็นที่เขามันเกินเราเข้ามาในหลักโฉนดทั้ง2เมตรฝ่า
1: 2เมตรกว่ามันกี่วาล่ะ
2: 2เมตรประมาณ2เมตรผมวัดเป็นเมตร
1: 2เมตรมัน
2: ว่ายาวอยู่ครับประมาณสัก100เมตรได
1: ้โอ้ครับยังไงต่อฮะ
2: คราวนี้พอเขาก็ทางรังวัดเขาก็มาวัดแล้วเจอหมุดโฉนดแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเขาร้องค้าน
1: ครับ
2: แล้วขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงครับ
1: ก็ไม่เป็นไรก็ร้องค้านแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันอ่ะสุดท้ายก็คือถ้าร้องค้านนะแล้วเดี๋ยวทางรังวัดเขาคงมาดูหรือว่าสอบจากพยานอะไรต่างๆว่าหมุดมันเคลื่อนไหมมันยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทำตรงนั้นก่อนอ่ะให้มันแล้วเสร็จอ่ะให้มันเรียบร้อย
2: ที่สองจิ้ม GPS นะครับมันก็ตรงอยู่กับหมุดนะคร
1: ับ ก็ไม่รู้เขาร้องค้านมันเป็นสิทธิ์ของเขานะ
2: โอ้
1: เออมันเป็นสิทธิ์ของเขาม
2: ันจะถึงศาลไหมครับนัทพงศ์ครับ
1: ไม่ถึงหรอกคุยกันคุยกัน
2: เราก็ยึดตามหลักของเราไว้อะนะครับ
1: ก็ที่เรานี่ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะก็คือจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราถูกไหม
2: ถูกครับ
1: เออที่มันถูกล้ำเข้ามาที่เขาทำรั้วเหรอหรือว่ายังไงที่มันเกินมา
2: ไม่ได้ทำรั้วหรอกครับก็คือพ่อเขาไปตั้งเสาไฟไง
1: โอ้
2: เมื่อก่อนมันไม่มีเสาไฟไม่มีไฟ
1: ครับ
2: ก็เลยไปตั้งเสาไฟไอ้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่เขาก็บอกเกินๆไว้ว่าเนี่ยที่กูนะมันถึงไปประมาณนู้นนะประมาณนู้นแต่พอเสาไฟมาตั้งปุ๊บเนี่ยพอเขาขุดเจอหมุดโฉนดใช่ไหมครับเราก็ตั้งเสาไฟเข้ามาประมาณสัก10-15เซนหลังจากนั้นมาเขาก็ไปร้องให้รังวัดมาวัด
1: ครับ
2: แต่เขาไม่ยอม
1: ครับก็ไม่เป็นไรก็คือสุดท้ายมันก็คือทางราชการอ่ะทางกรมที่ดินเขาก็จะต้องตรวจสอบไว้มันถูกต้องกดทั้ง GPS ดูทั้งสอบคนสอบพยานอะไรต่างๆถ้าหมุนมันไม่เคลื่อนมันก็เกณฑ์ไหนคือเขตตรงไหนเป็นของเราก็คือของเราของเขาก็คือของเขาแต่ว่าถ้าของเขาเขาจะมาดำเนินการอย่างอื่นบอกเอ้ย2เมตรนี่ต้องเป็นของผมนะพี่ก็ต้องนั่งคุยกัน2คนว่าเออพี่จะเอายังไงถ้าพี่อยากได้พี่ก็ซื้อไปไหมหรือว่าจะทำสัญญาอะไรยังไงก็ต้องคุยกัน
2: ครับผม
1: ที่ไหนเนี่ย
2: อยู่สระบุรีครับ
1: สระบุรีนะเราไปอยู่ตรงนั้นบ่อยไหมหรือว่าบ้านเรา
2: ครับไปทำไร่อยู่
1: อ๋อทำไร่อยู่ตรงนั้นกี่ไร่ล่ะ
2: ประมาณ8ไร่9ไร่ครับ
1: 8 9ไร่ไร่อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยปลูกอะไร
2: ปลูกข้าวโพดครับ
1: ปลูกข้าวโพดเหรอโอ้ยถ้ามันมานิดเดียวไม่เป็นไรมั้ง
2: โอ้โหยาวเหมือนกันนะครับนักกระเพ
1: าะยาว
2: ถ้าวัดกันจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นงาน
1: ไม่ใช่ก็เขาก็ในเมื่อเขาไม่ได้สร้างรั้วมันก็ไม่น่ามีปัญหานี
2: ่ครับผม
1: ใช่ไหมเขาไม่ได้สร้างรั้วก็ไม่มีปัญหายกเว้นแต่ตอนที่มันจะรังวัดแล้วก็ขายหรือว่าแบ่งที่หรือว่าจะทำอะไรนี่แหละที่มันจะทะเลาะกันก็คือตรงนี้นี่แหละ
2: ครับผม
1: ใช่ไหมที่มันไม่ยอมกันแต่ว่าถ้ามันเป็นปกติทั่วไปแล้วก็ปลูกข้าวโพดไปในที่เราอ่ะ

0: ข้าใจเข้าใจ
1: แต่พอเรามาตั้งเสาไฟปุ๊บก็ไม่ยอมเลยบอกพี่กูนู่นไปอีก2เมตรนู่น
0: ครับ
1: ยาวเป็น100เมตรอะครับ
0: เออครับนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรก็ยังไม่ต้องกังวล
1: แล้วก็อีกเรื่องบ่ายคนจนครับ
0: แม่
1: ผมไปตรวจเจอว่ามีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก่าๆคันหนึ่งไม่ได้บัตรครับ
0: อ๋อก็ทบทวนสิทธิ
1: ์ครับผม
0: ก็ไปกดทบทวนสิทธิ์ไปไม่มีปัญหา
1: ทบทวนแล้วครับ
0: ทบทวนแล้วนะเออก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวทางอำเภอเขาจะมีตั้งอะไรล่ะอำเภอเพิ่งได้มั้งเป็นวันสต็อปเซอร์วิสอ่ะเดี๋ยวก็คงจะช่วยให้เราติดต่อเพื่อจะแก้ไขอะไรให้มันง่ายขึ้นเรียบร้อยขึ้น
1: เขาก็เก่งนะครับเขาก็บอกว่าแม่ใช้รถอยู่เพิ่งไปต่อทะเบียนมาเมื่อปีที่แล้วว่างั้น
0: ครับผม
1: แจ้งแม่มาอย่างนี
0: ้ได้
1: ครับนะขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับนะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะคือผมต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคือบางทีเนี่ยหลายท่านนะที่โทรศัพท์มานะที่ถามผมแล้วบางท่านอาจจะถามเรื่องกฎหมายเนี่ยนะผมต้องบอกคุณตามตรงนะผมหลักคิดของผมวิธีคิดของผมในการตอบคำถามเนี่ยนะในหลายต่อหลายครั้งบางทีเนี่ยผมไม่ได้เอาเรื่องกฎหมายมาหรือว่าข้อกำหนดกฎเกณฑ์มาเป็นหลักใหญ่ใจความนะผมเอาเรื่องของความสัมพันธ์เอาเรื่องของการอยู่ร่วมกันเอาเรื่องของความเป็นจริงนะที่มาตอบที่มาคุยนะเพราะไม่งั้นถ้าเราเอาคือบางคนเขายึดแบบโอ้โหอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆนะมันไม่โอนอ่อนผ่อนตามหรือมันไม่มีลักษณะของการอะไรล่ะประนีประนอมเลยอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันจะทำให้แรงขึ้นนะอย่างเช่นบางคนบอกโอ้โหเนี่ยทะเลาะกันเงี้ยผมจะไปฟ้องเลยครับเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะพยายามบอกเฮ้ยไม่ต้องฟ้องหรอกนะฟ้องทำไมคุยกันได้คุยกันคุณพิภพสาย2สวัสดีครับคุณเปียกสาย3
2: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ผมอยากถามว่าผมผ่านบัตรคนจนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับ
0: ของเราเป็นกลุ่มไหนครับ
2: กลุ่มเปราะบาง
0: เ
2: นี่ยครับ
0: เข้าใจคือเราเป็นรายใหม่ใช่ไหมหรือว่าเป็น
2: รายเดิมครับ
0: รายเดิมเหรอรายเดิมก็ไม่ต้องทำอะไร
2: อ๋อครับ
0: ขอไม่ต้องทำอะไรเราเข้าไปตรวจเช็คแล้วเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าผ่านแล้ว
2: ให้หลานเขากดให้แล้วก็ขึ้นเขียว3อันผ่านนะครับ
0: ก็ไม่ต้องทำอะไรวันที่1อะไรวันที่1ก็ไปใช
2: ้เหมือนเดิมนะครับ
0: อันนั้นจะ300เป็น 1,000 เหมือนเดิม
2: อ๋อครับรบกวนแค่นี้ครับ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: น่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะเหลือประมาณสักนาทีนะนาที2นาทีนะหรือว่าถ้าไม่มาก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าผมต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณอะไรเอ่ยมาแล้วเดี๋ยวผมรอนิดหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะแต่มาช่วงท้ายๆนะหรือคุณพิภพจะกลับเข้ามานี่ก็เชิญนะคุณชุมพรครับสายสองคุณชุมเชิญครับ
3: ผมก็งงไม่เข้าใจเรื่องบัตรประชารัฐอะไรนี่นะบัตรคนจนอะไรนี่ครับ
0: ครับ
3: ก็ทำไมแบบแต่ก่อนมันก็เห็นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้ทำไม
0: เมื่อก่อนมันก็มีปัญหาเมื่อก่อนมันก็มีปัญหาตอนจัดรายการนี่เหมือนกันเลยจริงจริงนี่พูดแบบข้อเท็จจริงนะถูกไหมพี่มดเมื่อก่อนนี่ก็โทรศัพท์มาถามเหมือนกันเวลามีปัญหาไม่ผ่านก็โทรศัพท์มาบอกเหมือนกัน
3: เออ
0: แต่ว่ารอบนี้คนอาจจะสนใจแล้วก็เกณฑ์มันเข้มข้นแล้วลงทะเบียนตั้งกี่คนละ18ล้าน8แสนคนนะพี
3: ่
0: เยอะมันเกี่ยวข้องคนเยอะคนไม่ได้ก็เยอะครึ่งนึงอ่ะ
3: 13

0: ร้านก็จะลดให้เหลือก็ร้านก็ไม่รู้เหตุผลอะไร
1: เขาไม่ได้ลดเขาไม่ได้บอกว่าลดเลยเขาบอกกระทรวงการคลังเขาบอกมาตลอดว่าเขาจะยืนยันว่าเขาไม่มีเกณฑ์หรือว่ากำหนดว่าเป้าเท่าไหร่แต่จะให้กับคนที่เหมาะสมควรจะได้เท่าไหร่เท่านั้น
0: บางคนไม่แถวบ้านผมมันบางทีก็แบบตาแก่ๆยายแก่เขาก็ไปไหนไปไม่ได้บางทีผมยังเคยไปช่วยไปทำให้เขาอยู
1: ่แต่ว่าตอนนี้ช่วยไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเพราะเวลามันหมดอ่ะช่วงหน้าโทรมาใหม่แล้วกันเนาะนะ15 นาฬิกา 59 นาทีพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเซทบอลุยนราที่ว่าสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดล่าฟ้าเขียวพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีภายหลังเดินทางถึงพื้นที่พลเอกชัยพฤกษ์ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยตอนหนึ่งพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าจะให้ตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวผู้ก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระมัดระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วนักวิชาการเชื่อหากมีการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดใต้จะลดลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนักวิชาการจากสถานวิจัยความขัดแย้งและหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกล่าวถึงกรณีเหตุถล่มจุดตรวจบูเกะซามีนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายว่าเป็นสัญญาณลบต่อการแก้ปัญหาสันติภาพในพื้นที่เพราะเชื่อว่าหากมีการเจรจาพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้น่าจะลดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ได้ซึ่งขณะนี้ฝ่ายไทยมีหัวหน้าคณะเจรจาสันติสุขแล้วและกำลังดำเนินการนัดหมายเจรจากับฝ่ายเห็นต่างแต่เมื่อฝ่ายขบวนการเร่งใช้ความรุนแรงอาจมองได้ว่าบางส่วนของฝ่ายขบวนการเองยังขาดเอกภาพและอาจยังไม่พร้อมพูดคุยสันติสุขประกอบกับฝ่ายความมั่นคงเองยังมีช่องโหว่ในการควบคุมพื้นที่เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่สงบเบาบางลงไปเจ้าหน้าที่จึงลดความระมัดระวังลงไปแต่ทั้งนี้ยังเชื่อว่าหากมีการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะลดลง
4: น่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่เหมือนกันเป็นอุปสรรคต่อการหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยกันให้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าตอนนี้คือว่ามีการเร่งการใช้ความรุนแรงกระปุกเป่าที่เจ้าที่สถานีเงี้ยก็

0: มีอยู่อีกก็จะไม่รู้อะไรไหนจะไม
1: ่ผมเนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลที่สุดนะเวลาเนี้ยผมตอบให้คุณลุงหมดทุกอย่างแล้วครับแล้วทางที่จะเป็นไปได้มากที่สุดของคุณลุงเนี่ยก็คือต้องให้เขาทบทวนเกณฑ์ให้เขายกเลิกการมีบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถามว่ามีแนวโน้มไหมมีแนวโน้มซึ่งผมบอกว่าให้รอวันที่27
0: ครับ
1: ที่จะประชุมครม.ถ้าเขายกเลิกเกณฑ์เนี้ยเราก็อาจมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยดีที่สุดเท่าที่ผมจะมีข้อมูลแล้วครับ
0: ครับได้ครับ
1: ครับผม
0: ฮะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแต่ถ้าไม่ได้อีกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับคุณวันดีสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับผมจะเล่าเรื่องตัวเองสักหน่อยผมไม่รู้หนังสือนะฮะเชื่อไหมสมัยผมลำบากมากเลยเพราะเป็นนักเลงอยู่ในดงในป่าแต่ผมก็ไม่เอาไอ้แต่ก็มีบัตรผู้สูงอายุอยู
1: ่
2: ก็ได้แค่นั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ก็ไปหมดขับรถน้ำมันขับรถเจ้านายขับรถส่งของไปได้หมดขับแท็กซี่แต่ไม่รู้หนังสือไม่ใช่เหมือนผมรุ่นผมมันนะรุ่นกางเกงขาบานสมัยก่อน
1: ครับ
2: เอออยากจะถามคนที่พอเหมือนผมไหมไม่รู้หนังสือ
1: ไม่รู้หนังสือเนาะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: สมัยก่อนเรียนกระดาน
1: ไม่ฟังงี้ฟังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะมีไหมใช่ไหมถูกไหม
2: เอออ่านก็นิดหน่อยไม่ถึงขนาดนั้นเขียนก็เขียนไม่ได้
1: สรุปอ่านออกไหม
2: ไม่ออก
1: อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคำถามคือมีใครยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ไหมเนาะ
2: เออมีรุ่นผมไหมผมยัง
1: ได
2: ้02นะ
1: ได้เดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟังนะ
2: รุ่นผมนู่นก็ก่อนอยู่ลพบุ
1: ร
2: ีรุ่นสมัยเสืออ้ายเสือหนอเพลงนำตระกูลดังๆสมัยก่อน
1: ครับผม
2: ครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะช่วยคุณลุงหน่อยนะใครที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะแต่คุยได้สื่อสารได้รู้เรื่องนะมีไหมนะช่วยคุณลุงหน่อยนะคุณลุงเขาอยากมีเพื่อนนะคุณนาสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
3: ค่ะจะคุยเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐอะค่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชิญครับเชิญ
3: พอดีของเราโดนแบบไม่ได้สิทธิ์อะเพราะว่าเราไปเป็นกรรมการผู้จัดการแต่บริษัทที่เราเป็นเนี่ยเขาไม่ได้ขายมาแล้วตั้งหลายปีแล้วอะเพราะเออสมัยก่อนพี่สาวเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการไงคะแล้วก็ปิดบริษัทไปโดยไม่ได้ปิดหรอกแต่เหมือนเนมนะว่าไม่ขายเลยอย่างเงี้ยเราเลยโดนเรื่องนี้ไปอะอุทธรณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่เขากำลังดำเนินการอยู่นะผมว่าก็เราก็ทบทวนสิทธิ์ไปเราก็แต่เราต้องไปกดทบทวนสิทธิ์แหละแต่ว่าทางรัฐเขากำลังดูอยู่เรื่องเนี้ย
3: เพราะว่าบริษัทมันไม่ได้ทำการไม่มีเงินเข้าหลายปีแล้วอะ
1: แต่บริษัทยังอยู่เนาะ
3: บริษัทอยู่แต่ไม่ได้ทำการไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเลย
1: เออนะเราก็ไปกด
3: ยื่นเราต้องอุทธรณ์ดีไหมคะ
1: อุทธรณ์สิก็เราบอกถ้ามันเป็นสิ่งของเราเราอยากอุทธรณ์เราก็อุทธรณ์แต่ถ้าเราคิดว่าตอนนี้เราขับรถอยู่เรามีเป็นเจ้าของรถยนต์ด้วยใช่ไหมถ้าเราเป็นเจ้าของรถยนต์เรามีสตุ้งสตางค์แล้วเราคิดว่าเราไม่ควรจะได้แล้วก็ไม่ต้องไปอุทธรณ์ก็ได้อันนี้ชีวิตเลือกได
3: ้ค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงพอดีเรามีมอเตอร์ไซค์2คันเราโดนเรื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่มอเตอร์ไซค์เรามีคันเดียวแต่อีกคันน่ะเราจำไม่ได้ว่าของใครอ่ะเขาเขียนมาว่าเราโดน2คันแต่เราจำได้เรามีคันเดียวด้วยอ่ะ
1: ก็ถามที่ขนส่งทางบกแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคุณจดทะเบียนชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีคันไหนกับคันไหนบ้าง
3: โอ้แสดงว่าถ้าเป็นเรื่องกรรมการผู้จัดการนี่เราต้องไปที่ไหนคะ
1: กรรมการผู้จัดการต้องไปกระทรวงพาณิชย์ครับ
3: แล้วก็เรื่องรถที่ไปขนส่ง
1: ใช่ครับ
3: โอเค
1: ครับ
3: โอเคค่ะ
1: ได้ครับ
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับคือที่ผมบอกให้ไปเนี่ยคือที่ถามมาว่าต้องไปที่ไหนอันนี้ก็คือตามข้อมูลที่เขามีนะว่าคุณเกี่ยวข้องกับตรงไหนคุณก็ต้องไปแจ้งตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้ารัฐบาลคือเขาก็พยายามจะอำนวยความสะดวกอ่ะจะไปจัดตั้งอำเภอพึ่งได้นะจะมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กรมการขนส่งทางบกหรือว่าจะมีทั้งของกระทรวงมหาดไทยอะไรพวกเนี้ยนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงมากนะช่วงระยะเวลาสั้นๆน่ะมันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงมากอาจจะมีบางคนที่สามารถใช้ช่องทางนี้ได้แต่ว่าช่องทางที่เราต้องทำเองอันเนี้ยเราสามารถทำได้โดยตรงนะฮะ ก็แต่ทั้งหลายทั้ง

0: วงเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ฟังนะตอนเนี้ยคือมันยังเรียกว่ามันจะมีการทบทวนเกณฑ์ที่ดูแล้วเป็นปัญหานะที่มีการพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเขากำลังพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วเขากำลังดูนะเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการไปด้วยนะเขากำลังทบทวนเกณฑ์อยู่ว่าเกณฑ์ไหนเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนของประชาชนอย่างแท้จริงอ่ะนะเขาอาจจะเอาเกณฑ์นั้นออกนะตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่นะซึ่งวันพรุ่งนี้อาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะเพราะว่าถ้าเขามีการประชุมมันก็คงมีรายงานมาตามลำดับเนาะใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงต้นของรายการอ่ะนะช่วงวงแรกเนี่ยผมสรุปให้ฟังแล้วว่ามันมีเกณฑ์อะไรบ้างที่เขาอาจจะยกเลิกนะอันเนี้ยถ้าคุณผู้ฟังมาตั้งแต่แรกก็พอจะรู้นะแต่แล้วก็ถ้าเราเข้าเกณฑ์พวกนั้นเนี่ยไอ้บัตรที่เขาจะต้องมีการทบทวนแล้วให้ไปตรวจสอบใหม่อีกรอบนึงเนี่ยนะอันนี้มันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าเราสรุปแล้วเรามีสิทธิ์ไหมแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันต้องรอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะในวันที่27กรกฎาคมนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังมามีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมนะสำหรับช่วงนี้นะยังน่าจะคุยได้เรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราดูนะนะคุณวีระจะเข้ามาคุยยังไงนะครับหรือจะยังไงนะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบจริงๆนะนี่ผมเรียนคุณผู้ฟังเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการประชุมกรรมาธิการเนี่ยนะมันยังยุ่งๆอยู่ติดพันอยู่เนี่ยนะไม่สามารถที่จะออกมาคุยกันได้ใช่ไหมนะเดี๋ยวมาละคุณอะไรเอ่ยคุณอ่างทองครับสายสองคุณอ่างทองครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับผมเชิญครับคุณอ่างทองว่า
1: เสียงไม่ค่อยได้ยินนะ
0: ได้ผมได้ยินพูดมาได้เลย ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหม
1: ไม่ค่อยได้ยิน
0: ไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินงั้นเดี๋ยววางสายไปก่อน
1: วิทยุไปแล้ว
0: นะ
1: ปิด
0: วิทยุถ้าจะคุยกันปิดวิทยุ
1: เดี๋ยวนะปิดแล้วเนี่ย
0: ปิดแล้วพูดมาได้เลยผมได้ยินชัด
1: ก็เนี่ยผมก็คนอ่างทองเนี่ย
0: คนอ่างทองว่าไง
1: อ
0: ่
1: างทองระทมนี่แหละ
0: อ่างทองระทมทำไมหรือน้ำเยอะหรือ
1: เลือกกับมันไอ้พาดอนเนี่ยไอ้น้องชายมัน
0: ทำไมล่ะเกิดอะไรล่ะเกี่ยวอะไรล่ะ
1: ทั้งคู่เนี่ย
0: เกิดอะไรล่ะฮะ
1: ทั้งพ่อมันชื่อไอ้ตือ เรียกมันพ่อไม้ตือ
0: ทำไมเอาปัญหาคือ
1: ตัวพ่อมัน
0: เดี๋ยวปัญหาคือ
1: ขอโทษที่วันนี้ผมไม่กินวิสกี้ขาวไปด้วยนะ
0: กินเหรอกินวิสกี้ขาวเหรอ
1: ในพวกนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะ
0: เ
1: งินพวกนี้ผมไม่ได้อะไร
0: เพรา
1: ะผมไม่มีไอโทรโฟน
0: ดีดีดีครับ
1: เนี่ยผมอยู่บ้านมีอาชีพจับงูเห่า
0: ขาย
1: งูเห่าออกมาเนี่ยผมจับบางครั้งตัวใหญ่มากอ่ะจับมาแก้มเราเลย
0: ครับ
1: แต่งูเหลือมไม่กล้าจับเพราะตัวเล็กมันสู้กำลังงูเหลือมไม่ได
0: ้เออไม่เป็นไรแล้ววันนี้ว่างหรือวันนี้ไม่ไปจับหรืองูเห่าอ่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ไม่ไปจับหรอ
1: ไม่ค่อยได้ยินเลยครับไม่รู้โทรศัพท์ผม
0: โอเคโทรศัพท์ไม่ดีไม่มีไอโทรโฟนนะงั้นตัดสายไปก่อนนะขอบคุณครับสวัสดีครับนะไม่ได้ยินคุณนัทสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: เชิญครับ
2: ครับผมเมื่อวานฟังท่านจุลพันธ์แล้วเรื่องสุขแคร
0: ์ครับ
2: มันก็ไม่ได้โต้แย้งแต่อยากจะขอความชัดเจนเพิ่มเติมคือคนที่เขากังวลคือมันจะมีประมาณ2เรื่องเรื่องแรกความไม่ชัดเจนอันแรกก็คือไอ้ตัวเลขของผู้เสียประโยชน์ของมาตรา33เนี่ยท่านใช้คำว่าการคาดการมันก็ยังไม่มีตัวเลขแน่นอนออกมาอันที่1อันที่2ก็คือไอ้เรื่องการปรับค่าเงินเป็นปัจจุบันเนี่ย ตรงนี้คนมันยังไม่ชัดเจนนะฮะเขาก็เลยคำนวณกันไม่ได้เขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงแน
0: ่เอาอย่างนี้
2: แล้วก็
0: คือเท่าที่ผมฟังนะคือสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่ได้ต่ำไปจากของเดิมที่ได้
2: ไม่ใช่
0: ยังไงก็ในเมื่อว่าถ้าสมมติว่าต่ำจากของเดิมที่ได้เขามีการคิดทบทวนก็คือให้เพิ่มแบบปีแรก 100% ปีที่2 80% ปีที่3 60%
2: เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีคนได้ต่ำกว่าถูกไหม
0: มันได้มันมีคนได้ต่ำกว่าของเดิมถูกต้องครับแต่เขาจะจ่ายให้พอเอา2อัน2สูตรมาดูกันเนี่ยอันไหนได้มากไอ้ถ้าได้ต่ำกว่าของเดิมเขาจะต้องให้ได้เท่ากับสูตรที่คุณได้ณปัจจุบันน่ะ
2: ไม่เราพูดเฉพาะคนที่กำลังจะได้รับบำนาญ นะ
0: กำลังจะได้รับบำนาญก็5ปีไงเขามีการแบ่งสัดส่วนมาถ้าได้ต่ำกว่าของเดิมเขาก็อาจให้ 100% สมมุติว่าขาดไป200บาทเขาก็ให้อีก200บาทให้กองทุนจ่ายให้เพิ่มถ้าคำนวณสูตรแคร์มาแล้วได้ลดลงอ่ะนะส่วนปีที่2ก็ให้ 80% ของจำนวนที่ขาดไปปีที่3ให้ 60%
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อยู่มาตรา33เนี่ยพอมาคิดระบบแคร์เนี่ยฐานเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าไอ้สูตรเดิมเนี่ยมันคิดที่5ปีสุดท้ายซึ่งมาตรฐานการทำงานในปกติคนเงินเดือนก็จะต้องสูงขึ้นอยู่แล้วใน5ปีสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่คนจะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเต็มแม็กของสูงสุดที่ประกันสังคมเขาได้
0: ไม่เยอะหรอก
2: เปลี่ยนมาเป็นสูตรแคร
0: ์ไม่
2: เขาไปนับเงินเดือนตั้งแต่แรกด้วย
0: เข้าใจก็เงินเดือนตั้งแต่แรกคุณทำงานตั้งแต่แรกคุณเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะอย่างผมเนี่ยผมทำงานตอนแรกมาหมื่นกว่าบาทแล้วอยู่แป๊บเดียวน่ะ
2: 6,000
0: 6,000 กี่ปี
2: น
0: ะ 6,000 กี่ปี
2: อะไรนะฮะ
0: 6,000 กี่ปี
2: ก็ 6,000 ค่อยขึ้น 6,000 6,500
0: 7,000 ตอนนี้เท่าไหร่
2: 8,000
0: ตอนนี้เท่าไหร่
2: ฮะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่เอ่ย
2: ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 50,000
0: 50,000 นะเพราะงั้นแต่ของคุณ 50,000 นี่ก็คือสูงสุดมันคือ 17,500 นะถูกมั้ย
2: ใช่ถูกต้อง
0: แต่คุณลองไปดูสิเพราะว่าไอ้ตอน 6,500 ไอ้ 6,000 6,500 7,000 อะไรเนี่ยที่มันค่อยๆขึ้นมาเนี่ยทั้งไอ้สำนักงานประกันสังคมเขาไปคิดไอ้เพนชั่น point pension อะไรของเขาอ่ะเขาจะมีสูตรที่ไปคำนวณอ่ะไอ้เนี่ยให้อีก 2.5 เท่าอ่ะ
2: ไอ้สูตรตัวเนี้ยจะไปตามได้ที่ไหน
0: ก็เขาต้องมีหลักมีวิธีคิดมีวิชาการมาซัพพอร์ตไงเขาถึงไม่เอาแค่ 4,000 เขาถึงไม่เอา 6,000 ไงคุณนัทเขาถึงไม่เอา 6,000 6,500 แล้วมารวมหมดเขาให้ 6,000 แล้วก็คูณ 2.5 6,500 คูณ 2.5 เขาบวกให้คุณเพิ่มขึ้นแล้วนะ
2: มันก็ยังไม่เต็มแม็กถ้าเกิด 6,000 คูณ 2.5 มันก็ยังไม่ถึง 15,000
0: แต่จุดมันโอ้โหพี่เมื่อ15ปีที่แล้วมันจะบางคนมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วถูกไหมล่ะ
2: ก็คือผมถึงบอกว่าส่วนใหญ่คนมันไม่ถึงแล้วพอหารเฉลี่ยรวมเนี่ยมันจะลดลงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเลขของคนที่ลดลงเนี้ยถ้ารัฐมนตรีก็ไม่ชัดเจนท่านใช้คำว่าคาดการแต่ถ้าเกิดท่านมีเปอร์เซ็นต์ชัดเจนมาคนมันก็จะรู้สึกว่าแบบอ๋อโอเคทีนี้คนมันรู้สึกว่ายังเสียประโยชน์อยู
0: ่ครับ
2: แล้วก็คนในกลุ่มที่เสียประโยชน์คืออยู่ในมาตรา33ที่มี12ล้านคน
0: ครับ
2: ส่วนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือในมาตรา39มี 1.6 ล้าน
0: ครับ
2: ต่างกันประมาณหลายเท่าเนี่ยมันก็เลยมีผล
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้ง12ล้านคนเสียประโยชน์นะครับ
2: ถ้าครึ่งนึงมันก็6ล้านคน
0: ก็ต้องดูว่าตัวเลขของมันคือเท่าไหร่ฮะอันนี้เราไม่รู้อันนี้คนที่รู้คือทางประกันสังคม
2: ผมถึงบอกว่าปัญหามันอยู่ที่2ส่วนนี้ไงส่วนแรกก็คือไอ้ท่านใช้คำว่าคาดการในส่วนของไอ้คนที่เสียประโยชน์จากมาตรา33ถ้ามันได้ตัวเลขชัดเจนมาก็โอเคอันนี้ที่ผมฝากไว้เฉย
0: ๆ
2: แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในไอ้ที่เขาบอกว่าปรับไอ้เพนชั่นพอยต์เนี่ยครับผมมันคือต้องยังไงคำนวณอะไรยังไงถ้าเกิดเขาทำให้มันชัดเจนได้คนก็จะแบบถ้าคนคำนวณได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ในเบสิกมาตรฐานคนทั่วไปที่คิดเอ้ยมันเอาฐานเงินเดือนต่ำมาถัวกับสูงยังไงฐานเฉลี่ยมันก็ต้องลดลงอยู่แล้ว
0: ก็ถึงแม้มันลดลงเนี่ยเขาเอา2อันมาคำนวณนะคืออันแรกคือ
2: 5ปีทำไมเขาไม่ให้เลือกล่ะมันสามารถเลือกได้ไหมคุณสามารถจะใช้สูตรแคร์ก็ได้หรือใช้สูตรเดิมก็ได้อย่างเงี้ย
0: อ่ะโอเคทีมงานเขาฟังอยู่เพื่อนผมไปเป็นทีมงานของท่านรัฐมนตรีด้วยเขาฟังอยู
2: ่แล้วก็ชดเชย5ปีก็ยังต้องแบบปีแรก 100% ปีที่2 80ปีที่3 6แล้วทำไมมันต้องลดหลั่นนะ ก็ชดเชยก็ชดเชย
0: ครับ
2: ครับเท่านี้แหละ
0: ครับผมขอบพระคุณนะสวัสดีครับจริงๆต้องโทรไปที่ประกันสังคมเนาะต้องโทรไปถามคนที่เขาทำนะนะอ่ะไม่เป็นไรคุณเล็กสายดึงสวัสดีครับคุณเล็กอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่นะเติร์ดไอ้เติร์ดเพื่อนรักไหนๆก็ช่วยท่านรัฐมนตรีแรงงานแล้วนะนี่เมื่อกี้นี่เขาโทรศัพท์มาเนี่ยนะเขากังวลเรื่องการคำนวณสูตรแคร์นะเอาให้มันชัดหน่อยนะเขาฝากไว้แล้วนะเติร์ดนะเติร์ดไปทำให้ผมหน่อยนะเขาฝากมานะผมบอกต่อให้แล้วนะคุณตั้งสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญ
3: ครับกำลังดูเดือดเลยครับฟังอยู
0: ่อะไรดูเดือดตรงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยพี
3: ่คุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: วันนั้นผมดูรายการอาจารย์วีระครับพอดีว่าเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าคืนจากโซลาร์เซลล์ครับผมอยากสอบถามนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นหม้อระบบ TOU อะครับทางไฟฟ้าเขารับซื้อคืนไหม
0: เฮ้ย TOU ไม่น่าจะซื้อนะ
3: เพราะว่าวันนั้นผมจำได้ว่าผมรอฟังอยู่แต่รัฐมนตรีเขาไม่ได้พูดรายละเอียดตรงน
0: ี้ครับ TOU เขาไม่น่าจะซื้อนะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เรื่องของการคำนวณราคาในออฟพีคกับพีคแล้วว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเดี๋ยวผมตะไว้ได้ไหมเพราะว่าอันนี้ผมเคยอ่านข่าวอ่านข้อมูลมาแล้วเจอว่า TOU ไม่เกี่ยวผมตะเอาไว้ได้ไหมแต่ว่าถ้าแบบที่ผมจำได้เราเนี่ย TOU เรื่องนี้ไม่เกี่ยว
3: ครับยังไงฝากถามอาจารย์วิระแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
0: ได้รับทราบครับขอบคุณ
3: มากคร
0: ับนะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของการรับซื้อคืนในโซลาร์เซลล์อ่ะ2.20 บาทอ่ะนะถ้าสมมติบ้านเรือนไปติดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดผมอ่านเหมือนอ่านข่าวมาผ่านๆตาว่า TOU เนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเขาเฉพาะคนที่ไม่ได้ติด TOU นะเพราะว่า TOU นี่เขาสามารถที่จะเลือกใช้ไฟได้อยู่แล้วว่าตอนไหนเรทราคามันมีความแตกต่างกันช่วงออฟพีคกับพีคเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีความลักลั่นนะคุณนึกออกไหมถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคุณใช้ไฟทั้งถูกด้วยขายคืน2.20 บาทซึ่งมันถ้าไปเทียบกับคนอื่นที่ใช้ไฟในราคาฐานที่มันแพงกว่าแล้วขาย2.20 บาทมันก็ไม่เสมอภาคนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าผิดก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวคงจะมีคนมาอธิบายชี้แจงเพิ่มนะ15:36 นนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจท

0: 1-800-259-4646 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:41นะครับช่วงสุดท้ายของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะจริงถ้าดูข่าวเนี่ยมันมีอีกเรื่องนะที่ผมเห็นความเคลื่อนไหวนะในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยที่มีเหตุการณ์ยิงแล้วก็ซุ่มโจมตีเนี่ยนะทหารพรานแล้วก็มีเสียชีวิตเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าครั้งนี้อุกอาจมากนะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเนี่ยในที่เราคุยก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องงบประมาณเนี่ยนะในพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาต่อเนื่องมาเหมือนกันนะก็เห็นวันนี้ก็น่าจะขันน็อตละนะต้องมีลงไปในพื้นที่เพิ่มเติมนะมีสั่งด่วนด้วยเห็นนายกรัฐมนตรีสั่งแล้วก็เห็นคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะก็พูดด้วยเหมือนกันนะติงเรื่องของการข่าวนะว่าต้องเร็วกว่านี้นะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันก็ค่อนข้างจะสะเทือนขวัญ นะสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเนี่ยยิงล่าสุดนี้มียิงเจ้าหน้าที่นะที่นราธิวาสเนี่ยนะครับแล้วก็ในทางที่เราจะต้องเดินหน้าในการคุยเจรจากับ อีกกลุ่มเนี่ยนะมันก็ต้องเดินหน้าคุยไปนะครับส่วนมาตรการของภาครัฐที่จะต้องกวดขันแล้วก็เข้มงวดนะดูความปลอดภัยความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็คงต้องยกระดับมากขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าของเรานะเวลาที่เราเปิดสายคุยกันเนี่ยนะก็ยังมีนะยังมีแต่ว่าผมขอเบรกหรือว่าตะเอาไว้ตรงนี้ก่อนไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคุณวีระน่าจะยังติดพันอะนะจากภารกิจเรื่องของการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จริงๆนอกจากประชุมงบประมาณเนี่ยคุณวีระต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะแล้ววันนี้กลับมาก็ช่วงบ่ายๆแล้วนะหลังจากนั้นก็น่าจะไปที่ประชุมกมธ.เพิ่มเติมด้วยนะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจส่วนของเรานะผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มีหลายท่านพูดถึงนะแล้วก็หลายท่านที่ติดตามการอภิปรายนะในชั้นงบประมาณของคุณวีระเนี่ยก็มีเรื่องที่เรียกว่าผ่าองค์กรนะผมใช้คำว่าผ่าองค์กรให้เห็นนะเพราะว่าดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องขององค์กรบางองค์กรมันโอ้มันก็เดินหน้าไม่ได้จริงๆนะหรือว่าองค์กรบางส่วนเนี่ยมันมีตังนะแต่ว่าทำไมถึงยังต้องดำเนินการหรือว่ามาของงบประมาณเนี่ยซึ่งหนึ่งในองค์กรนั้นวันเนี้ยที่ผมจะเปิดให้ฟังนะเป็นคลิปเป็นช่วงที่คุณวีระเนี่ยกำลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะกับหน่วยงานของภาครัฐนะซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวง DE นะดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็น NT ไหมใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็น NT นะไอ้โทรคมนาคมแห่งชาตินะแต่ใช่หรือไม่อย่างไรนี่เดี๋ยวต้องไปฟังหน่อยเหมือนกันคุณวีระพูดไว้นะแต่ว่าอันนี้เป็นที่พูดในวันที่21กรกฎาคมก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้กลับมานะก็ไปฟังสักนิดไหมผมว่าน่าสนใจสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับหน่วยงานในสังกัดของ DE นะแล้วก็มีรายได้นะเป็นของตัวเองแต่ว่าขณะเดียวกันก็ของงบประมาณนะแต่ก็ไม่ได้ขอเยอะนะขอนิดหน่อยนะ60ล้าน70ล้านแหละแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะไปฟังกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานวันนี้อาจจะเป็นวันที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนอาจจะเป็นวันที่โชคร้ายสักหน่อยเพราะว่าเผอิญผมจริงๆวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปทำธุระข้างนอกแต่ว่าธุระนั้นเขาเลื่อนไปก็เลยทำให้ผมมีเวลานั่งดูกิจการของท่านนะครับเรื่องที่กรรมาธิการหลายๆท่านพูดไปด้วยความเป็นห่วงอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงคือท่านได้เปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยเป็นเศรษฐีมีรายได้โดยไม่ออกแรงเพราะว่าเป็นคนให้สัมปทานซึ่งอันนั้นมันก็จบไปแล้วนะครับ โลกใหม่ของเรากำลังเริ่มต้นแต่ก็เริ่มต้นด้วยความยากลำบากนะครับบริษัทเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มากมีแอสเซทถึง 223,000 ล้านนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เรียกว่าแย่แล้วนี่นะสำหรับปี68เนี่ยประมาณ 54,000 ล้านในขณะที่ยอดรายได้จากบริการโทรคมนาคมเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก 83,998 ล้านบาทในปี67เนี่ยเหลือ 54,511 ล้านบาทผมไม่ดูบรรทัดสุดท้ายว่ากำไรขาดทุนแต่ถ้าเกิดเอางบ69ซึ่งกำลังเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ารายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมก็คงจะลดลงไปอีกอันนี้เป็นตามข้อเท็จจริงที่มันหมดอายุไปในท้ายที่สุดบริษัทที่มีแอสเซทถึง 200,000 ล้านแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งผมเข้าใจว่าณขณะนี้แม้ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดมหาชนมีทุนจดทะเบียน 16,000 ล้านบาทน่าจะยังไม่ได้มีการแตกหุ้นอะไรไปให้คนอื่นมาถือคงเป็นกระทรวงการคลังถือทั้ง 100% ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดต้องช่วย correct ด้วยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านค่อนข้างดูถูกสติปัญญาของกรรมาธิการในรายงานการในเอกสารที่ท่านส่งมาให้ท่านส่งแบบครึ่งตัวครึ่งท่อนไม่มีหมายเหตุผู้สอบไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยผมถือว่าดูถูกสติปัญญาคนที่แม้ว่าท่านจะขอเงินมาแค่67ล้านก็จริงนะแต่ว่าวิธีอย่างนี้ไม่ควรทำท่านอาจจะอ้างว่าท่านมีอยู่ใครไปเปิดดูก็ได้ในเว็บไซต์ผมก็ไม่เถียงแต่ว่าอย่างเงี้ยดูถูกสติปัญญาของคนที่เขาเป็นกรรมาธิการอย่าทำอีกนะครับเรื่องถัดไปสิ่งที่ผมไม่รู้อนาคตของท่านนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจอาจจะมีภารกิจที่รัฐบาลจะประเคนให้แต่มันก็อย่างที่บอกอะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทำภาคเอกชนเขาไปไกลกว่าเราเยอะแต่ผมเป็นลูกค้าท่านนะครับแล้วผมก็รู้ว่าที่ท่านผมเป็นลูกค้าท่านเนี่ยท่านก็บริการผมแบบขาดทุนผมใช้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านใหญ่กงใหญ่แก้วอะไรนี่นะครับมีปัญหามาบริการดีมากนะมาเปลี่ยนเครื่องให้ผมไม่ต้องคิดตังอะไรเงี้ยดีมากเลยไม่ใช่ผมเป็นผมเสียเงินนะครับเพราะว่าการคิดบริการเขาก็มาทำให้ตามเซอร์วิสนะเป็นทำได้ดีมากนะในบริเวณที่ผมใช้อยู่ก็ใช้ได้ดีมากเสียปั๊บก็รีบมาซ่อมนะแต่ก็เก็บเงินเป็นปกติผมก็จ่ายเงินเป็นปกติอันนี้เป็น after sales service ที่ผมคิดว่าดีแต่ผมคิดว่าขาดทุนคนที่มาเซอร์วิสธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติน่าจะเจ๊งน่าจะขาดทุนผมดูด้วยตาเปล่าแล้วผมว่าขาดทุนท่านรับเงินจากผมเดือนนึงเท่านี้แต่ท่านเซอร์วิสขนาดนี้ขาดทุนแน่นอนแต่ผมไม่เพราะท่านไม่ได้ทำรายการเนี่ยผมถึงบอกไงว่าท่านดูถูกสติปัญญาท่านไม่เอารายการมาแยกให้ดูต้องทำบัญชีแบบ activity based คุณต้องแยกรายการให้ดูผมขี้เกียจไปอ่านมากแต่ว่าคุณแยกมาให้ดูว่าเออรายการนี้คุณเท่าไหร่กำไรขาดทุนเท่าไหร่แยกส่วนให้ดูจะมันจะเห็นภาพชัดว่ามันขาดทุนด้วยตัวมันเองต่อไปมันจะขาดทุนด้วยตัวมันเอง operating มันจะ loss ตอนนี้ที่คุณกำไรอยู่มีเงินคนอื่นมาให้ไม่ได้โกรธนะไม่ได้อะไรผมเป็นคนพูดแล้วนิสัยเสียอย่างผมเป็นคนนิสัยเสียเรื่องนี้คือไม่มีมัธุรสวาจาต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้พูดอะไรหยาบคายนะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องแนะนำอันที่หนึ่งท่านมีแอสเซทที่เป็นที่ดินเยอะไปหมดท่านต้องยุบรวมหน่วยบริการของท่าน ผมว่าเข้าใจว่าตอนนี้ฟิกซ์ไลน์น่าจะไม่มีแล้วหรือถ้ายังมีอยู่ก็ไปเอาลวดทองแดงออกมาให้หมดมันไปไม่ได้แล้วลวดทองแดงที่ใช้เนี่ยไม่เอาแล้วนะยุบอันนี้แล้วก็ทำลื้อไปหมดนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยออกมันเลยอย่าไปเก็บไว้มันเป็นอนุสาวรีย์ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นบริษัทสาขาต่างๆที่มันกระจายอยู่เนี่ยถ้าที่ดินเป็นของท่านขายเลยถ้าที่ดินไม่ใช่ของถ้าที่ดินไม่ใช่ของท่านเป็นที่เช่าคืนเข้าไปแล้วก็ยุบให้มันเหลือน้อยเพราะที่เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครไปจ่ายเงินที่นั่นแล้วบันไดที่ใช้ก็ไม่มีแล้วรถขององค์การโทรศัพท์เมื่อก่อนต้องมีบันไดต้องไปปีนเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแต่ยังมันมีรถอย่างนั้นอยู่อะไรต้องทำนะอาคารทั้งหลายทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดยิ่งท่านมีกสทด้วยแล้วมารวมๆกันเนี่ยไปทำเถอะนะครับผมไม่รู้มันมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกผมไม่เห็นลายหมายเหตุมันผมก็ไม่ขี้เกียจไปดูแต่ที่ท่านทำได้เลยและควรจะทำถ้าปีหน้าท่านยังมาขอเงินอีกก็เป็นความซวยเพราะท่านก็ต้องเปิดเผยแต่ถ้าเกิดท่านไม่มาผมก็จะถามคนที่เป็นคนดูแลท่านเพราะประธานบริษัทท่านคือปลัดกระทรวงดีอีท่านจะเก็บเอาไว้ทำไมท่านเขียนไว้ในหมายเหตุงบการเงินว่าบริษัทที่ควรถือหุ้นต่อไปถือไปทำไมบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยถืออยู่ร้อยละ20จำนวนหุ้นที่ถือ120ล้านหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขายทิ้งบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นอันนี้เราได้ฟรีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถือหุ้น825ล้านหุ้นขายทิ้งไม่เกี่ยวกับเรา

0: ที่ควรถือต่อไปนอกตลาดหลักทรัพย์13บริษัทอันนี้ผมไม่พูดเพราะมันเป็นคนภายนอกท่านไปดูเถอะอันไหนขายได้ขายไปเถอะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมการอย่างนี้ก่อนที่จริงอะท่านไม่ควรมาเลยไม่ควรมาขอเงินเลยเนี่ย67ล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นผมผมไม่มาผมบอกตรงถ้าเป็นผมผมไม่มาให้มันด่าขนาดนี้ผมไม่มาหรอกคนอื่นเขาอาจจะไม่ตำหนิท่านรุนแรงเหมือนผมแต่ผมด้วยความปรารถนาดีผมไม่มีอะไรส่วนตัวกับท่านอย่างที่บอกทุกคนที่ผมหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยผมไม่มีอะไรส่วนตัวผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วจะเป็นของพรรคไหนรัฐมนตรีกระทรวงนะกระทรวงนั้นเป็นโควต้าพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยหรือจะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นมาอิสระอะไรผมไม่สนใจทั้งนั้นน่ะผมก็ว่าไปตามเนื้อผ้าท่านขอมาเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงถูกขอมาทำไมปีแล้วขอ77ล้านเอาไปทำอะไรผมยังไม่รู้เลยนะปีนี้ขอมา58แล้วขอทำไมมาขอให้เสียเชิงเป็นผมไม่มาหรอกถ้าผมเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมจะอยู่นอกงบประมาณไม่เข้ามาของบแล้วใครที่ขออยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำเขาว่ามึงออกไปเถอะมันเหนื่อยมาอยู่ที่เนี่ยมาขอเงินล้าน2ล้าน10 20ล้านอ่ะอธิบายปากฉีกเอาแค่นี้แต่ถ้าเกิดตอบแล้วไม่พอใจผมจะถามอีกขอบพระคุณครับ
1: นี่นี่ดูเดือดแต่ว่าจริงๆมันก็น่าสนใจผมว่ามันคือก็เป็นมุมมองนะแล้วก็จริงๆวันนี้เห็นมีกำลังพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยนะศูนย์โอท็อปอะพี่มุดนะเคยเห็นไหมเคยเห็นศูนย์โอท็อปไหมที่แต่ละจังหวัดเขาจะต้องไปสร้างหรือว่าบางทีก็ให้ใครละทางเทศบาลอะไรเงี้ยก็มีสร้างนะศูนย์โอท็อปเนี่ยนะไม่รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมันใช้งานกันมากน้อยขนาดไหนนะเห็นมีการอภิปรายเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะฮะสำหรับการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะจริงๆปีนี้ก็ต้องบอกนะว่าอย่างน้อยๆมันสร้างความตื่นตัวนะให้กับคนทั่วไปนะให้เห็นภาพของการพิจารณางบนะว่าอันไหนมันมีความจำเป็นอันไหนมันไม่มีความจำเป็นเราควรจะลงลึกรายละเอียดตรงไหนยังไงบ้างนะหรือว่าอาจจะมาช่วยดูบางอย่างบางสิ่งที่มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแท้แต่จากการสร้างจากการส่งเสริมบางอย่างบางประเภทจริงๆก็คือผมว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็น่าจะมีความคิดความเห็นคล้ายๆกันใช่ไหมบางทีเห็นโอ้ทำไมสร้างอันนี้ใหญ่โตเลยนะของที่นั่นของที่นี่นะแต่มันไม่มีคนไปใช้งานนะจะเป็นขนส่งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนไปใช้งานนะมันก็เป็นคำถามตัวโตๆเหมือนกันใช่ไหมว่ามันเหมาะสมไหมมันคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วยิ่งพอสร้างเสร็จนะคุณพอเห็นมันล้างเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยฮะมันก็รอวันเสื่อมสภาพจะใช้งบปรับปรุงอีกทีหนึ่งหรอแล้วก็ไม่มีคนใช้อีกรอบหนึ่งหรอนะแล้วมันก็ศูนย์เปล่าอ่ะเนี่ยมันผมว่าปีนี้2570เราได้เห็นไอ้พวกเนี้ยเยอะขึ้นนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้วันศุกร์นะกลับมาเจอกันใหม่นะเวลาเดิมครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 ผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะนี้เวลา16นาฬิกา
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวันน้อยชี้การข่าวต้องเร็วกว่านี้หลังเหตุใต้ล่าสุดที่นราธิวาสนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสที่ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต5นายว่าทุกฝ่ายคงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังและประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้แต่หลายคนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าการข่าวต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮากล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่นราธิวาสถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะของอาวุธครบมือเช่นนี้จึงต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่กันไปกับการป้องกันและการดูแลพื้นที่รวมทั้งการเจรจากับผู้ที่เห็นต่างและต้องรีบดำเนินการด้วยและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ต่อเนื่องกันไปในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวย้ำว่ายังสนับสนุนให้การเดินหน้าเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนักวิชาการชี้การเจรจาสันติสุขยังไม่การันตีความรุนแรงในพื้นที่จะยุติหากไม่มีข้อเสนอในเชิงรุกตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมองว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาจาก3ปัจจัยหลักคือเรื่องการจัดโครงสร้างฝ่ายไทยฝ่ายความมั่นคงอ่อนแอการจัดระเบียบของฝ่ายรัฐการจัดทำกำลังพลขาดเอกภาพทั้งเรื่องผู้ดูแลความมั่นคงผู้แทนการพูดคุยสันติสุขและกองกำลังในพื้นที่ประเด็นต่อมาคือเรื่องขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการติดอาวุธในพื้นที่ที่พัฒนาขีดความสามารถขึ้นมากเห็นได้จากมีการฝึกฝนทั้งสไนเปอร์รอบยิงเจ้าหน้าที่การโจมตีพร้อมกันในหลายจุดปั๊มน้ำมันสถานประกอบการการซ่องสุมตามแนวรอยต่อการหลบหนีอย่างประเทศเพื่อนบ้านการจัดตั้งเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้านและในต่างประเทศหากฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนนี้ได้จะเป็นเรื่องยากในการดูแลพื้นที่และสุดท้ายคือสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดคือประเด็นเจรจาสันติสุขหลังจากฝ่ายขบวนการมองว่าฝ่ายรัฐยังไม่มีความจริงใจซื้อเวลาไม่มีแผนการตอบรับ JCPPหรือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมตามข้อมูลจาก National Assembly Library of Thailand เป็นโรดแมปและกรอบแนวทางที่รัฐบาลไทยและกลุ่ม BRN เห็นพ้องต้องกันเพื่อใช้เจรจาทางการเมืองยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งการถอนกำลังการจัดระเบียบการปกครองและเศรษฐกิจในพื้นที่ใหม่ฝ่ายกองกำลังจึงต้องใช้วิธีการตอบโต้ด้วยความรุนแรง
2: เขาก็มีความรู้สึกความคิดแล้วก็สรุปว่าเราเนี่ยไม่จริงใจเราเนี่ยซื้อเวลาเราเนี่ยไม่มีแผนการตอบรับต่อ JCPP ต่อการถอนกำลังต่อการจัดระเบีย
3: บ
2: การกำหนดใจตนเองใหม่ในพื้นที่คือพูดง่ายว่าเขาก็มองว่าเราไม่ตั้งใจที่จะคุยจริงนะครับก็เมื่อรับทราบแบบนี้กองกำลังในส่วนที่สองเนี่ยปัจจัยที่สองก็เลยกดเราหนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะโจมตีให้เราอ่อนแอลงแล้วก็กดดันเรากลับมาคุยกันในเรื่องที่เป็นข้อเสนอที่เขาต้องการจริงๆก็คือให้มีการจัดกำลังใหม่ถอนกำลังจัดระเบียบการปกครองและเศรษฐกิจใหม่ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อเสนอของเขามายาวนานต่อเนื่องแล้วก็หลายคนที่ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดอย่างเช่นนักข่าวอย่างเช่นนายดอนประธานนี่ก็สื่อสารออกมาว่าเขาทางฝ่ายเขาเนี่ยไม่พอใจกันมากทั้งกองกำลังทั้งที่มาคุยกับเราแล้วก็กลุ่ม NGO นานาชาติที่สนับสนุนการพูดคุย แล้วก็เป็นคนลงนามอย่างเช่นนายโจนาธานพาวเวลของอังกฤษซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของนายกอังกฤษในเรื่องยูเครนด้วยซ้ำ นะครับก็บอกว่าเราไม่จริงใจ เราไม่เดินหน้านะครับเรื่องเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่เป็นพลวัตหมดเลยครับโครงสร้างอ่อนแอนะครับเรามีช่องว่างกองกำลังติดอาวุธต่อต้านเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเยอะ และขณะเดียวกันในทางการเมืองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะเอาการเมืองมานำมาแก้ปัญหาการทหารเนี่ยของเราก็ไม่เดินหน้าในความคิดของเขานะครับ
1: ดร.ปณิธานกล่าวว่าแม้จะมีการเจรจาสันติสุขยังไม่เป็นสิ่งการันตีได้ว่าความรุนแรงในพื้นที่จะยุติหากไม่มีข้อเสนอในเชิงรุกตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามไม่สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้จะจบลงอย่างไรเพราะปัญหาซับซ้อนมากแต่มีวิธีการให้สถานการณ์เบาบางลงด้วยการจัดกองกำลังของฝ่ายความมั่นคงให้ดีลดทอนขีดความสามารถขบวนการในการทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำสงครามและสุดท้ายคือโต๊ะเจรจา
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 16นาฬิกากับอีก8นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะครับทุกวันพฤหัสอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับเข้าใจว่าคุณวิสุทธิ์กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับไม่อยู่สี่แยกอสมทหรือไม่ก็อยู่ข้างล่างนะกำลังอยู่ระหว่างการขึ้นลิฟต์มาเพราะเมื่อสักครู่บอกว่าจะเข้ามาที่สถานีนะครับก็จะถึงประมาณสักอีก 2-3 นาทีข้างหน้าไม่ต้องรีบนะฮะคุณวิสุทธ์นะเพราะว่านะเมื่อสักครู่นะผมเดินทางจากในเมืองนะกลับมายังนะฮะกลับมาที่บ้านนะแถวๆบางนาโอ้โหนะฝนเทกระหน่ำลงมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2บ่าย3นะครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสตรงนี้นะครับแจ้งเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่มีที่พักนะอยู่แถวแถวเอาเป็นว่าถ้าจะมาบางนาตราดนะลงทางด่วนที่บางนามุ่งหน้านะไปทางเมกะนะก็จุดที่จะเป็นจุดประจำนะนั่นก็คือตรงช่วงเกือกม้าเมกะนะครับที่ก็เป็นสิ่งที่น่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีกสักระยะหนึ่งถ้าแก้ไขไม่ได้อาจจะต้องนำไปขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์ของโลกไหมนะเนี่ยที่ผมพูดนี่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะประชดประชันคือทางขึ้นเกือกม้านะที่จะวกกลับมาทางราชบัณฑิตบางแก้วก็ข้างบนน้ำจะท่วมนะบนสะพานเกือกม้าเกือบจะครึ่งนะขาขึ้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะระบายลงข้างล่างได้ทันหรืออย่างไรนะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็จะได้เจอกับปัญหานี้นะเป็นประจำจนกระทั่งเป็นสิ่งปกติไปแล้วหรืออย่างไรนะส่วนขาลงก็จะท่วมขังตั้งแต่หน้าไทยวัสดุนะลากยาวมาจนกระทั่งถึงซอยปากทางเข้าราชวินิตนะและตอนหลังมีการถมที่ข้างๆเดิมที่เคยเป็นแก้มลิงรองรับน้ำตอนนี้ก็ถูกถมไม่มีที่จะให้น้ำไปก็นะเลยมาจนถึงโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมินะเลนซ้ายน้ำก็จะท่วมขังยาวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่ผมกลับมานั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่เวลาเลิกงานนะแต่ผมชิงกลับมาก่อนเพื่อที่จะมาจัดรายการนะครับก็จะได้เห็นสภาพปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้16นาฬิกากับอีก11นาทีนะเลิกเรียนเลิกงานนะก็ต้องทำใจกันสักนิดเตรียมแผนการกันไว้ล่วงหน้าว่าจะเดินทางกันอย่างไรนะครับตอนนี้ฟ้าก็ยังครึ้มอยู่เดี๋ยวคงจะมีอีกนะอีกสักชุดหนึ่งที่จะลงมาก็เข้าหน้าฝนแล้วนะวันเสาร์อาทิตย์นะจันทร์อังคารสัปดาห์หน้าก็จะเข้าพรรษานี่คือฤดูฝนนะที่จะมาถึงแต่เป็นฤดูฝนของปีนี้ที่อาจจะแตกต่างจากปีก่อนก็คือจะเป็นปีที่มีซุปเปอร์นะเอลนีโญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีฝนมาก่อนเห็นนักวิชาการเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้บ่นนะครับแต่เป็นเรื่องที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเพื่อจะได้นะเตรียมแผนการในการที่จะเดินทางในช่วงของนะเลิกงานนะก็ฝนก็มักจะเป็นอย่างนี้นะไม่เช้าก็เย็นและเป็นเวลาที่ตอนเช้าก็ขาไปทำงานนะตอนเย็นก็จะเป็นขากลับบ้านก็เป็นเรื่องปกตินะฮะทีนี้เรื่องราวข่าวสารต่างๆในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่นะจะบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คงจะไม่เชิงนัก แต่เป็นปัญหาที่นะมีมานานนะเกือบ20ปีนั่นก็คือเรื่องราวของปัญหาภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆในช่วงหัวค่ำนะก็อาจจะพระอาทิตย์เพิ่งจะตกได้ไม่นานนะก่อนทุ่มประมาณสัก18นาฬิกากับ40นาทีเสร็จเหตุเกิดที่จังหวัดนราธิวาสหลายท่านก็คงได้เห็นคลิปตรงนั้นแล้วนะครับและเป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะมีความเห็นต่างๆตามมามากมายตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไปจนถึงประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก็ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องออกมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนะครับก็คงจะต้องเตรียมการว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรและจะต้องเร่งดำเนินการในส่วนไหนเพื่อที่จะหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นรายวันอีกนอกเหนือจากเรื่องตรงนี้แล้วนะครับประเด็นที่ยังต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นหลังการออกมาประชุมร่วมกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นการประชุมร่วมกันเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมหรือเปล่านะหรือจะเป็นการประชุมของบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราได้สรุปก็คือเรื่องเกณฑ์ที่จะต้องมีการปรับใหม่และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันอังคารเป็นวันหยุดนะจากนั้นก็จะหยุดยาวไปจนถึงพุธพฤหัสเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยร่นเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นวันจันทร์แทนเกณฑ์ต่างๆก็จะทำให้นะไม่ต้องเป็นภาระของประชาชนในการที่จะต้องไปที่ส่วนราชการเพื่อที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ของตัวเองแต่จะให้เป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการนะครับที่จะต้องสื่อสารถึงกันโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกในสังกัดของกระทรวงคมนาคมนะครับจะต้องสื่อสารกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยก็จะ one stop service นะก็ให้บริการไปถึงบ้านเรือนของประชาชนนั่นคือเกณฑ์ที่ได้มีการนะทำตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาการนั่นก็คือไม่ต้องให้ประชาชนมาหาแต่ให้ข้าราชการไปหาประชาชนผมเห็นคุณที่สุดเข้ามาแล้วทักทายคุณที่สุดก่อนนะครับสวัสดีครับคุณที่สุดครับ
4: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
3: ตกลงไม่ได้มีปัญหาการเดินทางนะผมบ่นไปตอนต้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วก็ทำให้การจราจรมันเป็นปัญหาครับ
4: ครับก็การจราจรเรื่องเล็กครับปัญหานะครับเรื่องใหญ่ก็คือนี่ฮะทำยังไงให้ข้าราชการคนที่เกี่ยวข้องเข้าหาประชาชนนะเพราะว่าเรื่องของบัตรคนจนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคุณมนตรีนะเข้าใจอยู่ว่าบรรดาเงินแค่300บาทสำหรับแค่สำหรับเรานะแต่มันคือเรื่องที่มีคุณค่าสำหรับการประทังชีวิตของเขาอะนะนั่นก็เอาละก็หวังว่าจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับคุณมนตรีครับ
3: ครับคุณวิสุทธ์เอาละนั่นคือประเด็นที่จะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดตามมาอีก2ประเด็นก็คือเรื่องของกรณีหัวสวนะครับเอาไปเอามาก็กลายเป็นประเด็นเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดนะครับเพราะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เองที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ยังมีลูกตามมาอีกนั่นก็คือเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทก็เป็นหนังเป็นอีกฉากหนึ่งก็แล้วกันอย่าบอกว่าเป็นหนังเลยนะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเยียวยาดูแลทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าเรื่องของราคาน้ำมันนะครับและก็เรื่องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมเกือบลืมไปแล้วนะนั่นก็คือตอนหลังนี่มันมีตัวย่อเยอะนะคุณวิสุทธ์นะ
4: มันเยอะมาตลอดแล้วครับ
3: วันนี้ทำให้ผมไปดูตัวย่ออีกตัวหนึ่งปตท.
4: ปตท.
3: คุณที่สุด
4: ปตท.อ๋อ
3: จำไม่ได้ละสิ
4: เรื่องคอร์รัปชันอะไรเปล่า
3: เรื่องคอร์รัปชัน
4: ครับอันนี้อะไรนะปนปราบสินบนใช่ไหมฮะอ๋อนี่ก่อนละมีชุดใหม่เลยใช่ไหม
3: เป เป็นชุดที่สืบเนื่องจาก
4: ครับ
3: ที่ทางภาคเอกชนน่ะกกร.และเพื่อนหรือไงไม่ทน
4: ใช่ครับ
3: แล้วเขาก็จิ้มไปแล้วว่า10หน่วยงานนะมีการทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งประกาศจะฟ้องร้องอะไรกันตอนนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ขานรับข้อเสนอนั่นก็คือมีหน่วยงานไม่ใช่มีหน่วยงานตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อเต็มๆว่าคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะอักษรย่อคตท.วันนี้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานคตท.ได้มีการเรียกประชุมครั้งที่1/2569
4: ครับ
3: นะพอประชุมเสร็จนะก็ผมจับความได้เนี่ยก็มีมติที่ประชุมนะมี2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือแม่มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐมีอนุกรรมการขึ้นมาชุดนะแล้วถัดมาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีข้อเสนอที่ให้กพร.รับเป็นการบ้านไปดำเนินการก็คือนะข้อเสนอเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัตินะราชการภายใต้โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาวันนี้ได้มา2อย่าง
4: 1
3: กรมไปดู
4: 1โปร่งใสไร้เถา
3: ก็เป็นนำร่องอ่ะเพราะผมดูจากสิ่งที่เลขาธิการกพร.คุณอ้อนฟ้า

0: พระเวชชาชีวะท่านได้สื่อสารเอาไว้ก็คือนะจะแก้ไขปัญหาตรงนี้และเป้าหมายจะทำให้ได้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ335แห่งนะจากที่นำร่อง1กลม1โปร่งใสไร้เถ่าต่อไปเป้าหมายจะครอบคลุมทั้ง335แห่งจะต้องนะโปร่งใสไร้เถ่าครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับแล้ว
0: ผมโฉบคุณวิสุทธ์จะไปลงรายละเอียดตรงไหนก่อนเชิญครับ
1: ไม่ลงละเอียดแล้วตรงเถ่าที่มีอยู่ในจัดการหมดแล้วล่ะครับ
0: ก็ยังอยู่
1: ไงจริงๆนะเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีเรื่องของเถ่าเนาะทุนเถ่าอิทธิพลเถ่านะฮะไทยเถ่าแล้วก็เงียบไปแต่ก็เห็นดีนะดีแล้วที่ทำเรื่องนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งประกาศไล่เถ่าเลยนะหมายความว่าก็ทำเถ่าให้น้อยสุดอ่ะผมคิดว่าเราตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะครับ
0: เป็นเป้าหมายก็ให้กำลังใจท่านเพราะเห็นปัญหาร่วมก็เอาละเอาเรื่องนี้ใช้จบจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมานะครับในเมื่อมันเป็นการประชุมครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเขายื่นข้อเสนอมาเนี่ยผมเห็นนะครับเอกชน2รายที
1: ่
0: เข้ามาเป็นหนึ่งในคตท.คุณพศอารามวัฒนานนท์ประธาน
1: หอการค้า
0: หอการค้านะครับหอการค้าไทยก็ให้สัมภาษณ์บอกเราพอใจที่รัฐบาลและนายกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังคณะกรรมการคตท.ที่ตั้งขึ้นมามีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนกับแผนนโยบายโดยเฉพาะที่เราทำร่วมกับกพร.ในแง่ของโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถ่าเชื่อว่าจะสามารถช่วยได้มากและมีการพูดถึงพรบ.อำนวยความสะดวกที่มีความจำเป็นต้องเผยแพร่ให้ชัดเจนทีนี้อีกสักท่านหนึ่งนะนี่คือมือติดตามการตรวจสอบการทุจริตนะครับประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันนะคุณมานะนิมิตมงคลนะโอ้นี่ท่านบอกว่ารู้สึกตื่นเต้น
1: ครับ
0: เพราะเป็นการเอาข้อมูลมาดูร่วมกันระหว่างภาคเอกชนประชาชนและภาครัฐซึ่ง2เดือนที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความมั่นใจว่าจากนี้ไปทุกภาคส่วนจะทำงานอย่างไรวันนี้สิ่งที่เห็นเพิ่มเติมคือพรบ.อำนวยความสะดวกและตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐว่าจะมีการขยับตัวอย่างไรและมีการพูดถึงการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างเปิดเผยเชื่อว่าข้อมูลที่สร้างการรับรู้ในครั้งนี้จะส่งต่อไปถึงสังคมไทยในวงกว้างทั้งนักธุรกิจนักลงทุนและสื่อสารไปยังองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในไทยรวมถึงจะส่งผลดีต่อการประเมินดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทยได้ก็เป็นความเริ่มต้นที่ไม่เคยมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้คนที่นะปลุกหรือรณรงค์ต่อต้านในเรื่องนี้มาตลอดได้เห็นแสงอะไรอะรำไรอยู่ปลายอุโมงค์ประมาณนั้นไหมครับคุณที่สุดครับ
1: ครับแล้วคุณมานะคนเดียวกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยเปิดให้ดู13กรณีที่บอกว่าเป็นบัญชีดำฮะบัญชีดำนะฮะคุณมานะมินิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน6เดือนแรกปี69ไทยวินังอื้อฉาวเกี่ยวทุจริตมากนะฮะก็เลยนี่ฮะเขาสรุปรวมให้13กรณีนะเช่นคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นมูลค่า 4,500 ล้านบาทที่เสียหายนะ
0: ครับ
1: หรือเรื่องเนี้ยเรื่องสืบเนื่องจากการตั้งกรรมการวันนี้ที่มีผลสำรวจของกกร.นะกรรมการร่วมภาคเอกชน3หน่วยงานที่บอกว่า10หน่วยงานรัฐที่เรียกสินบนจากภาคเอกชนตอนนั้นหลายหน่วยงานไม่ยอมรับ
0: จะฟ้องตกลงฟ้องไหม
1: ตกลงฟ้องฝั่งไม่แน่ใจนะคุณสุชาติ
0: แล้วก็อธิบดีกรมควบคุมมลพิษอะไรที่
1: จะฟ้อง
0: ติดอันดับหนึ่งนะ
1: แต่ก็เงียบไปนะมีเรื่องกักตุนน้ำมันเถื่อน57ล้านลิตรเรื่อง TSA I Passport ที่คุณพวุฒิเงียบแล้วนะจากคดีเดินหน้าต่อนะ
0: ครับ
1: มีเรื่องเคนก่อสร้างทางด่วนพระราม2เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2มีเรื่องสินบนทองคำนะฮะที่กล่าวหากรรมการปปช.นะแล้วก็อดีตผบ.ตร.คนดังเนี่ย
0: รองผบตร
1: หรือเปล่ารองขอไปขอไปรองคิดข้ามคิดข้ามช็อตไปบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กอ่ะนะฮะก่อนบิ๊กโจ๊กอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องนี้แหละเรื่องปปชมีมติยุติเรื่องร้องเรียนคดีครูศักดิ์สยามอ่ะแล้วก็มีเรื่องของภูเก็ตนะอิทธิพลภูเก็ตมีเรื่องสสส888แม้ว่าจะโดยข้อกล่าวหาแต่ว่ายังคู่ค่ายังทำหน้าที่สภาได้นะมีเรื่องแจ้งเกิดเท็จนะฮะ
0: ข้อทิพย
1: ์ข้อทิพย์แล้วก็มีเรื่องรอบยิงสสนราธิวาสมีเรื่องคดีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง5นายถูกกล่าวหาว่าจัดฉากช่วยผู้ต้องหาชาวจีนหลบหนีจำนะบอกว่านี่เป็นรูปแบบคอร์รัปชันเนี่ยไม่จำกัดอยู่แค่รับสินบนหรือทำผิดกฎหมายโดยตรงนะครับแต่ว่าบางกรณีใช้นโยบายกฎหมายเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับการแสวงผลประโยชน์นะครับมีคดีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้ประเดิมให้เห็น13ข้อของการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
0: คือทางองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับคือบันทึกทำเป็นบันทึกเอาไว้แต่เพื่อที่จะให้เห็นถึงภาพว่าไม่ได้บันทึกไว้แค่ธรรมดา
1: ครับ
0: แต่เขาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนโกงชาติ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: พิพิธภัณฑ์คนโกงชาติเหรอ
0: เขาใช้คำว่าคนโกงนะฮะไม่ใช่คนโกงแต่เป็นคนโกงว่าจะมีวิธีการหนึ่งมีเรื่องไหนบ้างและวิธีการที่ใช้กันอย่างไรก็เลยเป็นคนโกงนะแต่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยเขาจั่วหัวว่าบัญชีดำคอร์รัปชันก็ถูกบันทึกเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ในรอบ6เดือนว่าประเทศไทยแค่6เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันคลึกโครมนะในระดับที่สมควรบันทึกเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะถึงเท่าไหร่นะคุณวิสุทธิ์เมื่อสักครู่เป็น10เรื่องนะฮะ
1: 10กว่าเรื่องฮะโหลอ่ะเกินโหลอ่ะ
0: นะโดยเฉพาะเรื่องแรกที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงนั้นเนี่ยทาง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะใช้คำว่ามหกรรมโกงสอบข้าราชการที่เหิมเกลิมที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์
0: นอกเหนือจากจะถูกบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์กลโกงแห่งชาติกลโกงชาติตรงนี้แล้วเนี่ยยังได้ชื่อว่าเป็นการกระทำที่เหิมเกลิมที่สุดในประวัติศาสตร์ก็นั่นก็แสดงว่านับตั้งแต่มีการตั้งประเทศไทยมาเนี่ยยังไม่มีใครนะเหิมเกลิมที่จะกระทำการทุจริตนะแบบมหกรรมโกงกันแบบนี้ผมไปฟังอดีตข้าราชการบางท่านท่านบอกนะคือท่านถึงขั้นว่าคือไม่รู้จะใช้คำไหนดีคุณมนตรีนะรู้สึกว่าหดหู่อดสูแล้วก็น่าละอายนะต่อการกระทำของคนที่ทำได้แบบนี้ซึ่งนาทีนี้ยังไม่รู้ว่ามีใครเป็นใครบ้างนะแต่ก็มีขบวนการที่ทำกันไม่ใช่แค่ 4-5 คนตามที่เป็นข่าวส่วนอย่าง 6,000 5,000 ที่จะประกาศยกเลิกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหยื่อนะเพราะมันมีขบวนการที่รับเงินแก้ไขแล้วก็จัดทำอะไรอย่างที่เป็นข่าวกันอย่างคลึกโครมในสายตาของคนที่เคยใส่ชุดสีกะกีเป็นข้าราชการที่มีความภูมิอกภูมิใจในสิ่งที่ได้รับใช้ชาติบ้านเมืองแต่พอเห็นข้าราชการที่เป็นคนรุ่นหลังประพฤติตัวแบบนี้นั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้คำไหนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็เลยเป็นความรู้สึกของข้าราชการเก่าที่มองเข้ามายังคนรุ่นหลังที่ทำกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอดสูครับที่สุดครับ
1: ฝรั่งก็มีหอเกียรติยศนะบุคคลที่ทำความดีแล้วก็จะคือเรื่องของเกียรติยศเนี่ยผมไปเห็นฝรั่งก็คิดนะคุณมนตรีไม่ใช่เฉพาะคนดังคนใหญ่คนโตคนมีฐานะทางสังคมนะสมมติชาวช่องคนทั่วไปก็อยู่ในหอเกียรติยศได้แต่ว่าบ้านเราต้องเรียกว่าเป็นหออัปยศฮะรอบนี้อ่ะแค่6เดือนฟาดไป13เรื่อง
0: ทางคปต.เนี่ยเขาบอก Hall of Shame อะไรที่น่าละอายก็ยังถือว่าเป็นคำที่สุภาพนะ
1: โอ้ผมขออ๋อเลิฟขออภัยผมแต่ผมเข้าใจง่ายนะ
0: เข้าใจง่ายดี
1: คือเรา
0: ก็เหมือนกับ
1: เราต้องไม่ยอมรับเรื่องคอร์รัปชันแหละคือผมคิดว่าบางคำแม้จะแรงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือเรื่องความเป็นจริงอ่ะ
0: คือมันเป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วเราก็หยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันตลอดในยุคหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมที่ปปช.เขาพยายามรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างมากนะไม่ว่าจะโกงมากโกงน้อยไม่ว่าจะโกงแล้วทำงานเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะยอมรับทั้งสิ้นเพราะมียุคหนึ่งเนี่ยถ้าไปทำผลสำรวจทำแบบสอบถามก็มักจะมีคนที่เห็นว่าโกงไม่เป็นไรขอให้ทำงาน
1: ครับคุณมนตรีแทรกนิดหนึ่งคือผมว่าผมเคยคุยกับผู้คนหลายคนนะยุคที่ผ่านมายุคนี้เนี่ยที่น่ากลัวคืออย่างนี้ครับโกงไม่เป็นไรขอให้ถึงมือชาวบ้านบ้าง
0: โ
1: กงไม่เป็นไรขอให้คนจนได้บ้างเพราะที่ผ่านมาเขาบอกว่าโกงแล้วชาวบ้านไม่ได้อะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันความคิดอย่างนี้นะ
0: ก็กลายเป็นว่าเอาละต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการจะปลูกฝังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมนะตรงนี้ว่าอย่างไหนรับได้อย่างไหนรับไม่ได้นะก็กลายเป็นว่าเสมือนหนึ่งจะนะยอมรับว่าทำได้แต่ทำแล้วต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ถ้าสมมติว่ายอมรับตรงนี้แต่ที่แตกต่างจากยุคสมัยในอดีตที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือคนที่ทำหน้าที่ในองค์กรตรวจสอบถูกกล่าวหาซะเองตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่ลงลึกถึงขั้นองค์กรที่เคยเป็นความคาดหวังว่าจะมาทำหน้าที่จัดระเบียบแล้วก็จัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแต่กลายเป็นว่าคนในองค์กรก็ถูกกล่าวหาเสียเองตรงนี้แหละครับ
1: คือองค์กรตรวจสอบ
0: มาไกลมาก
1: องค์กรตรวจสอบผมว่ามี2เรื่องใหญ่นะเรื่องแรกคุณมนตรีว่าถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโกงเสียเองกับปล่อยปะละเลยทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้กับการโกงที่เกิดขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็สองเรื่องฮะไม่รู้ว่าที่เฉยนี่เพราะว่าไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าใครสั่งมาเนี่ยเราไม่รู้จริงนะ
0: เราพักกันขอหน้าคุณที่สุดนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูเรื่องราวของภาคใต้และก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมโจหัวไว้เมื่อสักครู
1: ่
0: พ
1: ัก
0: กันครู่เดียวครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 16นาฬิกากับอีก35นาทีมาว่ากันต่อในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ครับ
4: คุณที่สุดไปดูเรื่องของภาคใต้นะกันนิดหนึ่งนะครับคือผมเห็นข่าวนะครับในช่วงประมาณสักบ่ายโมงวันนี้ก็ว่าที่ผบ.ตร.ท่านใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของภาคใต้รวมถึงเรื่องของปมการปราบปรามทุนเทาทุนอะไรทั้งหลายแหละที่มันเป็นมิจฉาชีพ
5: ครับ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาต่อจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือก่อนวันที่1ตุลาคมนะท่านก็คงจะต้องถูกพูดถึงมากขึ้นและหลังวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักปทุมวันแต่ก่อนเขาเรียกกรมปทุมวันนะคุณที่สุดนะ
5: อ่าใช่
4: เพราะเป็นกรมตำรวจ
5: เป็นกรมตำรวจนะ
4: แต่ก็ตอนหลังแม้จะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะภาษาสื่อบางทีก็เรียกนะกรมปทุมวันอยู่เหมือนเดิมก็ตามข่าวบอกว่าพลตรีสำราญนวลมานะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อมารายงานสถานการณ์ความมั่นคงนะจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะนะฮะเข้ามาแย่งอาชีพและทำหากินบนพื้นที่ของคนไทยนะแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยนะเมื่อสักครู่ที่เป็นหนึ่งในประเด็นของที่ถูกบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ของคปต.นั่นนะครับนั่นคือเรื่องของการสวมสิทธิ์และแจ้งเกิดเท็จนะพ่อทิพย์นะยังไม่มีแม่ทิพย์นะมีแต่พ่อทิพย์นะก็ผมสะดุดบรรทัดสุดท้ายของข่าวนี้ในข่าวบอกว่าหลังหารือท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งพลตำรวจเอกสำราญขึ้นรถเดินทางกลับ
5: ครับ
4: นะภาพแบบนี้นะก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือถ้าเป็นฝ่ายการเมืองนะหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำเนี่ยเราก็จะดักรอนะที่ขึ้นไปเอ๊ะขึ้นไปกี่นาทีนะฮะลงมานะจะให้สัมภาษณ์ไหมก็อาจจะเดินคุยแล้วก็ถามว่านายกไปกำชับเรื่องอะไรมารายงานอะไรท่านนายกแต่เที่ยวนี้นะหลังคุยกันเสร็จสับนายกก็เดินลงมาส่งพลตำรวจเอกสำราญข
5: ึ้
4: นรถเดินทางกลับโอ้ก็ถือว่าเป็น ะไรที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยเห็นบ่อยนักครับคุณที่สุดครับ
5: นายกนี่เป็นจริงๆเป็นบุคลิกที่ไม่ค่อยถือตัวแล้วก็แบบไม่มีลักษณะของการแบบคือยังไงฮะคือไม่มีเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยนะก็เป็นกันเองนะฮะนี่คือบุคลิกดีบุคลิกเฉพาะของนายกรัฐมนตรีตกลงว่าผบ.ตร.ท่านใหม่ที่เมื่อวานนี้ก็โหวตเบ็ดเสร็จเด็ดขาด12-0ใช่ไหมคุณมนตรี
4: ครับ
5: สรุปว่ายืดอยู่7 ปีใช่ไหมฮะหมายถึงว่ากว่าจะเกษียณนะ
4: เอาท่านนับอายุราชการของท่านท่านเกิดปี16ใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: นะก็นั่นแหละอีก7 ปีแต่ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในตามเกณฑ์อ่ะท่านก็จะต้องอยู่ยาว
5: ครับ
4: แต่ชีวิตจริงนั้นเนี่ยก็ต้องดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความเป็นเอกฉันท์ที่ออกมาอย่างที่คุณที่สุดพูดถึงนั้นเนี่ยมีการพูดคุยมีอะไรกันเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจ
5: แต่ว่าถ้าไม่คุยคงไม่ประเภท
4: เอกฉัน
5: ท์แท้ขนาดนั้นคงเคลียร์กันเสร็จอ่ะนะฮะแต่ว่าอย่างที่คุณตีบอกว่าผบ.ตร.เนี่ยหาคนที่อยู่ครบ4 ปีนี่ยากมากนะที่ผ่านมาม
4: ีคนที่ทำลาย
5: ใครฮะ
4: ไอประเด็นตรงนี้ทำลายกำแพงตรงนี
5: ้ครับ
4: ก็พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
5: บิ๊กแปะ
4: นั่นท่านอาจจะมาในสถานการณ์พิเศษเพราะว่าเป็นยุคคสช.
5: ครับ
4: แต่ก็ผ่านมาจนถึงยุคที่มีการเลือกตั้งมีสภานะก็ถือว่าแต่ตอนที่ท่านมาแรกนั้นเนี่ยนะก็ยังไม่มั่นอกมั่นใจคือผมเนี่ยผมกับคุณสุพันเนี่ยในวันที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง
5: ครับ
4: นะคุณสุพันจำได้ดีผมก็จำได
5: ้นี่จากรายการอันนี้ได้มาเสาเสวนานะ
4: เสาเสวนาปรากฏว่าประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีการไปส่งชุดชก.เนี่ยนะไปทลายจังหวัดนั้นจังหวัดนี้และจังหวัดที่ถูกดำเนินการเป็นแห่งแรกคือจังหวัดนครปฐม
5: ครับ
4: บ้านใหญ่อะไรทั้งหลายแหละนะครับเราก็ได้สัมภาษณ์โอ้พลเอกจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งเป็นผบ.ตร.ใหม่ๆก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเสาเสวนาในวันนั้นนะฮะก็คุยกันได้สักพักหนึ่งผมไม่แน่ใจเนี่ยต้องถามคุณสุพันธ์นะผมไปถามอะไรสักอย่างหนึ่งคือขอนอกเรื่องซึ่งท่านก็เปิดกว้างนะฮะไม่ต้องเรื่องเดียวหลายเรื่องก็ได้แต่ผมถามเรื่องเดียวเนี่ยท่านบอกผมไม่ตอบ
5: เรื่อง
4: ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยววันเสาร์จะถามคุณสุพันธ์ดูว่าผมตกลงผมถามเรื่องอะไรตอนแรกท่านเป็นปลายเปิดแล้วอุ้ยคุณไม่ต้องเอาเรื่องเดียวหลายเรื่องก็ได้นะพอถามไปเรื่องแรกจบ
5: เอง
4: นี่อยู่จนจนเกษียณในตำแหน่งเลยนะทั้งที่ในระหว่างทางเนี่ยพร้อมที่จะไปนะแต่บังเอิญว่าสถานการณ์อะไรเอ่ยต่างๆมันอาจจะเป็นใจทำให้ท่าน
5: ช่วยอยู่ครบ
4: รถเลยติดอยู่แยกนะประทุมวันน่ะ
5: ยาว
4: นะไม่รู้ 4-5 ปีณเวลานั้นคุณที่สุดคร
5: ับ ก็เอาเป็นว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่จะเป็นผบ.ตร.เนี่ยอีกอยู่เอาตามอายุเกษียณนะ
4: ครับ
5: อยู่ได้7 ปีคุณมนตรีผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะครม.ชุดนี้ชอบจะให้ประดับผู้บริหารอยู่ยาวๆป่ะ
4: ให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานใช่ไหมครับ
5: ก็ได้ผลนั้นก็ดูดีนะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าดูอย่างนี้นะดูอย่างผบ.ตร.เหลือ7 ปีแล้วก็เมื่อ2 วันก่อนเนี่ยครม.อนุมัติตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคุณรพีพัฒน์อยู่อีก7 ปีนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มาจากสปต.
4: รองเลขาธิการสปต.
5: ข้ามห้วยมาเป็นปลัดคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลคนนี้จะนั่งยาวอีก8 ปีครับ
4: โอ้
5: เอ๊หรือว่าครม.ชุดนี้ต้องการคนทำงานต่อเนื่องเหลือ7เหลือ8แล้วถ้าคนที่เป็นปลัดทุกวันนี้คุณอันสิทธิ์เป็นมาแล้ว2 ปีนั่งอีก5 ปีเท่ากับ7 ปีเอ๊ก็ถือว่ายาวฮะคุณมนตรีครับสงสัยเป็นแนวนี้เปล่าไม่รู้นะ
4: แล้วคนที่เป็นนักปกครองอย่างอะไรคุณอะไรที่มาเป็นรักษาการอธิบดีสอท
5: อ
4: ที่เป็นผู้โสสูงสุดในบรรดาน
5: ักปกครอง ใช่ป่ะ
4: ตอนนี้
5: อดีตผู้ว่าท่านรอง
4: ต้องเรียกท่านรองรองเซมเบ้
5: ท่านรองเซมเบ้
4: ไม่ใช่เป็นผู้ว่าเซมเบ้
5: ครับ
4: ก็เนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้หรือคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้น41
5: ครับ
4: เพราะว่าไม่มีการขยับไงคุณวิศ
5: นุตันๆนะเอ็กซ์คุมนตรีท่านปลัดของกระทรวงดีอีอ่ะที่โด่งดังมากช่วงที่มีการรับฟังความเห็นเรื่อง AI Passport หรือช่วงที่ออกมาชี้แจงหรือตอบโต้แทนท่านรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยนะขออภัยนะผมคิดว่าท่านจะเหลืออายุราชการอีกไม่นานนะปรากฏไปส่องดูท่านจะอยู่5ปีนะตียาวเลยครับตียาวนะ
4: ตามข่าวมีประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าจะขยับไปตรงนั้นบ้างจะขยับไปตรงนี้บ้าง
5: ก็
4: ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีข่าวอยู
5: ่ค
4: ู่อีก5ปีเลยนะครับ
5: ยาวยาวยาว
4: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนหนุ่มคนสาวคนอีกวัยหนึ่งได้เข้ามามีตำแหน่งสูงสุดนะครับแล้วก็จะได้วางแผนในการที่จะทำงานแบบยาวๆไม่ใช่ว่ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปแต่ก่อนตำแหน่งหลักๆอย่างผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะก็มา1ปีแล้วเกษียณแต่ตอนหลังเนี่ยก็
5: ม
4: ีการออกแบบกันใหม่ว่าต้องอยู่อย่างน้อย 2-3 ปีผบ.ทบ.ท่านปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจท่านอยู่มาไม่ต่ำกว่า2ปีเลยนะฮะ
5: ครับ
4: นะก็ถือว่าเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งในการที่จะให้เข้ามาแล้วก็เกิดความต่อเนื่องทำงานได้ชนิดที่ไม่ใช่ว่ามานั่งได้6เดือนอีก6เดือนก็เดินสายอำลามันก็เลยทำให้การทำงานมีไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่านะเพราะนั้นก็เลยตอนหลังก็จะได้เห็นนั่งกันยาวๆแบบนี้ครับคุณด
5: ิฉันขอให้เป็นอย่างที่คุณบันตีคิดอ่ะบอกว่าสามารถทำงานต่อเนื่องมีฝีมือคนรุ่นใหม่นะ
4: ครับ
5: ขอให้เป็นเช่นนั้นคืออ
4: ย่าเป็นอย่างอื่นใช่ไหม
5: อย่าเป็นประเด็นทางการเมืองเยอะอะไรอย่างเงี้ย
4: นะผู้สุดผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องใต้อีกนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้นะก็ถือว่าให้พื้นที่นะตอบแบบยาวๆเกี่ยวกับเรื่องของก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะจะออกมาตอบคำถามเรื่องนี้หนึ่งเนี่ยผมเห็นนายกเข้าทำเนียบรัฐบาลมานะก็ยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรมากมายนักเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะในส่วนของโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาสื่อสารเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสนั้นเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีนะก็ใช้คำว่าประณามนะประณามเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนะครับใช้คำแรงแล้วก็นอกจากจะประณามขบวนการที่ก่อเหตุร้ายตรงนี้แล้วนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเอาว่าใช้คำประณามในส่วนของโฆษกที่ออกมาสื่อสารแต่พอนายกรัฐมนตรีในช่วงก่อนเที่ยงให้สัมภาษณ์ย้ำในเรื่องนี้นะด้วยตัวเองบอกว่าเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับหมายถึงท่านบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะนายกบอกว่าเรื่องนี้แย่มากคนกำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งพูดไปแล้วว่าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องการป้องกันปราบปรามและการข่าวซึ่งตนได้หารือกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อวานว่าและทุกท่านก็รับไปดำเนินการนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่ท่านลิสต์ขึ้นมาเรื่องของการข่าวเรื่องของการทำงานเชิงรุกที่ว่าทีนี้นักข่าวถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าเหตุใดจึงมาก่อเหตุช่วงนี
5: ้ครับ
4: ท่านนายกก็บอกว่ามันคาดเดากันไม่ได้สิ่งที่จะต้องทำคือไม่ยอมให้มีความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นและตนได้ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคงไปชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนจะมีความวิตกกังวลฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกด้านแม้กระทั่งการเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้และมีความชัดเจนมากกว่านี้โดยมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปซึ่งจะต้องมีความพร้อมมากกว่านี้แบบนี้มันอุกอาจมาก แล้วก็บอกต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดแล้วนักข่าวเขาก็ยกคำพูดเต็มๆท่านนายกมาโค้ดเลยผมสั่งการให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเรียกคืนความมั่นใจของประชาชนและสร้างความสงบไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกให้ทำทุกกระบวนการที่จะต้องบรรลุเป้าหมายนี้กำชับไปแล้วนะครับนักข่าวก็ถามย้ำว่าทำไมการข่าวจึงไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการก่อเหตุท่านนายกบอกว่าในวันเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมจะลงไปดูพื้นที่และเร่งหารือกันจริงๆผมเห็นข่าวของสมทของเราในช่วงบ่ายนะท
5: ่
4: านรัฐมนตรีกลาโหมติดภารกิจนะก็มอบหมายให้ทางทางในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะท่านลงไปในพื้นที่นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่ามีจุดใดเพิ่มเติมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่นะท่านนายกบอกว่าเฝ้าระวังทุกจุดคำสั่งและข้อสั่งการของตนให้ดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยมากสุดท้ายเมื่อถามว่าจะกระทบกันแนวทางพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่นะฮะก็เดินออกจากวงไปเพราะเข้าใจว่ามีงานรออยู่ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
5: ครับก็มีหลายคนแสดงความกังวลห่วงใยกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเด็กนะครับวันที่มีสมาคมด้วยใจเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็ทหารทั้ง5นายนะครับมาประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนนะครับแล้วก็ทหารด้วยแล้วก็มีการเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธที่มิใช่รัฐนะครับ Non-State Armed Group เนี่ยปฏิบัติตามพันธะกรณีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ขอให้รัฐไทยคุ้มครองชีวิตความปลอดภัยของประชาชนและที่มีความห่วงใยก็คือว่าเด็กอายุ10ขวบได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะแล้วก็ขอให้องค์การสหประชาชาติที่กำหนดเรื่องการสังหารทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับขอให้ยึดถือที่จะร้องทุกฝ่ายด้วยถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมลดการใช้ความรุนแรงและให้ความสำคัญการคุ้มครองพลเรือนโดยเฉพาะเด็กสตรีและก็กลุ่มเปราะบางนะฮะซึ่งคุณปฏิน่าจำได้ดีนะช่วงหนึ่งที่เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงมากแล้วก็ผู้เสียชีวิตผู้หลบเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นเด็กเป็นครูเป็นผู้หญิงเป็นชาวบ้านเยอะมากจนกระทั่งมีการกำหนดว่าอย่างนี้ไหมล่ะขอพื้นที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นไม่มีการโจมตีหรือไม่มีการทำร้ายไม่มีการก่อเหตุในโรงเรียนในโรงพยาบาลในตลาดในพื้นที่สาธารณะก็ปรากฏว่าได้ช่วงเดียวนะคุณมนตรีนะตอนนั้นกลับได้ว่าเรียกร้องว่าถ้าจะมีการเจรจากันเนี่ยขอให้พิสูจน์ด้วยการไม่ให้เกิดเหตุในพื้นที่สาธารณะและกลุ่มเปราะบางต่างๆไม่ควรจะเจอการกระทำเช่นนี้ซึ่งก็เรื่องที่คล้ายกันคือไม่ได้พูดเกินเลยคุณมนตรีไม่อยากจะเห็นภาพเด็กหรือคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือกระทั่งโรงพยาบาลซึ่งครั้งหนึ่งก็กลายเป็นเป้าของการโจมตีหวังว่าจะไม่เกิดอย่างนั้นแล้วหวังว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐก็จะช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้การเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นนะครับ
4: ก็ไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนกับเดินมาไกลพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการพูดคุย
5: ครับ
4: สันติสุขจนถึงขั้นจากกำหนดเซฟตี้โซนพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันและรวมถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มอ่อนแอนะคือเป็นข้อยกเว้นไม่ให้ไปก็ดูเหมือนทำได้สักระยะหนึ่งกระมังนะคุณวิสุทธิ์แต่ตอนหลังมากลับกลายเป็นว่าพอจะเจรจาพอจะพูดคุยนะไม่แน่ใจว่าในกลุ่มขบวนการเองเนี่ยก็ยังกลุ่มสภาพความคิดที่อาจจะเป็นคนแต่ละรุ่นนะที่ยังคิดไม่เหมือนกันแตกต่างกันมันก็เลยทำให้การกลุ่มสภาพตรงนั้นไม่ได้มันเลยนำมาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเห็นอีกท่านหนึ่งนะครับก็ถือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเช ชิญอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทา
5: เจ้าของ
4: มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยอ
5: าจารย์วันนอว่าไงบ้าง
4: ภารกิจหลักของท่านอาจารย์วันนอก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาคใต้นะเป็นหัวใจสำคัญและเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะก็ว่ากันไปวันนี้นักข่าวก็นะสัมภาษณ์อาจารย์วันนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับอาจารย์วันนอบอกว่าทุกฝ่ายคงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังและประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวต้องให้เร็วกว่านี้ก็พุ่งเป้าไปที่การข่าวเหมือนกับที่นายยมตรีเองก็แตะไปที่การข่าวด้วยเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์วนอย้ำว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสถ้าการข่าวเราดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้จึงต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์กันอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่กันไปกับการป้องกันและการดูแลพื้นที่รวมทั้งการเจรจากับผู้ที่เห็น

0: ให้การพูดคุยเนี่ยมันเพิ่มความยุ่งยากมากขึ้นมันจะเป็นผลลบแทนที่จะเดินหน้าแต่ก็พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับสิ่งที่อาจจะพูดคุยเพื่อนำไปสู่สันติสุขตรงนั้นครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็ได้แต่หวังนะอาจารย์คุณมนตรีเพราะว่าสันติสุขไปด้ามขวานจำได้ว่าเป็นเรื่องที่เคยมีการแก้ปัญหามาเยอะนะแก้ไม่ได้นะมีครั้งหนึ่งชุกหนึ่งจะมีการเสนอให้ตั้งอะไรนะรัฐมนตรีที่ดูแล
0: เรื่องเฉพาะส่วนหน้า
1: ครับ
0: ที่เข้าไปมีลูกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: อ๋อเหรอ
0: ก็มีตรงนี้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นตอนแรกๆเป็นครม.ส่วนหน้าด้วยซ้ำไปปักหลักกันอยู่ที่นู่นหลายๆกระทรวงอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพลเอกพิเชษหรือพลเอกอะไรขออภัยจำชื่อท่านไม่แม่น
1: ครับ
0: นะท่านก็ไปปักหลักแล้วก็ออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เยาวชนคือจะปลูกฝังกันเพื่อที่จะไม่ให้มันมีช่องโหว่ช่องว่างเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ว่าพอจบจากตรงนี้ปุ๊บนะก็ไปสู่การเรียนอีกแบบหนึ่งความเชื่อมโยงนะการปฏิบัติต่อคือคุณวิสุทธิ์อยู่ในพื้นที่ก็คงจะได้เห็นตัวเลขตรงนั้นว่าก
1: ็
0: พอจบจากชั้นประถมหรือระดับวัยเล็กเนี่ยก็จะหายไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาคือจะไปคนละทางกันไอ้ตรงเนี้ยมันก็ดูเหมือนเห็นว่าจะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ให้เกิดให้เห็นการปลูกฝังความคิดความเชื่อมโยงอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่แตกต่างนะครับ
1: ครับพูดตรงนี้จะอะไรก็พูดไม่ออกครับคุณมนตรีครับแต่หวังว่าจะจริงจังและจะลดแบ่งเบาแล้วเรื่องของคดีที่พยายามสังหารสสนราธิวาสเนี่ยตกลงมันไม่คืบไปไหนเลยคุณมนตรี
0: ก็มีทางโน้นอาจารย์วันนอถึงขั้นไปทะลุกลางปล้องในวงประชุมงบประมาณ
1: ยุบกรมน.
0: นั่นแหละก็จนกระทั่งมีหลักฐานมีพยานมีตัวบุคคลมีอะไรชัดเจนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็พยายามกระทุ้งอยู่ตลอดนะครับผมไม่ได้ไปคือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นอย่างกรณีของทนายความสามีของคุณนางคณาดูสิ
1: ทนายสมชายนิรภัยจิต
0: นั่นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่แต่กรณีของสสยังไม่ได้เป็นที่สรุปแต่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับคุณวิสุทธิ
1: ์ครับจะ
0: พักก่อนไหมคุณวิสุทธิ์
1: พักก่อนนะแล้วช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องคุณเป๋ายิ่งชีพนะตกลงว่าคุณอนุทินยืนยันฟ้องนะครับไม่ถอนฟ้องครับ
0: ตกลงต้องไปไกลถึงอะไรนะภาคอีสานไหมที่คุณอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีสำนักนายกจะฟ้องคุณสุขสมรวยอะไรนั้น
1: จะฟ้องใช่ไหม
0: แต่ไม่ได้ฟ้องที่กรุงเทพอย่าไปฟ้องที่จังหวัดท่านเลย
1: จะเอาทั่วประเทศเลยเหรอ
0: ก็คงไม่ทั่วประเทศแต่ให้ไปที่บ้านท่านน
1: ่ะพักกันก่อนนะฮะพักกันก่อนครับ
0: ตาม
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมติบอร์ดประชารัฐคืนสิทธิ์รถเก่านักศึกษานอกระบบนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงและผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของเกณฑ์เดิมและความคาดเคลื่อนของข้อมูลโดยกระบวนการทั้งหมดจะเน้นการดูแลผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเดินมาร้องเรียนด้วยตนเองและเตรียมเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้เบื้องต้นการปรับปรุงเงื่อนเกณฑ์หลักของสำคัญครอบคลุม3ด้านประกอบด้วยการทบทวนเงื่อนไขเรื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์เก่าที่ประชุมจึงมีมติให้คืนสิทธิ์เบื้องต้นให้โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่20ปีขึ้นไปและรถจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปกรณีรถจักรยานยนต์สามารถคืนกรรมสิทธิ์ได้2คันแต่ในจำนวนนี้1คันจะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระขณะที่นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบุว่าในส่วนของนักศึกษานอกระบบ 267,000 คนซึ่งอยู่ในการดูแลของสกร.จะพิจารณายกเว้นและคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ก็ตามขณะนี้ยอดการยื่นอุทธรณ์ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 3,400,000 รายซึ่ง 40% พบปัญหาเรื่องรถยนต์อดีตเลขาสมช.แนะรัฐเจรจาสันติสุขควบคู่การตั้งเงื่อนไขสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มองสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดว่านี่คือผลจากนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐไม่เดินคู่ขนานกันไประหว่างเจรจาสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทำให้เกิดช่องว่างทำให้ขบวนการที่เห็นต่างใช้ช่องว่างตรงนี้กดดันด้วยการสร้างความน่ากลัวความตื่นกลัวให้ประชาชนว่าอำนาจรัฐไทยคุ้มครองความปลอดภัยไม่ได้นายพระดอนมองว่านโยบายการดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลสั้นมากเพียงบรรทัดเดียวโดยนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในพื้นที่แต่ยังขาดการชี้แจงรายละเอียดและการให้น้ำหนักซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องมาขยายนโยบายว่าต้องทำเพื่อสันติวิธีโดยมีเครื่องมือคือชุดพูดคุยสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยขณะเดียวกันการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้ข่าวกรองที่ดีจึงจะแก้ปัญหาได้และข่าวกรองที่ดีที่สุดณเวลานี้คือพี่น้องประชาชน
1: คือประเด็นเดียวเลยสื่อไปที่กระบวนการกระบวนการเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะแต่เราจะสื่อไปเลยว่าถ้ากลุ่มไหนที่มาคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเราจะคุยด้วยให้กลุ่มไหนที่ไม่มาคุยก็ไม่สนใจเราให้หัวข้อที่จะคุยคือหัวข้อเดียวคือพื้นที่ปลอดภัยส่วนพื้นที่ปลอดภัยตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอยากได้อย่างไรมันก็คือคนชี้เป้าหมายเพราะว่ามันคือ37อำเภอแต่มันเพียงแต่เลือกพื้นที่ชั้นต้นได้โดยใช้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนเป็นคนสื่อมาว่าของการอำเภอนี
2: ้
1: นั่นแหละครับเราก็เอาประเด็นเนี้ยให้เข้ามาพูดคุยพอเข้ามาพูดคุยมันจะเป็นตัวพิสูจน์และเลิกทะเลาะกันไงถ
2: ้
1: าคุณทำให้พื้นที่นี่ปลอดภัยได้ไอ้ก็แสดงว่าคุณน่ะมันตัวจริงแต่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องไปถามต่อว่าเฮ้ยและไอ้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะจากใครวะจากพวกของฝ่ายคุณนะฝ่ายเองหรือฝ่ายข้านะหรือว่ามือที่สามก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปแสวงหาคำตอบร่วมกัน
0: อดีตเลขาสมช.แนะด้วยว่าฝ่ายความมั่นคงจะเป็นต้องทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์และการข่าวก่อนเข้าหาประชาชนเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตะโกนและสื่อสารออกไปว่าต้องการสันติสุขสันติวิธีและนำหัวข้อนี้ไปเจรจากับขบวนการเห็นต่างสุดท้ายจะแก้ปัญหาได
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คนเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาว่ากันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้คุณวิสุทธิ์จะพาไปดูเรื่องของกรณีการยื่นหนังสือของไอลอให้กับประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อให้ช่วยตรวจสอบบุคคลที่มีรายชื่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหัวสวจะทำให้กระทบหรือไม่กระทบในเรื่องของการทำหน้าที่ในส่วนของงานบริหารบ้านเมืองอย่างไรและสุดท้ายก็นำไปสู่ประเด็นทางกฎหมายมีการจะฟ้องร้องกันเกิดขึ้นครับคุณวิสุทธิ์ครับ
7: ครับก็ฟังจากคุณยิ่งชีพเมื่อวานก็พูดชัดเจนว่าคือก็ไม่อยากให้ฟ้องร้องอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะฟ้องก็จะสู้คดีถึงที่สุดนะฮะเพราะว่าคุณยิ่งชีพบอกว่าสิ่งที่นำไปยื่นต่อฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่สิ่งเก่าเลยไม่ใช่สิ่งใหม่เลยนะ
6: ครับ
7: เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงเป็นการคุยในการเสวนา2ปีคดีหัวสวเป็นเรื่องที่อยู่ในรูปคดีอยู่แล้วแต่ว่าทำไมตัวเองถูกฟ้องนะฮะนี่ก็คุณยิ่งชีพก็ยืนยันแต่ว่าวันนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการทบทวนนะคือมีคนบอกว่าท่านนายกกระทบทวนไหมก็คือทบทวนก็คือไม่ฟ้องอ่ะ
6: ครับ
7: นายกบอกว่าจะไม่มีการทบทวนเรื่องฟ้องนะผมไม่มีการทบทวนนะฮะแต่จะฟ้องเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ทนายความไปดำเนินการแล้วนะครับเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเป็นเรื่องของทนายความนะฮะส่วนเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นอกจากคุณอนุทินพูดชัดเจนว่าไม่ถอนฟ้องแล้วเนี่ยเมื่อก่อนคุณอะไรนะคุณแรกคุณมันเต
6: ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคร
7: ับ ใช่นี่คือล่าสุดแต่ก่อนนั้นคุณบังอะไรนะบังซุปอ่ะ
6: อ๋อคุณสุประชัยใจสมุทรท่านเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับ
7: นะฮะแต่วันนี้ที่น่าสนใจคือคุณประดอมปิศานันทกุลเนี่ย
6: ครับ
7: ก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าก็การฟ้องร้องเนี่ยส่วนตัวเองคุณพลดอนเนี่ยกับคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่มีขัดแย้งกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนเอ๊ะสวนกุหลาบเปล่าไม่รู
6: ้
7: ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน
6: คุ้นนะคำนี้นะครับ
7: นี่ชุกหนึ่งยุคของอะไรรสช.ใช่ไหมเอามาใช้
6: คุณพูดไม่อยู่แล้ว
7: คุณพูดไม่อยู่แล้วไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ว่าคุณประดอนบอกว่าอีกฝ่ายคิดเช่นเดียวหรือไม่ผมไม่รู้นี่ก็ออกมาซัดนะผมถือว่านิ่มแต่ว่าแล้วก็เป็นการเปิดหน้าชนบอกข้อมูลไม่มีหลักฐานชัดเจนฮะไปฟังมาแล้วก็เสนอต่อสาธารณะคู่ถูกกล่าวหาทั้ง9คนได้รับความเสียหายนะส่วนออกมาเปิดเผยเนี่ยก็คุณประดอนบอกว่าแหมรู้สึก คุณยิ่งชีพจะตกหลุมพรางหรือติดกับดักโดยไม่ได้ทบทวนอย่างท่วนทีตกหลุมพรางหรือติดกับดักโดยไม่ได้ฟังอย่างท่วนทีอาจจะเป็นกับดักของฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มผู้สมัครสว.ที่ผิดหวังจากการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้สมัครสว.200คนที่สำรองเนี่ยเขาจะได้รับเลื่อนอยู่แล้วจึงถือว่ามีประโยชน์ทับซ้อนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณมนตรีขออนุญาตนะครับ
6: ครับ
7: ผมว่าคุณพระดอนกำลังเขาเรียกว่าไงดีฮะ discredit ได้เปล่า
6: คือกำลังเปิดประเด็น
7: เพิ่
6: มเติมให้เห็นถึงว่าเรื่องเนี้ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อน
7: ครับ
6: ทับซ้อนแรกที่คุณพระดอนพูดถึงเนี่ยโยงไปถึงประเด็นที่สว.สำรอง
7: ครับ
6: ที่เข้าคิวรออยู่นะถัดมาในข่าวผมยังเห็นโยงไปถึงเรื่องของคดีฟอเร็กซ์นั่นก็คือเสมือนหนึ่งว่าตกเป็นในขออภัยครับตกไปเป็นเครื่องมือของพรรคสีส้มที่เขากำลังมีปัญหานะเซๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องของคดีฟอเร็กซ์ของคนคุณพานุก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มากลบนะ
7: สร้างข่าวนี้ไหมสร้างข่าวเรื่องนี้เพื่อกลบคดีฟอเรสต
6: ์คือถ้าคุณพราดอนใช้หลักนี้นะก็เหมือนกับที่ถูกมองว่าจะจับคุณพาวุฒเพื่อที่จะเป็นข่าวเอาไปกลบข่าวเรื่องไทย AI พาสปอร์ตณเวลานั้นที่สังคมตั้งคำถามซึ่งก็ทำให้คุณพานุเองเนี่ยก็ชะงักไปนะเพราะเป็นตัวหลักในการตรวจสอบเรื่องโครงการไทย AI Passport ที่อยู่ในหนึ่งในโครงการหลายๆโครงการที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะเขาก็กล่าวหาตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะจับคือมันดูเหมือนนะถ้าฟังดูนะเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของทางคุณเป๋าหรือคุณอะไรนะยิ่งชีพเน
7: ี่
6: ยจะตกเป็นเครื่องมือของพรรคสีส้มเอาเรื่องนี้ออกมาเพื่อที่จะกลบข่าวคุณพานุแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของสว.สำรองที่เขากำลังเข้าคิวรออยู
7: ่ครับ
6: คุณพลดอนยกมาได้แต่ผมเรียนด้วยความเคารพผมฟังดูแล้วไม่ค่อยมีน้ำหนัก
7: ไม่เท่ากันฮะเรื่องนี้คุณผลิตนี่แกไม่ยอมนะก็โพสต์เฟซบุ๊กโต้คุณพลดอนนะครับที่ออกมากล่าวหาว่าวัวสวนะครับก็ไล่รายละเอียดนะผมไม่ลงรายละเอียดนะคุณมนตรีครับก็มีรายละเอียดตั้งแต่13มิถุนายนเผยแพร่คลิปก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสรุปว่าอย่างนี้สรุปว่าเหตุผลที่คุณไอติมเดินหน้าตรวจสอบคดีโกงสวเนี่ยเพราะเป็นคดีสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพยายามในการกินรวบการเมืองที่ไม่ชอบแล้วก็ถือว่าต้องมีการเร่งด่วนสื่อสารในห่วงเวลานั้นนะครับอธิบายชัดเจนเอาว่าสรุปว่างี้แล้วกันสรุปว่าลำดับเหตุการณ์ที่ผมข้ามไปนะที่คุณตีโพสเนี่ยนะเป็นเห็นได้ชัดว่าจากลำดับเหตุการณ์เนี่ยคุณไอติมบอกผมเดินหน้าตรวจสอบคดีโกงสว.ตั้งแต่ก่อนที่ DSI จะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ด้วยซ้ำไปคือเดินหน้าก่อนจะมีเรื่องนี้ได้ซ้ำไปดังนั้นหากจะมีฝ่ายใดทำเรื่องอะไรเพื่อกบเรื่องของตัวเองตามที่รัฐมนตรีพลรอนกล่าวหาฝ่ายนั้นไม่ใช่ผมแน่นอน
6: อ
7: ันนี้สู้ด้วยไทม์ไลน์ของการเดินหน้าเรื่องนี้ของคุณไอติมฮะนี่คุณพลรอนก็เปิดประเด็นไว้เยอะเหมือนกันนะก
6: ็
7: เป็นการตอบโต้ในเชิงการเมืองยิ่งกว่านั้นฮะคุณพราดอนก็บอกว่าเอ๊ะคุณเป๋าเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ถือว่าทำให้ไอลอเนี่ยนะครับมันใช้ว่าอะไรนะต้องจะ
6: ทำให้สถานะของไอลอมาตรฐานเนี่ยมันต่ำลง
7: มาตรฐานต่ำลงแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเล่นการเมืองเลยไหมล่ะถ้าต้องการเล่นการเมืองก็สมัครเลย
6: คือกวักมือมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองกันเลย
7: ซึ่งประโยคหลังเนี่ยคุณมนตรีผมว่าเป็นประโยคที่แบบ ใช้มาตลอดนะ
6: ไม่ควรพูดเหมือนกับเวลาคุณวิสุทธ์กับผมทำหน้าที่ตรงเนี้ยอ้าวนะเก่งนักเหรอนะ
7: ม
6: าเป็นนายกเลยสิคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยพูดคำนี้แล้วก็ถูกสวนกลับไปเหมือนกัน
7: ครับ
6: นะเหมือนกันอ๋อเนี่ยนักข่าวเนี่ยเก่งเนี่ยนะ
7: มาสิมาลงสมัครสิ
6: มาลงสมัครสิคือต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองในจุดที่เขามีสถานะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะเล่นการเมืองเหมือนท่านเนี่ยนะเขาก็ไม่มาทำหน้าที่ในส่วนของสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวใครอยู่ตรงไหนก็มีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำงานให้กับสังคมในจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไม่ควรที่จะไปกวักมือให้เข้ามายืนอยู่ในจุดเดียวกับที่ตัวเองยืนอยู่เพราะเขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาเหมือนกับที่ท่านเป็นอยู่เพราะอยู่อย่างอยู่ในจุดที่ทำหน้าที่ให้กับสังคมในจุดที่เขาทำอยู่อันเนี้ยม
7: ัน
6: เป็นเรื่องที่ดูเหมือนคุณพระดอนเนี่ยก็พูดคำเนี้ยมันก็เลยไม่แตกต่างจากที่ผมยกตัวอย่างสองสามประเด็นเมื่อสักคร
7: ู่มันก็เป็นคนเรื่องไงฮะจะเรียกว่าถ้ากรรมมันเป็นคำพูดที่ใช้มาตลอดของคนการเมืองนะนักวิชาการเหมือนกันไปวิพากษ์วิจารณ์มันได้จริงมาลงสมัครสิคือนักวิชาลงมันก็ไม่ชนะเขาว่าแต่ว่ามันอย่างที่คุณที่บอกการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไป
6: ครับ
7: นะฮะเอาเป็นว่าเอ๊ะตกลงล่าสุดคุณมนตรีบอกใครจะไปฟ้องที่ไหนนะ
6: ก็ผมเห็นคุณอะไรท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในลำดับที่7คุณสุขสมรวยวันธนียกุล
7: คร
6: ับท่านอยู่ในลำดับที่7จากทั้งหมด9ลำดับที่ผมก็ย้อนไปดูว่าตรงนี้จะฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยนะไม่แน่ใจนะต้องเรียนด้วยความเคารพนะผมไม่ได้นักกฎหมายนะครับคำว่าหมิ่นประมาทและทำให้เกิดความเสียหายก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณผลิตเองก็บอกว่านายกเป็นบุคคลสาธารณะนะอันนี้คือข้อแรก2นะถ้าถามไปเนี่ยก็ตอบว่าไม่อยู่ไม่ใช่นะมันก็จะได้เป็นพื้นที่ที่ท่านจะสื่อสารแต่ท่านไม่แน่ใจว่าท่านตอบหรือเปล่าอันนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นนะคุณวิสุทธิ
7: ์ครับ
6: ประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของสว.และก็เรื่องของคนการเมืองที่ถูกกล่าวหาก็แล้วกันว่าอยู่ในขบวนการหัวสวเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเพราะมันมีอยู่ในคำร้องตั้งแต่ DSI ยันมาจนถึงอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ตอนนั้นจำได้ไหมที่มีหมายเรียกนะครับ
7: ครับ
6: ในจำนวน229คนแยกเป็นสว.ปัจจุบันเนี่ยอย่างท่านประธานมงคลสุรสัจจาท่านรองประธานทั้งหลายล้วนแลแต่เป็น1ใน138มีสว.138ท่านนะมีหมายเรียกมีอะไรเชิญไปให้ข้อมูลกันเสร็จสับไปครบคงจะไปครบทั้งหมดอ่ะนั่นคือแยกเป็นสว.ปัจจุบัน138ส่วนอีก91นะเป็นคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายนะก็เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ทราบกันว่ามีใครเป็นใครทั้งหมดเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นพฤติกรรมพฤติการว่าใครไปเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรนะอย่างกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่คุณผลิตพูดถึงเนี่ยเราก็ทำให้ได้เห็นว่าอ๋อนะท่านถูกเชื่อมโยงตรงประเด็นนี้ประเด็นไหนประเด็นที่ในข้อมูลบอกว่าเคยให้เบอร์นะครับกับกลุ่มผู้สมัครสว.ว่าจะต้องประสานกับใครอย่างไรและก็ชี้จุดว่าไปพบกันที่อาคารรัฐสภาแล้วก็ได้เบอร์ตรงนั้นมาแล้วก็ไปซึ่งในข่าวเนี่ยเอาละก็ผมคงไม่ถูกฟ้องนะมั้งนะผู้ประสานงานที่ว่าก็คือ1ใน9นั่นแหละก็คือชี้ไปที่คุณสุขสมรวยวันธนียกุล
7: ครับ
6: นะก็มีประเด็นเชื่อมโยงกันอยู่นี่อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนอกเหนือจากไปให้เบอร์กับผู้ประสานงานให้หน้าจุดก็คือที่รัฐสภาแล้วนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าในข่าวก็พูดถึงท่านได้ไปพบปะกับสว.มากกว่า100คนที่โรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี67เพื่อหารือตกลงตำแหน่งประธานและก็รองประธานสว.อันนี้คือ2จุดหลักๆที่คุณผลิตเองก็บอกว่าถ้าไม่ไปก็บอกว่าไม่ได้ไปก็จบแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกนำมา เสนอต่อสาธารณะและทำให้ท่านเกิดความเสียหายและท่านก็บอกว่าตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกจะไปมีอำนาจอะไรคือที่เป็นประเด็นนั้นน่ะท่านไม่ได้เป็นนายกแน่เพราะท่านมาเป็นก่อนหน้านี้แล้วก็มาเป็นครั้งนี้ครั้งที่สองแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระบวนการสรรหาหรือการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2567ตรงนู้นเพราะฉะนั้นประเด็นตรงเนี้ยถ้าจะหมิ่นประมาทหรือไม่หมิ่นประมาทในทางกฎหมายผมฟังเขาก็บอกว่ามันมีทั้งข้อเท็จจริงและก็ประเด็นที่จะต้องมาชี้แจงว่าใช่หรือไม่ใช่ก็สื่อสารส่วนจะถึงขั้นหมิ่นประมาทหรือไม่หมิ่นประมาทก็คงจะต้องไปว่ากันในชั้นศาลแต่ทีนี้ย้อนไปดูที่มาของเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่21กรกฎาคมคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอเนี่ยไปยื่นหนังสือและหลักฐานสำคัญต่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ตรวจสอบความสุจริตของบุคคลในฝ่ายรัฐบาลจำนวน9รายที่มีพยานและหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการเลือกสว.นะก็ที่มีหลักฐานแล้วก็เชื่อมโยงนะไม่ได้ไปตรวจสอบว่าท่านทุจริตหรือไม่ทุจริตแต่ตรวจสอบในฐานะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลณเวลานี้และมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกสว.ครับคุณที่สุดครับ
7: ครับก็คุณตีฮะทำไมนายกแล้วก็เนี่ยคนอื่นเขาเลือกวิธีการที่จะยื่นฟ้องร้องคุณยิ่งชีพมากกว่าการชี้แจงหรือการตอบโต้เนี่ยทำไมเลือกวิธีฟ้องเนี่ย
6: ครับพอผมมองเร็วๆนะคุณวิสุทธ์นะว่าถ้าท่านเฉยนะไม่แสดงออกก็เท่ากับเสมือนหนึ่งว่าท่านถูกกระทำแล้วก็ยอมรับตามที่เป็นข่าว
7: ครับ
6: เพราะนั้นต้องออกมาแสดงให้สังคมได้เห็นว่านะซึ่งการแสดงตรงนี้นั้นเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่คุณผลิตต้องการสิ่งที่คุณผลิตต้องการคืออยากจะให้ใครต่อใครที่มีชื่อก็เพียงแต่มาสื่อสารว่าใช่หรือไม่ใช่นะนั่นคือสิ่งที่คุณผลิตต้องการแต่สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใครต่อใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกมากกว่านั้นว่าท่านเสียหายจากสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวไปอธิบายพฤติกรรมของท่านทั้งที่มันไม่ได้เป็นจริงทันทีที่นำเสนอเรื่องนี้ท่านก็ถือว่าท่านได้รับความเสียหายจากการที่ไปกล่าวหาท่านตรงนี้ก็เลยใช้กระบวนการในทางกฎหมายปกป้องตัวเองก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นตรงนี้แต่ในทางกลับกันเนี่ยผมเชื่อนะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้หนึ่งคุณผลิตเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดและอาทิตย์นี้ก็ยังจะจัดเวทีเสวนาเพื่อที่จะเอาพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยเป็นการกระตุ้นในเรื่องนี้ให้อยู่บนหน้าสื่อและให้สังคมได้ช่วยกันตรวจสอบนะตีคู่ไปกับการนับถอยหลังของกกต.ที่ท่านจะประชุมกันหลังจากอีก4ครั้งจบลงก็จะมีมติในเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าสังคมเฝ้าติดตามอยู่นะสังคมตรวจสอบอยู่นะเพราะนั้นกกต.จะปล่อยหรือไม่ปล่อยใครหรือจะยกคำร้องทั้งหมดเหมือนกับอนุไต่สวนชุดที่36นั้นเนี่ยนะมันมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่นะ9คนที่เปิดชื่อออกมาแต่ละคนมีพฤติการต่างๆแบบเนี้ยอย่างที่เขาว่านั้นเนี่ยกกต.มีข้อมูลไหมถ้ามีแล้วทำไมถึงหลุดผมเห็นรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ของคุณผลิตเมื่อวานเนี่ยหยิบยกเอาประเด็นอันหนึ่งกรณีของผู้สมัครสว.ชลบุรี
7: ครับ
6: กรณี2รายนั้นเนี่ยเหมือนกับผมกับคุณวิสุทธิ์เนี่ยต่างคนต่างสมัครแล้วก็ลายคุยกันเพื่อขอแลกคะแนนนะปรากฏว่ามีมติส่งสารดำเนินการ
7: เรียบร้อย
6: เพราะมันเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณผลิตก็เลยหยิบยกประเด็นนั้นมาเป็นตุ๊กตาเมื่อเทียบกับกรณีต่างๆเหล่านี้นะมีการจองโรงแรมที่พักมีคนของนักการเมืองเป็นคนไปจ่ายสตุ้งสตังเอารถมารับมีเส้นเงินมีบันทึกมีหลักฐานซึ่งถ้าไปเทียบกับไลน์คุยกันเพื่อขอแลกคะแนนนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอธิบายได้หรือไม่ว่ามันน่าจะส่งไปศาลหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาเรียกร้องตรงนี้ผมเห็นว่าต้องการให้ไปสิ้นสุดที่ศาลให้ศาลท่าน เรียกพยานดูหลักฐานแล้วก็ชี้แจงจะได้เป็นคนตัดสินโดยที่ไม่อยากจะให้จบในชั้นกกต.ที่ท่านชี
7: ้
6: ซึ่งนาทีนี้มันมีสังคมก็มองกันว่ามันมีอยู่3แนวทางคุณที่สุดแนวทางแรกก็คือตามที่คณะอนุไต่สวนชุดที่26ที่มีเจ้าหน้าที่ DSI กับกกต.เนี่ยทำงานร่วมกันแล้วบอกว่าให้ดำเนินการกับทั้ง229คนแต่ถัดมาคณะ36อนุวินิจฉัยบอกว่าให้ยกคำร้องเพราะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็เลยจะดูว่ากกต.ทั้ง7ท่านจะให้น้ำหนักกับแนวทางไหนซึ่งคนก็เดาทางกันว่าอาจจะไม่ใช่ทั้ง2แนวทางแต่จะเป็นแนวทางที่3
7: บางคนบางกลุ่ม
6: นั่นก็คือบางคนมันก็เลยเกิดประเด็นการขับเคลื่อนตรงนี้เพื่อให้เป็นข่าวบนหน้าสื่อและจะได้เกาะติดนะผมไม่อยากใช้คำว่ากดดันนะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่สังคมก็จะได้ร่วมตรวจสอบไปพร้อมๆกับไม่ใช่ว่าไปรอให้กกต.ประชุมในวันใดวันหนึ่งแล้วผลออกมาทีเดียวแล้วค่อยหาคำตอบจากตรงนั้นนะแต่ก็เอาประเด็นมาตีแผ่มาให้สังคมได้รับรู้รับทราบนะว่าน้ำหนักข้อมูลสมควรมีเหตุมีผลหรือเปล่าก็เท่านั้นแหละครับคุณที่สุดครับ
7: ครับก็เอาเป็นว่าของอนุชุดที่26นี่เขารวบ229คนนะครับส่วนชุดที่36ชุดวินิจฉัยนี่ก็คือยกคำร้องแต่แนวโน้มน่าจะเป็นชุดที่3ไหมคือบางส่วนที่จะโดน
6: บางถ้าเราเนี่ยติดตามข่าวสารเราก็จะเห็นว่าบางคนไปไกลถึงขั้นบอกว่าอุ้ยนักวิเคราะห์นะจริงเท็จอย่างไรไม่ได้ก้าวล่วงกกต.ถึงขั้นกับมีจำนวนมีตัวมีคนอะไรกันเสร็จสรรพถึงขั้นด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยก็กกต.ท่านไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์อย่างท่านประธานณรงค์กลั่นวรินทร์ท่านบอกก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายพอท่านมีมติออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนทาง1ทาง2ทาง3ก็ต่างคนก็ต้องเฝ้ารอดูแต่ในระหว่างนี้ก็เอาข้อมูลออกมาเปิดเผยให้สังคมได้เห็นส่วนจะจริงจะไม่จริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้เห็นการเดินทางของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับ
7: ครับมีข่าวฝากคุณมนตรีครับมีคณะทำงานร่วมอัยการกับตำรวจนะครับนี่ของเกาหลีใต้นะ
6: ครับ
7: เขาไปบุกตรวจกกต.ฮะกกต.แห่งชาติของเกาหลี
6: อ๋อครับ
7: แล้วก็ไปที่สำนักงานในพื้นที่กรุงโซลด้วยคือเขาเจอหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่กกต.บางรายนะอาจจะร่วมกันแก้ไขข้อมูลสถิติคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับปกปิดความผิดพลาดในการบันทึกตัวเลขระหว่างเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ3มิถุนายนที่ผ่านมาก็บุกค้นกกต.แล้วก็ตอนนี้ยึดข้อความสนทนาส่อถึงการสมคบคิดนะครับข้อความบอกว่าปรับตัวเลขให้ตรงกันอันนี้ไม่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบครับนี่กกต.เกาหลีเขาก็บุกค้นบุกยึดค้นหลักฐานไว้นะฮะแก้ไขตัวเลขแค่เป็นตัวอย่างครับของบ้านเรานี่ยังมีหลายเรื่องที่ ผู้คนรอฮะรอฝีมือรอคำวินิจฉัยและรอความเชื่อถือจากกกต.ครับ
6: ครับก็รอต่อไปรอไม่นานนะสิงหาคมก็เดือนหน้าแต่ตอนนี้เรารอไม่ได้คงต้องพักกันก่อนครับ
7: สักครู่คร
6: ับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
9: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: อ้าวสายต่อ
12: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 For ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B-Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีๆป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
6: กับช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
7: ครับ
6: คุณสุทธิชัยจะพาไปดูแหมต้องบอกว่าเป็นอีกยกหนึ่งไหมเป็นยกใหม่ไหม
7: ยกที่เท่าไหร่แล้ว
6: ยกใหม่ไม่รู้ว่ายกที่เท่าไหร่แต่ไม่ใช่สงครามตะวันออกกลาง
7: ครับ
6: แต่เป็นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างแคนาดานะคือตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยฮึ่มๆจะเอาแคนาดามาเป็น รัฐที่57ของสหรัฐอเมริกาแต่พอถูกประท้วงถูกตอบโต้อย่างหนักหน่วงนะวันนี้อาจจะว่างเว้นจากสงครามตะวันออกกลางหรืออย่างไรก็เลยเตรียมที่จะขึ้นภาษีสินค้าที่นำเข้าจากแคนาดาอีก 50% หลายรายการด้วย
7: ที่ทำที่ทำครับ
6: ไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
14: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
15: อยู่ดีๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดาเพื่อนบ้านทางเหนือ 50% หลายรายการด้วยครับก็ทำให้เกิดความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่าง2ประเทศซึ่งเคยเป็นคู่หูเป็นเพื่อนร่วมรบในสงครามหลายๆสงครามในอดีตแต่สำหรับทรัมป์แล้วความสัมพันธ์ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับธุรกรรมครับในโลกของเศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เส้นแบ่งระหว่างมิตรภาพเชิญสัญลักษณ์กับสงครามการค้าแบบเบ็ดเสร็จนี่บางทีทุกวันนี้ก็เป็นเส้นแบ่งที่เบาบางมากแคนาดากับสหรัฐทุกวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นสองประเทศที่มีเรื่องระหองระแหงตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาและประกาศว่าแคนาดาควรจะเป็นจังหวัดที่51รัฐที่51ของอเมริกาทำให้แคนาดาลุกขึ้นมาประท้วงตอบโต้หนักหน่วงนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดายืนหยัดไม่เพียงแต่พูดในประเทศว่าแคนาดาเป็นประเทศเอกราชไม่มีเจตนาใดๆที่จะรวมกับประเทศอื่นไปพูดในเวทีระหว่างประเทศด้วยครับพูดถึงระเบียบโลกซึ่งอาจจะไม่ใช่อเมริกาเป็นหัวหน้าใหญ่แต่เพียงประเทศเดียวแล้วพูดถึงการที่ประเทศระดับกลางๆต้องรวมตัวกันเพื่อจะสร้างระเบียบโลกที่จะมีดุลยภาพและมีขั้วมากกว่า1ขั้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้อเมริกากับแคนาดายืนอยู่คนละข้างของกติกาโลกวันนี้แต่ว่าล่าสุดเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างชื่นมืดที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคานีกับประธานาธิบดีทรัมป์นี่นั่งเคียงข้างกันนะดูฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศภาพนั้นก็ดูเหมือนว่าเอ้าน่าจะเป็นการร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งของ2ประเทศอเมริกาเหนือที่ต้องถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกตะวันตกแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรอยยิ้มที่สนามกีฬาจางลงครับสหรัฐก็สร้างความประหลาดใจด้วยมาตรการที่เปรียบเสมือนเปิดศึกสงครามการค้ารอบใหม่ทรัมป์ประกาศกำแพงภาษี 50% ทันทีเช้าวันจันทร์ครับเห็นไหมครับภาพความชื่นมื่นระหว่างทรัมป์กับคานี่เพียงวันเดียวข้ามคืนเท่านั้นเองปรากฏว่าอเมริกาบอกฉันจะเก็บภาษี 50% ในหลายรายการความประหลาดใจนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นครับเมื่อเห็นว่าวันจันทร์เดียวกันนั้นเนี่ยคือวันกำหนดเปิดสภานานาชาติสภานานาชาตินี้ชื่อ Goldie Hall International Bridge เชื่อมเมืองวินเซอร์และดีทรอยต์เข้าด้วยกันวินเซอร์ฝั่งแคนาดาดีทรอยต์ฝั่งสหรัฐเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างการค้ามูลค่ามหาศาลฉะนั้นมันก็เกิดความย้อนแย้งในภาพที่อเมริกายอมตกลงเรื่องส่วนแบ่งรายได้สะพานใหม่แต่กับประกาศภาษีรุนแรงในเวลาเดียวกันมันก็แปลว่าคำขู่ก่อนหน้านี้เรื่องค่าชดเชยควันไฟป่าหรือภาษีเครื่องบินที่เคยมองว่าเป็นเพียงการขู่กันโชคนั้นเนี่ยบัดนี้มันกลายเป็นความเสี่ยงที่จับต้องได้แล้วครับมาตรการภาษี 50% ระลอกล่าสุดของอเมริกาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มสินค้าที่หลากหลายแล้วก็จงใจสร้างแรงสั่นสะเทือนในเชิงจิตวิทยาและเศรษฐกิจครับเช่นไม้ฮอกกี้ไม้ฮอกกี้นี่ความจริงมันไม่ใช่รายการใหญ่อะไรแต่มันเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแคนาดาไม่ใช่เป็นตัวสินค้ามีมูลค่าที่มีนัยสำคัญแต่มันเป็นสัญลักษณ์เทียนครับแม้กระทั่งเทียนก็โดนภาษี 50%วิกผม วิกผมสังเคราะห์ก็โดน 50% ฉะนั้นในมุมมองของนักวิเคราะห์ความสัมพันธ์สหรัฐกับแคนาดาเนี่ยบอกว่านี่คืออำนาจต่อรองและก็เป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าอเมริกาจะลงรายละเอียดทุกประเด็นถ้าแคนาดาไม่ยอมตามสหรัฐอเมริกามีเหตุผลอะไรในการอยู่ดีๆขึ้นภาษี 50% อเมริกาอ้างว่ามันเป็นการตอบโต้การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ผลิตภัณฑ์นมและแอลกอฮอล์ของสหรัฐต้องเรียกว่าเป็นยุทธวิธีบีบบังคับกดดันให้แคนาดาที่จะต้องถอยและให้ต่ออายุข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง3ประเทศในอเมริกาเหนือคือแคนาดาอเมริกาและเม็กซิโกที่เรียกว่า USMCA อเมริกาบอกว่าต้องปกป้องเกษตรกรและผู้ผลิตในสหรัฐจากโครงสร้างราคาที่ทรัมป์อ้างว่าไม่เป็นธรรมและใช้ความผันผวนทางนโยบายนี้แหละบีบให้แคนาดายอมโอนอ่อนในประเด็นส่วนแบ่งรายได้และกฎระเบียบให้เวลา30วันความขัดแย้งในวันนี้เนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมาจากฐานรากของกำแพงภาษีที่เดิมนะครับก็ตึงเครียดอยู่แล้วมาตรการเชิงรุกจากฝั่งสหรัฐมีมาตลอดภาษีโลหะพื้นฐานเหล็กอลูมิเนียมทองแดงเก็บ 15% ถึง 50% ภาษีไม้แปรรูป 35% ภาษีชิ้นส่วนยานยนต์เก็บ 25% พุ่งเป้าไปที่ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐซึ่งเป็นการบีบห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจนฝั่งแคนาดาตอบโต้เก็บภาษีเหล็กอลูมิเนียมและยานพาหนะ 25% จากสหรัฐเรื่องแอลกอฮอล์รัฐหลายรัฐในแคนาดาถอดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับตอบโต้ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์อีกนั่นแปลว่าขณะนี้แคนาดากำลังเป็นดัชนีเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของระเบียบโลกการค้าใหม่เพราะว่าผู้แทนการค้าสหรัฐจามัยเซนเกรียส่งสัญญาณชัดเจนครับว่ามาตรฐานระดับโลกกำลังจะตามมาในไม่ช้าแปลว่าขึ้นภาษีแคนาดา 50%จะมีการขึ้นภาษีระดับโลกประเทศอื่นๆอีกนี่ครับไทยเราเพิ่งเข้าใจว่าทีมไทยที่มีรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์เพิ่งเจรจารอบล่าสุดกับจามิสันเกลียไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกระซิบไหมว่าเขาจัดการแคนาดานะเขากำลังจะขึ้นภาษีประเทศอื่นเอาเป็นว่าอเมริกาแคนาดาเริ่มสงครามภาษีรอบใหม่ท่ามกลางความปั่นป่วนผันผวนที่เรายังมองไม่ออกว่าทรัมป์จะจัดการประเทศอื่นเรื่องภาษีอย่างไร
14: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: กลับมาว่ากันต่อนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
7: ครับ
6: เรื่องราวของข่าวสารบ้านเราประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมพูดค้างเอาไว้ตอนต้นเนี่ย
7: ครับ
6: ดูเหมือนจะมีทางออกไหมคุณวิสุทธ์ครับ
7: ตกลงก็น่าจะปรับให้ไวขึ้นใช่ไหมครับเรื่องข้อเสนอต่างรถยนต์เก่าใช่ไหมฮะโอนลงโอนลอยรู้สึกเขาจะไงฮะจะมีสิทธิ์ในคนเหล่านี้ถูกไหม
6: คือฟังจากการแถลงของสองกระทรวงแล้วก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมด้วยในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
7: ค
6: ุณพลพีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงสายๆก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับโจทย์จากที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานมาดำเนินการนั่นก็คืออย่าให้เป็นภาระของประชาชนเรื่องของเรื่องก็เพราะว่ามันมีข่าวตายายขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพชรบูรณ์และประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต2รายส่วนอีกรายหนึ่งก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ลงจากเขาแล้วมารออยู่ที่อำเภอจนกระทั่งเป็นลมเป็นแล้งแล้วก็เสียชีวิตนายกรัฐมนตรีก็เลยปรับใหม่ว่าอย่าให้เป็นภาระของประชาชนในการที่จะมาอุทธรณ์นะฮะให้ท ทางหน่วยงานรัฐนี่แหละรับเป็นธุระนะให้ประชาชนมันก็เลยทำให้เรื่องของรถยนต์เนี่ยที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงนั้นเนี่ยมันมีตัวเลขค่อนข้างสูงเนี่ยก็ให้มหาดไทยนะกับในส่วนของกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ประสานกันนะมหาดไทยลงไปถ่ายรูปมาเลยไปดูมาแล้วก็ประสานกับคมนาคมแล้วก็จะได้จัดการตรงนี้ท่านพูดง่ายๆก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอนะทำหน้าที่ตรวจสอบรีเช็คนะฮะสภาพทั้งรถทั้งอะไรคือไปถึงบ้านเลย
7: ครับ
6: ก็จะได้ให้บริการประชาชนไม่ให้ต้องประชาชนมาที่หน่วยงานราชการก็ไปหาถึงบ้านก็และทีนี้วันนี้ที่แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อประมาณช่วงก่อนเที่ยง
7: ครับ
6: ครับก็ออกมาตรงกันกับที่ทางคุณพลพีให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นก็คือเรื่องของ1มีการทบทวนเกณฑ์นะ2ก็มีการปรับเกณฑ์ด้วยก็ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นครับคุณสุขครับ
7: ครับก็ต้องแลกแก้ปัญหานะเพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหาที่บอกครับมันกระทบกระเทือนต่อฐานเสียงทั้งหมดในการเมืองนะคุณมนตรีนะโหคนประมาณ9ล้านคนเนี่ยเสียงกระหึ่มเลยนะกับความไม่รอบคอบที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเร่งแก้โดยเร็วนะคุณมนตรีครับคุณมนตรี
6: ผมเห็น
7: อาจารย์ครับ
6: ขอเติมอีกนิดหนึ่งคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนเกณฑ์แล้วก็เป็นการตัดสิทธิ์ก็แนะให้รัฐบาลว่าตั้งหลักให้ดีนะครับคืออย่าคือที่ผ่านมานั้นเนี่ย3ครั้งไงเข้าครม.ครั้งแรกกำหนดเกณฑ์ใหม่ครั้งที่2ทบทวนและครั้งที่3ก็คือครั้งที่จะเข้าครม.นัดวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือเรื่องที่จะไปผ่อนผันแล้วก็ปรับปรุงเกณฑ์กันใหม่นักศึกษาที่เป็นในส่วนของการศึกษานอกโรงเรียนก็ไม่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าขณะนี้รัฐบาลเริ่มตั้งหลักทบทวนเกณฑ์ต่างๆที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการเป็นเจ้าของรถยนต์จักรยานยนต์หรือการเรียนกศน.อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากนำเสนอ อย่างต่อเนื่องคือในระหว่างกระบวนการทบทวนเนี่ยรัฐบาลยังไม่ควรตัดสิทธิ์ใครหรือสร้างความกังวลให้ประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าถูกตัดสิทธิ์จนต้องแบกรับภาระมาทำเรื่องอุทธรณ์คุณวิสิทธิ์ย้ำว่ารัฐบาลควรตั้งหลักด้วยการทบทวนเกณฑ์ต่างๆให้มีความชัดเจนตกผลึกเสียก่อนรวมไปถึงการสะสางข้อมูลในการครอบครองของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนแล้วจึงค่อยมาดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่างๆทั้งหมดผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนที่ยากลำบากอยู่แล้วและเคยได้รับสิทธิ์ต้องมาสละสิทธิ์ในโครงการ60-40หรือต้องมาวิตกกังวลทุกร้อนและมีภาระในการทำเรื่องอุทธรณ์จนกว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนอ่ะก็ให้ตกผลึกซะให้เรียบร้อยแล้วก็มาทบทวนเลยทีเดียวทำนองนั้นจะได้ไม่ต้องมีอะไรแล้วก็อ้าวตรงนี้ยังตกหล่นเหมือนกับเมื่อวานนะผมเติมอีกหน่อยคุณวิสุทธิ์นะ
7: ครับ
6: เมื่อวานคุณวีรยุทธ์การชูฉัตร
7: รองหัวหน้าพรรคประชาชน
6: คุณวีรยุทธ์เนี่ยชี้ไปอีก2จุดนะไม่ได้เฉพาะเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์คุณวิรยุทธ์ชี้ไปที่การเป็นเจ้าของที่ดินนะครับซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ไม่เกิน10ไร่แล้วก็หนี้สินไม่เกิน 100,000 คุณวิรยุทธ์ไปเอาข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเขาไปดูการครอบครองที่ดินของเกษตรกรโดยเฉลี่ยคนหนึ่งมี17ไร่คุณที่สุด
7: นะ17ไร่ครับ
6: เกินนะและหนี้สินเนี่ยนะคนหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย102เกินกรอบที่กำหนดไว้100,000ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้พุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินแล้วก็เรื่องของที่ดินอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่พิจารณาพร้อมกันในคราวเดียวครับ
7: ครับพามากรุงเทพมหานครหน่อยครับคุณมนตรีครับ
6: เชิญครับ
7: คุณตีเห็นเป็นก็เรียกเป็นกระแสเป็นดราม่าอยู่เหมือนกันใช่ไหมที่การประชุมสภากทม.เมื่อวานเนี่ย
6: อครับ
7: ภาพแผนไปเอาผู้ว่าไม่อยู่รองไม่อยู่ประธานที่ปรึกษาไม่อยู่ผู้อำนวยการต่างๆไม่อยู่มีแต่ผอ.คลังนั่งอยู่มั้งปรากฏว่าการประชุมสกเมื่อวานนี้ต้องยุติการประชุมลงฮะก็บอกว่าเอานี่ขนาดเป็นผู้ว่าใหม่ๆนะไม่มาฟังไม่มาประชุมในสภากทม.เลยซัดกันหนักฮะแล้วกล้องก็แพร่ไปปรากฏว่าฝั่งบริหารนี่โล่งเลยนะแล้วก็เดือดร้อนผู้ว่าชาติเนี่ยผู้ว่าชาติเนี่ยวันนี้มาชี้แจงครับเฟซบุ๊กนะบอกว่าผู้ว่าทีมผู้บริหารรองผู้ว่าเนี่ยไม่ได้ขาดการประชุมทำให้ติดภารกิจสำคัญส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ22กรกฎาคมคือเมื่อวานนะครับคือมีกระทู้ถามสด2เรื่องยัตติเสนอใหม่9เรื่องผู้ว่ากับรองผู้ว่าทั้ง4คนผู้บริหารด้วยเข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงตั้งแต่10โมงแล้วก็กลับเข้ามาประชุมต่อช่วงบ่ายโมง10นาทีแต่ผู้ว่าอธิบายงี้ตอนบ่าย3หลังจากจบวาระ 7.3 เนี่ยก็เขาเลื่อน 7.7 ขึ้นมาเป็นวาระสุดท้ายนะผู้ว่ามองว่าเรื่องที่เป็นกิจการของสภากทม.ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็เลยออกจากห้องประชุมไปเพื่อรอเข้ามาอีกทีหนึ่งคือเป็นเรื่องสภาไงก็เลยยกทีมไปแต่ว่าการพิจารณาอภิปรายแบบยาวครับจนกระทั่ง17:10 นผู้บริหารส่วนใหญ่ก็เห็นว่าคงเป็นเวลาสุดท้ายล่ะแล้วก็มีงานอื่นด้วยแล้วคิดว่าไม่มีเวลาอื่นแล้วก็เลยกลับเข้าไปที่ทำงานนะก็เลยไม่กลับเข้ามาซึ่งผู้ว่าก็อธิบายบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายและระเบียบของการกทม.

0: มาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลุกออกมาดีก็หันไปอ้าวผู้ว่าหายรองหายไม่มีใครนั่งอยู่ด้วยเว้นผอ.คลังเนี่ยนะก็กลายเป็นประเด็นเอาละนี่คือมุมของผู้ว่าชี้แจงมานะไม่แน่ใจว่า
1: คือบางทีเราอาจจะเอากรอบของสภาใหญ่ก็คือสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: นะครับเอาไปก็เป็นสภาเหมือนกันนั่นคือสภากรุงเทพมหานคร
0: แต่นี่คนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: แต่เป็นคนละแบบเพราะสภากทม.กับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งมีประธานรองประธานมีกรรมธิการต่างๆแต่ไม่มีแน่นอนที่สุดไม่มีผู้นำฝ่ายค้านเพราะออกแบบเอามาเป็นสภาที่ทำหน้าที่รับรองงบประมาณออกเทศบัญญัติต่างๆที่ฝ่ายบริหารเห็นควรแต่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอบกระทู้ตอบอะไรก็ดูเหมือนอาจจะมีทีห่างก็คงจะแตกต่างจากสภาใหญ่อยู่เยอะแล้วครับคุณดิสุทธ์ครับ
0: ครับก็ไม่มีผู้นำฝ่ายค้านครับแต่เท่าที่ดูก็มีฝ่ายค้านอยู่นะ
1: แม้แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้เพราะสกคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากแต่ละเขตเนี่ยเขาก็จะต้องรับผิดชอบต่อพื้นที่นะพัฒนาถนนตรอกซอยไฟฟ้าอะไรตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อท่อน้ำหายก
0: ็
1: คงจะต้องสื่อสารกับทางฝ่ายบริหารในแต่ละเรื่องด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะต้องใช้งบประมาณนะก็คงมีอยู่แต่คุณพิสุทธิ์นะก
0: ็
1: จะไปเรื่องนี้เอาเป็นว่าย้ำกันแล้วกันนะครับผมเห็นความตั้งใจของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนาที่ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของบินค่าไฟในรอบเดือนกันยายนนะครับที่เที่ยวนี้ต้องบอกว่าฝนตกทั่วฟ้าไหมนะ200หน่วยแรกคุณวิสุทธิ์ได้ผมได้ท่านผู้ฟังได้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไร
0: คนที่ใช้น้อยไงต่ำกว่า200หน่วย
1: 200กับ1หน่วยถึงจะคิดนะในอัตราที่ที่เขากำหนดเอาไว้แต่200หน่วยแรกนะทุกคนบ้านเล็กบ้านขนาดใหญ่ใช้ไฟขนาดไหนอ่ะ3บาทเหมือนกันหมดก็ถือว่าเที่ยวนี้ก็มีกรอบนี้อยู่ด้วยแต่ผมติดใจอยู่อันเดียวก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องไปลงทะเบียนนะถ้าใครอยากจะได้สิทธิ์ค่าไฟไม่เกิน315บาทอันอื่นๆด้วยก็ไม่สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลได้กันหรืออย่างไรก็เลยทำให้บางส่วนยังจะต้องไปแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์อยู่ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: ซับซ้อนเหมือนกันนะ
1: น
0: ่าจะทำให้ง่ายกว่านี้ป่ะ
1: บิ๊กดาต้ายังอาจจะยังไปไม่ถึงนะคุณพิสุทธิ์แต่เราคงต้องไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ต้องไปแล้วครับหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้คุณมนตรีกับคุณพิรักษ์กับพบท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับลาแล้วครับวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดช

0: 18นาฬิกากับ15นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569อยู่กับผมวารินทร์สัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ 1.69 จุดนะครับหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยฟื้นแล้วก็ต้องจับตาฟันโฟลว์ไหลออกด้วยนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1,641.03 จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 1.69 จุดคิดเป็น 0.1% เท่านั้นนะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้ 86,792.68 ล้านบาทนะครับต่ำจุดสูงสุด 1,648.63 จุดจุดต่ำสุด 1,634.71 จุดนะครับท็อป5วันนี้อันดับ1คือเดลต้าครับปิดไปที่310บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 5,381.60 ล้านบาทอันดับที่2 3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ BBL อันดับที่2ปิดไปที่187บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 4,275 ล้านบาทอันดับที่3 KBank ครับปิดไปที่234บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,040 ล้านบาทอันดับที่4 KTB ครับปิดไปที่42บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,841 ล้านบาทอันดับที่5 PTT ครับปิดไปที่39บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับปิดไปด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,828 ล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมวันนี้นะครับคุณสุโชติรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับคุณสุโชติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสุโชติสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าเมื่อวานและปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับวันนี้อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดครับ
1: ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยภาพของตลาดหุ้นไทยเริ่มมีลักษณะของการแกว่งตัวบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถูกขายทำกำไรลงมานะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะเริ่มกังวลในเรื่องของการพักฐานของตลาดหุ้นกันบ้างละนะครับแล้วก็สถานการณ์ตรงตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบตอนนี้เนี่ยตัว WTI ขึ้นมาน่าจะเฉียดประมาณสักเกือบ90เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยน่าจะขึ้นไปเกือบ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไปกระตุ้นความกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับเงินเฟ้อก็จะตามมานะพอเงินเฟ้อพุ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็ทำให้ความกังวลเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหรือมีความเสี่ยงที่เฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ปัจจัยตรงนี้เนี่ยเป็นลบกับในภาพรวมนะครับก็จะเห็นนะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็พลังงานนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยนอกเหนือจากสองกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องของสถานการณ์ของทางตะวันออกกลางนะครับที่มันไปมีผลกระทบต่อเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อกำลังซื้อแล้วก็ทิศทางของดอกเบี้ยนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มหลักๆที่ประคับประคองตลาดหุ้นไทยอยู่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าคงจะคาดหวังในเรื่องของปันผลระหว่างการนะครับซึ่งจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2แล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปก็คงจะรอการประกาศนะครับในเรื่องของปันผลระหว่างการกันออกมานะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยช่วงเช้านะครับก็มีการปรับตัวขึ้นทั้งกลุ่มนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีความกังวลจากข่าวสารที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเรียกเก็บเงินจากโรงกลั่นนะครับจะกดดันค่าการกลั่นนั่นเองนะครับในประเทศไทยเพื่อไปชดเชยในเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศนะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มโรงกลั่นวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายนะครับก็มีแรงขายทำกำไรลงมาก็ทำให้วันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานที่เหลือปรับบวกอยู่แค่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำอย่างตัวปตท.สผ.นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มอย่างปิโตรเคมีนะครับที่ยังพอที่จะมีสตอรี่ยืนบกได้อยู่นะครับสำหรับอีกคุณอีกตัวหนึ่งอีกกลุ่มนึงที่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้ช่วยกดไม่ได้เป็นตัวกดดันตลาดนะครับแล้วก็อาจจะช่วยอยู่เล็กน้อยเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างตัวเดลต้ามีภาพของการฟื้นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลพวงจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเหนือนะครับที่เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างประเทศเกาหลีใต้นะครับทางเกาหลีใต้เนี่ยตลาดหุ้นของเกาหลีใต้รีบาวด์กลับขึ้นมาสักประมาณ2วันเต็มต่อเนื่องแล้วจากที่ขายต่อเนื่องมาตลอดนะครับเนื่องจากว่ากังวลเรื่องของ margin call นะครับหรือในเรื่องของการขายเพื่อปรับลดวงเงิน margin กันนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำให้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่อาจจะมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมตอนนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเทรดกระจัดกระจายนิดนึงนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับเพียงแต่ว่า อนาคตเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะกังวลเรื่องของทิศทางของความตะวันออกกลางนะครับว่าเดี๋ยวจะไปกดดันเรื่องของเฟดนะครับซึ่งสัปดาห์หน้ามีการประชุมเฟดด้วยนะครับ
0: ครับผมครับกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ควรจะเป็นไงครับถ้าอย่างนั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยวันพรุ่งนี้ด้วยสัปดาห์หน้าด้วยนะครับคงจะเน้นในเรื่องของการซื้ออ่อนตัวจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมมองว่าโอกาสที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะเป็นลักษณะการพักตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะมองแนวรับแถวๆบริเวณสัก1620แล้วก็1600จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่หน้าทยอยซื้อสะสมเนี่ยก็คงจะไปโฟกัสหุ้นที่มีปันผลระหว่างการนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นรายตัวสักนิดนึงนะครับซึ่งถ้าไปดูในหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีปันผลระหว่างการแบบน่าสนใจเนี่ยผมก็มองไปที่หุ้นอย่างตัว TTB นะครับหรือธนาคารทหารไทยซึ่งปันผลระหว่างการเนี่ยค่อนข้างจะสูงถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับเป็นต้นแล้วก็สำหรับหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของ defensive นะครับแล้วก็มีปันผลระหว่างการด้วยเนี่ยผมก็จะมองไปที่หุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่างตัว Advance นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่เก็บหุ้นเพื่อรอปันผลระหว่างการละนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณสุชาติครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุชาติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับภูมิภาควันนี้ครับชางไฮคอมโพสิตปิดบวกขานรับมุมมองบวกที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนนั้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเพิ่มการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,876.78 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 9.74 จุดคิดเป็น 0.25% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะครับมีแรงหนุนจากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกขายทำกำไรไปก่อนหน้าเนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์นะครับหางเสียงปิดไปที่ 25,210.81 จุดเพิ่มขึ้นมา 318.15 จุดคิดเป็น 1.28% ครับนิเคอิโตเกียวปิดบวกเหมือนกันนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่มีสัญญาณว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ในสหรัฐนั้นยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องครับนิเคอิปิดไปที่ 66,422.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 307 จุดคิดเป็น 0.46% นะครับComposite เกาหลีใต้ครับ Kospi วันนี้ก็ปิดพุ่งกว่า 4% นะครับจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Alphabet บริษัทแม่ของ Google เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส2แข็งแกร่ง Kospi ปิดไปที่ 7,096.89 จุดเพิ่มขึ้นมา 299.19 จุดคิดเป็น 4.4% นะครับส่วนออสเตรเลียปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3มีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแร่ธาตุที่ไม่ใช่พลังงานกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเทคโนโลยีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตลาดลดช่วงบวกหลังออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งอาจจะทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,839 เพิ่มขึ้นมา16จุดคิดเป็น 0.18% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,018.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 13.20 จุดคิดเป็น 0.15% นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและธุรกิจบ้านเราในวันนี้นะครับก.ล.ต.ฟันบิดครับปกปิดถูกแฮก 1,700 ล้านพร้อมกล่าวโทษอาญา2 อดีตกรรมการนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ได้ออกมาเผยแพร่ข่าวที่ระบุว่าก.ล.ต.ได้กล่าวโทษบริษัทบิดครับออนไลน์จำกัดและอดีตกรรมการบริษัทต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีแจ้งข้อความมันเป็นเท็จต่อก.ล.ต.อันเป็นความผิดตามมาตรา76แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งต้องระวางโทษตามมาตราเดียวกันนะครับในกรณีดังกล่าวอดีตกรรมการบริษัทต้องรับผิดตามมาตรา94แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งกล่าวโทษอดีตกรรมการบริษัทกรณีลงข้อความเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงบุคคลใดๆอันเป็นความผิดตามมาตรา88วงเล็บ2ซึ่งมีระหว่างโทษตามมาตรา88วรรคท้ายแห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวนายสกลกรศักดิ์กวีและนายทวีทรัพย์ราวันกรรมการของบิดครับเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการนำส่งรายงานดอจอ1ในช่วงเกิดเหตุนะครับดังนั้นเนี่ยบุคคลทั้ง2รายนี้ต้องรับผิดเช่นเดียวกับบิดครับตามมาตรา94ประกอบมาตรา76แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับ Gulf Edge featuring กับ Cognizant วางกลยุทธ์หนุนไทยขึ้นแท่นผู้นำเศรษฐกิจ AI ในภูมิภาคครับบริษัท Gulf Edge จำกัดนะครับผู้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเครือบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนและ Cognizant ซึ่งก็อยู่ที่ Nasdaq นะครับ CTSHผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและการบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI เป็น AI Builder นะครับได้มีการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ทั่วประเทศไทยและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบหรือว่า AI Native Economy นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในวันนี้ครับSCG มองเศรษฐกิจไทยยังท้าทายสูงพร้อมฝ่าความผันผวนสะท้อนรายได้ทะลุ 2.6 แสนล้านบาทนะครับวัยใกล้เกษียณ 46-60 ปี 17.3 ล้านคนระวังแก่แต่จนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางกอช.ออกมาเตือนเร่งออมก่อนสายนะครับคลังได้เริ่มชงครม.ปรับเงื่อนไขบัตรคนจนปลดล็อก3เงื่อนไขแฉบางคนเป็นกรรมการ126บริษัทจ่อสอบนอมินีนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับส่วนในต่างประเทศนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันนิดนึงว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในความเคลื่อนไหวของต่างประเทศนะครับไฟป่าไฟไหม้ป่าสนฝรั่งเศสลุกลามกว่า 12,500 ไร่อพยพประชาชนนักท่องเที่ยวเกือบ 12,000 คนนะครับเรือยามฝั่งจีนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เรือฟิลิปปินส์ระหว่างการปฏิบัติภารกิจบริเวณสันดอนสกาโบโรนะครับลูฟเปิดหออพอลโลอีกครั้งหนึ่งหลังเหตุโจรกรรมครั้งประวัติศาสตร์ไร้เครื่องราชกุฏภัณฑ์จัดแสดงนะครับกุฏภัณฑ์ลูฟจีนเปิดฉากซ้อมรบใช้กระสุนจริง2วันในช่องแคบไต้หวันสหรัฐกล่าวหาสตาร์ทอัพ Moonshot AI ของจีนขโมยเทคโนโลยีโมเดล AI ของ Anthropic นะครับและรถยนต์ไฟฟ้าดันตลาดยุโรปโตไม่หยุดนะครับ BYD แบรนด์จีนเร่งชิงส่วนแบ่งยอดขายพุ่งครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักกับผู้นำอังกฤษกันนะครับกับคุณบุรินทร์อดุลพัฒนาในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Worldอัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เต็มไปอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาทต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
6: ้ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ้องเลิกไปเลยคร
4: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
10: กลับมาปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับผมวารินสัจเดลครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงที่2ของรายการเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพูดคุยกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับกับการเมืองของอังกฤษครับว่าสมัย10ปีต้องมีนายกถึง7คนล่าสุดแอนดี้เบอร์เนมจะรอดไหมนะครับที่รับไม้ต่อมาจากเคียร์สตาร์เมอร์พรรคเดียวกันนะครับเลเบอร์พาร์ตี้การเมืองอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงนี้แหละครับเกาะติดเศรษฐกิจแต่ก่อนอื่นครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสตอลนะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียงแค่ 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือโทรไปที่1115 GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกันเลยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: ส นับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
10: ก็ติดเศรษฐกิจครับวันนี้วันพระสบดีเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยและจบจากอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลยต้องคุยเรื่องของการเมืองอังกฤษแล้วก็ผู้นำแกะกล่องคนใหม่ล่าสุดของอังกฤษนะครับคนที่7ในรอบ10ปีมั้งคือคุณบุรินทร์น่าจะเล่าให้ฟังและเล่าให้ฟังแบบเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าอะไรกันนักหนากับการเมืองอังกฤษนะครับกับความพึงพอใจของประชาชนชาวอังกฤษนะครับที่มีต่อตัวผู้นำและมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากมายขนาดนี้นะครับคนที่7ในรอบ10ปีนี่ถือว่าปกติหรือว่าไม่ปกติครับ
11: ปกติเนี่ยนายกคนหนึ่งต้องอยู่5ปีแต่ภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ไปแล้ว7คนนะฮะคือปกติจะต้องใช้เวลา35ปีถึงจะมีนายก7คนก็ผมไปฟังพวกคอมเมนทารีหลายๆคนเขาก็บอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาอายุ60แล้วก่อนหน้านี้มีนายกไม่กี่คนแต่ใน10ปีที่ผ่านมานี่เพิ่มมา7คนเท่ากับเท่าหนึ่งในกับทั้งชีวิตของเขาเขาอายุ60เป็นคอมเมนเตอร์เขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนเยอะมากคือหลังจาก Brexit เนี่ยมันทำให้การเมืองอังกฤษไม่นิ่งเลยนะครับแล้วก็แอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเป็นพรรคเลเบอร์นะครับพรรคแรงงานซึ่งไม่ชนะมาการเลือกตั้งมา10กว่าปี14ปีแล้วก็ตอนแรกเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยนายกคนก่อนของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าได้แลนด์สไลด์ก็คือชนะแบบท่วมท้นนะครับแล้วเขาคิดว่าเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยน่าจะอยู่ได้ถึง5ปีแต่พออยู่ไป2ปีปุ๊บปรากฏว่าเรตติ้งคนไม่พอใจนะครับหลายคนไม่แฮปปี้แล้วก็ทำให้การเลือกตั้งเล็กๆเขาเรียกเป็น local election เนี่ยมันทำให้พรรคเลเบอร์แพ้แบบราบคาบคนก็เลยบอกถ้าเคียร์สตาร์เมอร์อยู่ต่อเนี่ยพวกเราตกงานกันแน่นะครับเขาก็เลยเป็นขอโทษนะครับก็เลยเป็นเขาเรียกเป็น party politics เขาเรียกว่าการเลือกตั้ง general election ใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเลือกเคียร์สตาร์เมอร์เป็นนายกแต่อังกฤษเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบริหารไม่ดีปุ๊บภายในพรรคสามารถเปลี่ยนผู้นำได้คือไม่ใช่ว่าผู้นำคนนี้จะต้องอยู่กับจะต้องเปิดการเลือกตั้งใหม่ของเราเนี่ยปกติถ้าเปลี่ยนนายกปุ๊บส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลายๆครั้งก็คือต้องยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่แต่ของอังกฤษไม่ใช่ภายในพรรคแรงงานเลือกกันเองว่าเฮ้ยผู้นำอย่างเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิกพรรคหรือส.ส.พรรคแล้วแล้วก็เปลี่ยนกลางคันได้มันก็เลยทำให้อังกฤษเปลี่ยนเยอะมากนายกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าท็อปจ็อบคืองาน PM เนี่ย Prime Minister เนี่ยเขาเรียกตอนนี้เป็น impossible job คือทำอะไรก็โดนด่าใครมาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันยากที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้ในยุคโดยเฉพาะในยุคของโซเชียลมีเดีย
10: ครับคือมันก็เป็นมุกที่ทางฝั่งโทรีหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับก็ใช้คือลากยาวไม่ยุบสภาเพื่อที่จะได้ครองความเป็นรัฐบาลให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็มาจบที่คนสุดท้ายก็คือริชี่ซูนักหรือเปล่าฮะก่อนที่จะมาเป็นเคียร์สตาร์เมอร์ใช่ไหมฮะก็มุกเดียวกันคือเขาเปิดช่องให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแล้วยังเป็นรัฐบาลต่อไปได้นะครับแต่แล้วแอนดี้เบอร์เนมกับเคียร์สตาร์เมอร์ต่างกันยังไงครับนะในเลเบอร์พาร์ตี้เนี่ยครับ
11: คือจริงๆต้องบอกว่าแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนายกที่เรียกว่าเขาเรียกว่ามาจากข้างนอกแล้วกันเขาบอกไม่ได้มาจากเวสต์มินสเตอร์คือไม่ได้เป็นส.ส.มาก่อนคือเขาบอก2เดือนที่แล้วเนี่ยแอนดี้เบิร์นยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยฮะเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ก็ตรงเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะแล้วก็เพิ่งมาเลือกตั้งซ่อมเพิ่มมาเป็นส.ส.2เดือนที่แล้วแล้วก็เข้ามาคอนเทสต์เพื่อจะมาเป็นผู้นำของพรรคแรงงานแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็ได้มาเป็นนายกเพราะนั้นก็เรียกว่าวิธีการเข้ามาเนี่ยก็แปลกเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เป็นส.ส.ธรรมดาและ10ปีที่หลัง Brexit เนี่ยเขาพยายามจะแข่งกับเจอร์มี่คอร์บินตอนนั้นเจอร์มี่คอร์บินชนะเป็นผู้นำพรรคแรงงานเขาก็เลยไม่เอาละเขาเลยไปเล่นเป็น local politics ไปเป็นนายกเทศมนตรีก็ไป run Greater Manchester อยู่เกือบ10ปีแล้วตอนนี้พอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำแล้วมัน ได้ชื่อเสียงเหมือนเขา run local government ได้ดีคนชอบแล้วเขาก็ตั้งไม่รู้เขาตั้งเองหรือคนตั้งให้ว่าเขาเป็น king of the north เนี่ยเป็นเหมือนราชาของภาคเหนือเพราะจริงอังกฤษเนี่ยถ้ามองการเมืองเนี่ยจะแบ่งเป็นเหนือกับใต้นะทางใต้ของเล็กก็คืออยู่แถวลอนดอนก็คือจะเป็นคนที่รวยกว่าคนที่มีโอกาสมากกว่าทางเหนือเนี่ยก็จะลิงก์กับพวก mining นะพวกเหมืองถ่านหินพวก shipping สมัยก่อนนะก็คือลิงก์กับพวก industrial revolution แต่ตอนภาคเหนือเนี่ยมันเริ่มถดถอยตั้งแต่การผลิตในอังกฤษถดถอยนะทัชเชอร์เข้ามาก็ปิดเหมืองไปก็เลยทำให้มันแบ่งเหนือใต้ชัดเจนแล้วแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเขาเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องกระจายอำนาจเราจะไม่เป็นลอนดอนเซนทริกหรือเวสต์มินสเตอร์เซนทริกเขาบอกว่าแม้กระทั่งที่พักของเขาเนี่ยที่นายกเข้าไปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงสตรีท Number 10ดาวนิงสตรีทเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสร้างบ้านอยู่ที่แมนเชสเตอร์ให้เป็น Number 10 North เพราะเขาบอกว่าเนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยเพราะปกติเนี่ยนักการเมืองผู้นำประเทศทุกคนเนี่ยจะอยู่ในลอนดอนก็จะมองทุกอย่างจากมุมลอนดอนเขาตอนนี้จะต้องมีการกระจายอำนาจเขาบอกว่า every postcode หรือเป็นรหัสไปรษณีย์ทุกอันจะต้องมี power ของตัวเองคือเขาต้องการกระจายอำนาจซึ่งมันก็คล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันถ้ามองว่าหลายๆอย่างเราถูกตัดสินมาจากกรุงเทพมองลงไปแล้วก็กระจายงบประมาณตามที่คนกรุงเทพตัดสินใจแต่คนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากนักก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า devolution นะก็คือจะให้เมืองแต่ละเมืองเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจอนาคตตัวเองเพราะนั้นเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายมันเน้นแถวลอนดอนคล้ายๆประเทศไทยเน้นกรุงเทพเป็นหลักกรุงเทพกับปริมณฑลก็ 30% ของ GDP อันนี้ก็เหมือนลอนดอนก็เป็นหลักเมืองอื่นก็จะเป็นเมืองที่แบบไปเขาเรียกว่าไปของมันไปด้วยเพซของมันเองแต่ว่ามันไม่ได้มีengine หรือเครื่องจักรในการ drive เพราะนั้นแอนดี้เขาก็มองมาใหม่ว่าเราควรจะกระจายอำนาจให้แต่ละเมืองเนี่ยมันมีอินเซนทีฟในการทำให้เมืองตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็สร้างอำนาจทางเศรษฐกิจขึ้นมาบ้างเพราะนั้นก็จะเป็นแนวคิดใหม่แต่ว่าแนวคิดเขาก็มีหลายอย่างที่มันฟังแล้วงงๆนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอยากให้ power กับกลไกตลาดมากขึ้นแต่เขาบอกเขาจะไปยึดรถไฟมารถบัสมาเป็นของรัฐบาลอีกทีนะฮะเพื่อทำให้ราคาค่าของชีพถูกลงมันก็มีหลายอย่างที่ขัดกันหรือทางเคียร์สตาร์เมอร์เขาบอกเขาจะให้คนไกลตลาดคนอังกฤษเนี่ยเวลาถ้าไปฟังคุยคนอังกฤษเนี่ยคนจะบ่นอังกฤษว่าคนอังกฤษเขาจะบ่นว่าของแพงนะฮะแล้วก็บ้านแพงบ้านมีจำกัดเพราะนั้นตอนนี้เขาก็เลยมาแท็กเกอร์ว่าเอ้ย cost of living crisis ทำไงก็ได้ให้ค่าของชีพถูกลงเขาเลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวราคารถบัสทั่วประเทศไม่ให้เกิน2ปอนด์นะครับรถเมย์รถบัสรถเดินทางเนี่ยรถโดยสารประจำทางเนี่ยไม่ให้เกิน2ปอนด์แล้วก็จะยึดรถไฟคืนมาให้เข้ารถไฟไม่แพงนะครับแล้วก็จะให้มีการสร้างบ้านมากขึ้นสมัยก่อนอังกฤษเขาจะสร้างบ้านสมัยตอนเลเบอร์พาร์ตี้สมัยเคลเมนต์แอตลีย์หลังสงครามโลกที่2เนี่ยพยายามสร้างบ้านเยอะมากให้ทุกคนมีโอกาสซื้อบ้านได้แต่หลังจากนั้นสมัยทัชเชอร์มาเนี่ยเอาบ้านเหล่านี้ขายให้เป็นเอกชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านแทนที่บ้านเป็นของรัฐบ้านสวัสดิการเขาทุกคนเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้เหมือนบ้านมันไม่พอบ้านราคาแพงเขาก็เลยบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านคล้ายๆเป็นบ้านของภาครัฐอีกทีบ้านเทศบาลทำให้คนมีที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงเขาเป็นแนวคิดที่จะใช้งบประมาณในการทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้เข้าถึงราคาพวก public transport ที่มันไม่แพงแต่คำถามต่อไปของทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วจะเอาเงินมาจากไหนอันนี้ใช้เงินเยอะมากนะครับก็คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะแอนดี้เบอร์เนมจะเป็นเหมือนลิสทรัสหรือเปล่าถ้าพี่บีจำได้ลิสทรัสเป็นนายกที่เป็นนายกที่สั้นที่สุดในประวัติการนะมีคนหนึ่งสั้นกว่าแต่คนนั้นเขาเสียชีวิตเหมือนหัวใจวายนั้นเมื่อ200ปีที่แล้วนะแต่คนนี้เนี่ยลิสทรัสเนี่ยก็คือเหมือนแบบจะใช้นโยบายประชานิยมแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยจะเอางบประมาณมาจากไหนแล้วก็ตลาดก็เรียกว่าลงโทษในการขายพันธบัตรรัฐบาลทิ้งทำให้ตัวดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้นะช่วงนั้นก็คือ ตลาดบอนด์มาร์เก็ตหรือตลาดพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าลงโทษ Risk Trust คุณเหมือนแบบอย่าทำนู่นทำนี่แต่คุณไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนและที่อังกฤษเนี่ยเขาจะมีองค์กรหนึ่งเรียกว่า OBR Office of Budget Responsibility ก็คือเหมือนเป็นองค์กรอิสระซึ่งมาเช็คว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณสัญญาไว้เนี่ยไอ้นโยบายต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าตามหลักการเงินไม่ใช่ขายฝันอย่างเดียวถ้าคุณหาเงินมาไม่ได้เขาก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยนโยบายนี้เป็นไปไม่ได้อันเนี้ยเขาบอกว่าเทสจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอจอห์นฮีลีย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีการคลังคนใหม่ของอังกฤษมาแล้วก็จะพรีเซนต์ว่าบัดเจ็ตของเขาเนี่ยเขาจะใช้เงินยังไงหาเงินยังไงตัวนี้เองจะเป็นตัวเทสจริงๆว่ารัฐบาลจะอยู่รอดหรือเปล่าบางคนบอกสิ่งที่แอนดี้เบอร์เนมสัญญาไว้เนี่ยเหมือนสักพักคนบอกว่าแล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่คนก็บอกเนี่ยเราน่าจะ look forward to new prime minister หรือ new นายกคนใหม่คือคนอังกฤษตอนนี้เหมือนสิ้นหวังกับรัฐบาลมากนะกับความมั่นคงของรัฐบาลมากอย่างน้อยถ้าเทียบกับประเทศไทยคนก็บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ได้น้อย4ปีแต่อังกฤษเนี่ยรัฐบาลคือ5ปีนะครับก็แล้วตอนนี้ทางแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยมีเวลาอีก3ปีแอนดี้เบอร์เนมก็ยังใช้การเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วหวังว่ารัฐบาลของเลเบอร์เนี่ยจะอยู่ได้อีก5ปีอยู่ได้ทั้งหมด5ปีก็คืออยู่ได้2ปีก็อยู่ได้อีก3ปีแต่คนก็บอกว่าถ้าแอนดี้เบอร์เนมรันไม่ดีเดี๋ยวพรรคเลเบอร์เขาก็เปลี่ยนผู้นำอีกทีเพราะนั้นก็หลายๆอย่างก็ต้องดูว่าเป็นยังไงแต่บางคนก็บอกว่าแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเป็นคนที่พูดสัญญาอะไรไว้เยอะแต่ถามจริงว่านโยบายก็ยังเหมือนเดิม เพราะนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ perception หรือ storytellingอันนึงที่แอนดี้เบิร์นเนมเขาคอนเนคกับคนได้เพราะเขาเป็นคนแรกๆที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากเขาเป็นคนที่ไลฟ์คุยกับประชาชนตลอดเวลาเซลฟี่แล้วเขาก็บอกเขาเป็นคนที่ดูฟุตบอลเขาเป็นคนเล่นดนตรีเขาเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็น man of the people เขาจะมี ability ความสามารถที่จะคอนเนคกับคนได้เยอะนะครับ
12: ครับผมฟังวันที่ BBC เขานำเสนอข่าวนี้นะครับสื่ออังกฤษด้วยกันเองใช่ไหมครับเขาก็พูดถึงผู้นำของเขาว่ามันเหมือนกับได้หัวหน้าพรรคที่มีความเป็นมี DNA ของความเป็นเลเบอร์จริงๆก็คือเขาเอาไม่พูดตรงๆว่าเหมือนกับว่าก็มาจากbackground ที่ว่าเป็นคนยากจนนั่นแหละนะครับมันจะสวนทางกับเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งอาจจะดูไม่อินทัชกับเรียลิตี้แล้วนะครับดูไม่ได้เป็นแบบเลเบอร์ดูลุกออกไปทางจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟซะมากกว่านะครับนะแต่ว่าแอนดี้เนี่ยคือบอกว่าเนี่ยแหละ DNA ของเลเบอร์จริงๆมันเป็นยังไงครับคนที่นักการเมืองสองพรรคเนี่ยอย่างน้อยคอนเซอร์เวทีฟหรือโทรีกับเลเบอร์เนี่ย DNA มันต่างกันยังไงครับนักการเมืองของสองพรรคนี้แล้วเดี๋ยวจะได้ไปสู่ทางเลือกของฟาราจใช่ไหมครับแล้วพรรคนั้นเขานำเสนออะไรบ้างแล้วมันจะเป็นคำตอบหรือเขาจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลบ้างไหมถ้าเกิดมีการเลือกตั้งถ้าเกิดบังเอิญว่าต้องยุบสภาขึ้นมาแล้วมีการเลือกตั้งเร็วกว่ากำหนดเนี่ยนะครับครับ
11: คืออย่างโบกเดอังกฤษเนี่ยสองพรรคใหญ่ก็คือคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษนิยมกับพรรคเลเบอร์เนี่ยจะค่อนข้างต่างกันชัดเจนว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเป็นพรรคที่เหมือนถ้ามองก็เป็นพรรคด้านขวามือพรรค right ก็คือแบบ pro business ลดภาษีคล้ายๆ Republican ของอเมริกานะครับแล้วก็จะเน้นดูแลคนรวยดูแลคนที่แบบ upper class หน่อยแล้วก็แต่ labor เนี่ยก็คือตามชื่อเลยพรรค labor สนใจเรื่องแรงงานไม่ได้สนใจ capitalist หรือเจ้าของธุรกิจมากเพราะนั้นนโยบายต่างๆเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้ pro business มากแล้วก็สนใจประชาชนทั่วๆไปมากกว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นเส้นแบ่งชัดเจนคือมันก็มีทางขวาก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟทางซ้ายก็คือพรรคเลเบอร์แล้วแต่ว่าแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาก็บอกว่าเขา DNA เขาคือเลเบอร์เพราะเขาบ้านเขาก็คือ working class จริงๆนะเป็น working class คือหลายคนอังกฤษนายกอังกฤษเนี่ยพยายามจะ pretend ว่าตัวเองอ่ะเกิดมาไม่รวยหรือเกิดมาแบบเป็นครอบครัวธรรมดาริชี่สุนัขก็จะบอกเอาสมัยก่อนเนี่ยคือเขาก็แบบไม่มีเคเบิลทีวีดูเป็นคนธรรมดาแบบแต่จริงๆบ้านริชสันก็รวยมากแล้วก็ไปโรงเรียนวินเชสเตอร์ซึ่งเป็นโรงเรียนท็อปๆของอังกฤษโรงเรียนประจำที่จ่ายเงินแพงมากแต่แอนดี้เบอร์เนม
12: ก็ไปโรงเรียนภรรยาก็รวยมากลูกสาวอินโฟซิสมหาเศรษฐีของอินเดีย
11: เขาก็เวลาเวลาริชสันเขาพยายามมาพรีเซนต์ตัวเองว่าเขาเป็นแมนออฟเดอะพีเพิลเขาเข้าใจคนธรรมดามันก็เลยคนมันก็แบบมันไม่ใช่นะมันขัดกัน แต่ว่าอย่างแอนดี้เนี่ยเขาถึงเขาจะไปเรียนที่เคมบริดจ์นะครับภรรยาเขาก็จบเคมบริดจ์ซึ่งอันนี้ก็เป็น interesting fact อันหนึ่งว่าตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่วีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนายกอังกฤษเกือบทุกคนจบออกซฟอร์ดมายกเว้นจอห์นเมเจอร์คนเดียวไม่จบอะไรเลย ไม่จบมหาลัย แต่ที่เหลือเนี่ยจบออกซฟอร์ดทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคเลเบอร์หรือจะเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟเพราะนั้นแอนดี้เบอร์เนนเป็นนายกอังกฤษคนแรกที่มาจากเคมบริดจ์ในรอบ90ปี80 90ปี
13: wow.
11: อ
13: ัน
11: นี้ก็เลยเป็นสิ่งเลยที่น่าสนใจแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มาจาก working class ด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็ผมก็ไปเรียนมหาลัยเคมบริดจ์แต่ว่าเพื่อนๆที่จบ college เดียวกันก็เขาไม่ชอบแอนดี้เบอร์เนมนะเพราะเขา
13: สื่อ
11: แอนด
13: ี้
11: เบอร์เนมเนี่ยเป็นคนที่เขาบอกว่าอันนี้เพื่อนพูดนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักเขามาดีเขาบอกว่าแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเหมือนแบบพยายามสร้างแสงให้ตัวเองตลอดเวลานโยบายไหนที่เป็นป๊อปปูลิสต์เนี่ยเขาก็จะทำเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีถ้าคนอังกฤษเขาเรียกไม่มีกระดูกสันหลังก็คือไม่ได้ยึดติดอะไรคืออะไรที่แบบดูนิยมเขาก็จะไปทางนั้นนะครับแล้วก็นโยบายเขาก็ไม่ได้แอนตี้เขาค่อนข้างแอนตี้ธุรกิจเขาก็บอกเนี่ยเขาจะขึ้นภาษีเป็น 50p ก็คือ 50% ภาษีท็อปเรทของเราท็อปเรท 35% อันนี้เขาจะขึ้นเป็น 50% อันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเขาก็จะทำให้มันเหมือนอังกฤษจะถอยกลับมาถอยกลับมาแล้วก็จะเป็นโลคอลมากกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้เขาคนพูดกันเพราะว่าตอนเคียร์สตาร์เมอร์เป็นนายกเนี่ยคนเสียงเด็กเขาเรียกเขารอว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอก never hear Keir ก็คือไม่เคยอยู่ในประเทศเลยคือมันเดินทาง
13: never hear Keir
11: เดินทางรอบโลกตลอดเวลา never hear Keir คือเมื่อไหร่จะกลับมารันประเทศแต่เขาบอกแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือจะไม่ไปไหนเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจจะอยู่เขาบอกนโยบาย foreign policy ก็จะไม่ได้สนใจมากเขาก็บอกว่าคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วกับทรัมป์นี่จะเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยเคสตาร์เมอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าขากันได้ดีกับทรัมป์ก็ชอบเคสตาร์เมอร์ทรัมป์ยังพูดเลยว่าแอนดี้เบิร์นไม่รู้จักได้ข่าวว่าเป็นอะไรนะนายกเทศมนตรีเล็กๆ คือเหมือนพูดออกมาแล้วว่าแบบเหมือนไม่น่าจะนี่กันใช่แล้วก็แอนดี้เบิร์นเขาไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้าน foreign policy หรือนโยบายต่างประเทศเขาก็คริติไซส์ติอิสราเอลซึ่งอันเนี้ยสหรัฐอเมริกาคือเป็นบิ๊กเป็นอะไรที่ไม่ควรจะไปแตะต้องแต่เคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าเนี่ยไม่ใช่เคียร์สตาร์เมอร์แอนดี้เบอร์เนมบอกว่าเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีนโยบายที่ชัดเจนคือเรื่องอิสราเอลกับเรื่องสงครามเพราะนั้นอาจจะทำให้อังกฤษได้แบดดีลเหมือนที่แคนาดาได้รับไปอะไรเงี้ยครับอาจจะทำให้พวกทาริฟนโยบายภาษีนำเข้าเนี่ยอังกฤษก็อาจจะเสียเปรียบอีกแล้วเขาบอกเขาจะใช้โมเดลธุรกิจหลายๆอย่างที่นโยบายเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยที่มาจากเน้นโลเคอลมากเขาจะเอาเมืองที่เขาเป็นสอสอมันจะเขาบอกจะเอาสิ่งไหนที่ลองกับเมืองเล็กๆเนี่ยไปใช้กับเมืองใหญ่ซึ่งมันต่างกันกับหลายๆคือเขาจะมองภาพรวมเป็นแมโครแล้วค่อยไปแอพพลายแล้วหวังว่ามันจะเวิร์กกับไมโครแต่นี้เขาบอกเขาใช้นโยบายที่แบบเล็กๆนโยบายที่แบบโลเคอลมากๆเป็นนโยบายท้องถิ่นแต่จะเอามาใช้กับนโยบายทางประเทศอันนี้ก็เลยเป็นคนละมุมมองกันคนก็เลยเริ่มตกใจเขาบอกตอนแรกแอนดี้เบอร์เนมบอกไม่สนใจตลาดพันธบัตรด้วยซ้ำตลาดพันธบัตรเขาบอกไม่สนใจพอพูดปุ๊บเนี่ยไอตัวบอนด์ยิลด์ก็คืออัตราพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยโดนเขาเรียกว่าเทขายทิ้งทำให้อัตราสูงขึ้นคือตอนนี้กลายเป็นว่าดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล UK เนี่ยสูงกว่าอิตาลีกับฝรั่งเศสถึง 1% แล้วก็สูงสุดใน G7 อันนี้มันก็สะท้อนความไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยจะเก็บเงินได้เก็บเงินงบประมาณได้จะใช้เงินได้และนโยบายก็ป๊อปปูลิสต์สุดโต่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอ๋อแต่อีกอันหนึ่งพอเมื่อกี้พี่บีพูดถึงไนเจลฟาราจกับพรรครีฟอร์มก็นี่เขาบอกพรรคเลเบอร์เนี่ยไม่ได้กลัวพรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคเลเบอร์ดันกลัวพรรครีฟอร์มก็เลยต้องเปลี่ยนม้าเปลี่ยนคนขี่ม้ากลางคันเลยต้องเอาเคียร์สตาร์เมอร์ออกมาเอาดีเบอร์เนมเข้ามาแทนผมว่า reform บางนโยบายมันก็ดูสุดโต่งแต่ผมอาจจะไม่ได้ศึกษาพรรค reform มาเยอะแต่ฟังแล้วก็คือเป็นพรรคแบบคล้ายๆเหมือนที่เยอรมันเป็นพรรคแบบ AFD Alternative for Deutschland เป็นพรรคที่แบบสุดโต่งแล้วก็เป็นแบบเป็นพรรคที่เขาเรียกว่า racist นิดนึงแล้วกันเน้นคนขาวเป็นหลักนะ จัดการ
12: อิมมิเกรชั่นแนวมารีเลแปงของฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือขวาสุดๆเลย
11: ได้รับความนิยมมากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนธรรมดา middle class working class เนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับทิศทางเขาถือว่าของแพงแล้วเขาถือว่ารัฐบาลอย่างอังกฤษดูแลอิมมิเกรชั่นดูแลคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศดีกว่าดูแลคนในประเทศแล้วเงินส่วนใหญ่เนี่ยเขาเสียภาษีไปดูแลเหมือนไปดูแลคนต่างชาติอ่ะถ้ามองอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเขาบอกคนต่างชาติเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆดีกว่ามันเลยทำให้คนเรียกว่าอะไรคนขาวคนอังกฤษที่เป็นคนเจ้าของประเทศจริงๆเนี่ยเขารู้สึกว่าให้มันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรม
12: มันก็เลยนี่นายเจลฟาราชนี่น่าจะเป็นดาร์ลิงของทรัมป์นะครับแนวเดียวกับทรัมป์น่าจะชอบฟาราชไหมฮะ
11: เขาเคยจับมือกันเขาเคยไปแล้วก็ทรัมป์ก็บอกทรัมป์ก็ชื่นชมฟาราชก็คือนโยบายคล้ายๆมันแนวเดียวกับทรัมป์กับเลเพนแล้วก็ AFD เพราะนั้นตอนนี้ในยุโรปมันมีปัญหาครับพี่วีก็คือแบบคนทั่วไปที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเสียภาษีหนักแต่ภาษีเนี่ยไปดูแลคนที่เหมือนเพื่อนย้ายเข้ามาเราแบบรัฐบาลแบบรวยก็ไม่รวยเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลไม่รวยมากแต่ไปดูแลคนต่างชาติมากกว่าดูแลคนในประเทศอันนี้มันไปทำให้มันเป็นจุดแบบ talking point ที่พอพูดแล้วมัน resonate กับคนว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราทำอย่างนี้นะแบบไอ้อังกฤษตอนนี้อาชญากรรมก็เยอะค่าของชีพก็แพงคนขาวอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะโดนเมื่อประมาณ2เดือนก่อนก็มีเด็กอังกฤษคนขาวโดนคนมุสลิมแทงตายนะแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจไปเชื่อคนมุสลิมว่าไอ้นี่มันมาว่าเขาเพราะคนมุสลิมน่าจะใส่เทอร์บันหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่เหมือนกับว่าตำรวจนั้นไปเชื่อคนที่เป็นคนทำร้ายคนอังกฤษมากกว่าโดนแทงแล้วก็ไม่สนใจคนนี้บอกว่าเนี่ยเพิ่งโดนมีดเสียบตำรวจบอกก็หัวเราะบอกไอ้ยูแบบyeah right เหมือนแบบไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยให้เขาตายเสียชีวิตไปก็เลยมันเป็นเรื่องดังมากเองว่าแบบตกลงใครเป็นเจ้าของประเทศกันแน่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพวก criminal ต่างๆได้รับการ treatment ที่โอเคแล้วก็มีความรุนแรงมีอาชญากรรมเต็มไปหมดแล้วก็รัฐบาลเหมือนไม่จัดการเขาบอกรัฐบาล soft กับ crime มากคล้ายสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเลย immigration เรื่อง crime คนที่เข้ามาแบบผิดก็ไม่ได้โดนทำอะไรทำยังมาก่ออาชญากรรมมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พรรคอย่าง reform มันก็เลยในเจฟราชก็ใช้คำว่า reform นะ
12: คือเลเบอร์กลัว reform จะมามากกว่ากลัว conservative ซึ่งเพิ่งแพ้เลือกตั้งไปใช่ไหมครับก็เลยเราจะลากอยู่ไหมครับถึง5ปีเมื่อกี้เลยนะฮะเนเวอร์เฮียเคียร์แอนดี้เบอร์เนมจะกลายเป็นแอนดี้เบอร์นาท์ไหมครับแล้วถ้าไม่ใช่แอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเราพรรคเลเบอร์ยังเหลือใครอีกไหมครับที่จะมาเสียบแทนได้แล้วลากให้ได้ถึง5ปีเนี่ยฮะ
11: ไปเรื่อยๆจริงๆในพรรคมันก็เขาก็จะมีแบบแข่งขันกันภายในแข่งขันว่าใครจะเป็นผู้นำก็เขาก็หาเสียงภายในใน400คนของ MP ให้เขาเลือกกันเองก็ถึงถ้าแอนดี้เบอร์เนมไปไม่รอดก็คงมีคนต่อไปแต่ถ้าแอนดี้เบอร์เนมไปไม่รอดนี่ผมว่าพรรคเลเบอร์นี่อาการหนักมากนะเพราะว่าแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเขาพยายามแบบนะเพราะปกติเนี่ยแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยปกตินายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยจะต้องสำเนียงคล้ายๆ RP สำเนียงค่อนข้างเพราะแอนดี้เบอร์เนมนี่มาสำเนียงทางเหนือเลยสำเนียงแถวเชสเชียร์นะก็คือคนอังกฤษเขาจะแบ่งกันด้วยสำเนียงโรงเรียนมหาลัยนะครับแอนดี้เบอร์เนมนี่ฟิตคลาสสิกคนนอร์ทเลยฮะก็คือไปโรงเรียนธรรมดาแต่เอาเขตมาเรียนเคมบริดจ์ซึ่งตอนไปเรียนเขาก็บอกเขาไม่ฟิตอินเพราะเขาบอกว่าเด็กมหาลัยเคมบริดจ์มีแต่พวกอัปเปอร์คลาสพวกเด็กคนรวย
12: เขาบอกเขาไม่ฟิตอินว่างั้นเถอะมันเดวิดแบ็คแคมป์ก็สำเนียงแบบคอกนี่หรือเปล่าฮะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะอืม
11: ใช่ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจก็ลองดู
12: คนอังกฤษเขาก็เหยียดไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแบบผู้ดีนะนี่ขนาดแบบว่าผู้ดีอังกฤษเนี่ยแอนดี้เบอร์เนมอาจจะไม่ฟิตคุณสมบัตินี้ไม่ใช่ผู้ดีอังกฤษในมุมของคนอังกฤษใช่ไหมครับดูเป็นบ้านนอก
11: ใช่ครับแต่ว่าเขาก็จบมหาลัยดีนะฮะแล้วเขาก็ทำงานมาดีแต่ว่าเขาก็พยายามทำตัวว่าเขาเป็นคนธรรมดานะเขาจะเข้าใจคนมากกว่าเขาชอบเพลงร็อกนะชอบเพลงร็อกมากกว่าเพลงคลาสสิกเขาชอบไปดูฟุตบอลมากกว่าไปดูรักบี้ซึ่งมันก็จะแบ่งกันชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวว่าเขาเป็นคนธรรมดาแล้วเขาเข้าใจคนภาคเหนือมากกว่าคนทั่วๆไปก็รอดูนะว่าเป็นไงก็เหมือนตอนนี้ ถ้าผมจะไม่ผิดแมร์นายกเทศมนตรีของลอนดอนก็เป็นพรรคเลเบอร์เขาบอกพ่อเขาก็เป็นคนขับรถบัสซาดิคานนะคร
12: ับ ซาดิคาน
11: เขาก็พยายามมาเขาก็พยายามบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนธรรมดานะเป็นแบบเพราะว่าใน working class พ่อของแอนดี้บันเทมก็ประมาณนี้เหมือนกันนะเป็นช่างไฟถ้าผมจำไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็จะพยายามพรีเซนต์ตัวเองว่าเขาเนี่ยแบ็คกราวด์ธรรมดาคือคำถามหนึ่งที่วีถ้าพี่วีฟังของเที่ยงปิดเนี่ยเขาจะชอบถามพวกนายกหรืออะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่านมเนี่ยหนึ่งไพร์ราคาเท่าไหร่คืออันนี้มันก็แค่เป็นการเทสว่าคุณเคยไปช้อปปิ้งไหมคุณเข้าใจความเป็นอยู่ของคนไหมแล้วหลายคนก็ตอบไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เตรียมมาก่อนเวลานักข่าวรู้ไหมว่ามิ้วราคาเท่าไหร่นมปังโลฟเบรด
12: ไข่ไก่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยของก้อนแล้วก็คือราคาไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
11: คุณไม่ได้เป็นคนทั่วไปเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เพราะว่าคุณก็กินของในร้านอาหารหรือภัตตาคารหรือมีคนมาเสิร์ฟให้คุณไม่ได้ไปทำอาหารเองอันนี้ค
12: ือเรียงดราม่าแบบถอยป้ายแดงทั้งที่มันเป็นรถไฟฟ้าของบ้านเราเองเนี่ยก็โดนตีความไปในลักษณะแบบโอ้ก็ใช่สิเธอรวยเธอก็ถอยรถได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันยังต้องเติมน้ำมันอยู่เลยมันก็โอ้ไม่จบไม่สิ้นกับสำหรับคนสาธารณะ
11: ผมว่าเป็นเรียกว่าเป็นนายกสมัยนี้ลำบากเพราะสมัยก่อน
12: โซเชียลมีเดีย
11: ทำอะไรก็มันไม่มีโซเชียลมีเดียควบคุมมีเดียแล้วแต่ตอนนี้คือคนมันร้อยเขาเลยร้อยพ่อพันแม่แต่ละคนความคิดต่างกันมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำให้ถูกใจทุกคนแต่ผมว่านักการเมืองที่ดีหรือรัฐบาลที่ดีคือทำสิ่งที่ถูกต้องผมว่าทำสิ่งที่ถูกต้องรู้ว่าถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวมันโอเคเองคนด่าไม่เป็นไรแต่ทำไปเถอะเดี๋ยวผลมันจะออกมาพอดีทำถูกต้องโดนด่าวันนี้แต่เดี๋ยวสองสามปีที่ผ่านมาสองสามปีผ่านไปก็จะเห็นว่านโยบายมันถูกเนี่ยเขามีโจ๊กอันนี้พี่วีเขามีโจ๊กอันหนึ่งที่อังกฤษเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกคนอังกฤษตอนนี้สงสารแลรี่ไม่รู้พี่วีรู้จักแลรี่ไหม
12: แลรี่ไหนฮะ
11: แลรี่เดอะแคทเขาเป็นแมวที่อยู่ในบ้านหมายเลข10ถนนดาวนิง
12: แลรี่เดอะแคท
11: มีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแมวประจำทำเนียบที่ท่านนายกทุกคนจะต้องไปอยู
12: ่ที่เชนดาวนิง
11: อีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้ว10ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนมา7คนแล้วเขาสงสารแลรี่มากจำไม่ได้แล้วใครมาอยู่บ้าง
12: แลรี่จะกลายเป็นแมว9ชีวิตก็ต้องให้ครบ9คนถ้าอย่างนั้น
11: ผมว่าถ้าอยู่ต่ออีกสักน่าจะครบ9นายกแน่นอนฮะ
12: ครบ9นายกแลรี่ก็จะได้เป็นแมว9ชีวิตจะได้มีสำนวนไทยเข้าไปใส่แลรี่ The Cat หน่อยที่10 Downing โถน่าเอ็นดู
11: ครับ petition บอกว่าให้แลรี่เป็นนายกน่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าเอานายกที่เป็นคนเข้าไปคนอังกฤษเขาก็เริ่มเบื่อแล้วการเมืองหนักกว่าประเทศไทยครับนี่นายกเยอะกว่าประเทศไทยนะ10ปีมี7คน
12: นั่นน่ะสิครับถ้าในยุคโซเชียลมีเดียจะมีทรัมป์เท่านั้นมั้งครับที่อยู่รอดเพราะว่าไม่สนใจโดนสนโนแคร์เปลี่ยนประเด็นไปทุกวันแล้วก็มีโซเชียลมีเดียมีทรูธโซเชียลของตัวเองคนอื่นเป็นเฟคนิวส์หมดไม่สนใจ น่าจะมีคนเดียวที่อยู่รอดนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วมีโอกาสสูงไหมครับคุณบุรินทร์ที่จะมีการยุบสภาเนี่ยครับ
11: ยุบสภาไม่น่ามีเพราะว่าเลเบอร์เองตอนนี้เลเบอร์เขาคอนโทรลเขาเรียกว่าสภาอยู่เพราะนั้นเขาเองคงไม่เลือกที่จะยุบสภาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเขายุบสภาเองก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายถ้
12: า
11: เขาก็คงอยู่จนครบวาระไปอีก3ปีแล้วก็ค่อยไปเลือกตั้งใหม่ตอนปี2029ระหว่างนี้เขาคงต้องพยายามทำนโยบายให้ประชาชนรู้สึกแฮปปี
12: ้คือ
11: ตอนนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าคนชอบเราว่า never hear care นะครับเพราะนั้นแอนดี้เขาก็คงต้อง always here always here คือห้ามไปต่างประเทศเยอะต้องดูแลในประเทศมากกว่าไปดูแลนโยบายต่างประเทศแต่ก
12: ็ประมาณนั้น
11: ประเทศนายกผู้นำประเทศจะไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คงเป็นไปไม่ได้แต่มันต้อง
12: ใช้สมดุล
11: ครับผม
12: อังกฤษด้วยนะ UK ด้วยนะครับแล้วคนอังกฤษพอดีเมื่อสักครู่คุณบรินพูดถึงคนขาวไม่พอใจคนที่เข้ามาตั้งรกรากในอังกฤษนะครับแล้วเขาก้าวข้ามเรื่องชาติพันธุ์สำหรับคนที่อยู่มานานแล้วหรือยังครับอย่างซาดิคานเป็นแมร์เป็นนายกเทศมนตรีของลอนดอนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นคนขาวก็เป็นแขกปากีหรือเปล่าถ้าท่านจำไม่ผิดก็คือซาดิคานมาถึงบรรพบุรุษนะฮะแล้วเขาก็คนอังกฤษก้าวข้ามเรื่องเรสหรือยังครับหรือยัง
11: คือคนอังกฤษนี่ผมว่าค่อนข้างโอเพนที่สัมผัสมานะค่อนข้างโอเพนว่า มากกว่าแต่ลึกๆ ก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้มาก แต่คงไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นคนที่มีอารยะเขาจะไม่พูดมาตรงตัวเฉพาะคนที่อย่างพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเจนเทิลแมนคือพวกผู้ดีหน่อยเขาจะไม่โอเพนลี่ต่อต้านเขาจะไม่ต่อต้านแบบชัดเจนแต่เขาลึกๆเขาก็จะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ one of us นะไม่ใช่ไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนที่ถูกต้องไม่ได้ไปมหาลัยที่ถูกต้องไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ถูกต้องโซเชียลเซอร์เวอร์ที่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้โอเพนเพราะนั้นจริงก็อยู่ที่ผลงานนะถ้าผลงานดีทุกคนก็ยอมรับนะเพราะนั้นจริงอีเวนซาดิกคาหรือริชี่สุนักเนี่ยทุกคนก็คือไม่ได้หมายแต่ว่าถ้าเกิดทำงานได้ดีคนก็จะแฮปปี้นะคนเพราะว่าคนอังกฤษค่อนข้างคัลเลอร์ไบลน์ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่คนเริ่มไม่แฮปปี้อย่างเช่นอาจจะคนมุสลิม

0: ไว้คุยกันต่อนะครับวันนี้ให้คุณบุรินได้ไปพักผ่อนก่อนครับผมเดี๋ยวผมมีชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวจีนสักพักหนึ่งทิ้งท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบุรินมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่บีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณบุรินอดุลวัฒนะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับอยู่กับเราในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจของวันพฤหัสบดีครับทิ้งท้ายกันด้วยทริปที่จะชวนทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศจีนกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือทริป CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมเชิงเต่า7 วัน 4 คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องกิน lobster นะครับเที่ยวเมืองโบราณไว้ในที่เดียวกันหมดนะครับสุดพิเศษลงตัวที่สุดครับไฮไลท์ของทริปนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบกันไปนะครับแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงแรมไฮเซนส์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปถึง160ประเทศนะครับไฮเซนส์ เนี่ยไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกครับดูให้เห็นกับตาเลยนะครับว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดครับเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าอีกด้วยนะครับสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับนี่เป็นโอกาสครับไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับเรื่องเที่ยวเนี่ยก็มีไข่มุกแห่งทะเลเหลืองครับเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิวๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเฉียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360นะครับแบบ360องศาไปเช็คอินกันที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ครับทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ1,400กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะครับไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าด้วยครับไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานถึงที่เลยนะครับก่อนกลับเนี่ยจะพาไปละลายซับกันหน่อยครับให้จุใจที่ไปเหลียนพลาซ่าทริปคุ้มๆ7 วัน 4 คืนนะครับได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่และไอเดียธุรกิจใหม่ๆออกเดินทาง20กันยายนนี้ครับกลับถึงไทย26กันยายนนะครับ20ถึง26กันยายนนี้แต่ขอกระซิบดังๆนะครับว่ารับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้เราได้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดนะครับสนใจขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งกันได้เลยนะครับที่ Official Line Account ของ Thinking Radio Ad กันเข้ามาครับ @Thinking Radio @sign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับสำหรับทริปไปเที่ยว 20-26 กันยายนนี้ CEO Vision Business Trip นะครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7 วัน 4 คืนหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.kistalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่

0: แต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับใน 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดซึ่งเราติดตามกันได้เป็นประจำหมายถึงเจอผมนี่นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับประเด็นข่าวสารเทรนแนวโน้มตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะฮะจากทั้งในและต่างประเทศเราจะเจอกันเป็นประจำนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็คือวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะครับแถวไหนฝนตกรถติดอ่ะบอกกันหน่อยนะฮะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะครับปิดส่งท้ายไปก็ปรากฏว่าปรับก็ใช้ได้นะฮะประมาณ20กว่ารอบสุทธิแล้วก็ปรากฏว่าติดลบไป400บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อลงมาอยู่ที่ 65,300 ส่วนขายออกเหลือ 65,500 บาทครับรูปพรรณขายออกเหลือ 66,300 บาททุ่นๆเลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นความผันผวนของทองคำเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้ขึ้นสวยนะครับวันนี้ก็ปรับฐานกันนิดหนึ่งนะฮะส่วนตลาดดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ปิด 1,641 จุดขึ้นแถวมากเลยครับ 1.69 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายสุทธิ 86,809 ล้านบาทนะครับนี่คือเป็นสัญญาณเศรษฐกิจกันในวันพฤหัสบดีครับส่วนสถานการณ์ที่น่าตามกันต่อก็โดยเฉพาะทางด้านของตะวันออกกลางอันนั้นก็ถือว่าคุกกุ่นกันเลยนะฮะเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนะฮะในเอเชียก็ดีแล้วตอนนี้ไปซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรที่ยุโรปตอนนี้ขึ้นไปเกินกว่า98ดอลลาร์สหรัฐขึ้นที่4เหรียญกว่า 5% นะครับแม่เพราะฉะนั้นลุ้นกันครับเย็นวันนี้จะประกาศขึ้นราคาน้ำมันเป็นวันที่3ติดต่อกันหรือเปล่านะครับแม่แต่ในใจนะพอเกือบ2วันก็เกือบ2บาทเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมาเป็นประจำวันพฤหัสบดีกันนะครับเราจะได้พบกับทางด้านของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทางด้านของ TDRI นะครับโดยเฉพาะในวันนี้นี่นะฮะจะมาดูคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะฮะทั้งในต่างประเทศก็ดีและของไทยก็ดีเนี่ยนะครับเราอยู่ในสายพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังหลายคนเขาไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมผู้ตรวจการแผ่นดิน
4: ใช่ครับ
5: รู้จักแต่ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
4: อ๋ออันนั้นชัดเลย
5: แล้วรู้จักมากไอ้ตอนตึกพัง แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเป็นเครื่องมือของรัฐสภาในประเทศที่มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่สวีเดน
4: ครับ
5: นะฮะที่เกิดเนี่ยโอ้โหเกิดจริงๆไม่ใช่ยังไม่เป็นทางการนะเกิดแรกๆเลย1713
4: โอ้
5: ปีเข้าไปแล้วเป็นแนวคิดของกษัตริย์ชื่อกษัตริย์ชาวที่12
4: ครับ
5: นะตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ลี้ภัยไปอยู่ในอาณาจักรไอออตโตมันตอนนั้นออตโตมันแข็งแกร่งมากแล้วคงจะมีปัญหาภายในสวีเดนกษัตริย์เลยต้องลี้ภัยแล้วระหว่างลี้ภัยก็เลยแต่งตั้งผู้ตรวจการคอยดูแลแทนพระองค์
4: ครับ
5: นะเสร็จแล้วพอตอนหลังเนี่ยสวีเดนปี1809เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าปี1809ใช่นะฮะเป็นรัฐสภาเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งไอผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นวอชด็
4: อ
5: กเป็นวอชด็อกของรัฐสภาทำหน้าที่อะไรทราบไหมฮะทำหน้าที่คอยสอบสวนข้อร้องเรียนของประชาชนเรื่องการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นธรรมของหน่วยงานรัฐคือควบคุมหน่วยงานรัฐแล้วก็ควบคุมข้าราชการควบคุมแม้กระทั่งศาลว่าจะต้องดำเนินการตามตัดสินตามอะไรรู้ไหมฮะตัวบทกฎหมาย
4: ครับ
5: รัฐสภาเขาคุมเรื่องนี้นะฮะให้ทุกคนทำตามกฎหมายจริงจริงจังจังนะฮะ
4: อ
5: ันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญแล้วก็ไม่งั้นรัฐสภาเนี่ยเขาคุมตัวรัฐบาลใช่ไหมฮะเวลาเขาอยู่ในสภาผู้แทนในการประชุมสภาเขาประชุมเขาควบคุมฝ่ายการเมืองแต่ว่าเขาก็เลยตั้งไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปควบคุมการทำงานของหน่วยราชการรวมทั้งศาลอะไรต่างอันนี้เป็นเรื่องแล้วก็เขาประสบความสำเร็จสูงมากที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าเขามีอิสระจริงการเป็นอิสระนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นหลักการสำคัญมากของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็มีอำนาจไม่จำกัดนะฮะอำนาจเยอะมากนะฮะในสวีเดนเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วล่ะแล้วเป็นตัวอย่างที่ประเทศอื่นๆเอาไปทำตามเวลานี้ประเทศอื่นๆก๊อปปี้กันหมดนะฮะแล้วเปลี่ยนแนวคิดเนี่ยเวลาเขาทำงานเป็นผู้ตรวจการสมัยใหม่เปลี่ยนแนวคิดจากจับคนมาลงโทษเนี่ยเป็นหาทางแก้ปัญหา
4: ครับ
5: แทนที่จะใช้วิธีว่าจะต้องเอาหน่วยราชการเอาข้าราชการจับตัวหาแพะรับบาปอะไรต่างๆเนี่ยเขาดูว่าต้นตอของปัญหาเกิดจากอะไรแล้วหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วที่สำคัญคือกระบวนการทำงานต้องได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นจากประชาชนจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้คือตรงนี้คือผลงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวสำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินภาษาอังกฤษเรียกว่า Ombudsman
4: ครับ
5: นะฮะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะหลักสากลเนี่ยมันมีหลักของมันแต่ยังไม่มีหลักชนีไม่มีตัวการจัดอันดับเพราะว่าจำนวนผมเข้าใจจำนวนประเทศที่มีก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็เลยยังไม่มีแรงกิ้งแต่มีหลักสากลหลักสากลเนี่ยมันก็มีหน่วยงานต่างๆจัดทำมันก็มีหน่วยงานสากลทางด้าน International Ombudsman Institute เนี่ยมาบอกแน่นอนความเป็นอิสระแล้วก็ความเป็นกลางนะฮะไม่เข้าใครออกใครซื่อสัตย์สุจริตอันนี้แน่นอนถูกไหมฮะความเป็นกลางทางการเมืองโปร่งใสอันนี้หลักสำคัญแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจปัญหาของประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเวลาประชาชนร้องเรียนเขาต้องเข้าใจใช่ไหมว่ารากฐานของปัญหามาจากอะไรเขาต้องสืบสวนนะฮะแล้วก็ต้องมีความชำนาญมีความรับผิดชอบเสร็จแล้วอันนั้นคือหลักการแล้วแนวปฏิบัติที่เป็น best practice เนี่ยเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเนี่ย ขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเขาไปศึกษามาเขาก็บอกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องอิสระและประชาชนต้องเข้าถึงได้และมีอำนาจในการสอบสวน
4: ครับ
5: นี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องมีอำนาจอาจจะไม่มีอำนาจในการลงโทษแต่มีอำนาจในการสอบสวนแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขมีความโปร่งใสแล้วที่สำคัญคือตอนหลังนี่เน้นการปฏิรูปเชิงระบบ
4: ครับ
5: เพราะว่าบางทีกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะระบบราชการเนี่ยมันล้าสมัยอ่ะกฎหมายบางทีมันมีมาเป็น60 70ปีออกสมัยโน้นมาทันสมัยออกมาใช้สมัยนี้มันไม่มีมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้ถ้าคุณเป็นชาช่วยฉายสไลด์แผ่นแรกเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยนะฮะที่ลืมออกไปนะฮะอันเนี้ยมันจะบอกว่าไออำนาจหน้าที่และตัวชี้วัดสากลเป็นอย่างไรนะแผ่นต่อไปเนี่ยก็คืออันนี้มันจะรายละเอียดละไม่เป็นไรแผ่นนี้ข้ามไปนะฮะผมไม่อยากจะลงรายละเอียดแต่ว่าที่แผ่นที่แผ่นต่อไปผมก็มาดูแล้วก็มาสรุปว่าเวลานี้ถ้าจะเป็นตัวถ้าเราจะวัดผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการเขาต้องทำอะไรบ้างลักษณะสำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยเนี่ยแน่นอนก็เหมือนสากลก็คือว่าเป็นความอิสระที่แผ่นที่สามประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
4: ครับ
5: นะฮะเวลาจะร้องเรียนเวลาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยเนี่ยเราร้องเรียนทางออนไลน์ได้นะ
4: โอ้
5: เพราะฉะนั้นค่อนข้างสะดวกมีอำนาจในการสอบสวนมีความโปร่งใสแล้วก็มีคือสร้างผลงานในเชิงระบบก็คือว่ามีการปฏิรูปโครงสร้างมีอะไรต่างๆมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขกฎหมายไหนใช้ไม่ได้มีข้อเสนอแนะแล้วที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วเวลาวัดเนี่ยเขาก็จะวัดไอ้ประสิทธิภาพเนี่ยก็จะวัดเรื่องความรวดเร็วอย่าเอาเช่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยระยะเวลารับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเขาตั้งเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยไม่ควรนานเกิน7 วันถ้านานเกิน7 วันมันก็ไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็เริ่มสอบสวนเนี่ยการสอบสวนเนี่ยมันไม่ควรเกิน30 วันแล้วระยะเวลาปิดเรื่องเนี่ยไม่ควรเกิน180 วัน3 เดือนเนี่ยเรียกว่านานละแต่ของเราโดยเฉลี่ยก็ประมาณ6 เดือน
4: โอ
5: ้นะฮะในต่างประเทศก็จะน้อยกว่านั้นนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้ามีประสิทธิภาพแก้ปัญหาได้รวดเร็วเนี่ยประชาชนก็จะเชื่อถือใช่ไหม
4: แน่นอนเลยครับ
5: แล้วที่สำคัญก็คืออันนี้เป็นระบบประชาธิปไตยเราเห็นละปัญหาวันนี้ปัญหาอะไรฮะเรื่องทุจริตข้อสอบใช่ไหม
4: ใช่เลยครับ
5: สอบราชการโอ้โหคือผมยังไม่รู้ว่าเราใช้เวลาสอบสวนกันนะยืดยาวแค่ไหนคือถูกไหมประชาชนที่สอบไม่ผ่านนะคือจริงๆสอบผ่านแต่กลายเป็นสอบไม่ผ่าน
4: นั่นสิครับ
5: ต้องร้องเรียนได้หรือเวลาที่น้ำท่วมน้ำอะไรต่างๆประสบอุทกภัยอะไรต่างๆแล้วการชดเชยไม่ได้รับเพียงพอไม่เพียงพออะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้บัตรสวัสดิการคนจนใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
5: โอ้เกิดอะไรขึ้นฮะมีรถมอเตอร์ไซค์2 คันแต่ไม่ได้ใช้มา10 ปีแล้ว
4: นั่นน่ะสิครับ
5: อันนี้มันสะท้อนอะไรครับคุณบัญชา
4: ครับความไม่ชัดเจนของข้อมูลและการประเมิน
5: คือผมคิดว่าระบบข้อมูลของราชการแย่มากคือถ้าเขาไม่ได้เสียภาษีมา10 ปีอ่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์
4: อ
5: ่ะคุณก็ต้องปรับระบบข้อมูลของคุณน่ะ
4: ใช่
5: ถ้าเขาไม่ได้มาเสียภาษีมา10 ปีเนี่ยคุณคิดว่ามอเตอร์ไซค์เขายังใช้อยู่อ่ะ
4: มันละครับครับ
5: คือเนี่ยมันต้องปรับข้อมูลใช่ไหม
4: ถูกครับ
5: แล้วไม่ปรับข้อมูลเนี่ยแล้วโอนลอยเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัญหาใหญ่คือเนี่ยร้อยหลายคนมาร้องเรียนโอนลอยแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นฮะหลายคนที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าจะไม่เลือกรัฐบาลชุดนี้อีกแล้ว
4: เอาจริงเหรอฮะ
5: ผมได้ยินข่าวจากข่าวอ่ะ
4: โอ้โห
5: ก็มันเขาหวังว่าเขาจะได้อะเพราะจนจริงๆอ่ะนี่เราไม่นับคนที่จนเทียมนะ
4: ครับ
5: อันนี้คือการปฏิบัติงานของหน่วยราชการอ่ะ
4: โอ้
5: ที่อันเนี้ย ร้องเรียนผู้ตรวจการได
4: ้โอ้นี่น่าจะแห่ไปร้องกันเยอะๆนะครับ
5: ใช่
4: หลุดเยอะเลยอ่ะ
5: ใช่แล้วอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องรัฐไปประกาศเขตป่าทับที่ดินทับลาน
4: อ
5: ่ะโอ
4: ้
5: โหโอ้ยแล้วอดีตอธิบดีก็ออกมายอมรับแล้วว่าขี่ไปอย่างนั้นนะขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วขี่ทับไปเลยไม่สนใจ
4: เอ้าทำนั้นได้ไงครับเนี่ย
5: ก็ไม่รู้ทำไปแล้วล่ะ นั่นแหละแล้วยังจะไปโอ้โหจะไปผลักภาระให้ประชาชนอีกเพราะว่าจริงๆบางที่เขาก็มีสกมีอะไรมีที่มีโฉนดมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วต้องกลายเป็นภาระความรับผิดชอบคือประชาชนต้องเป็นคนมาพิสูจน์ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยราชการเนี่ยจะต้องปฏิรูปตนเองเพราะฉะนั้นนี่บทบาทสำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินมากนะเพราะว่ามันจะทำให้ระบบประชาธิปไตยยั่งยืนถูกไหมไม่ต้องไปพึ่งอะไรฮะไม่คือระบบของเราเนี่ยเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเขาพึ่งใครฮะ
4: อ
5: ุปถัมภ์
4: อุปถัมภ์สิครับ
5: ถูกไหมไอ้ที่สอบเนี่ยก็อุปถัมภ์เพียงแต่ว่าอุปถัมภ์แต่สมัยก่อนเนี่ยใช้ความช่วยเหลือกันใช่ไห
4: ม
5: แต่เดี๋ยวนี้ให้เป็นเงินนะแลกเปลี่ยนกันซึ่งมันไม่ถูกน
4: ี่
5: คือระบบอุปถัมภ์ระบบประชาธิปไตยมันเป็นศัตรูกับระบบอุปถัมภ์แต่ระบบปัจจุบันเนี่ยยังเป็นระบบสังคมไทยเนี่ยยังเป็นอุปถัมภ์และอุปถัมภ์ก็นำมาซึ่งทุจริตอะไรต่างๆระบบรายการเละเทะเลย
4: เราเรียกว่าเป็นระบบประชาธิปไตยอุปถัมภ์ได้ไหมฮะ
5: มันไม่ใช่ประชามันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยอ่ะมันประชาธิปไตย2นาทีตอนเข้า
4: เข้าคูหาครับ
5: 2นาที
4: โอ้
5: มีประชาธิปไตย2นาทีหลังจากนั้นคือก่อนเข้าหลังเข้าก็มีการแจกเงินน่ะ
4: โอ้
5: ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเครื่องมือสำคัญผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐสภาและจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนดูแลเพราะเขามีหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งมันควรจะรวมไปถึงข้าราชการนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่โอในสวีเดนเมื่อกี้เล่าให้ฟังเลยใช่ไหมเขาตรวจสอบไปทั้ง3
4: ใช่ครับ
5: คุณเวลาตัดสินตามกฎหมายป่ะอันนี้เรื่องใหญ่ทีนี้ของไทยเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยเนี่ยเราก็ตั้งมาตั้งแต่โอ้นั่นพักใหญ่แล้วล่ะแล้วก็ประสบผมคิดว่ามีผลงานมีอะไรต่างๆดีพอสมควรเรามีจุดแข็งคือว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจครอบคลุมกว้างขวางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันนี้แผ่นที่5นะฮะแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนทั้งเป็นรายบุคคลและก็เป็นทั้งความเดือดร้อนที่เกิดจากปัญหาของกฎหมายหรือกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐร้องเรียนได้ว่ากฎหมายมันมีอุปสรรคนะฮะ อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยร้องเรียนได้การตรวจสอบการปฏิบัติตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด5นะฮะแล้วก็เสนอเรื่องพอเวลาเจอปัญหาเนี่ยเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายบกพร่องนะเสนอเรื่องต่อศาลปกครองเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองแก้ได
4: ้
5: นะฮะแล้วก็มีศักยภาพพัฒนาไปจากองค์กรที่แทนที่จะเป็นองค์กรรับและพิจารณาแค่เรื่องร้องเรียนกลายเป็นองค์กรที่ช่วยป้องกันความไม่เป็นธรรมและปรับปรุงระบบราชการ
4: อ
5: ันนี้แหละเรื่องใหญ่คืออันเนี้ยที่เรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินสมัยใหม
4: ่
5: ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4: ครับ
5: สอบสวนการกระบวนการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องของราชการ
4: ครับ
5: แล้วก็เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและให้บริการไม่ใช่แก้ปัญหากฎหมายแก้กฎหมายแก้กฎระเบียบต่างๆด้วยนะระบบการให้บริการถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงแต่ว่าเวลาเนี้ยข้อมูลที่มีอยู่สะท้อนว่าการผลการแก้ปัญหาเนี่ยและความรวดเร็วยังเป็นข้อจำกัดเรายังช้า
4: อ
5: ัตราการแก้ปัญหาของเราเนี่ยนะฮะเรื่องที่ร้องเรียนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 58% นะฮะ ที่แก้เรื่องร้องเรียนได้นะแล้วก็เรื่องที่ดำเนินการภายใน6เดือนเนี่ยเฉลี่ยเพียง 48% นะฮะแล้วสัดส่วนในปีใหม่เนี่ยลดลงมากในปี68นะฮะสัดส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยลดลงเยอะมากเหลือ 29% เองนะฮะเพราะนั้นความท้าทายหลักเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีภารกิจหรืออำนาจแต่เป็นว่าเปลี่ยนอำนาจหน้าที่เนี่ยให้มันเกิดผลลัพธ์ทำงานให้เกิดผลลัพธ์ผมเข้าใจว่าไอ้เนี่ยกำลังทรัพยากรอะไรต่างๆสำคัญมากจำนวนบุคลากรงบประมาณต่างๆที่มีเนี่ยสำคัญมากก็อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็รัฐธรรมนูญ60มาตรา228ถึง231ผมจะไม่อ่านอันนี้เป็นเขียนไว้ชัดเจนเลยแล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐตามหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐมี12ด้านอันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญหมวด5มาตรา52ถึงมาตรา63นะเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเขาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้แล้วก็ยังมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา22ถึง29ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็สามารถเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ปรับปรุงกฎหมายกฎคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆรวมทั้งการดำเนินงานตามหน้าที่นะฮะซึ่งมีกำหนดเอาไว้ว่าในมาตรา32ถึง39อีกก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องเชิงระบบที่เป็นเรื่องส่งผลกระทบในเชิงกว้างนะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะ
4: ครับ
5: อันเนี้ยเป็นหน้าที่อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยตามกฎหมายไทยแล้วเรามีจุดแข็งค่อนข้างเยอะจุดแข็งของเราคือเรามีฐานะแล้วก็ความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ
4: ครับ
5: มีภารกิจค่อนข้างครอบคลุมอย่างที่ผมเรียนทั้งหลายกรณีแล้วก็เชิงระบบสำคัญมากคือเรื่องเชิงระบบไม่ใช่แก้ปัญหาส่วนบุคคลอย่างเดียวแล้วก็หยิบยกปัญหาขึ้นมาพิจารณาเองได้นะ
4: เออ
5: ถ้าวิเคราะห์แล้วเจอว่านี่เป็นปัญหาเรื้อรังนะเอาขึ้นมาพิจารณาแล้วแก้ไขปัญหาได้แล้วครอบคลุมโอประเด็นสาธารณะเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดคุณประชารู้ไหมหน่วยงานไหนโดนร้องเรียนมากที่สุดสองหน่วยงานให้คุณประชาเดา
4: เป็นระดับแบบกรมหรือว่าเป็น
5: เอากรมก็ได้นะฮะ
4: กรมเลยฮะ
5: หรือกระทรวงก็ได
4: ้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดใช่ไหมฮะ
5: ใช
4: ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหม
5: ใช่อันที่หนึ่งอันที่สอง
4: อันที่สองกระทรวงมหาดไทย
5: ฮะเป๊ะเลย
4: แม่นมาก
5: โอ้อันเนี้ยต้องทำจริงๆจังๆเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะฮะแล้วมันควรจะว่าถ้าหน่วยงาน2หน่วยงานเนี่ยเอาใจใส่KPI ก็คือวันหลังเนี่ยหน่วยงาน2หน่วยงานเนี่ยเรื่องร้องเรียนควรจะลดลงนะ
4: แน่นอน
5: ถ้าทำสำเร็จเนี่ยประชาชนมีความสุขมากขึ้นเยอะเหรออ
4: ุ๊ยนอนหลับเลยละครับ
5: นอนหลับเลยนะฮะอันเนี้ยแล้วก็กระบวนการของเข้าทีกับศาลเพราะมันยืดหยุ่นกว่ากระบวนการทางศาลไปฟ้องศาลเนี่ยโอ้โหกระบวนการมันมีขั้นตอนนะฮะอันนี้เขายืดหยุ่นกว่าเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญคือถ้าเขาทำเรื่องข้อมูลเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วเขาไปสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุแล้วเขาเก็บข้อมูลเขาจะรู้ความบกพร่องของรัฐเมื่อเขารู้ความบกพร่องของรัฐเขาทำไงฮะเสนอแนะหาทางป้องกันได้ถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
5: อันนี้เป็นคืออย่าไปมองว่าเป็นแค่เรื่องร้องเรียนเฉยๆมันแก้ระบบนะฮะแล้วก็เขาเวลานี้เขาขยายจากเรื่องการจัดการร้องทุกข์เนี่ยไปสู่การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีความยุติธรรมทางสังคมติดตามนโยบายแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับราษฎรแล้วก็มีเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเวลานี้เขาครอบคลุมเรื่องพวกนี้หมดเลย
4: ครับ
5: การที่สำรวจสำคัญสถาบันพระปกเกล้ากับสำนักงานสถิติปีที่แล้วเนี่ยเขาไปสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆของรัฐในปี67
4: ครับ
5: ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงที่สุดในกลุ่มองค์กรอิสระทั้ง
4: เลยอะ
5: โอ้โหอันนี้สำคัญ
4: อ
5: ันเนี้ยได้คะแนนดีที่สุด
4: ใช
5: ่ก็จะอันนี้แหละคือตัว ตัวที่จะทำให้เราแก้ปัญหาแล้วส่งเสริมระบบประชาธิปไตยได้แต่ว่าจุดอ่อนยังมีจุดอ่อนจุดอ่อนคือยังการผลการแก้ปัญหายังไม่สูงนะโดยเฉลี่ยเนี่ยผมบอกแล้วมันอยู่ไม่เกิน
4: 60%
5: นะฮะแล้วยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางปีอย่างปีที่ผ่านมาปี68เนี่ยก็ต่ำมากระยะเวลาดำเนินงานเนี่ยในการแก้ปัญหาค่อนข้างนานใช้เวลานานเกิน6เดือนนะฮะ เรื่องเนี่ย ร้อยละ49เนี่ยเกิน6เดือน
4: โอ้
5: นะฮะ6เดือนถึง1ปีเนี่ย 26% เกิน1ปี 23%นานนะฮะ
4: นาน
5: แล้วก็การวัดผลงานเนี่ยมันเป็นวัดเรื่องที่เสร็จไม่ใช่เรื่องที่จบ
4: อ๋อเหรอ
5: เนี่ยมันต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วปัญหาจบคืออย่าไปบอกว่าเสร็จเรื่องปิดเรื่องแต่ต้องเน้นว่าปัญหาได้รับการคลี่คลาย
4: อ
5: ันเนี้ยต้องปรับระบบการวัดอะไรต่างๆนะฮะเรื่องเวลาระบบติดตามคือเวลาเสนอแนะให้หน่วยราชการทำเนี่ยนะฮะว่าให้ทำโน่นทำนี่ต้องชี้แจงต่อประชาชนแล้วให้ตัวเลขออกมาเลยเวลานี้กระทรวงนี้โดน10เรื่องกระทรวงโน้นโดน6เรื่องเสร็จแล้ว3เดือนผ่านไปกระทรวงไหนแก้บ้างกระทรวงไหนยังไม่แก้ถ้าอย่างนี้ออกสื่อสาธารณะเกิดอะไรขึ้นครับหน่วยงานพวกนี้ถูกประจานทุกวัน
4: ใช่ครับ
5: ก็จะต้องทำอะไรฮะรีบแก้
4: จริง
5: ข้อดีแล้วเป็นหน่วยงานรับด้วยกันนะคือถ้าเป็นประชาชนเนี่ยไปออกเรื่องอย่างนี้ถูกฟ้องเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
5: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน่วยงานที่จะฟ้องแทนประชาชนอันเนี้ยอีกเรื่องนึงคือข้อมูลยังระบบข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยยังต้องมีการบริหารจัดการคนไทยยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลนะฮะข้อมูลที่อยู่ในรายงานเนี่ยส่งมาเนี่ยระบุว่าเรื่องที่ร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยนะฮะมันมี 3,600 เรื่องแต่เวลาทำตารางออกมามันไม่ถึง 3,600 เรื่องมันแสดงว่าระบบข้อมูลของฝ่ายต่างๆในหน่วยงานเนี่ยยังอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องเชิงระบบเรื่องเยอะมากนะต้องจัดลำดับความสำคัญในเรื่องตรงนี้แล้วการสื่อสาร
4: อ
5: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องอาศัยนักสื่อสารอะไรต่างๆให้สามารถสื่อสารให้ประชาชนเห็นได้ทันทีว่าสำนักงานช่วยลดความเดือดร้อนได้นะลดต้นทุนของเกษตรกรได้และป้องกันความเสียหายได้นะนี่คือจุดอ่อนเพราะว่าถ้าเราแก้ไขจุดอ่อนนี้ได้ก็ดีแต่ไม่ใช่มีจุดอ่อนอย่างเดียวแก้ปัญหาเขาก็มีอุปสรรค
4: เหรอ
5: คือเขาไม่มีอำนาจบังคับตามข้อเสนอแนะโดยตรงเขาต้องเสนอให้หน่วยราชการทำแล้วก็ต้องพึ่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนด้วย
4: บาง
5: ทีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนก็มาให้ข้อมูลนะฮะปัญหาหลายเรื่องมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโอ้อันนี้ซับซ้อนเลย
4: ฮ
5: ะนี่ข้อเป็นอุปสรรคเลยแล้วก็ข้อกฎหมายและเขตอำนาจยังมีความซับซ้อนทับซ้อนกันแล้วก็ปัญหาอย่างที่ผมเรียนปัญหาส่วนใหญ่กระจุกตัวในหน่วยงานขนาดใหญ่คือมหาดไทยกับตำรวจ
4: อ
5: ีกเรื่องนึงข้อเสนอเชิงระบบเนี่ยใช้เวลานานกว่า1ปีแน่แต่ว่ามันแก้กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย
4: ใช
5: ่ทรัพยากรและความชำนาญของเขาเนี่ยก็มีจำกัดแล้วก็บางกรณีผู้ร้องเนี่ยอาจจะคาดหวังมากเกินไป
4: จริงครับ
5: นอกจากนั้นต้องมีการเปิดเผยสถานะการปฏิบัติตามข้อเสนอของหน่วยของผู้ตรวจการว่าให้หน่วยงานทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานไม่ดำเนินงานเนี่ยจะถูกแรงกดดันจากประชาชนและถูกแรงกดดันจากฝ่ายนิติบัญญัติเพราะว่าเขาขึ้นตรงกับฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหม
4: อ
5: ๋
4: อใช่
5: อันนี้เนี่ยผมถึงว่าต้องทำข้อมูลเรื่องพวกนี้มันจะเป็นตัวสำคัญโอเคอันในสุดผมวันที่ผมก็ไปเสนอแนะไปพูดแล้วผมก็เสนอแนะว่าเราต้องทำตัวชี้วัดตัวออกตัวคือความเป็นอิสระความโปร่งใสผมจะไม่ถึงพูดรายละเอียดว่าจะวัดอย่างไรการเข้าถึงของประชาชนด้วยหลักความเคารพและความเข้าใจประชาชน มีอำนาจในการสอบสวนที่เป็นหลักสากลมุ่งแก้ปัญหาเชิงระบบแล้วก็การทำงานเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล นะแล้วก็ต้องวัดทั้งผลลัพธ์นะฮะวัดทั้งผลผลิตผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบแต่อย่าให้มี KPI มากเกินไป
4: พอเลยครับ
5: มากเกินไปมันก็เสียเวลานะค่าใช้จ่ายมันสูงเอาพอสมควรก็ต้องถ้ามีไอตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนนะฮะผมคิดว่าเราก็ผมคิดว่าอันนี้คือผู้ตรวจการแผ่นดินเขาเป็นคนเริ่มเรื่องนี้เองแล้วเขาก็ระดมสมองคนผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะดีขึ้นก็จะเป็นที่พึ่งที่สำคัญของประชาชนได้ครับ
4: อ๋อครับอาจารย์ถามนิดหนึ่งครับผู้ตรวจการแผ่นดินทำไมเราไม่ให้ติดตามกฎหมายกับเขาเลย
5: โอ้มันมีกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วอย่างทุจริตเนี่ยเราให้อำนาจใครฮะปปช.ใช่ไหมฮะ
4: ปปช.
5: แล้วมันซับซ้อนไม่ได้แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปประสานงานได้ก็ไปเร่งรัดได้
4: อืม
5: ใช่ไหมฮะถ้าอำนาจมากเกินไปเสี่ยงเหมือนกันนะฮะอำนาจเป็นดาบสองคม
4: ก็ใช
5: ่ครับผมคิดว่าพอสมพอคือขนาดเนี้ยดีการไม่มีอำนาจเนี่ยแต่ว่าต้องทำมีอำนาจในการที่จะดำเนินงานในต่างๆแต่ไม่ต้องไปลงโทษเนี่ยนะฮะแล้วทำงานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการเป็นมิติที่สำคัญในการดำเนินงานที่ใช้บารมีทำแทนที่จะใช้ประเด็น
4: โอ้เข้าใจแล้วให้คุณให้โทษอะไรก็
5: ให้คุณงานให้คุณให้โทษทางอ้อมแต่ทำงานให้ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก็จะยกย่องแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือเวลานี้นะที่สำคัญคือเขาไปทำงานในพื้นที่นะฮะในท้องถิ่นแล้วมันมีอบต.มีอะไรต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญเขาก็ร่วมมือพอร่วมมือเนี่ยการดำเนินงานประสบความสำเร็จสูงมากมิติเนี่ยเป็นมิติสำคัญมาก
4: ครับโอ้วันนี้เข้าใจบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเยอะเลยฮะอาจารย์
5: หวังว่าคนจะเข้าใจมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญเป็นสถาบันที่อิสระที่สำคัญมาก
4: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
5: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณของ TDRI โอ้วันนี้นะทำให้เข้าใจคำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินออมบุสมันเนี่ยนะครับชัดเลยนะบทบาทหน้าที่นะฮะแล้วก็ให้คุณให้โทษแบบไหนอย่างไรนี่นะครับถือว่าเป็นองค์กรที่ตอนนี้นี่นะฮะเกิดขึ้นมาแล้วก็หลังๆเราก็ได้ยินชื่อของ Ombudsman หรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าภารกิจอะไรต่างๆก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆไปตามไปนะครับเตือนกันมานะฮะสำนักงานกสทช.เนี่ยเตือนประชาชนนะครับถ้าเบอร์ต่อไปเนี้ยที่มันขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698เข้ามาเนี่ยนะฮะสงสัยไว้ก่อนเลยครับว่านี่คือมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.นี่นะฮะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังนะครับลิงเลขมือถือเนี่ยมันโชว์เบอร์ใช่ไหมฮะแล้วถ้าโชว์ขึ้นมาว่าบวก697แล้วต่อด้วยเลขอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บวก698ต่อด้วยเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเลขที่โทรมาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกลุ่มที่แบบไม่มีญาติอยู่ต่างประเทศเลยนะครับไม่มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้ทำธุรกิจทำมาหากินในต่างประเทศมาถึงเมืองไทยเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่มีสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วดันได้เบอร์บวก697กับบวก698ที่มานี่นะครับให้ตั้งสมมุติฐานค่อนข้างจะชัดเลยนะครับว่านี่แหละมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นอย่ารับสายนะครับฟังได้อย่างมีสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลของตัวคุณเองด้วยนะฮะข้อมูลการเงินรหัสผ่าน OTP อย่าไปพูดเด็ดขาดนะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งสมมุติเป็นคือก็ไม่สมมุติแหละเราอาจจะมีญาติอยู่ต่างประเทศอาจจะมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศเราอาจจะมีน้องๆหนูๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาลูกหลานเราศึกษาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเกิดมีเบอร์อย่างเงี้ยโทรมาบวก697หรือบวก698นี่นะครับต้องตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะว่าตกลงผู้โทรเนี่ยใช่เป็นญาติเราหรือเปล่าเพื่อนเราหรือเปล่าลูกหลานเราหรือเปล่านะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับขอยืนยันนะฮะว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698โทรไปหาประชาชนพลเรือนไม่มีนะครับวันถ้ามีโทรศัพท์จากหมายเลขนี้โทรมาแอบอ้างว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมโทรจากสน.ผมโทรมาจากสำนักงานกรมสรรพากรหน่วยงานนั่นนี่หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐไปรษณีย์หน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการมาแจ้งแหมมีพัสดุตกค้างนะหรือว่าคุณตอนนี้เราสืบว่าคุณเนี่ยไปหลอกโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวางสายไปเลยฮะไม่ต้องคุยต่อนะครับเสียเวลาเสียตังค์นะครับแล้วคุณจะปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นสำนักงานกสทช.เนี่ยนะครับ ขอย้ำเลยนะฮะขอความร่วมมือประชาชนเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยออกไปยังสมาชิกเพื่อนญาติมิตรชิดใกล้นะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักๆเลยคือผู้สูงอายุยิ่งทุกวันนี้สังคมไทยเนี่ยผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับมักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพอย่างง่ายดายมากนะครับงั้นสิ่งที่เราบอกต่อกันกับข้อมูลสำคัญเหล่านี้มันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนคนไทยรอดพ้นจากพวกมิจฉาชีพที่นับวันมันก็จะยิ่งซับซ้อนนะฮะซ่อนเงื่อนแล้วก็กลไกต่างๆมันจะยิ่งนะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเตือนๆกันนะครับย้ำนะฮะเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย+697และ+698อย่ารับหรือตรวจสอบให้ดีนะฮะพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสครับ
3: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
0: 90.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
6: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: เอาละครับเรากลับเข้าสู่อีคอนบิสกันต่อนะครับสำหรับผมบัญชาชุนชัยเวชซึ่งเราจะพบจะเจอกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม39นาทีทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่ต้องฟังอีคอนบิสสดๆทุกอย่างทุกวินาที breaking news มากันตลอดนะโดนัลด์ทรัมป์ฮะเพิ่งโพสต์ข้อความเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับสำหรับการโพสต์ข้อความล่าสุดนี่นะครับจับใจความได้เลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์บอกครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะให้อิหร่านเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะกรณีของกลุ่มกบฏฮูตีนะครับซึ่งก็รู้กันดีครับว่ากลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมาเป็นระยะเวลาช้านานมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะการลงโทษการตอบสนองการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารแบบใหญ่ๆรุนแรงนี่นะครับก็จะเกิดขึ้นกับทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับโอ้โหทำเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่ครับนะถามว่าทำไมทรัมป์ต้องโพสต์เพราะว่ากลุ่มกบฏฮูตีนะครับเปิดการโจมตีเข้าไปที่เรือขนน้ำมันดิบ2ลำของซาอุดิอาระเบียในบริเวณทะเลแดงซึ่งมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของช่องแคบของมูสนะครับชื่อช่องแคบนี้ก็เรียกกันยากๆนะเรียกได้ก็ยังเรียกกันจำยากเหลือเกินแต่เอาเป็นว่าเป็นทะเลแดงแล้วกันเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียก็รายงานครับว่าไอ้สองลำที่โดนยิงไปนี่นะฮะเรือลำหนึ่งเนี่ยครับเกิดควันไฟลุกไหม้บนดาดฟ้าเรือ เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มกบฏอูตีเนี่ยก็ออกมาแถลงการว่าแสดงความรับผิดชอบในการกระทำที่โจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียสองลำนะฮะนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของตัวเราทำโพสต์เมื่อสักครู่ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นแน่นแฟนของสหรัฐอเมริกามาแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะถึงวันนี้ที่ทำโพสต์เนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์เมื่อประมาณไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนนั้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าต่อไปนี้ไม่ว่าอิหร่านจะโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซลำใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอเมริกาก็จะโจมตีเข้าไปที่สะพานโรงงานผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในอิหร่านรวมถึงสะพานโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้ติดกับหรืออยู่ในกรุงเตหะรานเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นเงื่อนไขทางช่องแคบของมูสนะฮะเพียงแต่ทางทะเลแดงเนี่ยนะครับก็เพิ่งมาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับดังนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับสัญญาณการลงทุนต่างประเทศเป็นยังไงบ้างแดงนะสิครับนะตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับสามดัชนีหุ้นสำคัญกับดัชนีหุ้นล่วงหน้าตอนนี้ตกสีแดงหมดเลยนะครับดาวโจนส์ครับลบ474จุดหรือประมาณ 0.9% นะครับอยู่ที่ 51,975 จุด S&P 500ดัชนีล่วงหน้านะครับถ้าเปิดอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าดัชนีหุ้นไทยขอโทษฮะดัชนี S&P 500จะตก63จุดประมาณ 0.8% อยู่ที่ 7,476 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq นะครับอีก45นาทีเปิดทำการข้างหน้าเนี่ยถ้าเปิดตอนนั้นแล้วก็จะลบ330จุดอยู่ที่ 28,850 จุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็รับข่าวจากทรัมป์เนี่ยนะครับที่โพสต์ไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันน้ำมันขึ้นได้ใจมากๆนะฮะนี่ขึ้นเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เรียกว่า5วันทำการขึ้นทุกวันไม่มีเบรกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ติดเทรนด์เหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนะครับขึ้นมาตั้ง5เหรียญ37เซนต์ขึ้นมา 5.7% ตอนนี้99เหรียญ42เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับถ้าแรงส่งดีดันอย่างนี้เนี่ยนะครับมีหวังปิดตลาดคืนนี้ร้อยมาแน่ๆนะครับในขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะซึ่งจะเปิดทำการซื้อขายอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้ก็ขึ้นมา4เหรียญ5เซนต์นะครับหรือ 4.66% อยู่ที่90เหรียญ88เซนต์ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐที่กลับมายืนเหนือ90ดอลลาร์ครั้งใหม่ในรอบประมาณ7สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองคำเป็นยังไงครับร่วงแล้วสิฮะตก78เหรียญ40เซนต์เป็นราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้หายไป 1.92% นะครับหลุด 4,100 มาอยู่ที่ 4,074 เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนในวงการสกุลคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์ถูกเทขายนะครับหายไป753ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ประมาณ 1% เศษครับชุดลงไปตอนนี้อยู่ที่ 65,107 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับเรื่องนี้น่าตามกันต่อนะครับสัญญาณอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวมากกลับเข้ามาดูทั้งนั้นข่าวสารในบ้านเรากันนะครับเพราะค่าไฟเพราะค่าไฟงวดใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นการลดค่า FT ประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับคุณพุฒิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่า regulatorแล้วก็จะเป็นโฆษกของคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับเขาแถลงผลการประชุมวันนี้เบ็ดเสร็จออกมาแล้วนี่นะครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเห็นชอบฮะหรืออนุมัตินะฮะปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรปรับค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ FT งวดกันยาถึงธันวาคมปีนี้นะฮะกำหนดค่า FT เรียกเก็บใหม่อยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยทีนี้พอไปรวมกับค่าไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยที่ 3.78 สตางค์ต่อหน่วยก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยที่ 3.95 สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ไม่รวมสารพัดค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่จะมาในบินนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรที่ประหารประว่ากันไปนะครับค่า FT ตรงนี้นะฮะก็เขาก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะว่ามันก็เป็นการสะท้อนถึงต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับพวดกันยาถึงธันวาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 41.27 สตางค์ต่อหน่วยนะครับแต่หลังจากที่เขาดูสระตะดูปัจจัยรายรอบอะไรทั้งหมดแล้วนี่นะฮะก็เลยเคาะค่าไฟออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าไฟ FT นะครับที่จะประกาศใช้ในกันยายนถึงธันวาคมเรียกได้ว่าอีกประมาณ4เดือนจนกระทั่งถึงช่วงสิ้นปีนี้กันเลยนะครับทีนี้อีกค่านึงที่ออกมาเนี่ยครับก็คือการประชุมของกบง.วันนี้เคาะเหมือนกันนะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นลดตั้งลิตรละ2บาท40สตางค์เนี่ยแล้วก็มีผล24กรกฎาคมอ้อมีผลพรุ่งนี้จนถึง15สิงหาคมก็ไปยาวถึงสิ้นปีนะครับ เรื่องนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับก็เป็นผู้แถลงเองเพราะวันนี้เขาประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบง.นะครับที่ประชุมก็เคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกลั่นในครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยพบว่าอย่างนี้ครับไม่แห่นะมันจะมีเรียกว่าประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นนะครับท่ามกลางสถานการณ์มันก็ตึงเครียดแบบเป็นระยะเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมอเมริกาเขาโจมตีอิหร่านมา12วันติดกันเนี่ยนะครับกบง.เขาก็เลยพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อความเหมาะสมกำหนดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจนในที่สุดเห็นชอบนะปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงถึง2บาท40สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อไหร่24กรกฎาคมจนถึงเมื่อไหร่15สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาลดไอ้ราคาหน้าโรงกลั่นดีเซลอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็ดูฮะว่าจะมีการลดราคาขายปลีกไหมหรือจะเป็นการช่วยนะชะลอราคาขายปลีกดีเซลเนี่ยได้ยาวนานแค่ไหนท่ามกลางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่กลับมาผันผวนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปไงว่าตอนนี้มันขึ้นละ 5% นะฮะและถ้าหากว่าวันนี้ดูทรงนะฮะยังไงก็5วันทำการขึ้นต่อเนื่องและจะเกิน 13% เกิน12ดอลลาร์แน่ๆนะครับงั้นเดี๋ยวดูกันครับว่ามาตรการที่ออกมาคือนี่จะมีประกาศขึ้นราคาน้ำมันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีก็ได้ถ้าโชคดีคือไม่มีนะฮะแต่ถ้าโชคร้ายขึ้น3วันติดนะฮะหรืออาจจะเลือกขึ้นแค่เฉพาะเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ก็เป็นไปได้นะครับงั้นใครอยู่ใกล้ปั๊มตอนนี้ถ้ายังไม่กลับบ้านก็ติดตามข่าวสารกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกับโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องโอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะครับแพทย์หญิงวิจิตราแพงขะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มาพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะสถานการณ์ด้านการเงินสภาพคล่องของโรงพยาบาลหลายแห่งในหลายจังหวัดนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยถึงขั้นน่าเป็นห่วงนะฮะหมอบอกเรียกโคม่า ICU ตอนนี้สภาพคล่องของโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็ไม่ต่างกับ ICU เลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะหนึ่งประชาชนไม่หันมาดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเป็นภาระระบบสาธารณสุขที่มันต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเอาแค่เฉพาะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะฮะมีสภาพคล่องหรือเงินเพิ่มเงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับติดลบเนี่ยนะฮะ25ล้านบาทอันนี้โรงพยาบาลประจำจังหวัดเพชรบุรีนะเงินติดลบ25ล้านโรงพยาบาลวิเชียรบุรีติดลบ99ล้านบาทเงินนะฮะโรงพยาบาลลมสักนี่ก็เพชรบุรีติดลบ57ล้านบาทส่วนหลายอำเภอก็ติดลบหมดเลยนะครับบางแห่งอาจจะมีเหลือแต่ก็เหลือไม่พออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งทำไงรู้ไหมฮะโรงพยาบาลต้องไปเอางบประมาณปี2170ปีงบ70เนี่ยเอาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเรียกว่ายืมเงินอนาคตคล้ายๆผ่อนส่งไปเลยเนี่ยนะครับเพื่อให้มันสามารถโรงพยาบาลมันเดินหน้าต่อไปได้นะฮะดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆนะครับจนกระทั่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดต้องเผชิญกับเรื่องสภาพคล่องขาดและติดลบกันแบบเนี้ยมันก็ไปหนักงบประมาณของปีต่อไปที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับการจัดงบใช่ไหมฮะแล้วพอไปดึงงบดึงเงินอนาคตมาใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาใน6เดือนตรงนี้กับสภาพคล่องหมุนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วปีหน้าจะไปเอาเงินจากไหนจะไปเอาเงินจากไหนนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรฮะการผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของดึงสภาพคล่องเงินสดผูกพันขาดไปเรื่อยๆโอ้น่าห่วงนะครับอันนี้ก็แนวทางในการแก้ไขเนี่ยอย่างใกล้ดีท่านนี้ท่านก็บอกนะครับว่าคือจริงๆคนไทยเวลาเจ็บป่วยได้ไข้หรือว่าไปตรวจสุขภาพล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับควรที่จะกลับมารักษาไม่ใช่พอตรวจปั๊บหายแล้วพอกลายเป็นโรคร้ายขึ้นมาปั๊บกลับมารักษาทีนี้ค่าใช้จ่ายมันบานเบิกเลยนี่นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาแต่จริงๆจุดนึงก็ต้องดูเลยครับเรื่องการบริหารจัดการนะฮะเรื่องของเงินต้นทุนสภาพคล่องโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็ต้องฝากไปด้วยเหมือนกันนะครับออกจากเรื่องโรงพยาบาลมาถึงเรื่องของโรงงานศูนย์เหรียญถ้าถามท่านผู้ชมท่านฟังตอนนี้ก็ได้นะตกลงบ้านเรานี่มีโรงงานศูนย์เหรียญจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะลองถามไปนะถ้าใครอยู่ที่ Facebook ก็ตอบมาเลยว่าจริงหรือไม่จริงที่ถามพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยกอบศักดิ์กูตระกูลกรรมการตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการใหญ่เนี่ยคือแกเดินทางไปกับคณะรัฐบาลเนี่ยนะที่ฉงตูเนี่ยไปร่วมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่เรียกว่า Prime Minister Thai Private Sector Luncheon นะฮะทานอาหารกลางวันนะครับร่วมกับระดับนายกรัฐมนตรีของบ้านเรานั่นแหละครับในขณะที่เดินทางไปที่เฉิงตูของเมืองจีนวันที่18กรกฎาคมแต่ว่าวันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังนะทีนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเป็นปมเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนะครับคือคุณกอบศักดิ์ ภูตระกูลเนี่ยกรรมการรองผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงเทพเนี่ยนะครับบอกนี้เลยนะฮะบอกกรณีที่คนไทยกังวลเรื่องการเข้ามาของกลุ่มทุนจีนแล้วก็มองว่าเป็นการแบบมาตั้งโรงงานศูนย์เหรียญไอ้คำว่าโรงงานศูนย์เหรียญเนี่ยนะฮะคือกอบศักดิ์ภูตระกูลบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงฮะเพราะฉะนั้นที่ได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยพูดลอยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หมายว่าหรือว่าคนเราคิดไปเองหรือว่าคนในพื้นที่คิดไปเองเพราะว่าเขาพูดอย่างนี้เลยครับว่าเนี่ยการเข้ามาของกลุ่มทุนจีนแล้วก็มาตั้งโรงงานศูนย์เหรียญบอกเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะฮะกอบศักดิ์ภูตระกูลก็เลยยกตัวอย่างดูสิอย่างการลงทุนของโรงงานผลิตรถ EV BYD ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะแกบอกว่าปัจจุบันก็จ้างงานทั้ง 6,000 คนนะในระยะที่1แล้วใน 6,000 คนเนี่ยปรากฏว่าเป็นการจ้างงานคนไทยถึง 95% แล้วกอบศักดิ์ภูตระกูลยังบอกต่อไปว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีความต้องการใช้บริการทางการเงินของไทยด้วยนะครับในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนอย่างเงี้ยหรือ working capital นะเงินทุนหมุนเวียนนะหรือว่าใช้เงินเพื่อการค้าหรือว่า trade finance เนี่ยสำหรับวงการธุรกิจก็จะทราบดีนะครับแล้วก็รวมถึงการจ้างงานนะแล้วก็ร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มทุนของจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเช่นการผลิตชิ้นส่วนตัวถังในเครือข่ายของการผลิตรถยนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไม่น่ามีนะโรงงานศูนย์เหรียญในไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย3ปีผ่านมาเนี่ยนะครับเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนเกินครึ่งหนึ่งของ FDI ทั้งหมดเนี่ยมาจากจีนจากโครงการด้วย China Plus One นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ยอมรับเลยนะฮะว่าการลงทุนจากต่างประเทศของทุนจีนในไทยเนี่ยกลายเป็นเงินทุนหลักของประเทศไทยไปแล้วโมครับอันต้องถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในพื้นที่กันแล้วครับว่าไอ้ตกลงมีจริงป่ะเนี่ยตกลงโรงงานศูนย์เหรียญเนี่ยคือคำว่าโรงงานศูนย์เหรียญก็คืออะไรฮะตั้งโรงงานประกอบโรงงานเอาแรงงานของจีนมาทำอิฐหินปูนทรายวัสดุอุปกรณ์ขนมาจากจีนหมดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเหลืองานไม่กี่นิดเป็นชิ้นนิดๆสำหรับคนไทยเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเรียกว่าศูนย์เหรียญจริงๆศูนย์เหรียญที่มาตั้งแต่สมัยเริ่มทัวร์แล้วนะครับทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือไกด์ก็เป็นคนจีนเอาคนจีนก็เข้ามาเที่ยวกันเองรถบัสคนขับก็เป็นคนจีนผู้ประกอบการรถบัสบริษัทก็เป็นของจีนให้พักไปพักโรงแรมเป็นคนประกอบการคนจีนเปิดบริการในไทยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นศูนย์เหรียญแบบครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนศูนย์เหรียญซึ่งนะผู้บริหารของแบงก์กรุงเทพท่านนี้บอกไม่มีไม่จริงไม่มีเนี่ยนะก็มาถึงเรื่องของและตกลงจบครึ่งแรกปีนี้เนี่ยนะการขอการลงส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเป็นเท่าไหร่โอ้ได้ข่าวว่าพุ่งเกือบ 40% นะครับคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการของ BOI เนี่ยวันนี้แถลงเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยปี69ก็บอกยังเติบโตต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้ความผันผวนความไม่แน่นอนความเปราะบางจากตะวันออกกลางเนี่ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าครึ่งแรกของปีนี้2569คือมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยมีต่างชาติขอทั้งต่างชาติทั้งไทยด้วยนะฮะขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 1,299 โครงการตีเป็นเงินมูลค่าทั้งหมด 1.47 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกในปีที่แล้วนะช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับนั้นในตัวเลขตรงนี้มันสะท้อนว่าเนี่ยนักลงทุนก็เชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยนะครับทีนี้มาดูอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง2อันดับแรกเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางโลกเลยคืออุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับมูลค่า 1.11 ล้านล้านบาทมีทั้งหมด90โครงการรองลงมาคือโครงการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็120,000ล้านบาทนะครับมี179โครงการนะครับนั่นก็หมายความว่าสัญญาณการลงทุนทางตรงในบ้านเรายื่นขอส่งเสริมเนี่ยนะครับก็ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องกันต่อไปนะครับผมพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการตรงนี้เนี่ยฮะเราอยากจะมาส่งเสริมเกี่ยวกับผู้สูงอายุกันหน่อยดีไหมฮะเพราะว่ากองทุนการออมแห่งชาติวันนี้เนี่ยเขาก็เปิดออกมานะครับว่าเตือนนะตอนนี้มันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าสึนามิประชากรวัย46-60ปี17ล้านคนกลุ่มนี้เสี่ยงแก่แต่จนหรือเรียกกันว่าเรียกอะไรตอนมันมีคำพูดว่าจนรวยก่อนแก่หรือแก่ก่อนรวยอันนี้จะเป็นประเภทแก่ก่อนรวยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการอยากจะให้กลุ่มนี้เร่งออมเงินซะนะครับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เนี่ยบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยโดยเฉพาะน่าจับตาคือกลุ่ม46-60ถ้า46ก็เจนวายถ้า60นี่ก็แน่นอนแล้วครับปลายเจน X ละรวมทั้งหมดเนี่ย 17.3 ล้านคนเสี่ยงสูงมากกับความไม่มั่นคงทางการเงินหลังเกษียณเพราะอะไรทราบไหมฮะรายจ่ายพุ่งกว่า4เท่าใน30ปีผ่านมาแต่ออมได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เลยเชิญชวนนะครับว่ากลุ่มเนี้ยจำเป็นละต้องรีบออมไม่อย่างนั้นจะมีปัญหานะครับ ส่วนทางด้านของคนที่ชอบออมทองซื้อทองอะไรก็แล้วแต่จำได้ไหมแบงค์ชาติเขาออกมาจัดการกำกับดูแลนะเพราะว่าช่วงหนึ่งนี่นะครับโอ้โหซื้อทองกันจนเงินบาทแข็งกันจนชนิดที่ไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงเนี่ยนะครับปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเขายกระดับการกำกับซื้อขายทองคำแบบหน้าร้านที่เราไปออกกันเยอะนี่นะครับให้จ่ายเป็นเงินสดได้ไม่เกิน 1-10 ล้านบาทต่อรายต่อวันต่อสาขาแต่ถ้าร้านทองซื้อกันเองเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีมากำกับแล้วนะฮะว่าไม่เกิน 10-80 ล้านบาทรวมทั้งต้องรับมอบทองด้วยตัวบุคคลคนนั้นเองนะครับอันนี้เป็นกฎที่

0: 76แห่งพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่น่าดูเลยนะก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมกันอีกนิดนึงนะฮะพูดเยอะมันก็เหนื่อยๆอย่างนี้แหละครับนะฮะใครเป็นโรคร้อนในปากแผลในปากแล้วก็มีกินน้ำเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงเวลาเกิดแผลในปากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขาวละออเบลเจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออครับเรียกเป็นยาสามัญประจำบ้านใช้กันง่ายนะครับรักษาแผลในปากอาการระคายเคืองพวกอะไรตรงนี้ใช้ป้ายได้เลยนะครับยาทารักษาแผลในปากขาวละออในปลอดภัยจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะไม่มีสารสเตียรอยด์นะครับเนื้อยากระทาง่ายไม่เหนียวด้วยนะฮะและเป็นผลิตภัณฑ์ได้รางวัลนวัตกรรมจากเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะมันเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออนะครับซื้อได้ร้านทั่วไปร้านขายยาก็มีหรือซื้อผ่าน LINE Official นะครับพิมพ์คำว่าแอดขาวละออนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์028197991-5นะครับก่อนใช้อย่าลืมนะอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับขาวละออก็ใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณนะครับก็ฝากกันเอาไว้เวลาหมดพอดีครับสำหรับวันนี้กันนะฮะเป็นวันพระราชบดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเจอได้ใหม่กับผมบัญชาชุนชัยเวทในอีคอนบิสจันถึงพระราชบดีในสัปดาห์หน้ากันทุ่มถึง2 ทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวทและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความว่าพระนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้ง2ประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก Wellness for All ระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่มีความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพและแบบข้ามศาสตร์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญในอนาคตนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีทั้งการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และปากเปล่าทั้งในและต่างประเทศรวม86เรื่องรวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมภาคประชาชนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการดวงใจของแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลสิริราชในวาระสำคัญต่างๆนำเสนอด้วยภาพประวัติศาสตร์และสื่อมัลติมีเดียได้แก่นิทรรศการเรื่องสิริบรมราชสมภพนพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจจารึกไว้สิริราชน้อมเกล้าถวายสดุดีศูนย์โรคหัวใจในพระนามาพัฒนาเทิดไทยคู่แผ่นดินและพระราชสวนีและพระฉายาลักษณ
1: ์จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวัน

0: ี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ค่ะอลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะวันนี้ขออนุญาตมาดูแลผู้ฟังในวันพฤหัสแบบนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา20:08แบบนี้ค่ะทุกๆวันพฤหัสเราก็จะมีวิทยากรประจำของเราค่ะในช่วงแรกนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้หลายคนก็จะเข้าไปดูเรื่องของโซเชียลมีเดียก็จะมีข่าวคราวที่น่าสนใจเยอะแต่ว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อวานน่าจะเมื่อวานไหมเหมือนได้ข่าวเรื่องของสัตว์ตัวนึงที่ไม่ใช่ตัวนึงต้องบอกว่าชนิดนึงที่บุกเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยของทางสวนในชุมพรแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อชาวสวนปาล์มน้ำมันแบบค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวอะไรแล้วมาจากไหนเป็นเอเลียนสปีชีส์หรือเปล่ายังไงนะไปคุยกับดร.รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะอาจารย์มันเป็นตัวอะไรอาจารย์บุกไปถล่มสวนปาล์มเขาซะเยอะเลยอาจารย
4: ์รู้สึกว่าเราในรายการเราก็ได้คุยเรื่องเอเลียนสปีชีส์หรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเนี่ยมาหลายตัวแล้วนะครับ
3: ใช่ค่ะอาจารย์
4: ตั้งแต่ปลาหมอคางดำนะแล้วก็มากุ้งก้ามแดงเจ้าเครฟิชนะครับแล้วก็เนี่ยมาล่าสุดเนี่ยมีตัวแบบแปลกโผล่มาครับแล้วก็ชื่อแปลกดีครับชื่อย่าย่าออกเสียงผิดละเราจะจ่อใจเองผิดเลยนาคย่าครับ
3: นาคย่าที่ไม่ใช่ตัวนาคที่เราเคยเห็น
4: แต่ตัวเหมือนนาคมากเลยครับนะทีนี้เรามาลองดูเหตุการณ์ก่อนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าที่จังหวัดชุมพรเนี่ยครับนะก็มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของสัตว์ที่เป็นสัตว์ต่างถิ่นลุกรานนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านทางไหนก็ไปช่วยกันดูในพื้นที่เขาบอกว่าอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะที่ชุมพรนะครับทีเนี้ยเขาไปสัมภาษณ์สวนปาล์มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับนะสวนปาล์มเนี่ยก็ขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน22 ไร่นะครับไปพบว่าเห็นต้นปาล์มซึ่งยังเป็นต้นปาล์มขนาดค่อนข้างเล็กเนี่ยยังอายุแค่1-2 ปีเนี่ยซึ่งเขาพยายามจะปลูกขึ้นมาทดแทนเมื่อก่อนเป็นสวนยางพาราแล้วก็ปลูกเป็นปาล์มน้ำมันแทนพบว่ามีสัตว์ที่น่าจะเป็นศัตรูพืชเนี่ยซึ่งมีฟันแหลมคมแล้วก็น่าจะคล้ายหนูขนาดใหญ่ครับมากัดทำลายบริเวณโคนต้นนะครับนะฉะนั้นต้นปาล์มจำนวนมากเนี่ยก็ล้มตายนะครับแล้วก็หลายต้นก็อาจจะยืนเขียวเฉาเขาบอกว่าปลูกปาล์มน้ำมันไป500 ต้นเนี่ยครับถูกเจ้าตัวนี้ซึ่งเขาคิดว่าน่าเป็นตัวชื่อว่านาคย่าเนี่ยครับกัดไปแล้ว300 ต้นนะครับนะเอามาปลูกซ่อมเนี่ยมันก็ยังกัดซ้ำอีกเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: จ
3: านเป็นตัวอะไรนะเนี
4: ่
3: ย
4: แล้วที่น่าห่วงกว่านั้นคือเขาบอกว่ามันฉลาดด้วยนะครับนะเขาบอกว่าพยายามเอากับดักไปดักมันแล้วแต่ว่าที่บอกว่าโอ้โหต้นมันเสียหายไปตั้ง300 ต้นเนี่ย จากได้แค่2ต้นเองนะครับแล้วก็จะใช้ยาเบื่อนะครับผมต้องยาเบื่อหนูก็ไม่ได้ผลอีกมันไม่ยอมกินนะครับนะแล้วตอนนี้บอกว่ามีลูกหลานมากมายกับคนต้นปาล์มเลยแล้วก็นอกจากส่วนของส่วนที่เข้าไปดูกันเนี่ยเกษตรกรเพื่อนบ้านอีก10ครัวเรือนนะครับก็โดนภัยพิบัติจากต้นนี้เหมือนกันเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดไม่มีมาตรการจัดการเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งชุมพรแล้วก็ส่วนอื่นๆที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับประเด็นปัญหาคือตกลงมันเจ้าหน้าย่านี่มันคืออะไรนะครับมันชื่อชื่อ
3: ตัวนี้คือตัวอะไรแล้วมาจากไหน
4: เออครับเอาทีละส่วนก่อนนะครับว่าไอ้หน้าย่ามันคืออะไรนะครับนะมันเราก็ไปหาข้อมูลครับตอนแรกผมเอ๊ะมันมีตัวนาคเรารู้จักตัวนาคเนี่ยตัวนาคมันก็จะตัวยาวๆแล้วก็ว่ายน้ำได้กินปลาอันนี้นะครับ
3: ค่ะ
4: ปัจจัยกินแล้วออตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นถ้าอยู่ตามที่เราคุ้นเคยจะมีนาคเล็บสั้นอะไรเงี้ยครับหรือนาคทะเลก็จะมีหลายสายพันธุ์นะแต่เจ้าตัวนาคย่าเนี่ยครับบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องเรียกนาคก็ได้เรียกหนูก็ได้จะบอกว่าเรียกว่าหนูนูเทรียก็ได้นะครับ
3: ค่ะ
4: ทำไมถึงเรียกว่าหนูก็ได้เพราะว่ามันคนละตระกูลกับเรื่องของนาคนะครับนาคนี่ก็เป็นในภาษาวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นคนละวงกันนะครับเป็นคนละแฟมิลี่กันกับพวกนี้เลยแล้วพวกนี้มันเป็นญาติมาทางด้านของสัตว์ฟันแท้นะครับพูดง่ายมันก็เป็นญาติกับพวกหนูนะครับ
3: คร
4: ับหรือถ้าเราคิดภาพเรื่องไม่ออกก็จะนึกถึงคาปิบาร่าคนไทยเริ่มรู้จักเรื่องคาปิบาร่าที่มันดูเหมือนตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็บอกมันตัวอะไรบอกนั่นแหละคาปิบาร่ามันก็เป็นหนูนะจริงๆแล้วมันเป็นหนูขนาดใหญ่มากนะครับแล้วพวกนี้ถึงกำเนิดมาทางเดียวกันเลยครับทางอเมริกาใต้นะครับทางบอกว่าเจ้านาคย่าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแล้วก็ทางอเมริกาใต้นะครับทั้งบราซิลปารากวัยอุรุกวัยเวเนซุเอลาโบลิเวียอาร์เจนตินาชิลีครับทีนี้ประเด็นว่าทำไมคนไทยไปตั้งชื่อว่าเป็นนาคย่าชื่อสามัญก็ชื่อนูเทรียนะครับก็เลยบอกว่าเรียกว่าหนูนูเทรียหรือว่าหนูยักษ์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราบอกว่าถ้าดูเผินๆเนี่ยหน้าตามันดูคล้ายๆนาคแต่คือมันก็ดูตัวยาวๆดูมีหางยาวๆแล้วมันก็ว่ายน้ำมีท่าว่ายน้ำคล้ายนาคด้วยแต่จุดต่างสำคัญคือมันไม่ได้กินพวกปลาเหมือนกับพวกนาคที่เราคุ้นเคยกันมันกินพืชเป็นหลักนะครับเช่นแบบพืชน้ำกินหญ้านะครับนะอย่างมากมันก็อาจจะกินหอยบ้างนะครับแต่ด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยมันจะเป็นทั้งหนูสัตว์สันแท้ก็จริงแต่ว่าตัวมันใหญ่นะครับตัวขนาดประมาณ37ถึง70เซนติเมตรก็ประมาณ1ฟุต2ฟุตอย่างเงี้ยนะครับนะหนักเนี่ยตั้งแต่3กิโลถึง10กิโลนะครับบางตัวบอกเป็น10กิโลก็มีนะครับนะก็ถือว่าเป็นหนูขนาดใหญ่ทีเดียวครับทีนี้ที่น่าสนใจอย่างคือชื่อมันนะที่บอกว่าชื่อภาษาฝรั่งที่บอกว่าชื่อนูเทรียเนี่ยครับดูเทียเขาบอกว่าจริงๆก็ชื่อมันก็แปลว่าเป็นภาษาสเปนแปลว่าหน้าก็คือคนฝรั่งเองก็มองเจ้าเนี่ยว่าเหมือนตัวหน้าออตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าที่เขาเรียกนูเทียมันมีประโยคมันมีความหมายมากกว่านั้นด้วยเขาบอกว่าเขาใช้เรียกขนมันด้วยครับคือเจ้าตัวเนี้ยในต่างประเทศเนี่ยถูกเอามาเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับเพราะมันสามารถถลกหนังเอาขนมันออกมาทำเป็นเหมือนกับขนสัตว์ที่ใช้ได้ครับเพราะว่าใช้แทนผลจากตัวนาคได้ไปทำเสื้อขนสัตว์ได้ครับก็เลยเป็นหนึ่งในสินค้าที่เขาส่งเสริมกันในต่างประเทศนะครับ
3: จริ ง
4: ค่ะทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นครับว่านั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันมาโผล่ที่เมืองไทยนะครับนะเขาบอกว่ามีข้อมูลย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2537นะครับซึ่งก็เท่ากับ20กว่าปีแล้วนะครับโอ้30กว่าปีแล้วใช่ไหมนะครับ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: วาวนะครับบอกว่ามีหลักฐานว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเอาเข้ามาอย่างชัดเจนถือว่าจะเอาเข้ามาเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเราเพราะเมื่อกี้ครับที่บอกว่ามันมีเรื่องของหนังเอาไปทำได้เนี่ยก็มาส่งเสริมบอกเนี่ยจะมาเลี้ยงนะมาขายเป็นเชิงพาณิชย์นะครับแต่พอบอกว่าพอออกมาเลี้ยงกันเยอะๆแล้วเนี่ยก็ขายไม่ได้นะครับนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีเงี้ยเรื่อยๆครับเช่นเอามาปั่นกระแสให้คนซื้อพันไปแล้วถึงเวลาก็ไม่รับซื้อของนะครับมันก็บอกว่าก็เลยกลายเป็นว่าของเจ้านาคย่าเนี่ยไม่ได้รับการมีการเลี้ยงหรือก็การขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวพอมันมีเยอะเนี่ยคนเขาบอกว่าก็เลยปล่อยครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าก็มีการแอบไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็เลยเราก็เลยนับมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับเป็นสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นนะครับเพราะว่ามันก็เข้าไปอยู่ในแทนที่ธรรมชาติมันก็ไปอาจจะแย่งพื้นที่ของตัวนาคจริงๆหรือสัตว์อื่นๆไ แล้วหลังจากนั้นเราพบว่ามันเริ่มสร้างปัญหาด้วยครับ
3: เป็นไงครับอาจารย
4: ์ครับก็คือว่ามันก็เป็นคล้ายๆเหมือนเรื่องปลาหมอคางดำหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส์อะไรที่เราจะคุยกันคือเราก็นึกว่ามันก็ดูแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงบางคนบอกว่าอย่างปลาหมอคางดำหรือว่าแต่เจ้ากุ้งกล้ามแนวเครฟิชเนี่ยคนบอกอุ้ยเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยากกระจายเวลาเลี้ยงเนี่ยมันตายหมดเลยแต่ว่าพอปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมันกลับปรับตัวแล้วก็อยู่ในบ้านเราแล้วก็แพร่พันธุ์ได้นะครับเจ้านาคหญ้าเหมือนกันบอกว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะใช้ชีวิตง่ายนะครับมันหากินง่ายมันกินพืชได้สารพัดเลยมันเลยกลายเป็นมันเป็นสัตว์กินพืชนะครับฉะนั้นผมว่ามันปรับตัวนะครับเข้ากับพื้นที่ของประเทศไทยได้อย่างดีพอมันหลุดไปเป็นอิสระเนี่ยมันก็ไปกินนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่ามันกินหน่อกินรากนะครับพื้นที่ที่มันอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ริมน้ำเช่นพวกต้นกกต้นอ้อเนี่ยมันกินหมดเลยแล้วพวกอื่นๆครับอย่างเช่นนาข้าวไร่อ้อยนะครับสวนปาล์มนะครับมันก็มีรายงานว่าเสียหายเข้าไปกินด้วยแล้วก็มันนอกจากมันกินเก่งเฉยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่แพร่ระบาดไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยครับเพราะว่าในต่างประเทศก็มีหลายประเทศที่มีปัญหาแพร่ระบาดของนาคหญ้าฉะนั้นเราก็จัดอันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น Alien Species ที่ลุกลามนะครับที่ Invasive เนี่ยที่รุนแรงที่สุดในโลก100อันดับเนี่ยเจ้านาคหญ้าติดอยู่ใน100อันดับนั้นด้วยครับ
3: ฟังใจ
4: กลายเป็นว่าจากน่ารักของเราตัวนี้จะจริงๆสร้างเป็น
3: ไม่น่ารักแล้ว
4: ไม่น่ารักแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยนะผมก็เอ๊ะมันมายังไงนะครับนะทีนี้เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยครับอย่างที่บางประเทศเขาก็นิยมจัดการมันโดยตรงเลยครับไม่ได้เห็นว่าน่ารักก็ต้องเก็บไว้ก็อาจจะมีไปไล่ยิงนะครับเพื่อฆ่ามันเลยหรือว่าวางกรงหลังก็ได้นะครับบางประเทศเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยก็เคยมีปัญหาพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วต้องหมดเงินไปถึง170ล้านบาทนะครับใช้เวลา8ปีกว่าจะกำจัดได้จนถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับ
3: เห็น
4: มัน
3: มีการ
4: 8
3: ป
4: ี
3: ไม่ใช่น้อยเลย
4: ค่ะครับก็เคยมาฟังเออนี่ก็อย่างเงี้ยมันจับเรื่องเดิมก็คือมันมีสิ่งชิดลุกลานข้ามถิ่นมาหลายตัวที่เอาเข้ามาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วก็ปล่อยปละละเลยกันจนมันแพร่ระบาดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครไปดูแลนะครับถึงเวลาที่มันเป็นอะไรหรอกมั้งแต่มันก็เพิ่มขึ้นได้แล้วก็อย่างนี้ครับพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วก็กลับกลายเป็นปัญหาคือถ้ามันเป็นเอลิสมีชีเฉยๆไม่ลุกลามเนี่ยเราอาจจะไม่คิดมากแต่ถ้ามันเริ่มลุกลามอย่างที่ว่าเริ่มมาทำลายเศรษฐกิจหรือทำลายสิ่งแวดล้อมโลกนิเวศเนี่ยอันนี้ก็ต้องหาทางจัดการกับมันนะครับ
3: ก็ต้องไปหาทาง
4: จ
3: ริงๆปลาหมอคางดาวเราก็ยังหาไม่สำเร็จเลยอาจารย์
4: ต้องมาพ้นดำนี่ผมบอกหลายคนก็แปลกใจได้แล้วครับเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วจนมันกลายเป็นเรียกว่าเหมือนแบบประจำถิ่นไปแล้วนะครับแต่อย่างแค่สิ่งนี้ถ้ายังจำนวนไม่เยอะหรืออย่างกุ้งเคฟิชเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะพอเป็นไปได้นะครับเขาบอกว่าทางด้านของเกษตรจังหวัดชุมพรนะครับพอทราบข่าวเนี่ยก็บอกว่าก็เร่งนะครับหาข้อมูลเดี๋ยวจะมีการประชุมสภาเกษตรกรแล้วก็อย่างที่เกิดเมื่อกี้ครับคือเขาก็ไล่กันไปว่าในอดีตเนี่ยตั้งแต่ปี2537เนี่ยมีรายงานชัดเจนแล้วว่ามีต่างชาตินำเข้ามาที่ราชบุรีนะครับเป็นน่าคิดนะมันเริ่มจากที่ราชบุรีนะครับนะแล้วก็อย่างที่ว่ามันโดนโฆษณาชวนเชื่อว่าเลี้ยงเธอดีนะเอาขนเอาหนังขายส่งออกราคาแพงได้เนื้อก็กินได้เขาก็อ้างว่าเงินนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเอาเข้ามาหลอกขายพวกพ่อแม่พันคู่หนึ่งก็หลายๆพันบาทเลยนะครับนะแล้วพอคนซื้อมาแต่สุดท้ายได้มีตลาดจริงก็เป็นทุกหลอกนะครับแล้วก็มีการปล่อยออกไปฉะนั้นจากราชบุรีนะครับนี่ไปถึงชุมพรได้แสดงมันกระจายไปไกลกว่าที่คิดมากเลยครับ
3: เกิดไกลมากเลยอาจารย์แล้วมันก็มาแพร่พันธุ์อยู่ทางชุมพรตรงนั้นน่าจะเนี่ยจะลงใต้มันจะลงใต้ไปหรือว่ามันจะขึ้นมาถึงกรุงเทพไหมอาจารย
4: ์ครับน่าสนใจว่ามันจะกระจายไปทั่วขนาดไหนนะครับอาจารย์ผมก็ลองเช็คข้อมูลมันน่าสนใจอย่างนี้ครับพอเราโพสต์เรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยในโซเชียลจริงๆก็มีคนเก่งๆเรื่องสิ่งมีชีวิตเยอะนะครับแล้วก็มีหลายคนก็มาแบบเหมือนกันมาอภิปรายกันนะครับว่ามันใช่นาคหญ้าจริงๆหรือเปล่าเจ้าตัวที่ไประบาดที่สูงต่างที่ถึงพอเนี่ยครับ
3: คร
4: ับเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่านะคือโอเคมันมีการระบาดของนาคหญ้าจริงนะครับแล้วก็มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะลุกลามจริงๆเพราะมันกินเก่งฟันแทะแล้วก็สามารถจะทำตัวเหมือนบีเวอร์เลยถ้าเราเคยดูในหนังบีเวอร์เป็นแทะต้นไม้ยังไงเจ้านาคหญ้าเนี่ยมันก็แทะได้แล้วก็มันก็ชอบอยู่เป็นฝูงนะครับนะ แต่ว่าเขาเกริ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ะชอบจะเป็นฝูงก็จริงแต่มันชอบอยู่ตามริมน้ำนะครับตามพื้นที่ชุ่มน้ำตามทะเลสาบอาหารที่มันชอบกินเป็นพวกหญ้าพวกพืชน้ำหัวมันนะครับนะแล้วมันไม่น่าจะเป็นต้นปาล์มหรือเปล่านะครับที่เขาตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตเราโอเคมันมีข่าวจริงๆนะว่านักยากเคยเข้ามามีปัญหาการเป็นสัตว์จังชีวิตลานแต่ถ้ามานั่งดูเรื่องของรายงานในปัจจุบันนะครับว่ามีรายงานคนถ่ายรูปไหมหรือเจอตัวนักยากส่งมาในโซเชียลอย่าง Facebook ก็จะมีกลุ่มค่อนข้างดังมากชื่อกลุ่มว่านี่ตัวอะไรนะครับกลุ่มนี้เขาจะคอยตอบว่าไอ้นี่แมลงอะไรนี่งูอะไรซึ่งคนจริงๆเยอะเขาก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นเลยนะว่ามีใครจะเข้ามาโพสเลยว่าเจอเจ้านักยากที่ว่าเนี่ยครับ
3: งูมากเลยครับแปลกดี
4: ครับแล้วอย่างน้อยก็คือว่าสิ่งแรกที่น่าคิดคือรูปครับเพราะว่าผมดูรูปข่าวเนี่ยที่เขาส่งกันว่าเป็นข่าวแล้วก็โพสต์พบว่าข่าวที่เป็นรูปเนี่ยอาจจะไม่ใช่รูปจริงอาจจะเป็นรูป AI นี่คือตอนแรกก็ดูเอ๊ะมันเป็นรูปที่เขาถ่ายที่สวนปาล์มตามข่าวที่ว่าไหมแต่ดูมันดูไม่ค่อยเหมือนจริงมันแล้วมันคล้ายสัตว์ชนิดอื่นครับคล้ายเขาเรียกว่าเป็นหนูต้นอ้อยนะครับนะหนูต้นอ้อยก็เลยเอารูปอื่นมาปนมั่วใส่กับเรื่องของนาคย่าหรือเปล่านะครับ
3: อันนี้
4: น่าห่วงเพราะว่าการทำข่าวสมัยนี้ค่อนข้างจะทุกคนก็จะเชื่อตามรูปที่มีโพสแล้วก็คนก็ใช้รูปเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องสามข่าวสดแล้วก็รูปเดียวกันแล้วก็แต่ถ้ามันไม่ใช่รูปจริงเนี่ยมันก็จะตีความผิดนะครับ
3: ใช่ค่ะเพราะกำลังมองมันเหมือนมีรูปหนึ่งที่มันกำลังแทะอยู่เลยแล้วมันเหมือนมีขาคนเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นขาคนยืนดูมันแทะหรือยังไงก็เลย
4: รูปนั้นนะครับเป็นรูปที่ผมเองก็ดูเอ๊ะมันจะพอเราดูเทียบกับรูปไอ้เจ้านาคย่าจริงๆที่เขาของเพจที่เป็นทางด้านของสัตว์ป่าเนี่ยนะครับหน้าตามันไม่เหมือนนะหลายคนบอกว่านั่นเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นเครนทรัสก็แปลว่าหนูต้นอ้อยนะครับแล้วก็ในเพจนี่ตัวอะไรเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวที่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญเยอะเป็นกันเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเขาไม่คิดว่าจะเป็นนาคย่านะเพราะมันไม่ค่อยเจอแล้วเดี๋ยวนี้นะอาจจะตามสวนสัตว์มากกว่านะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นหนูขนาดใหญ่ชนิดชื่อว่าหนูพุกครับ
3: ค่ะ
4: ครับซึ่งหนูพุกนี่ก็เป็นหนูที่มีในพื้นฐานทั่วไปในหลายแห่งทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ในภาคใต้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีการเอามาเลี้ยงด้วยแล้วก็มีการแพร่ระบาดมีรายงาน อยู่เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าถ้าตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเจอที่ถึงประจวบคีรีขันธ์ก็มันจะไปถึงชุมพรจริงไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ยังเป็นคำถามนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคือหนูฟุ้งเนี่ยเพราะค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่คนเอามาเลี้ยงแต่บางทีอาจจะถ้าเกิดเลี้ยงแล้วหลุดแล้วมันไปกัดกินพืชไร่นะครับมันน่าจะเป็นได้มากกว่าไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไอ้เจ้านาคย่าซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้หาค่อนข้างยากนะครับนะยังไงก็ตามครับผมว่าโดยภาพรวมก็คือว่าอ๋อแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นนาคย่าจริงๆถ้าเป็นตัวหนักหลายกิโลจริงป่านนี้โดนจับกินนะเพราะคนไทยกินเก่งนะครับ
3: เขาบอกว่ากินได้ด้วยใช่ไหม
4: ผมไปดูรูปในของอเมริกาครับอเมริกาก็มีทำเป็นสูตรอาหารเลยครับเป็นเอามาย่างนะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยหลายคนพอโพสต์เรื่องนี้ก็คอมเมนต์ว่าหอยถ้ามันเป็นตระกูลหนูนะไม่ต้องกลัวหรอกยังไงเดี๋ยวจับปิ้งย่างกินได้แน่นอนครับ
3: จริ งค่ะมันกินได้อย่างนั้นมันน่าจะได้อาจารย์แล้วไม่น่าจะเหลืออาจารย
4: ์ผมทีนี้ก็ผ่านเรื่องของนักญาติแล้วเรารอความจริงมันต่อไปนะครับทีนี้เวลาที่เหลือนี้เราผมจะกลับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เจ้าเอริสปีชีที่เราเกริ่นไว้นะครับมันมีกลุ่มเรื่องกุ้งเคฟิชด้วยแล้วก็เรื่องของปลาหมอคางดำด้วยนะครับซึ่งอันปลาหมอคางดำน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้กระแสกำลังนิยมเอาไปเลี้ยงปูมากเลยครับ
3: ใช่ครับเห็นอาจารย์โพสต์อยู่เหมือนกันนะคะว่าเกษตรกรแถวนั้นแถวเมืองชนเนี่ยชลบุรีใช่ไหมเอาไปเลี้ยงปู
4: ใช่ครับคือผมได้ยินตั้งแต่ผมไปงานสัมมนาของวุฒิสภาและที่รัฐสภาแล้วก็มีเกษตรกรอันนั้นจริงๆเป็นเกษตรกรเพชรบุรีด้วยซ้ำก็มาขึ้นเวทีพูดให้ฟังว่าแต่เนี้ยเขานิยมเลี้ยงปูกันสิ่งที่เขาอธิบายคือแปลกดีปูเนี่ยครับให้ปลาอย่างอื่นนะบางทีอาจจะมีปลาหมอสีที่เป็นเอเลี่ยนตัวอื่นมีปลาหมอสีมาอย่างนี้มันไม่กินนะแต่พอเป็นปลาหมอคางดำเขาบอกมันคงคาวกำลังดีมันชอบกินมากเลยครับ
3: มันละดีนะก็ถือว่าได้ทั้งช่องทางในการ ระบายมันออกไปแล้วให้ปูกินแทน
4: ใช่ครับผมดูในหลายๆข่าวที่ได้รับการแชร์มาในส่วนของพวกทางด้านข่าวเกษตรกรช่วงนี้ก็หลายที่นะครับอย่างชลบุรีก็ว่าก็มีตั้งแต่ลักษณะที่เป็นเป็นเขาเรียกเป็นวังปูก็แบบเพราะว่าเป็นบ่อกว้างๆปล่อยให้น้ำเข้ามาแล้วก็พอน้ำเข้ามาจากคลองจากทะเลเข้ามามันก็จะพาพันลูกกุ้งลูกปูเข้ามาด้วยซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะคิดแต่ว่าถ้ามีปลาหมอกดำมาด้วยนะมันต้องระบาดจนกระทั่งกุ้งปูต่างๆเนี่ยตายหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามคอยจับขึ้นมาพอจับขึ้นมาก็จับปลาหมอกดำขึ้นมาแล้วก็มาจับมาฆ่าเลยแล้วก็หั่นนะครับแล้วก็โยนกลับไปหรือบางทีก็ใส่กลับไปในกระชังแล้วก็ปล่อยไปในน้ำปูเนี่ยจะชอบกินมากแล้วพอปูกินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกุ้งเนี่ยก็ตามมากินเจ้าชิ้นเล็กๆอีกเลยกลายเป็นว่าจากเมื่อก่อนที่ดูเหมือนเป็นศัตรูในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับแต่ถ้าเราหาทางอยู่กับมันแล้วก็หาทางอย่างที่ว่าคือเอามาเป็นอาหารเนี่ยครับจะกลายเป็นว่าเป็นอาหารของกุ้งปูต่างๆได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
3: ดีเลยเนี่ยมีช่องทางมีทางออกแล้วอาจารย
4: ์อันล่าสุดที่ผมเพิ่งโพสต์ไปเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อแต่เมื่อก่อนเรานึกว่าปูในเวลาเลี้ยงก็คือเลี้ยงในบ่อใหญ่ๆใช่ไหม
3: ในบ่ออ
4: ันล่าสุดเนี่ยเป็นปูคอนโดฮะ
3: เลี้ยงไงนะครับอาจารย์ซ้อนขึ้นไปอย่างเง
4: ี้
3: ยเหรอ
4: คือตอนแรกก็ถ้าจินตนาการง่ายสุดก็เหมือนกับเรานึกภาพว่าเหมือนเรามีกล่องเหมือนกล่องรองเท้
3: า
4: สีฟ้าเนี่ยเรียงซ้อนเต็มไปหมดเลยนะผมเห็นเขาซ้อนประมาณสัก10 ชั้นแล้วก็เป็นแพรเลยใช่มันเหมือนกับเหมือนเราไปตู้รองเท้าที่เขาเป็นแบบเป็นฝาผนังนี่ครับแต่ว่าเกษตรกรเขาเป็นดึงนิ้วช้างมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นปูตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเลยครับในนั้นนะฮะ
3: เออแต่ดี
4: ครับเขาบอกว่าที่ฟาร์มปูนาดอนชลบุรีนะครับนะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ผันตัวจากการจะทำหนุนโรงงานมาทำเป็นเกษตรกรเลี้ยงปูทะเลนะครับนี่เป็นการเลี้ยงปูทะเลบอกว่าใช้พื้นที่เพียงแค่15 ตารางเมตรแต่สามารถเลี้ยงปูได้ถึง400 ตัวนะครับนะก็คือเองในกล่องชั้นนี้ครับซึ่งเทียบแล้วเนี่ยก็สะดวกนะดีกว่าใช้กับผู้ที่เป็นบ่อเป็นบ่อดินที่เราพูดไปมากกว่าที่สำคัญก็คือว่าเขาก็บอกว่าอาหารของปูพวกนี้นะครับก็คือจากเมื่อก่อนต้องใช้ไตหรือกับเนี่ยรับซื้อนะตอมบ่อคังดำมานะครับแล้วก็เขาบอกแค่ขูดเกล็ดนะครับตัดหัวนะครับแล้วก็เปิดลิ้นชักแล้วก็ส่งให้คุณปูเขากินปูก็จะคว้าแล้วก็กินใหญ่เลยครับเนี่ยก็บอกว่าประหยัดต้นทุนอาหารก็ได้เยอะแล้วก็ปูก็ชอบกินด้วยนะครับ
3: ก็ถือว่ามีทางออกในการทำให้ปลาหมอคางดำมันมีประโยชน์แล้วตอนนี้นะไม่ได้เป็นแบบว่าขยายแพร่พันธุ์ให้มันดูไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้มีประโยชน์ละสามารถเอาเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งได้แล้วค่ะอาจารย์
4: ครับผมเราก็คงไม่ต้องถึงขนาดไปทำปลากระป๋องกันอย่างที่เถียงกันช่วงเดือนก่อนนะครับนะคือเอามาให้ปูกินดีกว่านะครับ
3: ได้มีประโยชน์กับการเยอะเลยค่ะอาจารย์ส่วนเรื่องของตัวนาคย่าอยากติดตามกันต่อเพราะจริงๆแล้วมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะแล้วก็มันจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนติดตามกันค่ะอาจารย
4: ์ครับผมครับ
3: ได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพักกันสักครู่ค่ะ
0: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mpod HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 20นาฬิกา33นาทีค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดยังอยู่กับอลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมาดูแลผู้ฟังในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะในช่วงแรกเราก็พูดคุยเรื่องราวของเรียกว่าเป็นสัตว์เอเรียนสปีชีส์ไปแล้วเนาะแต่ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ยังไงต้องไปติดตามกันดูว่าจริงๆแล้วนาคหญ้าเนี่ยมันเป็นนาคหญ้าจริงๆมั้ยหรือว่าจริงๆมันเป็นแค่หนูเฉยๆแต่ว่าในช่วงที่2เนี่ยค่ะก็จะพาผู้ฟังไปในเรื่องราวของจริงๆถ้าเกิดว่าจริงๆในบ้านเนี่ยในซอยเนี่ยที่กำลังอยู่ตอนนี้มันก็มีเรื่องของอาคารนะคืออาคารสูงสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีเรียกว่าเป็นโซนหรือต้องเป็นแบบมีกฎหมายอะไรบางอย่างที่ถ้าอยู่ในซอยเล็กๆแล้วจะก่อสร้างอาคารสูงสูงได้เนี่ยมันทำได้แค่ไหนยังไงอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าหลายๆอาคารในกรุงเทพเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายอาคารไหมหรือว่าเอ๊ะถ้ามันมีเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแล้วจนศาลมีคำสั่งแล้วเนี่ยการบังคับคดีให้ทำการรื้อถอนหรือหยุดก่อสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำได้ณตรงนั้นเลยหรือเปล่าหรือมันต้องรอให้ยืดนานไปถึงไหนวันนี้เราก็เลยชวนทางสภาผู้บริโภคมาคุยกันดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยอาคารที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายมันตอนนี้กรุงเทพเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีการบังคับคำสั่งศาลไปมากน้อยแค่ไหนยังไงไปคุยกันดีกว่าค่ะกับคุณพรโพโมกุชิค่ะรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมของสภาผู้บริโภคอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
3: ค่ะคุณพรโพโมค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะถามเลยเพราะว่าบอสสภาผู้บริโภคเองเนี่ยก็ทำเรื่องนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วพอเห็นแบบนานมากแล้วในการแบบเรื่องของอาคารที่ไม่แน่ใจว่าโอ้คนจะเข้าใจกันมากแค่ไหนว่าอาคารแบบไหนหรืออยู่ในชุมชนขนาดไหนที่จะสามารถสร้างอาคารสูงๆได้ยังไงในการออกไปสำรวจของเราเรื่องของการติดตามของสภาผู้บริโภคเองเป็นยังไงบ้างคะ
10: ครับก็จริงๆแล้วในส่วนของการก่อสร้างอาคารเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับก็เราเรียกว่าพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี2522นะครับแล้วก็จะมีกฎหมายฉบับอื่นอย่างเช่นกฎกระทรวงฉบับที่33ที่จะควบคุมเรื่องของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับกฎกระทรวงฉบับที่55ก็จะควบคุมอาคารที่เป็นลักษณะ low rise ก็คือตั้งแต่ต่ำกว่า23เมตรลงมานะครับหรือว่าพื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตรนะครับทีนี้สิ่งที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือในลักษณะตรงที่เป็นอาคารสูงนะครับก็อย่างเช่นกรณีของ DA Plus ในซอยร่วมฤดีเนี่ยที่ก็ต้องบอกว่าเข้ากระบวนการศาลเนี่ยตั้งแต่ปีช่วงปี 53-54 นะครับแล้วก็มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางนะครับว่าอาคารเนี้ยก่อสร้างผิดกฎหมายเนื่องจากว่ารอบถนนสาธารณะรอบอาคารเนี่ยมันมีความกว้างไม่ถึง10เมตรในส่วนของตัวเขตทาง นะครับปรากฏว่าศาลปกครองพอพิพากษาออกมาตั้งแต่ปี57เนี่ยท่านพิพากษาว่าให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวเนี่ยอาคารผิดกฎหมายดังกล่าวเนี่ยภายใน60วันตั้งแต่ปี57นะครับจนตอนนี้ปี2569แล้วผ่านไปเกือบ12ปีแล้วอาคารนั้นก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมนะครับก็เป็นคำถามเหมือนที่ท่านถามไปในตอนแรกนะครับว่ากระบวนการถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างอาคารเสร็จไปแล้วเนี่ยจะรื้อถอนได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าได้แต่ก็คงต้องใช้ระยะเวลานานเพราะว่าภาคราชการเองเนี่ยก็มีการติดขัดปัญหาในหลายส่วนนะครับทั้งในเรื่องข้ออ้างในเรื่องของงบประมาณนะครับข้ออ้างในเรื่องของบุคลากรในการเข้าไปดำเนินงานแต่แท้จริงแล้วก็ต้องบอกให้มองย้อนกลับไปที่กฎหมายนะครับในส่วนของตัวพรบควบคุมอาคารในมาตรา40 41 42ปี13เนี่ยเป็นเรื่องของการรื้อถอนอาคารนะครับก็คือเมื่อก่อสร้างอาคารผิดกฎหมายไปแล้ว40เนี่ยบอกให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนด้วยตัวเองทีนี้พอเจ้าของอาคารไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนด้วยตัวเองได้ก็ต้องใช้41 42 43ที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับก็คือก็คือทางเขตสำนักงานเขตหรือกทมในการเข้าไปรื้อถอนอาคารดังกล่าวแล้วก็เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบธุรกิจได้ก็คือเรียกเก็บเงินกับเจ้าของอาคารก็ได้หรือจะเอาทรัพย์สินในอาคารนั้นไปขายเพื่อใช้เป็นทุนในการรื้อถอนก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมามากกว่า10ปีเนี่ยมันจะเข้าข่ายในการละเว้นละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้ก็ตั้งคำถามไว้ซึ่งหลายๆคนคงมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับนะทางสภาเองก็มีคำตอบอยู่ในใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดำเนินการไปถึงขั้นนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีใครต้องไปโดนมาตรา157เราก็พยายามเข้าไปคุยให้ทางกทม.ให้ทางเขตไปรื้อถอนหน่อยเถอะให้มันเป็นบรรทัดฐานว่าความยุติธรรมเนี่ยมันก็ควรจะเป็นความยุติธรรมเพราะก็ต้องบอกว่าคดีนี้ผู้ร้อง24รายเนี่ยเสียชีวิตไปหลายรายแล้วนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าเราก็ไม่อยากเห็นกระบวนการยุติธรรมที่มันล่าช้าเกินสมควรเพราะว่าถ้ามันล่าช้าเกินไปเนี่ยมันก็คือความไม่ยุติธรรมอันนี้เป็นประเด็นแรกในเรื่องของอาคารดีเอทัสในซอยร่วมฤดีนะครับที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
3: ครับทีนี้ขอถามนิดนึงว่าแล้วพอเราไปคุยกับทางกทม.แล้วเนี่ยค่ะเราก็มีคำตอบกับเราไหมคะว่าเขาจะดำเนินการตามคำสั่งศาลแบบไหนอย่างไรหรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ย
10: คือก็ต้องบอกว่าเราไปคุยกับกทม.เนี่ยเมื่อช่วงสักปลายปีที่แล้วนะครับช่วงน่าจะเดือนพฤศจิกาก็ได้เข้าไปพบกับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ผู้อำนวยการเขตที่เกี่ยวข้องก็คือผู้อำนวยการเขตปทุมวันท่านก็รับปากนะครับว่าจะดำเนินการรื้อถอนอาคารแต่ทีนี้เราก็สอบถามถึงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องงบประมาณอย่างเดียวขออภัยครับมันมีเรื่องคนที่จะต้องเข้ามารับงานในการรื้อถอนอาคารด้วยทีนี้เราก็ไปค้นข้อมูลเจอว่าคนที่รับงานรื้อถอนอาคารก็คือบริษัททำเลไทยธรรมชาติเนี่ยนะครับล้มละลายถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกลายเป็นว่ากระบวนการก็ต้องไปเริ่มที่จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความล่าช้าในกระบวนการเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ถามว่าระหว่างนี้มีการเปิดใช้อาคารไหมกทม.ก็บอกว่าอาคารนี้ปิดใช้มานานแล้วนะครับอาคารก็เป็นต้องบอกว่าอาคารมี2อาคารนะครับอันที่1ก็คือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อันที่2คือโรงแรมผมเข้าไปดูใน Agoda ปี62ยังมีรีวิวโรงแรมนี้อยู่อันนี้ก็เป็นคำถามว่าปิดใช้นานแล้วนานแค่ไหนนะครับเพราะว่ายังมีในส่วนของคนที่ไปรีวิวตรงนี้อยู่ว่าห้องน้ำลาขึ้นบ้างบริการดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามฝากไว้นะครับส่วนเรื่องของมาตรการที่ตอนนี้ทางกทม.เข้ามาดำเนินการก็คือเอารั้วเข้าไปล้อมในส่วนของอาคารแล้วก็ปิดใช้ถาวรอย่างจริงจังนะครับแต่ก็เป็นรั้วในลักษณะว่าคล้ายๆรั้วจราจรนะฮะเอาไปล้อมถ้าผมอยากจะเข้าผมก็แค่กระโดดข้ามไปนะครับส่วนบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่คุณจะเอาเมทัลชีทไปล้อมให้มันเป็นจริงเป็นจังเพราะว่ายังไงก็ต้องรื้อถอนอยู่แล้วเมทัลชีทก็ต้องตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยในการรื้อถอนก็บอกว่ารอเบิกจากโยธายังไม่มีงบประมาณกลับมาเรื่องเดิมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระบวนการแบบนี้ทางภาครัฐเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกทั้งประกอบกับว่าเมื่อน่าจะช่วงล่าสุดเนี่ยที่กทม.แถลงว่ามีงบเหลือ 5,000 ล้านเนี่ยก็เลย ทำไมไม่เอางบตรงนั้นมาใช้ นะครับอันนี้เป็นคำถามถามไว้นะครับก็ฝากไว้ให้ทุกคนก็ช่วยคิดกันดูว่าจะใช้งบตรงไหนนะครับก็อยากให้มีการรื้อถอนอาคารแต่ก็ไม่ได้อยากให้มีใครต้องไปโดน157จนต้องเข้าคุกเข้าตารางนะครับ
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารเป็นคดีแรกนะที่แบบคดีที่เราติดตามอยู่แล้วต่อจากนั้นล่ะคะมันมีอะไรที่แบบจริงๆในกทม.เราสำรวจไหมคะว่าอาคารในลักษณะแบบนี้เข้าข่ายไม่ถูกกฎหมายแบบนี้มันมีเยอะใช่ไหมคะ
10: ก็มีเยอะครับตอนนี้ถ้าเดี๋ยวจะเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก็คือว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนมานะครับว่ามีอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารสูงก็คือตั้งแต่8ชั้นหรือว่าเกิน23เมตรนะครับอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็คือตั้งแต่เกิน 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปเราเรียกใหญ่พิเศษซึ่ง2อาคารเนี้ยอาคารสูงกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษจะใช้กฎหมายตัวเดียวกันก็คือกฎกระทรวงฉบับที่33ในการควบคุมนะครับก็จะอยู่ภายใต้พรบ.ควบคุมอาคารนะครับทีนี้ก็ร้องเรียนมาว่ารอบอาคารเนี่ยไม่มีพื้นที่ถนน6เมตรรอบอาคารรอบอาคารหมายถึงภายในโครงการรอบตึกเขาเนี่ยจะต้องมีถนน6เมตรที่เป็นผิวการจราจรโดยที่ปราศจากสิ่งปกคลุมนะครับเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าระงับเหตุได้เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้เหตุอะไรต่างๆที่จะต้องให้การช่วยเหลือนะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับรถดับเพลิงวิ่งผ่านรถพยาบาลวิ่งผ่านนะครับก็เหมือนเป็นเขตปลอดภัยว่าโอเคตรงนี้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในอาคารสูงได้เพราะว่าต้องบอกว่ารถดับเพลิงคันที่ใหญ่ที่สุดในกทม.เนี่ยจะดับเพลิงอาคารสูงได้เนี่ยมันก็ต้องมีพื้นที่ในการกางขาออกมามันไม่ใช่ว่าไปจอดปุ๊บเลยส่งกระเช้าขึ้นไปรถก็ล้มถูกไหมฮะเพราะนั้นกางขาออกมาเนี่ยถามว่าขาเนี่ยเราเคยคุยกับนักดับเพลิงนะครับตรงนี้ถามว่าขาเนี่ยกางออกมาแล้วต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นักดับเพลิงบอกว่า7เมตรเพราะฉะนั้น6เมตรจริงๆแล้วเนี่ยไม่พอด้วยซ้ำแต่เราก็ยังพบว่ามีการไปละเมิดไปสร้างเป็นสวนหย่อมไปสร้างเป็นบ่อน้ำบางคนก็เอาไปทำเป็นที่จอดรถ EV หรือว่าเปิดเป็นคล้ายๆตลาดนัดที่ให้รถฟู้ดทรัคเข้ามาขายซึ่งอันนี้ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและตอนนี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเองเนี่ยมีรายชื่ออาคารที่มีลักษณะแบบนี้ประมาณ100กว่ารายชื่อแล้วและเราก็ส่งไปให้กทม.ซึ่งกทม.ก็ตอบกลับมาว่าแจ้งไปที่นิติบุคคลและเดี๋ยวเขาคงไปดำเนินการแต่ถามว่านิติบุคคลดำเนินการไหมเราไปตรวจซ้ำนิติบุคคลไม่ได้ดำเนินการเพราะอะไรอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ความผิดว่าเป็นของใครนะครับแต่มันเป็นความผิดตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตขั้นตอนการอนุญาตขั้นตอนการเปิดใช้อาคารนะครับเพราะว่าเมื่อเราไปดูจริงๆเนี่ยในแบบที่ยื่นขออนุญาตแบบที่ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับแบบที่เอามาโฆษณาขายเนี่ยถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่เหมือนกันแบบที่ไปขออนุญาตแบบที่ไปส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกกฎหมายทุกประการมีถนน6เมตรมีเส้นบอกเลยว่าตรงนี้เป็นถนน6เมตรแต่พอเอามาขายจริงพบว่าไม่มีถนนเป็นสวนเป็นบ่อน้ำเป็นที่จอดรถซึ่งอันเนี้ยเป็นความลักลั่นกันในการขออนุญาตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาคารต่างๆที่บอกไปเนี่ยร้อยกว่าอาคารเนี่ยถือว่าความผิดสำเร็จแล้วนะครับมีผู้ผิดเรียบร้อยแล้วทั้งคนขออนุญาตคนอนุญาตคนเปิดใช้อาคารวิศวะคนออกแบบสถาปนิกเจ้าของโครงการถ้าเอาจริงๆเนี่ยพวกนี้ผิดเต็มประตูและอันนี้เป็นแค่ประเด็นเดียวที่เราพยายามเข้าไปตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เห็นง่ายที่สุดเราสามารถใช้ Google Map Google Earthเข้าไปดูได้เลยว่าอาคารเหล่านี้มีพื้นที่เปล่ามีถนนเปล่าหรือแม้กระทั่งเราดูแค่ในแบบโฆษณาเปรียบเทียบกับแบบที่ขออนุญาตเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันผิดกฎหมายเราก็เลยเลือกที่จะตรวจอาคารในลักษณะเหล่านี้แล้วก็พบว่ามีค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้ทางสภาเองก็ส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็อยู่ระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยตอบกลับว่าจะให้ไปเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อมูลเมื่อไหร่ครับ
3: ถ้ามองอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องของแบบที่ไปขออนุญาตกับแบบที่เอามาทำจริงๆหรือว่าแบบที่โฆษณาน่ะมันไม่เหมือนกันที่ขออนุญาตก็คือมันถูกต้องทีนี้เจ้าหน้าที่เขาคือด้วยความเป็นถ้าเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องมาแล้วว่าพอมันถูกต้อง จำเป็นไหมคะว่าเขาต้องไปดูในพื้นที่ด้วยว่ามันถูกต้องจริงหรือไม่แบบไหนยังไงระยะเวลาในการเข้าไปตรวจเขาต้องทำไหมคะ
10: คือมันจะมีการตรวจอาคารประจำปีอยู่ครับก็คือทุกอาคารที่เข้าข่ายตรวจอาคารประจำปีเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะครับแล้วก็แม้กระทั่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยก็จะมีรายงานมอนิเตอร์ที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสปจากอะไรเข้าไปดูนะครับว่าทำตามกระบวนการทำตามมาตรการที่ออกไว้ไหมว่าจะมีมาตรการในการชดเชยเยียวยายังไงอย่างเช่นว่าถ้าบังแดดบังแสงบังลมอย่างเงี้ยไปชดเชยยังไงนะครับก็จะมีการตรวจแบบนี้เรื่อยๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องย้อนกลับไปที่กระบวนการแรกว่าถ้าเรากัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเม็ดต่อไปมันก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่กัดกระดุมเม็ดแรกด้วยการที่อนุญาตโดยที่แบบผิดหรืออนุญาตโดยที่ไม่เข้าไปดูเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละโครงการเนี่ยมีวิศวกรควบคุมงานที่จะต้องอยู่หน้างานตลอดเวลานะครับแต่ก็อย่างที่ว่าล่ะครับมันก็มีกระบวนการที่ลักลั่นกันอย่างเช่นว่าถ้าเราไปดูหน้างานที่กำลังก่อสร้างอยู่วิศวกรก็จะมีแบบในมือ2แบบแบบนึงเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูอีกแบบนึงให้ลูกบ้านดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะแต่ว่าก็จะมีการมอนิเตอร์ในเรื่องของอาคารอยู่หรือแม้กระทั่งวันที่จะเปิดใช้อาคารเองก็ต้องมีขั้นตอนในการเปิดใช้อาคารนะครับก็ต้องมีการรับรองกันหลายขั้นตอนเหมือนกัน
3: จริงพอเราอย่างที่บอกว่าพอไปสำรวจแล้วมันค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะความน่ากังวลมันคุณพรพรมมองไหมคะว่ามันจะมีความน่ากังวลว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่
10: ๆคือกังวลว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกไหมคือไม่กังวลครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนอาคารแบบนี้แต่ที่กังวลคือเรื่องความปลอดภัยเรามีคดีหลายเรามีไม่ใช่คดีเรามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนให้เราทั้งจากจีนหรือแม้กระทั่งในประเทศเองอย่างเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนาะอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการควบคุมอาคารที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักนะครับอันนี้ก็น่าจะได้คุยไปแล้วเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนาะในรายการก็ทางคุณสาลีน่าจะได้ชี้แจงไปแล้วว่าขอเป็นร้านอาหารพื้นที่เท่าไหร่เพียงพอคนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าไปตรวจของเจ้าหน้าที่เขตนะครับว่าคุณได้มีการเข้าไปตรวจพื้นที่ไหมไปมอนิเตอร์หรือเปล่าว่าคนเข้าไปเยอะขนาดนี้เวลาเกิดเหตุจะทำยังไงนะครับซึ่งคอนโดก็เหมือนกันถ้าไฟไหม้สมมติว่าเรามีตึกหนึ่งไฟไหม้ฝั่งนี้แต่ว่ารถดับเพลิงเข้าไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าติดสนามหญ้าติดสนามบอลติดอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ที่สร้างนะครับปรากฏว่ารถดับเพลิงเข้าไม่ได้ตรงนี้ดับเพลิงไม่ได้ก็ต้องขยับออกไปอีกทีนี้พอขยับออกไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นบ้านเรือนประชาชนแล้วต้องไปยิงน้ำข้ามมานะครับแล้วเศษไม้เศษไฟก็จะกระเด็นลงมาอันนี้มันไม่ได้เดือดร้อนแค่คนที่อาศัยอยู่ในคอนโดแต่มันเดือดร้อนไปถึงคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราก็อยากให้มีการไปทำให้มันถูกต้องซึ่งมันไม่ยากมันแค่ไปรื้อของเดิมแล้วก็ทำให้มันเป็นผิวจราจรที่รถดับเพลิงสามารถขับผ่านได้ต้องบอกว่าเป็นผิวจราจรนะครับไม่ใช่สนามหญ้าเพราะว่าทางดับเพลิงเองก็มีข้อกังวลว่าถนนที่วิ่งไปเนี่ยอย่างน้อยต้องรับน้ำหนักของรถดับเพลิงได้ไม่งั้นมันก็จะซุดมันก็จะยุบลงไปทำให้มันก็เกิดความเสียหายอีกครับ
3: ทีนี้ไม่เคยเจอกับตัวเองเหมือนกันคืออยู่ในซอยเล็กเนี่ยแหละค่ะซอยแคบๆเลยแล้วก็มีการก่อสร้างคอนโดแถวๆเนี่ยค่ะแถวสะพานควายเนี่ยค่ะมันมีการก่อสร้างเนี่ยในซอยเนี่ยแล้วมันก็เกิดนั้นระหว่างการก่อสร้างตอนนี้เขาเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าระหว่างการก่อสร้างมันมีเรื่องของการร้องเรียนไปเรื่อยๆมีการตุลาก็ร้องเรียนไปเนาะแต่ว่ามันดูไม่ได้มีใครได้ยินเสียงอะแล้วสุดท้ายมันก็สร้างเสร็จอยู่ดีมันก็เลยคิดว่าเอ้าหลายๆอาคารมันก็เป็นแบบนี้ค่ะเราเลยไม่รู้ว่าระบบร้องเรียนของบ้านเรามันจะเป็นผลได้มากน้อยแค่ไหน
10: คือก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราจะร้องเรียนเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเขาทำถูกกฎหมายเพราะว่าถ้าเป็นในพื้นที่กทม.เนี่ยนอกจากพ.ร.บ.ควบคุมอาคารกฎกระทรวงฉบับต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อบัญญัติกทม.ด้วยเรื่องควบคุมอาคารแล้วเรื่องควบคุมอาคารตรงนี้ก็จะถ้าเกิดอยู่ในกทม.ก็จะไปเน้นไปที่ตัวข้อบัญญัติของกทม.อย่างเช่นว่าในซอยแคบไปสร้างคอนโดได้ไหมเนี่ยต้องดูว่าถ้าข้อบัญญัติกทม.นะครับมันจะระบุอยู่ในข้อ90ว่าถ้าพื้นที่ใดเนี่ยมีที่จอดรถตั้งแต่15คันขึ้นไปเนี่ยพื้นที่นั้นต้องอยู่ติดทางสาธารณะที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า6เมตรนะครับ แต่ทีเนี้ยเวลาเราไปสู้เรื่องเนี้ยเราก็สู้ให้หลายโครงการหลายโครงการก็พับไปแต่ว่าหลายโครงการก็ยังสร้างจนเสร็จอย่างเช่นในซอยปริพัฒน์ก็ยังสร้างจนเสร็จนะครับแต่ว่าซอยอื่นก็ยังไม่ได้สร้างตอนนี้คือในข้อบัญญัติกทม.เนี่ยพูดถึงทางสาธารณะถ้าเราไปดูนิยามทางสาธารณะเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ทางสาธารณะโดยทั่วไปก็คือทางที่ผู้คนสามารถสัญจรได้ถูกไหมฮะทีนี้พอบอกว่าเป็นทางสาธารณะเนี่ยกทม.เขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเขตทางคุณต้องเอานิยามเขตทางมาใช้เขตทางคืออะไรเขตทางคือบ่อน้ำฟุตบาทถนนต้นไม้เสาไฟฟ้าทุกอย่างคือเขตทางวัดจากกำแพงฝั่งนี้ถึงกำแพงฝั่งนี้นี่คือเขตทาง6เมตรแต่ถ้าใช้คำว่าทางสาธารณะอาจจะไม่ถึง6เมตรก็จะสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าเขตทางมาตีความสู้กับเราเราก็เลยบอกว่ากฎหมายคุณไม่ได้ระบุว่าเขตทางนะเขตทางมันไปอยู่ในพ.ร.บ.มันไม่ได้อยู่ในกฎข้อบัญญัติกทม.ด้วยซ้ำถ้าคุณจะใช้ข้อนี้คุณก็ต้องใช้คำว่าทางสาธารณะเพราะมันเป็นเรื่องของข้อ90เรื่องที่จอดรถก็ยังมีการตีความกฎหมายที่เล่นแร่แปรธาตุกันหลายอย่างเพราะนั้นการที่จะมีประชาชนไปสู้กับทางราชการหรือทางโครงการเนี่ยก็คงยากประกอบกับว่าหลายๆคนที่เป็นประชาชนก็รู้สึกว่าไม่อยากมีเรื่องทางคดีไม่อยากมีเรื่องทางกฎหมาย
3: เสียเวลา
10: ใช่บางโครงการก็เลยโอเคจ่ายเงินแล้วก็จบแต่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันตลอดกาลหมายถึงว่าพอมันสร้างแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละมันบังแดดคุณตอน10โมงเนี่ย
3: ใช
10: ่อีก20ปีมันก็ยังบังแดดคุณตอน10โมงอยู่
3: ผลกระทบมันก็ระยะยาวนั้นมันมีแบบนี้เยอะใช่ไหมคะว่าพอประชาชนเข้าไปร้องเรียนต่อสู้สุดท้ายบางอันมันก็ได้ผลบางที่มันก็ไม่ได้ผลเนี่ยมันตอนที่ไปเจอมีอะไรที่มันได้ผลไหมคะหลังก่อนมีไหมคะมีคดีแบบกรณีไหนที่ได้ผลแล้วเขาหยุดสร้างไปมีเยอะไหมคะ
10: คือที่ได้ผลเนี่ยก็มีแต่ก็ต้องบอกว่าไม่เยอะที่ได้ผลจริงๆเนี่ยก็ใช้นิยามตามที่เขาตีความแหละเขตทางแต่มันไม่ถึงจริงๆแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะสร้างให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าถึงเราก็ไปลงพื้นที่เลยกับสำนักงานเขตไปลงกับโยธาเลยไปถือตลับเมตรดึงชนกำแพงเลยไม่ถึงอันนั้นก็เลยไม่ได้สร้างก็มีเพียงแต่ว่าไอ้ที่สร้างเนี่ยก็เยอะแล้วก็คนก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ประเด็นก็คือว่าคุณก็ต้องรับสภาพที่จะต้องอยู่อย่างนั้นไปอีกตลอดชีวิตแม้กระทั่งคุณตายจากไปถ้าลูกหลานคุณมาใช้บ้านหลังนี้คุณก็ยังต้องเจอไอ้คอนโดนี้อยู่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องบังแดดบังลมมันก็เป็นเรื่องของการดึงสารอุปโภคไปใช้เรื่องของมลพิษเรื่องของการจราจรที่รถมันอาจจะติดขึ้นเพราะนั้นก็เลยอยากจะจริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าให้มาช่วยกันสังเกตหน่อยว่าคอนโดไหนที่มันรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปมันสูงเกินไปมันจะส่งผลกระทบเนี่ยก็ voice ออกมานะครับเพื่อให้โครงการพวกนี้มันก็สำนึกซะบ้างว่ามันก็ไม่ควรจะไปสร้างแล้วเพราะตอนนี้พื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยอาคารสูงไปหมดแล้วนะครับ
3: แล้วรวมไปถึงเรื่องของตัวพื้นด้วยเนาะเพราะคนหลายคนจะบอกว่าเหมือนกรุงเทพมันมีแผ่นดินซุดเยอะอาคารหลายอาคารเริ่มซุดเยอะขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้มองไปตอนไปสำรวจเห็นพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ
10: ก็จริงๆตอนที่ไปสำรวจเนี่ยอาคารก็อาจจะไม่ได้ซุดจริงแต่ว่าบ้านข้างๆเนี่ยมันซุด แล้วมันซุดตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างเพราะว่าเวลาก่อสร้างเนี่ยครับเราจะฝังก็จะเรียกว่าคล้ายๆเป็นชีทพายฝังลงไปใต้ดินลึกไอ้ตอนฝังเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะดินมันไม่เคลื่อนแต่พอดึงขึ้นเนี่ยไอ้ดินที่มันกักอยู่ตรงเนี้ยมันเคลื่อนหรือว่าถ้าฝังเนี้ยมันเคลื่อนมันทำให้บ้านข้างๆเนี่ยมันทรุดเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันก็จะเป็นปัญหาตอนก่อสร้างนะครับนอกจากเรื่องมลพิษเรื่องอะไรก็ดินทรุดก็เป็นเรื่องนึงที่มีปัญหา
3: หลังจากนี้ต่อจากนี้ไปนี่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคจะทำอะไรแบบไหนยังไงต่อไปอีกไหมคะสำหรับเรื่องนี้
10: คือหลังจากนี้ก็คงจะเป็นขั้นตอนของที่เราจะไปพบกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เข้าไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารก็หลักๆก็คือมหาดไทยนะครับว่าไปพูดคุยกันว่าโอเคเราจะจัดการปัญหานี้ยังไงแล้วก็จะปรับปรุงยังไงไม่ให้มีการลักลั่นกันในกระบวนการแบบนี้อีกนะครับอีกอันนึงก็คืออาจจะต้องเสนอแก้ไปถึงกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมาย หลายๆอย่างก็ยังมีความไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นช่องให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาไปใช้อยู่อย่างเช่นในกฎกระทรวงฉบับที่55ที่บอกว่าอาคารไม่เกิน8ชั้นไม่เกิน23เมตรเนี่ยสามารถสร้างได้ในพื้นที่ซอยที่มันไม่ต้องมีไม่ได้มีกำหนดไว้เหมือนอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่ก็ใช้หลักวิธีว่าสมมติว่ามีที่อยู่แปลงนึงสร้าง8ชั้นไม่เกินที่กำหนดนะครับแต่สร้าง5อาคารเลยในแปลงเดียวกันปรากฏว่าสร้างอาคารละ 9,999 ตารางเมตร5อาคารเท่ากับว่าพื้นที่แต่ละอาคารไม่ถึงหมื่นก็ไม่ต้องไปใช้กฎหมายอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็มาใช้กฎของกระทรวงฉบับที่55แทนอย่างเงี้ยก็เป็นการเลี่ยงกฎหมายซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องพูดคุยกัน

0: ถ้ามองแล้วของเราเข้าหลักเกณฑ์อาคารสูงก็คือเกิน23 เมตรคือเกิน8 ชั้นขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นอาคารสูงแล้วหรือว่ามีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเกินกว่า10,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยไปดูก่อนครับว่ารอบอาคารคุณน่ะมีที่ให้รถดับเพลิงวิ่งหรือเปล่า6 เมตรหรือเปล่ามีรถไปจอดขวางไหมมีฟู้ดทรัคไหมมีสวนไหมหรือว่ามีบ่อน้ํามีที่จอดรถ EV ไหมถ้ามีก็แจ้งไปที่สํานักงานเขตหรือว่าแจ้งมาที่สํานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้เราก็รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ได้นะครับส่วนคนที่อยู่บริเวณรอบอาคารเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าก่อนขั้นตอนก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีเศษไม้เศษอะไรร่วงลงมาก็อาจจะต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเอาแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอาคารที่จะก่อสร้างเนี่ยมันมีความสูงมีความใหญ่เกินไปหรือว่าจะสร้างมลภาวะผลกระทบก็สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคได้แล้วก็จะช่วยตรวจสอบให้นะครับหรือว่าถ้าจำเป็นเราก็จะลงพื้นที่ไปดูว่าอาคารเนี่ยมันสามารถสร้างได้ในพื้นที่เท่านั้นจริงๆไหมนะครับ
1: ได้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสคงได้กลับมาคุยกันอีกเรื่องราวของอาคารนี่เพราะว่าคุยได้อีกยาวค่ะเดี๋ยวคงได้กลับมาคุยกันวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะอลิสราและทีมงานล่ำลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุชายแดนใต้พร้อมปรับปรุงการข่าวพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่าในที่ประชุมได้หารือกรณีเหตุภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์สิ่งสำคัญที่ทางนายกรัฐมนตรีสั่งการคือเรื่องการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้ไวที่สุดเป็นสิ่งแรกเรื่องที่สองคือการเพิ่มมาตรการด้านการข่าวสอดส่องการบูรณาการด้านการข่าวให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตให้เต็มที่ในเรื่องของสิทธิผู้เสียชีวิตสำหรับตัวเลขการเยียวยานั้นให้เต็มที่ตามสิทธิ์แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามพลเรือตรีสุรสันต์กล่าวประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับการดูแลประชาชนในพื้นที่เท่าที่ทราบหน่วยในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการระวังป้องกันดูแลเรื่องของชีวิตประชาชนรวมถึงกำลังพลในพื้นที่กรณีคนร้ายผ่านด่านมาได้เพราะเจ้าหน้าที่อาจเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันเรื่องนี้ยังตอบในรายละเอียดไม่ได้เนื่องจากขณะนี้เสนาธิการทหารบกได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วว่าที่ผบตร.ย้ำรู้ตัวกลุ่มป่วนใต้เตรียมออกหมายจับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการปฏิบัติการกับฝ่ายทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยสืบสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานการทำงานกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลการสืบสวน

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่พอทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาบางส่วนได้และเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเหตุในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับเหตุยิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระแงะเจ้าหน้าที่น่าจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและกำลังเร่งรัดกระบวนการขอศาลออกหมายจับสำหรับเหตุคาร์บอมบริเวณสถานีตำรวจเก่าที่ตันหยงมัดมีความคืบหน้าชัดเจนเช่นกันโดยเฉพาะการตรวจสอบรถยนต์ที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุคาดว่าคดีนี้อาจสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ก่อนคดีในพื้นที่อื่นๆส่วนกรณีล่าสุดที่มีการยิงหัวหน้าคนงานรถแบ็คโฮในพื้นที่อำเภอศรีสาครรวมถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันสันนิษฐานเบื้องต้นมักเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบซึ่งแต่ละเหตุอาจมีความสัมพันธ์กันแม้จะแยกกันวางแผนและลงมือในคนละจังหวัดกทม.เร่งสอบการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบ24กรณีมีหลักฐานชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีพ่อทิพย์ที่พบความผิดปกติในการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรว่าพบกรณีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้ว24รายสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ขณะเดียวกันกทม.ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว1รายซึ่งถูกให้ออกจากราชการนอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มดำเนินการและอยู่ระหว่างเร่งประสานงานกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ที่เข้าข่ายทั้งหมดเพิกถอนสัญชาติและสูติบัตรที่ออกโดยมิชอบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนร่วมในการทุจริตและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเด็กที่ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนสัญชาติและกลับไปใช้สัญชาติของบิดามารดาตามข้อเท็จจริงในส่วนของการขยายผลการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เนื่องจากแต่ละกรณีมีลักษณะแตกต่างกันจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะกรณีที่บิดาเป็นคนไทยมารดาเป็นชาวต่างชาติบิดาคนเดียวกันมีบุตรกับหญิงต่างชาติหลายคนกรณีดังกล่าวถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและต้องได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษผู้ว่ากทม.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดเป็นพิเศษแต่เป็นการตรวจสอบกรณีของชาวต่างชาติทุกสัญชาติหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
2: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: โอเคครับทุกท่านสวัสดีนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรีคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับก็วันนี้อัดเทปครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปงานนะฮะก็จะอีลุงตุงนางพอสมควรก็เลยต้องขออภัยด้วยอาทิตย์ที่แล้วก็พลาดอาทิตย์ก่อนก็พลาดหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้กลับมากันอีกสักรอบนะครับตรงนี้คือจริงๆผมจัดรายการมาเปลี่ยนมาหลายเวลานะครับเคยอยู่10โมงเช้ามาอยู่เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วตอนนี้ก็มา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบย้ายกันมานานเนาะอยู่กันมานานก็จะเปลี่ยนเวลาไปนะครับทุกๆหลายๆปีก็จะอาจจะมีเปลี่ยนเวลาบ้างเปลี่ยนวันบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้อ่ะนี่แหละวันพฤหัสนี่แหละนะครับแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าไม่สามารถอยู่พูดคุยกับทุกท่านสดๆได้นะครับแต่ณเวลานี้ที่ผมอัดเทปอยู่เนี่ยนะครับเวลานี้เลยเนี่ยกำลังอัดเทปอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย 3:20 กว่านาทีนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วตอนช่วงประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยมันจะมีงานประกาศรางวัลชื่อ Y Content Award นะครับจะเป็นงานที่แจกรางวัลให้กับคู่ Boy Love Girl Love ที่สำคัญนะครับจัดโดยสมาคมสนับสนุน Y ไทยนะครับไม่ใช่ Y ที่เป็น Y กินได้นะ Y แดง Y ขาวนั้น Y มี N ด้วยใช่ไหมอันนี้ Y ตัว Y นะครับ Y Content Award นะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมที่เกิดจากผู้ประกอบการซีรีส์ Y หรือปัจจุบันนี้เราจะชอบเรียกกันว่า Boy Love Girl Love BLGL นะครับทีนี้ถามว่ามันใหญ่แค่ไหนนะมันใหญ่ก็ผมว่าใหญ่พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวนี้มีคู่ BLGL อยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณแบบคู่ที่เขาเรียก Active หรือว่าแบบ Active อยู่นะครับประมาณสักผมว่า100กว่าคู่150คู่ได้นะครับคู่เล็กคู่กลางคู่ใหญ่นะครับในขณะเดียวกันก็มีคู่ที่จะพยายามจะเปิดใหม่อยู่ทุกๆปีประมาณผมตีไว้สักประมาณ 30-50 คู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะมีคู่ที่แยกกันแล้วแยกกันไปบ้างคู่ที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้างนะครับคู่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวคู่ที่กำลังเติบโตและคู่ที่กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของสัญญาที่อาจจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับผมโดยทั่วไปแล้วคู่ BLGL เวลาเขาไปเขาเรียกกันทำแคสติ้งใช่ไหมแคสติ้งบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาทำเขาเรียกแคสติ้งหรือว่าเข้าไปแบบบริษัทเปิดรับแต่ทำซีรีส์ BLGL ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะพูดกันนะครับว่าเราไปแคสต์นะครับเผื่อว่าจะได้เล่นจะได้ดังอ่ะนะต้องใช้เขาเผื่อจะได้ดังทีนี้ถามว่าพอเขาสนใจสัญญาส่วนใหญ่นะครับสัญญาส่วนใหญ่เลยจะอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับ5ปีทำไมต้อง5ปีนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ๆเนี่ย5ปีก็ถือว่ามันก็ดูดีเนาะแต่ว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่สำคัญอยู่คืออย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าเราทำซีรีส์ในปีแรกนะครับปีแรกพัฒนาทำซีรีส์แล้วคือปกติเขาจะพัฒนาบทพัฒนาอะไรแล้วนะครับมาถึงจุดนึงจะต้องทำแล้วเซ็นสัญญาโป้งก็เล่นมาเล่นซีรีส์ก็ประมาณ3เดือน6เดือนนะครับ3เดือน6เดือน7เดือนปุ๊บซีรีส์ออนนั่นคือปีที่1ก็คือซีรีส์ออนแอร์มาดูกันว่าดังไม่ดังส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วแหละนะครับหลังจากในปีที่1นะประมาณ8เดือนให้หลังจากที่ซีรีส์ออนโปรโมทประชาสัมพันธ์ก็มาละได้คู่มาคู่หนึ่ง คู่เหล่านี้จะต้องทำเงินคืนใช้คำว่าทำเงินคืนทำเงินคืนหมายความอย่างไรนะครับหมายความว่าซีรีส์หนึ่งเรื่องผลิตมา8ตอน12ตอนเนี่ยจะลงทุนประมาณ10ล้านถึง20ล้านตีไว้แบบนี้นะว่า10ล้านถึง20ล้านเมื่อทำ10ล้านถึง20ล้านปุ๊บนั่นแปลว่าคุณจะต้องหารายได้กลับมาก็จะเป็นการออกงานออกอีเวนต์แฟนมีททำเป็นพรีเซนเตอร์ทำอะไรก็ตามแต่ถ้าคู่ที่ไม่ดังนี่เหนื่อยหน่อยอาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยแต่คู่ไหนที่ดังเลยเปรี้ยงเลยซึ่งจะเกิดขึ้นในประมาณสักทุกๆ20คู่ได้ผมตีไว้ในหัวนะว่าถ้าปีหนึ่งมีงานซีรีส์ออกมาประมาณสัก70 80ถึง100เรื่องเนี่ย100เรื่องเลยนะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ถ้า100เรื่องไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่สเกลไหนก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะเรียกว่าอย่างไรดีผมใช้คำว่ามันก็จะคู่ที่ฮิตเลยเนี่ยก็จะสร้างรายได้ได้เร็วนะครับรายได้ปีหนึ่งอาจจะได้ประมาณแบบ 20-30 ล้านก็ดีแต่ถ้าคู่ไหนที่ยังไม่ได้ขนาดนั้นซีรีส์10ล้านก็ต้องทำให้มันได้กำไรกลับมาประมาณเนี่ย10ล้านเนี่ยแหละนะครับทีนี้ถ้ามันยังไม่เวิร์กก็ต้องใช้เวลายืดไปอีกสักหน่อยปีครึ่งในการออกอีเวนต์ออกงานพรีเซนเตอร์รับอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เวิร์กเลยไม่ได้มีรายได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะมี2ทางเลือกก็คือคุณจะปล่อยเขาทิ้งเลยเขาเรียกปล่อยทิ้งก็คือหมดสัญญาเราจะมักจะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เพิ่งเซ็นมาผ่านไปเรื่องเดียวก็อยู่ดีๆว่าประกาศยกเลิกสัญญาของคนนี้คนนั้นคนนู้นนะครับก็คือหรือบางคนไม่ยกเลิกค่ายไหนที่โหดๆหรืออำมหิตหน่อยอาจจะไม่ยกเลิกสัญญาถ้าไม่ยกเลิกสัญญานั่นหมายความว่าเขาเรียกว่าเด็กดองนะครับก็คือดองทิ้งไว้ในค่ายเพราะว่าไม่ได้สร้างรายได้ต่อเนื่องถือว่าคัทลอสก็คือตัดขาดทุนนะครับตัดขาดทุนก็คือยังรับงานรับอะไรอยู่ก็ยังได้รายได้แต่ว่าไม่ได้มีงานใหม่เพิ่มเติมแต่ถ้าจะลงทุนอีกทีนึงยังมั่นใจในคนนี้อยู่ทำซีรีส์เรื่องใหม่อัดเข้าไปอีกเรื่องนึงเลยนั่นก็คืออีก10ล้านบาทนะครับ10ล้านนี่ยังไม่ใช่ตัวเลขใหญ่ที่สุดนะบางทีอาจจะเป็น15ล้าน20ล้านบ้างก็คืออัดตัวเลขเข้าไปแล้วก็เลยต้องหาทุนคืนดังนั้นสัญญา5ปีบางครั้งมันก็จะเป็นการทำซีรีส์เรื่องนึงเว้น1ปีนะครับทำนู่นทำนั่นทำนี่หากิจกรรมที่สร้างรายได้ปีถัดไประหว่างไอ้ปีที่กำลังหารายได้นั้นก็ develop หรือพัฒนาบทพัฒนาเรื่องสำหรับทำซีรีส์เรื่องถัดไปในปีที่3ปีที่3เสร็จก็จะมีปีที่4นะฮะไอ้ปีที่4ก็คือหารายได้คืนหารายได้คืนแล้วมาตัดสินว่าปีที่5จะทำซีรีส์ต่อไหมถ้าทำซีรีส์ต่อปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราก็จะโน้มน้าวว่าต่อสัญญาเถอะนะอีก5ปีนะครับแต่ถ้าจะยังไม่ทำก็หารายได้ต่อไปอีก2ปีเต็มๆหมดสัญญาแล้วมาดูกันว่าจะอยู่ต่อไหมถ้าไม่อยู่ต่อเราก็เลิกแล้วต่อกันก็คือจบแต่ถ้าดังแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกแล้วต่อกันเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าบางค่ายพอหมดสัญญาก็อ๋อประกาศศิลปินหมดสัญญากับทางค่ายเขาก็ไปได้ดีบางคนก็คิดว่าโอ้ถ้าผมออกไปจาก5ปีตรงนี้มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วถ้าผมออกไปผมอาจจะได้รายได้มากกว่านี้จากการเป็นศิลปินเดี่ยวเป็นนักแสดงเดี่ยวๆหรือไปจับคู่ใหม่หรือย้ายค่ายใหม่ๆเหมือนแบบย้ายทีมฟุตบอลนะครับไม่ได้ต่างกันใช่ไหมฮะอาจจะย้ายตรงนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นมันก็จะมีการประเมินของทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่เป็นผู้ที่เป็นคนจ้างก็คือนายทุนกับฝั่งที่เป็นตัวดาราคู่ Y นะฮะคู่ BL GL นั้นๆ นะครับผมหรือบางทีค่ายรู้สึกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นค่ายจำนวนมากถ้าเขาไม่ได้คิดว่าคนคนนี้ไปต่อได้หรือไม่ได้สร้างรายได้เขาก็ยกเลิกสัญญาเลยนะครับไม่ปล่อยให้น้องๆอยู่ให้มันเป็นแบบเป็นเรียกเป็นการดองเพราะการดองนี่มันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยดีนะฮะก็คือถ้าไม่ได้รายได้แล้วก็เลิกแล้วต่อกันเถอะนะครับแต่ยังไงก็ตามก็มีการลงทุนเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าใครเซ็นสัญญาเข้ามาแล้ว2ปีแรกไม่มีงานเลยนะครับรอทุนรออะไรพวกนี้ก็ถือว่าเสียเขาเรียกว่าเป็นเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสฟรีซึ่งมีจำนวนมากเหมือนกันที่เซ็นสัญญามาอยู่ในค่ายแต่ไม่มีงานก็พาไปออกงานไปอีเวนต์ไปนู่นไปนี่แต่ไม่มีงานไม่มีซีรีส์ออนไม่มีเรื่องให้เล่นนะครับก็อย่างนั้นก็แย่เหมือนกันก็คือเซ็นทิ้ง ขาเรียกเซ็นทิ้งเซ็นทิ้งก็คือเซ็นทิ้งทิ้งคว่างๆอ่ะเซ็นทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าได้งบมาแต่ข้อดีก็คือเราเอาคนคนนั้นไปขายได้นะครับเอาไปขายได้ก็เป็นอะไรที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นการทำค่าย BLGL นี่ก็มีปัจจัยอยู่เยอะนะครับแล้วคนที่ทำส่วนใหญ่ก็ต้องมีเงินเป็นถุงเป็นถังเป็นในทุนที่คิดว่าจะสามารถหารายได้คืนหาเงินคืนจากเด็กๆได้เพราะลำพังเพียงแค่การนำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นฉายหรือเข้าฉายนะครับมันก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ถ้าเพียงพอมันก็จะมีแบบนี้ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นช่องทีวีเท่าไหร่หรอกช่องทีวีไม่ได้ซื้อช่อง7เอ้ยช่องวันเอ้ยช่องอะไรเขาไม่ได้ซื้อซีรีส์ BLGL เราไปซื้อเวลาเขาต่างหากหรือไปแบ่งเวลากับเขาเราเรียกว่า time sharing แบ่งเวลาคือเขาให้เวลาเราออนฟรีแต่เวลาโฆษณาในทีวีนะครับกี่นาทีก็อาจจะแบ่งกันคนละครึ่งนะคุณเอาครึ่งนึงไปขายฉันเอาครึ่งนึงไปขายเขาก็เอาครึ่งนี้ไปขายกับแบรนด์กับสินค้าตามที่ทีมเซลล์เขาได้มาแต่ไอซีรีส์ไปออนมีที่ออนแล้วไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าซื้อเวลาเราจะได้เวลาค่าโฆษณาทั้งหมดในชั่วโมงที่เราซื้อนั้นมาขายเองทั้งหมดนะครับหลายคนซื้อเวลาเพื่อให้คนได้ดูนิทานแฟนคลับบางคนไม่ซื้อบางคนก็ไปขายกับแพลตฟอร์มโดยตรงซึ่งแพลตฟอร์มที่ซื้อBLGL ในเมืองไทยก็มี2แพลตฟอร์มหลักๆก็คือ VTV กับ iQIYI นะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศก็อาจจะมีแพลตฟอร์มชื่ออะไรกากาอูลาล่านะครับที่ทำแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยได้ซื้อเยอะหรอกซื้อราคาถูกถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มในไทยก็จะซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลกว่านะครับสมเหตุสมผลกว่าพอเราซื้อตรงนี้เราก็จะได้งบมาก้อนนึงละเหมือนกับคืนทุนก้อนนึงถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับพอคืนทุนได้เราก็สบายใจต้องใช้คำว่าสบายใจนะครับสบายใจก็โอเคแต่งั้นก็ได้ฉายพอได้ฉายก็จะได้ฐานแฟนคลับเราก็อาจจะสมมุติ10ล้านซื้อไป5ล้านนะครับซื้อ5ล้านเหลืออีก5ล้าน5ล้านนั้นก็อยู่ที่ว่าเด็กดังไม่ดังแต่แพลตฟอร์มเหล่านี้ VTV iQIYI เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยกระจายทำให้คนได้ติดตามคนได้เป็นแฟนคลับคนได้รู้จักคู่นี้มากขึ้นแต่รายได้จริงๆมันอยู่ที่คู่ครับคู่ดังๆดีๆนี่รายได้ก็เป็น10ล้านอยู่ต่อปีนะครับบางทีแล้วคุณอาจจะไม่ต้องทำลงทุนซีรีส์อีกเลยคนอื่นอาจจะมาทำซีรีส์ให้คุณมาขอให้เขาไปเล่นในหนังในอะไรก็ได้เพราะคู่นี้มันดังแล้วนะครับอย่างผมยกตัวอย่างตีใหญ่อย่างเงี้ยใน Netflix นะครับตีใหญ่ก็คืออาโปไปเล่นอาโปดังแล้วจากการเล่นซีรีส์คือมาอาโปนี่เป็นคู่นะฮะคู่ BL ชื่อว่า My Apo ถูกไหมใน My Apo นั้นเขาเล่นเขาดังนะครับแล้วเขาก็ได้เล่นอีก 2-3 เรื่องบริษัท Beyond Cloud เนี่ยคุณปอนเนี่ยลงทุนนะครับลงทุนให้นะครับลงทุนเองบ้างมีในทุนอื่นบ้างแล้วแต่พอดังปุ๊บค่ายหนังอื่นก็ติดต่อคุณอาโปมาเล่นหน่อยคุณไมล์มาเล่นหน่อยมาออกงานนี้อันนั้นงานนู้นงานนี้งานนั้นก็เป็นรายได้กลับเข้ามาที่บริษัทนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะนักแสดงก็ยังอยู่แต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ติดตาม BLGL ก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังผมใช้คำว่าเขาก็ยังอยากตามดูนะฮะอยากตามดูคนที่เขาเรียกชิปคือแบบจิ้นคู่ครับคนที่ชิปอยู่อย่างเช่น My Apple เองถ้าเป็นแยกกันเล่นนานปุ๊บสักพักก็ต้องมีโปรเจกต์สักโปรเจกต์ที่กลับมาเล่นด้วยกันเพื่อยังทำให้คู่ BL นี้มีแฟนคลับติดตามมีแฟนดอมนะเรียกว่าแฟนดอมเดี๋ยวนี้แฟนเป็นแฟนคลับบวกคิงดอมมาบวกกันเรียกว่าแฟนดอมนะฮะแฟนดอมยังมีแฟนติดตามอยู่นะอันนี้ก็เป็นกลไกทางการตลาดแต่โดยทั่วไปเขาจะเซ็นประมาณ5ปีนะ5ปีดังนั้นใน5ปีนี้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนคนนี้ดังทำให้คนคนนี้ออกงานให้ได้เยอะๆนะครับช่วงแรกๆถ้ายังไม่ดังไปออกงานเยอะๆแต่ผมเชื่อแบบนี้นะครับถ้าลงทุนทำซีรีส์ไปแล้วรายได้ไม่กลับมาแปลว่าคู่นี้ไม่น่าจะเกิดแล้วถ้าไม่เกิดแล้วก็ต้องปล่อยต้องใช้คำว่าต้องปล่อยไปนะครับปล่อยให้เขาได้ทำงานปล่อยให้เขาได้ทำอะไรที่เขาควรจะทำนะครับแต่ทีนี้ยังไม่รวมในเรื่องอื่นๆนะคือ วันที่เราแคสติ้งเนี่ยวันที่เราเลือกนักแสดงเข้ามาเพื่อจะมาอยู่ในค่ายต้องเซ็นสัญญากับเขาต้องลงทุนให้เขาเป็น10ล้านเนี่ยเราไม่รู้นิสัยเขาหรอกครับบางคนนิสัยดีครับส่วนใหญ่จะนิสัยดีเป็นมืออาชีพเป็นคนทำงานนะครับผมรู้จักน้องๆค่ายหนึ่งนะชื่อค่ายดูมันดิเพื่อน้องๆข้างในก็จำนวนมากก็เป็นคนน่ารักนะเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีเป็นคนที่ทำงานดีเลยแหละแต่ในขณะเดียวกันกับที่เราก็เคยได้ยินมานะครับส่วนตัวไม่เคยเจอกับตัวแบบเต็มๆเม็ดเต็มหน่วยแต่เคยได้ยินมาว่าบางค่ายก็จะเจอคนที่แบบเซ็นเข้ามาแล้วแบบวุ่นวายเวิร์นเวอร์คิดว่าตัวเองดังแล้วก็เรียกอะไรนะซุปเปอร์สตาร์ซินโดรมหรือว่าเราคิดว่าตัวเองดังแล้วก็เล่นใหญ่เลยนะฮะแบบเล่นโอ้โหเล่นแบบเอาคนทำงานตายอ่ะนะฮะนึกว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์มากๆคิดว่าตัวเองเป็นคนดังแล้วก็ทำงานด้วยยากคิดราคาแพงหมายยุ่งกับลูกค้าคือมีความปัญญาอ่อนมากขึ้นนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตอนท้ายคนก็จะเกิดการแบนนะครับแต่แฟนคลับอาจจะยังอยู่ก็จริงแต่ก็อาจจะเกิดการแบนก็คือแบบไม่ต้องทำงานต่อแล้วนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะแบบก็คนก็งานก็จะเริ่มเฟดหายคนก็จะเริ่มเฟดหายแล้วก็คนก็จะพูดกันในวงการคนในเบื้องหลังก็จะพูดกันแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้หรือบางคนก็บางค่ายมีคู่หลายคู่แต่ละคู่ก็แม่บางโดยเฉพาะยิ่งแบบค่ายที่เป็นเกิร์ลเลิฟนะหญิงนะครับบางคู่ก็การมีผู้หญิงอยู่รวมกันเกินแบบเกิน6คนเนี่ยมันผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยบางทีแค่คู่เดียวก็ยังมีปัญหาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะแบบค่ายไหนที่มี 2-3 คู่จะต้องเจอปัญหานี้แน่คือบางคนคิดว่าตัวเองต้องเด่นกว่าบางคนบางคนคิดว่าตัวเองต้องมีงานมากกว่าบางคนคู่ฉันอยู่เด่นคู่แทนที่จะเป็นแพ็คคู่เพื่อจะทำงานสร้างเสริมรายได้สร้างความเข้าใจสร้างแฟนคลับกับเป็นคนหนึ่งพยายามจะกดอีกคนหนึ่งพยายามทำร้ายคนหนึ่งเพื่อที่ตัวเองจะได้เด่นกว่าซึ่งจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวมันไม่ได้เด่นกว่าเพราะถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วเด่นกว่าคุณดังคนเดียวไปนานแล้วถูกไหมฮะแต่มันมาเพราะมันเป็นคู่แล้วมันมีชิปมันมีแฟนคลับที่ต้องการอยู่เพื่อให้พวกคุณโปรโมทเป็นคู่นะครับแต่ทำไม่ได้ทำได้แหละแต่ว่าจะมีความวุ่นวายมีความแบบไปกดขี่ข่มเหงไปพูดจาไม่ดีหรือไปปั่นให้แฟนคลับที่ชอบตัวเองมากกว่าเนี่ยไปเป็นแอนตี้แฟนของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดขึ้นได้ซึ่งพอมีแบบนี้แล้วมันมีหลักฐานชัดเจนหลายๆค่ายก็เลือกที่จะปลดออกหลายๆค่ายก็เลือกที่จะบางค่ายเลือกที่จะอิกนอร์เพราะว่ายังได้รายได้อยู่ก็อิกนอร์ก่อนจนกว่าจะได้รายได้ครบหรือได้กำไรมาแล้วค่อยแบบพอคุณเริ่มไม่ดังก็ค่อยดีดคุณออกไปจากวงโคจรจากวงการนะครับซึ่งของแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับของแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นไอ้วงจรของคู่ BLGL เนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการที่ต้องเรียกว่าเป็น talent management เลยแหละไม่ใช่แค่การทำละครซีรีส์หรือทำหนังสักเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการลงทุนในองค์กรแต่การลงทุนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ลงทุนไม่ใช่แค่ลงทุนเฉพาะส่วนของการทำซีรีส์นะครับมันต้องลงทุนในมนุษย์ด้วยออกงานทุกครั้งต้องแต่งตัวต้องมีช่างแต่งหน้านะครับไปแล้วไม่ออกงานก็ไม่ได้นะครับไม่เจอแฟนมีตไม่เจอแฟนคลับก็ไม่ได้จะแต่งโกโลโกโสไปนะเสื้อยืดกางเกงยีนลากเกือกแตะไปก็ไม่ได้ดังนั้นการทำงานของกลุ่มที่เป็นซีรีส์ BLGL ก็จะมีความซับซ้อนและต้องมีค่าใช้จ่ายที่รันอยู่ต่อเนื่องสม่ำเสมอแค่นั้นไม่พอนะครับแค่นั้นไม่พอเรายังต้องทำเขาเรียกว่าทำการตลาดนะฮะต้องทำคอนเทนต์บางทีต้องทำ YouTubeบางทีต้องทำYouTube บางทีต้องทำ Account Twitter ต้องโพสต์รูปใน Instagram นะครับโพสต์รูปธรรมดาชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่คนชอบเราก็ต้องไปเตรียมตัวเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นนะครับก็ต้องมีงบประมาณเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นต้องแบบต้องอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างผมใช้คำว่าอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าการทำบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟหลายๆคนคิดว่าทำแล้วจะรวยจริงๆไม่ใช่ใน150คู่ที่ดังนี่มีบริษัทใหญ่หนุนหลังอยู่เยอะนะครับอย่างผมยกตัวอย่าง GMM TV นะในบริษัทในเครือของ Grammy บริษัทนี้นี่มีรายได้อยู่เยอะพอสมควรมีต้นทุนอยู่เยอะในการที่จะสร้างมีเด็กๆอยู่100กว่าคนนะ150คนนะครับก็มีอยู่ประมาณ 5-60 คู่ ทบจะเรียกได้ว่าเกือบครึ่งของวงการเลยอีกครึ่งนึงก็จะเป็นเนี่ยบริษัทดูมันดีเอ่ยBeyond Cloud เอ่ย North Star เอ่ยนะครับก่อนหน้านี้มีอะไร Idol Factory เอ่ย Star Hunter Copy A บางกอกนี่คือบริษัทต่างๆที่อยู่มานานแล้วรู้ว่าจะทำยังไงพี่ก้อง Hive นะครับที่เป็นช่างตัดผมมาก่อนตอนนี้เป็น Talent Managers ด้วยของแบบนี้ก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วมีเม็ดเงินหมุนเวียนสนับสนุนที่จะสามารถมีหลายคู่ได้แล้วมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนแล้วมีต้นทุนแต่ถ้าใครที่แบบเป็นตาสีตาสาบอกว่าถ้าเราทำ GL สักเรื่องนึงกำกับสักเรื่องนึงแล้วจะรวยไม่ง่ายขนาดนั้นครับไม่ได้ง่ายมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องละเอียดรอบคอบนะครับละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องดูด้วยว่าค่าใช้จ่ายแฝงมันมีเยอะแค่ไหนนะครับค่าใช้จ่ายแฝงมีเยอะแค่ไหนแล้วก็ในขณะเดียวกันกับที่ถ้าทำแล้วออกมาไม่ดีเรามี exit เขาเรียก exit strategy หรือเราจะถอยยังไงนะครับบางทีก็ไปเชื่อคนที่ไม่มีประสบการณ์วงการนี้เป็นวงการที่เติบโตคนทำงานยังไม่ได้เยอะครับบางทีไม่มีประสบการณ์ทำซีรีส์ไม่เป็นไปจ้างคนทำซีรีส์ที่ไหนก็ไม่รู้กะโหลกกะลามาก็ทำซีรีส์ออกมาดูไม่ได้ต้นทุนต่ำเกินไปนะครับมีเงินอยู่หยิบมือนึงแต่คิดว่าทำได้แต่พอทำออกมาดูไม่ได้เด็กก็หน้าตาก็ไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูมีแบบความพร้อมไม่ได้มีออร่ายังไม่ได้ปั้นเอามาถึงก็ต้องทำงานเลยเพราะจะต้องรีบหารายได้คืนเพราะไม่งั้นก็เป็นบ่วงรัดคอนะครับของพวกนี้มันคือการบริหารจัดการที่เหมือนธุรกิจทั่วไปพอทำแบบธุรกิจแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องมีความรู้แต่ต้องมีคนทำงานที่เป็นงานนะครับถ้าไม่เป็นงานก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจทั่วไปทำยังไงถึงจะมีกำไรทำยังไงถึงจะมีการตลาดทำยังไงถึงจะทำให้คู่เหล่านี้เป็นที่รู้จักได้ไปคุยดีลเขาเรียก business development หรือการพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้อื่นนะครับเราจะพัฒนากับเขาได้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์นะครับแล้วจะเอารายได้มาจากไหนในช่วงต้นในการผลิตนะฮะก็เป็นของที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับมือใหม่แต่ทุกคนยังรู้สึกว่ามันหอมหวานมากมันน่าทำมากมันน่าสนใจมากนะครับดังนั้นก็เป็นของที่ต้องระมัดระวังถ้าใครลงทุนในด้านนี้ก็ต้องใช้คำว่าระมัดระวังนะครับแต่ว่าเพราะเมื่อเกิดแล้วก็เกิดแต่เกิดแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนไหวไหมเราจะใช้งานเขาจนกระทั่งเขาหมดสภาพหมดแรงเลยหรือเปล่าหรือเราจะแบบทำตัวไม่ดีไม่น่ารักพอได้เงินมาได้อะไรมาแล้วก็แบบกดขี่ข่มเหงหรือหักรายได้ไม่เป็นธรรมไม่มีเขาเรียกstepping model คือเพิ่มรายได้ไปตามสัดส่วนของการลงทุนของรายได้ที่เข้ามามีการลงทุนเพิ่มเติมให้น้องไหมอะไรไหมให้เขามีทักษะเพิ่มพูนให้มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้ของทั้งหมดเนี้ยมันคือการบริหารจัดการทั้งสิ้นนะฮะทั้งสิ้นอ่ะเล่ามาพอหอมปากหอมคอว่าเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ BLGL เพราะวันนี้ต้องไปงานประกาศรางวัลซึ่งเราจะได้เจอทั้งคู่ที่เป็นคู่ใหม่ๆคู่กลางๆคู่เก่าๆเป็นปู่โสมวงการบางคนต่อสัญญามา3ครั้งแล้ว15ปีเกือบ15ปีแล้วอยู่ในวงการนี้บางคนแบบว่าเพิ่งเริ่มบางคนก็อยู่กันมา5ปีแล้ว3ปี5ปีแล้วบางคน 6-7 ปีแล้วเป็นสัญญาที่2นะครับก็จะได้เจอหลายๆคนหลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีครับแต่หลายๆคนก็เป็นแบบมือใหม่แต่คงจะรู้จักผมบ้างแหละก็ยกมือไหว้พี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับก็ไปลามาไหว้สิ่งสำคัญที่เราทำให้เรารู้เลยว่าดารา BLGL คนนั้นเนี่ยอยู่กับในวงการจะได้นานหรือไม่นะก็คือเนี่ยแหละความสามารถคารวะครับไปลามาไหว้เจอใครก็ง่ายที่สุดเลยนะครับคุณเป็นถ้าเป็นทาเลนต์ง่ายๆยกมือท่วมหัวสวัสดีครับวนไปเถอะนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อคนนี้น่าทำงานด้วยนะดูมารยาทดีมีนู่นนี่นั่นคาริสมาดีอะไรดีเราก็อยากจะลองแคสติ้งเขามาเล่นในซีรีส์เราอยากจะทำงานร่วมกับเขาเอามาเล่นโฆษณาเล่นมิวสิกวิดีโอ MB และอื่นๆนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะอ่ะเล่ากันไปแล้วนะครับนี่แค่เปิดรายการนะนี่วันนี้เป็นอัดเทปนะฮะยังไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามแต่เราต้องผมอัดเทปแต่ผมต้องแบ่งเป็น2เบรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ
4: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
10: ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965คืนนี้นะคะก่อนจะไปฟังคุณชายอดัมคุยดิบๆนะคะก็มีข่าวดีจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินนะคะถามมาค่ะว่าท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงๆเชิญฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนหรือที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนขั้นต่ำ3ปีแรกนะคะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะผ่อนต่ำมากเลยค่ะ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะ ท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะตอนนี้ขอเชิญไปพบกับคุณชายอดัมในช่วงคุยดิบๆกับอดัมกันได้เลยค่ะ
3: โอเคนะฮะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมจัดเทปแรกไปแล้วอันนี้เป็นเทปเป็นเทปอัดนะครับสำหรับการออนแอร์ออกอากาศในคืนนี้นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:45 แล้วนะครับเดี๋ยวพอจัดรายการตรงนี้เสร็จผมก็จะไปเรียกอะไรไปร่วมงาน Y Content Award แล้วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะครับก็จะมีข้อความเข้ามาบ้างนะก็อยากจะแชร์ให้กับคนในเน็ตด้วยแหละนะครับว่าวันนี้เราพูดอะไรกันพูดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าใครอยากจะฟังนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วฟังย้อนหลังหรือฟังใดๆก็ตามแต่นะครับพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้เสมอนะครับที่ตัวFacebook Live นะครับปกติผมจะเปิดทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ฟังแอปได้นะครับของMCOT นะครับผมก็สามารถที่จะโหลดแอปได้ทาง iOS App Store แล้วก็ Android Play Store เหมือนกันนะครับผมก็สามารถติดตามได้ฟังย้อนหลังได้ฟังคลิปได้ฟังผู้จัดท่านอื่นได้นะครับผม MCOT Connect นะ MCOT Connect MCOT CONNECT MCOT Connect นะครับผมก็อยากให้โหลดกันไว้นะครับผมจะได้ฟังวิทยุของคลื่นของทางอสมทหรือทาง MCOT ได้ทุกๆคลื่นทุกๆผู้จัดนะครับเมื่อกี้มีข้อความบางคนบอกว่ายินดีกับผู้เข้าชิงสุพรรณหงส์นะครับผู้เข้าชิงสุพรรณหงส์สุพรรณหงส์ประกาศแล้วนะครับประกาศในเมื่อวันก่อนคือเป็นงานประกาศแต่ว่างานมาทับกับอีกงานนึงผมก็เลยไม่ได้ไปดูงานแถลงข่าวของงานสุพรรณหงส์แต่ว่ามันจะมีงานนึงชื่อว่า TCM Thailand Content Market ให้คนเข้าฟรีด้วยแต่คนที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจเยอะมากนะครับเป็นเรื่องดีมากๆดีสำหรับธุรกิจมากคือเป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์ทั้งคาแรคเตอร์ทั้งเกมทั้งพวกแอนิเมชันนะครับทั้งบอร์ดเกมนะครับสินค้าด้านคอนเทนต์หนังสือไรท์ของหนังสือนะครับสำนักพิมพ์แล้วก็ภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันทั้งหมดเนี่ยก็มารวมอยู่ในที่เดียวกันรวมไปถึงมีการพิชชิ่งไอเดียนะครับการนำเสนอไอเดียต่างๆนะครับให้กับนายทุนหรือว่าเป็นการมีโต๊ะสำหรับจับคู่ทางธุรกิจมีรีเซพชันไนท์ก็คือตอนกลางคืนก็จะมีการเจอกันนะฮะของผู้คนในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็มีเซสชันเสวนาพาร์เนลเสวนาซึ่งผมก็ไปพูดด้วยนะเมื่อวานนี้ผมไปพูดในเรื่องของเขาเรียกcash rebate หรือการคืนเงินนะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตมากยิ่งขึ้นการคืนเงินจากภาครัฐคืนเงินภาษีให้กับผู้ผลิตในประเทศไทยเขาเรียก domestic rebate นะครับผมตอนนั้นนี่มี international rebate คือเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพันล้านจะได้คืน 30% อะไรประเภทนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีสำหรับในประเทศไทยเองงาน MV music video งานละครงานภาพยนตร์งานสารคดีสามารถยื่นได้แล้วนะครับยื่นได้แล้วตอนนี้แต่ยังไม่ใช่งานพวกทีวีโชว์หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายื่นปุ๊บถ้าเกิน15ล้านคุณได้คืน 15% นะครับได้เงินคืนจากภาครัฐก็จะจ่ายเงินคืนให้ 15% เพราะคุณเอาเงินไปจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นการทำสิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ทีมทำงานที่ทำงานกันมาหลายปีในผ่านหลายรัฐบาลเพื่อจะมาสู่จุดนี้นะครับณจุดนี้มาอนุมัติผ่านตอนคุณสบิดานะครับแต่ทำกันมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็คุณสบิดาก็ยังเดินหน้าตรงนี้ต่อนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าดีใจเพราะฉะนั้นงาน TCM เป็นงานที่ดีมากๆนะครับแล้วใครอยากจะรู้เรื่องของการซื้อขายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้ผมก็แนะนำว่าไปที่งาน TCM นะครับ Thailand Content Market ปีจัดเป็นการจัดระหว่าง DITP นะครับกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกรมอะไรนะกรมการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ DITP Department of International Trade Promotions นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต้องส่งเสริมด้วยมีโปรโมชั่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดร่วมกับ CEA สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับผมเป็น2หน่วยงานที่ทำงานร่วมกันมาตลอดคือถ้าไปต่างประเทศไปดันงานเนี่ยจะมี3-4หน่วยงานมีกระทรวงต่างประเทศนะครับมีกระทรวงต่างประเทศมีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ผ่านกรมการท่องเที่ยวนะครับที่ไปดึงให้ต่างประเทศเข้ามาถ่ายในเมืองไทยมีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีกรมก็โดยผ่านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีสำนักงานตอนนี้ก็ตั้งขึ้นมาเป็นกองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์อันนี้เป็นหน่วยงานใหม่ที่กองใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเขายุบกองภาพยนตร์ลงไปแล้วเป็นตรงนี้เพื่อมันจะได้ครอบคลุมขึ้นนะครับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอันนี้ก็อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมหลังจากนั้นมาก็จะมีกระทรวงพาณิชย์ก็คือ DITP เนี่ยแหละนะครับแล้วก็มี CEA ที่เป็นสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ Creative Economy Agencies พวกนี้คือกลุ่มทำงานของภาครัฐที่ทำงานเป็นคอหรือเป็นแกนหรือเป็นแกนหลักนะครับโดยมีหน่วยงานกลางที่คอยเชื่อมทุกคนเนี่ยเรียกว่าบอร์ดชาตินะครับคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติก็เป็นคนที่ช่วยดูในเรื่องของการผลักดันกฎหมายอย่างเช่นพรบภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นต้นนะครับทีนี้ TCM เนี่ยจัดอีกงานหนึ่งเดี๋ยวกระทรวงวัฒน์เดือนหน้าจะมีอีกงานหนึ่งที่เป็นสำหรับประชาชนทั่วไปเคยจัดแล้วปีก่อนเรียกว่า TCXThailand Content Experience นะครับที่มีบ้านผีสิงที่หยดเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแล้วมีกิจกรรมหลากหลายมากมายมีการโชว์ตัวมีอะไรพวกนี้เป็นงานที่โชว์ศักยภาพของคนไทยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าปีถัดไปพอ TCM ใหญ่ TCX ใหญ่ผมว่างานเขาจะมาจัดพร้อมกันจัดติดกันเพื่อที่จะให้คนจาก TCM ไป TCX คนจาก TCX มา TCM ได้ครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนะครับถ้ามีทั้ง TCX และ TCM ในการที่จะดันอันนึงคือ experience นะคุณ experience แล้วว่ามันทำอะไรได้มาที่ market มาซื้อขายกันนะประมาณอย่างนี้นะครับแต่เป็นงานใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแต่อันนี้เป็นงานภาคธุรกิจแต่เสียดายที่นักศึกษาด้านภาพยนตร์หรือคนที่อยากเรียนรู้ด้านธุรกิจภาพยนตร์ละครซีรีส์หรือว่าแม้กระทั่งอยากทำเกมอยากทำอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้ไปถ้าไปแล้วไปนั่งฟังไปดูผมว่าได้ประโยชน์หลายสถานได้ประโยชน์เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะได้เห็นจริงๆว่าการซื้อการขายในประเทศไทยเป็นยังไงแล้วหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนเนี่ยสามารถจัดสรรหาผู้ซื้อใช้คำว่าผู้ซื้อหรือผู้ร่วมทุนร่วมธุรกิจจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในงานได้600คนนะครับงานใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยในตลาดหนังที่ผมมักพูดถึงในรายการที่มันใหญ่ระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ10กว่าที่ทั่วโลกนะเนาะนะครับแต่ใน10กว่าที่เหล่านี้ที่โดยทั่วไปแล้วจะมี buyers โดยเฉลี่ยนะถ้างานใหญ่ๆเลยจะมีประมาณ 5,000 คนงานกลางๆเล็กๆกลางๆหน่อยจะมีประมาณ 3,000-3,500 ผมถือว่า600สำหรับปีแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่างานก่อนหน้านี้อย่างยอร์กจาการ์ตาที่อินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นตลาดหนังเหมือนกันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 300-400 คนก็ถือว่าเราก็เริ่มต้นได้ดีและถ้าปีหน้ามีสัก 1,000-2,500-2,000 ผมว่าจะเริ่มสวยขึ้นถ้ามี 3,000 นี่คือเป็นตลาดระดับโลกแล้วเป็นท็อปของโลกแล้วทันทีซึ่งพวกนี้เขาใช้เวลากัน 20-30 ปีในการไต่ไปถึงจุดนั้นแต่บ้านเรายังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แต่ดีมากๆถือว่าดีมากๆแฮปปี้มากๆเพราะว่าเดิมทีงาน TCM ที่ว่านี้มันเกิดขึ้นจากการเป็นงานเล็กๆชื่อว่า Content Lab ก็คือเรียกชวนคนทำหนังทำอะไรมาฝึกมาเมนเทอร์กันแล้วให้มันเกิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเอาโปรเจกต์นี้มาแล้วก็เรียกค่ายหนังมาฟังเขาเรียก Pitching ก็คือมาเล่าเรื่องตัวเองมาขายของ Pitch แปลว่าการขายมาขายเรื่องของตัวเองว่าใครอยากลงทุนไหมซึ่งผ่านมา 2-3 ปีคอนเทนต์แล็บที่ว่านี้ก็พัฒนามาเป็นอันต่อมาเรียกว่าบางกอกคอนเทนต์มาร์เก็ต BCM ในปีที่แล้วนะครับก็มีการตั้งโต๊ะเจรจาภายในประเทศยังไม่มีชาวต่างชาติปีนี้เขายกมาจาก BCM มาเป็น TCM เลยเป็น Thailand Content Market เลยซึ่งใหญ่ขึ้นมากแล้วก็มีบริษัทจีนเข้ามาขายด้วยนะมีพาวิเลียนของจีนด้วยเป็น Chinese Pavilion ซึ่งน่ารักมากๆนะก็ขอบคุณทางรัฐทางหน่วยงานของภาครัฐของจีนที่เขาเข้ามานะครับตรงนี้ทีนี้ปัญหาคือว่าไอตัวเราเนี้ยมันทำงานได้จริงหรือเปล่าคนก็ถามว่าไอ้ที่เราปั้นมาเนี่ยมีคนซื้อไปทำจริงไหมมีจริงๆครับผมยกตัวอย่างหนังเรื่องนึงเลยคืออย่างสวัสดีวันจันทร์เป็นเรื่องนึงที่เกิดจากเนี่ยแหละโครงการเหล่านี้แหละเขาเรียกอินคูเบเตอร์หรือโครงการปั้นเนี่ยคอนเทนต์แล็บถือว่าเป็นเขาเรียกอินคูเบเตอร์หรือโครงการปั้นธุรกิจปั้นงานปั้นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับทนายปีศาจที่กำลังดังใน Netflix เนี่ย Netflix ซื้อเนี่ย ก็มาจากคอนเทนต์แล็บเหมือนกันนะครับงานของโมโนในอนาคตเนี่ยม้าทรงที่เขาแถลงข่าวมาล่าสุดนี้ก็เป็นงานที่ปั้นจากคอนเทนต์แล็บเหมือนกันดังนั้นมีโปรเจกต์โครงการหลายตัวที่เริ่มต้นจากการอินคิวเบตหรือการสร้างจากตรงนี้แล้วไปต่อได้ในที่ที่ไกลขึ้นในที่ที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้งานนี้มีต่อไปนะครับขอให้รัฐตัดงบน้อยๆ นะครับขอให้มีการพูดคุยพูดถึงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคแน่นอน TCM นี้จัดพร้อมกับงานสุพรรณหงส์นะครับแล้วก็หลังก่อนหน้านี้ก็มีงานชมรมวิจารณ์ไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าสุพรรณหงส์เขาจัดมาแล้วนะครับมารอบนี้เป็นรอบที่รู้สึก34แล้วใช่ไหม34นะครับแล้วก็ใน34นี้ขออนุญาตเราจะเปิดโพยดูกันสักเล็กน้อยว่ามีใครเข้าชิงนะงานจะเกิดวันที่23สิงหาคมก็คือ23สิงหาคมก็คือเดือนหน้า1เดือนถัดจากนี้พอดีวันนี้วันที่23กรกฎานะครับแล้วก็ครั้งที่34นี้จะเป็นฉายบันทึกผ่านสถานีหลักอมรินทร์ทีวีช่อง34ตั้งแต่เวลา 4:45 ถึงเที่ยงคืน15นะครับแต่ตัวงานเนี่ยจริงๆแล้วตัวงานมันจะประมาณบ่าย2ถึงทุ่มครึ่งบ่าย2ถึงทุ่มครึ่ง3 4 5 6ทุ่มโอ้โห4ชั่วโมงครึ่งนะครับผมนั่งกันรากงอกเลยนะครับที่สยามพาราไลรอยัลแกรนด์เธเตอร์ชั้น6สยามพารากอนรอบนี้จัดที่พารากอนนะครับผมน่าสนใจนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผู้เข้าชิงมีใครบ้างนะครับผู้เข้าชิงรอบนี้นะครับขออนุญาตไล่กันนิดนึงนะฮะก็ผมไล่เร็วๆเนาะเร็วๆนะฮะก็เทคนิคพิเศษนะครับมีเดอะสโตนท่าแร่ที่หยดผีใช้ได้ขาดแล้วก็เสือนะครับวิชวลเอฟเฟคนะครับด้านการแต่งหน้าพิเศษนะครับจะมีข้างบ้านท่าแร่ที่หยดเสือแล้วก็ฮาราบาร่านะครับผมต่อจากนั้นงานออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมจะเป็นเดอะสโตนผีใช้ได้ขาดแฟลตเกิลเสือแล้วก็อนงสองนะครับผมส่วนกำกับศิลป์นะครับเป็นเดอะสโตนท่าแร่ผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิลแล้วก็เสือใช่ไหมฮะส่วนดนตรีประกอบนะครับมีเดอะสโตนผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิลเสือฮาราบาร่าวนเงินอยู่แค่นี้เองวนเงินอยู่ประมาณ6เรื่องนะฮะแล้วก็เพลงนำภาพยนตร์นะครับออริจินอลสกอร์นะครับมีฮาราบาร่านะครับปีศาจข้างในอานนท์สายแสงจันทร์อานนท์สายแสงจันทร์พี่ปูแบ็คเฮดใช่ไหมเสือมะเมียโดยมิดโมดดาราใครนาะมิดโมดดาราชื่อคุณแฟตเกิลนะครับระยะขนตาโดยใจเทพร่าเริงใจนะครับวัชยานีสวัสดีวัฒนอยุธยานะครับดีว่าราวีจะเป็นบิวตี้อินยูโดยอัจฉริยาดุลยภัยบูลย์นะพี่แอมนะครับผมแล้วก็ซองแดงแต่งผีนะครับ See You Somewhere โดยอัจฉริยาดุลยภัยบูลย์ก็เป็นพี่แอมเหมือนกันนะครับผมทั้งคู่เลยพี่แอมเก่งมากเป็นนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมเลยนะใจเทพก็เก่งมากแต่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็บันทึกเสียงผสมเสียงยอดเยี่ยมนะครับ Best Sound The Stone ผีใช้ได้ค่ะ Flat Girl มือปืนมีมือปืนมาอีกร้านนึงแล้วนะครับมือปืนแล้วก็เสือนะครับผมส่วนลำดับภาพนะฮะจะเป็น The Stone นะครับผีใช้ได้ค่ะนะครับ Flat Girl สวัสดีวันจันทร์อ้อแล้วก็เสือนะครับผมก็ทีนี้ต่อมานะครับบางวันกำกับภาพนะครับภาพสวยมีเจ้าดวงเดือนนะสารคดีนี้สนุกมากนะครับ Lost Princessเจ้าดวงเดือนนะครับ The Stone นะครับผีใช้ได้ค่ะ Flat Girl แล้วก็เสือนะครับต่อมานะฮะรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมนะครับสารคดียอดเยี่ยมรอบนี้สนุกมากนะครับมีอีสานนำพรางนะครับมีสงัดนะฮะ Pain of Silence นะครับแล้วก็เจ้าดวงเดือน The Lost Princess นะครับผมดีทั้งหมดนะครับดีทุกเรื่องผมได้ดูแล้วนะครับแล้วก็บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับ The Stone นะครับตาโขนนะฮะมีตาโขนด้วยนะครับแล้วก็ผีใช้ได้ค่ะนะครับ Fat Girl และก็เสือโอ้รอบนี้เสือชิงเยอะมาก Fat Girl เสือกับ The Stone กับผีใช้ได้ค่ะมีตาโขนมาเพิ่มมีมือปืนมาเพิ่มนะครับอ่ะมารางวัลใหญ่ๆกันหน่อยนะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับผม Fat Girl นะครับผมกรพัฒน์สอนรัตนเมธานนท์นะครับผมพี่จ้อยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับแฟตเกิลนะครับเสือนะครับหลินมนชนสุวรรณมาศนะครับผมแล้วก็ท่าแร่นะครับผู้เอี้ยงนะครับสวัสดีนาวินทนันชัย นะครับไม่มีทอทหารก็มีกัลลันนะครับต่อมานะครับสมทบหญิงยอดเยี่ยมสุสานคนเป็นครับอรัชพรโพคินภากรนะครับผมก้อยรัชพรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผีใช้ได้ค่ะนะครับผมพี่อุ้มอาภาสิรินิติพลนะครับนี่สมทบหญิงนะสมทบหญิงผมจะชอบตลอดเพราะมันนะฮะมันเสมอนะครับต่อมานะฮะนะครับก็สมทบชายบ้างนะครับแน่นอนนะฮะเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับนพพลโกมารชุนนะครับอตู่นะครับผมต่อมานะครับแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะครับโดยบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์นะครับผมต่อจากนั้นนะฮะผีใช้ได้ค่ะนะครับผมด้วยนะครับวันลบรุ่งจำรุ่งกำจัดนะครับผมเป็นนักแสดงสายอินดี้ที่แบบมีผลงานต่างประเทศเยอะมากนะครับผมต่อมาผีใช้ได้ค่ะอีกคนนึงนะฮะวิศรุหอมหวนนะครับผมอีกท่านนะฮะและก็สุดท้ายนะครับเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับอิชนกรพึ่งเกียรติรัศมีนะครับจ่ายนะครับจ่ายไทยทศมิตรนี่เองนะครับต่อมานะนำหญิงบ้างนะครับนำหญิงนะครับเดอะโซนพระแท้คนเก๋นะครับไอกรณิตเล้าสุบินประเสริฐนะครับผมแฟตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะครับกิรณาพิพิธยากรนะครับน้องแฟรี่นะครับผมน้องแฟรี่เป็นน้องของมินนี่กับแฟรี่มินนี่ก็เป็นนักแสดงดังตอนนี้แฟรี่ก็เป็นนักแสดงดังเช่นกันนะครับดีว่าลาวีนะครับผมแจ็คเกอรีนมินส์นะครับผมโอ้คนนี้ก็กำลังดังเหมือนกันนะครับต่อมาฮะเจ้าแม่วงการนะครับผีใช้ได้ค่ะครับผมใหม่ดาวิกาโฮลเน่นะฮะแล้วก็สุดท้ายว้าวแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะฮะ2คนเลยนะครับผมฟาติมาเดชวลีกุลนะครับเข้าชิงนำทั้งคู่แฟลตเกิร์ลและแฟลตเกิร์ลนะฮะนี่ดีว่าลาวีผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิร์ลกับเดอะสโตนนะครับส่วนนำชายบ้างล่ะนะครับนำชายนะฮะนะครับเจ้านายนะครับจินเจตวัฒนศิลป์จากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลนะครับผมบิวกินใช่ไหมฮะซองแดงแต่งผีนะครับผมผีใช้ได้ค่ะวิสรุตหิมรัตนะครับผมเขาชื่ออะไรนะชื่อเล่นผมจำชื่อเขาชื่อเล่นเขาไม่ได้นะครับอ่ะต่อมาครับเสือนะฮะเวียสุกลวัฒน์คณารถนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสมพลรุ่งพานิชมือปืนนะครับผมก็พี่นี่พี่แหลมนะฮะพี่แหลมนะครับผมก็เล่นดีมากเลยผมชอบมากพี่แหลมเป็นไม่น่าเชื่อว่าอยู่ดีก็โดดมาทางนักแสดงเฉยเลยนะตอนนี้นะครับพ่วงกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับผมเสือครับก้องเกียรติขมสิรินะครับพี่ขมของเรานี่เองนะครับนะครับแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะครับน้องแคลจิรัสยาวงสุทินนะครับผมซองแดงแต่งผีนะครับพี่หมูชัยนพบุญประกอบนะครับผมตอนนี้พี่ไก่ทำทนายปีศาจนะน้องชายพี่หมูทำนะใครเป็นพี่เป็นน้องไม่แน่ใจพี่หมูน่าจะเป็นน้องแหละนะครับเป็นชัยนพบุญประกอบนะครับทำซองแดงแต่งผีนะครับผมพี่อุ้ยรัชภูมิบุญบัญชาโชคนะครับผมผีใช้ได้ค่ะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่หนุ่มกับพี่เป้นะครับอารักษ์อมรสุภสิริแล้วก็วุฒิพงศ์สุขนินนะครับเดอะสแตนเดอะสโตนไม่ใช่เดอะสแตนเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมก็ชิงกัน5เรื่องมันเด็ดๆทุกเรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็บอกว่าใหม่ดาวิกาได้ชิงตั้ง5ครั้งโอ้โหใหม่ดาวิกาชิงตลอดเวลาคนนี้เล่นเขาเล่นเก่งเขาเป็นนักแสดงที่เก่งครับดังและเก่งจริงๆนะครับแล้วก็มาละรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับจังก้ากับคาร์เมนไลน์ทำนะฮะเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมต่อมานะครับเมียนาฟิล์มโมโมฟิล์มโคโอเลแมงแล้วก็185ฟิล์มนะครับผีใช้ได้ค่ะนะครับผมไปได้คานส์มาแล้วมาดูว่าจะได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์หรือเปล่านะครับต่อมานะฮะแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะครับ GDH 559จำกัดนะครับผมหนังดีมากๆนะครับรายได้อาจจะไม่ได้แบบหวือหวาฟู่ฟ้าแต่เป็นหนังดีจริงๆนะครับมือปืน The Last Shot นะครับจาก M Distribution นะครับค่ายจากเมเจอร์นะครับแล้วก็แพน B Media จำกัดมหาชนครับผมอันนี้รวมทุนกัน2เจ้านะครับและสุดท้ายคือจากสหมงคลฟิล์ม International จำกัดนะครับกับเสือนะฮะ Four Tigers นะครับผมก็ดูดีแต่มันก็วนอยู่ไม่กี่เรื่องนะ 6-7 เรื่องนะครับจะมีแบบมีเพิ่มมาจากเนี่ยมีมือปืน Halabala มีนะฮะ The Stone ผีใช้ได้ค่ะ Flat Girl เสือแล้วก็มีซองแดงแต่งผี

0: ข้าไปโหวตได้ในหนังทุกเรื่องของสุพรรณหงส์เราเรียกระบบนี้ว่า A+O นะครับ A+O คือครึ่งหนึ่งจะมาจากการโหวตของคนในอุตสาหกรรมแบบเดียวกับAcademy Awards หรือออสการ์ออสการ์นี่คือวิธีการโหวตคือโหวตจากคนใน Academy ก็คือในสหพันธ์ภาพยนตร์ของสมาพันธ์ภาพยนตร์ของอเมริกานะครับใครที่อยู่ใน Academy ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถโหวตได้อาจจะโหวตได้ไม่ทุกรางวัลอย่างคนเขียนบทอาจจะโหวตคนเขียนบทกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้อย่างผมเป็นโปรดิวเซอร์ก็โหวตได้แทบจะทุกรางวัลนะฮะพ่วงกับอาจจะโหวตได้หลายรางวัลอาจจะยกเว้นแค่รางวัลบางอันนักแสดงอาจจะโหวตได้แค่นักแสดงกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะฮะคนเขียนคนแต่งหน้าอาจจะโหวตได้แค่ประมาณ 4-5 รางวัลคือมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้โหวตรางวัลแต่ถ้าเป็นของออสการ์คือโหวตเสร็จจบเลยเอาคะแนนนั้นมานับนะครับแต่ถ้าเป็นของไทยจะมีกรรมการอีกครึ่งนึงซึ่งเป็นกรรมการที่ถูกคัดสรรมาถ้าจำไม่ผิดประมาณเป็น100คนอยู่นะครับเป็น100นะที่มาช่วยกันโหวตนะครับไม่ได้มาแบบ20คนมานั่งถกกันหรือ5คนหรือ10คนเดี๋ยวคมชัดลึกจะเป็นคณะกรรมการ5คนมาเถียงกันว่าใครควรจะได้ไม่ได้อย่างไรยังไงบ้างแต่ว่าหรือชมรมวิจารณ์บันเทิงก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นของของสุพรรณหงส์เนี่ยจะเป็นกรรมการนะครับก็รอติดตามกันได้นะฮะทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็ตอบคำถามในไลฟ์ด้วยมีไลฟ์เซสชั่นก็บอกว่ามาแบบว่าใหม่ดาวิกาได้ชิงตั้ง5ครั้งใช่เลยฮะชิงตลอดนะครับเคยได้1รางวัลจากฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอใช่แล้วก็คิดว่ามาแรงนะครับแล้วก็มีก็ทักมาว่าขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าชิงสุพรรณหงส์ทั้งหมดก็ยินดีเช่นกันนะครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหนีก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวต้องไปงานแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะพฤหัสหน้ากับ Coffee Break รายการดีสี่ทุ่มช่วงคุยดิบๆกับเอ้ยไรครับจริงๆมันไม่ใช่ Coffee Break ดิมันเป็นบอกเล่า965แล้วเนี่ยเห็นป่ะผมมึนมากเลยอ่ะบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมมาดำเองนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้านะครับหวังว่าจะกลับมาไลฟ์ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: มีแต่คุณผู้ชมเนี่ยส่วนใหญ่อะค่ะเขาส่งมาถามนุ่นแล้วบอกว่าให้นุ่นนะช่วยถามอาจารย์วีระให้หน่อยค่ะเขาอยากรู้ว่าเอ๊ะประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีอนาคตบ้างไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตเศรษฐกิจไทยอะค
3: ่
2: ะ
3: อนาคตมันมีเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอนาคตที่ดีหรือมันจะเป็นอนาคตที่เลว
2: ค่ะ ใช่
3: ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เขาคนไทยเนี่ยใช้คำแบบคำไม่เต็มไปแล้วมีอนาคตไหมเนี่ยคือพูดไปในทางบวกหมดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคำว่าโอกาสเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องที่จบแล้ว
2: แล้วมอง
3: มันมีโอกาสดีกับโอกาสเลว อนาคตก็มีโอกาสดีกับอนาคตเลว
2: ค่ะ
3: อนาคตไม่ดีแต
2: ่
3: คุณถามว่าประเทศไทยมีอนาคตไหมคำว่ามีอนาคตเนี่ยเหมือนกับมันดีนี่เข้าใจผิดม
2: ัน
3: ต้องแยกซอยลงไปอีกแต่นั้นไม่ใช่เป็นประเด็น
2: เพราะฉะนั้นต้องพูดให้เต็มไป
3: ใช่ใช่ใช่ประเทศไทยมีอนาคตในทางที่ดีไหม
2: ไหมอ่ะ
3: ก็เดี๋ยวสิ
2: อ
3: ันนี้เราก็คือไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยการติดตามจากคนที่เขารวบรวมข้อมูลเยอะ
2: ๆค่ะ
3: ผมเนี่ยจะใช้3ตัวอันนึงก็คือทางกระทรวงการคลังอันนึงก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
2: ค่ะ
3: อีกอันก็คือทางสภาพัฒน์เห็นไหมเราก็คอยติดตามอย่างสภาพัฒน์ก็มีการรายงานภาวะเศรษฐกิจทำนายอนาคตอย่างที่คุ้นๆกัน
2: อาจารย์เดี๋ยวงี้นุ่นขอให้อาจารย์แยกให้ฟังหน่อยถ้าเราดูที่ติดตามทางด้านการคลังก็กระทรวงการคลังเนาะทางภาคการเงินก็ดูข้อมูลจากของแบงก์ชาติแต่ยังของสภาพัฒน์เนี่ยทำไมอันนี้อาจารย์ต้องเอาข้อมูลประกอบเพราะว่าสภาพัฒน์เขาเป็นแผนที่ประเทศอย่างนั้นหรอ
3: ไม่ไม่คืออย่างงี้คือการติดตามภาวะเศรษฐกิจเนี่ยทางสภาพัฒน์เขาก็จะทุก3เดือนรายงานรายไตรมาสทางแบงก์ชาตินี่ก็มีรายงานการเงินซึ่งเป็นไปตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะมีรายงานชิ้นหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเขาออกมาปีละครั้งนะเราเรียกว่ารายงานความเสี่ยงทางการคลังอันนี้ไปเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะต้องบอกว่าใครที่สนใจเรื่องการคลังน่าไปนั่งอ่านยากหน่อยแต่ว่าถ้าอ่านเข้าใจอ่านรู้เรื่องแล้วก็จะช่วยทำให้เรามองอะไรได้ทะลุปุโปร่งพอสมควร
2: พอเขาแยกย่อยให้เห็นภาพรวมแล้วก็งบตรงไหนที่มันกระจายไป
3: ทีนี้จะดูมันมีอนาคตไม่มีอนาคตเนี่ยไอ้นี่มันปีละครั้งมันไม่ไหวเว้ย
2: ค่ะ
3: มันนานเกินไป
2: รายงานความ
3: คราวนี้เราก็ดูถ้าเราดูแบบว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันอยู่ที่ว่าเราจะให้น้ำหนักที่ไหนนะถ้าเราให้น้ำหนักทางด้านการเงินเนี่ยเราก็ไปดูที่เขาเรียกว่ารายงานนโยบายการเงินของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะอันเนี้ยเขาจะออกมาเป็นปีหนึ่ง4ครั้ง
2: เป็นไตรมาส
3: ตอนนี้ล่าสุดมันไตรมาสที่2นะอันนี้เราก็แต่ว่าต้องอ่านฉบับเต็มนะ56หน้านะที่ท่านนั่งอ่านข่าวกันเนี่ยมันเอามาจากเอกสารประมาณ19หน้ามันก็ไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเข้าใจมันก็ดีนะแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะการประเมินของเขาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าในการจะดูเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขับเคลื่อนที่ชอบพูดกันนะก็มาจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนใช่ไหมมาจากการจับจ่ายใช้สอยของรัฐมาจากการลงทุนของภาคเอกชนแล้วก็มาจากการส่งออก
2: ดูอุปโภคบริโภคดูการลงทุนการใช้เงินและการส่งออก
3: แต่มันก็มีรายละเอียดซับซ้อนในการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP อ่ะก็ที่รู้จักกันเนี่ยที่ว่ามี4เครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้4เครื่องยนต์นี่นะที่บินอยู่เนี่ยเหลือแต่ Airbus 380นะ
2: อ
3: ้
2: าวเหรอคะเป็น
3: Boeing 747เนี่ยเขาเลิกบินแล้วถอดชิ้นอะไหล่ขายกันแล้วนะไอ้4เครื่องยนต์ที่ว่าก็ตัว C เท่ากับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยเท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M เลยนะ
2: สูตรเขาเหรอคะ
3: ก็ consumption investment government แล้วก็ net ส่งออกนำเข้าอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะนะก็ที่เขามาประเมินเศรษฐกิจนี่แหละแต่คราวนี้เวลาที่เราจะดูการพนับสยัดคือเศรษฐกิจไม่เป็นอย่างนี้จะทำถ้ามันไม่ดีจะทำยังไง
2: ค่ะ
3: ถ้าทำให้มันดีขึ้นจะทำยังไง
2: มันมีเครื่องมืออ
3: ่านี่ก็เป็นเครื่องมือนะก็คือใช้นโยบายทางด้านเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นสองขาขาหนึ่งเป็นนโยบายการเงินขาหนึ่งเป็นนโยบายการคลัง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โอเคไหมมันก็จะมีมาตรการหรือเครื่องมือซึ่งเพราะเอิร์ธเนี่ยมันก็มี4เท่ากันว่ะ
2: หมายถึงทั้งการเงินกับการคล
3: ัง ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่อ่ะสี่ตัวที่ว่า
3: ถ้าเป็นทางด้านการเงินก็1ดอกเบี้ย
2: ค่ะ
3: ดอกเบี้ยจะขึ้นจะลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสองดอกเบี้ยดูอันที่2ค่าเงิน
2: ค่ะ
3: บาทแข็งอ่อนนะเกี่ยวข้องกับส่งออกทำข้าวเห็นไหม
2: ค่ะอ
3: ีกอันนึงก็คือปริมาณเงินนะมันนี่ซัพพลายอีกอันนึงก็คือเรื่องการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็4อัน
2: อันนี้ฝั่งการเงิน
3: ฝั่งการเงินเพราะงั้นเขาจะใช้เครื่องมือแตกต่างกันรายละเอียดก็มียิบย่อยนะแต่หลักๆเนี่ยมันก็เหมือนถ้าเป็นนโยบายการเงินเป็นเครื่องบินก็4เครื่องยนต์อย่างนี้เหมือนกันในการทำเหมือนกันต้องให้มันประสานกันนะส่วนทางด้านนโยบายการคลัง
2: มี4ตัวเองเหมือนก
3: ันก็มี4ตัวเหมือนกันเพราะเอิญจริงๆนะนี่ผมก็เพิ่งตัดสรุปมันไม่กี่วันนี่เอง
2: ดีมากที่มาย่อยให้ฟัง
3: อันนึงก็เกี่ยวกับเรื่องหนี้ก
2: ็
3: คือหนี้สาธารณะเห็นไหมเห็นตอนนี้พูดกันเยอะอันที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องของรายได้ในรูปของภาษีก็พูดกันเยอะเนี่ยล่าสุดก็บอกว่าตอนนี้รายได้ของเราเมื่อเทียบกับ GDP จัดเก็บได้ต่ำลงเรื่อยๆจากเดิมเป็นร้อยละ19นะตอนนี้เหลือร้อยละ 14.6 ถ้าเกิดว่าจะให้ประเทศไทยขับเคลื่อนได้ดีๆต้องเก็บได้ประมาณอย่างน้อยๆสักร้อยละ18อย่างเงี้ยจากร้อยละ15ไปร้อยละ18เนี่ยผมบอกให้นะมันไม่ใช่ง่ายนะเปอร์เซ็นต์ละ200,000 ล้านนะผมบอกก่อน
2: ไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆเห็นตัวเลขแบบนั้นนะคะมีหนี้สาธารณะมีเรื่องของภาษีเรื่องงบประมาณ
3: งบประมาณนะงบประมาณแล้วก็มีอีกอันคือเขาใช้คำว่ารัฐพาณิชย์นี่แต่คนไม่รู้เรื่องหรอกเอาเป็นว่ากิจการของรัฐที่มันมีรายได
2: ้
3: แล้วก็นำส่งรายได้ให้กระทรวงการคลังเนี่ยมันก็คือเรื่องของรัฐวิสาหกิจถ้าเราถอนง่ายๆว่าเขาก็ต้องทำทั้ง4เรื่องถ
2: ู
3: กไหมใช้ทั้ง4เรื่องเนี่ยเข้าไปปรับจูนแล้วก็ต้องทำให้ไอ้เครื่องบิน2ลำที่มันบินคู่กันเนี่ยนะ
2: ทั้งการเงินกับการคลัง
3: มันต้องเสริมกันนะบินช่วยกันนะนะหรือประคองร่วมกันต้องใช้มันถูกไม่ใช่ใช้ยาผิดกันคุยกันเองแล้วเครื่องบินชนกันอย่างเงี้ยเวลารัฐมนตรีคลังทะเลาะกับผู้ว่าแบงก์ชาตินะนั่นน่ะคือเครื่องบินชนกัน
2: อ๋อมันเคยเกิดขึ้น
3: โอ้บ่อยคุณบ่อยเพราะมันคิดไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างคิดว่าทำอย่างนี้จะออกมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นถ้ามันมีปัญหาจะทำให้มันดีขึ้นหรือถ้ามันจะเป็นปัญหาจะแก้ปัญหา
2: ค่ะ
3: เนี่ยก็จะทะเลาะกันตลอดละ
2: ค่ะ
3: นะแต่สมัยนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมี
2: ไม่มีเพราะ
3: ว่าผู้ว่าแบงก์ชาติกับรัฐมนตรีคลังนี่รู้สึกจะเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกัน
2: หมายถึงคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติกับรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติ
3: อันนี้เอาระยะสั้นผมไม่พูดเรื่องใหญ่นะเพราะท่านเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเวลาเราจะไปถอดรหัสวันนี้เราจะถอดรหัสเดียวเราจะถอดรหัสจากรายงานนโยบายการเงินไตรมาสที่2ปี2569ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อันนี้สำคัญเพราะดอกแพงดอกถูกสำหรับเราดอกฝากดอกฝากดอกกู้เนี่ยมันต้นทางมันคือดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณเงินถูกไหมเราอยากให้มีเงินเยอะเราก็ปล่อยเยอะแบงก์ชาติก็ปล่อยเปิดประตูน้ำออกมา
2: ระบายน้ำออกไปค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากจะเก็บกักน้ำเฮ้ยน้ำพอแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมหลังเขื่อน
2: เราก็ต้อง
3: ปิดบานประตูแต่ถ้าเกิดว่าก็ต้องหล่อเลี้ยงถ้าเกิดว่าตอนนี้น้ำหลังเขื่อนเยอะอาจจะทะลักก็มีน้ำหลังเขื่อนน้อยแล้วมันยังไม่ฝนยังไม่มาก็ต้องค่อยๆลิน บานประตูที่จะเปิดมันก็เปิดนิดนึงคุณไปดูเขื่อนป่าสักทีแค่นี้เองน้ำไหลแบบลินอย่างเงี้ยเนี่ย
2: ก็ต้องดูจังหวะ
3: ใช่
2: แล้วดูจังหวะแล้วมันก็ต้องแม่นยำด้วยสิคะอาจารย์ค่ะ
3: คราวนี้การมองวันนี้เราจะมาชวนคุยในลักษณะที่ว่าเออเมื่อเราอ่านรายงานนโยบายการเงินไตรมาสที่2ของทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดสังเกตที่ช่วยให้เรามองความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยในอนาคตผมเลยทำชื่อตอนให้มันดูแล้วแหมเหมือนกับเป็นลึกลับซับซ้อน
2: ถอดรหัสอนาคตเศรษฐกิจไทย
3: จุดจากรายงานนโยบายการเงินของทางธนาคารประเทศไทย
2: ค่ะแต่จุดสังเกตนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะค่อยๆถอดรหัสให้ฟ
3: ัง
2: หน่อยค่ะเพราะว่าเอกสารมันเป็นตัวเลขนะ
3: คุณถามผมว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไง
2: ใช่ค่ะ
3: อ้าว
2: มันจะดีหรือมันจะไม่ดี
3: ดีไม่ดีคุณก็ต้องดูตัวเลขนะเขาก็มีการประเมินเศรษฐกิจไทยจากที่เขารวบรวมเอกสารต่างๆมาเนี่ยเอาเริ่มต้นจากตรงนี้เศรษฐกิจไทยที่มีการประเมินล่าสุดนะเขาประเมินครั้งก่อนเนี่ยเดือนเมษา
2: ค่ะ
3: ตอนเนี้ยประเมินเดือนมิถุนา
2: ค่ะ
3: โอเคมั้ยเดิมเนี่ยเขาประเมินต่ำกว่าอย่างเดือนเมษาที่เขาประเมินคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวแค่ 101.5
2: เราดูภาพรวมของการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP เขาประเมินว่าไงคะอาจารย์ก
3: ็การประเมินล่าสุดเนี่ยจะขยายตัวร้อยละ 2.3
2: ของปีนี้
3: ของปีนี
2: ้ค่ะ
3: นะจากเดิมอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีมาตรการถ้าไม่มีมาตรการทางด้านไอ้เนี่ยที่กำลังทำเนี่ยรวมทั้งเรื่อง
2: ไทยช่วยไทยพลัสใดๆ
3: พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านที่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแรงส่งแม้ว่าทางฝั่งงบประมาณปีนี้อาจจะดูไม่โดดเด
2: ่
3: นแต่มันก็มีตัวเสริมนะรวมกับมาตรการที่ออกมานะอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวเพิ่มจากเดิมที่คาดไว้นะว่าจะโตร้อยละ 1.8กลายเป็นมาโตร้อยละ 2.3 นะ
2: ค่ะสำหรับปีนี
3: ้คือพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยการประเมินดูแนวโน้มดีขึ้นของปีหน้าเนี่ยอาจจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ
2: 1.8
3: นะจากเมื่อก่อนที่มองว่าปีหน้าเนี่ยค่อนข้างลำบากแม้แต่ล่าสุดเท่าที่ผมทราบเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารพัฒนาเอเชียรวมทั้งธนาคารกองทุนการเงินระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวเกือบถึงร้อยละ2เลย
2: ใช่ค่ะ IMF เนี่ยให้เราไว้ที่ 1.9%
3: ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เราทุกคนมองเราต่ำเตี้ยเลี่ยดิน 1% ต้นๆอะไรประมาณเนี้ยน
2: ะ
3: มันก็มีลักษณะแบบนี้ในการประเมินแบบนี้เนี่ยนะ
2: ที่ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปีหน้ามองว่า 1.8 อาจารย์ตัวเลขนี้เอาจริงๆแล้วมันก็ยังต่ำกว่าศักยภาพนะคะของไทยที่เราควรจะเป็น
3: การต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยถ้าโตต่ำกว่าศักยภาพมันจะเกิดสภาพที่ไม่ไปกระตุ้นให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะ
3: มันจะไม่ไปกระตุ้นเรื่องเงินเฟ้อเศรษฐกิจมันไม่โอเวอร์ฮีทแต่มันจะเป็นลักษณะเฉยไงที่ผมบอกว่ามันเฉยๆทำไมผมถึงบอกเศรษฐกิจที่ประจรเศรษฐกิจมันเต้นช้าเหลือเกินทำไมมันหนืดเหลือเกินทำไมมันดูแล้วมันอืดอาดยืดยาดเนี่ย
2: เ
3: พราะมันโตต่ำกว่าศักยภาพ
2: ค่ะ
3: มันแผ่วมันแผ่วมันสลึมสลือ
2: เท่าที่อ่านข้อมูลมาแล้วฟังจากที่อาจารย์ประเมินเนี่ยคือจริงๆแล้วตัวเลขที่มันออกมาเป็นอย่างเน
3: ี้ยผมไม่เคยประเมินอะไรนะผมฟังคุณถึงประเมินแล้วมาเล่าให้ฟัง
2: เศรษฐกิจไทยอ่ะจริงๆอ่ะมันดีขึ้นกว่าคาดก็จริงแต่มันยังคงโตต่ำแล้วก็โตไม่ทั่วถึงมีความไม่เท่าเทียมซ่อนเลนอยู่ในตัวเลขด้วยเราค่อยๆดูไปค่ะอาจารย
3: ์เอาคราวนี้ผมอยากจะชี้ในรายงานของธนาคารประเทศไทยเนี่ยของรายงานการเงินเนี่ยมีประเด็นนึงเนี่ยผมไปเจอผมคิดว่าน่าสนใจมาก
2: อันไหน
3: คือเราพูดถึงการบริโภคอุปโภคของเอกชนว่ามันขยับตัวต่ำมันโตค่อนข้างน้อยขยายตัวต่ำเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไอ้น่าสนใจคือเราไปดูเนี่ยไปดูกำลังซื้อของประชาชนเราไปดูรายได้ของเขา
2: ค่ะ
3: กำลังซื้อมันก็มาจากรายได้ของเขา
2: ค่ะ
3: เขาก็มีการไปทำตัวเลขนะบอกว่ารายได้รวมเนี่ยของประชาชนถ้าเอาช่วง2558ถึง62ก่อนโควิดนะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% ช่วงโควิดเนี่ย แล้วปี2568เนี่ยขยายตัวประมาณ 1.6% ปี2569ปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแค่ 1.1% รายได
2: ้โอ้น้อยกว่าตอน
3: แต่ว่ามันพอมันเจาะลงไปยิ่งน่าสนุกรายได้ของคนที่เป็นลูกจ้างอย่างคุณอย่างผมเนี่ย
2: ค่ะ
3: เพิ่มขึ้น 1.8% รายได้ของคนที่ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายรายย่อยเนี่ยนะโตขึ้น 1.7
2: ค่ะ
3: แต่ที่มันเป็นตัวน่ากลัวเนี่ยรายได้เกษตรกรเนี่ยลดลงถึง 5.9%
2: โอ้โหเยอะมากนะคะอย่างนี้เกษตรกรก็ลำบากอะ
3: เอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณชุติมารายได้รวมขยายตัว 1.7 แต่หักไปหักมาแล้วรายได้รวมสุทธิเรียลเทอมเนี่ยติดลบ
2: มันแปลว่าอะไรความหมายอ่ะ
3: แปลว่าเงินในกระเป๋า

0: ไม่มีบอร์ดจี้ไม่มีตังค์จะไปซื้อของอ่ะดิ
1: แค่นั้นเลย
0: เออง่ายๆอย่างนั้นแหละจะไปเวลาเขาพูดเวลาเขาพูดเรียลอินคงอินคัมฟังไม่รู้เรื่อง
1: ใช
0: ่ตังค์ไม่มีรายรับน้อยกว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายรายได้สุทธิติดลบ
1: ก็ประหยัดกินประหยัดใช้สิ
0: ก็จริงนะวันนั้นฟังปลัดกระทรวงการคลังพูดก็จริงก็รัฐบาลก็มีปัญหาก
1: ็
0: ต้องเริ่มต้นด้วยการลดรายจ่ายก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะในระหว่างที่ยังเพิ่มรายได้ไม่ได้เนี่ยต้องลดรายจ่ายก่อนก็เป็นที่มาของการหั่นงบประมาณแหลกลานนี่แหละ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็จริงๆนะ
1: ท่านก็เป่าเงิน
0: ไม
1: ่แต่
0: เน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยน่าสนใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาดูตัวแล้วมันเราแยกกลุ่มแล้วเนี่ยเห็นเลยภาคเกษตรต้องถดถอยมากเพราะรายได้เขาติดลบรายได้ลดลงนะโอเคมันอาจจะดีขึ้นกับเมื่อก่อนเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยไอตัวปัจจัยที่เป็นตัวแปรปรวนมากที่ทำให้เราปวดหัวมากในช่วงไตรมาสที่สองหลักๆเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีนาเมษาพฤษภาปลายไตรมาสแรกกับเต็มไตรมาสสองก็คือเรื่องราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขึ้นแม้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่50บาทต่อลิตรมันประมาณ35บาท34บาทสำหรับดีเซลเนี่ยแต่ตอนนั้นเราเจอแพงจริงนะก่อนที่มันจะค่อยลงมาแล้วมันมีการกระชงกระชากด้วยเลยด้วยไอ้นี่มันก็มีส่วนทำให้กำลังซื้อเนี่ยมันลดลง มันทำให้การอุปโภคเนี่ยมันไม่ขยายตัวเท่าที่ควร
1: และ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็พยายามทำไงแบบหยอดก็ต้มหยอดให้เดือนละ 40,000 ล้าน 40,000 ล้าน
1: เอาไปเดือนละพันเดือนละพันถ้าแจกจะมาเป็นรายบุคคลและอาจารย์เนี่ยนะจริงๆแล้วอ่ะพอเขาดึงข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนที่มีฐานะหรือกลุ่มของคนรวยหรือคนรายได้ปานกลางหรือคนเขารายได้น้อยๆเนี่ยต่างก็ประหยัดกินประหยัดใช้ในทุก
0: ธรรมดาไม่คือก็โถคุณชุติมาเราก็ตัวเราเป็นเรื่องผมเติมน้ำมันเต็มถังเมื่อก่อนเนี่ย 1,500-1,800 เดี๋ยวนี้มัน 2,500 2,300 อ่ะประมาณล่าสุดที่เติมเนี่ยเติมก่อนที่เขาจะขึ้นราคาลดราคาบางทีผมไม่ได้ดูนะเข้าปั๊มถ้าน้ำมันมันขึ้นตัวเลขเตือนเป็นไอ้ตัวเลขก็ให้ไปเติมผมก็ไปเติมจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะขี้เกียจไปนั่งคิด
1: ค่ะ
0: หรือถ้าประหยัดไปลิตรละบาทเติมน้ำมันทิ้ง50ลิตรประหยัด50บาทไม่นั่งคิดมากก็ปวดหัวตายเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นดีกว่า
1: ไปเติมน้ำมันเนี่ยก็แพงขึ้นนะ
0: จ๊ะ
1: ไปจ่ายค่าข้าวก็แพงขึ้น
0: ใช่เงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นปีนี้มันก็มีลักษณะที่ก่อนหน้านี้เงินเฟ้อมันติดลบตอนนี้เงินเฟ้อมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็มีการประเมินเรื่องพอเกิดซัพพลายช็อคเรื่องน้ำมันปั๊บมันก็รอบแรกก็ส่งผ่านราคาพลังงานท
1: ั้
0: งก็เป็นราคาสินค้าและบริโภคอุปโภคนะรอบที่2อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี
1: ่
0: ยแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะเป็นภาพของเงินทั่วไปคราวนี้คุณก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเอาเงินเฟ้อเฉพาะเงินเฟ้อที่ไม่มีราคาพลังงานกับอาหารสดเนี่ยมันจะมีสัดส่วนเนี่ยประมาณ 70% ถ้าเอาพลังงานกับอาหารสดเข้ามาเนี่ยมันจะอีก 30% พูดง่ายๆถ้าเราตัดเรื่องพลังงานกับอาหารไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า core inflation core inflation นะส่วนถ้าเกิดว่าไปเอาไอ้นี่มารวมด้วยมันก็จะเป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งก็แล้วแต่จะใช้งานน่ะแต่อันนี้มันมีผลอะไรนะมันมีผลถ้าการอุปโภคบริโภคลดลงการลงทุนไม่ขยับมันก็จะไปสะท้อนผ่านสินเชื่อ
1: ค่ะ
0: หรือสินเชื่อเนี่ยสะท้อนการลงทุนการอุปโภคบริโภค
1: ค่ะ
0: ถูกไหมถูกไหมปกติเนี่ยสินเชื่อมันจะสะท้อนเรื่องการลงทุนแต่มันก็เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคด้วยนะตัวนี้ผมถึงบอกว่าพอเราดูอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอัตราเงินเฟ้อที่เขาดูมันโอเคมันอยู่ในวิสัยที่คุมได้รายได
1: ้ค่ะ
0: นะตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเราหนืดไงพอเราหนืดปั๊บเนี่ยเขาดูประเมินสถานการณ์แล้วมันไม่ใช่แบบว่าลุกลามบานปลายเยอะแยะ
1: เอาอยากรู้อาจารย์ว่ามันแค่ชั่วคราวหรือมันจะขยายตัว
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: น
1: ั่
0: นแต่การประเมินเนี่ยเขามีการประเมินเขามีการประเมินเนี่ยอัตราเงินเฟ้อที่มันเพิ่มขึ้นมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบแล้วที่ว่าปรับเพิ่มบางหมวดอันนี้ที่เขาทำเป็นลักษณะของ strategy ปรับเพิ่มบางหมวดชั่วคราวกระจุกตัวอยู่แบบนี้ธนาคารโลกไอ้โทษธนาคารชาติทุกประเทศ
1: ค่ะ
0: ดูเฉยๆครับดูว่ามันเป็นยังไงกระทบกับการจ้างงานไหมกระทบกับอะไรไหมแต่ดูไม่เทคแอคชั่นแต่ถ้าเกิดว่ามันโอ้โหเว้ยม ันไปกว้างขวางมันหลายหมวดนะมันโตมันเติบเศรษฐกิจโตเกินศักยภาพเลยอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการเงินมาแก
1: ้
0: ส่วนใหญ่ก็ขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ถ้าเกิดว่ามันขยายตัวเป็นวงกว้างมากอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรจะทำทั้ง4อย่างอ
1: ะ
0: ทำตรงไหนยังไงก็อีกเรื่องนึง
1: ซึ่งเขามีการประเมินเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อของปีนี้เนี่ยอยู่ 2.8 ค่ะถ้าเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ย 1.5 ค่ะอาจารย์คะ
0: ก็พูดง่ายๆว่าเขาคิดว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่เขาทำไว้อ่ะ 1-3% อยู่ในกรอบด้วยเหตุนี้เนี่ยเราวางใจได้อย่างว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย1%ไม่น่าจะขยับจนถึงสิ้นปีนี้เลยยกเว้นจะซวยจริง
1: ๆ
0: พอไม่ขยับปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยตัวอื่นที่เชื่อมโยงกันเนี่ยก็ไม่ขยับแม้แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งเราใช้เป็นตัวดูตลอดเนี่ยนะในการดูเศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอัตราดอกเบี้ยโทษอัตราผลตอบแทนเลือกอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ10ปีของเราเนี่ยต่ำกว่าอเมริกาเลี่ยๆกับญี่ปุ่นนึกว่าก่อนญี่ปุ่นติดเมื่อก่อนญี่ปุ่นต่ำมากนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาใช้อัตราเงินเขาใช้นโยบายการเงินดอกเบี้ยนโยบายแบบติดลบอ่
1: ะ
0: ตอนนี้เขาเปลี่ยนละเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเป็นบวกแล้วรู้สึกล่าสุดใช่ไหมเป็น 1% ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติญี่ปุ่นกับแบงก์ชาติไทยเท่ากัน1%แต่เขาจากติดลบมาเป็น1%นี่ถือว่าคนละเรื่องเลยนะหนังคนละชีวิตเลยนะหนังแบบว่าชีวิตคนละอย่างเลยนะราคาสินค้าในญี่ปุ่นขึ้นเยอะ
1: จริง
0: แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ก็จ่ายเงินแพงขึ้นเยอะแถมเงินเยนยังอ่อนอีกนะอันนี้ก็เป็นหลายเรื่องประกอบกันนะเราพอรถส่องอย่างเงี้ยเราเห็นแล
1: ้
0: ว
1: ในหลายเรื่องที่ประกอบกันและอาจารย์ค่อยๆอธิบายไปทีละตัวค่ะแต่นุ่นอยากดูอีกตัวนึงที่ตอนนี้พูดกันเยอะมากๆนั่นก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดมันคืออะไรนะและเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะมีการพูดกันในตอนนี้ค่ะมันมีตัวหนึ่งดุลบัญชีเดินสะพัด
0: จริงๆเขาพูด2ตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะทวินเดฟฟิซิตทวินเนี่ยแปลว่าคู่เดฟฟิซิตเนี่ยขาดดุลก่อนหน้านี้เราขาดดุลการคลังทำงบประมาณขาดดุลไม่เลิกไม่ลานะจนมันเกิดสภาพตอนนี้ทางด้านการคลังเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่ากับดักทางด้านงบประมาณซึ่งมันกำลังจะพัฒนาเป็นกับดักทางด้านการคลังนะยังไม่ใช่วิกฤตนะกับดักซึ่งถ้าเกิดท่านไปอ่านเอกสารที่ผมบอกตอนต้นรายการนะรายงานความเสี่ยงทางการคลังเขาก็จะแยกแยะให้ดูว่าด้านรายได้เป็นยังไงด้านรายจ่ายเป็นยังไงด้านหนี้เป็นยังไงด้านอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้มันขาดดุลก็จริงแต่มันขาดดุลตัวเดียวนะเราก็พออยู่ในวิสัยที่ไม่ต้องเป็นห่วงมากตอนนี้มันมีช่วงสั้นๆเนี่ยมันมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะราคาน้ำมันที่นำเข้าเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยลงดุลบริการที่เคยบวกเยอะๆก็บวกไม่มากดุลการค้าที่เคยบวกส่งออกมากกว่านำเข้า XM ก็กลายเป็นว่าขาดดุลการค้าการขาดดุลการค้าบวกกับการขาดดุลงบดุลบริการมันก็เกิดสภาพที่มันขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดบวกกับการขาดดุลการคลังเนี่ยนะถ้ามันมาแบบจริงจังแล้วไม่เลิกลาเนี่ยเสร็จทุกรอบช่วงก่อนเกิดวิกฤตปี40เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดก็ขาดดุลประมาณ 8-9% เมื่อเทียบกับ GDP
1: ก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง
0: ใช่ก่อนเกิดใช่แล้วก็ถ้าแทร็กอย่างเงี้ยก็จะเห็น
1: แล้วพอหลังอ่ะ
0: หลังจากนั้นมันก็เป็นบวกตลอดนะ
1: ค่ะ
0: ตอนปกหลังจากนั้นมันเป็นบวกตลอดบวกตลอดบวกน้อยบวกมาก
1: ค่ะ
0: แต่เพราะมันมีปีนี้เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันขาดดุลติดลบ
1: ก็มาจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง
0: คราวนี้ต้องเก่งดีๆแล้วว่าเฮ้ยส่งออกนำเข้าติดลบดุลบริการนี่ก็เคยเป็นบวกก็เป็นแบบไม่ค่อยบวกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ ถ้าหากว่าการขาดดุลการค้ากับการขาดดุลบริการหรือการเกินดุลบริการที่เอาไปชดเชยกับการขาดดุลการค้าแล้วมันยังเป็นตัวเลขเป็นลบเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีคลังก็ออกมาพูดเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไปประมาณ 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย 600,000 ล้านบาทเงินไหลออกเพราะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกิดอะไรขึ้นค่าเงินจะอ่อนเพราะดุลบัญชีเดินสะพัดคือสุทธิของเงินตราต่างประเทศว่าเหลือหรือขาดทำมาหากินมาแล้วเหลือหรือขาดไอ้นี่มันขาดขาดมันก็ต้องไปล้วงเอาจากเก๊ะไหนล่ะก็ต้องไปล้วงเอาจากเก๊ะทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศยกเว้นมันจะมีดุลเงินทุนไหลเข้ามาเยอะ
1: ๆ
0: มีเงินไหลเข้ามาจากการลงทุนจากการมาลงทุนตลาดหลักทรัพย์ลงทุนกิจการมันก็จะชดเชยทำให้แม้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะติดลบแต่ดุลการชำระเงินเนี่ยยังเป็นบวกมันก็จะไม่ไปกระทบกับทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
1: อ
0: เมริกาเห็นไหมล่ะขาดดุลการค้ามหาศาลขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาลขาดดุลงบประมาณมหาศาลแต่ว่าดุลเงินทุนคนได้เงินดอลลาร์มันต้องเอากลับไปให้มันเอาไปซื้อพันธบัตรเอาไปซื้อหุ้นซื้อแฮนด์อะไรเนี่ยใช่ไหมไอ้อย่างนั้นมันอยู่ได้เพราะมันเป็นลักษณะพิเศษเพราะมันเป็นรีเสิร์ฟมันนี
1: ่ลักษณะ
0: ของเรามันไม่ใช่เพราะเราเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดรอบนี้ทุกคนก็เป็นห่วงผมเชื่อจากที่เป็นรายงานนโยบายการเงินของแบงก์ชาติว่าเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วคิดว่าปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลก่อนหน้านี้ก็จะคลายตัวถ้าเชื่อเขาเราก็ไม่ต้องห่วงมาก
1: อ๋อถ้าเกิดว่ามันเป็นปัจจัยชั่วคราวอันนี้ไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้าง
0: ถ้ามันไม่หยุดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซ้ำๆกันสัก2ปี
1: ค่ะ
0: ถ้ามาจากการส่งออกลดลงแล้วทำให้เกิดดุลการค้าขาดดุลเนี่ย
1: อัน
0: นี้ก็บันไลแล้วทุกรอบปี27ตอนลดค่าเงินบาทก็เหมือนกันปี40ตอนลอยตัวค่าเงินบาทสัญญาณมาก่อนเนี่ยคือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะเป็นกี่คือจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอ่ะมันก็ไม่ควรจะเกินถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ควรเกิน 5% เมื่อเทียบกับ GDP ประมาณเนี้ย
1: อาจารย์เราดูชุดข้อมูลในแต่ละอย่างที่อาจารย์พูดไล่เรียงมาให้ฟังทั้งภาพรวม GDP เรื่องของอัตราเงินเฟ้อร้อยเรียงไปกับค่าเงินบาทด้วยพูดถึงสินเชื่อด้วยดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยอะค่ะแล้วพอจะสรุปได้ยังคะว่าอนาคตของเศรษฐกิจไทยอะค่ะมันจะไปได้ดีไหม
0: ณวันนี้เป็นลักษณะประคองตัว
1: ค่ะ
0: คือจะต้องไม่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตต่ำมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องคุมเรื่องเงินเฟ้ออะไรต่ออะไรให้ได้
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็หาปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนก็ตอนนี้รัฐบาลก็จะพูดถึงถ้าเป็นเรื่องระยะปานกลางระยะยาวเน้นลงทุนต้องเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
1: ค่ะ
0: ถ้าเรื่องระยะสั้นเน้นแก้ปัญหาชาวบ้านที่ไม่ค่อยจะมีสตางค์กินเพราะเราดูจากตอนแรกเห็นไหมรายได้ค่าจ้างของคนน่ะ real income สุทธิมันติดลบเพราะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็ต้องเอามาจุนตรงนี้เอามาเติมตรงนี้เอามาไฟแนนซ์ตรงนี้ก็ไม่อยากไปตำหนิรัฐบาลนะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเอาระยะสั้นเนี่ยมันเรียบร้อยก่อนระยะกลางก็พอให้เห็นเป็นหนังตัวอย่างแต่ที่เขาวาดภาพไปดูในระยะยาวเนี่ยเราจะพุ่งไปดูเลย มันยาวเกินอ่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องจนณขนาดนี้ถ้าในทางร้ายแบบร้ายมากๆเป็นวิกฤตวิกฤตในพวกนี้คิดว่าทุกคนรู้พยายามแก้ปัญหาอยู่แก้ได้มากแก้ได้น้อยก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบชนิดที่เรียกว่าล้มคว่ำความบําหงายเนี่ยผมคิดว่าน้อยลงไปกว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: เพราะทางฝั่งรัฐบาลที่เขาดูทางด้านวินัยการเงินการคลังเนี่ยเขาตึงแต่แล้วทางฝั่งการเงินตอนนี้เนื่องจากว่ามันช่วยอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นปัญหานี่มันก็ต้องแก้อีกแบบนึงคือถ้าเป็นปัญหาคือคุณคิดได้ง่ายแบงค์ไม่อยากปล่อยสินเชื่อแต่ปล่อยแล้วเจ๊งเขาไม่ปล่
1: อ
0: ยปล่อยแล้วลูกหนี้เบี้ยวไม่มีเงินจ่ายเขาก็ไม่ปล่อย
1: อ
0: ันลูกหนี้จะดีคนที่จะมากู้จะใช้เงินมีปัญญาชำระดอกเบี้ยแล้วเงินต้นคืนได้มันก็ต้องมีรายได้ที่ดีรายได้ที่ดีมันก็ต้องเศรษฐกิจมันต้องพอสมพอควร
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ไปทำงานต่างประเทศแล้วส่งเงินกลับเหมือนกับพวกบังกลาเทศเหมือนกับพวกอินเดียที่ไปทำงานในตะวันออกกลางเหมือนกับเราไปทำงานเกาหลีอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไอเนี้ย คือไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยแล้วไปเอาเงินจากที่อื่นเข้ามาฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้แต่เราอะเราไม่ได้อย่างนั้นเยอ
1: ะ
0: ของเขาเป็นอย่างฟิลิปปินส์นี่เป็นรายได้หลักเลย
1: นะที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราต้องการให้เศรษฐกิจมันไปข้างหน้าเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะมีปีกของการบริหารจัดการทางด้านการเงินกับการคลังณตอนนี้ที่เขาทำกันไปเนี่ยค่ะมันอยู่ในฐานะที่ไปควบคู่กันถูกไหมไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งน้อยเกินไปใช่
0: ไห
1: ม
0: ไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่แล้ว
1: โอเค
0: คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านการเงินเนี่ยช่วยอะไรไม่ค่อยได้เพราะดอกเบี้ยเราก็ต่ำอยู่แล้วมันลดลงไม่ต้องพูดถึงนะ มีแต่ว่าทรงไว้ไม่ให้ขึ้นนะเพื่อไม่ให้มันไปกระทบกับไอ้ตัวอื่นแล้วก็ต้องดูว่าสินเชื่อใหม่ปล่อยไม่ได้ก็ต้องไปดูซิว่าจะทำยังไงก็เพิ่มเรื่องการค้ำประกันบ้างอะไรบ้างสินเชื่อเก่าที่มีปัญหาก็คลี่คลายสถานการณ์เพราะถ้าเกิดสินเชื่อเก่าที่มีปัญหามันไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะลดแรงกดดันอันนี้คือแบงก์ชาติเขาทำได้ประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ดูแลค่าเงินบาทดีพอสมควรบางคนอาจจะบอกว่าแข็งไปก่อนหน้านี้ตอนนี้คนก็บ่นว่าอ่อนไปตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าปล่อยก็เถอะ
1: นะ
0: คือเราก็ต้องมั่นใจทั้งฝั่งคลังนี่แหละตอนนี้นโยบายการคลังทุกดอกเลย
1: เรื่องนี้
0: เรื่องนี้จะทำยังไงเรื่องงบประมาณรายจ่ายจะทำยังไงเรื่องของอะไรล่ะเรื่องรายได้เรื่องภาษีจะทำยังไงเรื่องการหาเงินหาทองจากกิจการที่รัฐเป็นเจ้าของในนามรัฐวิสาหกิจและไม่ใช่ทั้งหลายจะทำยังไงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องส่งผ่านเนาะ
0: ใช่เพราะฉะนั้น
1: กลุ่มที่ห่วงเนี่ยอาจารย์เราก็ห่วงเรื่องของการบริโภคอุปโภคของภาคเอกชนเนาะถ้าเราดูว่ากลุ่มที่มันมีความอ่อนแออยู่อีกเนี่ยอะSME นี่ยังลำบากอยู่ถูกไหมคะ
0: ก็ถูกก็มันมีก็มันก็เกี่ยวข้องอะ SME มันรายได้ของ SME ก็คือรายจ่ายของประชาชนขายของอะถ
1: ู
0: กไหมถูกไหม
1: และกลุ่มหลายเซกเตอร์เนี่ยค่ะที่มองว่ายังคงอ่อนแออย่างเช่นกลุ่มของโรงแรมอสังหาริมทรัพย์พวกรถยนต์พวกขนส่งเนี่ยค่ะอาจารย์ในภาพรวมมันเป็นยังไงณตอนเนี้ย
0: ก็ที่แย่หน่อยก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย
1: ์ค่ะ
0: ที่แย่หน่อยสังเกตดูหลังๆถ้าใครอ่านข่าวเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ออกมาเน้นขายบ้านราคาแพง
1: ค่ะ
0: 50ล้าน100ล้าน120ล้านบอกมีกำลังซื้ออ
1: ันนั้นยังไปได้ต่อ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดพูดถึงทาวน์เฮ้าส์เดี๋ยวนี้หาคนยากมาก
1: ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าตลาดบ้านมือสองก็ดีนะตอนนี
1: ้
0: มันก็คือผมก็ไม่มีภาพรวมแต่ว่าเราเห็นความซบเซา
1: ค่ะ
0: เพราะเราขับรถไปแล้วก็เห็นแล้วป้ายโฆษณาบริษัทอสังหาริมทรัพย์หายเกลี้ยง
1: ค่ะอาจารย์แต่ความน่าสนใจเขาบอกว่าตัวขับเคลื่อนน่ะถึงแม้ว่ามันเป็นยังภาคการส่งออกยังเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่อีกตัวนึงภาคการท่องเที่ยวยังคงไปได้อยู่ไหมคะ
0: ไปได้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรสมมติว่าเราตอนนี้เราใช้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ32ล้าน
1: สำหรับปีนี้ที่คาดการณ์ว่าจะมาม
0: ันก็แล้วแต่คนใช้ตัวเลขแหละแต่เป้าเวลาเราพูดถึงเป้าก็เรื่องนึงจริงเป็นยังไงก็เรื่องนึงถ้าเป้า30ตอนแรกอ่ะพูดกันต้นปีเป้า38ล้าน37ล้านตอนหลังก็หดเป้ามาเหลือ35ล้าน36ล้านตอนนี้พูดกันจริงๆตัวเลขที่คุยกันน่ะ32 33ล้านแล้วก็แย่งกันเราก็แย่งกับจีนแย่งกับเกาหลีใต้แย่งกับญี่ปุ่นนะไม่ใช่ไม่แย่งกันนะ
1: แต่เขาก็มาเรานะ
0: นักท่องเที่ยวที่มาแย่งนักท่องเที่ยว
1: ใช่แย่งกันใช่
0: แต่จริงๆไม่ต้องกันหรอกมันต้องไปมาหาสู่กันไม่ใช่ว่าคุณไม่ให้คนออกนอกประเทศเลยแล้วคุณเอาคนเข้ามาม
1: ัน
0: ก็ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นมันเป็นประเทศอื่นแล้วไม่ใช่ประเทศไทย
1: บรรทัดสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค
1: ือเนี่ยค่ะมันก็คือไตรมาสเป็นระยะหลังของปีนี้แล้วค่ะเราจะต้องทำไงคะสำหรับตัวเราเอง
0: สำหรับเราไม่มีอะไรเราก็ทำอย่างที่เราเคยทำไม่ต้องไปทำอะไรมากนะอย่ามั่วก็แล้วกัน
1: โอเคฝากไว้แค่นั้นเลยคำสั้นๆเลยนะคะ
0: มันง่ายๆมันไม่มีอะไรหรอก
1: มัน
0: หลักมันไม่มีอะไรทำอะไรก็อย่าไปมักง่ายทำอะไรก็อย่าไปเห็นแก่ได
1: ้
0: ทำอะไรก็อย่าเวลามีเรื่องแล้วก็อย่าหน้ามึนหน้าด้านทำอะไรก็อย่าไปโอหังไปประมาทเลย
1: อย่าโอหังว่ามังกาแต่อาจารย์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลานุ่นอยากให้อาจารย์คุยให้ฟังต่อเกี่ยวกับเรื่องของรายงานความเสี่ยงทางด้านการคลัง
0: ไม่รับปากนะ
1: โอเ
0: คมันยาก
1: แต่นุ่นสัญญาไว้ก่อนละกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไ ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: อยู่ดีๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดาเพื่อนบ้านทางเหนือ 50% และหลายรายการด้วยครับก็ทำให้เกิดความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่าง2ประเทศซึ่งเคยเป็นคู่หูเป็นเพื่อนร่วมรบในสงครามหลายๆสงครามในอดีตแต่สำหรับทรัมป์แล้วความสัมพันธ์ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับธุรกรรมครับในโลกของเศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เส้นแบ่งระหว่างมิตรภาพเชิญสัญลักษณ์กับสงครามการค้าแบบเบ็ดเสร็จนี่บางทีทุกวันนี้ก็เป็นเส้นแบ่งที่เบาบางมากแคนาดากับสหรัฐทุกวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นสองประเทศที่มีเรื่องระหองระแหงตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาและประกาศว่าแคนาดาควรจะเป็นจังหวัดที่51รัฐที่51ของอเมริกาทำให้แคนาดาลุกขึ้นมาประท้วงตอบโต้หนักหน่วงนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดายืนหยัดไม่เพียงแต่พูดในประเทศว่าแคนาดาเป็นประเทศเอกราชไม่มีเจตนาใดๆที่จะรวมกับประเทศอื่นไปพูดในเวทีระหว่างประเทศด้วยครับพูดถึงระเบียบโลกซึ่งอาจจะไม่ใช่อเมริกาเป็นหัวหน้าใหญ่แต่เพียงประเทศเดียวแล้วพูดถึงการที่ประเทศระดับกลางๆต้องรวมตัวกันเพื่อจะสร้างระเบียบโลกที่จะมีดุลยภาพและมีขั้วมากกว่า1ขั้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้อเมริกากับแคนาดายืนอยู่คนละข้างของกติกาโลกวันนี้แต่ว่าล่าสุดเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างชื่นมืดที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคาร์นีกับประธานาธิบดีทรัมป์นี่นั่งเคียงข้างกันนะดูฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศภาพนั้นก็ดูเหมือนว่าเอ้าน่าจะเป็นการร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งของ2ประเทศอเมริกาเหนือที่ต้องถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกตะวันตกแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรอยยิ้มที่สนามกีฬาจางลงครับสหรัฐก็สร้างความประหลาดใจด้วยมาตรการที่เปรียบเสมือนเปิดศึกสงครามการค้ารอบใหม่ทรัมป์ประกาศกำแพงภาษี 50% ทันทีเช้าวันจันทร์ครับเห็นไหมครับภาพความชื่นมื่นระหว่างทรัมป์กับคาร์นีเพียงวันเดียวข้ามคืนเท่านั้นเองปรากฏว่าอเมริกาบอกฉันจะเก็บภาษี 50% ในหลายรายการความประหลาดใจนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นครับเมื่อเห็นว่าวันจันทร์เดียวกันนั้นเนี่ยคือวันกำหนดเปิดสภานานาชาติสภานานาชาตินี้ชื่อ Goldie Hall International Bridge เชื่อมเมืองวินเซอร์และดีทรอยต์เข้าด้วยกันวินเซอร์ฝั่งแคนาดาดีทรอยต์ฝั่งสหรัฐเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างการค้ามูลค่ามหาศาลฉะนั้นมันก็เกิดความย้อนแย้งในภาพที่อเมริกายอมตกลงเรื่องส่วนแบ่งรายได้สะพานใหม่แต่กับประกาศภาษีรุนแรงในเวลาเดียวกันมันก็แปลว่าคำขู่ก่อนหน้านี้เรื่องค่าชดเชยควันไฟป่าหรือภาษีเครื่องบินที่เคยมองว่าเป็นเพียงการขู่กันโชคนั้นเนี่ยบัดนี้มันกลายเป็นความเสี่ยงที่จับต้องได้แล้วครับมาตรการภาษี 50% ระลอกล่าสุดของอเมริกาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มสินค้าที่หลากหลายแล้วก็จงใจสร้างแรงสั่นสะเทือนในเชิงจิตวิทยาและเศรษฐกิจครับเช่นไม้ฮอกกี้ไม้ฮอกกี้นี่ความจริงมันไม่ใช่รายการใหญ่อะไรแต่มันเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแคนาดาไม่ใช่เป็นตัวสินค้ามีมูลค่าที่มีนัยยะสำคัญแต่มันเป็นสัญลักษณ์เทียนครับแม้กระทั่งเทียนก็โดนภาษี 50%วิกผมวิกผมสังเคราะห์ก็โดน 50% ฉะนั้นในมุมมองของนักวิเคราะห์ความสัมพันธ์สหรัฐกับแคนาดาเนี่ยบอกว่านี่คืออำนาจต่อรองและก็เป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าอเมริกาจะลงรายละเอียดทุกประเด็นถ้าแคนาดาไม่ยอมตามสหรัฐอเมริกามีเหตุผลอะไรในการอยู่ดีๆขึ้นภาษี 50% อเมริกาอ้างว่ามันเป็นการตอบโต้การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ผลิตภัณฑ์นมและแอลกอฮอล์ของสหรัฐต้องเรียกว่าเป็นยุทธวิธีบีบบังคับกดดันให้แคนาดาที่จะต้องถอยและให้ต่ออายุข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง3ประเทศในอเมริกาเหนือคือแคนาดาอเมริกาและเม็กซิโกที่เรียกว่า USMCA อเมริกาบอกว่าต้องปกป้องเกษตรกรและผู้ผลิตในสหรัฐจากโครงสร้างราคาที่ทรัมป์อ้างว่าไม่เป็นธรรมและใช้ความผันผวนทางนโยบายนี้แหละบีบให้แคนาดายอมโอนอ่อนในประเด็นส่วนแบ่งรายได้และกฎระเบียบให้เวลา30วันความขัดแย้งในวันนี้เนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมาจากฐานรากของกำแพงภาษีที่เดิมนะครับก็ตึงเครียดอยู่แล้วมาตรการเชิงรุกจากฝั่งสหรัฐมีมาตลอดภาษีโลหะพื้นฐานเหล็กอลูมิเนียมทองแดงเก็บ 15% ถึง 50% ภาษีไม้แปรรูป 35% ภาษีชิ้นส่วนยานยนต์เก็บ 25% พุ่งเป้าไปที่ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐซึ่งเป็นการบีบห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจนฝั่งแคนาดาตอบโต้เก็บภาษีเหล็กอลูมิเนียมและยานพาหนะ 25% จากสหรัฐเรื่องแอลกอฮอล์รัฐหลายรัฐในแคนาดาถอดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับตอบโต้ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์อีกนั่นแปลว่าขณะนี้แคนาดากำลังเป็นดัชนีเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของระเบียบโลกการค้าใหม่เพราะว่าผู้แทนการค้าสหรัฐจาเมสันเกรียส่งสัญญาณชัดเจนครับว่ามาตรฐาน ระดับโลกกำลังจะตามมาในไม่ช้าแปลว่าขึ้นภาษีแคนาดา 50% จะมีการขึ้นภาษีระดับโลกประเทศอื่นๆอีกนี่ครับไทยเราเพิ่งเข้าใจว่าทีมไทยที่มีรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์เพิ่งเจรจารอบล่าสุดกับจาเมสันเกลียไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกระซิบไหมว่าเขาจัดการแคนาดานะเขากำลังจะขึ้นภาษีประเทศอื่นเอาเป็นว่าอเมริกาแคนาดาเริ่มสงครามภาษีรอบใหม่ท่ามกลางความปั่นป่วนผันผวนที่เรายังมองไม่ออกว่าทรัมป์จะจัดการประเทศอื่นเรื่องภาษีอย่างไร
10: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 95.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนยังติดภารกิจอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องราวน่าสนใจเป็นเรื่องสำคัญที่ต่อให้เราอยู่เฉยๆนะครับบางทีก็ยังมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจแล้วเรื่องนี้มีผลกระทบอะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการลงทุนผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเราจะมาจับตาหมากกระดานใหม่ในอินโดนีเซียกันนะครับกับอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับตอนนี้ท่านมาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับผมวันนี้ต้องเรียนคุณฟังบอกว่าเป็นการบันทึกเทปเพราะว่าอาจารย์มีภารกิจนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องร้อนอยู่ดีจริงไหมครับอาจารย์ฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับเมื่อวันพรุ่งนี้ต้องไปประชุมฮะที่จุฬานิดนึงครับแล้วก็ผมเพิ่งกลับมาจากพม่าเมื่อวันศุกร์นี้ครับ
3: ครับ
4: ก็หนักหน่วงเอาการทีเดียวเพราะท่านผู้นำของเมียนมาก็คือท่านประธานาธิบดีเมียนองไลเนี่ยมีกำหนดการว่าจะมาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับครับก็เลยต้องเตรียมการกันเยอะพอสมควรครับ
3: ใช่ครับเห็นบอกว่าท่านนายกก็เตรียมการต้อนรับอยู่เหมือนกันนะครับ
4: ใช่
3: ครับผมอาจารย์ครับหมากกระดานที่เรากำลังจะคุยกันถัดจากนี้เนี่ยยังอยู่ในสายตาของชาวโลกอยู่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: แล้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกพื้นที่แถบๆที่เรากำลังคุยกันว่าเป็นเอเชียแปซิฟิ
4: ก
3: แต่ว่าโดยอเมริกาใช่ไหมครับเปลี่ยนจากคำว่าเอเชียเป็นอินโดแปซิฟิก
4: ใช่ใช่ครับ
3: มันมีที่มาที่มายังไงฮะอาจารย
4: ์คือเขาเก็บรวมรวบจากอินโดนีเซียไล่ขึ้นมาเลยครับแปซิฟิกมาจนถึงน่านน้ำของมหาสมุทรอินเดียนะครับเขาจะกินรวบทั้งแปซิฟิกรวบเข้ามาถึงอินเดียด้วยนะครับอันนั้นคือเขาก็เลยใช้คำว่าอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากมันมีปลาอยู่ที่ไหนนะครับชาวประมงก็วิ่งเข้าไปจับอยู่ดี
3: ทีนี้ในพื้นที่เอเชียของเราครับอาจารย์ครับแต่เดิมเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยมองว่าเราไม่ใช่พื้นที่ของความขัดแย้งหรือเราไม่ได้อยากจะไปขัดแย้งหรือมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่โลกใบนี้เนี่ยมันก็เชื่อมติดต่อกันจริงไหมครับอาจารย
4: ์ถูกต้องครับก็ใครจะไปคิดว่าวันนึงนะครับแล้วมีอยู่วันนึงก็จะเกิดปัญหาของฮอร์มุสเข้านะครับอันนี้ก็ไม่มีใครคาดเดาได้นะครับถ้าเราพูดเมื่อสัก2ปีที่แล้วว่าน้ำมันจะขึ้นไป40กว่าบาทไม่มีใครเชื่อนะครับ
3: ไม่มีใครเชื่อจริง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกเรื่องเนี่ยเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเอ๊ะสถานการณ์แล้วในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าการคาดการณ์ของนักวิชาการก็ดีหรือว่าผู้คำวอร์ทางการเมืองก็ดีหรือแม้กระทั่งพวกภูมิรัฐศาสตร์ของทางฝั่งของต่างประเทศทั้งหมดนะครับก็ควรเขาก็จับตาดูอยู่นะครับว่าการขยับตัวของยักษ์ใหญ่หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาจะขยับเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะมานั่งคุยแล้วนั่งพูดคุยกันวันนี้นะครับ
3: ครับอาจารย์ประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าในพื้นที่แถบเอเชียของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมาเกี่ยวใกล้ๆกับบ้านเราคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเอาก็จริงๆเนี่ยผู้ทรงอิทธิพลในทวีปนี้แถบนี้เนี่ยก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใช่ไหมครับอันนี้มองในเรื่องของไส้ของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีพี่เบิ้มจากรัสเซียสนใจเหมือนกันนะครับอาจารย์ฮะทำไมถึงจะดึงหลายๆคนมาในทั้งรัสเซียอินเดียจีน3ยักษ์ใหญ่ในแถบนี้ครับอาจารย์
4: ครับคือต้องเรียนว่าผมว่ามันอยู่ที่ไม่ทราบว่าคุณวิชัยจำภาพเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับประมาณ11 12ปีที่แล้วนะครับปีช่วงของปี2015 2016นะครับผมชอบพูดคสต้องขออภัยด้วยเพราะว่า
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปบวกลบกันเองครับผม
4: 2015 2016เนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยทางฝั่งของอินเดียเองเนี่ยก็มีปัญหากับชายแดนกับประเทศจีนพอสมควร
3: ใช่จำได้
4: นะฮะแล้วก็หนักมากนะครับก็ถึงขั้นว่าจีนเนี่ยยกทัพใหญ่เข้าไปประชิดทีเดียวนะครับแล้วก็ในปี2016เนี่ยอินเดียก็ไปจับมือกับอเมริกาตอนนั้นถ้าเราจำกันได้กรอบความร่วมมือ LEMOA นะครับอันนั้นคือกรอบความร่วมมือที่ขึ้นชื่อลือชาเลยแหละครับนะครับตอนนั้นคือเป็นการร่วมมือกันทางด้านโลจิสติกเชนนะ Memorandum of Agreement อันนี้ก็คือทำขึ้นเมื่อประมาณสักวันที่29สิงหาคมของปี2016นะครับ
3: ครับ
4: ก็มีความร่วมมือกันอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้อินเดียเป็นฐานทัพนะครับแล้วเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นสนามบินนะของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อส่งกำลังบำรุงแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของครั้งนั้นนะครับแล้วก็การปรับกลยุทธ์อย่างนี้มันทำให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะอินเดียเนี่ยเขาต้องการดึงเอาสหรัฐอเมริกามาคานอำนาจกับจีนหรือเปล่านะครับหรือว่ามาช่วยจีนหรือเปล่านะครับมาต่อต้านจีนหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวของ LEMOA เนี่ยมันก็คือเต็มตัวก็อยู่ในกลุ่มของ QUAD
3: QUAD QUAD ใช่ไหมฮะอาจารย
4: ์ใช่ใช่
3: ครับผม
4: อันนั้นคือมันก็จะมีใครล่ะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเป็นหัวหอกเลยแหละตอนนั้นนะครับของกลุ่มคอสเขาเพราะงั้นเนี่ยอินเดียนี่ก็ไปจับมือตรงนั้นขึ้นมานะครับอันนี้คือย้อนหลังที่เรามองไปนะครับไปมองในปี2016เราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็ดึงมาปุ๊บทุกอย่างสักพักหนึ่งก็เรื่องราวต่างๆมันก็เงียบหายกันไปนะการสู้รบอะไรต่างๆก็จบกันไปไม่มาตอนนี้มาตอนนี้อินเดียก็กระโดดเข้าไปเอาอีกแล้วนะครับก็ไปจับมือกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็คือทางรัสเซียเขานะครับก็ไปทำความร่วมมือ RELOS หรือว่า RELOS นะครับ RELOS นะครับผมบอกว่าพวกเราต้องจำชื่อพวกนี้ให้ดีนะครับเพราะว่านี่มันเป็นกรอบความร่วมมือของอินเดียกับรัสเซียเขานะครับซึ่งอินเดียกับรัสเซียถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่
3: ถูกต้อง
4: แปลว่ามันมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านเราเนี่ย
3: ไอ้คำว่ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้คือมาอยู่กับเพื่อนบ้านเรา
4: ใช่เพื่อนบ้าน
3: นะฮะ
4: แล้วข้างรั้วบ้านเรานะ
3: โอ้อาจารย์ดูสิผมบอกอยู่เฉยแท้ๆเลยนะเรา
4: อยู่เพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเขาก็เราก็ไม่ว่านะครับนี่มันอยู่มานะข้างรั้วบ้านเราเลยนะครับเพราะพื้นที่ที่เราก็ทราบกันดีว่าไอ้ท่าเรือทวายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เป็นของนักธุรกิจชาวไทยนะครับที่ไปลงเยอะแยะเนี่ยตอนนี้มันหมดไปซะแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆและสภาวะเศรษฐกิจนะทำให้การสร้างท่าเรือทวายมันไม่เกิด
3: คร
4: ับ พอไม่เกิดปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้มานานจนร่วมๆ20ปีนะเซ็นสัญญาแล้วก็ยังไม่เกิดสักทีเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาก็เลยเอาคืนพอเอาคืนปุ๊บคนที่กระโดดเข้าไปจับต่อก็คือมอสโกอย่างที่เรารู้กันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางมอสโกเองเนี่ยเขาก็มาสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับเมียนมาอย่างดีทีเดียวหลังจากที่เมียนมาเนี่ยโดนแซงชั่น
3: ครับ
4: นะตอนนั้นก็เมียนมาก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็มีโรงแรมท่านก็บินไปมอสโก2-3 ครั้งนะครับม
3: ี
4: 2-3 ครั้งไปก็ไปเจอกับท่านปูตินไปเจรจาอย่างไรกันก็ไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นก็ทางปูตินก็ช่วยนะฮะช่วยสนับสนุนนี่นั่นนี่นะฮะก็มาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งคุณมีชัยจำได้ไหมครับว่าตอนที่เกิดโควิดใหญ่เนี่ย
3: ครับ
4: ทางรัสเซียเองเนี่ยมีวัคซีนสปุตนิกนะครับก็คือวัคซีนของรัสเซียเนี่ยก็ส่งมาช่วยกับเมียนมาเพราะตอนนั้นเมียนมาโดนแซงชั่นพอดีไงเพราะว่าตอนปี2000จำกันให้ดีนะครับปี2020เนี่ยก็คือโควิดเนี่ยรุนแรงที่สุดจำได้ว่าพวกเราต้องจำครับว่า ควิด19นะครับ19ก็คือปลายปี19ขึ้นปี2000ปุ๊บก็นั่นแหละครับมันอเนตนาถกันทั้งโลกนะครับตายกันเป็นเบื่อแล้วก็ทางท่าน ทางฝั่งของรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกประชุมใหญ่เพราะว่าอยากจะเลือกตั้งแล้วท่านองซานซูจีไม่องซานซูจีไม่ฟังเสียงคัดค้านจากใครทั้งสิ้นก็จะพยายามเลือกตั้งภายในวันที่8พฤศจิกายนของปี2020แล้วก็จัดการเลือกตั้งโดยวิธีการที่เลือกตั้งถ้าหมู่บ้านไหนที่มันไม่ยังไม่เต็มที่ก็เอาใช้โมบายบ้างละนะครับใช้การเลือกตั้งล่วงหน้าบ้างละนะครับแล้วก็จนกระทั่งพอ2021ปุ๊บเริ่มเข้าสู่2021ในท่านปิ่นออนไลน์ก็ตอนนั้นท่านยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ท่านก็ออกมาคัดค้านโดยผ่านของพรรคการเมืองUSDP ก็คือพรรคการเมืองของฝ่ายทหารเขานะครับก็ออกมาทักท้วงไปแล้ว 3-4 ครั้งก็ไม่ฟังท่านก็ปฏิวัติซะเลยวันที่1ปี2021ก็ปฏิวัติซะเลยพอปฏิวัติปุ๊บก็มีการเดินขบวนอะไรต่างๆอันนี้เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับ
3: ทบทวนกันหน่อย
4: แล้วก็จนกระทั่งมามีการออกมาประท้วงแล้วก็มีการปราบปรามกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนเมียนมาก็คือโดนสหรัฐอเมริกาก็แซงชั่นไปเรียบร้อยนะครับ
3: ก็ตะวันตกนี่แซงชั่นกันทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมครับอาจารย
4: ์ใช่ใช่ครับตอนนั้นคือหมดสภาพเลยนะครับเมียนมาแล้วก็เมียนมาเองก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะครับ ก็ต้องหาพึ่งพันธมิตรนะฮะสองรายเท่านั้นนะครับที่เป็นพันธมิตรใหญ่ของเมียนมาก็คือหนึ่งก็คือจีนที่เขาไม่กลัวทั้งนั้นเขาออกหน้าเลยล่ะนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งเขาก็ออกหน้าเลยล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ UN หรืออะไรต่างเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์วีโต้นะครับทั้งสองชาตินี้วีโต้ให้กับทางเมียนมาโดยตลอดไทยเราเนี่ยเราก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เราก็ไม่เปิดหน้าเปิดตาหรือว่าไปแสดงตนอะไรต่างแต่อย่างไรก็ตามในพวกเราชาวพ่อค้าหรือว่าพวกเอกชนทั้งหลายแหละเราก็ไม่ได้หยุดหรอกครับเราก็ต้องทำมาหากินเราก็ต้องใช่ไหมบ้านติดกันน่ะเราไปหากินที่บ้านเขาแล้วมันบ้านเรามันก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับก็ต้องหากินตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งพอโควิดมาเนี่ยไอ้ค่าเฟรตหรือว่าค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเป็นบ้าระห่ำเป็นสองสามเท่าตัวนะครับแล้วใครจะส่งของเข้าไปได้เพราะงั้นการส่งการค้าขายก็อยู่ที่ชายแดนบ้านเราเนี่ยเป็นหลักนะครับพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเอาละสิไอ้ตรงฝั่งเขมรก็ปิดนะฮะเราก็จบเฮกันนะครับลาวก็พึ่งพาไม่ค่อยได้เพราะว่าทางสปป.ลาวเองก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะค่อนข้างจะหนักนะครับเมียนมาก็โดนแซงชั่นเอาหมดกันนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ช่องทางเดียวก็คือมาเลเซียแต่มาเลเซียก็ไม่ใช่มาซื้อของเราแล้วไปใช้นะครับ มาเลเซียก็เป็นแค่ทางผ่านนะคือแทนที่จะเป็นการค้าชายแดนมันก็กลายเป็นการค้าผ่านแดนไปดังนั้นก็ว่ากันไปทีนี้มาย้อนกลับมาดูไอ้ตัวเอาเราเข้ามาดูรีลอสก่อนนะครับหลังจากที่เกิดตรงนี้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจนกระทั่งมาถึงช่วงของแผ่นดินไหวที่มันดาเลพวกเราคงจำกันได้มันสะเทือนมาจนถึงตึกบ้านเราแถวจตุจักรนะครับ
3: ใช่เลยครับ
4: อันนี้ก็รัสเซียเองก็กระโดดเข้าไปเป็นรายแรกๆนะครับมีไทยกับรัสเซียที่กระโดดเข้าไปก่อนๆเพื่อนแล้วก็จีนก็เข้ามาสามชาตินี่แหละเข้ามาบรุมตุ้งช่วยเมียนมากันนะครับตอนหลังรัสอินเดียก็กระโดดเข้ามามั่งนะครับเพราะเขารู้อินเดียนี่แข็งนี่โคตรเก่งเลยนะครับแข็ง
3: ก็เอาง่ายๆว่าแล้วการที่คนโบราณเขาเตือนอ่ะเจองูกับเจอแข็งให้ตีอะไรก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะได้รู้เหมือนกันว่าเขาเก่งยัง
4: ไม่อยากพูด
3: เอาเป็นว่าแล้วก็ทำอะไรยังไงครับอาจารย
4: ์เดี๋ยวกลายเป็นว่ารายการเราจะโดนแอนตี
3: ้อันนี้ว่ากันไป
4: ชาวอินเดียชาวอินเดียที่อยู่บ้านเราไม่ใช่แข็งแล้วเป็นไทยแล้วไทยชาวอินเดียแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามานะครับก็อินเดียก็เข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับก็นี่ก็คือ4ชาติที่ทาง เมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็อันยังติดหนี้บุญคุณกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งทีนี้รัสเซียเองเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนนะรัสเซียเนี่ยเขาอยากได้อะไรหนึ่งสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือขายอาวุธ
3: ใช่ใช่
4: สนับสนุนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างนะครับก็มาถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธบ้างอะไรบ้างนะครับสองนะครับสิ่งที่ก็ขายให้ก็คือช่วงน้ำมันนะครับ
3: พลังงานกลุ่มพลังงาน
4: นะครับจำกันได้นะครับว่าเพราะมันเพิ่งผ่านมาไม่นานตอนฮอร์มูสเกิด
3: ครับ
4: ฮอร์มูสเกิดเนี่ยต้องบอกว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ส่งน้ำมันนะครับเข้ามาลอยลำในท่าเรือของปิลาวานะครับก็มาลงมาให้ล็อตแรกเลยคือมาจากรัสเซียสองลำนะครับอันนั้นต้องบอกว่าเมียนมานี่ก็เป็นที่ปากปื้มแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกซึ้งในบุญคุณแล้วก็ซึ้งในความเป็นเพื่อนของรัสเซียมาโดยตลอดนะครับ
3: คร
4: ับอันนี้พอมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาถึงเรื่องของทวายเนี่ยรัสเซียขอมีอะไรเลยจะไม่ได้นะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าการวางหมากของตรงภูมิรัฐศาสตร์ส่วนนี้ของรัสเซียเนี่ยมาอย่างแยบยลมากทีนี้คนที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็คืออินเดีย
3: ยังไงเลยคร
4: ับ เก่าม
3: าแล้ว
4: เก่าเพราะว่าแน่นอนอย่างที่คำถามที่อาจารย์ทางคุณวิชัยถามผมว่ามันทำไมถึงเป็นอินเดียจีนแล้วก็รัสเซียก็เพราะตรงนี้แหละครับนะครับมันสามเจ้าที่ยักษ์ใหญ่ในประเทศในโลกนี้นะครับสามเจ้าอินเดียแม้จะไม่ใช่ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่มากจนล้นฟ้านะมันไม่ใช่ในขนาดแต่ประชากรของเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็เพราะเขาขยันผลิต ขยันผลิตมากสงสัยไม่มีอะไรทำนะครับก็พยากรนี่กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามหาอำนาจทั้งสามเนี่ยมารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็ทะเลแน่นอนนะครับทางทะเลอินเดียเนี่ยกรอบความร่วมมือตัว RELOS เนี่ยก็คือ RELOS เนี่ยอินเดียทำกับรัสเซียนะครับเมื่อประมาณปี2025วันที่18กุมภาพันธ์แต่นั้นเพียงแค่ลงนามMOU กันนะครับว่าจะทำแต่ยังไม่ประกาศว่าจะทำจริงจังมาลงสัตยาบันกันจริงจังจริงจริงจังเนี่ยก็คือท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยท่านลงนามรับรองเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางของรัสเซียเนี่ยเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2025ก็ไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ไม่นานมานี้เองแล้วก็เริ่มปฏิบัติจริงหรือว่า operationมากันในมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12มกราคมของปีนี้นะครับนี่ก็คือของสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ส่วนที่สัญญาหรือว่ากรอบความร่วมมืออันนี้ระหว่างอินเดียกับรัสเซียเนี่ยมีอายุเฟสแรกอยู่5ปีแล้วก็เฟสที่2ต่อได้อีก5ปีเพราะงั้นเนี่ยมัน10ปีนะครับ10ปีเนี่ยต้องบอกว่า1ทศวรรษนี่มันอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูให้ดีว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเพราะว่าทวายเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่รัสเซียเข้ามาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เขาจะส่งกำลังต่างๆมาที่อินเดียนะครับเพราะอินเดียไอ้กรอบความร่วมมือนี้ก็เหมือนกับไอ้ตัวกรอบความร่วมมือของที่อินเดียทำกับสหรัฐอเมริกานั่นแหละครับลักษณะเดียวกันนะครับเขาก็ประเภทว่ามีการลงนามกับความร่วมมือแบบประเภทอะไรล่ะสหรัฐเนี่ยสามารถจะเข้ามาส่งฐานไอ้ส่งทหารเข้ามาอยู่ในอินเดียได้ไม่เกิน 3,000 นายนะครับแล้วก็ 3,000 นายนี้เยอะนะ
3: เยอะ
4: นะครับเอาได้เลยล่ะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถส่งเรือรบมาอยู่ในอินเดียเนี่ยได้นะครับไม่เกิน10ลำนะครับอะไรเรือรบใหญ่นี่ก็ถือว่าโอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ ผมว่านะมันก็คงจะต้องดูกันให้ดีอะว่าไอ้เขาคิดอะไรกันอยู่อะนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันให้ดีแล้วก็ผมก็ยังมองต่อไปว่าเอาแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอะ
3: ครับ
4: นี่เราก็ต้องมองกันนะครับนะครับ
3: ทีนี้ที
4: ก
3: ่
4: ็
3: ฟังอาจารย์มาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะสรุปภาพรวมก็คือว่ามันเป็นเรื่องของกรอบความร่วมมือนะครับที่ประเทศยักษ์ใหญ่สำคัญเขากําลังใช้เมียนมาเป็นที่ลงหลักปักฐานน่ะใช้งั้นดีกว่าภาพที่ออกมาจะเป็นข้อตกลงทางด้านโลจิสติกใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกและจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวภาพที่ออกมาคือการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะฮะช่วยเหลือเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับอันนี้ภาพชัดสำหรับรัสเซียเลยทีเดียวนะฮะส่วนจีนเองนี่อาจจะต้องมองแบบตาของขวางนิดนึงไหมครับอาจารย์ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเมียนมากับจีนเนี่ยจีนนี่เขาเป็นอาเฮียที่เขาดูแลเมียนมาอยู่มานานแสนนานเลยทีเดียวไหมฮะ
4: จะชอบใจคำว่าเฮียดูแลเมียนมา
3: จริงไหมครับ
4: ครับเพราะอย่าลืมว่าจีนเนี่ยมีเจ้าผิวนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เป็นแหล่งที่ขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้าสู่ยูนานแล้วก็จีนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ายูนานนี่มันเป็นภาคตะวันตกหรือว่าหลังบ้านของประเทศจีน
3: ครับ
4: นี้เรามาดูว่าจากยูนานเนี่ยไปจนถึงท่าเรือที่กวางสีน่ะหรือว่าจะไปที่หนิงโปหรือว่าจะไปที่เซี่ยงไฮ้หรือว่าจะไปกวางเจาก็ดีเนี่ย
3: ครับ
4: อย่างน้อยๆเนี่ยเรือเนี่ยพอถึงมหาสมุทรอินเดียปุ๊บกว่าจะอ้อมแหลมมาลากากว่าจะไปอ่าวตังเกียเข้าไปในประเทศจีนเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือน
3: ใช่ครับ
4: นะครับแต่ว่าพอเข้ามาทําที่เจ้าผิวปุ๊บเนี่ยเขาถือว่านั่นคือประตูหลังบ้านเขาเพราะว่าเขาเอาไอ้พวกพลังงานเหล่านี้ลงมาแล้วก็ส่งไปทางท่อเนี่ยมันวันเดียวมันก็ถึงแล้วเพราะท่อมันวิ่งอัตโนมัตินะครับนะครับมันปื๊ดเดียวมันก็ถึงอยู่นานแล้วมันไม่ต้องไปเพราะว่าถ้าเข้าทางท่าเรือทางนู้นเนี่ยหมดไปเป็นเดือนเนี่ยยังไม่พอยังต้องลากรถเนี่ยนะเอาใส่รถไฟข้ามประเทศเลยนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกเนี่ยโอ้มันไกลนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับนี่ก็คือจีนเองเนี่ยอย่าลืมว่าจีนเนี่ยเอาประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นหนึ่งในดิสติเนชันที่จีนต้องการผ่านนะครับครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตามองเพราะงั้นเนี่ยจีนจะคิดอย่างไรถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าพวกหัวนี่มันเล่นมาอย่างนี้
3: โอ้โหมันเป็นความซับซ้อนแล้วมันเป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์แบบลึกๆนะครับเพราะว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะครับนะฮะ
4: ใช่ครับ
3: นะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าอาจารย์ก็ปูทางให้พวกเราได้เข้าอกเข้าใจกันแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องของรีลอสเนี่ยต้องจำคำนี้เอาไว้เลยไอ้ตัวย่อเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเริ่มเห็นภาพเห็นความชัดเจนเห็นวิธีการที่เขาที่จะรับไม้รับมือกันมันก็เหมือนกับโอ้โหกระดานนี้นะครับอาจารย์ผู้เล่นนี้มากกว่า2นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหลากหลายเหลี่ยมมากว่าจะเอายังไงกันต่อ
4: มันสามก๊กนะฮะคุณวิชัยมันสี่
3: ครับอาจารย์สี่ก๊กเลยเดี๋ยวในเบรกหน้ารบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้ความร่วมมือต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อด้อยใช่ไหมครับคนที่เป็นเซ็กโฮเดอร์โดยตรงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาน่าจะได้อะไรจากการที่เขาออกหน้าออกตาแล้วทุ่มทุนร่วมมือกันแต่ว่าอย่างเมืองไทยเราเนี่ยโลเคชันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะก็เชื่อมต่อกับหลายๆประเทศแล้วก็เขาก็จะทำอะไรกับข้างบ้านเราเนี่ยแล้วเราจะเอายังไงกันต่อนะฮะอาจารย์ฮะนะครับมาดูว่าผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรด้วยในผมคิดว่าณจุดตรงนี้ทำให้พวกเรานิ่งนอนใจไม่ได้ถึงแม้ว่าหลายๆคนกำลังเห็นว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครเลยก็ยังมีคนมาทำอะไรใกล้ๆเราอยู่เราก็ต้องปรับตัวเรามีทางเลือกไหมครับอาจารย์ก่อนที่จะปิดเบรกตรงนี
4: ้ผมว่ามันดูได้ทั้งข้อดีจุดอ่อนจุดด้อยนะครับ
3: ครับผม
4: ข้อดีข้อเสียมันมีหมดนะครับย่อมมีสองด้าน
3: จริง
4: นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันแล้วมามองกันให้ชัดว่าแล้วเราได้อะไรเราเสียอะไรแล้วเราจะเสียอะไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดต่อครับ
3: ต้องเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าหมากกระดานนี้ในอินโดแปซิฟิกนะครับผ่านความร่วมมือรีลอสเนี่ย เราจะต้องมองอะไรลึกๆและเข้าใจอะไรมากๆกับการเตรียมความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4: ครับผมครับ
3: พักกันสักครู่ครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และชวนคุณฟังมาจับตาหมากกระดานใหม่ในอินโดแปซิฟิกผ่านความตกลงนะครับข้อตกลงร่วมมือกันรีลอสนะครับกับอาจารย์กฤตอึ้งพิทูลสถิตนะครับประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยในเบรกแรกที่คุยกับอาจารย์เนี่ยทำให้พวกเราเห็นแผนที่เห็นความโหเอาอกใจซึ่งกันและกันนะครับเห็นการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับรีลอสตรงนี้นะครับก็เอาง่ายๆครับคุณฟังจับตานะครับในส่วนของจีนรัสเซียอินเดียนะครับสามประเทศนี้ที่สหรัฐอเมริกานะว่าเขากำลังจะทำอะไรกับเมียนมาแล้วก็พวกเราอยู่ในจุดของการที่บ้านใกล้เรือนเคียงเราจะรับอะไรยังไงแล้วเรื่องหนึ่งที่มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้อาจารย์ฮะเห็นบอกว่าทางฝั่งเมียนมาเนี่ยจับมือกับรัสเซียอยากจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเหรอครับโอ้เยอะ
4: ๆก็อยู่ที่ทวายนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับเพราะมันเป็นตัวเล็กนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่
3: ครับอาจารย์
4: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ขายพลังงานอย่างเดียวมันน่าจะเป็นหนึ่งในฐานที่รัสเซียกระโดดเข้ามาจับก็ได้เพราะอย่าลืมว่าทางเราอยากให้คุณวิชัยมองย้อนกลับไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง
3: ครับอาจารย
4: ์ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทำไมถึงบุกไทย
3: อ๋อเขาต้องการไป
4: เมียนมาตอนนั้นเรียกว่าพม่าน
3: ะ
4: ครับผ่านกาญจนบุรีผ่านแม่น้ำแควนะจนกระทั่งมีสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นที่เรื่องลือกันอันนี้กลับมาในยุคใหม่แล้วมันไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วนะครับตอนนี้มันมาอันนั้นมันมาจากตะวันออกไปทางตะวันตกมันก็ไป นะครับตอนนี้ตะวันตกมาทางตะวันออกมันจะผ่านไทยอีกหรือเปล่า
3: ครับอันนี้ต้องคิดก่อน
4: ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าอ่าวไทยเนี่ย
3: ครับผม
4: แผนที่ประเทศไทยเราเป็นด้ามขวานด้ามขวานเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยอันนั้นมันทะลุข้ามมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรือมันจะข้ามไม่ได้อยู่แล้วมันต้องลงไปทางช่องแคบมาลากานู่นหรือไม่ก็ต้องผ่านไปทางอินโดนีเซียนู่นนะเพราะงั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มาทางบกนั่นแหละมันถึงจะข้ามได้ทีนี้เราก็ต้องห่วงตรงนี้เหมือนกันเพราะมันจะเป็นการซื้อตั๋วผ่านทางหรือเปล่าอันนี้ข้อตกลงตัวนี้นะครับรีลอสเนี่ยเราก็ต้องมองกันให้ชัดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากองทัพเรือกองทัพอากาศหรือว่าอากาศยานทางอากาศเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งตัวเรือรบต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องคิดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากำลังพล 3,000 คนที่ทางอินเดียก็ปล่อยให้กับทางรัสเซียเข้าไปเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรือรบสูงสุดที่5ลำนะครับเครื่องบินทหารเนี่ย10ลำเนี่ยมันไม่ใช่แค่10ลำนะครับมันหมุนไปหมุนมาเนี่ย10ลำนะครับหรือว่าเรือนี่มันก็ไม่ใช่แค่5ลำโอ้ถ้าเรือ5ลำอย่างเดียวนะครับก็น่ากลัวแล้วอันนี้มันเรือ5ลำนี่มันจะหมุนไปหมุนมานะแล้วยังต้องเป็นฐานซ่อมแซม
3: ใช่เลยครับ
4: อุปกรณ์ด้วย
3: อันนั้นคือในส่วนของเราท่านประชาชนเนี่ยเวลาติดตามข่าวลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดต่อนะฮะจริงมั้ยฮะว่าไอ้5ลำ10ลำเนี่ยลึกๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้หรอกมันต้องเยอะกว่านี้ถ้าเกิดเขาจะทำอะไรก็แล้วแต
4: ่
3: จริงๆไม่เราเห็นแค่นั้นเอง
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไอตัวแซงชั่นที่ทางตะวันตกเนี่ยเขากระโดดเล่นมานั่นมันทำให้เกิดช่องว่างทางอากาศของทางอำนาจนะครับก็ของทางมหาอำนาจเขาเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยผมถือว่าเป็นการซื้อตั๋วเด็กอะซื้อตั๋วแล้วกัน
3: ถูก
4: แล้วก็ถูกมันไม่ใช่ถูกน้อยๆเลยถูกมากมาก
3: จริง
4: เพราะว่าตอนนี้เมียนมาเนี่ยอะไรก็ได้เพราะเมียนมาเองเนี่ยก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีมาก
3: ครับ
4: เพราะงั้นเนี่ยถ้าตรงนี้จะโยนอะไรเข้ามาเนี่ยเมียนมารับหมดอ่ะเพราะว่าเมียนมาต้องการเปิดประเทศ
3: เขาพร้อมแลกใช่ไหมครับอาจารย์เขาพร้อมเอาสิ่งที่เขามีอยู่ณขณะนี้แลกว่ากัน
4: ใช่ใช่ครับโยนอะไรเข้ามาก็มันก็ไม่ยากที่จะปฏิเสธนะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องดูกันมันยากที่จะปฏิเสธได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็รู้เมียนมาต้องการทั้งหมดอ่ะนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะงั้นเนี่ยการช่วยเหลือก็ดีหรือว่าการจัดทำหาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีทางด้านการทหารก็ดีหรือว่าพลังงานรายใหญ่ของที่จะทำให้กับเมียนมาก็ดีเหล่านี้มันเป็นมาตรการหรือว่าต้องเรียกว่าอะไรมันเป็นยุทธการในการที่จะผูกใจ
3: ครับ
4: ผูกใจแล้วก็ซื้อนะครับซื้อใจมิตรอันนี้ผมว่าอันนี้ประสิทธิภาพทางน่านน้ำทะเลอันดามันต่อไปเนี่ยมันจะตกอยู่ในยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนอย่างเดียวไม่ใช่แล้วมันอาจจะมีรัสเซียกระโดดเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราก็มองอยู่แต่วันนี้ยังดีว่ารัสเซียกับจีนนี่ไม่มีความขัดแย้งกัน
3: ใช่เลยครับ
4: ครับแล้วก็รัสเซียกับจีนก็ยังเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นเมืองบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่นะครับก็ยังพอได้อยู่แต่คนที่จะเข้ามามีปัญหาเนี่ยก็คือไอ้ตัวบ้าระห่ำนั่นแหละครับซึ่งเราเดาใจมันยากอ่ะ
3: จริงคร
4: ับ บอกว่าเดาใจเขายากมากเพราะเขาเป็นคนบ้า นะครับผมงั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนเรื่องนี้เราต้องพิจารณาแล้วก็ดูไว้ให้ดีว่าเราควรจะทำยังไงเพราะงั้นความซับซ้อนเนี่ยต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยจากไอ้แขกคนเดียวนี่แหละนะครับมันคอยแย่ตรงนั้นทีแย่ตรงนี้ที
3: เขาเป็นกลยุทธ์นะครับอาจารย์กับการเอาตัวรอดอันนี้คือโดยส่วนตัวผมชื่นชมเขานะครับว่าเขาอ่ะเป็นกำลังทำตัวเองให้เป็นตัวแปรครับอาจารย
4: ์
3: อยู่ได้หมดเลยไม่ว่าใครยังไงก็แล้วแต่เอาก็พวกคุณทะเลาะกันไปตามสบายแต่ว่าฉันจะพบพิทักษ์ผลประโยชน์ของฉันอ่ะ
4: ใช่
3: ตรงนี้เลยครับไม่
4: ต้องอีกอย่างนึงก็ไอนโยบายอเมริกันเฟิร์สนี่ก็เป็นต
3: ั
4: วทำให้มันวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับว่าตรงนี้แหละมันถึงคิดว่าผมคิดว่าอะไรต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนั่นนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเดาใจเขายากนะครับ
3: ใช่ครับ
4: คือว่าเขาคิดยังไงนะครับว่า แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยยังไงก็ยอมหลับตาข้างหนึ่งเพราะว่าต้องเอาละฉันจะเอาแล้วก็อย่าคิดว่าเมียนมาเนี่ยเหมือนเป็นอะไรสาวสวยในดงป่าดิบ
3: ถูกต้องใช่เลย
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างอ่ะคุณวิชัย
3: นั่นสิคร
4: ับ แร่ไอ้แฮฟวี่แร่เอิร์ธก็มีใช่ไหมครับโอ้ยแร่ธาตุอะไรต่างมีหมดนะครับแม้กระทั่งน้ำมันก็มีเพียงแต่ว่าที่น้ำมันมีเนี่ยเพราะทำไมเราถึงแปลกใจว่าทำไมน้ำมันมีทำไมเมียนมาต้องซื้อก็จากประเทศอื่นล่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกันน้ำมันเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มหาศาล
3: ใช่ครับ
4: เมียนมายังไม่มีกำลังพอแค่นั้นเองตอนนี้ก็เลยต้องทนไปก่อนนะครับแล้วก็ยักษ์ใหญ่เองเขาก็จะเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้าไปกันหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำมันในเมียนมาเนี่ยยังมหาศาลมากเพราะมันอยู่ในรอยเลื่อนของเปลือกโลกไงฮะมันรอยเลื่อนเปลือกโลก2เส้นเนี่ยวิ่งผ่าตัดกลางเลยนะครับของประเทศเมียนมาเพราะงั้นในทรัพยากรธรรมชาติเขาเนี่ยล้นเหลือนะครับทีนี้มาดูในฝั่งของความมั่นคงที่ระดับโลกนะครับ
3: ครับ
4: จุดหนึ่งก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกของทวายเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ระดับโลกแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันห่างจากกาญจนบุรีแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรนี่เองนะครับเพราะงั้นอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็เราก็ไม่อยากเห็นว่าในอดีตเคยมีฐานญี่ปุ่นเนี่ยส่งทัพจากตะวันออกสู่ตะวันตกเดี๋ยวตอนนี้กลัวว่ามันจะจากตะวันตกสู่ตะวันออกนี่ก็
3: โอ้โหนี่ข่าวด้านอีกแล้ว
4: แล้วก็อินเดียเนี่ยเขาก็มีลุกอีสต์นะครับนโยบายลุกอีสต์ก็คือมองไปทางทิศตะวันออกโอ้โหอันนี
3: ้โอ้เอาละ
4: แสบเลยตัวแสบเลย
3: เนาะมันมีหลายหลายอย่างซึ่งพอเราหันไปมองแต่ละอย่างนี่อาจารย์ฮะภาษาจีนเนี่ยเท้าหิงครับ
4: คือ
3: มันน่าจะเวียนหัวไปหมดเลยน่าจะรับมือกันยังไงเนี่ย
4: ทีนี้ถามว่าถ้าแล้วเมื่อกี้ที่ก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวิชัยถามว่าแล้วจุดได้จุดเสียมันเป็นยังไง
3: ใช่ครับ
4: นะผมมองว่าเอาจีนก่อนแล้วกัน
3: จีนก่อน
4: จีนเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็มาเข้ามาตั้งหลักมานานแล้วเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับก็จีนมาแม้ไอ้ตัว20กว่าปีที่ว่านี้เนี่ยนั่นคือเข้าอย่างเป็นทางการเข้าแบบทุ่มมหาศาลแบบอาเซียเข้าไปทุ่มนะในคาเฟ่ยังไงอย่างนั้นนะครับ
3: แบบนั้นดึกมาก
4: คล้องมาลัยไปทั่วนะครับแต่ว่าส่วนของตรงนี้เขาก็ได
3: ้
4: ก็เจ้าผิวไปแล้วเขาได้ความรถไฟความเร็วสูงต่างๆเขาได้ถนนหนทางต่างๆแล้วก็เขาก็ได้สิ่งที่เขาปรารถนาอย่างเช่นพวกแฮปปี้ไลเออร์เขาก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องนะครับไม่ยังไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีพวกเพชรนินจินดาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีแร่อื่นๆอีกมากมายเขาก็ได้นะครับถือว่าจีนเนี่ยได้แล้วนะครับจีนนี่ลอยตัวนะครับแล้วก็ยังได้ท่อขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากเจ้าผิวเนี่ยตรงสู่ยูนานเนี่ยได้แล้ว
3: ครับ
4: ทีนี้รัสเซียล่ะ
3: เนี่ย
4: นะครับรัสเซียเนี่ยเขาเซ็นสัญญากับอินเดียเนี่ยเท่ากับว่าเวลาวิ่งมาจากรัสเซียเนี่ยผ่านมาทางฝั่งของช่องแคบเฮอร์มูสฝั่งนู้นนะครับก็จะคลองสุเอซพักเข้ามาเนี่ยมาจนถึงเมียนมาเนี่ยมันกำลังจะเข้าสู่แปซิฟิกเนี่ยก็มาพักที่เมียนมาซะนะครับพักที่อินเดียแล้วก็จุดหนึ่งแล้วก็มาพักที่เมียนมาอีกจุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นสองดอกนะครับเขาก็ได้เขาได้เต็มๆแหละนะครับทางด้านการทหารแล้วก็ทางส่วนของการค้าขายเองเขาก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียเองก็มีพลังงานนะครับพวกน้ำมันอะไรของเขาอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ได้นะครับเขายังสามารถที่จะตีกลับมาทางฝั่งนี้ได้เพราะว่าในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะครับมันเริ่มมีปัญหากันเนี่ยแน่นอนว่าท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยท่านก็คงจะต้องมองมาทางฝั่งทางเอเชียบ้างละนะครับ
3: ใช่ครับ
4: เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของทางฝั่งของอินเดียบ้าง อินเดียเนี่ยหนึ่งคือเขาก็จ้องมาที่ Heavy Rare Earth เหมือนกัน
8: นั่นไง
4: ว่าเขาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าไม่มีอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับHeavy Rare Earth มากแต่ว่าอย่าไว้ใจอินเดีย
8: ใช่
4: อินเดียเนี่ยคุณวิชัยคงจำกันได้ว่าในอดีตเนี่ยอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพ่อของทางด้านไอทีอยู่
8: จริงครับถูกครับ
4: แล้วก็อินเดียเนี่ยบุคลากรของเขาเนี่ยเก่งเพราะว่าคนเขาใช้ฐานจากอินเดียเนี่ยเข้าไปรีโมทการทำธุรกิจทางด้านไอทีที่สหรัฐอเมริกามันจะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำงานได้24ชั่วโมงเพราะไอ้ตัวทำตัวทำเวลาระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกาบางจุดเนี่ยมัน12ชั่วโมง
8: พอนึกออกนะครับอาจารย
4: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนของอินเดียก็คือกลางวันของสหรัฐอเมริกาก
8: ล
4: างวันของอินเดียก็คือกลางคืนของสหรัฐอเมริกาเพราะงั้นเนี่ยคนตรงนี้เนี่ยก็จะรีโมทกันทำงานกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยอินเดียเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็งั้นเนี่ยเราก็อย่าไปมองข้ามอินเดียไม่ได้เราจะคิดว่าแขกนะจะตีแขกอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วนะ
8: ไม่ได้
4: เพราะเก่งพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะงั้นความคิดของอินเดียเนี่ยเขาก็มีนโยบายลูกอีฟอย่างที่บอกนะครับเขาว่าเขามองมาทางตะวันออกแล้วเพราะเห็นทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คือฝั่งของ CLMV ก็ดีอาเซียนก็ดีเนี่ยการพัฒนาของอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับอาเซียน10ประเทศเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราเองเนี่ยเราอยู่เฉพาะแหลมทองอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าอินโดจีนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนเพราะเรารวมตัวกันเป็นอาเซียนปุ๊บเนี่ยคนก็ต้องมองเราแล้วนะครับเพราะว่า10ประเทศนี่มัน1ประชากรเราก็มี2เทคโนโลยีเราก็มานะครับ3เศรษฐกิจเราก็ไม่เล็กนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอินเดียก็ต้องหวังนะครับตรงตลาดทางฝั่งของอาเซียนด้วยเช่นกันเพราะงั้นต้องบอกว่าแล้วสหรัฐอเมริกาล่ะสหรัฐอเมริกาจะยอมเสียพื้นที่ตรงนี้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดก็อย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาถือว่าเขาชนะเขาใหญ่นะครับก็กินรวบมาตลอดเขาเอาฐานทัพของฟิลิปปินส์นะมาเป็นฐานนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่เอาแหละทางฝั่งนี้นะอันนี้ก็คือผมก็มองว่าสหรัฐอเมริกาทำตัวเหมือนเกียด
8: ตัวกินไข
4: ่ไหลกินน้ำแกง
8: ไหลกินน้ำแข็งแกงเผ็ดด้วยไม่ใช่
4: เพราะงั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าสหรัฐอเมริกาจะคิดยังไงถ้าเกิดมันคิดตรงกันขึ้นมาปุ๊บมันตุ้มตามตุ้มตามแถวบ้านเราล่ะมันจะ
8: ดูไม่จืด
4: นะที่ไทยเราอ่ะ
8: นั่นสิครับ
4: ไทยเราผมก็คิดว่านะถ้าเราสามารถที่จะใช้นะครับยุทธศาสตร์แบบไผ่ลู่ลมนะครับที่ทางการทูตก็ดีหรือว่าทางการค้าก็ดีเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นไผ่ลู่ลมได้เนี่ยนะครับเราก็รับได้นะครับเราก็มีผลประโยชน์ที่จะรับให้เรารับอยู่เหมือนกันเพราะเราก็เป็นตัวเชื่อมทางโลจิสติกการขนส่งนะครับก็เหมือนกับยุคนึงที่ประเทศไทยเราก็เคยทำเป็นไผ่ลู่ลมในยุคของญี่ปุ่นบุกที่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมานะเราก็เอาคุณอยากจะผ่านแดนคุณก็ผ่านไปแต่คุณไม่ต้องมาลบที่บ้านฉันครับแต่อย่างนั้นถึงอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีระเบิดหลายลูกมาลงที่บ้านเราเหมือนกันนะอันนี้ก็คือลักษณะของประเทศไทยถ้าถามว่าแล้วเราเนี่ยเราจะจูงตัวเองไปอยู่ตรงส่วนไหนเราอยู่ในความขัดแย้งของสมรภูมิที่น้ำกำลังทะลักเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะทำตัวอย่างไรเราจะรอน้ำท่วมหรือว่าเราจะตักเอาปลาขึ้นมาหรือเราจะทำยังไงเราก็ต้องคิดให้ดีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะชวนมาคุยมาคิดก็มามองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับ
8: โอ้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าโลกณปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่โลกที่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่โลกขั้วเดียวครับมันจะมีหลายขั้วนะฮะแล้วมันก็จะมีความซับซ้อน มีบางทีก็เป็นทั้งศัตรูบางทีก็เป็นมิตรนะครับอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ
8: ที่ผลประโยชน์นะว่าอะไรที่ต้องแปลงตัวแบบไหนอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอาจารย์นะ
4: ผมก็มองว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับเราต้องรู้จักนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถามว่าพอรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยได้ประธานาธิบดีขึ้นมาอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้ง
8: ครับ
4: ทั้งสองประเทศเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นสามประเทศอินเดียก็ดีรัสเซียก็ดีจีนก็ดีเนี่ยท่านประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยได้เดินทางไปเยือนหมดแล้วนะครับแล้วก็โชคดีที่ท่านนายกอนุทินท่านเชิญนะครับให้มาเป็นแขกของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินที่ถูกนะครับผมเห็นด้วย 100% เลยว่าเราไม่ควรผลักศัตรูไปอยู่ในอ้อมอกของที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่แบบว่านักเลงใหญ่พูดง่ายๆไม่ใช่ยักษ์ใหญ่นักเลงใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาคนเพื่อนบ้านเราไปอยู่ในมือของนักเลงใหญ่ที่คนบ้าเนี่ยเรายังไงก็ยากนะครับสู้เราทำตัวให้มันเป็นมิตรไว้นะครับถึงจะดีที่สุดนะครับครับ
8: ว่ายิ่งเรากับหลายๆประเทศที่มีพื้นที่ติดกันเนี่ยนะครับเรายิ่งจะต้องสามัคคีกันเพราะว่าเราทิ้งกันไม่ได้จริงไหมครับอาจารย์แล้วใช่ไหม
4: มันยกแผ่นดินหนี
8: ไม่ได้ ไม่ได้ เพียงแต่ว่าถ้าว่าเราสนิท กับเขามีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อรองกันได้พูดคุยกันได้จริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเคืองกันทะเลาะกันเนี่ยก็เหมือนไอ้ประเทศข้างบ้านเนี่ยฮะไอ้นั่นไม่ได้นั่นอย่าไปคบนะฮะไอ้นั่นงูเห่ามากๆเลยไม่เอานะครับเราก็เอาเฉพาะในส่วนที่เราคิดว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ต่อไป
4: ใช่ครับ
8: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการสักหน่อยไหมครับสัก2นาทีครับอาจารย
4: ์ครับก็ตอนนี้ก็เราพยายามที่จะทำหลายๆเรื่องนะครับหลายๆอย่างในเมียนมาให้มันเกิดมีความสมูทมากกว่าเดิมนะครับแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคงนำมาพูดก่อนไม่สะดวกนักแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามเพียงแต่ฝากบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100วันของท่านเมียนมาไลผ่านพ้นในสิ้นนี้เนี่ยนะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะครบ100วันแล้วนะครับที่ท่านเมียนมาไลให้นโยบายไว
8: ้
4: ผมเชื่อว่าท่านคงจะต้องท่านฉลาดพอนะครับที่จะเอาสิ่งต่างๆใน100วันที่ท่านสั่งไปสั่งการไปเนี่ยมาประมวลผลนะครับแล้วก็อะไรที่ควรจะยกเลิกอะไรที่ควรจะปรับปรุงอะไรควรจะสนับสนุนมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะได้เห็นนะครับคงจะได้เห็นหลังนโยบาย100วันผ่านไปนะครับเพราะทางฝั่งของเมียนมาเองเนี่ยผมในช่วง3วันที่แล้วเนี่ยนะครับผม4วันนะครับที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปพบกับทางฝั่งของราชการของเมียนมาหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไดก้าไม่ว่าจะเป็น MOT นะครับหรือว่าไอเมียนมานะครับ Operation of Trade เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของฝั่งของการท่าเรือของเมียนมานะครับแล้วก็ทางฝั่งของเอกชนหลายๆหน่วยงานนะครับก็ไปนั่งคุยแล้วก็ไปเจรจากันแบบกับเป็นทางการนะครับไม่ได้นั่งคุยแบบสภากาแฟเนี่ยเราก็เห็นภาพนะครับว่าทุกคนเนี่ยกำลังมุ่งมองว่าอนาคตหลัง100วันเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมตัวกันไว้กำลังจะมีรถไฟขบวนหนึ่งที่จะวิ่งผ่านจากไทยเข้าสู่เมียนมาแล้วนะครับ
8: ยอดมาติดตามกันต่อไปฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อนะฮะมองว่าเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องการลงทุนเรื่องของการที่มองโลกให้เป็นเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะสำเร็จครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับเข้าใจว่าคุณวิสุทธิ์กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับไม่อยู่สี่แยกอสมทหรือไม่ก็อยู่ข้างล่างนะกำลังอยู่ระหว่างการขึ้นลิฟต์มาเพราะเมื่อสักครู่บอกว่าจะเข้ามาที่สถานีนะครับก็จะถึงประมาณสักอีก 2-3 นาทีข้างหน้าไม่ต้องรีบนะฮะคุณวิสุทธิ์นะเพราะว่านะเมื่อสักครู่นะผมเดินทางจากในเมืองนะกลับมายังนะกลับมาที่บ้านนะแถวๆบางนาโอ้โหนะฝนเทกระหน่ำลงมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2บ่าย3นะครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสตรงนี้นะครับแจ้งเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่มีที่พักนะอยู่แถวเอาเป็นว่าถ้าจะมาบางนาตราดนะลงทางด่วนที่บางนามุ่งหน้านะไปทางเมกะนะก็จุดที่จะเป็นจุดประจำนะนั่นก็คือตรงช่วงเกือกม้าเมกะนะครับที่ก็เป็นสิ่งที่น่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีกสักระยะหนึ่งถ้าแก้ไขไม่ได้อาจจะต้องนะนำไปขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์ของโลกไหมนะเนี่ยที่ผมพูดนี่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะประชดประชันคือทางขึ้นเกือกม้านะที่จะวกกลับมาทางราชบัณฑิตบางแก้วก็ข้างบนน้ําจะท่วมนะบนสะพานเกือกม้าเกือบจะครึ่งนะขาขึ้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะระบายลงข้างล่างได้ทันหรืออย่างไรนะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็จะได้เจอกับปัญหานี้นะเป็นประจําจนกระทั่งเป็นสิ่งปกติไปแล้วหรืออย่างไรนะส่วนขาลงก็จะท่วมขังตั้งแต่หน้าไทยวัสดุนะลากยาวมาจนกระทั่งถึงซอยปากทางเข้าราชวินิตนะและตอนหลังมีการถมที่ข้างๆเดิมที่เคยเป็นแก้มลิงรองรับน้ำตอนนี้ก็ถูกถมไม่มีที่จะให้น้ำไปก็นะเลยมาจนถึงโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมินะเลนซ้ายน้ำก็จะท่วมขังยาวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่ผมกลับมานั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่เวลาเลิกงานนะแต่ผมชิงกลับมาก่อนเพื่อที่จะมาจัดรายการนะครับก็จะได้เห็นสภาพปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้16นาฬิกากับอีก11นาทีนะเลิกเรียนเลิกงานนะก็ต้องทำใจกันสักนิดเตรียมแผนการกันไว้ล่วงหน้าว่าจะเดินทางกันอย่างไรนะครับตอนนี้ฟ้าก็ยังครึ้มอยู่เดี๋ยวคงจะมีอีกนะอีกสักชุดหนึ่งที่จะลงมาก็เข้าหน้าฝนแล้วนะวันเสาร์อาทิตย์นะจันทร์อังคารสัปดาห์หน้าก็จะเข้าพรรษานี่คือฤดูฝนนะที่จะมาถึงแต่เป็นฤดูฝนของปีนี้ที่อาจจะแตกต่างจากปีก่อนก็คือจะเป็นปีที่มีซุปเปอร์นะเอลนีโญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีฝนมาก่อนเห็นนักวิชาการเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้บ่นนะครับแต่เป็นเรื่องที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเพื่อจะได้เตรียมแผนการในการที่จะเดินทางในช่วงของเลิกงานก็ฝนก็มักจะเป็นอย่างนี้ไม่เช้าก็เย็นและเป็นเวลาที่ตอนเช้าก็ขาไปทำงานตอนเย็นก็จะเป็นขากลับบ้านเป็นเรื่องปกตินะฮะทีนี้เรื่องราวข่าวสารต่างๆในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่นะฮะจะบอกว่าเป็นคิวแทรกก็คงจะไม่เชิงนักแต่เป็นปัญหาที่นะฮะมีมานานนะฮะเกือบ20ปีนั่นก็คือเรื่องราวของปัญหาภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆในช่วงหัวค่ำนะฮะก็อาจจะพระอาทิตย์เพิ่งจะตกได้ไม่นานนะก่อนทุ่มประมาณสัก18นาฬิกากับ40นาทีเสร็จ เหตุเกิดที่จังหวัดนราธิวาสหลายท่านก็คงได้เห็นคลิปตรงนั้นแล้วนะครับและเป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะมีความเห็นต่างๆตามมามากมายตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไปจนถึงประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก็ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องออกมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนะครับก็คงจะต้องเตรียมการว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรและจะต้องเร่งดำเนินการในส่วนไหนเพื่อที่จะหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นรายวันอีกนอกเหนือจากเรื่องตรงนี้แล้วนะครับประเด็นที่ยังต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นหลังการออกมาประชุมร่วมกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นการประชุมร่วมกันเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมหรือเปล่านะหรือจะเป็นการประชุมของบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราได้สรุปก็คือเรื่องเกณฑ์ที่จะต้องมีการปรับใหม่และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันอังคารเป็นวันหยุดนะจากนั้นก็จะหยุดยาวไปจนถึงพุธพฤหัสเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยร่นเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นวันจันทร์แทนเกณฑ์ต่างๆก็จะทำให้นะไม่ต้องเป็นภาระของประชาชนในการที่จะต้องไปที่ส่วนราชการเพื่อที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ของตัวเองแต่จะให้เป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการนะครับที่จะต้องสื่อสารถึงกันโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกในสังกัดของกระทรวงคมนาคมนะครับจะต้องสื่อสารกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยก็จะ one stop service นะก็ให้บริการไปถึงบ้านเรือนของประชาชนนั่นคือเกณฑ์ที่ได้มีการทำตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาการนั่นก็คือไม่ต้องให้ประชาชนมาหาแต่ให้ข้าราชการไปหาประชาชนผมเห็นคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
2: ตกลงไม่ได้มีปัญหาการเดินทางนะผมบ่นไปตอนต้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วก็ทำให้การจราจรมันเป็นปัญหาครับ
3: ครับก็การจราจรเรื่องเล็กแค่ปัญหานะครับเรื่องใหญ่ก็คือนี่ฮะทำยังไงให้ข้าราชการคนที่เกี่ยวข้องเข้าหาประชาชนนะเพราะว่าเรื่องของบัตรคนจนเป็นเรื่องใหญ่นะคุณมนตรีนะเข้าใจอยู่ว่าบรรดาเงินแค่300บาทสำหรับแค่สำหรับเรานะแต่มันคือเรื่องที่มีคุณค่าสำหรับการประทังชีวิตของเขาอะนะนั่นก็เอาละก็หวังว่าจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับคุณบุญทีครับ
2: ครับคุณวิสุทธ์เอาละนั่นคือประเด็นที่จะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดตามมาอีก2ประเด็นก็คือเรื่องของกรณีหัวสวนะครับเอาไปเอามาก็กลายเป็นประเด็นเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดนะครับเพราะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เองที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ยังมีลูกตามมาอีกนั่นก็คือเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทก็เป็นหนังเป็นอีกฉากหนึ่งก็แล้วกันอย่าบอกว่าเป็นหนังเลยนะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเยียวยาดูแลทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าเรื่องของราคาน้ำมันนะครับและก็เรื่องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมเกือบลืมไปแล้วนะนั่นก็คือตอนหลังนี่มันมีตัวย่อเยอะนะคุณวิสุทธ์นะ
3: มันเยอะมาตลอดแล้วครับ
2: วันนี้ทำให้ผมไปดูตัวย่ออีกตัวหนึ่งปตท.
3: ปต
2: ท.คุณที่สุด
3: ปตท.อ๋อ
2: จำไม่ได้แล้วสิ
3: เรื่องคอร์รัปชันอะไรเปล่า
2: เรื่องคอร์รัปชัน
3: ครับครับอันนี้อะไรอะไรนะปราบปราบสินบนใช่ไหมฮะอ๋อนี่ก่อนนี่ก่อนละมีชุดใหม่เลยใช่ไหม
2: เป็นชุดที่สืบเนื่องจากที่ทางภาคเอกชนน่ะกกร.และเพื่อนหรือไงไม่ทน
3: ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็จิ้มไปเลยว่า10หน่วยงานนะมีการทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งประกาศจะฟ้องร้องอะไรกันตอนนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็นะขานรับข้อเสนอนั่นก็คือมีหน่วยงานไม่ใช่มีหน่วยงานตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อเต็มๆว่า คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะฮะอักษรย่อคตท.วันนี้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานคตท.ได้มีการเรียกประชุมครั้งที่1/2569
3: ครับ
2: นะพอประชุมเสร็จนะก็ผมจับความได้เนี่ยก็มีมติที่ประชุมนะมี2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือแม่มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐมีอนุกรรมการขึ้นมาชุดนะแล้วถัดมาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีข้อเสนอที่ให้กพร.รับเป็นการบ้านไปดำเนินการก็คือนะข้อเสนอเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัตินะราชการภายใต้โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาวันนี้ได้มา2อย่างเด
3: ี๋
2: ยวค่อยไปดู
3: 1โปร่งใสไร้เถา
2: ก็เป็นนำร่องอ่ะเพราะผมดูจากสิ่งที่เลขาธิการกพร.คุณอ้อนฟ้าเวชชาชีวะท่านได้สื่อสารเอาไว้ก็คือนะจะแก้ไขปัญหาตรงนี้และเป้าหมายจะทำให้ได้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ335แห่งนะจากที่นำร่อง1กรม1โปร่งใสไร้เถาต่อไปเป้าหมายจะครอบคลุมทั้ง335แห่งจะต้องนะโปร่งใสไร้เถาครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: ครับแล้ว
2: ผมสอบคุณวิสุทธิ์จะไปลงรายละเอียดตรงไหนก่อนเชิญครับ
3: ไม่ลงละเอียดแล้วตรงเทาที่มีอยู่ที่จัดการหมดแล้วล่ะครับ
2: ก็ยังอยู่ไง
3: จริงๆนะเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีเรื่องของเทาเนาะทุนเทาอิทธิพลเทานะฮะไทยเทาแล้วก็เงียบไปแต่ก็เห็นดีนะดีแล้วที่ทำเรื่องนี้แต่ว่าจะเพิ่งประกาศไล่เทาเลยนะหมายความว่าก็ทำเท่าให้น้อยสุดอ่ะผมคิดว่าเราตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะครับ
2: เป็นเป้าหมายก็ให้กำลังใจท่านเพราะเห็นปัญหาร่วมก็เอาละเอาเรื่องนี้ให้จบจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมานะครับในเมื่อมันเป็นการประชุมครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเขายื่นข้อเสนอมาเนี่ยผมเห็นนะครับเอกชน2รายที
3: ่
2: เข้ามาเป็นหนึ่งในคตท.คุณพศอารามวัฒนานนท์ประธาน
3: หอการค้า
2: หอการค้านะครับหอการค้าไทยก็ให้สัมภาษณ์บอกเราพอใจที่รัฐบาลและนายกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังคณะกรรมการคตท.ที่ตั้งขึ้นมามีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนกับแผนนโยบายโดยเฉพาะที่เราทำร่วมกับกพร.ในแง่ของโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาเชื่อว่าจะสามารถช่วยได้มากและมีการพูดถึงพรบ.อำนวยความสะดวกที่มีความจำเป็นต้องเผยแพร่ให้ชัดเจนทีนี้อีกสักท่านหนึ่งนะนี่คือมือติดตามการตรวจสอบการทุจริตนะครับประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันนะคุณมานะนิมิตมงคลนะโอ้นี่ท่านบอกว่ารู้สึกตื่นเต้น
3: ครับ
2: เพราะเป็นการเอาข้อมูลมาดูร่วมกันระหว่างภาคเอกชนประชาชนและภาครัฐซึ่ง2เดือนที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความมั่นใจว่าจากนี้ไปทุกภาคส่วนจะทำงานอย่างไรวันนี้สิ่งที่เห็นเพิ่มเติมคือพรบ.อำนวยความสะดวกและตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐว่าจะมีการขยับตัวอย่างไรและมีการพูดถึงการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างเปิดเผยเชื่อว่าข้อมูลที่สร้างการรับรู้ในครั้งนี้จะส่งต่อไปถึงสังคมไทยในวงกว้างทั้งนักธุรกิจนักลงทุนและสื่อสารไปยังองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในไทยรวมถึงจะส่งผลดีต่อการประเมินดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทยได้ก็เป็นความเริ่มต้นที่ไม่เคยมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้คนที่นะปลุกหรือรณรงค์ต่อต้านในเรื่องนี้มาตลอดได้เห็นแสงอะไรรำไรอยู่ปลายอุโมงค์ประมาณนั้นไหมครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: ครับแล้วคุณมานะคุณมานะคนเดียวกันเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้ก็เลยเปิดให้ดู13กรณีที่บอกว่าเป็นบัญชีดำฮะบัญชีดำนะฮะ
2: ครับ
3: คุณมานะมินิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน6เดือนแรกปี69ท ทยมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวทุจริตมากนะฮะก็เลยนี่ฮะเขาสรุปมาให้13คดีนะเช่นคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นมูลค่า 4,500 ล้านบาทที่เสียหายนะ
2: ครับ
3: หรือเรื่องเนี้ยเรื่องสืบเนื่องจากการตั้งกรรมการวันนี้ที่มีผลสำรวจของกกร.นะกรรมการร่วมภาคเอกชน3หน่วยงานที่บอกว่า10หน่วยงานรัฐที่เรียกสินบนจากภาคเอกชนตอนนั้นหลายหน่วยงานไม่ยอมรับ
2: จะฟ้องตกลงฟ้องไหม
3: ตกลงฟ้องผมไม่แน่ใจนะคุณสุชาติ
2: แล้วก็อธิบดีกรมควบคุมมลพิษอะไรที
3: ่จะฟ้อง
2: ติดอันดับหนึ่งนะ
3: แต่ต้องเงียบไปนะมีเรื่องกักตุนน้ำมันเถื่อน57ล้านลิตรเรื่อง TSA I Passport ที่คุณฟ้องเงียบไปแล้วนะจากคดีเดินหน้าต่อนะมีเรื่องเคนก่อสร้างทางด่วนพระราม2เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2มีเรื่องสินบนทองคำนะฮะที่กล่าวหากรรมการปปชนะแล้วก็อดีตสวผบตรคนดังเนี่ย
2: รองผบตร
3: หรือรองขอไปขอไปรองคิดข้ามช็อตไปมิจกอ่ะนะฮะก่อนมิจกอ่ะแล้วก็มีเรื่องนี้แหละเรื่องปปชมีมติยุติเรื่องร้องเรียนคดีคุณศักดิ์สยามอ่ะแล้วก็มีเรื่องของภูเก็ตนะที่มันภูเก็ตมีเรื่องสสส888แม้ว่าจะโดยข้อกล่าวหาแต่ว่ายังคุณค่ายังทำหน้าที่สภาได้นะมีเรื่องแจ้งเกิดเท็จนะฮะ
2: ข้อทิพย์
3: แล้วก็มีเรื่องรอบยิงสสนราธิวาสมีเรื่องคดีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง5นายถูกกล่าวหาว่าจัดฉากช่วยผู้ต้องหาชาวจีนหลบหนีจำนาบอกว่านี่เป็นรูปแบบคอร์รัปชันเนี่ยไม่จำกัดอยู่แค่รับสินบนหรือทำผิดกฎหมายโดยตรงนะครับแต่ว่าบางกรณีใช้นโยบายกฎหมายเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับการแสวงผลประโยชน์นะครับมีคดีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้ประเดิมให้เห็น13ข้อของการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
2: คือทางองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับคือบันทึกทำเป็นบันทึกเอาไว้แต่เพื่อที่จะให้เห็นถึงภาพว่าไม่ได้บันทึกไว้แค่ธรรมดา
3: ครับ
2: แต่เขาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนโกงชาติ
3: ฮะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
3: พิพิธภัณฑ์คนโกงชาติเหรอ
2: เขาใช้คำว่าคนโกง
3: ครับ
2: นะไม่ใช่คนโกงแต่เป็นคนโกงว่าจะมีวิธีการหนึ่งมีเรื่องไหนบ้างและวิธีการที่ใช้กันอย่างไรก็เลยเป็นคนโกงนะแต่ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงว่าสักครู่นั้นเนี่ยเขาจั่วหัวว่าบัญชีดำคอร์รัปชันก็ถูกบันทึกเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ในรอบ6เดือนว่าประเทศไทยแค่6เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันคลึกโครมนะในระดับที่สมควรบันทึกเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะถึงเท่าไหร่นะคุณวิสุทธ์เมื่อสักครู่เป็น10เรื่องนะฮะ
3: 10กว่าเรื่องฮะโลอ่ะ
2: แต่ละเรื่องนะ
3: ครับ
2: โดยเฉพาะเรื่องแรกที่คุณวิสุทธ์พูดถึงนั้นเนี่ยทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะใช้คำว่ามหกรรมโกงสอบข้าราชการที่เหิมเกริมที่สุดในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากจะถูกบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์กลโกงแห่งชาติกลโกงชาติตรงนี้แล้วเนี่ยยังได้ชื่อว่าเป็นการกระทำที่เหิมเกริมที่สุดในประวัติศาสตร์ก็นั่นก็แสดงว่านับตั้งแต่มีการตั้งประเทศไทยมาเนี่ยยังไม่มีใครนะเหิมเกริมที่จะกระทำการทุจริตนะแบบมหกรรมโกงกันแบบนี้ผมไปฟังอดีตข้าราชการบางท่านเขาบอกนะคือท่านถึงขั้นว่าคือไม่รู้จะใช้คำไหนดีคุณมนตรีนะรู้สึกว่าหดหู่อดสูแล้วก็น่าละอายนะต่อการกระทำของคนที่ทำได้แบบนี้ซึ่งนาทีนี้ยังไม่รู้ว่ามีใครเป็นใครบ้างนะแต่ก็มีขบวนการที่ทำกันไม่ใช่แค่ 4-5 คนตามที่เป็นข่าวส่วนอย่าง 6,000 5,000 ที่จะประกาศยกเลิกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหยื่อนะ เพราะมันมีขบวนการที่รับเงินแก้ไขแล้วก็จัดทำอะไรอย่างที่เป็นข่าวกันอย่างคลึกโครมในสายตาของคนที่เคยใส่ชุดสีกะกีเป็นข้าราชการที่มีความภูมิอกภูมิใจนะในสิ่งที่ได้รับใช้ชาติบ้านเมืองแต่พอเห็นข้าราชการที่เป็นคนรุ่นหลังนะประพฤติตัวแบบนี้นั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้คำไหนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็เลยเป็นความรู้สึกของข้าราชการเก่าที่มองเข้ามายังคนรุ่นหลังที่ทำกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอดสูครับคุณที่สุดครับ
3: ฝรั่งก็มีหอเกียรติยศนะ
2: กล่ำ
3: บุคคลที่ทำความดีแล้วก็จะคือเรื่องหอเกียรติยศเนี่ยผมเคยเห็นฝรั่งก็คิดนะคุณมนตรีไม่ใช่เฉพาะคนดังคนใหญ่คนโตคนมีฐานะทางสังคมนะสภาพชาวช่องคนทั่วไปก็อยู่ในหอเกียรติยศได้แต่ว่าบ้านเราต้องเรียกว่าเป็นหออัปยศฮะรอบเนี้ยแค่6เดือนฟาดไป13เรื่อง
2: ทางคปต.เนี่ยเขาบอก Hall of Shame อ่ะ Shame อะไรที่น่าละอายก็ยังถือว่าเป็นคำที่สุภาพนะ
3: อ๋อผมขออ๋อเลิฟขออภัยผมแต่คงผมเข้าใจง่ายนะ
2: เข้าใจง่ายดี
3: คือเราต้องไม่ยอมรับเรื่องคอร์รัปชันแหละคือผมคิดว่าบางคำแม้จะแรงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือเรื่องความเป็นจริงอ่ะ
2: คือมันเป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วเราก็หยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันตลอดในยุคหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมที่ปปช.เขาพยายามรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างมากนะไม่ว่าจะโกงมากโกงน้อยไม่ว่าจะโกงแล้วทำงานเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะยอมรับทั้งสิ้นเพราะมียุคหนึ่งเนี่ยถ้าไปทำผลสำรวจทำแบบสอบถามก็มักจะมีคนที่เห็นว่าโกงไม่เป็นไรขอให้ทำงาน
3: ครับคุณมนตรีแทรกนิดหนึ่งคือผมว่าผมเคยคุยกับผู้คนหลายคนนะยุคที่ผ่านมายุคนี้เนี่ยที่น่ากลัวคืออย่างนี้ครับโกงไม่เป็นไรขอให้ถึงมือชาวบ้านบ้าง
2: โ
3: กงไม่เป็นไรขอให้คนจนได้บ้างเพราะที่ผ่านมาเขาบอกว่าโกงแล้วชาวบ้านไม่ได้อะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันความคิดอย่างนี้นะ
2: ก็กลายเป็นว่าเอาละต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจะปลูกฝังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมนะฮะตรงนี้ว่าอย่างไหนรับได้อย่างไหนรับไม่ได้นะก็กลายเป็นว่าเสมือนหนึ่งจะนะยอมรับว่าทำได้แต่ทำแล้วต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ถ้าสมมติว่ายอมรับตรงนี้แต่ที่แตกต่างจากยุคสมัยในอดีตที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือคนที่ทำหน้าที่ในองค์กรตรวจสอบถูกกล่าวหาซะเองตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่ลงลึกถึงขั้นองค์กรที่เคยเป็นความคาดหวังว่าจะมาทำหน้าที่จัดระเบียบแล้วก็จัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแต่กลายเป็นว่าคนในองค์กรก็ถูกกล่าวหาซะเองตรงนี้แหละครับมันเลย
3: องค์กรตรวจสอบ
2: มาไกลมาก
3: องค์กรตรวจสอบผมว่ามีสองเรื่องใหญ่นะเรื่องแรกคุณมนตรีว่าถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโกงซะเองกับปล่อยปะละเลยทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้กับการโกงที่เกิดขึ้น อันนี้ก็สองเรื่องฮะไม่รู้ว่าที่เฉยนี่เพราะว่าไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าใครสั่งมาเนี่ยเราไม่รู้จริงนะ
2: เราพักกันก่อนนะคุณที่สุดนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูเรื่องราวของภาคใต้และก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมโชว์หัวไว้เมื่อสักครู
3: ่
2: พ
3: ัก
2: กันครู่เดียวครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั ั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: มาว่ากันต่อในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ครับ
2: คุณวิสุทธิ์ไปดูเรื่องของภาคใต้นะก
3: ัน
2: นิดหนึ่งนะครับคือผมเห็นข่าวนะครับในช่วงประมาณสักบ่ายโมงวันนี้ก็ว่าที่ผบ.ตร.ท่านใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของภาคใต้รวมถึงเรื่องของปมนะการปราบปรามทุนเทาทุนอะไรทั้งหลายแหละที่มันเป็นมิจฉาชีพ
3: ครับ
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาต่อจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือก่อนวันที่1ตุลาคมนะท่านก็คงจะต้องถูกพูดถึงมากขึ้นและหลังวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นเบอร์1ของสำนักปทุมวันแต่ก่อนเขาเรียกกรมปทุมวันนะคุณที่สุดนะครับ
3: ใช่
2: เพราะเป็นกรมตำรวจ
3: เป็นกรมตำรวจนะ
2: แต่ก็ตอนหลังแม้จะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะภาษาสื่อบางทีก็เรียกนะกรมปทุมวันอยู่เหมือนเดิมก็ตามข่าวบอกว่าพลตรีสำราญนวลมานะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อมารายงานสถานการณ์ความมั่นคงนะจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะนะฮะเข้ามาแย่งอาชีพและทำหากินบนพื้นที่ของคนไทยนะแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยนะเมื่อสักครู่ที่เป็นหนึ่งในประเด็นของที่ถูกบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ของคปต.นั่นนะครับนั่นคือเรื่องของการสวมสิทธิ์และแจ้งเกิดเท็จนะพ่อทิพย์นะยังไม่มีแม่ทิพย์นะมีแต่พ่อทิพย์นะก็ผมสะดุดบรรทัดสุดท้ายของข่าวนี้ในข่าวบอกว่าหลังหารือท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งพลตำรวจเอกสำราญขึ้นรถเดินทางกลับ
3: ครับ
2: นะภาพแบบนี้นะก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือถ้าเป็นฝ่ายการเมืองนะหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำเนี่ยเราก็จะดักรอนะที่ขึ้นไปเอ๊ะขึ้นไปกี่นาทีนะลงมานะจะให้สัมภาษณ์ไหมก็อาจจะเดินคุยแล้วก็ถามว่านายกไปคำชับเรื่องอะไรมารายงานอะไรท่านนายกแต่เที่ยวนี้นะหลังคุยกันเสร็จสรรพนายกก็เดินลงมาส่งพลตำรวจเอกสำราญข
3: ึ
2: ้นรถเดินทางกลับโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ค่อยเห็นบ่อยนักครับคุณที่สุดครับ
3: นายกท่านนายกนี่เป็นจริงๆเป็นบุคลิกที่ไม่ค่อยถือตัวนะแล้วก็แบบไม่มีลักษณะของการแบบคือยังไงฮะคือไม่มีเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยนะก็เป็นกันเองนะฮะนี่คือบุคลิกดีบุคลิกเฉพาะของนายกรัฐมนตรีตกลงว่าผบ.ตร.ท่านใหม่ที่เมื่อวานนี้ก็โหวตเบ็ดเสร็จเด็ดขาด12-0ใช่ไหมคุณมนตรี
2: ครับ
3: สรุปว่ายืดอยู่7ปีใช่ไหมฮะหมายถึงว่ากว่าจะเกษียณนะ
2: เอาท่านนับอายุราชการของท่านท่านเกิดปี16ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: นะก็นั่นแหละอีก7ปีแต่ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในตามเกณฑ์อ่ะท่านก็จะต้องอยู่ยาว
3: ครับ
2: แต่ชีวิตจริงนั้นเนี่ยก็ต้องดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความเป็นเอกฉันท์ที่ออกมาอย่างที่คุณที่สุดพูดถึงนั้นเนี่ย มีการพูดคุยมีอะไรกันเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจ
3: แต่ว่าถ้าไม่คุยคงไม่ประเภท
2: เอกสาร
3: แจ้งขนาดนั้นคงเคลียร์กันเสร็จอะนะฮะแต่ว่าอย่างที่คุณตีบอกว่าผบตรเนี่ยหาคนที่อยู่ครบ4ปีนี่ยากมากนะที่ผ่านมาม
2: ีคนที่ทำลาย
3: ใช่ฮะ
2: ไอประเด็นตรงนี้ทำลายกำแพงตรงนี
3: ้ครับ
2: ก็พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
3: บิ๊กแปะ
2: นั่นท่านอาจจะมาในสถานการณ์พิเศษเพราะว่าเป็นยุคคสช.
3: ครับ
2: แต่ก็ผ่านมาจนถึงยุคที่มีการเลือกตั้งมีสภานะก็ถือว่าแต่ตอนที่ท่านมาแรกๆนั้นเนี่ยนะก็ยังไม่มั่นอกมั่นใจคือผมเนี่ยผมกับคุณสุปันเนี่ยในวันที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง
3: ครับ
2: นะคุณสุปันจำได้ดีผมก็จำได
3: ้นี่จากรายการอันนี้ได้มาเสาเสวนานะ
2: เสาเสวนาปรากฏว่าประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีการไปส่งชุดชก.เนี่ยไปทลายจังหวัดนั้นจังหวัดนี้และจังหวัดที่ถูกดำเนินการเป็นแห่งแรกคือจังหวัดนครปฐม
3: ครับ
2: บ้านใหญ่อะไรทั้งหลายแหละนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์โอ้พลเอกจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งเป็นผบ.ตร.ใหม่ๆก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเสาเสวนาในวันนั้นนะฮะก็คุยกันไปสักพักหนึ่งผมไม่แน่ใจเนี่ยต้องถามคุณสุปันนะผมไปถามอะไรสักอย่างหนึ่งคือขอนอกเรื่องซึ่งท่านก็เปิดกว้างนะนะฮะไม่ต้องเรื่องเดียวหลายเรื่องก็ได้แต่ผมถามเรื่องเดียวเนี่ยท่านบอกผมไม่ตอบ
3: เรื่อง
2: ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยววันเสาร์จะถามคุณสุปันดูว่าผมตกลงผมถามเรื่องอะไรตอนแรกท่านเป็นปลายเปิดแล้วอุ้ยคุณไม่ต้องเอาเรื่องเดียวหลายเรื่องก็ได้นะพอถามเป็นเรื่องแรกจบ
3: จบเลย
2: นี่อยู่จนจนเกษียณในตำแหน่งเลยนะทั้งที่ในระหว่างทางเนี่ยพร้อมที่จะไปนะแต่บังเอิญว่าสถานการณ์อะไรเอ่ยต่างๆมันอาจจะเป็นใจทำให้ท่าน
3: ช่วยอยู่ครบ
2: รถเลยติดอยู่แยกนะประทุมวันนะ
3: ยาว
2: นะไม่รู้ 4-5 ปีณเวลานั้นคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ก็เอาเป็นว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่จะเป็นผบ.ตร.เนี่ยอีกอยู่เอาตามอายุเกษียณนะ
2: ครับ
3: อยู่ได้7ปีคุณมนตรีผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะครม.ชุดนี้ชอบจะให้ระดับผู้บริหารอยู่ยาวๆป่ะ
2: ไม่เกิดความต่อเนื่องในการทำงานใช่ไหมครับ
3: ก็ใต้ผลนั้นก็ดูดีนะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าดูอย่างนี้นะดูอย่างผบ.ตร.เหลือ7ปีแล้วก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยครม.อนุมัติตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคุณรพีพัฒน์อยู่อีก7ปีนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มาจากสปท.
2: รองเลขาธิการสปท.
3: ข้ามห้วยมาเป็นปลัดคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลคนนี้จะนั่งยาวอีก8ปีครับ
2: โอ้
3: เอ๊หรือว่าครม.ชุดนี้ต้องการคนทำงานต่อเนื่องเหลือ7เหลือ8แล้วถ้าคนที่เป็นปลัดทุกวันนี้อ่ะคุณอันสิทธิ์เป็นมาแล้ว2ปีนั่งอีก5ปีเท่ากับ7ปีก็ถือว่ายาวฮะคุณมนตรีครับสงสัยเป็นแนวนี้ฝ่าไม่รู้นะ
2: แล้วคนที่เป็นนักปกครองอย่างอะไรคุณอะไรที่มาเป็นรักษาการอธิบดีสอถ
3: อ
2: ที่เป็นผู้โสสูงสุดในบรรดา
3: แซมเบ้เหรอใช่ป
2: ่
3: ะ
2: ตอนนี้
3: ผู้ว่าท่านรอง
2: ต้องเรียกท่านรองเซมเบ้
3: ท่านรองเซมเบ้
2: ไม่ใช่เป็นผู้ว่าเซมเบ
3: ้ครับ
2: ก็เนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้หรือคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้น41
3: ครับ
2: เพราะว่าไม่มีการขยับไงคุณวิศ
3: นุตันนะเอ็กซ์คุณมนตรีท่านปลัดของกระทรวงดีอีที่โด่งดังมากช่วงที่มีการรับฟังความเห็นเรื่อง AI Passport หรือช่วงที่ออกมาชี้แจงหรือตอบโต้แทนท่านรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยนะขออภัยนะผมคิดว่าท่านจะเหลืออายุราชการอีกไม่นานนะปรากฏไปส่องดูท่านจะอยู่5ปีนะตียาวเลยครับตียาวนะ
2: ตามข่าวมีประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าจะขยับไปตรงนั้นบ้างจะขยับไปตรงนี้บ้าง
3: ก็
2: ไม่แน่ใจนะก็ มีข่าวอยู
3: ่
2: โอ้อีก5ปีเลยนะครับ
3: ยาวยาวยาว
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนหนุ่มคนสาวคนอีกวัยหนึ่งได้เข้ามามีตำแหน่งสูงสุดนะครับแล้วก็จะได้วางแผนในการที่จะทำงานแบบยาวๆไม่ใช่ว่ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปแต่ก่อนตำแหน่งหลักๆอย่างผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะก็มา1ปีแล้วเกษียณแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีการออกแบบกันใหม่ว่าต้องอยู่อย่างน้อย 2-3 ปีผบ.ทบ.ท่านปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจท่านอยู่มาไม่ต่ำกว่า2ปีเลยนะฮะ
3: ครับ
2: นะก็ถือว่าเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งในการที่จะให้เข้ามาแล้วก็เกิดความต่อเนื่องทำงานได้ชนิดที่ไม่ใช่ว่ามานั่งได้6เดือนอีก6เดือนก็เดินสายอำลามันก็เลยทำให้การทำงานมีไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่านะเพราะนั้นก็เลยตอนหลังก็จะได้เห็นนั่งกันยาวๆแบบนี้ครับคุณดุษฎ
3: ีขอให้เป็นอย่างที่คุณบันตีคิดอ่ะบอกว่าสามารถทำงานต่อเนื่องมีฝีมือคนรุ่นใหม่นะ
2: ครับ
3: ขอให้เป็นเช่นนั้นคืออ
2: ย่าเป็นอย่างอื่นใช่ไหม
3: อย่าเป็นประเด็นทางการเมืองเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: นะคุณสุดผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องใต้อีกนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้นะก็ถือว่าให้พื้นที่นะตอบแบบยาวๆเกี่ยวกับเรื่องของก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะจะออกมาตอบคำถามเรื่องนี้หนึ่งเนี่ยผมเห็นนายกเข้าทำเนียบรัฐบาลมานะก็ยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรมากมายนักเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาสื่อสารเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสนั้นเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีนะก็ใช้คำว่าประณามนะประณามเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนะครับใช้คำแรงแล้วก็นอกจากจะประณามขบวนการที่ก่อเหตุร้ายตรงนี้แล้วนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเอาว่าใช้คำประณามในส่วนของโฆษกที่ออกมาสื่อสารแต่พอนายกรัฐมนตรีในช่วงก่อนเที่ยงให้สัมภาษณ์ย้ำในเรื่องนี้นะด้วยตัวเองบอกว่าเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับหมายถึงท่านบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะนายกบอกว่าเรื่องนี้แย่มากตนกำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งพูดไปแล้วว่าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องการป้องกันปราบปรามและการข่าวซึ่งตนได้หารือกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อวานว่าและทุกท่านก็รับไปดำเนินการนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่ท่านลิสต์ขึ้นมาเรื่องของการข่าวเรื่องของการทำงานเชิงรุกที่ว่าทีนี้นักข่าวถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าเหตุใดจึงมาก่อเหตุช่วงนี
3: ้ครับ
2: ท่านนายกก็บอกว่ามันคาดเดากันไม่ได้สิ่งที่จะต้องทำคือไม่ยอมให้มีความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นและตนได้ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคงไปชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนจะมีความวิตกกังวลฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกด้านแม้กระทั่งการเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้และมีความชัดเจนมากกว่านี้โดยมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปซึ่งจะต้องมีความพร้อมมากกว่านี้แบบนี้มันอุกอาจมากแล้วก็บอกต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดแล้วนักข่าวเขาก็ยกคำพูดเต็มๆท่านนายกมาโค้ดเลยผมสั่งการให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเรียกคืนความมั่นใจของประชาชนและสร้างความสงบไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกให้ทำทุกกระบวนการที่จะต้องบรรลุเป้าหมายนี้กำชับไปแล้วนะครับนักข่าวก็ถามย้ำว่าทำไมการข่าวจึงไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการก่อเหตุท่านนายกบอกว่าในวันเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมจะลงไปดูพื้นที่และเร่งหารือกันจริงๆผมเห็นข่าวของสมทของเราในช่วงบ่ายนะร
3: ั
2: ฐมนตรีกลาโหมติดภารกิจนะก็มอบหมายให้ทางในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะท่านลงไปในพื้นที่นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่ามีจุดใดเพิ่มเติมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่นะท่านนายกบอกว่าเฝ้าระวังทุกจุด คำสั่งและข้อสั่งการของตนให้ดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยมากสุดท้ายเมื่อถามว่าจะกระทบกันในทางพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่นะฮะก็เดินออกจากวงไปเพราะเข้าใจว่ามีงานรออยู่ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: ครับก็มีหลายคนแสดงความกังวลห่วงใยกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเด็กนะครับ
2: ครับ
3: คนที่มีสมาคมด้วยใจเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็ทหาร5นายนะครับมาประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนนะครับแล้วก็ทหารด้วยแล้วก็มีการเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธที่มิใช่รัฐนะครับ Non State Armed Group เนี่ยปฏิบัติตามพันธะกรณีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ขอให้รัฐไทยคุ้มครองชีวิตความปลอดภัยของประชาชนและที่มีความห่วงใยก็คือว่าเด็กอายุ10ขวบได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะฮะแล้วก็ขอให้องค์การสหประชาชาติที่กำหนดเรื่องการสังหารทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับขอให้ยึดถือที่เราทุกฝ่ายด้วยถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมลดการใช้ความรุนแรงและให้ความสำคัญการคุ้มครองพลเรือนโดยเฉพาะเด็กสตรีและก็กลุ่มเปราะบางนะซึ่งคุณปฏิน่าจำได้ดีนะช่วงหนึ่งที่เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงมากแล้วก็ผู้เสียชีวิตผู้หลบเหยื่อเนี่ยเป็นเด็กเป็นครูเป็นผู้หญิงเป็นชาวบ้านเยอะมากจนกระทั่งมีการกำหนดว่าอย่างนี้ไหมล่ะขอพื้นที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นไม่มีการโจมตีหรือไม่มีการทำร้ายไม่มีการก่อเหตุในโรงเรียนในโรงพยาบาลในตลาดในพื้นที่สาธารณะก็ปรากฏว่าได้ช่วงเดียวนะคุณมนตรีนะตอนนั้นจำได้ว่าเรียกร้องว่าถ้าจะมีการเจรจากันเนี่ยขอให้พิสูจน์ด้วยการไม่ให้เกิดเหตุในพื้นที่สาธารณะและกลุ่มเปราะบางต่างๆไม่ควรจะเจอการกระทำเช่นนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายกันคือไม่ได้พูดเกินเลยคุณมนตรีไม่อยากจะเห็นภาพเด็กหรือคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือกระทั่งโรงพยาบาลซึ่งครั้งหนึ่งก็กลายเป็นเป้าของการโจมตีหวังว่าจะไม่เกิดอย่างนั้นแล้วหวังว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐก็จะช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้การเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นนะครับ
2: ก็ไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนกับเดินมาไกลพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการพูดคุย
3: ครับ
2: สันติสุขจนถึงขั้นจากกำหนดเซฟตี้โซนพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันและรวมถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มอ่อนแอนะคือเป็นข้อยกเว้นไม่ให้ไปทำก็ดูเหมือนทำได้สักระยะหนึ่งกระมังนะคุณวิสุทธ์แต่ตอนหลังมากลับกลายเป็นว่าพอจะเจรจาพอจะพูดคุยนะไม่แน่ใจว่าในกลุ่มขบวนการเองเนี่ยก็ยังกลุ่มสภาพความคิดที่อาจจะมีคนแต่ละรุ่นนะที่ยังคิดไม่เหมือนกันแตกต่างกันมันก็เลยทำให้การกลุ่มสภาพตรงนั้นไม่ได้มันเลยนำมาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในผมเห็นอีกท่านหนึ่งนะครับก็ถือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเชิญอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทาม าเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยอ
3: าจารย์วันนอว่าไงบ้าง
2: ภารกิจหลักของท่านอาจารย์วันนอก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาคใต้นะเป็นหัวใจสำคัญและเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะก็ว่ากันไปวันนี้นักข่าวก็นะสัมภาษณ์อาจารย์วันนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับอาจารย์วันนอบอกว่าทุกฝ่ายคงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังและประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวต้องให้เร็วกว่านี้ก็พุ่งเป้าไปที่การข่าวเหมือนกับที่นายมตรีเองก็แตะไปที่การข่าวด้วยเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์วนอย้ำว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสถ้าการข่าวเราดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้จึงต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์กันอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่กันไปกับการป้องกันและการดูแลพื้นที่รวมทั้งการเจรจากับผู้ที่เห็นต่าง ซึ่งต้องรีบดำเนินการด้วยรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ให้ต่อเนื่องกันไปส่วนตัวยืนยันว่ายังสนับสนุนให้เดินหน้าการเจรจาอย่างยั่งยืนต่อไปเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันก็ถือว่าเป็นมุมมองของคนที่อยู่ในพื้นที่แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อีกคนหนึ่งนะครับผมเห็นข่าวท่านอาจารย์ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับรองศาสตราจารย์สมภพจิตพิรมศรีท่านก็ดูเหมือนจะทำให้คือท่านจะให้มุมมองในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การพูดคุยเนี่ยมันเพิ่มความยุ่งยากมากขึ้นมันจะเป็นผลลบแทนที่จะเดินหน้าแต่ก็พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับสิ่งที่อาจจะพูดคุยเพื่อนำไปสู่สันติสุขตรงนั้นครับคุณที่สุดครับ
3: ครับก็ได้แต่หวังนะอาจารย์คุณมนตรีเพราะว่าสันติสุขไฟด้ามขวานจำได้ว่าเป็นเรื่องที่เคยมีการแก้ปัญหามาเยอะนะแก้ไม่ได้นะมีครั้งหนึ่งชุกหนึ่งจะมีการเสนอให้ตั้งอะไรนะรัฐมนตรีที่ดูแล
2: นี่โดยเฉพาะส่วนหน้าที
3: ่
2: เข้าไปมีลูกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีตรงนี้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นตอนแรกๆเป็นครม.ส่วนหน้าด้วยซ
3: ้
2: ำไปปักหลักกันอยู่ที่นู่นหลายๆกระทรวงอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่พลเอกพิเชษฐ์หรือพลเอกอะไรขออภัยจำชื่อท่านไม่แม่น
3: ครับ
2: นะท่านก็ไปปักหลักแล้วก็ออกแบบนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เยาวชนคือจะปลูกฝังกันเพื่อที่จะไม่ให้มันมีช่องโหว่ช่องว่างเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ว่าพอจบจากตรงนี้ปุ๊บนะก็ไปสู่การเรียนอีกแบบหนึ่งความเชื่อมโยงการปฏิบัติต่อคือคุณวิสุทธ์อยู่ในพื้นที่ก็คงจะได้เห็นตัวเลขตรงนั้นว่าก็พอจบจากชั้นประถมหรือระดับวัยเล็กเนี่ยก็จะหายไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาคือจะไปคนละทางกันไอ้ตรงเนี้ยมันก็ดูเหมือนเห็นว่าจะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ให้เกิดให้เห็นการปลูกฝังความคิดความเชื่อมโยงอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่แตกต่างนะครับ
3: ครับพูดตรงนี้จะอะไรก็พูดไม่ออกครับคุณมนตรีครับแต่หวังว่าจะจริงจังและจะลดแบ่งเบาแล้วเรื่องของคดีที่พยายามสังหารสสนราธิวาสเนี่ยตรงลงมันไม่คืบไปไหนเลยคุณมนตรี
2: ก็มีทางโน้นอาจารย์วันนอถึงขั้นไปทะลุกลางปล้องในวงประชุมงบประมาณ
3: ยุบกรมน.
2: นั่นแหละก็จนกระทั่งมีหลักฐานมีพยานมีตัวบุคคลมีอะไรชัดเจนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็พยายามกระทุ้งอยู่ตลอดนะครับผมไม่ได้ไปคือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นอย่างกรณีของทนายความสามีของคุณนางคณาดูสิ
3: ทนายสมชายนิรภัยจิต
2: อันนั้นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่แต่กรณีของสสยังไม่ได้เป็นที่สรุปแต่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับคุณวิสุทธ
3: ์ครับจะ
2: พ
3: ันธุ
2: ์พักก่อนไหมคุณวิสุทธ์
3: พักก่อนนะแล้วช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องคุณเปายิ่งชีพนะตกลงว่าคุณอนุทินยืนยันฟ้องนะครับไม่ถอนฟ้องครับ
2: ตกลงต้องไปไกลถึงอะไรนะภาคอีสานไหมที่คุณอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีสำนักนายกจะฟ้องคุณสุขสมรวยอะไรนั่น
3: จะฟ้องใช่ไหม
2: แต่ไม่ได้ฟ้องที่กรุงเทพอย่าไปฟ้องที่จังหวัดท่านเลย
3: จะเอาทั่วประเทศเลยเหรอ
2: ผมไม่ทั่วประเทศแต่ให้ไปที่บ้านท่านนะ
3: หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้คุณมนตรีคุณพิรักษ์ก็พบท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับลาแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
4: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
4: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนกับผมวารินทร์สัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราติดบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ 1.69 จุดนะครับหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยฟื้นแล้วก็ต้องจับตาฟันโฟลว์ไหลออกด้วยนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1,641.03 จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 1.69 จุดคิดเป็น 0.1% เท่านั้นนะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้ 86,792.68 ล้านบาทนะครับต่ำจุดสูงสุด 1,648.63 จุดจุดต่ำสุด 1,634.71 จุดนะครับท็อป5วันนี้อันดับ1คือเดลต้าครับปิดไปที่310บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 5,381.60 ล้านบาทอันดับที่2 3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ BBL อันดับที่2ปิดไปที่187บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 4,275 ล้านบาทอันดับที่3 KBank ครับปิดไปที่234บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,040 ล้านบาทอันดับที่4 KTB ครับปิดไปที่42บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,841 ล้านบาทอันดับที่5 PTT ครับปิดไปที่39บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับปิดไปด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,828 ล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมวันนี้นะครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับคุณสุโชติสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณสุโชติสวัสดีครับ
3: ครับ
2: ผมวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าเมื่อวานและปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับวันนี้อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดครับ
3: ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยภาพของตลาดหุ้นไทยเริ่มมีลักษณะของการแกว่งตัวบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถูกขายทำกำไรลงมานะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะเริ่มกังวลในเรื่องของการพักฐานของตลาดหุ้นกันบ้างละนะครับแล้วก็สถานการณ์ตรงตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบตอนนี้เนี่ยตัว WTI ขึ้นมาน่าจะเฉียดประมาณสักเกือบ90เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยน่าจะขึ้นไปเกือบ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไปกระตุ้นความกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับเงินเฟ้อก็จะตามมานะพอเงินเฟ้อพุ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็ทำให้ความกังวลเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหรือมีความเสี่ยงที่เฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ปัจจัยตรงนี้เนี่ยเป็นลบกับในภาพรวมนะครับก็จะเห็นนะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็พลังงานนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยนอกเหนือจากสองกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องของสถานการณ์ของทางตะวันออกกลางนะครับที่มันไปมีผลกระทบต่อเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อกำลังซื้อแล้วก็ทิศทางของดอกเบี้ยนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มหลักๆที่ประคับประคองตลาดหุ้นไทยอยู่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าคงจะคาดหวังในเรื่องของปันผลระหว่างการนะครับซึ่งหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2แล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปก็คงจะรอการประกาศนะครับในเรื่องของปันผลระหว่างการกันออกมานะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยช่วงเช้านะครับก็มีการปรับตัวขึ้นทั้งกลุ่มนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีความกังวลจากข่าวสารที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเรียกเก็บเงินจากโรงกลั่นนะครับจะกดดันค่าการกลั่นนั่นเองนะครับในประเทศไทยเพื่อไปชดเชยในเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศนะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มโรงกลั่นวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายนะครับก็มีแรงขายทำกำไรลงมาก็ทำให้วันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานที่เหลือปรับบวกอยู่แค่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำอย่างตัวปตท.สผ.นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มอย่างปิโตรเคมีนะครับที่ยังพอที่จะมีสตอรี่ยืนบกได้อยู่นะครับสำหรับอีกหุ้นอีกตัวหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้ช่วยกดไม่ได้เป็นตัวกดดันตลาดนะครับแล้วก็อาจจะช่วยอยู่เล็กน้อยเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างตัวเดลต้ามีภาพของการฟื้นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลพวงจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเหนือนะครับที่เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างประเทศเกาหลีใต้นะครับทางเกาหลีใต้เนี่ยตลาดหุ้นของเกาหลีใต้รีบาวกลับขึ้นมาสักประมาณ2วันเต็มต่อเนื่องแล้วจากที่ขายต่อเนื่องมาตลอดนะครับเนื่องจากกังวลเรื่องของ margin call นะครับหรือในเรื่องของการขายเพื่อ ับลดวงเงินมาจิ้นกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำให้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่อาจจะมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมตอนนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเทรดกระจัดกระจายนิดนึงนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าอนาคตเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะกังวลเรื่องของทิศทางสงครามตะวันออกกลางนะครับว่าเดี๋ยวจะไปกดดันเรื่องของเฟดนะครับซึ่งสัปดาห์หน้ามีการประชุมเฟดด้วยนะครับ
2: ครับผมครับกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ควรจะเป็นไงครับถ้าอย่างนั้น
3: ครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยวันพรุ่งนี้ด้วยสัปดาห์หน้าด้วยนะครับคงจะเน้นในเรื่องของการซื้ออ่อนตัวจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมมองว่าโอกาสที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะเป็นลักษณะการพักตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะมองแนวรับแถวๆบริเวณสัก1620แล้วก็1600จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่น่าทยอยซื้อสะสมเนี่ยก็คงจะไปโฟกัสหุ้นที่มีปันผลระหว่างการนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นรายตัวสักนิดนึงนะครับซึ่งถ้าไปดูในหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีปันผลระหว่างการแบบน่าสนใจเนี่ยผมก็มองไปที่หุ้นอย่างตัว TTB นะครับหรือธนาคารทหารไทยซึ่งปันผลระหว่างการเนี่ยค่อนข้างจะสูงถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับเป็นต้นแล้วก็สำหรับหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของดิเฟนซีฟนะครับแล้วก็มีปันผลระหว่างการด้วยเนี่ยผมก็จะมองไปที่หุ้นที่กลุ่มสื่อสารอย่างตัวแอดวานซ์นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่เก็บหุ้นเพื่อรอปันผลระหว่างการละนะครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณสุชาติครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับภูมิภาควันนี้ครับชางไฮคอมโพสิตปิดบวกขานรับมุมมองบวกที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนนั้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเพิ่มการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,876.78 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 9.74 จุดคิดเป็น 0.25%ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะครับมีแรงหนุนจากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกขายทำกำไรไปก่อนหน้าเนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์นะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,210.81 จุดเพิ่มขึ้นมา 318.15 จุดคิดเป็น 1.28% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดบวกเหมือนกันนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่มีสัญญาณว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ในสหรัฐนั้นยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องครับนิกเกอิปิดไปที่ 66,422.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 307 จุดคิดเป็น 0.46% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับคอสปี้วันนี้ก็ปิดพุ่งกว่า 4% นะครับจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Alphabet บริษัทแม่ของ Google เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2แข็งแกร่ง Kospi ปิดไปที่ 7,096.89 จุดเพิ่มขึ้นมา 299.19 จุดคิดเป็น 4.4% นะครับส่วนออสเตรเลียปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3มีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแร่ธาตุที่ไม่ใช่พลังงานกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเทคโนโลยีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตลาดลดช่วงบวกหลังออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งอาจจะทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,839 เพิ่มขึ้นมา16จุดคิดเป็น 0.18% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,018.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 13.20 จุดคิดเป็น 0.15% นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและธุรกิจบ้านเราในวันนี้นะครับก.ล.ต.ฟันบิดครับปกปิดถูกแฮก 1,700 ล้านพร้อมกล่าวโทษอาญา2 อดีตกรรมการนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ได้ออกมาเผยแพร่ข่าวที่ระบุว่าก.ล.ต.ได้กล่าวโทษบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดและอดีตกรรมการบริษัทต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อก.ล.ต.อันเป็นความผิดตามมาตรา76แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งต้องระวางโทษตามมาตราเดียวกันนะครับในกรณีดังกล่าวอดีตกรรมการบริษัทต้องรับผิดตามมาตรา94แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งกล่าวโทษอดีตกรรมการบริษัทกรณีลงข้อความเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงบุคคลใดๆอันเป็นความผิดตามมาตรา88วงเล็บ2ซึ่งมีระหว่างโทษตามมาตรา88วรรคท้ายแห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวนายสกลกรศักดิ์กวีและนายทวีทรัพย์ ราวันกรรมการของเบดครับเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการนำส่งรายงานดจ1ในช่วงเกิดเหตุนะครับดังนั้นเนี่ยบุคคลทั้ง2รายนี้ต้องรับผิดเช่นเดียวกับปิดครับตามมาตรา94ประกอบมาตรา76แห่งพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับ Gulf Edge featuring กับ Cognizant วางกลยุทธ์หนุนไทยขึ้นแท่นผู้นำเศรษฐกิจ AI ในภูมิภาคครับบริษัท Gulf Edge จำกัดนะครับผู้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเครือบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนและ Cognizant ซึ่งก็อยู่ที่ Nasdaq นะครับ CTSH ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและการบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI เป็น AI Builder นะครับได้มีการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ทั่วประเทศไทยและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบหรือว่า AI Native Economy นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในวันนี้ครับ SCG มองเศรษฐกิจไทยยังท้าทายสูงพร้อมฝ่าความผันผวนสะท้อนรายได้ทะลุ 2.6 แสนล้านบาทนะครับวัยใกล้เกษียณ 46-60 ปี 17.3 ล้านคนระวังแก่แต่จนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางกอช.ออกมาเตือนเร่งออมก่อนสายนะครับคลังได้เริ่มชงครม.ปรับเงื่อนไขบัตรคนจนปลดล็อก3เงื่อนไขแฉบางคนเป็นกรรมการ126บริษัทจ่อสอบนอมินีนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับส่วนในต่างประเทศนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในความเคลื่อนไหวของต่างประเทศนะครับไฟไหม้ป่าสนฝรั่งเศสลุกลามกว่า 12,500 ไร่อพยพประชาชนนักท่องเที่ยวเกือบ 12,000 คนนะครับเรือยามฝั่งจีนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เรือฟิลิปปินส์ระหว่างการปฏิบัติภารกิจบริเวณสันดอนสคาร์โบโรนะครับลูฟเปิดหออพอลโลอีกครั้งหนึ่งหลังเหตุโจรกรรมครั้งประวัติศาสตร์

0: เครื่องราชกกุฏภัณฑ์จัดแสดงนะครับกกุฏภัณฑ์ลูฟจีนเปิดฉากซ้อมรบใช้กระสุนจริง2วันในช่องแคบไต้หวันสหรัฐกล่าวหาสตาร์ทอัพ Moonshot AI ของจีนขโมยเทคโนโลยีโมเดล AI ของ Anthropic นะครับและรถยนต์ไฟฟ้าดันตลาดยุโรปโตไม่หยุดนะครับ BYD แบรนด์จีนเร่งชิงส่วนแบ่งยอดขายพุ่งครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักกับผู้นำอังกฤษกันนะครับกับคุณบุรินทร์อดุลพัฒนาในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
4: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
0: กลับมาปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับผมวารินทร์สัจเดลครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงที่2ของรายการก่อติดเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพูดคุยกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับกับการเมืองของอังกฤษครับว่าทำไม10ปีต้องมีนายกถึง7คนล่าสุดแอนดี้เบอร์นัมจะรอดไหมนะครับที่รับไม้ต่อมาจากเคียร์สตาร์เมอร์พรรคเดียวกันนะครับเลเบอร์พาร์ตี้การเมืองอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงนี้แหละครับก่อติดเศรษฐกิจแต่ก่อนอื่นครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียงแค่ 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับ สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือโทรไปที่1115 GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนากันเลยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: เกาะติดเศรษฐกิจครับวันนี้เราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยและจบจากอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลยต้องคุยเรื่องของการเมืองอังกฤษแล้วก็ผู้นำแกะกล่องคนใหม่ล่าสุดของอังกฤษนะครับคนที่7ในรอบ10ปีมั้งคือคุณบุรินทร์น่าจะเล่าให้ฟังและเล่าให้ฟังแบบเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าอะไรกันนักหนากับการเมืองอังกฤษนะครับกับความพึงพอใจของประชาชนชาวอังกฤษนะครับที่มีต่อตัวผู้นำและมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากมายขนาดนี้นะครับคนที่7ในรอบ10ปีนี่ถือว่าปกติหรือว่าไม่ปกติครับ
8: ปกติเนี่ยนายกคนหนึ่งต้องอยู่5ปีภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ไปแล้ว7คนนะฮะคือปกติจะต้องใช้เวลา35ปีถึงจะมีนายก7คนก็ผมไปฟังพวกcommentary หลายคนเขาก็บอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาอายุ60แล้วก่อนหน้านี้มีนายกไม่กี่คนแต่ใน10ปีที่ผ่านมานี่เพิ่มมา7คนเท่ากับเท่าหนึ่งในกับทั้งชีวิตของเขาเขาอายุ60เป็น commentator เขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนเยอะมากคือหลังจาก Brexit เนี่ยมันทำให้การเมืองอังกฤษไม่นิ่งเลยนะครับแล้วก็แอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเป็นพรรคเลเบอร์นะครับพรรคแรงงานซึ่งไม่ชนะมาการเลือกตั้งมา10กว่าปี14ปีแล้วก็ตอนแรกเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยนายกคนก่อนของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าได้แลนด์สไลด์ก็คือชนะแบบท่วมท้นนะครับแล้วเขาคิดว่าเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยน่าจะอยู่ได้ถึง5ปีแต่พออยู่ไป2ปีปุ๊บปรากฏว่าเรตติ้งคนไม่พอใจนะครับหลายคนไม่แฮปปี้แล้วก็ทำให้การเลือกตั้งเล็กๆเขาเรียกเป็นโลคอลเอเล็กชันเนี่ยมันทำให้พรรคเลเบอร์แพ้แบบราบคาบคนก็เลยบอกว่าถ้าเคียร์สตาร์เมอร์อยู่ต่อเนี่ยพวกเราตกงานกันแน่นะครับเขาก็เลยเป็นขอโทษนะครับก็เลยเป็นเขาเรียกเป็น party politics เขาเรียกว่าการเลือกตั้ง general election ใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเลือกเคียร์สตาร์เมอร์เป็นนายกแต่อังกฤษเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบริหารไม่ดีปุ๊บภายในพรรคสามารถเปลี่ยนผู้นำได้คือไม่ใช่ว่าผู้นำคนนี้จะต้องอยู่กับจะต้องเปิดการเลือกตั้งใหม่ของเราเนี่ยปกติถ้าเปลี่ยนนายกปุ๊บส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลายๆครั้งก็คือต้องยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่แต่ของอังกฤษไม่ใช่ภายในพรรคแรงงานเลือกกันเองว่าเฮ้ยผู้นำอย่างเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิกพรรคหรือส.ส.พรรคแล้วก็เปลี่ยนกลางคันได้มันก็เลยทำให้อังกฤษเปลี่ยนเยอะมากนายกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าท็อปจ็อบคืองาน PM เนี่ย Prime Minister เนี่ยเขาเรียกตอนนี้เป็น impossible job คือทำอะไรก็โดนด่าใครมาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันยากที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้ในยุคโดยเฉพาะในยุคของโซเชียลมีเดีย
0: ครับคือมันก็เป็นมุกที่ทางฝั่งโทรีหรือว่าconservative หรือพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับก็ใช้คือลากยาวไม่ยุบสภาเพื่อที่จะได้ครองความเป็นรัฐบาลให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็มาจบที่คนสุดท้ายก็คือริชชี่ชุนักหรือเปล่าฮะก่อนที่จะมาเป็นเคียร์สตาร์เมอร์
8: ใ
0: ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะก็มุกเดียวกันคือเขาเปิดช่องให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแล้วยังเป็นรัฐบาลต่อไปได้นะครับแต่แล้วแอนดี้เบอร์นัมกับเคียร์สตาร์เมอร์ต่างกันยังไงครับนะในเลเบอร์พาร์ตี้เนี่ยครับ
8: คือจริงๆต้องบอกว่าแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยเรียกว่าเป็นนายกที่เรียกว่ามาจากข้างนอกละกันเขาบอกไม่ได้มาจากเวสต์มินสเตอร์คือไม่ได้เป็นส.ส.มาก่อนคือเขาบอก2เดือนที่แล้วเนี่ยแอนดี้เบอร์นัมยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีของเมือง Greater Manchester ก็ตรงเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะแล้วก็เพิ่งมาเลือกตั้งซ่อมเพื่อมาเป็นส.ส.2เดือนที่แล้วแล้วก็เข้ามาคอนเทสต์เพื่อจะมาเป็นผู้นำของพรรคแรงงานแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็ได้มาเป็นนายกเพราะนั้นก็เรียกว่าวิธีการเข้ามาเนี่ยก็แปลเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เป็นส.ส.ธรรมดาและ10ปีที่หลัง Brexit เนี่ยเขาพยายามจะแข่งกับเจอร์มี่คอร์บินตอนนั้นเจอร์มี่คอร์บินชนะเป็นผู้นำพรรคแรงงานเขาก็เลยไม่เอาละเขาเลยไปเล่นเป็นโลคอล politics ไปเป็นนายกเทศมนตรีก็ไปรัน Greater Manchester อยู่เกือบ10ปีแล้วตอนนี้พอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำแล้วมันได้ชื่อเสียงเหมือนเขารัน local government ได้ดีคนชอบแล้วเขาก็ตั้งไม่รู้เขาตั้งเองหรือคนตั้งให้ว่าเขาเป็น King of the North เนี่ยเป็นเหมือนราชาของภาคเหนือเพราะจริงอังกฤษเนี่ยถ้ามองการเมืองเนี่ยจะแบ่งเป็นเหนือกับใต้นะทางใต้ของเล็กก็คืออยู่แถวลอนดอนก็คือจะเป็นคนที่รวยกว่าคนที่มีโอกาสมากกว่าทางเหนือเนี่ยก็จะลิงก์กับพวก mining นะพวกเหมืองถ่านหินพวก shipping สมัยก่อนนะก็คือลิงก์กับพวก industrial revolution แต่ตอนภาคเหนือเนี่ยมันเริ่มถดถอยตั้งแต่การผลิตในอังกฤษถดถอยนะทัชเชอร์เข้ามาก็ปิดเหมืองไปก็เลยทำให้มันแบ่งเหนือใต้ชัดเจนแล้วแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยเขาเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องกระจายอำนาจเราจะไม่เป็นลอนดอนเซนทริกหรือเวสต์มินสเตอร์เซนทริกเขาบอกว่าแม้กระทั่งที่พักของเขาเนี่ยที่นายกเข้าไปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงสตรีท Number 10 Downing Street เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสร้างบ้านอยู่ที่แมนเชสเตอร์ก็เป็น Number 10 North เพราะเขาบอกว่าเนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยเพราะปกติเนี่ยนักการเมืองผู้นำประเทศทุกคนเนี่ยจะอยู่ในลอนดอนก็จะมองทุกอย่างจากมุมลอนดอนเขาตอนนี้จะต้องมีการกระจายอำนาจเขาบอกว่า every postcode หรือเป็นรหัสไปรษณีย์ทุกอันจะต้องมี power ของตัวเองคือเขาต้องการกระจายอำนาจซึ่งมันก็คล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันถ้ามองว่าหลายๆอย่างเราถูกตัดสินมาจากกรุงเทพมองลงไปแล้วก็กระจายงบประมาณตามที่คนกรุงเทพตัดสินใจแต่คนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากนักก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า devolution นะก็คือจะให้เมืองแต่ละเมืองเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจอนาคตตัวเองเพราะนั้นเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายมันเน้นแถวลอนดอนคล้ายๆประเทศไทยอ่ะเน้นกรุงเทพเป็นหลักกรุงเทพกับปริมณฑลก็ 30% ของ GDP อันนี้ก็เหมือนลอนดอนก็เป็นหลักเมืองอื่นก็จะเป็นเมืองที่แบบไปเขาเรียกว่าไปของมันไปด้วยเพซของมันเองแต่ว่ามันไม่ได้มีengine หรือเครื่องจักรในการ drive เพราะนั้นแอนดี้เขาก็มองมาใหม่ว่าเราควรจะกระจายอำนาจให้แต่ละเมืองเนี่ยมันมี incentive ในการทำให้เมืองตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็สร้างอำนาจทางเศรษฐกิจขึ้นมาบ้างเพราะนั้นก็จะเป็นแนวคิดใหม่แต่ว่าแนวคิดเขาก็มีหลายๆอย่างที่มันฟังแล้วงงๆนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอยากให้ power กับกลไกตลาดมากขึ้นแต่เขาบอกเขาจะไปยึดรถไฟมารถบัสมาเป็นของรัฐบาลอีกทีนะฮะเพื่อทำให้ราคาค่าของชีพถูกลงแล้วก็มีหลายอย่างที่ขัดกันหรือทางเคียร์สตาร์เมอร์เขาบอกเขาจะให้คนไกลตลาดคนอังกฤษเนี่ยเวลาถ้าไปฟังคุยคนอังกฤษเนี่ยคนจะบ่นอังกฤษว่าคนอังกฤษเขาจะบ่นว่าของแพงนะฮะแล้วก็บ้านแพงบ้านมีจำกัดเพราะนั้นตอนนี้เขาก็เลยมาแท็กเกอร์ว่าเอ้ย cost of living crisis ทำไงก็ได้ค่าของชีพถูกลงเขาเลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวราคารถบัสทั่วประเทศไม่ให้เกิน2ปอนด์นะครับรถเมย์รถบัสรถเดินทางเนี่ยรถโดยสารประจำทางเนี่ยไม่ให้เกิน2ปอนด์แล้วก็จะยึดรถไฟคืนมาให้ค่ารถไฟไม่แพงนะแล้วก็จะให้มีการสร้างบ้านมากขึ้นสมัยก่อนอังกฤษเขาจะสร้างบ้านสมัยตอนเลเบอร์พาร์ตี้สมัยเคลเมนต์แอตลีย์หลังสงครามโลกที่สองเนี่ยพยายามสร้างบ้านเยอะมากให้ทุกคนมีโอกาสซื้อบ้านได้แต่หลังจากนั้นสมัยทัชเชอร์มาเนี่ยเอาบ้านเหล่านี้ขายให้เป็นเอกชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านแทนที่บ้านเป็นของรัฐบ้านสวัสดิการ ขาทุกคนเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้เหมือนบ้านมันไม่พอบ้านราคาแพงเขาก็เลยบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านคล้ายๆเป็นบ้านของภาครัฐอีกทีบ้านเทศบาลทำให้คนมีที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงก็เป็นแนวคิดที่จะใช้งบประมาณในการทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้เข้าถึงราคาพวก public transport ที่มันไม่แพงแต่คำถามต่อไปของทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วจะเอาเงินมาจากไหน อันนี้ใช้เงินเยอะมากนะครับก็คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะแอนดี้เบอร์เนมจะเป็นเหมือนลิสทรัสหรือเปล่าถ้าพี่บีจำได้ลิสทรัสเป็นนายกที่เป็นนายกที่สั้นที่สุดในประวัติการนะมีคนหนึ่งสั้นกว่าแต่คนนั้นเขาเสียชีวิตเหมือนหัวใจวายดังนั้นเมื่อ200ปีที่แล้วนะแต่คนนี้เนี่ยลิสทรัสเนี่ยก็คือเหมือนแบบจะใช้นโยบายประชานิยมแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยจะเอางบประมาณมาจากไหนแล้วก็ตลาดก็เรียกว่าลงโทษในการขายพันธบัตรรัฐบาลทิ้งทำให้ตัวดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้นะช่วงนั้นก็คือตลาดบอนด์มาร์เก็ตหรือตลาดพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าลงโทษลิสทรัสคุณเหมือนแบบจะทำนู่นทำนี่แต่คุณไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนแล้วที่อังกฤษเนี่ยเขาจะมีองค์กรหนึ่งเรียกว่า OBR Office of Budget Responsibility ก็คือเหมือนเป็นองค์กรอิสระซึ่งมาเช็คว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณสัญญาไว้เนี่ยไอ้นโยบายต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าตามหลักการเงินไม่ใช่ขายฝันอย่างเดียวถ้าคุณหาเงินมาไม่ได้เขาก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยนโยบายนี้เป็นไปไม่ได้อันเนี้ยเขาบอกว่าเทสจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอจอห์นฮีลีย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีการคลังคนใหม่ของอังกฤษมาแล้วก็จะพรีเซนต์ว่าบัดเจ็ตของเขาเนี่ยเขาจะใช้เงินยังไงหาเงินยังไงตัวนี้เองจะเป็นตัวเทสจริงๆว่ารัฐบาลจะอยู่รอดหรือเปล่าบางคนบอกสิ่งที่แอนดี้เบอร์เนมสัญญาไว้เนี่ยเหมือนสักพักคนบอกว่าแล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่คนก็บอกเนี่ยเราน่าจะ look forward to new prime minister หรือ new นายกคนใหม่คือคนอังกฤษตอนนี้เหมือนสิ้นหวังกับรัฐบาลมากนะกับความมั่นคงของรัฐบาลมากอย่างน้อยถ้าเทียบกับประเทศไทยคนก็บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ได้อย่างน้อย4ปีแต่อังกฤษเนี่ยรัฐบาลคือ5ปีนะครับก็แล้วตอนนี้ทางแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยมีเวลาอีก3ปีแอนดี้เบอร์เนมก็ยังใช้ผลการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วหวังว่ารัฐบาลของเลเบอร์เนี่ยจะอยู่ได้อีก5ปีอยู่ได้ทั้งหมด5ปีก็คืออยู่ละ2ปีก็อยู่ได้อีก3ปีแต่คนก็บอกว่าถ้าแอนดี้เบอร์เนมรันไม่ดีเดี๋ยวพรรคเลเบอร์เขาก็เปลี่ยนผู้นำอีกทีเพราะนั้นก็หลายๆอย่างก็ต้องดูว่าเป็นยังไงแต่บางคนก็บอกว่าแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเป็นคนที่พูดสัญญาอะไรไว้เยอะแต่ถามจริงว่านโยบายก็ยังเหมือนเดิมเพราะนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ perception หรือ storytelling อันนึงที่แอนดี้เบอร์เนมเขา connect กับคนได้เพราะเขาเป็นคนแรกๆที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากเขาเป็นคนที่ไลฟ์คุยกับประชาชนตลอดเวลาเซลฟี่แล้วเขาก็บอกเขาเป็นคนที่ดูฟุตบอลเขาเป็นคนเล่นดนตรีเขาเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็น man of the people เขาจะมี ability ความสามารถที่จะ connect กับคนได้เยอะนะครับ
9: ครับผมฟังวันที่ BBC เขานำเสนอข่าวนี้นะครับสื่ออังกฤษด้วยกันเองใช่ไหมครับเขาก็พูดถึงผู้นำของเขาว่ามันเหมือนกับได้หัวหน้าพรรคที่มีความเป็นมีดีเอ็นเอของความเป็นเลเบอร์จริงๆก็คือเขาเอาไม่พูดตรงๆว่าเหมือนกับว่าก็มาจากแบ็กกราวนด์ที่ว่าเป็นคนยากจนนั่นแหละนะครับมันจะสวนทางกับเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งอาจจะดูไม่อินทัชกับเรียลิตี้แล้วนะครับดูไม่ได้เป็นแบบเลเบอร์ดูลุกออกไปทางจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟซะมากกว่านะครับนะแต่ว่าแอนดี้เนี่ยคือบอกว่าเนี่ยแหละ DNA ของเลเบอร์จริงๆมันเป็นยังไงครับคนที่นักการเมืองสองพรรคเนี่ยอย่างน้อยคอนเซอร์เวทีฟหรือโทรีกับเลเบอร์เนี่ย DNA มันต่างกันยังไงครับนักการเมืองของสองพรรคนี้แล้วเดี๋ยวจะได้ไปสู่ทางเลือกของฟาราจใช่ไหมครับแล้วพรรคนั้นเขานำเสนออะไรบ้างแล้วมันจะเป็นคำตอบหรือเขาจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลบ้างไหมถ้าเกิดมีการเลือกตั้งถ้าเกิดบังเอิญว่าต้องยุบสภาขึ้นมาแล้วมีการเลือกตั้งเร็วกว่ากำหนดเนี่ยนะครับครับ
8: คืออย่างปกติอังกฤษเนี่ยสองพรรคใหญ่ก็คือคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษนิยมกับพรรคเลเบอร์เนี่ยจะค่อนข้างต่างกันชัดเจนว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเป็นพรรคที่เหมือนถ้ามองก็เป็นพรรคด้านขวามือพรรค right ก็คือแบบ pro business ลดภาษีคล้ายๆ Republican ของอเมริกานะครับแล้วก็จะเน้นดูแลคนรวยดูแลคนที่แบบ upper class หน่อย แล้วก็แต่เลเบอร์เนี่ยก็คือตามชื่อเลยพรรคเลเบอร์สนใจเรื่องแรงงาน

0: ไม่ได้สนใจ capitalist หรือเจ้าของธุรกิจมากเพราะนั้นนโยบายต่างๆเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้ pro business มากแล้วก็สนใจประชาชนทั่วไปมากกว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นเส้นแบ่งชัดเจนคือมันก็มีทางขวาก็เป็น conservative ทางซ้ายก็คือพรรค labor แล้วแต่ว่า Andy Burnham เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาก็บอกว่าเขา DNA เขาคือ labor เพราะเขาบ้านเขาก็คือ working class จริงๆเป็น working class คือหลายคนอังกฤษนายกอังกฤษเนี่ยพยายามจะ pretend ว่าตัวเองอ่ะเกิดมาไม่รวยหรือเกิดมาแบบเป็นครอบครัวธรรมดาริชี่สุนัขก็จะบอกสมัยก่อนเนี่ยคือเขาก็แบบไม่มีเคเบิลทีวีดูเป็นคนธรรมดาแบบแต่จริงๆบ้านริชี่สุนัขก็รวยมากแล้วก็ไปโรงเรียนวินเชสเตอร์ซึ่งเป็นโรงเรียนท็อปของอังกฤษโรงเรียนประจำที่จ่ายเงินแพงมากแต่แอนดี้เบอร์เนมก็ไปโรงเรียน
1: ภรรยาก็รวยมากลูกสาวอินโฟซิสมหาเศรษฐีของอินเดีย
0: เขาก็เลยเวลาเพราะนั้นเวลาริชี่สุนัขเขาพยายามมาพรีเซนต์ตัวเองว่าเขาเป็นแมนออฟเดอะพีเพิลเขาเข้าใจคนธรรมดามันก็เลยคนมันก็แบบนี่มันไม่ใช่นะมันขัดกันแต่ว่าอย่างแอนดี้เนี่ยเขาถึงเขาจะไปเรียนที่เคมบริดจ์นะครับภรรยาเขาก็จบเคมบริดจ์ซึ่งอันนี้ก็เป็น interesting fact อันหนึ่งว่าตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่วีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนายกอังกฤษเกือบทุกคนจบออกซฟอร์ดมายกเว้นจอห์นเมเจอร์คนเดียวไม่จบอะไรเลยไม่จบมหาลัยแต่ที่เหลือเนี่ยจบออกซฟอร์ดทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคเลเบอร์หรือจะเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟเพราะนั้นแอนดี้เบอร์เนมเป็นนายกอังกฤษคนแรกที่มาจากเคมบริดจ์ในรอบ90ปี80 90ปี
1: wow.
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เลยเป็นสิ่งเลยที่น่าสนใจแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มาจาก working class ด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็ผมก็ไปเรียนมหาลัยเคมบริดจ์แต่ว่าเพื่อนๆที่จบคอลเลจเดียวกันก็ไม่ชอบแอนดี้เบอร์นัมนะเพราะเขา
1: ทำไม
0: เบอร์นัมเนี่ยเป็นคนที่เขาบอกว่าอันนี้เพื่อนพูดนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักเขามาดีเขาบอกว่าแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยเหมือนแบบพยายามสร้างแสงให้ตัวเองตลอดเวลานโยบายไหนที่เป็นป๊อปปูลิสต์เนี่ยเขาก็จะทำเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีถ้าคนอังกฤษเขาเรียกไม่มีกระดูกสันหลังก็คือไม่ได้ยึดติดอะไรคืออะไรที่แบบดูนิยมเขาก็จะไปทางนั้นนะครับแล้วก็นโยบายเขาก็ไม่ได้แอนตี้เขาค่อนข้างแอนตี้ธุรกิจเราก็บอกเนี่ยเขาจะขึ้นภาษีเป็น 50p ก็คือ 50% ภาษีท็อปเกรดของเราท็อปเกรด 35% อันนี้เขาจะขึ้นเป็น 50% อันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเขาก็จะทำให้มันเหมือนอังกฤษจะถอยกลับมาถอยกลับมาแล้วก็จะเป็นโลเคอลมากกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้เขาคนพูดกันเพราะว่าตอนเคียร์สตาร์เมอร์เป็นนายกเนี่ยคนเสียงหรือเขาเรียกเขาล้อว่าอะไรรู้ไหมครับเขาล้อว่าเขาเรียกว่า never hear Keir ก็คือไม่เคยอยู่ในประเทศเลยคือมันเดินทาง
1: never hear Keir
0: เดินทางรอบโลกตลอดเวลา never hear Keir คือเมื่อไหร่จะกลับมารันประเทศแต่เขาบอกแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือจะไม่ไปไหนเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจจะอยู่เขาบอกนโยบาย foreign policy ก็จะไม่ได้สนใจมากเขาก็บอกว่าคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วกับทรัมป์นี่จะเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยเคสตาร์เมอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าขากันได้ดีกับทรัมป์ก็ชอบเคสตาร์เมอร์ทรัมป์ยังพูดเลยว่าแอนดี้เบิร์นไม่รู้จักได้ข่าวว่าเป็นอะไรนะนายกเทศมนตรีเล็กๆ คือเหมือนพูดออกมาแล้วว่าแบบเหมือนไม่น่าจะนี่กันใช่แล้วก็แอนดี้เบิร์นเขาไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้าน foreign policy หรือนโยบายต่างประเทศเขาก็คริติไซส์ติอิสราเอลซึ่งอันเนี้ยสำหรับอเมริกาคือเป็นบิ๊กเป็นอะไรที่ไม่ควรจะไปแตะต้องแต่เคสซัมเมอร์บอกว่าเนี่ยไม่ใช่เคสซัมเมอร์แอนดี้เบอร์เนมบอกว่าเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีนโยบายที่ชัดเจนคือเรื่องอิสราเอลกับเรื่องสงครามเพราะนั้นอาจจะทำให้อังกฤษได้แบดดีลเหมือนที่แคนาดาได้รับไปอะไรเงี้ยครับอาจจะทำให้พวกทาริฟนโยบายภาษีนำเข้าเนี่ยอังกฤษก็อาจจะเสียเปรียบอีกแล้วเขาบอกเขาจะใช้โมเดลธุรกิจหลายๆอย่างที่นโยบายเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยที่มาจากเน้นโลเคอลมากเขาจะเอาเมืองที่เขาเป็นสสมันจะเขาบอกจะเอาสิ่งอะไรที่รองกับเมืองเล็กๆเนี่ยไปใช้กับเมืองใหญ่ซึ่งมันต่างกันกับหลายๆคือเขาจะมองภาพรวมเป็นแมกโรแล้วค่อยไปแอพพลายแล้วหวังว่ามันจะเวิร์กกับไมโครแต่นี้เขาบอกเขาใช้นโยบายที่แบบเล็กๆนโยบายที่แบบโลเคอลมากๆเป็นนโยบายท้องถิ่นแต่จะเอามาใช้กับนโยบายทางประเทศอันนี้ก็เลยเป็นคนละมุมมองกันคนก็เลย mm-hmm. เริ่มตกใจนะเขาบอกตอนแรกเนี่ยตอนแรกแอนดี้เบอร์เนมบอกไม่สนใจตลาดพันธบัตรด้วยซ้ำตลาดพันธบัตรเขาบอกไม่สนใจพอพูดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวบอนด์ยิลด์ก็คืออัตราพันธบัตรรัฐบาลเนี่ย

0: โดนเขาเรียกว่าเทขายทิ้งทำให้อัตราสูงขึ้นคือตอนนี้กลายเป็นว่าดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล UK เนี่ยสูงกว่าอิตาลีกับฝรั่งเศสถึง 1% แล้วก็สูงสุดใน G7 อันนี้มันก็สะท้อนความไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยจะเก็บเงินได้เก็บเงินงบประมาณได้จะใช้เงินได้และนโยบายก็ populist สุดโต่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งออกแต่อีกอันหนึ่งพอเมื่อกี้พี่บีพูดถึงไนเจอร์ฟาราจกับพรรครีฟอร์มข้อนี้เขาบอกพรรคเลเบอร์เนี่ยไม่ได้กลัวพรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคเลเบอร์ดันกลัวพรรครีฟอร์มก็เลยต้องเปลี่ยนม้าเปลี่ยนคนขี่ม้ากลางคันเลยต้องเอาเคียร์สตาร์เมอร์ออกเอาดีเบอร์เนมเข้ามาแทนผมว่ารีฟอร์มบางนโยบายมันก็ดูสุดโต่งแต่ผมอาจจะไม่ได้ศึกษาพรรครีฟอร์มมาเยอะแต่ฟังแล้วก็คือเป็นพรรคแบบคล้ายๆเหมือนที่เยอรมันเป็นพรรคแบบ AFD Alternative for Deutschland เป็นพรรคที่แบบสุดโต่งแล้วก็เป็นแบบเป็นพรรคที่เขาเรียกว่า racist นิดนึงแล้วกันเน้นคนขาวเป็นหลักนะจัดการ
1: immigration แนวมารีเลแปงของฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือขวาสุดๆเลย
0: ได้รับความนิยมมากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนธรรมดา middle class working class เนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับทิศทางเขาถือว่าของแพงแล้วเขาถือว่ารัฐบาลอย่างอังกฤษดูแล immigration ดูแลคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศดีกว่าดูแลคนในประเทศแล้วเงินส่วนใหญ่เขาเสียภาษีไปดูแลเหมือนไปดูแลคนต่างชาติถ้ามองอย่างนั้นเหมือนเขาบอกคนต่างชาติเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆดีกว่ามันเลยทำให้คนเรียกว่าอะไรคนขาวคนอังกฤษที่เป็นคนเจ้าของประเทศจริงๆเนี่ยเขารู้สึกว่าให้มันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรม
1: มันก็เลยเนี่ยนายเจอร์ฟาราจนี่น่าจะเป็นดาร์ลิงของทรัมป์นะครับแนวเดียวกับทรัมป์น่าจะชอบฟาราจไหมฮะ
0: เขาเคยจับมือกันเขาเคยไปแล้วก็ทรัมป์ก็บอกทรัมป์ก็ชื่นชมฟาราจก็คือนโยบายคล้ายๆมันแนวเดียวกับทรัมป์กับเพนแล้วก็ AFD เพราะนั้นตอนนี้ในยุโรปมันมีปัญหาครับพี่วีก็คือแบบคนทั่วไปที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเสียภาษีหนักแต่ภาษีเนี่ยไปดูแลคนที่เหมือนเพื่อนย้ายเข้ามาเราแบบรัฐบาลแบบรวยก็ไม่รวยเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลไม่รวยมากแต่ไปดูแลคนต่างชาติมากกว่าดูแลคนในประเทศอันนี้มันไปทำให้มันเป็นจุดแบบ talking point ที่พอพูดแล้วมัน resonate กับคนว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราทำงี้นะแบบไออังกฤษตอนนี้อาชญากรรมก็เยอะค่าของชีพก็แพงคนขาวอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าไอจะโดนเมื่อประมาณ2เดือนก่อนก็มีเด็กอังกฤษคนขาวโดนคนมุสลิมแทงตายนะแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจไปเชื่อคนมุสลิมว่าไอ้เนี่ยมันมาว่าเขาเพราะคนมุสลิมน่าจะใส่เทอร์บันหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่เหมือนกับว่าตำรวจนั้นไปเชื่อคนที่เป็นคนทำร้ายคนอังกฤษมากกว่าโดนแทงแล้วก็ไม่สนใจคนนี้บอกว่าเนี่ยเพิ่งโดนมีดเสียบตำรวจบอกเขาหัวเราะบอกเอ้ยอยู่แบบyeah right เหมือนแบบไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยให้เขาตายเสียชีวิตไปก็เลยมันเป็นเรื่องดังมากที่สุดว่าแบบตกลงใครเป็นเจ้าของประเทศกันแน่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพวก criminal ต่างๆได้รับการ treatment ที่โอเคแล้วก็มีความรุนแรงมีอาชญากรรมเต็มไปหมดแล้วก็รัฐบาลเหมือนไม่จัดการเขาบอกรัฐบาล soft กับ crime มากคล้ายสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเลย immigration เรื่อง crime แล้วก็คนที่เข้ามาแบบผิดก็ไม่ได้โดนทำอะไรถามยังมาก่ออาชญากรรมมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พรรคอย่าง reform มันก็เลยในเจฟฟรีย์ก็ใช้คำว่า reform นะ
1: คือเลเบอร์กลัว reform จะมามากกว่ากลัว conservative ซึ่งเพิ่งแพ้เลือกตั้งไปใช่ไหมครับก็เลยเราจะลากอยู่ไหมครับถึง5ปีเมื่อกี้เลยนะฮะเนเวอร์เฮียเคียร์แอนดี้เบอร์เนมจะกลายเป็นแอนดี้เบอร์นาวด์ไหมครับแล้วถ้าไม่ใช่แอนดี้เบอร์เนมเนี่ยเราพรรคเลเบอร์ยังเหลือใครอีกไหมครับที่จะมาเสียบแทนได้แล้วลากให้ได้ถึง5ปีเนี่ยฮะ
0: ไปเรื่อยๆจริงๆในพรรคมันก็เขาก็จะมีแบบแข่งขันกันภายในแข่งขันว่าใครจะเป็นผู้นำก็เขาก็หาเสียงกันภายในใน400คนของ MP ให้เขาเลือกกันเองก็ถึงถ้าแอนดี้เบอร์เนมไปไม่รอดก็คงมีคนต่อไปแต่ถ้าแอนดี้เบอร์เนมไปไม่รอดนี่ผมว่าพรรคเลเบอร์นี่อาการหนักมากนะเพราะว่าแอนดี้เบอร์เนมนี่เขาพยายามแบบนะเพราะปกติเนี่ยแอนดี้เบอร์เนมเนี่ยปกตินายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยจะต้องสำเนียงคล้ายๆ RP สำเนียงค่อนข้างเพราะแอนดี้เบอร์เนมนี่มาสำเนียงทางเหนือเลยสำเนียงแถวเชสเชียร์นะก็คือคนอังกฤษเขาจะแบ่งกันด้วยสำเนียงโรงเรียนมหาลัยนะครับ อันนี้เป็นแนวนี้ฟิตคลาสสิกคนนอร์ทเลยฮะก็คือไปโรงเรียนธรรมดาแต่โอเคแต่มาเรียนเคมบริดจ์ซึ่งตอนไปเรียนเขาก็บอกเขาไม่ฟิตอินเพราะเขาบอกว่าเด็กมหาลัยเคมบริดจ์มีแต่พวกอัปเปอร์คลาสพวกเด็กคนรวยเขาบอกเขาไม่ฟิตอิน
1: ว่างั้นเถอะเหมือนเดว
0: ิ
1: ด
0: เขา
1: เบ
0: เป็น
1: ค
0: แบ
1: แฮ
0: บ
1: ม
0: ว่าเขาไม่ฟิต
1: ก็สำเนียงแบบคอกนี่หรือเปล่าฮะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะอืม
0: ใช่ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจก็ลองดูเขา
1: คนอื่นเขาก็เหยียดไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแบบพูดดีนะนี่ขนาดแบบว่าพูดดีอังกฤษเนี่ยแอนดี้เบอร์เนอร์อาจจะไม่ฟิตคุณสมบัตินี้ไม่ใช่พูดดีอังกฤษในมุมของคนอังกฤษใช่ไหมครับดูเป็นบ้านนอกอืม
0: ใช่ครับแต่ว่าเขาก็จบมหาลัยดีนะฮะแล้วเขาก็ทำงานมาดีแต่ว่าเขาก็พยายามทำตัวว่าเขาเป็นคนธรรมดานะเขาจะเข้าใจคนมากกว่าเขาชอบเพลงร็อกนะชอบเพลงร็อกมากกว่าเพลงคลาสสิกเขาชอบไปดูฟุตบอลมากกว่าไปดูรักบี้ซึ่งมันก็จะแบ่งกันชัดเจนเพราะนั้นเขาจะทำตัวว่าเขาเป็นคนธรรมดาแล้วเขาเข้าใจคนภาคเหนือมากกว่าคนทั่วไปก็รอดูนะว่าเป็นไงก็เหมือนตอนนี้ถ้าผมจะไปเห็นแมนายกเทศมนตรีของลอนดอนก็เป็นพรรคเลเบอร์เขาบอกพ่อเขาก็เป็นคนขับรถบัสซาดิกคานนะครับ
1: ซาดิกคาน
0: เขาก็พยายามมาครับเขาก็พยายามบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนธรรมดานะเป็นgrow up ใน working class พ่อของอันดี้เบอร์เนอร์ก็ประมาณนี้เหมือนกันนะเป็นช่างไฟถ้าผมจำไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็จะพยายามพรีเซนต์ตัวเองว่าเขาเนี่ยแบ็คกราวด์ธรรมดาคือคำถามหนึ่งที่วีเท่าที่วีฟังของเที่ยงกินเนี่ยเขาจะชอบถามพวกนายกหรืออะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่านมเนี่ย1ไพร์ราคาเท่าไหร่คืออันนี้มันก็แค่เป็นการเทสว่าคุณเคยไปช้อปปิ้งไหมคุณเข้าใจความเป็นอยู่ของคนไหมแล้วหลายคนก็ตอบไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เตรียมมาก่อนอะไรนะครับรู้ไหมว่ามิลราคาเท่าไหร่นมปังโลฟออฟเบรด
1: ไข่ไก่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยของป้าแล้วก็คือราคาไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออ
0: คุณไม่ได้เป็นคนทั่วไปเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เพราะว่าคุณก็กินของในร้านอาหารหรือภัตตาคารหรือมีคนมาเสิร์ฟให้คุณไม่ได้ไปทำอาหารเองอันนี้ค
1: ือการเรียงดราม่าแบบถอยป้ายแดงทั้งที่มันเป็นรถไฟฟ้าของบ้านเราเองเนี่ยก็โดนตีความไปในลักษณะแบบโอ้ก็ใช่สิเธอรวยเธอก็ถอยรถได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันยังต้องเติมน้ำมันอยู่เลยมันก็โอ้ไม่จบไม่สิ้นกับสำหรับคนสาธารณะ
0: ผมว่าเป็นเรียกว่าเป็นนายกสมัยนี้ลำบากเพราะสมัยก่อน
1: โซเชียลมีเดีย
0: ทำอะไรก็มันไม่มีโซเชียลมีเดียควบคุมมีเดียนะแต่ตอนนี้คือคนมันร้อยเขาเรียกร้อยพ่อพันแม่แต่ละคนความคิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำให้ถูกใจทุกคนแต่ผมว่านักการเมืองที่ดีหรือรัฐบาลที่ดีคือทำสิ่งที่ถูกต้องผมว่าทำสิ่งที่ถูกต้องรู้ว่าถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวมันโอเคเองคนด่าไม่เป็นไรแต่ทำไปเถอะเดี๋ยวผลมันจะออกมาพอดีทำถูกต้องโดนด่าวันนี้แต่เดี๋ยวสองสามปีที่ผ่านมาสองสามปีผ่านไปก็จะเห็นว่านโยบายมันถูกเนี่ยเขามีโจ๊กอันนี้พี่วีเขามีโจ๊กอันหนึ่งที่อังกฤษเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกคนอังกฤษตอนนี้สงสารแลรี่ไม่รู้พี่วีรู้จักแลรี่ไ
1: ห
0: ม
1: แลรี่ไหนฮะ
0: แลรี่เดอะแคทเขาบอกเป็นแมวที่อยู่ในบ้านหมายเลข10ถนนดาวนิง
1: สตรีทแลรี่เดอะแคท
0: มีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแมวประจำทำเนียบที่ท่านนายกทุกคนจะต้องไปอยู
1: ่ที่เชนดาวนิง
0: อีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้ว10ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนมา7คนแล้วเขาสงสารแลรี่มากจำได้แล้วใครมาอยู่บ้าง
1: แลรี่จะกลายเป็นแมว9ชีวิตก็ต้องให้ครบ9คนถ้าอย่างนั้น
0: ผมว่าถ้าอยู่ต่ออีกสักพักน่าจะครบ9นายกแน่นอนฮะ
1: ครบ9นายกแลรี่ก็จะได้เป็นแมว9ชีวิตจะได้มีสำนวนไทยเข้าไปใส่แลรี่ the cat หน่อยที่10 Downing โถน่าเอ็นดู
0: ครับ petition บอกว่าให้แลรี่เป็นนายกน่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าเอานายกที่เป็นคนเข้าไปคนอังกฤษเขาก็เริ่มเบื่อแล้วการเมืองหนักกว่าประเทศไทยอีกอันนี้นายกเยอะกว่าประเทศไทยนะ10ปีมี7คน
1: นั่นน่ะสิครับในยุคโซเชียลมีเดียจะมีทรัมป์เท่านั้นมั้งครับที่อยู่รอดเพราะว่าไม่สนใจโนสนโนแคร์เปลี่ยนประเด็นไปทุกวันแล้วก็มีโซเชียลมีเดียมีทรูทโซเชียลของตัวเองคนอื่นเป็นเฟคนิวส์หมดไม่สนใจ น่าจะมีคนเดียวที่อยู่รอดนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วมีโอกาสสูงไหมครับคุณบุรินทร์ที่จะมีการยุบสภาเนี่ยครับ
0: ยุบสภาไม่น่ามีเพราะว่าเลเบอร์เองตอนนี้เลเบอร์เขาคอนโทรลเขาเรียกว่าสภาอยู่เพราะนั้นเขาเองคงไม่เลือกที่จะยุบสภาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเขายุบสภาเองก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายถ้
1: า
0: เขาก็คงอยู่จนครบวาระไปอีก3ปีแล้วก็ค่อยไปเลือกตั้งใหม่ตอนปี2029ระหว่างนี้เขาคงต้องพยายามทำนโยบายให้ประชาชนรู้สึกแฮปปี
1: ้
0: ตอนนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าคนชอบเราว่า never hear clear นะครับ
1: เออ
0: เพราะนั้นแอนดี้เขาก็คงต้อง always here always here คือ
1: always
0: ห้ามไปต่างประเทศเยอะต้องดูแลในประเทศมากกว่าไปดูแลนโยบายต่างประเทศแต่ก
1: ็ประมาณนั้น
0: แต่ประเทศ
1: ครับ
0: นายกผู้นำประเทศจะไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คงเป็นไปไม่ได้แต่มันต้อง
1: เป็นไปได้
0: สร้างสมดุลครับผม
1: อังกฤษด้วยนะ UK ด้วยนะครับครับแล้วคนอังกฤษพอดีเมื่อสักครู่คุณบรินพูดถึงคนขาวไม่พอใจคนที่เข้ามาตั้งรกรากในอังกฤษนะครับแล้วเขาก้าวข้ามเรื่องชาติพันธุ์สำหรับคนที่อยู่มานานแล้วนี่ครับอย่างสดิคานเป็นแมร์เป็นนายกเทศมนตรีของลอนดอนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นคนขาวก็เป็นแขกปากีหรือเปล่าถ้าท่านจำไม่ผิดนะก็คือสดิคานหมายถึงบรรพบุรุษนะฮะแล้วเขาก็คนอังกฤษก้าวข้ามเรื่องเรสหรือยังครับหรือยัง
0: คือคนอังกฤษนี่ผมว่าค่อนข้างโอเพนที่สัมผัสมานะค่อนข้างโอเพนว่า มากกว่าแต่ยิ่งลึกๆ ก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้มากแต่คงไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นคนที่มีอารยะเขาจะไม่พูดมาตรงๆเฉพาะคนที่อย่างพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเจนเทิลเมนคือพวกผู้ดีหน่อยเขาจะไม่โอเพนลี่ต่อต้านเขาจะไม่ต่อต้านแบบชัดเจนแต่เขาลึกๆเขาก็จะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ one of us นะไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนที่ถูกต้องไม่ได้ไปมหาลัยที่ถูกต้องไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ถูกต้องโซเชียลเซอร์เคิลที่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้โอเพนเพราะนั้นจริงก็อยู่ที่ผลงานนะถ้าผลงานดีทุกคนก็ยอมรับนะเพราะนั้นจริงอีเวนซาดิคาหรือริชี่ซูนักเนี่ยทุกคนก็คือไม่ได้หมายแต่ว่าถ้าเกิดทำงานได้ดีคนก็จะแฮปปี้นะคนผมว่าคนอังกฤษค่อนข้างคัลเลอร์ไบลด์ระดับนึงนะครับแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่คนเริ่มไม่แฮปปี้อย่างเช่นอาจจะคนมุสลิมเยอะคนที่ย้ายเข้าประเทศมาเยอะแล้วเขาบอกอย่างปีที่แล้วหรือปีเร็วๆนี้ฮะชื่อของ first born baby หรือทารกที่เกิดใหม่ชื่อที่ popular ที่สุดคือโมฮัมเหม็ดคนอังกฤษก็บอกเฮ้ยตายแล้วประเทศเราเป็นประเทศมุสลิมไปแล้วอันนี้มันก็ทำให้คนฉุกคิดนิดนึงว่าเอ๊ะนี่เราประเทศจากเราเป็นเอ็มพายกลายมาเป็นจะกลายเป็นประเทศมุสลิมแล้ว
1: UK United Khan UK อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะไว้คุยกันต่อนะครับวันนี้ให้คุณบรินได้ไปพักผ่อนก่อนครับผมเดี๋ยวผมมีชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวจีนสักพักหนึ่งทิ้งท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบรินมากนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่บีครับครับ
1: สวัสดีครับคุณบรินอดุลวัฒนะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับอยู่กับเราในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทิ้งท้ายกันด้วยทริปที่จะชวนทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศจีนกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือ Trip CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมเชียงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องกิน lobster นะครับเที่ยวเมืองโบราณไว้ในที่เดียวกันหมดนะครับสุดพิเศษลงตัวที่สุดครับไฮไลท์ของทริปนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบกันไปนะครับแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงแรมไฮเซนส์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปถึง160ประเทศนะครับไฮเซนส์เนี่ยไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกครับดูให้เห็นกับตาเลยนะครับว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดครับเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองเชียงเต่าอีกด้วยนะครับสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับนี่เป็นโอกาสครับไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับเรื่องเที่ยวเนี่ยก็มีไข่มุกแห่งทะเลเหลืองครับเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองเชียงเต่าแบบ360นะครับแบบ360องศาไปเช็คอินกันที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ครับทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันเชียงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ1,400กว่าปีที่เมืองโบราณจี้โม พลาดไม่ได้นะครับไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าด้วยครับไปเจอกับต้นตำ

0: สนใจขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งกันได้เลยนะครับที่ Official Line Account ของ Thinking Radio Add กันเข้ามาครับ @ Thinking Radio @ sign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับสำหรับทริปไปเที่ยว 20-26 กันยายนนี้ CEO Vision Business Trip นะครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็มาประจำนะที่อสมทนะที่ Thinking Radio นะ FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะเราดูข่าวกันซะหน่อยนะวันนี้คงมีความคืบหน้าหลายเรื่องหลายประเด็นนะแล้วก็มีข่าวที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะถึงแม้ว่าเมื่อวันที่21 กรกฎาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาจะมีการเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาและจะมีการปรับเกณฑ์นะแต่ในที่สุดนะก็ไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะก็เรียกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่ดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วก็ที่ไปประกาศผลและพบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับคมนาคมเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังนะแล้วก็มีใครของศึกษาธิการด้วยบางส่วนนะเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะก็หลายหน่วยงานนะเท่าเข้าประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่าเอาให้ไปทำให้มันเป็นที่เรียบร้อยอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเข้ามาในที่ประชุมครม.อีกทีหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นรายเดิมนะและถูกคัดกรองไปแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปที่บอกว่าจะให้มาใช้60-40ตอนแรกก็จะเข้าครม.แล้วก็ไม่ได้เข้าเลยสักอันนะสรุปก็คือไม่ได้เข้าเลยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเดี๋ยวจะไปเข้ากันจริงๆก็คือวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะถามว่าทำไมไม่เข้าวันอังคารนะวันอังคารนี่วันหยุดนักขัตฤกษ์วันพุธวันหยุดนักขัตฤกษ์วันพฤหัสนะเข้าพรรษาก็หยุดอีกนะหยุดต่อเนื่อง3วันเลยสำหรับสัปดาห์หน้าก็อังคารพุธพฤหัสใช่ไหมฮะตั้งแต่วันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาบางคนก็ใช้เนี่ยหัวท้ายเลยนะทั้งจันทร์ทั้งศุกร์นะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่สำหรับการประชุมครม.เขาก็เลื่อนนะเลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมผมเอาที่เป็นข่าวล่าสุดก่อนเนี่ยเพิ่งมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะว่าจนถึงตอนนี้ยังเป็นรายงานข่าวนะฮะแต่ถามว่าจะมีการทบทวนไหมเชื่อว่ามีการทบทวนแน่แต่เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาจะทบทวนเนี่ยเบื้องต้นนะฮะบอกว่าอาจจะยกเว้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คืนสิทธิ์ให้เลยนะสำหรับผู้ที่ถือครองรถไอ้รถ1คันน่ะนะมอเตอร์ไซค์300ซีซีอะไรเนี่ยนะไอ้เกณฑ์เนี้ยเขาอาจจะยกเลิกไปนะฮะเพราะว่าก็โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคุณ2ล้าน9แสนคนบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ครอบครองรถเนี่ยประมาณ 40% ล้านกว่าคนนะครับมันก็มีปัญหาหลากหลายรถเก่าด้วยรถไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานด้วยรถบางคันยังผ่อนอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ก็ได้นะออกอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีรายได้ไม่เพียงพอนะเนี่ยก็ทั้งหลายทั้งปวงบอกเนี่ยอันนี้กำลังพิจารณาอาจจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวมีอะไรฮะมีพวกเกี่ยวข้องกับการศึกษานอกโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนสกร.ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บอกมีประมาณ 40,000-50,000 รายชื่อตั้งแต่อายุ20ยาวไปจนถึง80กว่าบางคนยังมีรายชื่ออยู่ในการศึกษาการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้อยู่เลยหรือว่าอาชีวะนอกระบบอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยอันนี้เป็นกลุ่มที่2ที่เขาบอกว่าอาจจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวนะฮะแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีบัญชีหลักทรัพย์คือเปิดบัญชีหุ้นไว้ถ้าเกณฑ์หลักเลยก็คือใครมีบัญชีหุ้นนี่ตัดไปเลยนะบอกแต่อันนี้เขาจะไปดูครับบอกบัญชีหุ้นที่มีมูลค่าต่ำนะหุ้นบางตัวไม่กี่สตังค์ใช่ไหมถือไม่ได้เยอะพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปดูว่าใครที่มีบัญชีหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็มีหุ้นที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้วมีมูลค่าที่ต่ำเขาอาจจะกำหนดมาว่ากี่บาทว่ากันไปนะฮะอันนี้อาจจะตัดไปและอีกเกณฑ์นึงฮะคือเกณฑ์การเป็นกรรมการบริษัทหรือวิสาหกิจชุมชนถามว่าทำไมกรรมการบริษัทถึงจะให้ยกเลิกผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งคือกระทรวงการคลังคงไปตามแล้วคงจะรู้ล่ะว่ามันถูกยืมชื่อนะหรือว่าตอนจัดตั้งบริษัทอะใช่ไหมขอชื่อหน่อยเป็นหุ้นส่วนบางคนที่ไม่รู้เรื่องเลยจะ5ปี10ปี20ปีก่อนที่ผ่านมาคืออ้าวเขาให้เอาบัตรประจำตัวประชาชนมาเซ็นนั้นให้หน่อยแล้วก็ไปก็บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปใช้จัดตั้งบริษัทนะเนี่ยแล้วก็ถือหุ้น 1% หุ้น1หุ้นเนี่ยพวกนี้กลุ่มอย่างนี้แหละฮะที่บอกอาจจะต้องไปยกเลิกเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้เบื้องต้นที่ผมทราบมาว่ามีอยู่ 4-5 เรื่องที่เขาอาจจะมีการทบทวนแล้วก็ยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวถ้ายกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวผมพยายามดูนะว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะถือครองรถประมาณล้านกว่าเอากลมๆแล้วกันล้าน 500,000 คนนะถ้าเอาแบบที่เขาบอกเลยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 40% ของ 2.9 ล้านอ่ะนะแล้วระหว่างนั้นมันมีอุทธรณ์เพิ่มขึ้นมีทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะฮะก็ประมาณสักล้านกว่าคนนะครับนักเรียนสกร.ที่มีตัวเลขข้อมูลล่าสุดน่าจะประมาณ 50,000-60,000 คนนะบัญชีหุ้นมูลค่าต่ำอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะแต่ก็คงหลักคงไม่เกินหลักแสนนะหรือว่าประมาณแสนคนแล้วกันนะกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนอะไรพวกเนี้ยนะที่มีตัวเลขอยู่ประมาณสัก 150,000 คนคุณก็ลองบวกดู1ล้านบวก 150,000 ก็เป็นล้าน150,000ใช่ไหมมีสกรนักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้อีก 50,000 ก็ล้าน2อ่ะล้าน2อยู่ที่ประมาณสักเอากลมๆ ก็ประมาณ 1,500,000 คนนะผมเดานะอันเนี้ยที่เขาจะมีการทบทวนแล้วก็ยกเลิกไอ้เกมที่บอกว่าเข้มข้นนะถ้าล้าน5ของเดิมมีอยู่แล้ว9ล้าน5ก็น่าจะเป็นประมาณสัก11ล้าน12ล้านใช่ไหมนะก็เดี๋ยวรอไอ้วันที่27กรกฎาคมว่าจะยังไงอันที่2ฮะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่แหละคือก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าถ้าหากเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วถูกตัดสิทธิ์คือกลุ่มรายเดิมอะที่เขาไปรวมตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยนะจาก13ล้านกว่าใช่ไหมแล้วก็มีไปขอทบทวนสิทธิ์12ล้านนะก็หายไประหว่างทางประมาณ 700,000-800,000 12ล้านเศษถูกตัดสิทธิ์ออกไปประมาณสัก4ล้านกว่ารวมเบ็ดเสร็จก้อนเนี้ยหรือว่า5ล้านกว่าคนรวมเบ็ดเสร็จก้อนเนี้ยประมาณ6ล้านคนนะประมาณ6ล้านคนก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวเพราะเขาจะถูกตัดสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เงินใน2เดือนที่เหลือก็คือเดือนสิงหาและกันยาที่จาก300เป็น 1,000 บาทบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ใช้60 40ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะแต่ผมได้ยินข่าวมาครับคล้ายครับคากับว่าอาจจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์นี้เหมือนกันเพราะว่ารายใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะไปเริ่มเลยก็คือ1ตุลาคม2569ถูกไหมเพราะฉะนั้นของเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคือไม่ต้องไปโยกใช้ไทยช่วยไทยพัฒน์60 40หรอกก็เอาของเดิมเนี่ยให้ลากให้จนถึงวันสุดท้ายก็คือถึง30กันยายน2569นี่แหละก็ให้300เป็น 1,000 บาทอีก2เดือนต่อเนื่องไปอันนี้ที่ผมได้ยินมานะอันนี้เขากำลังพิจารณาอยู่ว่าเขาอาจจะที่จะโยกงบตอนแรกอาจจะกลับมาที่เดิมนะอันนี้ ขากำลังดูอยู่นะว่ามันจะได้สะดวกอ่ะพูดง่ายๆมันจะได้ไม่ต้องโอ้โหทำงานหลายอย่างมันซ้อนไปซ้อนกันมาเนี่ยบางทีหรือว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็เขาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอยู่เขาถูกตัดสิทธิ์เขามีรายได้น้อยแล้วจะไปให้เขาใช้60 40จะให้เขาไปเติมเงินเข้าไปเพื่อจะไปช่วยจ่ายอย่างเงี้ยไม่มีตังค์เติมนะนี่เขาก็บอกอย่างนี้มานะก็คงจะรับฟังในความเห็นบางคนบอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้เยอะนะใช่ไหม60 40เนี่ยออกมาจริงๆถ้ามาให้ 1,000 บาทเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่เองนะอะไร666บาทอะไรพวกอย่างเงี้ยผมว่ากันไปนะแต่บอกเฮ้ยยังไงก็ตามทีเงิน300 500นี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะมันก็ถ้าเป็นผู้ที่ยากไร้จริงๆหรือว่าผู้ที่ต้องพึ่งพิงรัฐจริงๆเนี่ยบางทีเงินจำนวนนี้ก็ต้องถือว่าเยอะสำหรับเขานะอันเนี้ยก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มีการพูดถึงนะส่วนเรื่องของการขยายเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์จาก37กรกฎาคมเนี่ยไอ้31ฮะขออภัยผมก็เข้าใจว่ายังไงเขาก็ต้องขยายละนะจะเอาเกณฑ์เดิมหรือเปล่าถึง20กันยายนที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะขยายไปถึงวันนั้นแล้วก็ให้เหลือเวลาสักนิดหนึ่งนะให้เขามีระบบการประมวลผลแล้วก็ประกาศผลออกมาแล้วก็ไปใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะอันนี้ก็รอดูนะเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายระยะเวลาเกี่ยวข้องกับการยกเลิกคุณสมบัติข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะผมว่าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดต้องถามอ่ะต้องทำ27กรกฎาคมนะยังไงก็ต้องออกมาวันนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นก็อยู่อีก3วันมาอีกที31กรกฎาคมถ้าไม่ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคุณลองนึกสภาพสิถูกไหมฮะวันสุดท้ายมันจะโกลาหลอีกนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนะโกลาหลนะเนี่ยก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้มีความคืบหน้าก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะแต่มันยังไม่ได้เสด็จน้ำนะเพราะว่าเสด็จน้ำนี่คือ27กรกฎาคมถึงจะเสด็จน้ำถึงจะรู้ว่ายังไง เรื่องที่สองใครที่เติมน้ำมันตอนเช้าเมื่อเช้านี้ตีห้าราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินนะเพิ่มขึ้นอีก90สตางค์ต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้น2วันที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ตอนเช้าทำให้ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยแล้วก็ดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะปรับอัตราเพิ่มขึ้นไปแล้ว2วันติดเนี่ย1.75 บาทสตางค์ต่อลิตรนะครับเมื่อวาน80สตางค์ไอ้85ถูกไหมแล้วเมื่อเช้านี้อีก90ดีเซลฮะตอนนี้ไปอยู่ที่36บาท96สตางค์โซฮอ91ฮะโซฮอ91อยู่ที่36บาท32สตางค์และโซฮอ95อยู่ที่36บาท69สตางค์นะอันเนี้ยคือราคาน้ำมันล่าสุดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ E20 เท่าไหร่ล่ะแก๊สโซฮอล์ E20 31บาท69สตางค์ต่อลิตรเหตุผลหลายท่านคงทราบสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เข้มข้นมากตั้งแต่ทางอิหร่านนะมีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซออกมาครั้งหลังสุดใช่ไหมครับก็เห็นมีการมีรายงานข่าวด้วยนะสำหรับกลุ่มฮูตีที่เขาควบคุมหรือว่าดูแลไอ้อีกจุดช่องแคบนึงอ่ะนะตรงฝั่งของทะเลแดงอ่ะไอ้ช่องแคบอะไรล่ะไอ้บับเอามันเดฟอ่ะนะฮะอันเนี้ยก็อีกจุดนึงเมื่อเช้านี้เพิ่งมีรายงานข่าวด้วยนะว่ามีการโจมตีเรือที่ผ่านในจุดดังกล่าวด้วยแล้วก็บอกว่าจะดูการควบคุมหรือว่าการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มาฝั่งทะเลแดงนี่อีกนะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเบนทะเลเหนือตอนนี้นะครับกลับเข้าไปจะร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก98นะช่วงที่เจรจาแล้วก็มีการหยุดการโจมตีกันอ่ะนะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากรกฎาคมอ่ะนะไอ้นั่นประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงนะเบนท์ทะเลเหนือก็ลงเหมือนกันนะแล้วลงไปอยู่ประมาณสัก7 70กว่าเหรียญนะตอนนี้กลับขึ้นมาจะ100อีกแล้ว นะที่มันไปพีคๆนี่120นะฮะตอนที่สถานการณ์มันเข้มข้นเนี่ยนะตอนนั้นมันไป120มันก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันทั้งน้ำมันดิบนะของเราอาจจะอ้างอิงดูไบก็เพิ่มขึ้นสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยๆๆตัวเลขล่าสุดราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณสัก89เหรียญนะจะ90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลละนะเบนซิน124เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ดีเซลสำเร็จรูปนะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะประมาณ10เหรียญนะตอนนี้163เหรียญไอ้นี่แหละมันทำให้ราคาน้ำมันที่เราใช้สูตรคำนวณมันปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาหน้าโรงกลั่นก็เพิ่มขึ้นนะราคาน้ำมันดิบต่างๆอะไรที่ใช้คำนวณมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหมดนะพอเพิ่มขึ้นนะมันก็ต้องส่งผลถึงราคาขายปลีกนะก็พอเราเอาที่อั้นไว้35บาทออกเนี่ย2วันนี่ขึ้นมาบาท75สตางค์เลยนะและล่าสุดฮะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะหรือว่ากบง.ครั้งที่8ทับ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็บอกเลยที่ประชุมมีการพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี2000ไอ้ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนะพบว่ายังมีผลประโยชน์ส่วนเกินก็คือจากค่าการกันอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยที่ประชุมกบง.เนี่ยมีมติเห็นชอบเลยนะให้ปรับลดราคาณโรงกันสำหรับดีเซลหมุนเร็วB0 B7 B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมคือพรุ่งนี้จนถึง15สิงหาคม2569นะฮะพร้อมกับ เห็นชอบร่างประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะเรื่องของการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นก็คือใช้อีกหนึ่งกลไกคือไปบีบโรงกลั่นนั่นแหละนะไปตัดเงินโรงกลั่นเอามาชดเชยพูดง่ายๆนะสำหรับราคาน้ำมันไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ไม่งั้นมันก็พุ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้จังหวะที่เราใช้ช่วงวัน2วัน3วัน5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปบีบมาแล้วนะบาท50สตางค์แต่รอบนี้เพิ่มขึ้นมาอีก90สตางค์เป็น2บาท40สตางค์นะครับอันนี้ก็ได้เพิ่มเติมไปนะเพราะว่าราคาในตลาดโลกมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะแล้วก็สำเร็จรูปที่เราใช้คำนวณอ้างอิงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่เราก็พยายามใช้กลไกต่างๆที่มันพยายามที่มันจะทำได้เนี่ยในการคุมราคาน้ำมันไม่ให้มันสูงขึ้นจนตกใจกลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังใช้อยู่นะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะติดลบประมาณ 62,000 63,000 แล้วมั้งนะฮะ 62,000 63,000 ล้านบาทนะนะไม่ใช่น้อยๆนะไม่ใช่น้อยๆแล้วราคามันยังสูงอย่างนี้แล้วยังมีการจ่ายชดเชยอยู่เนี่ยนะมันก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะส่วนเมื่อวานนี้นะหลังจากที่ผมนี่ใจจดใจจ่อมากรออยากรู้ว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายเนี่ยนะประชุมกตร.นะคณะกรรมการตำรวจเนี่ยนะที่ประชุมเขาจะมีมติออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าเป็นวาระสำคัญก็คือการพิจารณาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุในวันที่30กันยายนใช่ไหมก็เรียกว่าก็ไม่ได้พ้นความคาดหมายนะของหลายๆท่านนะซึ่งก็เป็นทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะที่ประชุมของกตล.เนี่ย12เสียงเทให้หมดเลยนะคือลงไม่ได้4เสียงไงต้องเดินออกมาในฐานะที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมันมีส่วนได้ส่วนเสียอุโสอันดับ1อันดับ2อันดับ3แล้วก็อีกท่านนึงเป็นเจรตำรวจอ่ะนะแล้วก็เนี่ยว่าพอท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเสนอชื่อนะในฐานะประธานกตร.นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของประวัติการทำงานที่ผ่านมาเรื่องของข้อกฎหมายว่าผ่านงานมาทุกด้านแล้วทั้งอำนวยการทั้งสืบสวนทั้งสอบสวนทั้งปราบปรามแล้วก็มีผลงานด้านอันปราบปรามยาเสพติด1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยแล้วล่าสุดนี่เรื่องของอะไรแอมีนาอะไรพวกเนี้ยนะดำเนินการในการจับกุมเครือข่ายแล้วว่ากันไปนะก็เลยทำให้ที่ประชุมเขามีมติออกมานะฮะสำหรับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานี่ยังเหลืออายุราชการอีก7ปีนะครับนะท่านอื่นๆเนี่ยที่ผมเห็นก็มี1ปีแล้วก็2ปีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะว่าพอท่านที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยแน่นอนต้องมีนโยบายนะเราก็จะเห็นแล้วว่าท่านจะมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหรือว่าปรับปรุงองค์กรตำรวจยังไงเนี่ยผมสนใจตรงนี้แหละเพราะว่าคือก็ต้องยอมรับนะฮะว่าอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่พบเจอกับประชาชนเรียกว่าจะทุกอย่างไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยใช่ไหมพี่มุดต้องคิดถึงอย่างแรกเลยนะคิดถึงตำรวจก่อนแล้วก็เป็นอาชีพที่นอกจากที่ประชาชนคิดถึงนะตำรวจก็คิดถึงประชาชนด้วยโดยเฉพาะการตั้งด่านนะก็ห่วงคือจริงๆเขาห่วงใช่ไหมเขาห่วงว่าเอ้ยที่ต้องมีการตั้งด่านดูแลเรื่องของอะไรตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ห่วงคนขับรถตอนกลางคืนนะถ้าเมาอย่างเงี้ยเขาก็ผิดกฎหมายไม่ให้ขับเขาก็จะได้ป้องปรามมะไม่อาจไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ป้องไว้ก่อนเขาก็เลยต้องทำนะหรือว่ารถไม่มีอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานใช่ไหมหรือว่าขับหวาดเสียวขับในช่องทางที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยเขาก็มีความห่วงเขาก็เลยมีการตั้งด่านอันนี้ก็เลยประชาชนก็จะเข้าถึงท่านได้มากที่สุดนะอันไหนที่มันถูกต้องก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นช่องทางที่มันขาวๆเทาๆดำๆเนี่ยนะถ้ามันเป็นช่องทางแบบนั้นเนี่ยก็ในองค์กรมันก็ต้องมีการปรับปรุงใช่ไหมมันต้องทำให้ดีขึ้นซึ่งก็ต้องดูว่าทางหัวหน้าส่วนราชการที่ท่านเข้ามาใหม่เนี่ยนะท่านจะมีมาตรการและจะทำให้องค์กรดูดีขึ้นนะแล้วก็องค์กรดีขึ้นเลยไม่ใช่ดูดีธรรมดานะฮะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยหรือว่าอำนวยความยุติธรรมนะวันนี้เป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรมเลยเนี่ยอันนี้จะทำยังไงนะครับอันนี้ก็ฝากความหวังท่านเพราะว่าอายุราชการท่านเหลือมากนะ7ปีนะครับเรามีเวลาที่จะต้องถ้าเข้ามาทำงานต่อเนื่องเราก็จะเห็นการทำงานแล้วก็ผลของการทำงานนโยบายต่างๆที่ทำไปออกไปเนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลไหมบางทีเข้ามาแป๊บเดียวนะปี2ปีเนี่ยบางทีมันยังไม่ทันเห็นผลแล้วมันเปลี่ยนนโยบายแล้วเนี่ยผมนะเท่าที่เจอประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นข้าราชการอยู่เยอะนะผมเห็นเขาเปลี่ยนย้ายตำแหน่งกันดีผมว่าเฮ้ยได้ทำอะไรกันไปหรือยังเนี่ยเอาย้ายกันอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะอ่ะส่วนอีกเรื่องนะที่หลายคนอาจจะสนใจโดยเฉพาะคอการเมืองใช่ไหมหลังจากที่คุณยิ่งชีพใช่ไหมจากไอรอนี่เขามีการเปิดเผยรายชื่อนะที่เขาไปยื่นชื่อให้กับคุณอะไรคุณผลิตอะคุณไอติมอะใช่ไหมเรื่องของให้ไปตรวจสอบอ่ะมีพยานหลักฐานมาว่าคนรายนามต่อไปนี้9คนนะมีพยานบุคคลมีพยานบอกว่าเกี่ยวพันเกี่ยวโยงฮะกับการเลือกสวนะอาจจะไม่ถูกต้องมีการปรากฏตัวที่นั่นที่นี่หรือมีการให้ผู้ติดตามส่วนตัวนะมีบัญชีแล้วโอนเงินอะไรเนี่ยเนี่ยเขาสืบมาแล้วเขาก็ไปส่งเรื่องให้กับคุณผลิตนะแต่ประเด็นสำคัญคือว่ามันเปิดชื่อออกมาทั้ง9ชื่อมันอยู่ในเครือข่ายโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยผมไม่ต้องบอกนะมีใครบ้างนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9คือทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วล่ะนะคุณผู้ฟังหลายท่านติดตามข่าวก็คงรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าที่หลายคนที่มีการพูดถึงเนี่ยมีคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะให้ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคคุณสุประชัยใจสมุทรอ่ะนะก็ถ้าตรงไหนที่กฎหมายของพรรคเขาจะดำเนินการก็ดำเนินการในส่วนตัวท่านก็ว่าทำให้เสียชื่อเสียงท่านก็จะดำเนินการด้วยนะแล้วก็ท่านก็พูดนะว่าคนอื่นไม่ได้คุยกันคนที่เหลือแหละคนอื่นนี่หมายถึงคนที่เหลือนะคุณจงศักดิ์ทองศรีคุณอะไรล่ะวันนี้ใครคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปถามคุณพราดรปริศนานันทกุลแบบนะเนี่ยก็วันนี้ท่านนายกก็บอกนะว่าก็ดำเนินการนะแล้วก็ใครจะดำเนินการยังไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะก็เห็นเมื่อวานนี้ที่น่าจะดำเนินการนี่มีไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะอย่างคุณสุขสมรวยใช่ไหมคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกเดี๋ยวต้องไปดูที่พักเดี๋ยวต้องดูฝ่ายกฎหมายของพักว่าจะว่ายังไงใช่ไหมตัวพรรคเองคุณสุประชัยก็ออกมาพูดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ต้องดูเหมือนกันนะบางคนบอกท่านนายก จกว้างหน่อยวันนี้ท่านนายกบอกเลยโอ้ยเสี่ยหนูใจกว้างอยู่แล้วคือท่านก็บอกนะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายเรื่องหลายเคสที่พอดำเนินการเนี่ยแล้วก็มีการขอนะหรือว่ามีการปรึกษาหารือการประนีประนอมแล้วก็ถอนฟ้องอะไรกันไปเยอะแต่ว่าครั้งนี้นะท่านอาจจะดูแล้วอาจจะก็คือณเวลานี้ผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าณเวลานี้ท่านอาจจะยังคิดว่าการดำเนินการเนี่ยในการรักษาสิทธิ์นะของท่านเองเนี่ยสำหรับชื่อเสียงเนี่ยสำคัญอยู่ส่วนจะไปตั้งประเด็นว่าเฮ้ยอันนี้มันปิดปากไม่ปิดปากยังไงนี่ว่ากันไปนะเพราะว่าแนวนโยบายนะของประธานศาลฎีกาท่านก็มีนะก็ต่างคนก็ต่างใช้สิทธิ์ได้นะแล้วก็มีคนกลางที่เขาคอยจะดูแลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประเด็นเพิ่มเติมนะส่วนทางกกต.นะว่าการสอบของสว.เนี่ยถึงไหนยังไงนะเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.นะคุณณรงค์กันวารินเนี่ยก็พูดนะบอกว่าสำนวนการทุจริตเลือกสว.เนี่ยก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้แหละนะก็คืบหน้าไปพอสมควรเกินครึ่งเหลือการพิจารณาเนี่ยสำนวนอีก4 ครั้งครับเดือนเว้นเดือนไอ้วัดสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะแล้วดูอย่างนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะจบแล้วสำหรับสิงหาคมถ้าไทม์ไลน์เอาแบบตามไทม์ไลน์นะไม่มีขยายระยะเวลาเนี่ยนะสิงหาน่าจะจบนะอีกท่านนึงก็พูดได้เหมือนกันบางประเด็นเนี่ยมันไปไม่สุดนะแต่ว่าจะพยายามทำให้จบภายในสิงหาคมไม่น่าจะมีการขยายระยะเวลาในการไต่สวนหรือว่าในการสอบอะไรต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความคืบหน้าอีกเรื่องนึงนะส่วนเรื่องของ Airport Rail Link นะผมเข้าใจว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนประมาณสัก 4:30 นนะเขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถไฟ Airport Rail Link เนี่ยนะที่ตกรางเนี่ยอันนี้เอาออกมาได้แล้วนะแล้วก็วันนี้ก็คงเดินทางสัญจรกันได้ตามปกตินะสำหรับใครที่ใช้บริการ Airport Rail Link อ่ะนะแถวมักกะสันเข้ามาถึงพญาไทใช่ไหมแถวลาดกระบงลาดกระบังอะไรแถวเนี้ยเขาใช้กันเยอะนะฮะคนที่อยู่โซนตะวันออกที่จะเข้ามากรุงเทพมหานครเข้ามาในชั้นในเนี่ยนะก็ใช้ Airport Rail Link พอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูหน่อยมีตกหล่นข่าวเรื่องไหนนะไปยังไงหรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะอ๋อกกพ.นะสำหรับไฟงวดเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมเนี่ยราคาเดิมนะครับเฉลี่ยหน่วยละ3.95 บาทนะราคาเดิมนะแล้วก็ส่วนที่200หน่วยแรกอะไรไม่เกิน3บาทเนี่ยนะผมเข้าใจว่าท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำนะว่ามันน่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่รอบนี้เดือนสิงหาแล้วจะไปปรากฏในบินเดือนกันยาแต่ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาปรับลดให้เองอัตโนมัติเห็นว่าอย่างนั้นนะบอกไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปขอยืนยันใช้สิทธิ์อะไรอย่างนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเขาดำเนินการให้เลยนะแล้วเช่นเดียวกับไอ้ค่าไฟสาธารณะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยลดได้หน่วยหนึ่งกี่สตังค์ล่ะ9 สตังค์นะอันนี้ก็บอกไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์อะไรเดี๋ยวมันจะไปช่วยในค่าไฟฐานเลยนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงที่2แล้วเราเปิดสายคุยกันนะเผื่อคุณผู้ฟังจะมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากพูดอยากคุยนะอยากถามนะครับเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราว่ากันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้คือแต่ละวันเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ฟังตามตรงนะผมนี่ต้องลุ้นมากเลยสายแรกวันนี้สายแรกในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นท่านไหนยังไงนะเพราะบางทีสายแรกนี่จะเป็นคนที่พาช่องพารายการของเรานะเดินหน้าไปในทิศทางใดนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะว่าจะอยากจะพาไปตรงไหนนะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสายแรกนี่ส่วนใหญ่ก็จะพาไปนะว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงนะครับคุณสมบัติครับสายสอง
2: คุณณัฐพงษ์ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับได้ยินครับเชิญครับ
2: คุณณัฐพง
1: ษ์ครับ
2: ผมเมื่อวันที่17นั่นนะผมอยู่บ้านตอนเช้ามาคนแก่มาเต็มหน้าบ้านหมดเลยวันที่17ผมก็มาแอบส่องในบ้านต่างนี่ก็มาทำอะไรกันที่ไหนเขาเอาบัตรประชาชนมาให้ที่บ้านคนที่บ้านแฟนผมนั่นตัว
1: ครับ
2: อะไรนะไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
1: แล้วเป็นยังไงผ่านหรือไม่ผ่านแล้วยังไงต่อ
2: มันก็มีมันหลายคนนะเป็นสิบคนนะไม่ใช่นี่น้อยนะเป็นสิบคนมีทั้งผ่านและไม่ผ่านแต่ว่าส่วนมากจะผ่าน
1: อ๋อส่วนมากจะผ่านแล้วก็ดีสิ
2: เออจะผ่านแล้วคนเจ็บไม่ใช่เป็นคนแก่แล้วคนไม่ผ่านโอ้ยจะเป็นจะตายนะคุณนะผมไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเงิน300บาทจริงๆต้องไปเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเดินผมไม่ได้กลับวันนี้จะไปส่ง
1: ครับ
2: ส่งญาติส่งพี่สาวไปที่อะไรนะพี่สาวแฟนไปที่กรมขนส่งอ่ะไปเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์3คัน
1: ครับ
2: แต่มอเตอร์ไซค์เขามีอยู่คันเดียวแต่ที่จริงก็มีจริงอยู่แต่ก่อนมันเรียบร้อยไปหมดแล้วมันไม่มีอยู่ในระบบแล้วไงเขาก็ไปขอไปยื่นอุทธรณ
1: ์ครับ
2: เต็มกันอยู่ขนส่งนั่นแหละ
1: โอ้คนนั่นนะใช่ก็โอ้โหก็คุณมันต้องเป็นล้านคนนะคุณ
2: โอ้โหเยอะนะ
1: มันต้องเป็นล้านคนนะเว้ยแล้วเขาบอกว่าเกี่ยวกับรถยนต์ 40% ของ2ล้าน9แสนน่ะ3ล้านก็ 40% มันก็ล้าน2แสนคนแล้ว
2: ครับก็มีอยู่10คนเนี่ยน่าจะไม่ได้ประมาณสัก3คนม
1: ัน
2: เก
1: ิน
2: ทั้งรวมแล้วตัวแฟนผมด้วยก็ไม่ได
1: ้ครับ
2: เดี๋ยวนี้
1: ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็ทำมาหากินตามปกติของเราไป
2: ครับแต่ว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยอารมณ์ของเขาอ่ะมันคนละแบบนะ
1: ครับ
2: คนที่ไม่ได้เนี่ยคือเขาเคยได้ไง300บาทเขามีความหมายสำหรับเขา
1: เข้าใจ
2: เขาก็บอกว่าเขาซื้อน้ำปลาผมลดได้เขาบอกว่าเดือนละเดือนอ่ะ
1: เข้าใจแต่จริงๆมันมากกว่า300ไอ้300เนี่ยมันเป็นการซื้อของใช่มั้ยล่ะแต่ว่ามันเอ้ยได้เรื่องของค่าไฟเรื่องของค่าน้ำเรื่องของค่ารถอะไรพวกอย่างเงี้ยเรื่องของก๊าซหุงต้มอะไรพวกนี้ด้วยไงเออเบสเสร็จแล้วมันก็พอสมควรเหมือนกันแหละเพราะถ้ารวมหมดทุกคนใช้สิทธิ์เต็มที่นะผมว่าคนหนึ่งก็เป็นพันนะ
2: มีแต่60อัพขึ้นทั้งนั้นเลยมันก็น่าจะให้เขาอยู่หรอกเนาะคุณนัทพงศ
1: ์ก็เอาให้ตามที่เขาเป็นจริงไม่ใช่ให้ทุกคนนะเพราะว่าให้ทุกคนเนี่ย60ขึ้นไปมันมีอยู่แล้วก็คือผู้สูงเบี้ยผู้สูงอายุถูกไหมล่ะ
2: ผู้สูงอายุ
1: ถูกไหม
2: เขาใช่คร
1: ับ เออนั่นก็ได้นะนี่ผมจะบอกให้นะนี่ถ้าคิดเล่นๆนะนี่คุณผู้ฟังอย่าตำหนิอะไรผมนะแต่ผมไม่คิดเล่นๆคิดตามผมอย่างนี้คือเรื่องของการรัฐสวัสดิการที่มีการช่วยของคนเนี่ยนะมันแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายประเภทคุณลองคิดเล่นๆนะมีเบี้ยผู้สูงอายุ600บาท
2: ใช
1: ่และเป็นบันไดถูกไหม600 700 800อันนี้ได้ทุกคนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเอาเรากลมๆ300บาทก็ได้อ่ะ
2: คร
1: ับ
2: 300เป็น900
3: เป็น900แล้วนะถ้าสมมุติว่าท่านนั้นนะเป็นผู้พิการ
2: ใช
3: ่ได้เบี้ยผู้พิการด้วยถูกมั้ย
2: นี่เบี้ยผู้พิการเท่าไหร่คนนั้นระบบผมไม่รู้นะ
3: 1,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
2: โอ้ 1,900
3: เนี่ยอันนี้ก็คือช่วยเบื้องต้นนะที่เราเห็นนะโอเคเราไม่เอาละตัดอันนี้ออกนะเอาอย่างงี้ผมมีอีกนะบางคนเนี่ยที่เขาเป็นผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนนะแต่เขามีหน้าที่อื่นอยู่หน้าที่อย่างอาสาสมัครเรื่องสุขภาพสาธารณสุขอ่ะคุณ
2: พันหนึ่ง
3: ไม่รู้จำไม่ได้
2: ใช่จะพันหนึ่งนะ
3: 2,000 2,000
2: เห็นแอร์ย่า
3: เขาเพิ่มขึ้นมา2,000
2: เป็นอยู่เป็นผู้สูง
3: 2,000เขาเพิ่มขึ้นมา2,000เอ้าเนี่ยเนี่ยผมให้ดูถูกไหมแต่นี้เขามีหน้าที่แล้วมันก็มีว่าจำนวนกี่คนอันนี้แต่ถ้าเราดูเฮ้ยถ้าคนหนึ่งถ้ามันเขาได้รับอะไรพวกอย่างเงี้ยเต็มทุกอันนะแล้วบางท่านผมก็ไม่รู้นะว่ามันทำซ้ำซ้อนกันได้ไหมอย่างสมมติบางคนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ย
2: ใช
3: ่แล้วคุณคิดว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะไม่ได้เป็นอสมหรอ
2: ไม่รู้
3: ถูกไหมเออใช่มั้ย
2: เมียเค้าหรือเปล่า
3: ไม่รู้ไงไม่รู้แต่ผมจะคือให้ดูว่าเอ้ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในหลายส่วนหลายองค์กร
2: เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเงินเดือนเท่าไหร่คนนั้น
3: ครับไม่รู้จำไม่ได้
2: ถึงเงิน
3: มั้ยไม่น่าจะถึงไม่ถึง
2: ไม่ถึง
3: อืมนั่นแหละ
2: อ
3: ันนี้คุยเล่นคุยให้รู้ว่า
2: คุย
3: แบบให้คือถ้าท่านไหนที่เหมาะสมที่จะได้ควรจะได้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะคือถ้าท่านไหนเหมาะสมที่ควรจะได้คือเป็นคนที่มีรายได้น้อยจริงนะมีความลำบากจริงมีความเดือดร้อนจริงไอการทบทวนสิทธิ์ต่างๆเนี่ยลดถ้าสมมติว่าใช้งานไม่ได้แล้วแต่ยังมีชื่ออยู่ก็ควรจะได้นะไม่ใช่ว่าควรไม่ใช่ไปตัดสิทธิ์เขานะแต่ว่าคุณจะใช้เกณฑ์ยังไงให้มันดูแล้วเป็นธรรมมากที่สุดอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของทางรัฐบาลที่

0: ้องไปคำนวณไปคิดคุณจะยกเลิกเลยก็ได้ไม่ว่านะหรือว่าคุณจะใช้20ปี15ปีอะไรตามที่คุณบอกก่อนหน้านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าล่าสุดนี่คิดว่าน่าจะยกเลิกไอ้เกณฑ์พวกนี้แต่ต้องรอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฐานรากและสังคมอะไรเนี่ยเขาประชุมแล้วเขาก็เพราะมันต้องมาจากตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นไปครม.เพราะตรงนี้อยู่ของกระทรวงการคลัง
1: เดี๋ยวคนนั้นวงเสาที่ไหนเมื่อกี
0: ้ยังไม่รู้เลย
1: ไม่ได้เมื่อกี้ที่ผ่านมา
0: พอไปพิษณุโลกครับ
1: โอ้คุณนั้นพอผมไปกาแฟบ้านลุงมามาอยู่นู่นบนดอยอย่างสูงริ้วเลย
0: หรอโอ้เออ
1: ครับไปเช็คดีเลยเช็คดีกาแฟบ้านลุงมานะ
0: ที่ไหนล่ะ
1: ระหว่างอำเภอแม่จันแม่แจ่ม
0: นะแม่แจ่มโอเค
1: แม่จัน
0: อ๋อแม่จัน
1: โอเคสุดยอดเลย
0: สุดยอดนะได้
1: ผมไป2ครั้งแล้วครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวจะไปชิมขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: สดชื่นมันสดชื่นไม่ใช่หรอกได้บรรยากาศ
0: ครับได้ขอบพระคุณ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณนัทครับสาย3
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ผมจะโทรปรึกษาหน่อย
0: ครับ
2: พอดีมีปัญหากับข้างบ้านนะครับเรื่องที่ดินน่ะเรื่องหลักโฉนดนะครับพอดีเขาว่าที่มันไม่ตรงกับที่เขาเข้าใจอ่ะเขาก็เลยเอารังวัดมาวัดพอเอารังวัดมาวัดเนี่ยเขาขุดแล้วอ่ะที่เขาเข้าใจว่าเป็นที่เขามันเกินเราเข้ามาในหลักโฉนดทั้ง2เมตรฝ่า
0: 2เมตรกว่ามันกี่วาล่ะ
2: 2เมตรประมาณ2เมตรผมวัดเป็นเมตร
0: 2เมตรมัน
2: ว่ายาวอยู่ครับประมาณสัก100เมตรได
0: ้โอ้ครับยังไงต่อฮะ
2: คราวนี้พอเขาก็ทางรังวัดเขาก็มาวัดแล้วเจอหมุดโฉนดแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเขาร้องค้าน
0: ครับ
2: แล้วขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็ร้องค้านก็ร้องค้านแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันอ่ะสุดท้ายก็คือถ้าร้องค้านนะแล้วเดี๋ยวทางรังวัดเขาคงมาดูหรือว่าสอบจากพยานอะไรต่างๆว่าหมุดมันเคลื่อนไหมมันยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทำตรงนั้นก่อนให้มันแล้วเสร็จให้มันเรียบร้อย
2: ที่เขาจิ้ม GPS นะครับมันก็ตรงอยู่กับหมุดนะคร
0: ับ ก็ไม่รู้เขาร้องค้านมันเป็นสิทธิ์ของเขานะเออมันเป็นสิทธิ์ของเขาม
2: ันจะถึงศาลไหมครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: ไม่ถึงหรอกคุยกันคุยกัน
2: เราก็ยึดตามหลักของเราไว้อะนะครับ
0: ก็ที่เรานี่ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะก็คือจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราถูกไหม
2: ถูกครับ
0: เออที่มันถูกล้ำเข้ามาที่เขาทำรั้วเหรอรั้วยังไงที่มันเกินมา
2: ไม่ได้ทำรั้วหรอกครับก็คือพ่อเขาไปตั้งเสาไฟไง
0: โอ้
2: เมื่อก่อนมันไม่มีเสาไฟไม่มีไฟ
0: ครับ
2: ก็เลยไปตั้งเสาไฟไอ้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่เขาก็บอกเกินๆไว้ว่าเนี่ยที่กูนะมันถึงไปประมาณนู้นนะประมาณนู้นแต่พอเสาไฟมาตั้งปุ๊บเนี่ยพอเขาขุดเจอหมุดโฉนดใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งเสาไฟเข้ามาประมาณสัก10-15เซนหลังจากนั้นมาเขาก็ไปร้องให้รังวัดมาวัด
0: ครับ
2: เขาไม่ยอม
0: ครับก็ไม่เป็นไรก็คือสุดท้ายมันก็คือทางราชการอ่ะทางกรมที่ดินเขาก็จะต้องตรวจสอบว่ามันถูกต้องกดทั้ง GPS ดูทั้งสอบคนสอบพยานอะไรต่างๆถ้าหมุดมันไม่เคลื่อนมันก็เกณฑ์ไหนคือเขตตรงไหนเป็นของเราก็คือของเราของเขาก็คือของเขาแต่ว่าถ้าของเขาจะมาดำเนินการอย่างอื่นบอกไอ้สองเมตรนี่ต้องเป็นของผมเนี่ยพี่ก็ต้องนั่งคุยกันสองคนว่าเออพี่จะเอายังไงถ้าพี่อยากได้พี่ก็ซื้อไปไหมหรือว่าจะทำสัญญาอะไรยังไงก็ต้องคุยกัน
2: ครับผม
0: ที่ไหนเนี่ย
2: อยู่สระบุรีครับ
0: สระบุรีนะเราไปอยู่ตรงนั้นบ่อยไหมหรือว่าบ้าน
2: ไม่บ่อยครับไปทำไร่อยู่
0: อ๋อทำไร่อยู่ตรงนั้นกี่ไร่ล่ะ
2: ประมาณ8ไร่9ไร่ครับ
0: 8 9ไร่ไร่อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยปลูกอะไร
2: ปลูกข้าวโพดครับ
0: ปลูกข้าวโพดเหรอโอ้ยถ้ามันมานิดเดียวไม่เป็นไรมั้ง
2: โอ้โหยาวเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นยาวถ้าวัดกันจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นงาน
0: ไม่ใช่ก็เขาก็ในเมื่อเขาไม่ได้สร้างรั้วมันก็ไม่น่ามีปัญหานี
2: ่ครับผม
0: ใช่ไหมเขาไม่ได้สร้างรั้วก็ไม่มีปัญหายกเว้นแต่ตอนที่มันจะรังวัดแล้วก็ขายหรือว่าแบ่งที่หรือว่าจะทำอะไรนี่แหละที่มันจะทะเลาะกันก็คือตรงนี้นี่แหละ
2: ครับผม
0: ใช่ไหมที่มันไม่ยอมกันแต่ว่าถ้ามันเป็นปกติทั่วไปแล้วก็ปลูกข้าวโพดไปในที่เราอ่ะ
2: ครับผม
0: ใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: เพื่อนบ้านกันใช่ไหม
2: ก็ครับผม
0: เออสนิทกันไหมคุยกันไหมล่ะ
2: ก็หลังมีเรื่องเรียกทำรังวัดนี่ก็เลยไม่ได้คุยกันเลยครับ
0: ไม่คุยกันเลยหรือโอ้ยแม่เสียดายเสียดายอะไรเสียดายอะไรสัมพันธภาพระหว่างกันมาตั้งนานนะ
2: ใช่ครับด้วยความมั่นใจว่าเรามันก็ที่เรานะครับคุณณัฐพงศ์คร
0: ับ
2: เพราะว่าหมุดโฉนดมันก็เห็นอยู่แล้วก็แต่ไหนแต่ไรมาพ่อเขาทำมามันก็รู้ว่ารู้กันนะครับ
0: เข้าใจเข้าใจ
2: แต่พอเรามาตั้งเสาไฟปุ๊บก็ไม่ยอมเลยบอกพี่กูนู่นไปอีก2เมตรนู่น
0: ครับ
2: ยาวเป็น100เมตรอะครับ
0: เออครับนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรก็ยังไม่ต้องกังวล
2: แล้วก็อีกเรื่องบ่ายคนจนครับแม่ผมไปตรวจเจอว่ามีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก่าๆคันหนึ่งไม่ได้บัตรครับ
0: อ๋อก็ทบทวนสิทธิ
2: ์ครับผม
0: ก็ไปกดทบทวนสิทธิ์ไปไม่มีปัญหา
2: ทบทวนแล้วครับ
0: ทบทวนแล้วนะเออก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวทางอำเภอเขาจะมีตั้งอะไรล่ะอำเภอพึ่งได้มั้งเป็นวันสต็อปเซอร์วิสอ่ะเดี๋ยวก็คงจะช่วยให้เราติดต่อเพื่อจะแก้ไขอะไรให้มันง่ายขึ้นเรียบร้อยขึ้น
2: เขาก็เก่งนะครับเขาก็บอกว่าแม่ใช้รถอยู่เพิ่งไปต่อทะเบียนมาเมื่อปีที่แล้วว่างั้นครับผม
0: ครับผม
2: แจ้งแม่มาอย่างนี
0: ้ได้
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ02-248-1657 02-2481657นะครับนะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะคือผมต้องเรียนผู้ฟังอย่างนี้นะคือบางทีเนี่ยหลายท่านนะที่โทรศัพท์มานะที่ถามผมแล้วบางท่านอาจจะถามเรื่องกฎหมายเนี่ยนะผมต้องบอกคุณตามตรงนะผมหลักคิดของผมวิธีคิดของผมในการตอบคำถามเนี่ยนะในหลายต่อหลายครั้งบางทีเนี่ยผมไม่ได้เอาเรื่องกฎหมายมาหรือว่าข้อกำหนดกฎเกณฑ์มาเป็นหลักใหญ่ใจความนะผมเอาเรื่องของความสัมพันธ์เอาเรื่องของการอยู่ร่วมกันเอาเรื่องของความเป็นจริงนะที่มาตอบที่มาคุยนะเพราะไม่งั้นถ้าเราเอาคือบางคนเขายึดแบบโอ้โหอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆนะมันไม่โอนอ่อนผ่อนตามหรือมันไม่มีลักษณะของการอะไรล่ะประนีประนอมเลยอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันจะทำให้แรงขึ้นนะเช่นบางคนบอกโอ้เนี่ยทะเลาะกันเงี้ยผมจะไปฟ้องเลยครับเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยนะผมก็จะพยายามบอกเฮ้ยไม่ต้องฟ้องหรอกนะฟ้องทำไมคุยกันได้คุยกันคุณพิภพสายสองสวัสดีครับคุณเปียกสายสาม
3: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ผมอยากถามว่าผมผ่านบัตรคนจนเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับ
0: ของเราเป็นกลุ่มไหนครับ
3: กลุ่มเปราะบางไงครับ
0: เข้าใจคือเราเป็นรายใหม่ใช่ไหมหรือว่าเป็น
3: รายเดิมครับ
0: รายเดิมเหรอรายเดิมก็ไม่ต้องทำอะไร
3: อ๋อครับ
0: ไม่ต้องทำอะไรเราเข้าไปตรวจเช็คแล้วเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าผ่านแล้ว
3: ให้หลานเขากดให้แล้วก็ขึ้นเขียว3อันผ่านนะครับ
0: ก็ไม่ต้องทำอะไรวันที่1อะไรวันที่1ก็ไปใช้
3: เหมือนเดิมนะครับ
0: นั้นจะ300เป็น 1,000 เหมือนเดิม
3: อ๋อครับรบกวนแค่นี้ครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: น่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะเหลือประมาณสักนาทีนะนาที2นาทีนะหรือว่าถ้าไม่มาก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าผมต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณอะไรเอ่ยมาแล้วเดี๋ยวผมรอนิดหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะแต่มาช่วงท้ายๆนะหรือคุณพิภพจะกลับเข้ามานี่ก็เชิญนะฮะคุณชุมพรครับสายสองคุณชุมเชิญครับ
4: ผมก็งงไม่เข้าใจเรื่องบัตรประชารัฐอะไรนี่นะบัตรคนจนอะไรนี่ครับ
0: ครับ
4: ก็ทำไมแบบแต่ก่อนมันก็เห็นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้ทำไม
0: เมื่อก่อนมันก็มีปัญหาเมื่อก่อนมันก็มีปัญหาตอนจัดรายการนี่เหมือนกันเลยเออจริงๆนี่พูดแบบข้อเท็จจริงนะถูกไหมพี่มุดเมื่อก่อนนี่ก็โทรศัพท์มาถามเหมือนกันเวลามีปัญหาไม่ผ่านก็โทรศัพท์มาบอกเหมือนกัน
3: เออ
0: เออแต่ว่ารอบนี้คนอาจจะสนใจแล้วก็เกณฑ์มันเข้มข้นแล้วลงทะเบียนตั้งกี่คนละ18,800,000 คนนะพี
3: ่
0: เยอะมันเกี่ยวข้องคนเยอะคนไม่ได้ก็เยอะครึ่งนึงอ่ะ
3: 13 ล้านก็จะลดให้เหลือ9 ล้านก็ไม่รู้เหตุผลอะไร
0: เขาไม่ได้ลดเขาไม่ได้บอกว่าลดเลยเขาบอกกระทรวงการคลังเขาบอกมาตลอดว่าเขาจะยืนยันว่าเขาไม่มีเกณฑ์หรือว่ากำหนดว่าเป้าเท่าไหร่แต่จะให้กับคนที่เหมาะสมควรจะได้เท่าไหร่เท่านั้น
3: บางคนไม่แถวบ้านผมมันบางทีก็แบบตาแก่ๆยายแก่เขาก็ไปไหนไปไม่ได้บางทีผมยังเคยไปช่วยไปทำให้เขาอยู
0: ่เออแต่ว่าตอนนี้ช่วยไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเพราะเวลามันหมดอ่ะช่วงหน้าโทรมาใหม่แล้วกันเนาะนะพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวรอคุณวีระธีรพัฒน์ก็น่าจะเข้ามาสมทบนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมาที่ห้องส่งนะหรือว่าจะมาผ่านทางซูมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบนะว่าคุณวีระมีภารกิจโดยเฉพาะการประชุมของกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณก้องครับสายสอง
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ฝนตกซ่าๆหน่อยครับ
1: ฝนตกที่ไหนล่ะแถวไหนเนี่ย
2: วังทองหลางครับ
1: วังทองหลางเหรอตกแล้วเหรอตกหนักไหม
2: มันจะใกล้เหมือนเมื่อวานนะ
1: เหมือนเมื่อวานเหรอเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานก็ลมแรงนะใช่ไหมเมื่อวานนี่ลมแรงนะแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่
2: หลังคาพัง
1: หลังคาพังเลยโอ้ที่ไหนของเราเหรอบ้านเราเหรอ
2: หลังคาข้างหน้า
1: อ๋อหลังคาข้างหน้านะอ๋อโอเคแต่ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่บ้านเราพังเนาะไม่ใช่นะ
2: หน้าบ้านครับหน้าบ้านครับ
1: หน้าบ้านนะหน้าบ้านอ่ะฝนตก
2: เป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเราของเราละครับ
1: ครับผมอ่ะฝนตกแล้วยังไง
2: ครับคืออย่างนี้ครับผมเป็นบัตรรุ่นแรกครับ
1: คืออะไรครับบัตรรุ่นแรกคืออะไรครับ
2: บัตรที่ลงเนี่ยบัตรประชารัฐนะครับ
1: เอาหลังสุดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้เรามีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
2: คือผมจะพูดให้ฟังว่าผมเป็นรุ่นแรกเข้ามาตรวจสอบถึงที่แล้วพอมั้งครั้งที่2ที่ยุคลุงตู่ผมก็ไม่สามารถต่อได
1: ้ครับ
2: เขาบอกให้รอก่อนจนผมก็ไม่ได้ต่อมาไงครับ
1: ก็นี่ไงก็แล้วรุ่นแรกก็จบไปแล้วไงเราจะไปพูดถึงอดีตทำไมตอนนี้เราพูดถึงตอนที่เขาคัดเกณฑ์ณปัจจุบันสิอันนี้เราลงทะเบียนไหมเราขอตรวจสอบไหม
2: ก็มันไม่อยู่ที่ลงไว้เขาก็บอกไม่เปิด
1: เอาเขาเปิดไงก็ที่ให้คนไปยืดตั้ง5ล้านกว่าคนนั่นน่ะที่ของต้องไปกับที่เขตอ่ะ
2: ไปที่เขตผมก็ไปที่เขตมีหลายคนไปที่เขตเขาไล่ไปธนาคารไล่มาเขตเขาบอกเดี๋ยวต้องหัวหน้าชุมชนเดี๋ยวต้องอย่างนั้นอย่างนี
1: ้โอ้ก็ใช่
2: ต่างตรงยังไม่มีลงมามันเป็นอย่างนี้
1: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะก็สรุปว่าเราไม่ได้คัดกรองบัตรประชารัฐเนาะ
2: คือที่ผ่านมาตอนรอบหลังเนี่ยไม่มีการไม่โดนนั่งเทียน
1: คือสรุปเอาของคุณลุงก็คือไม่ได้คัดกรองบัตรประชารัฐ18,800,000 คนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เนาะ
2: ไม่อยู่เลย
1: ไม่ได้อยู่ครับอ่ะประเด็นปัญหาคือหรือเราอยากจะคุยอะไร
2: ก็ผมอยู่ในจุ่มชุดแรกแล้วพอชุดหลังต่อมามันก็ไม่ติดเขาไม่ได้ให้เขาบอกให้รอ
1: ครับ
2: แล้วรอมาจนมาเปิดใหม่ผมก็ไปใช้สิทธิ์อะไรไม่ได
1: ้ครับ
2: ผมไม่หวัง60-40แต่ผมหวังแค่300-200
1: ครับไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าฟังถึงตอนนี้เราไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจะไปผ่านกลุ่มตกหล่นกลุ่มคัดกรองอะไรก็หมดแล้วครับจบแล้วครับ
2: ก็ไปลงแล้วเขาไม่ให้ลง
1: อ่ะก็เนี่ยจบแล้วก็จบแล้ว
2: มันก็คือมีรถเก่าๆคันหนึ่งนั่นแหละแค่ตรงนั้นน่ะ
1: ครับผมจบแล้วครับ
2: ครับ
1: ของเราไม่ได้แล้วถ้าฟังแบบนี้นะผมวินิจฉัยเลยนะจบแล้วนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ก็คือถามแล้วว่าอยู่ของลายเดิมไหมก็คือไม่เขาบอกเอาย้อนกลับไปอันแรกเลยอันแรกมันจบไปตั้งนานแล้วนะไม่ใช่กลุ่มเดิม13,000,000 กว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นยืนยันสิทธิ์จะมาลงใหม่ก็มันมีกลุ่มตกหล่นแล้วก็กลุ่มที่ทางมหาดไทยไปสำรวจมาเจอเพิ่มเติมอีกตั้ง5,000,000 คนถามว่าอยู่ในกลุ่มนี้ไหมไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็หมดแล้วนะไม่มีช่องทางอื่นแล้วนะครับคุณพิภพสาย3สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ครับ
3: คุณณัฐพงศ์ครับผมเรียนสอบถามทีนี้ครับว่าการยืดอุทธรณ์ของบัตรประชารัฐเนี่ยฮะ
1: ครับ
3: ผมเข้าไปในเป๋าตังค์แล้วเขาก็ให้กดแต่ว่ามันไม่มีข้อความว่า ให้เราชี้แจงข้อเท็จจริงอะฮะ
1: เรากดทบทวนสิทธิ์แล้วเนาะ
3: กดทบทวนแล้วแล้วมันก็
1: ของเรานี่คือเกณฑ์ของเราคืออะไรเอ่ยที่ไม่ผ่าน
3: ติดตกของผมคือไปมีชื่ออยู่ในผู้ถือหุ้นกับอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องความตันซื้อขายหลักทรัพย
1: ์
3: ในตลาดหลักทรัพย์อะฮะ
1: ก็ไปสองที่คือไปสองที่คือหนึ่งไปเราอยู่กรุงเทพไหม
3: กรุงเทพครับ
1: อยู่กรุงเทพนะ
3: ยื่นแล้วแล้วก็ไอ้อะไรกรม
1: พัฒนาธุรกิจการค้า
3: แล้วนั่นนะก็แล้วมีชื่อผมถือหุ้นอยู่แต่ว่าบริษัทที่ถือหุ้นเนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วเพียงแต่ว่าเขายังยื่นบัญชีเพื่อรักษาสถานะเอาไว
1: ้ก็แล้วทำไมเราถึงมีชื่ออยู่ล่ะ
3: ตอนนั้นผมไปซื้อก็เรียกอะไรโครงการของซิกมารีสอร์ทที่ได้พักปีละ7วันนะฮะแล้วก็เสียค่าบำรุงรายปีแล้วตอนนี้โครงการที่มันโดนอะไรโดนยึดไปแล้ว
1: คือ
3: ไม่มีตัวตนแล้วอะฮะที่พัทยาเปลี่ยนมือเปลี่ยนแล้วด้วย30กว่าปีแล้วครับ
1: ครับก็ทำได้อย่างเดียวก็คือก็ต้องแจ้งกับเขาก็บอกรายละเอียดให้เขาลงรายละเอียดไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันที่27เนี่ยเขาจะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะมีการทบทวนไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยอยู่2เรื่องเนี่ยทั้งเรื่องของการเป็นผู้ถือหุ้นนะในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ถ้ามีมูลค่าต่ำอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะตัดเกณฑ์นี้ออกไปเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่คุณบอกคุณมีหุ้นเป็นกรรมการใช่ไหม
3: เป็นผู้ถือหุ้นเฉยๆคือมันได
1: ้เ
3: หมือนเป็นหุ้นลอยเข้ามา
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกณฑ์เดียวก็รอถ้าอย่างนั้นก็รอว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะตัดเกณฑ์นี้ทิ้งไหม
3: นะ
1: ครับผม
3: เพราะว่าผมไปที่สำนักงานเขาก็ออกจดหมายมาให้คือเขาก็บอกว่าก็คือออกให้ได้รู้ว่าเรายังเป็นผู้ถือหุ้นอยู
1: ่เ
3: ท่านั้นเอง
1: ค
3: ือว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผมให้เบอร์โทรศัพท์มาปรากฏว่าโทรไปแล้วมันกลายเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้เอาชื่อออกเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงให้เอาชื่อออกได
1: ้
3: เขาก็คือปัจจุบันทำงบส่งบัญชีอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อรักษาสถานะ
1: ครับ
3: เพื่อจะรอปิดบริษัท
1: ครับผมนั่นแหละก็ต้องรอวันที่27ว่าก็จะปรับเกณฑ์ไหมครับ
3: อ๋อเพราะและอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่ออยู่เราต้องไปแจ้งคือผมทำเรื่องไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกอะไรบอกว่าก็มันยังมีชื่ออยู่ฮะ
1: ก็นั่นแหละก็ต้องรอ
3: ยกเลิกชื่อเราหรือเปล่าร
1: อวันที่27ครับว่ารอวันที่27ถือหุ้นอะไรล่ะในตลาดหลักทรัพย์อะ
3: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
1: อ้าว
3: เพราะวันผมไม่มีหุ้นอะไรเลยเพราะมันตอนสมัยก่อนน้องผมทำงานอยู่บริษัทก็เคยมีการเล่นหุ้นแต่ก็มันเยอะมากมายแล้วก็มันก็ไม่มีหุ้นอยู่ติดตัวอยู่แล้วตอนนี
1: ้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เนี่ยรอวันที่27นะรอก็ทบทวนเกณฑ์ก่อนเนาะ
3: โอเค
1: ครับครับขอบพระคุณ
3: แล้วถ้ายังมีอยู่อีกก็แบบไม่รู้ว่ายังไงใช่ไหม
1: ผมเนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลที่สุดนะเวลาเนี่ยผมตอบให้คุณลุงหมดทุกอย่างแล้วครับ
3: นะ
1: แล้วทางที่จะเป็นไปได้มากที่สุดของคุณลุงเนี่ยก็คือต้องให้เขาทบทวนเกณฑ์ให้เขายกเลิกการมีบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถามว่ามีแนวโน้มไหมมีแนวโน้มซึ่งผมบอกว่าให้รอวันที่27
3: ครับ
1: ที่จะประชุมครม.ถ้าเขายกเลิกเกณฑ์เนี้ยเราก็อาจมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยดีที่สุดเท่าที่ผมจะมีข้อมูลแล้วครับ
3: ปรับได้ครับ
1: ครับผม
3: ฮะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแต่ถ้าไม่ได้อีกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับคุณวันดีสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ครับผมจะเล่าเรื่องตัวเองตัวหน่อยผมไม่รู้หนังสือนะฮะเชื่อไหมสมัยผมลำบากมากเลยเพราะเป็นนักเลงอยู่ในดงในป่าแต่ผมก็ไม่เอาไอ้แต่ก็มีบัตรผู้สูงอายุอยู
1: ่
4: ก็ได้แค่นั้นแหละ
1: ครับ
4: แต่ก็ไปหมดขับรถน้ำมันขับรถเจ้านายขับรถส่งของไปได้หมดขับเซ็ตงเซ็ตซี่แต่ไม่รู้หนังสือไม่ใช่เหมือนผมรุ่นผมมันนะรุ่นกางเกงขาบานสมัยก่อน
1: ครับ
4: อยากจะถามคนที่พอเหมือนผมไหมไม่รู้หนังสือ
1: ไม่รู้หนังสือเนาะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยเน
4: า
1: ะ
4: สมัยก่อนเรียนกระดาน
1: ไม่เอาไฟนี้ฟังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะมีไหมใช่ไหมถูกไหม
4: อ่านก็นิดหน่อยไม่ถึงขนาดนั้นเขียนก็เขียนไม่ได
1: ้สรุปอ่านออกไหม
4: ไม่ออก
1: อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคำถามคือมีใครยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ไหมเนาะ
4: มีรุ่นผมไหมผมยัง
1: ได
4: ้02นะ
1: ได้เดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟังนะ
4: รุ่นผมนู่นก็ก่อนอยู่ลพบุ
1: ร
4: ีรุ่นสมัยเสืออ้ายเสือหนอเพลงนำตระกูลดังๆสมัยก่อน
1: ครับผม
4: ครับ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะช่วยคุณลุงหน่อยนะใครที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะแต่คุยได้สื่อสารได้รู้เรื่องนะมีไหมนะช่วยคุณลุงหน่อยนะคุณลุงเขาอยากมีเพื่อนนะคุณนาสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
5: ค่ะจะคุยเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐอะค่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชิญครับเชิญ
5: พอดีของเราโดนแบบไม่ได้สิทธิ์อะเพราะว่าเราไปเป็นกรรมการผู้จัดการแต่บริษัทที่เราเป็นเนี่ยเขาไม่ได้ขายมาแล้วตั้งหลายปีแล้วอ่ะเผอิญสมัยก่อนพี่สาวเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการไงคะแล้วก็ปิดบริษัทไปโดยไม่ได้ปิดหรอกแต่เหมือนเนมน้องว่าไม่ขายเลยอย่างเงี้ยเราเลยโดนเรื่องนี้ไปอ่ะอุทธรณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่เขากำลังดำเนินการอยู่นะผมว่าเราก็ทบทวนสิทธิ์ไปเราก็แต่เราต้องไปกดทบทวนสิทธิ์แหละแต่ว่าทางรัฐเขากำลังดูอยู่เรื่องเนี้ย
5: เพราะว่าบริษัทมันไม่ได้ทำการไม่มีเงินเข้าหลายปีแล้วอะ
1: แต่บริษัทยังอยู่เนาะ
5: บริษัทอยู่แต่ไม่ได้ทำการไม่ทำไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเลย
1: เออนะเราก็ไปกด
5: ยื่นเราต้องอุทธรณ์ดีไหมคะ
1: อุทธรณ์สิก็เราบอกถ้ามันเป็นสิ่งของเราอยากอุทธรณ์เราก็อุทธรณ์แต่ถ้าเราคิดว่าตอนนี้เราขับรถอยู่เรามีเป็นเจ้าของรถยนต์ด้วยใช่ไหมถ้าเราเป็นเจ้าของรถยนต์เรามีสตุ้งสตางค์แล้วเราคิดว่าเราไม่ควรจะได้เราก็ไม่ต้องไปอุทธรณ์ก็ได้อันนี้ชีวิตเลือกได
5: ้ค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงพอดีเรามีมอเตอร์ไซค์2คันเราโดนเรื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่มอเตอร์ไซค์เรามีคันเดียวแต่อีกคันน่ะเราจำไม่ได้ว่าของใครอ่ะเขาเขียนมาว่าเราโดน2คันแต่เราจำได้เรามีคันเดียวด้วยอ
1: ่
5: ะ
1: ก็ถามที่ขนส่งทางบกแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคุณจดทะเบียนชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีคันไหนกับคันไหนบ้าง
5: โอ้แสดงว่าถ้าเป็นเรื่องกับกรรมการผู้จัดการนี่เราต้องไปที่ไหนคะ
1: กรรมการผู้จัดการต้องไปกระทรวงพาณิชย์ครับ
5: แล้วก็เรื่องรถที่ไปขนส่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
5: โอเค
1: ครับ
5: โอเคค่ะ
1: ได้ครับ
5: ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคือที่ผมบอกให้ไปเนี่ยคือที่ถามมาว่าต้องไปที่ไหนอันนี้ก็คือตามข้อมูลที่เขามีนะว่าคุณเกี่ยวข้องกับตรงไหนคุณก็ต้องไปแจ้งตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้ารัฐบาลคือเขาก็พยายามจะอำนวยความสะดวกอ่ะจะไปจัดตั้งอำเ

0: พึ่งได้นะจะมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กรมการขนส่งทางบกหรือว่าจะมีทั้งของกระทรวงมหาดไทยอะไรพวกเนี้ยนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงมากนะช่วงระยะเวลาสั้นๆน่ะมันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงมากอาจจะมีบางคนที่สามารถใช้ช่องทางนี้ได้แต่ว่าช่องทางที่เราต้องทําเองอันเนี้ยเราสามารถทําได้โดยตรงนะฮะก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ฟังนะตอนเนี้ยคือมันยังเรียกว่ามันจะมีการทบทวนเกณฑ์ที่ดูแล้วเป็นปัญหานะที่มีการพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเขากำลังพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วเขากำลังดูนะเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการไปด้วยนะเขากำลังทบทวนเกณฑ์อยู่ว่าเกณฑ์ไหนเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนของประชาชนอย่างแท้จริงอ่ะนะเขาอาจจะเอาเกณฑ์นั้นออกนะตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่นะซึ่งวันพรุ่งนี้อาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะเพราะว่าถ้าเขามีการประชุมมันก็คงมีรายงานมาตามลำดับเนาะใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะช่วงวงแรกเนี่ยผมสรุปให้ฟังแล้วว่ามันมีเกณฑ์อะไรบ้างที่เขาอาจจะยกเลิกนะอันเนี้ยถ้าคุณผู้ฟังมาตั้งแต่แรกก็พอจะรู้นะแต่แล้วก็ถ้าเราเข้าเกณฑ์พวกนั้นเนี่ยไอ้บัตรที่เขาจะต้องมีการทบทวนแล้วให้ไปตรวจสอบใหม่อีกรอบนึงเนี่ยนะอันเนี้ยมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าเราสรุปแล้วเรามีสิทธิ์ไหมแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันต้องรอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะในวันที่27กรกฎาคมนะครับ02-248-165702-248-1657นะครับคุณผู้ฟังมามีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมนะสำหรับช่วงนี้นะยังน่าจะคุยได้เรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราดูหน่อยนะคุณวีระจะเข้ามาคุยยังไงนะครับหรือจะยังไงนะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบจริงๆนะที่ผมเรียนคุณผู้ฟังเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการประชุมกรรมธิการเนี่ยนะมันยังยุ่งอยู่ติดพันอยู่เนี่ยนะไม่สามารถที่จะออกมาคุยกันได้ใช่ไหมนะเดี๋ยวมาละคุณอะไรเอ่ยคุณอ่างทองครับสายสองคุณอ่างทองครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับผมเชิญครับคุณอ่างทองว่า
1: เสียงไม่ค่อยได้ยินนะ
0: ได้ผมได้ยินพูดมาได้เลยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: ไม่ค่อยได้ยิน
0: ไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินงั้นเดี๋ยววางสายไปก่อน
1: วิทยุไปแล้ว
0: นะ
1: ปิด
0: วิทยุถ้าจะคุยกันปิดวิทยุ
1: เดี๋ยวนะปิดแล้วเนี่ย
0: ปิดแล้วพูดมาได้เลยผมได้ยินชัด
1: ก็เนี่ยผมว่าคนอ่างทองเนี่ย
0: คนอ่างทองว่าไง
1: อ
0: ่
1: างทองระทมนี่แหละ
0: อ่างทองระทมทำไมหรือน้ำเยอะหรือ
1: เลือกกับมันเนี่ยไอ้พาดอนเนี่ยไอ้น้องชายมัน
0: ทำไมล่ะเกิดอะไรล่ะเกี่ยวอะไรล่ะ
1: ม
0: ัน
1: ทั้งคู่เนี่ย
0: เกิดอะไรล่ะฮะ
1: ทั้งพ่อมันชื่อไอ้ตือ เรียกมันพ่อไม้ตือ
0: ทำไมเอาปัญหาคือ
1: ตัวพ่อมัน
0: เดี๋ยวปัญหาคือ
1: ขอโทษที่วันนี้ผมไม่กินวิสกี้ขาวไปด้วยนะ
0: กินหรอกินวิสกี้ขาวหรอ
1: เนี่ยพวกนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะ
0: เ
1: งินพวกนี้ผมไม่ได้อะไรแล้ว
0: เพ
1: ราะผมไม่มีไอโทรโฟน
0: ดีครับ
1: เนี่ยผมอยู่บ้านมีอาชีพจับงูเห่า
0: ใ
1: ช่งูเห่ามาเนี่ยผมจับบางครั้งตัวใหญ่มากอะจับมาแก้มเราเลย
0: ครับ
1: แต่งูเหลือไม่กล้าจับเพราะตัวเล็กมันสู
0: ้
1: กำลังงูเหลือไม่ได้
0: ไม่เป็นไรแล้ววันนี้ว่างหรือวันนี้ไม่ไปจับหรืองูเห่าอ่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ไม่ไปจับหรอ
1: ไม่ค่อยได้ยินเลยครับไม่รู้โทรศัพท์ผม
0: โอเคโทรศัพท์ไม่ดีไม่มีไอโทรโฟนนะงั้นตัดสายไปก่อนนะขอบคุณครับสวัสดีครับนะไม่ได้ยินคุณนัทใส่สามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: เชิญครับ
2: ครับผมเมื่อวานฟังท่านจุลพันธ์แล้ว
0: เร
2: ื่องสุขแคร
0: ์ครับ
2: มันก็ ไม่ได้โต้แย้งแต่อยากจะขอความชัดเจนเพิ่มเติมคือคนที่เขากังวลคือมันจะมีประมาณ2เรื่องเรื่องแรกความไม่ชัดเจนอันแรกก็คือไอ้ตัวเลขของผู้เสียประโยชน์ของมาตรา33เนี่ยท่านใช้คำว่าการคาดการมันก็ยังไม่มีตัวเลขแน่นอนออกมาอันที่1อันที่2ก็คือไอ้เรื่องการปรับค่าเงินเป็นปัจจุบันเนี่ยตรงนี้คนมันยังไม่ชัดเจนนะฮะเขาก็เลยคำนวณกันไม่ได้เขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงแน
0: ่เอาอย่างนี้
2: แล้วก็
0: คือเท่าที่ผมฟังนะคือสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่ได้ต่ำไปจากของเดิมที่ได้
2: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมก็ในเมื่อว่าถ้าสมมติว่าต่ำจากของเดิมที่ได้เขามีการคิดทบทวนก็คือให้เพิ่มแบบปีแรก 100% ปีที่2 80% ปีที่3 60%
2: เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีคนได้ต่ำกว่าถูกไหม
0: มันได้มันมีคนได้ต่ำกว่าของเดิมถูกต้องครับแต่เขาจะจ่ายให้พอเอา2อัน2สูตรมาดูกันเนี่ยอันไหนได้มากไอ้ถ้าได้ต่ำกว่าของเดิมเขาจะต้องให้ได้เท่ากับสูตรที่คุณได้ณปัจจุบันน่ะ
2: ไม่เราพูดเฉพาะคนที่กำลังจะได้รับบำนาญนะ
0: กำลังจะได้รับบำนาญก็5ปีไงเขามีการแบ่งสัดส่วนมาถ้าได้ต่ำกว่าของเดิมเขาก็อาจให้ 100% สมมุติว่าขาดไป200บาทเขาก็ให้อีก200บาทให้กองทุนจ่ายให้เพิ่มถ้าคำนวณสูตรแคร์มาแล้วได้ลดลงอ่ะนะส่วนปีที่2ก็ให้ 80% ของจำนวนที่ขาดไปปีที่3ให้ 60%
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อยู่มาตรา33เนี่ยพอมาคิดระบบแคร์เนี่ยฐานเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าไอ้สูตรเดิมเนี่ยมันคิดที่5ปีสุดท้ายซึ่งมาตรฐานการทำงานในปกติคนเงินเดือนก็จะต้องสูงขึ้นอยู่แล้วใน5ปีสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่คนจะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเต็มแม็กของสูงสุดที่ประกันสังคมเขาได
0: ้แต่พอเ
2: ปลี่ยนมาเป็นสูตรแคร์เขาไปนับเงินเดือนตั้งแต่แรกด้วย
0: เข้าใจก็เงินเดือนตั้งแต่แรกคุณทำงานตั้งแต่แรกคุณเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะอย่างผมเนี่ยผมทำงานตอนแรกมาหมื่นกว่าบาทแล้วอยู่แป๊บเดียวน่ะ
2: 6,000
0: 6,000 กี่ปี 6,000 กี่ป
2: ี
0: 6,000 กี่ปี
2: ก็ 6,000 ค่อยขึ้น 6,000 6,500
0: เออตอนนี้เท่าไหร่
2: 8,000
0: ตอนนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้เท่าไหร่เอ่ย
2: ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 50,000
0: 50,000 นะเพราะแต่ของคุณ 50,000 นี่ก็คือสูงสุดมันคือ 17,500 นะถูกไหม
2: ใช่ถูกต้อง
0: ถ้าคุณลองไปดูสิเพราะว่าไอ้ตอน 6,500 ไอ้ 6,000 6,500 7,000 อะไรเนี่ยที่มันค่อยๆขึ้นมาเนี่ยทั้งไอ้สำนักงานประกันสังคมเขาไปคิดไอ้เพนชั่น point pension อะไรของเขาอ่ะเขาจะมีสูตรที่ไปคำนวณอ่ะไอ้เนี่ยให้อีก 2.5 เท่าอ่ะ
2: ไอ้สูตรตัวเนี้ยจะไปตามได้ที่ไหน
0: ก็เขาต้องมีหลักมีวิธีคิดมีวิชาการมาซัพพอร์ตไงเขาถึงไม่เอาแค่ 4,000 เขาถึงไม่เอา 6,000 ไงคุณนัทเขาถึงไม่เอา 6,000 6,500 แล้วมันรวมหมดเขาให้ 6,000 แล้วก็คูณ 2.5 6,500 คูณ 2.5 เขาบวกให้คุณเพิ่มขึ้นแล้วนะ
2: มันก็ยังไม่เต็มแม็กซ์ถ้าเกิด 6,000 คูณ 2.5 มันก็ยังไม่ถึง 15,000
0: อ่ะมันโอ้โหพี่เมื่อ15ปีที่แล้วมันจะบางคนมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วถูกไหมล่ะ
2: ก็คือผมถึงบอกว่าส่วนใหญ่คนมันไม่ถึงแล้วพอหารเฉลี่ยรวมเนี่ยมันจะลดลงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเลขของคนที่ลดลงเนี้ยท่านรัฐมนตรีก็ไม่ชัดเจนท่านใช้คำว่าคาดการแต่ถ้าเกิดท่านมีเปอร์เซ็นต์ชัดเจนมาคนมันก็จะรู้สึกว่าแบบอ๋อโอเคทีนี้คนมันรู้สึกว่ายังเสียประโยชน์อยู
0: ่ครับ
2: แล้วก็คนในกลุ่มที่เสียประโยชน์คืออยู่ในมาตรา33ที่มี12ล้านคน
0: ครับ
2: ส่วนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือในมาตรา39มี 1.6 ล้าน
0: ครับ
2: ต่างกันประมาณหลายเท่าไงมันก็เลยมีผล
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้ง12ล้านคนเสียประโยชน์นะครับ
2: ถ้าครึ่งนึงมันก็6ล้านคน
0: ก็ต้องดูว่าตัวเลขของมันคือเท่าไหร่ฮะอันนี้เราไม่รู้อันนี้คนที่รู้คือทางประกันสังคม
2: ผมถึงบอกว่าปัญหามันอยู่ที่2ส่วนนี้ไงส่วนแรกก็คือไอ้ท่านใช้คำว่าคาดการในส่วนของไอ้คนที่เสียประโยชน์จากมาตรา33ถ้ามันได้ตัวเลขชัดเจนมาก็โอเคอันนี้ที่ผมฝากไว้เฉยๆแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในไอ้ที่เขาบอกว่าปรับไอ้ pension point เนี่ยครับผมมันคือต้องยังไงคำนวณอะไรยังไงถ้าเกิดเขาทำให้มันชัดเจนได้คนก็จะแบบถ้าคนคำนวณได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ในเบสิกมาตรฐานคนทั่วไปที่คิดเอ้ยมันเอาฐานเงินเดือนต่ำมาถัวกับสูงยังไงฐานเฉลี่ยมันก็ต้องลดลงอยู่แล้ว
0: ก็ถึงแม้มันลดลงเนี่ยเขาเอา2อันมาคำนวณนะ คืออันแรกคือ
2: แค่5ปีทำไมเขาไม่ให้เลือกล่ะมันสามารถเลือกได้ไหมคุณสามารถจะใช้สูตรแคร์ก็ได้หรือใช้สูตรเดิมก็ได้อย่างเงี้ย
0: อ่ะโอเคทีมงานเขาฟังอยู่เพื่อนผมไปเป็นทีมงานของท่านรัฐมนตรีด้วยเขาฟังอยู
2: ่แล้วก็ชดเชย5ปีก็ยังต้องแบบปีแรก 100% ปีที่2 80ปีที่3 6แล้วทำไมมันต้องลดหลั่นนะก็ชดเชยก็ชดเชย
0: ครับ
2: ครับเท่านี้แหละ
0: ครับผมขอบพระคุณนะสวัสดีครับจริงๆต้องโทรไปที่ประกันสังคมเนาะต้องโทรไปถามคนที่เขาทำนะนะอ่ะไม่เป็นไรคุณเล็กสายหนึ่งสวัสดีครับคุณเล็กอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่นะเติร์ดไอ้เติร์ดเพื่อนรักไหนๆก็ช่วยท่านรัฐมนตรีแรงงานแล้วนะนี่เมื่อกี้นี่เขาโทรศัพท์มาเนี่ยนะเขากังวลเรื่องการคำนวณสูตรแคร์นะเอาให้มันชัดหน่อยนะเขาฝากไว้แล้วนะเติร์ดนะเติร์ดไปทำให้ผมหน่อยนะเขาฝากมานะผมบอกต่อให้แล้วนะคุณตั้งสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญ
3: ครับกำลังดูเดือดเลยครับฟังอยู
0: ่อะไรดูเดือดตรงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยพี
3: ่คุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: วันนั้นผมดูรายการอาจารย์วีระครับพอดีว่าเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าคืนจากโซลาร์เซลล์ครับผมอยากสอบถามนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นหม้อระบบ TOU อ่ะครับทางไฟฟ้าเขารับซื้อคืนไหม
0: เฮ้ย TOU ไม่น่าจะซื้อนะ
3: เพราะว่าวันนั้นผมจำได้ว่าผมรอฟังอยู่แต่ท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้พูดรายละเอียดตรงน
0: ี้ครับ TOU เขาไม่น่าจะซื้อนะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เรื่องของการคำนวณราคาใน off peak กับ peak แล้วอะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมตะไว้ได้ไหมเพราะว่าอันนี้ผมเคยอ่านข่าวอ่านข้อมูลมาแล้วเจอว่า TOU ไม่เกี่ยวผมตะเอาไว้ได้ไหมแต่ว่าถ้าแบบที่ผมจำได้เราเนี่ย TOU เรื่องนี้ไม่เกี่ยว
3: ครับยังไงฝากถามอาจารย์วิระแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
0: ได้รับทราบครับขอบคุณ
3: มากคร
0: ับนะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของการรับซื้อคืนในโซลาร์เซลล์อ่ะ2.20 บาทอ่ะนะถ้าสมมติบ้านเรือนไปติดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดผมอ่านเหมือนอ่านข่าวมาผ่านๆตาว่า TOU เนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเขาเฉพาะคนที่ไม่ได้ติด TOU นะเพราะว่า TOU นี่เขาสามารถที่จะเลือกใช้ไฟได้อยู่แล้วว่าตอนไหนเรทราคามันมีความแตกต่างกันช่วง off peak กับ peak เนี่ยมันต่างกันใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีความลักลั่นนะคุณนึกออกไหมถ้าเสาร์อาทิตย์นะคุณใช้ไฟทั้งถูกด้วยขายคืน2.20 บาทซึ่งมันถ้าไปเทียบกับคนอื่นที่ใช้ไฟในราคาฐานที่มันแพงกว่าแล้วขาย2.20 บาทมันก็ไม่เสมอภาคนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าผิดก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวคงจะมีคนมาอธิบายชี้แจงเพิ่มนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
6: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

กับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะจริงถ้าดูข่าวเนี่ยมันมีอีกเรื่องนะที่ผมเห็นความเคลื่อนไหวนะในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยที่มีเหตุการณ์ยิงแล้วก็ซุ่มโจมตีเนี่ยนะทหารพรานแล้วก็มีเสียชีวิตเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าครั้งนี้อุกอาจมากนะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะในที่เราคุยกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องงบประมาณเนี่ยนะในพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาต่อเนื่องมาเหมือนกันนะก็เห็นวันนี้ก็น่าจะขันน็อตละนะต้องมีลงไปในพื้นที่เพิ่มเติมนะมีสั่งด่วนด้วยเห็นนายกรัฐมนตรีสั่งแล้วก็เห็นคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะก็พูดด้วยเหมือนกันนะติงเรื่องของการข่าวนะว่าต้องเร็วกว่านี้นะเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันก็ค่อนข้างจะสะเทือนขวัญ นะสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเนี่ยยิงล่าสุดนี้มียิงเจ้าหน้าที่นะที่นราธิวาสเนี่ยนะครับแล้วก็ในทางที่เราจะต้องเดินหน้าในการคุยเจรจากับ อีกกลุ่มเนี่ยนะมันก็ต้องเดินหน้าคุยไปนะครับส่วนมาตรการของภาครัฐที่จะต้องกวดขันแล้วก็เข้มงวดนะดูความปลอดภัยความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็คงต้องยกระดับมากขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าของเรานะเวลาที่เราเปิดสายคุยกันเนี่ยนะก็ยังมีนะยังมีแต่ว่าผมขอเบรกหรือว่าตะเอาไว้ตรงนี้ก่อนไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคุณวีระน่าจะยังติดพันอะนะจากภารกิจเรื่องของการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จริงๆนอกจากประชุมงบประมาณเนี่ยคุณวีระต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะแล้ววันนี้กลับมาก็ช่วงบ่ายๆแล้วนะหลังจากนั้นก็น่าจะไปที่ประชุมกมธ.เพิ่มเติมด้วยนะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจส่วนของเรานะผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มีหลายท่านพูดถึงนะแล้วก็หลายท่านที่ติดตามการอภิปรายนะในชั้นงบประมาณของคุณวีระเนี่ยก็มีเรื่องที่เรียกว่าผ่าองค์กรนะผมใช้คำว่าผ่าองค์กรให้เห็นนะเพราะว่าดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องขององค์กรบางองค์กรมันโอ้มันก็เดินหน้าไม่ได้จริงๆนะหรือว่าองค์กรบางส่วนเนี่ยมันมีตังนะแต่ว่าทำไมถึงยังต้องดำเนินการหรือว่ามาของบประมาณเนี่ยซึ่งหนึ่งในองค์กรนั้นวันเนี้ยที่ผมจะเปิดให้ฟังนะเป็นคลิปเป็นช่วงที่คุณวีระเนี่ยกำลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะกับหน่วยงานของภาครัฐนะซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวง DE นะดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็น NT ไหมใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็น NT นะไอ้โทรคมนาคมแห่งชาตินะแต่ใช่หรือไม่อย่างไรนี่เดี๋ยวต้องไปฟังหน่อยเหมือนกัน คุณวีระพูดไว้นะแต่ว่าอันนี้เป็นที่พูดในวันที่21กรกฎาคมก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้กลับมานะก็ไปฟังสักนิดไหมผมว่าน่าสนใจสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับหน่วยงานในสังกัดของ DE นะแล้วก็มีรายได้นะเป็นของตัวเองแต่ว่าขณะเดียวกันก็ของงบประมาณนะแต่ก็ไม่ได้ขอเยอะนะขอนิดหน่อยนะ60ล้าน70ล้านแหละแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะไปฟังกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานวันนี้อาจจะเป็นวันที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนอาจจะเป็นวันที่โชคร้ายสักหน่อยเพราะว่าเผอิญผมจริงๆวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปทำธุระข้างนอกแต่ว่าธุระนั้นเขาเลื่อนไปก็เลยทำให้ผมมีเวลานั่งดูกิจการของท่านนะครับเรื่องที่กรรมาธิการหลายๆท่านพูดไปด้วยความเป็นห่วงอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงคือท่านได้ ลี่ยนสถานะจากคนที่เคยเป็นเศรษฐีมีรายได้โดยไม่ออกแรงเพราะว่าเป็นคนให้สัมปทานซึ่งอันนั้นมันก็จบไปแล้วนะครับโลกใหม่ของเรากำลังเริ่มต้นแต่ก็เริ่มต้นด้วยความยากลำบากนะครับบริษัทเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มากมีแอสเซทถึง 223,000 ล้านนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เรียกว่าแย่แล้วนี่นะสำหรับปี68เนี่ยประมาณ 54,000 ล้านในขณะที่ยอดรายได้จากบริการโทรคมนาคมเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก 83,998 ล้านบาทในปี67เนี่ยเหลือ 54,511 ล้านบาทผมไม่ดูบรรทัดสุดท้ายว่ากำไรขาดทุนแต่ถ้าเกิดเอางบ69ซึ่งกำลังเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ารายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมก็คงจะลดลงไปอีกอันนี้เป็นตามข้อเท็จจริงที่มันหมดอายุไปในท้ายที่สุดบริษัทที่มีแอสเซทถึง 200,000 ล้านแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งผมเข้าใจว่าณขณะนี้แม้ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดมหาชนมีทุนจดทะเบียน 16,000 ล้านบาทน่าจะยังไม่ได้มีการแตกหุ้นอะไรไปให้คนอื่นมาถือคงเป็นกระทรวงการคลังถือทั้ง 100% ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดต้องช่วย correct ด้วยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านค่อนข้างดูถูกสติปัญญาของกรรมาธิการในรายงานการในเอกสารที่ท่านส่งมาให้ท่านส่งแบบครึ่งตัวครึ่งท่อนไม่มีหมายเหตุผู้สอบไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยผมถือว่าดูถูกสติปัญญาคนที่แม้ว่าท่านจะขอเงินมาแค่67ล้านก็จริงนะแต่ว่าวิธีอย่างนี้ไม่ควรทำท่านอาจจะอ้างว่าท่านมีอยู่ใครไปเปิดดูก็ได้ในเว็บไซต์ผมก็ไม่เถียงแต่ว่าอย่างเงี้ยดูถูกสติปัญญาของคนที่เขาเป็นกรรมาธิการอย่าทำอีกนะครับเรื่องถัดไปสิ่งที่ผมไม่รู้อนาคตของท่านนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจอาจจะมีภารกิจที่รัฐบาลจะประเคนให้แต่มันก็อย่างที่บอกอะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทำภาคเอกชนเขาไปไกลกว่าเราเยอะแต่ผมเป็นลูกค้าท่านนะครับแล้วผมก็รู้ว่าที่ท่านผมเป็นลูกค้าท่านเนี่ยท่านก็บริการผมแบบขาดทุนผมใช้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านใหญ่กงใหญ่แก้วอะไรนี่นะครับมีปัญหามาบริการดีมากนะมาเปลี่ยนเครื่องให้ผมไม่ต้องคิดตังอะไรเงี้ยดีมากเลยไม่ใช่ผมเป็นผมเสียเงินนะครับเพราะว่าการคิดบริการเขาก็มาทำให้ตามเซอร์วิสนะเป็นทำได้ดีมากนะในบริเวณที่ผมใช้อยู่ก็ใช้ได้ดีมากเสียปั๊บก็รีบมาซ่อมนะแต่ก็เก็บเงินเป็นปกติผมก็จ่ายเงินเป็นปกติอันนี้เป็น after sales service ที่ผมคิดว่าดีแต่ผมคิดว่าขาดทุนคนที่มาเซอร์วิสธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติน่าจะเจ๊งน่าจะขาดทุนผมดูด้วยตาเปล่าแล้วผมว่าขาดทุนท่านรับเงินจากผมเดือนหนึ่งเท่านี้แต่ท่านเซอร์วิสขนาดนี้ขาดทุนแน่นอนแต่ผมไม่เพราะท่านไม่ได้ทำรายการเนี่ยผมถึงบอกไงว่าท่านดูถูกสติปัญญาท่านไม่เอารายการมาแยกให้ดูต้องทำบัญชีแบบ activity based คุณต้องแยกรายการให้ดูผมขี้เกียจไปอ่านมากแต่ว่าคุณแยกมาให้ดูว่ารายการนี้คุณเท่าไหร่กำไรขาดทุนเท่าไหร่แยกส่วนให้ดูจะมันจะเห็นภาพชัดว่ามันขาดทุนด้วยตัวมันเองต่อไปมันจะขาดทุนด้วยตัวมันเอง operating มันจะ loss ตอนนี้ที่คุณกำไรอยู่มีเงินคนอื่นมาให้ไม่ได้โกรธนะไม่ได้อะไรผมเป็นคนพูดแล้วนิสัยเสียอย่างผมเป็นคนนิสัยเสียเรื่องนี้คือไม่มีมัธุรสวาจาต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้พูดอะไรหยาบคายนะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องแนะนำอันที่หนึ่ง ท่านมีแอสเซทที่เป็นที่ดินเยอะไปหมดท่านต้องยุบรวมหน่วยบริการของท่านผมว่าเข้าใจว่าตอนนี้ฟิกซ์ไลน์น่าจะไม่มีแล้วหรือถ้ายังมีอยู่ก็ไปเอาลวดทองแดงออกมาให้หมดมันไปไม่ได้แล้วลวดทองแดงที่ใช้เนี่ยไม่เอาแล้วนะยุบอันนี้แล้วก็ทำลื้อไปหมดนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยออกมันเลยอย่าไปเก็บไว้มันเป็นอนุสาวรีย์ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นบริษัทสาขาต่างๆที่มันกระจายอยู่เนี่ยถ้าที่ดินเป็นของท่านขายเลยถ้าที่ดินไม่ใช่ของท่านเป็นที่เช่าคืนเข้าไปแล้วก็ยุบให้มันเหลือน้อยเพราะที่เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครไปจ่ายเงินที่นั่นแล้วบันไดที่ใช้ก็ไม่มีแล้วรถขององค์การโทรศัพท์เมื่อก่อนต้องมีบันไดต้องไปปีนเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแต่ยังมันมีรถอย่างนั้นอยู่อะไรต้องทำนะอาคารทั้งหลายทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดยิ่งท่านมีกสทด้วยแล้วมารวมๆกันเนี่ยไปทำเถอะนะครับผมไม่รู้มันมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกอ่ะผมไม่เห็นลายหมายเหตุมันผมก็ไม่ขี้เกียจไปดูแต่ที่ท่านทำได้เลยและควรจะทำถ้าปีหน้าท่านยังมาขอเงินอีกก็เป็นความซวยเพราะท่านก็ต้องเปิดเผยแต่ถ้าเกิดท่านไม่มาผมก็จะถามคนที่เป็นคนดูแลท่านเพราะประธานบริษัทท่านคือปลัดกระทรวงดีอีท่านจะเก็บเอาไว้ทำไมท่านเขียนไว้ในหมายเหตุงบการเงินว่าบริษัทที่ควรถือหุ้นต่อไปถือไปทำไมบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยถืออยู่ร้อยละ20จำนวนหุ้นที่ถือ120ล้านหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขายทิ้งบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นอันนี้เราได้ฟรีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถือหุ้น825ล้านหุ้นขายทิ้งไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นคู่แข่งกับเราด้วยหรือจะเก็บเอาไว้เป็นสปายไปดูความเคลื่อนไหวอันนั้นแล้วแต่บริษัทการบินไทยมีอยู่129ล้านหุ้นขายวันนี้หุ้นละ6บาทขี้หมูขี้หมาก็ได้เงิน800ล้านเก็บไว้ทำไมถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.45 ถือไว้ทำไมไม่เข้าใจบริษัท BTS Group Holdingถืออยู่3ล้าน8แสนหุ้น 0.024% ตอนที่มันราคาดีๆทำไมไม่ขายทิ้งไปให้หมดตอนที่มัน10บาทตอนนี้มันเหลือ2บาทอะที่ควรถือต่อไปนอกตลาดหลักทรัพย์13บริษัทอันนี้ผมไม่พูดเพราะมันเป็นคนภายนอกท่านไปดูเถอะอันไหนขายได้ขายไปเถอะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมการอย่างนี้ก่อนที่จริงอะท่านไม่ควรมาเลยไม่ควรมาขอเงินเลยเนี่ย67ล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นผมไม่มาผมบอกตรงถ้าเป็นผมไม่มาให้มันด่าขนาดนี้ผมไม่มาหรอกคนอื่นเขาอาจจะไม่ตำหนิท่านรุนแรงเหมือนผมแต่ผมด้วยความปรารถนาดีผมไม่มีอะไรส่วนตัวกับท่านอย่างที่บอกทุกคนที่ผมหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยผมไม่มีอะไรส่วนตัวผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วจะเป็นของพรรคไหนรัฐมนตรีกระทรวงเป็นกระทรวงนั้นเป็นโควต้าพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยหรือจะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นมาอิสระอะไรผมไม่สนใจทั้งนั้นน่ะผมก็ว่าไปตามเนื้อผ้าท่านขอมาเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงขอมาทำไมปีแล้วขอ77ล้านไปทำอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะปีนี้ขอมา58แล้วขอทำไมมาขอให้เสียเชิงเป็นผมไม่มาหรอกถ้าผมเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมจะอยู่นอกงบประมาณไม่เข้ามาของบแล้วใครที่ขออยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำเขาว่ามึงออกไปเถอะมันเหนื่อยมาอยู่ที่เนี่ยมาขอเงินล้านสองล้านสิบยี่สิบล้านอธิบายปากฉีกเอาแค่นี้แต่ถ้าเกิดตอบแล้วไม่พอใจผมจะถามอีกขอบพระคุณครับ
1: นี่นะนะนี่ดูเดือดดูเดือดแต่ว่าจริงๆมันก็น่าสนใจผมว่ามันคือก็เป็นมุมมองนะแล้วก็จริงๆวันนี้เห็นมีกำลังพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยนะศูนย์โอท็อปอะพี่มุดนะเคยเห็นไหมเคยเห็นศูนย์โอท็อปไหมที่แต่ละจังหวัดเขาจะต้องไปสร้างหรือว่าบางทีก็ให้ใครละทางเทศบาลอะไรเงี้ยก็มีสร้างนะศูนย์โอท็อปเนี่ยนะไม่รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมันใช้งานกันมากน้อยขนาดไหนนะเห็นมีการอภิปรายเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะฮะสำหรับการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะจริงๆปีนี้ก็ต้องบอกนะว่าอย่างน้อยๆมันสร้างความตื่นตัวนะให้กับคนทั่วไปนะให้เห็นภาพของการพิจารณางบนะว่าอันไหนมันมีความจำเป็นอันไหนมันไม่มีความจำเป็นเราควรจะลงลึกรายละเอียดตรงไหนยังไงบ้างนะหรือว่าอาจจะมาช่วยดูบางอย่างบางสิ่งที่มันอาจจะเรียกว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแท้แต่จากการสร้างจากการส่งเสริมบางอย่างบางประเภทจริงๆก็คือผมว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็น่าจะมีความคิดความเห็นคล้ายๆกันใช่ไหมบางทีเห็นโอ้ทำไมสร้างอันนี้ใหญ่โตเลยนะของที่นั่นของที่นี่นะแต่มันไม่มีคนไปใช้งานนะจะเป็นขนส่งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนไปใช้งานนะมันก็เป็นคำถามตัวโตเหมือนกันใช่ไหมว่ามันเหมาะสมไหมมันคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะยิ่งพอสร้างเสร็จนะคุณพอเห็นมันล้างเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยฮะมันก็รอวันเสื่อมสภาพจะใช้งบปรับปรุงอีกทีหนึ่งหรอแล้วก็ไม่มีคนใช้อีกรอบหนึ่งหรอนะแล้วมันก็ศูนย์เปล่าอ่ะนะเนี่ยมันผมว่าปีนี้2570เราได้เห็นไอ้พวกเนี้ยเยอะขึ้นนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้วันศุกร์นะกลับมาเจอกันใหม่นะเวลาเดิมครับนะทาง FM 96.5 ผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็ค Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: โอเคครับทุกท่านสวัสดีนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับก็วันนี้อัดเทปครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปงานนะฮะก็จะอีลุงตุงนางพอสมควรก็เลยต้องขออภัยด้วยอาทิตย์ที่แล้วก็พลาดอาทิตย์ก่อนก็พลาดหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้กลับมากันอีกสักรอบนะครับตรงนี้คือจริงๆผมจัดรายการมาเปลี่ยนมาหลายเวลานะครับเคยอยู่10โมงเช้ามาอยู่เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วตอนนี้ก็มา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบย้ายกันมานานเนาะอยู่กันมานานก็จะเปลี่ยนเวลาไปนะครับทุกๆหลายๆปีก็จะอาจจะมีเปลี่ยนเวลาบ้างเปลี่ยนวันบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้อ่ะนี่แหละวันพฤหัสนี่แหละนะครับแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าไม่สามารถอยู่พูดคุยกับทุกท่านสดๆได้นะครับแต่ณเวลานี้ที่ผมอัดเทปอยู่เนี่ยนะครับเวลานี้เลยเนี่ยกำลังอัดเทปอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย 3:20 กว่านาทีนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วตอนช่วงประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยมันจะมีงานประกาศรางวัลชื่อ Y Content Award นะครับจะเป็นงานที่แจกรางวัลให้กับคู่ Boy Love Girl Love ที่สำคัญนะครับจัดโดยสมาคมสนับสนุน Y ไทยนะครับไม่ใช่ Y ที่เป็น Y กินได้นะ Y แดง Y ขาวนั้น Y มี N ด้วยใช่ไหมอันนี้ Y ตัว Y นะครับ Y Content Award นะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมที่เกิดจากผู้ประกอบการซีรีส์ Y หรือปัจจุบันนี้เราจะชอบเรียกกันว่า Boy Love Girl Love BLGL นะครับทีนี้ถามว่ามันใหญ่แค่ไหนนะมันใหญ่ก็ผมว่าใหญ่พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวนี้มีคู่ BLGL อยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณแบบคู่ที่เค้าเรียก Active หรือว่าแบบ Active อยู่นะครับประมาณสักผมว่า100กว่าคู่150คู่ได้นะครับคู่เล็กคู่กลางคู่ใหญ่นะครับในขณะเดียวกันก็มีคู่ที่จะพยายามจะเปิดใหม่อยู่ทุกๆปีประมาณผมตีไว้สักประมาณ 30-50 คู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะมีคู่ที่แยกกันแล้วแยกกันไปบ้างคู่ที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้างนะครับคู่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวคู่ที่กำลังเติบโตและคู่ที่กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของสัญญาที่อาจจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับผมโดยทั่วไปแล้วคู่ BLGL เวลาเขาไปเขาเรียกว่าทำแคสติ้งใช่ไหมแคสติ้งบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาทำเขาเรียกแคสติ้งหรือว่าเข้าไปแบบบริษัทเปิดรับจะทำซีรีส์ BLGL ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะพูดกันนะครับว่าเราไปแคสนะครับเผื่อว่าจะได้เล่นจะได้ดังอ่ะนะต้องใช้คำเผื่อจะได้ดังทีนี้ถามว่าพอเขาสนใจสัญญาส่วนใหญ่นะครับสัญญาส่วนใหญ่เลยจะอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับ5ปีทำไมต้อง5ปีนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ๆเนี่ย5ปีก็ถือว่ามันก็ดูดีเนาะแต่ว่า

0: บริษัทเล็กๆเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่สำคัญอยู่คืออย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าเราทำซีรีส์ในปีแรกนะครับปีแรกพัฒนาทำซีรีส์แล้วคือปกติเขาจะพัฒนาบทพัฒนาอะไรแล้วนะครับมาถึงจุดหนึ่งจะต้องทำแล้วเซ็นสัญญาโป้งก็เล่นมาเล่นซีรีส์ก็ประมาณ3เดือน6เดือนนะครับ3เดือน6เดือน7เดือนปุ๊บซีรีส์ออนนั่นคือปีที่1ก็คือซีรีส์ออนแอร์มาดูกันว่าดังไม่ดังส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วแหละนะครับหลังจากในปีที่1นะประมาณ8เดือนให้หลังจากที่ซีรีส์ออนโปรโมทประชาสัมพันธ์ก็มาละได้คู่มาคู่หนึ่งคู่เหล่านี้จะต้องทำเงินคืนใช้คำว่าทำเงินคืนทำเงินคืนหมายความอย่างไรนะครับหมายความว่าซีรีส์หนึ่งเรื่องผลิตมา8ตอน12ตอนเนี่ยจะลงทุนประมาณ10ล้านถึง20ล้านตีไว้แบบนี้นะว่า10ล้านถึง20ล้านเมื่อทำ10ล้านถึง20ล้านปุ๊บนั่นแปลว่าคุณจะต้องหารายได้กลับมาก็จะเป็นการออกงานออกอีเวนต์แฟนมีททำเป็นพรีเซนเตอร์ทำอะไรก็ตามแต่ถ้าคู่ที่ไม่ดังนี่เหนื่อยหน่อยอาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยแต่คู่ไหนที่ดังเลยเปรี้ยงเลยซึ่งจะเกิดขึ้นในประมาณสักทุกๆ20คู่ได้ผมตีไว้ในหัวนะว่าถ้าปีหนึ่งมีงานซีรีส์ออกมาประมาณสัก70 80ถึง100เรื่องเนี่ย100เรื่องเลยนะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ถ้า100เรื่องไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่สเกลไหนก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะเรียกว่าอย่างไรผมใช้คำว่ามันก็จะคู่ที่ฮิตเลยเนี่ยก็จะสร้างรายได้ได้เร็วนะครับรายได้ปีนึงอาจจะได้ประมาณแบบ20 30ล้านก็ดีแต่ถ้าคู่ไหนที่ยังไม่ได้ขนาดนั้นซีรีส์10ล้านก็ต้องทำให้มันได้กำไรกลับมาประมาณเนี่ย10ล้านเนี่ยแหละนะครับทีนี้ถ้ามันยังไม่เวิร์กก็ต้องใช้เวลายืดไปอีกสักหน่อยปีครึ่งในการออกอีเวนต์ออกงานพรีเซนเตอร์รับอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เวิร์กเลยไม่ได้มีรายได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะมี2ทางเลือกก็คือคุณจะปล่อยเขาทิ้งเลยเขาเรียกปล่อยทิ้งก็คือหมดสัญญาเราจะมักจะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เพิ่งเซ็นมาผ่านไปเรื่องเดียวก็อยู่ดีๆว่าประกาศยกเลิกสัญญาของคนนี้คนนั้นคนนู้นนะครับก็คือหรือบางคนไม่ยกเลิกค่ายไหนที่โหดหรืออมหิตหน่อยอาจจะไม่ยกเลิกสัญญาถ้าไม่ยกเลิกสัญญานั่นหมายความว่าเขาเรียกว่าเด็กดองนะครับก็คือดองทิ้งไว้ในค่ายเพราะว่าไม่ได้สร้างรายได้ต่อเนื่องถือว่าคัทลอสก็คือตัดขาดทุนนะครับตัดขาดทุนก็คือยังรับงานรับอะไรอยู่ก็ยังได้รายได้แต่ว่าไม่ได้มีงานใหม่เพิ่มเติมแต่ถ้าจะลงทุนอีกทีนึงยังมั่นใจในคนนี้อยู่ทำซีรีส์เรื่องใหม่อัดเข้าไปอีกเรื่องนึงเลยนั่นก็คืออีก10ล้านบาทนะครับ10ล้านนี่ยังไม่ใช่ตัวเลขใหญ่ที่สุดนะบางทีอาจจะเป็น15ล้าน20ล้านบ้างก็คืออัดตัวเลขเข้าไปแล้วก็เลยต้องหาทุนคืนดังนั้นสัญญา5ปีบางครั้งมันก็จะเป็นการทำซีรีส์เรื่องนึงเว้น1ปีนะครับทำนู่นทำนั่นทำนี่หากิจกรรมที่สร้างรายได้ปีถัดไประหว่างไอ้ปีที่กำลังหารายได้นั้นก็ develop หรือพัฒนาบทพัฒนาเรื่องสำหรับทำซีรีส์เรื่องถัดไปในปีที่3ปีที่3เสร็จก็จะมีปีที่4นะฮะไอ้ปีที่4ก็คือหารายได้คืนหารายได้คืนแล้วมาตัดสินว่าปีที่5จะทำซีรีส์ต่อไหมถ้าทำซีรีส์ต่อปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราก็จะโน้มน้าวว่าต่อสัญญาเถอะนะอีก5ปีนะครับแต่ถ้าจะยังไม่ทำก็หารายได้ต่อไปอีก2ปีเต็มๆหมดสัญญาแล้วมาดูกันว่าจะอยู่ต่อไหมถ้าไม่อยู่ต่อเราก็เลิกแล้วต่อกันก็คือจบแต่ถ้าดังแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกแล้วต่อกันเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าบางค่ายพอหมดสัญญาก็ออกประกาศศิลปินหมดสัญญากับทางค่ายเขาก็ไปได้ดีบางคนก็คิดว่าโอ้ถ้าผมออกไปจาก5ปีตรงนี้มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วถ้าผมออกไปผมอาจจะได้รายได้มากกว่านี้จากการเป็นศิลปินเดียวเป็นนักแสดงเดียวๆหรือไปจับคู่ใหม่หรือย้ายค่ายใหม่ๆเหมือนแบบย้ายทีมฟุตบอลนะครับไม่ได้ต่างกันใช่ไหมฮะอาจจะย้ายตรงนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นมันก็จะมีการประเมินของทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่เป็นผู้ที่เป็นคนจ้างก็คือนายทุนกับฝั่งที่เป็นตัวดาราคู่ Y นะฮะคู่ BL GL นั้นๆนะครับผมหรือบางทีค่ายรู้สึกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นค่ายจำนวนมากถ้าเขาไม่ได้คิดว่าคนคนนี้ไปต่อได้หรือไม่ได้สร้างรายได้เขาก็ยกเลิกสัญญาเลยนะครับไม่ปล่อยให้น้องๆอยู่ให้มันเป็นแบบเป็น เป็นก็เรียกเป็นการดองเพราะการดองนี่มันก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยดีน่ะนะฮะก็คือถ้าไม่ได้รายได้แล้วก็เลิกแล้วต่อกันเถอะนะครับแต่ยังไงก็ตามก็มีการลงทุนเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าแต่ถ้าใครเซ็นสัญญาเข้ามาแล้ว2ปีแรกไม่มีงานเลยนะครับรอทุนรออะไรพวกนี้ก็ถือว่าเสียเขาเรียกว่าเป็นเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสฟรีซึ่งมีจำนวนมากเหมือนกันที่เซ็นสัญญามาอยู่ในค่ายแต่ไม่มีงานก็พาไปออกงานไปอีวงอีเวนต์ไปนู่นไปนี่แต่ไม่มีงานไม่มีซีรีส์ออนไม่มีเรื่องให้เล่นนะครับก็อย่างนั้นก็แย่เหมือนกันก็คือเซ็นทิ้งเขาเรียกเซ็นทิ้งเซ็นทิ้งก็คือเซ็นทิ้งทิ้งคว่างๆอ่ะเซ็นทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าได้งบมาแต่ข้อดีก็คือเราเอาคนคนนั้นไปขายได้นะครับเอาไปขายได้ก็เป็นอะไรที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นการทำค่าย BLGL นี่ก็มีปัจจัยอยู่เยอะนะครับแล้วคนที่ทำส่วนใหญ่ก็ต้องมีเงินเป็นถุงเป็นถังเป็นนายทุนที่คิดว่าจะสามารถหารายได้คืนหาเงินคืนจากเด็กๆได้เพราะลำพังเพียงแค่การนำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นฉายหรือเข้าฉายนะครับมันก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ถ้าเพียงพอมันก็จะมีแบบนี้ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นช่องทีวีเท่าไหร่หรอกช่องทีวีไม่ได้ซื้อช่อง7เอ้ยช่องวันเอ้ยช่องอะไรเขาไม่ได้ซื้อซีรีส์ BLGL เราไปซื้อเวลาเขาต่างหากหรือไปแบ่งเวลากับเขาเราเรียกว่า time sharing แบ่งเวลาคือเขาให้เวลาเราออนฟรีแต่เวลาโฆษณาในทีวีนะครับกี่นาทีก็อาจจะแบ่งกันคนละครึ่งนะคุณเอาครึ่งนึงไปขายฉันเอาครึ่งนึงไปขายเขาก็เอาครึ่งนี้ไปขายกับแบรนด์กับสินค้าตามที่ทีมเซลล์เขาได้มาแต่ไอซีรีส์ไปออนมีที่ออนแล้วไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าซื้อเวลาเราจะได้เวลาค่าโฆษณาทั้งหมดในชั่วโมงที่เราซื้อนั้นมาขายเองทั้งหมดนะครับหลายคนซื้อเวลาเพื่อให้คนได้ดูนิทานแฟนคลับบางคนไม่ซื้อบางคนก็ไปขายกับแพลตฟอร์มโดยตรงซึ่งแพลตฟอร์มที่ซื้อ BLGL ในเมืองไทยก็มี2แพลตฟอร์มหลักๆก็คือ VTV กับ iQIYI นะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศก็อาจจะมีแพลตฟอร์มชื่ออะไรกากาอูลาล่านะครับที่ทำแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยได้ซื้อเยอะหรอกซื้อราคาถูกถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มในไทยก็จะซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลกว่านะครับสมเหตุสมผลกว่าพอเราซื้อตรงนี้เราก็จะได้งบมาก้อนหนึ่งละเหมือนกับคืนทุนก้อนหนึ่งถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับพอคืนทุนได้เราก็สบายใจต้องใช้คำว่าสบายใจนะครับสบายใจก็โอเคอย่างนั้นก็ได้ฉายพอได้ฉายก็จะได้ฐานแฟนคลับเราก็อาจจะสมมุติ10ล้านซื้อไป5ล้านนะครับซื้อ5ล้านเหลืออีก5ล้าน5ล้านนั้นก็ถือที่ว่าเด็กดังไม่ดังแต่แพลตฟอร์มเหล่านี้ VTV iQIYI เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยกระจายทำให้คนได้ติดตามคนได้เป็นแฟนคลับคนได้รู้จักคู่นี้มากขึ้นแต่รายได้จริงๆมันอยู่ที่คู่ครับคู่ดังๆดีๆนี่รายได้ก็เป็น10ล้านอยู่ต่อปีนะครับบางทีแล้วคุณอาจจะไม่ต้องทำลงทุนซีรีส์อีกเลยคนอื่นอาจจะมาทำซีรีส์ให้คุณมาขอให้เขาไปเล่นในหนังในอะไรก็ได้เพราะคู่นี้มันดังแล้วนะครับอย่างผมยกตัวอย่างตีใหญ่อย่างเงี้ยใน Netflix นะครับตีใหญ่ก็คืออาโปไปเล่นอาโปดังแล้วจากการเล่นซีรีส์คืออาโปนี่เป็นคู่นะฮะคู่ BL ชื่อว่า My Apo ถูกไหมใน My Apo นั้นเขาเล่นเขาดังนะครับแล้วเขาก็ได้เล่นอีก 2-3 เรื่องมาบริษัท Beyond Cloud เนี่ยคุณปอนเนี่ยลงทุนนะครับลงทุนให้นะครับลงทุนเองบ้างมีนายทุนอย่างอื่นบ้างแล้วแต่พอดังปุ๊บค่ายหนังอื่นก็ติดต่อคุณอาโปมาเล่นหน่อยคุณไมล์มาเล่นหน่อยมาออกงานนี้อันนั้นงานนู้นงานนี้งานนั้นก็เป็นรายได้กลับเข้ามาที่บริษัทนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะนักแสดงก็ยังอยู่แต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นคู่คนที่เป็นผู้ติดตาม BLGL ก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังผมใช้คำว่าเขาก็ยังอยากตามดูนะฮะอยากตามดูคนที่เขาเรียกชิปคือแบบจิ้นคู่ครับคนที่ชิปอยู่อย่างเช่น My Apple เองถ้าเป็นแยกกันเล่นนานปุ๊บสักพักก็ต้องมีโปรเจกต์สักโปรเจกต์ที่กลับมาเล่นด้วยกันเพื่อยังทำให้คู่ BL นี้มีแฟนคลับติดตามมีแฟนดอมนะเรียกว่าแฟนดอมเดี๋ยวนี้แฟนเป็นแฟนคลับบวกคิงดอมมาบวกกันเรียกว่าแฟนดอมนะฮะแฟนดอมยังมีแฟนติดตามอยู่ อันนี้ก็เป็นกลไกทางการตลาดแต่โดยทั่วไปเขาจะเซ็นประมาณ5ปีนะ5ปีดังนั้นใน5ปีนี้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนคนนี้ดังทำให้คนคนนี้ออกงานให้ได้เยอะๆนะครับช่วงแรกๆถ้ายังไม่ดังไปออกงานเยอะๆแต่ผมเชื่อแบบนี้นะครับถ้าลงทุนทำซีรีส์ไปแล้วรายได้ไม่กลับมาแปลว่าคู่นี้ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดแล้วถ้าไม่เกิดแล้วก็ต้องปล่อยต้องใช้คำว่าต้องก็ต้องปล่อยไปนะครับปล่อยให้เขาได้ทำงานปล่อยให้เขาได้ทำอะไรที่เขาควรจะทำนะครับแต่ทีนี้ยังไม่รวมในเรื่องอื่นๆนะคือวันที่เราแคสติ้งเนี่ยวันที่เราเลือกนักแสดงเข้ามาเพื่อจะมาอยู่ในค่ายต้องเซ็นสัญญากับเขาต้องลงทุนให้เขาเป็น10ล้านเนี่ยเราไม่รู้นิสัยเขาหรอกครับบางคนนิสัยดีครับส่วนใหญ่จะนิสัยดีเป็นมืออาชีพเป็นคนทำงานนะครับผมรู้จักน้องๆค่ายหนึ่งนะชื่อค่ายดูมันดิคือน้องๆข้างในก็จำนวนมากก็เป็นคนน่ารักนะเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีเป็นคนที่ทำงานดีเลยแหละแต่ในขณะเดียวกันกับที่เราก็เคยได้ยินมานะครับส่วนตัวไม่เคยเจอกับตัวแบบเต็มๆเม็ดเต็มหน่วยแต่เคยได้ยินมาว่าบางค่ายก็จะเจอคนที่แบบเซ็นเข้ามาแล้วแบบวุ่นวายเวิร์นเวอร์คิดว่าตัวเองดังแล้วเขาเรียกอะไรนะซูเปอร์สตาร์ซินโดรมหรือว่าเราคิดว่าตัวเองดังแล้วก็เล่นใหญ่เลยนะฮะแบบเล่นโอ้โหเล่นแบบเล่นแบบเล่นแบบเอาคนทำงานตายอ่ะนะฮะนึกว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์มากๆคิดว่าตัวเองเป็นคนดังแล้วก็ทำงานด้วยยากคิดราคาแพงหมายยุ่งกับลูกค้าเพิ่มมีความแบบมีความปัญญาอ่อนมากขึ้นนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตอนท้ายคนก็จะเกิดการแบนนะครับแต่แฟนคลับอาจจะยังอยู่ก็จริงแต่ก็อาจจะเกิดการแบนก็คือแบบไม่ต้องทำงานต่อแล้วนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะแบบก็คนก็งานก็จะเริ่มเฟดหายคนก็จะเริ่มเฟดหายแล้วก็คนก็จะพูดกันในวงการคนในเบื้องหลังก็จะพูดกันแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้หรือบางคนก็บางค่ายมีคู่หลายคู่มีคู่หลายคู่แต่ละคู่ก็แม่บางโดยเฉพาะยิ่งแบบค่ายที่เป็นเกิร์ลเลิฟนะหญิงนะครับบางคู่ก็การมีผู้หญิงอยู่รวมกันเกินแบบเกิน6คนเนี่ยมันผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยบางทีแค่คู่เดียวก็ยังมีปัญหาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะแบบค่ายไหนที่มี 2-3 คู่จะต้องเจอปัญหานี้แน่คือบางคนคิดว่าตัวเองต้องเด่นกว่าบางคนบางคนคิดว่าตัวเองต้องมีงานมากกว่าบางคนคู่ฉันอยู่เด่นคู่แทนที่จะเป็นแพ็คคู่เพื่อจะทำงานสร้างเสริมรายได้สร้างความเข้าใจสร้างแฟนคลับกับเป็นคนหนึ่งพยายามจะกดอีกคนหนึ่งพยายามทำร้ายคนหนึ่งเพื่อที่ตัวเองจะได้เด่นกว่าซึ่งจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวมันไม่ได้เด่นกว่าเพราะถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วเด่นกว่าคุณดังคนเดียวไปนานแล้วถูกไหมฮะแต่มันมาเพราะมันเป็นคู่แล้วมันมีชิปมันมีแฟนคลับที่ต้องการอยู่เพื่อให้พวกคุณโปรโมทเป็นคู่นะครับแต่ทำไม่ได้ทำได้แหละแต่ว่าจะมีความวุ่นวายมีความแบบไปกดขี่ข่มเหงไปพูดจาไม่ดีหรือไปปั่นให้แฟนคลับที่ชอบตัวเองมากกว่าเนี่ยไปเป็นแอนตี้แฟนของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดขึ้นได้ซึ่งพอมีแบบนี้แล้วมันมีหลักฐานชัดเจนหลายๆค่ายก็เลือกที่จะปลดออกหลายๆค่ายก็เลือกที่จะบางค่ายเลือกที่จะอิกนอร์เพราะว่ายังได้รายได้อยู่ก็อิกนอร์ก่อนจนกว่าจะได้รายได้ครบหรือได้กำไรมาแล้วค่อยแบบพอคุณเริ่มไม่ดังก็ค่อยดีดคุณออกไปจากวงโคจรจากวงการนะครับซึ่งของแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับของแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นไอ้วงจรของคู่ BLGL เนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการที่ต้องเรียกว่าเป็น talent management เลยแหละไม่ใช่แค่การทำละครซีรีส์หรือทำหนังสักเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการลงทุนในองค์กรแต่การลงทุนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ลงทุนไม่ใช่แค่ลงทุนเฉพาะส่วนของการทำซีรีส์นะครับมันต้องลงทุนในมนุษย์ด้วยออกงานทุกครั้งต้องแต่งตัวต้องมีช่างแต่งหน้านะครับไปแล้วไม่ออกงานก็ไม่ได้นะครับไม่เจอแฟนมีไม่เจอแฟนคลับก็ไม่ได้จะแต่งโกโลโกโสไปนะเสื้อยืดกางเกงยีนลากเกือกแตะไปก็ไม่ได้ดังนั้นการทำงานของกลุ่มที่เป็นซีรีส์ BLGL ก็จะมีความซับซ้อนและต้องมีค่าใช้จ่ายที่รันอยู่ต่อเนื่องสม่ำเสมอแค่นั้นไม่พอนะครับแค่นั้นไม่พอเรายังต้องทำเขาเรียกว่าทำการตลาดนะฮะต้องทำคอนเทนต์บางทีต้องทำ YouTubeบางทีต้องทำYouTube บางทีต้องทำ Account Twitter ต้องโพสต์รูปลง Instagram นะครับโพสต์รูปธรรมดาชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่คนชอบแล้วก็ต้องไปเตรียมตัวเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นนะครับก็ต้องมีงบประมาณที่จะทำสิ่งนั้นต้องแบบต้องอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างผมใช้คำว่าอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างมันก็เลย ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าการทำบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟหลายๆคนคิดว่าทำแล้วจะรวยจริงๆไม่ใช่ใน150คู่ที่ดังนี่มีบริษัทใหญ่หนุนหลังอยู่เยอะนะครับอย่างผมยกตัวอย่าง GMM TV นะครับในบริษัทในเครือของ Grammy บริษัทนี้นี่มีบริษัทนี้มีมีรายได้อยู่เยอะพอสมควรมีต้นทุนอยู่เยอะในการที่จะสร้างมีเด็กๆอยู่ร้อยกว่าคนนะ150คนนะครับก็มีอยู่ประมาณ5-60คู่แทบจะเรียกได้ว่าเกือบครึ่งของวงการเลยอีกครึ่งนึงก็จะเป็นเนี่ยบริษัทดูมันดีBeyond Cloud North Star นะครับก่อนหน้านี้มีอะไร Idol Factory Star Hunter Copy A บางกอกนี่คือบริษัทต่างๆที่อยู่มานานแล้วรู้ว่าจะทำยังไงพี่ก้อง Hive นะครับที่เป็นช่างตัดผมมาก่อนตอนนี้เป็น Talent Manager ด้วยของแบบนี้ก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วมีเม็ดเงินหมุนเวียนสนับสนุนที่จะสามารถมีหลายๆคู่ได้แล้วมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนแล้วมีต้นทุนแต่ถ้าใครที่แบบเป็นตาสีตาสาบอกว่าถ้าเราทำ GL สักเรื่องนึงกำกับสักเรื่องนึงแล้วจะรวยไม่ง่ายขนาดนั้นครับไม่ได้ง่ายมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องละเอียดรอบคอบนะครับละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องดูด้วยว่าค่าใช้จ่ายแฝงมันมีเยอะแค่ไหนนะครับค่าใช้จ่ายแฝงมีเยอะแค่ไหนแล้วก็ในขณะเดียวกันกับที่ถ้าทำแล้วออกมาไม่ดีเรามี exit เขาเรียก exit strategy หรือเราจะถอยยังไงนะครับบางทีก็ไปเชื่อคนที่ไม่มีประสบการณ์วงการนี้เป็นวงการที่เติบโตคนทำงานยังไม่ได้เยอะครับบางทีไม่มีประสบการณ์ทำซีรีส์ไม่เป็นไปจ้างคนทำซีรีส์ที่ไหนก็ไม่รู้กะโหลกกะลามาก็ทำซีรีส์ออกมาดูไม่ได้ต้นทุนต่ำเกินไปนะครับมีเงินอยู่หยิบมือนึงแต่คิดว่าทำได้แต่พอทำออกมาดูไม่ได้เด็กก็หน้าตาก็ไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูมีแบบความพร้อมไม่ได้มีออร่ายังไม่ได้ปั้นเอามาถึงก็ต้องทำงานเลยเพราะจะต้องรีบหารายได้คืนเพราะไม่งั้นก็เป็นบ่วงรัดคอนะครับของพวกนี้มันคือการบริหารจัดการที่เหมือนธุรกิจทั่วไปพอทำแบบธุรกิจแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องมีความรู้แต่ต้องมีคนทำงานที่เป็นงานนะครับถ้าไม่เป็นงานก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจทั่วไปทำยังไงถึงจะมีกำไรทำยังไงถึงจะมีการตลาดทำยังไงถึงจะทำให้คู่เหล่านี้เป็นที่รู้จักได้ไปคุยดีลเขาเรียก business development หรือการพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้อื่นนะครับเราจะไปพัฒนากับเขาได้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์นะครับแล้วจะเอารายได้มาจากไหนในช่วงต้นในการผลิตนะครับก็เป็นของที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับมือใหม่แต่ทุกคนยังรู้สึกว่ามันหอมหวานมากมันน่าทำมากมันน่าสนใจมากนะครับดังนั้นก็เป็นของที่ต้องระมัดระวังถ้าใครลงทุนในด้านนี้ก็ต้องใช้คำว่าระมัดระวังนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วก็เกิดแต่เกิดแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนไหวไหมเราจะใช้งานเขาจนกระทั่งเขาหมดสภาพหมดแรงเลยหรือเปล่าหรือเราจะแบบทำตัวไม่ดีไม่น่ารักพอได้เงินมาได้อะไรมาแล้วก็แบบกดขี่ข่มเหงหรือหักรายได้ไม่เป็นธรรมไม่มีเขาเรียกstepping model คือเพิ่มรายได้ไปตามสัดส่วนของการลงทุนของรายได้ที่เข้ามามีการลงทุนเพิ่มเติมให้น้องไหมอะไรไหมให้เขามีทักษะเพิ่มพูนให้มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้ของทั้งหมดเนี้ยมันคือการบริหารจัดการทั้งสิ้นนะฮะทั้งสิ้นอ่ะเล่ามาพอหอมปากหอมคอว่าเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ BLGL เพราะวันนี้ต้องไปงานประกาศรางวัลซึ่งเราจะได้เจอทั้งคู่ที่เป็นคู่ใหม่ๆคู่กลางๆคู่เก่าๆเป็นปู่โสมวงการบางคนต่อสัญญามา3ครั้งแล้ว15ปีเกือบ15ปีแล้วอยู่ในวงการนี้บางคนแบบว่าเพิ่งเริ่มบางคนก็อยู่กันมา5ปีแล้ว3ปี5ปีแล้วบางคน6 7ปีแล้วเป็นสัญญาที่2นะครับก็จะได้เจอหลายๆคนหลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีครับแต่หลายๆคนก็เป็นแบบมือใหม่แต่คงจะรู้จักผมบ้างแหละก็ยกมือไหว้พี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับก็ไปลามาไหว้สิ่งสำคัญที่เราทำให้เรารู้เลยว่าดารา BLGL คนนั้นเนี่ยอยู่กับในวงการจะได้นานหรือไม่นะก็คือเนี่ยแหละความสามารถคารวะครับไปลามาไหว้เจอใครก็ง่ายที่สุดเลยนะครับคุณเป็นถ้าเป็นทาเลนต์ง่ายๆยกมือท่วมหัวสวัสดีครับวนไปเถอะนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อคนนี้น่าทำงานด้วยนะรู้มารยาทดีมีนู่นนี่นั่นคาริสมาดีอะไรดีเราก็อยากจะลองแคสติ้งเขามาเล่นในซีรีส์เราอยากจะทำงานร่วมกับเขาเอามาเล่นโฆษณาเล่นมิวสิกวิดีโอ MV และอื่นๆนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะอ้าวเล่ากันไปแล้วนะครับนี่แค่เปิดรายการนะนี่วันนี้เป็นอัดเทปนะฮะ ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามแต่เราต้องผมอัดเทปแต่ผมต้องแบ่งเป็น2เบรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคนะฮะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมจัดเทปแรกไปแล้วอันนี้เป็นเทปเป็นเทปอัดนะครับสำหรับการออนแอร์ออกอากาศในคืนนี้นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:45 แล้วนะครับเดี๋ยวพอจัดรายการตรงนี้เสร็จผมก็จะไปเรียกอะไรไปร่วมงาน Y Content Award แล้วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะครับก็จะมีข้อความเข้ามาบ้างนะก็อยากจะแชร์ให้กับคนในเน็ตด้วยแหละนะครับว่าวันนี้เราพูดอะไรกันพูดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าใครอยากจะฟังนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วฟังย้อนหลังหรือฟังใดๆก็ตามแต่นะครับพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้เสมอนะครับที่ตัวFacebook Live นะครับปกติผมจะเปิดทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ฟังแอปได้นะครับนะครับของMCOT นะครับผมก็สามารถที่จะโหลดแอปได้ทาง iOS App Store แล้วก็ Android Play Store เหมือนกันนะครับผมก็สามารถติดตามได้ฟังย้อนหลังได้ฟังคลิปได้ฟังผู้จัดท่านอื่นได้นะครับผม MCOT Connect นะ MCOT Connect MCOTCONNECT MCOT Connect นะครับผมก็อยากให้โหลดกันไว้นะครับผมจะได้ฟังวิทยุของคลื่นของทางอสมทหรือทาง MCOT ได้ทุกๆคลื่นทุกๆผู้จัดนะครับเมื่อกี้มีข้อความบางคนบอกว่ายินดีกับผู้เข้าชิงสุพรรณหงส์นะครับผู้เข้าชิงสุพรรณหงส์สุพรรณหงส์ประกาศแล้วนะครับประกาศในเมื่อวันก่อนคือเป็นงานประกาศแต่ว่างานประทับกับอีกงานหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ไปดูงานแถลงข่าวของงานสุพรรณหงส์แต่ว่ามันจะมีงานหนึ่งชื่อว่า TCM Thailand Content Market ให้คนเข้าฟรีด้วยแต่คนที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจเยอะมากนะครับเป็นเรื่องดีมากๆดีสำหรับธุรกิจมากคือเป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์ทั้งคาแรคเตอร์ทั้งเกมทั้งพวกแอนิเมชันนะครับทั้งบอร์ดเกมนะครับสินค้าด้านคอนเทนต์หนังสือไรท์ของหนังสือนะครับสำนักพิมพ์แล้วก็ภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันทั้งหมดเนี่ยก็มารวมอยู่ในที่เดียวกันรวมไปถึงมีการพิชชิ่งไอเดียนะครับการนำเสนอ ไอเดียต่างๆนะครับให้กับนายทุนหรือว่าเป็นการมีโต๊ะสำหรับจับคู่ทางธุรกิจมี reception night ก็คือตอนกลางคืนก็จะมีการเจอกันนะฮะของผู้คนในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็มีเซสชั่นเสวนา panel เสวนาซึ่งผมก็ไปพูดด้วยนะเมื่อวานนี้ผมไปพูดในเรื่องของเขาเรียก cash rebate หรือการคืนเงินนะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตมากยิ่งขึ้นการคืนเงินจากภาครัฐคืนเงินภาษีให้กับผู้ผลิตในประเทศไทยเขาเรียก domestic rebate นะครับผมตอนนั้นนี้มี international rebate คือเข้ามาลงทุนในประเทศไทย1,000 ล้านจะได้คืน 30% อะไรประเภทนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีสำหรับในประเทศไทยเองงาน MV music video งานละครงานภาพยนตร์งานสารคดีสามารถยื่นได้แล้วนะครับยื่นได้แล้วตอนนี้แต่ยังไม่ใช่งานพวกทีวีโชว์หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายื่นปุ๊บถ้าเกิน15 ล้านคุณได้คืน 15%นะครับได้เงินคืนจากภาครัฐก็จะจ่ายเงินคืนให้ 15% เพราะคุณเอาเงินไปจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นการทำสิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ทีมทำงานที่ทำงานกันมาหลายปีในผ่านหลายรัฐบาลเพื่อจะมาสู่จุดนี้นะครับณจุดนี้มาอนุมัติผ่านตอนคุณสบิดานะครับแต่ทำกันมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็คุณสบิดาก็ยังเดินหน้าตรงนี้ต่อนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าดีใจเพราะฉะนั้นงาน TCM เป็นงานที่ดีมากๆนะครับแล้วใครอยากจะรู้เรื่องของการซื้อขายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้ผมก็แนะนำว่าไปที่งาน TCM นะครับ Thailand Content Market ปีจัดเป็นการจัดระหว่าง DITP นะครับกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกรมอะไรนะกรมการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ DITP Department of International Trade Promotionsนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต้องส่งเสริมด้วยมีโปรโมชั่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดร่วมกับ CEA สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับผมเป็น2หน่วยงานที่ทำงานร่วมกันมาตลอดคือถ้าไปต่างประเทศไปดันงานเนี่ยจะมี3-4หน่วยงานมีกระทรวงต่างประเทศนะครับมีกระทรวงต่างประเทศมีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ผ่านกรมการท่องเที่ยวนะครับที่ไปดึงให้ต่างประเทศเข้ามาถ่ายในเมืองไทยมีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีกรมก็โดยผ่านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีสำนักงานตอนนี้เขาตั้งขึ้นมาเป็นกองเศรษฐวัฒนเศรษฐกิจวัฒนธรรมกองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์อันนี้เป็นหน่วยงานใหม่ที่กองใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเขายุบกองภาพยนตร์ลงไปแล้วเป็นตรงนี้เพื่อมันจะได้ครอบคลุมขึ้นนะครับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอันนี้ก็อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมหลังจากนั้นมาก็จะมีกระทรวงพาณิชย์ก็คือ DITP เนี่ยแหละนะครับแล้วก็มี CEA ที่เป็นสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ Creative Economy Agencies พวกนี้คือกลุ่มทำงานของภาครัฐที่ทำงานเป็นคอหรือเป็นแกนหรือเป็นแกนหลักนะครับโดยมีหน่วยงานกลางที่คอยเชื่อมทุกคนเนี่ยเรียกว่าบอร์ดชาตินะครับคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติก็เป็นคนที่ช่วยดูในเรื่องของการผลักดันกฎหมายอย่างเช่นพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดิทัศน์เป็นต้นนะครับทีนี้ TCM เนี่ยจัดอีกงานนึงเดี๋ยวกระทรวงวัฒน์เดือนหน้าจะมีอีกงานนึงที่เป็นสำหรับประชาชนทั่วไปเคยจัดแล้วปีก่อนเรียกว่า TCX Thailand Content Experience นะครับที่มีบ้านผีสิงที่หยดเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับและมีกิจกรรมหลากหลายมากมายมีการโชว์ตัวมีอะไรพวกนี้เป็นงานที่โชว์ศักยภาพของคนไทยนะซึ่งผมเชื่อว่าปีถัดไปพอ TCM ใหญ่ TCX ใหญ่ผมว่างานเขาจะมาจัดพร้อมกันจัดติดกันเพื่อที่จะให้คนจาก TCM ไป TCX คนจาก TCX มา TCM ได้นะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนะครับถ้ามีทั้ง TCX และ TCM ในการที่จะดันอันนึงคือ experience นะคุณ experience แล้วว่ามันทำอะไรได้มาที่ market มาซื้อขายกันนะประมาณอย่างนี้นะครับแต่เป็นงานใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแต่อันนี้เป็นงานภาคธุรกิจแต่เสียดายที่นักศึกษาด้านภาพยนตร์หรือคนที่อยากเรียนรู้ด้านธุรกิจภาพยนตร์ละครซีรีส์หรือว่าแม้กระทั่งอยากทำเกมอยากทำอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้ไปถ้าไปแล้วไปนั่งฟังไปดูผมว่าได้ประโยชน์หลายสถานได้ประโยชน์เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะได้เห็นจริงๆว่าการซื้อการขายในประเทศไทยเป็นยังไงแล้วหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนเนี่ยสามารถจัดสรรหาผู้ซื้อใช้คำว่าผู้ซื้อหรือผู้ร่วมทุนร่วมธุรกิจจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในงานได้600คนนะครับงานใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยในตลาดหนังที่ผมมักพูดถึงในรายการที่มันใหญ่ระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ10กว่าที่ทั่วโลกนะเนาะนะครับแต่ใน10กว่าที่เหล่านี้ที่โดยทั่วไปแล้วจะมี buyers โดยเฉลี่ยนะถ้างานใหญ่ๆเลยจะมีประมาณ 5,000 คนงานกลางๆเล็กๆกลางๆหน่อยจะมีประมาณ 3,000-3,500 ผมถือว่า600สำหรับปีแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่างานก่อนหน้านี้อย่างยอร์กจาการ์ตาที่อินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นตลาดหนังเหมือนกันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ300 400คนก็ถือว่าเราก็เริ่มต้นได้ดีและถ้าปีหน้ามีสัก 1,000 2,500 2,000ผมว่าจะเริ่มสวยขึ้นถ้ามี 3,000 นี่คือเป็นตลาดระดับโลกแล้วเป็นท็อปของโลกแล้วทันทีซึ่งพวกนี้เขาใช้เวลากัน 20-30 ปีในการไต่ไปถึงจุดนั้นแต่บ้านเรายังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แต่ดีมากๆถือว่าดีมากๆแฮปปี้มากๆเพราะว่าเดิมทีงาน TCM ที่ว่านี้มันเกิดขึ้นจากการเป็นงานเล็กๆชื่อว่า Content Lab ก็คือเรียกชวนคนทำหนังทำอะไรมาฝึกมาเมนเทอร์กันแล้วให้มันเกิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเอาโปรเจกต์นี้มาแล้วก็เรียกค่ายหนังมาฟังเขาเรียกพิชชิ่งก็คือมาเล่าเรื่องตัวเองมาขายของพิชแปลว่าการขายอ่ะมาขายเรื่องของตัวเองว่าใครอยากลงทุนไหมซึ่งผ่านมา 2-3 ปีคอนเทนต์แล็บที่ว่านี้ก็พัฒนามาเป็นอันต่อมาเรียกว่าบางกอกคอนเทนต์มาร์เก็ต BCM ในปีที่แล้วนะครับก็มีการตั้งโต๊ะเจรจาภายในประเทศยังไม่มีชาวต่างชาติปีนี้เขายกมาจาก BCM มาเป็น TCM เลยเป็น Thailand Content Market เลยซึ่งใหญ่ขึ้นมากแล้วก็มีบริษัทจีนเข้ามาขายด้วยนะมีพาวิเลียนของจีนด้วยเป็น Chinese Pavilion ซึ่งน่ารักมากๆนะครับก็ขอบคุณทางรัฐทางหน่วยงานของภาครัฐของจีนที่เขาเข้ามานะครับตรงนี้ทีนี้ปัญหาคือว่าไอตัวเหล่านี้มันทำงานได้จริงหรือเปล่าคนก็ถามว่าไอ้ที่เราปั้นมาเนี่ยมีคนซื้อไปทำจริงไหมมีจริงๆครับผมยกตัวอย่างหนังเรื่องนึงเลยคืออย่างสวัสดีวันจันทร์เป็นเรื่องนึงที่เกิดจากเนี่ยแหละโครงการเหล่านี้แหละเขาเรียกอินคูเบเตอร์หรือโครงการปั้นเนี่ยคอนเทนต์แล็บถือว่าเป็นเขาเรียกอินคูเบเตอร์หรือโครงการปั้นธุรกิจปั้นงานปั้นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับทนายปีศาจที่กำลังดังใน Netflix เนี่ย Netflix ซื้อเนี่ยก็มาจากคอนเทนต์แล็บเหมือนกันนะครับงานของโมโนในอนาคตเนี่ยม้าทรงที่เขาแถลงข่าวมาล่าสุดนี้ก็เป็นงานที่ปั้นจากคอนเทนต์แล็บเหมือนกันดังนั้นมีโปรเจกต์โครงการหลายตัวที่เริ่มต้นจากการอินคิวเบตหรือการสร้างจากตรงนี้แล้วไปต่อได้ในที่ที่ไกลขึ้นในที่ที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้งานนี้มีต่อไปนะครับขอให้รัฐตัดงบน้อยๆ นะครับขอให้มีการพูดถึงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคแน่นอน TCM นี้จัดพร้อมกับงานสุพรรณหงส์นะครับแล้วก็หลังก่อนหน้านี้ก็มีงานชมรมวิจารณ์ไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าสุพรรณหงส์เขาจัดมาแล้วนะครับมารอบนี้เป็นรอบที่รู้สึก34แล้วใช่ไหม34นะครับแล้วก็ใน34นี้ขออนุญาตเราจะเปิดโพยดูกันสักเล็กน้อยว่ามีใครเข้าชิงนะงานจะเกิดวันที่23สิงหาคมก็คือ23สิงหาคมก็คือเดือนหน้า1เดือนถัดจากนี้พอดีวันที่23กรกฎาคมนะครับแล้วก็ครั้งที่34นี่จะเป็นฉายบันทึกผ่านสถานีหลักอมรินทร์ทีวีช่อง34ตั้งแต่เวลา 4:45 ถึงเที่ยงคืน15นะครับแต่ตัวงานเนี่ยจริงๆแล้วตัวงานมันจะประมาณบ่าย2ถึงทุ่มครึ่งบ่าย2ถึงทุ่มครึ่ง3 4 5 6ทุ่มโอ้โห4ชั่วโมงครึ่งนะครับผมนั่งกันรากงอกเลยนะครับที่สยามพาราลัย Royal Grand Theater ชั้น6สยามพารากอนรอบนี้จัดที่พารากอนนะครับผมน่าสนใจนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผู้เข้าชิงมีใครบ้างนะครับผู้เข้าชิงรอบนี้นะครับขออนุญาตไล่กันนิดนึงนะฮะก็ผมไล่เร็วๆเนาะเร็วๆนะฮะก็เทคนิคพิเศษนะครับมีเดอะสโตนท่าแร่ที่หยดผีใช้ได้ค่ะแล้วก็เสือนะครับวิชวลเอฟเฟกต์นะครับด้านการแต่งหน้าพิเศษนะครับจะมีข้างบ้านท่าแร่ที่หยดเสือแล้วก็ฮาราบาร่านะครับผมต่อจากนั้นงานออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมจะเป็นเดอะสโตนผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิร์ลเสือแล้วก็อนงสองนะครับผมส่วนกำกับศิลป์นะครับเป็นเดอะสโตนท่าแร่ผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิร์ลแล้วก็เสือใช่ไหมฮะส่วนดนตรีประกอบนะครับมีเดอะสโตนผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิร์ลเสือฮาราบาร่าวนเงินอยู่แค่นี้เองวนเงินอยู่ประมาณ6เรื่องนะฮะแล้วก็เพลงนำภาพยนตร์นะครับออริจินอลสกอร์นะครับมีฮาราบาร่านะครับปีศาจข้างในอานนท์สายแสงจันทร์อานนท์สายแสงจันทร์พี่ปูแบ็คเฮดใช่ไหมเสือมะเมียโดยมิดโมดดาราใครนาะมิดโมดดาราชื่อคุณแฟตเกิร์ลนะครับระยะขนตาโดยใจเทพร่าเริงใจนะครับวัชยานีสวัสดีวัฒนอยุธยานะครับ ดีว่าราวีจะเป็น Beauty in You โดยอัจฉริยาดุลยไพบูลย์นะพี่แอมนะครับผมแล้วก็ซองแดงแต่งผีนะครับ See You Somewhere โดยอัจฉริยาดุลยไพบูลย์ก็เป็นพี่แอมเหมือนกันนะครับผมทั้งคู่เลยพี่แอมเก่งมากเป็นนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมเลยนับใจเทพก็เก่งมากแต่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็บันทึกเสียงผสมเสียงยอดเยี่ยมนะครับ Best Sound The Stone ผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิร์ลมือปืนมีมือปืนมาอีกร้านนึงแล้วนะฮะมือปืนแล้วก็เสือนะครับผมส่วนลำดับภาพนะฮะจะเป็น The Stone นะครับผีใช้ได้ค่ะนะครับ Flat Girl สวัสดีวันจันทร์อ้อแล้วก็เสือนะครับผมก็ทีนี้ต่อมานะครับบางวันกำกับภาพนะครับภาพสวยมีเจ้าดวงเดือนนะสารคดีนี้สนุกมากนะครับ Lost Princess เจ้าดวงเดือนนะครับ The Stone นะครับผีใช้ได้ค่ะ Flat Girl แล้วก็เสือนะครับต่อมานะฮะรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมนะครับสารคดียอดเยี่ยมรอบนี้สนุกมากนะครับมีอีสานนำพรางนะครับมีสงัดนะครับ Pain of Silence นะครับแล้วก็เจ้าดวงเดือน The Lost Princess นะครับผมดีทั้งหมดนะครับดีทุกเรื่องผมได้ดูแล้วนะครับแล้วก็บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับ The Stone นะครับตาโขนนะฮะมีตาโขนด้วยนะครับแล้วก็ผีใช้ได้ค่ะนะครับFat Girl และก็เสือโอ้รอบนี้เสือชิงเยอะมาก Fat Girl เสือกับ The Stone กับผีใช้ได้ค่ะมีตาโขนมาเพิ่มมีมือปืนมาเพิ่มนะครับอ่ะมารางวัลใหญ่ๆกันหน่อยนะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับผม Fat Girl นะครับผมกรพัฒน์สอนรัตนเมธานนท์นะครับผมพี่จอยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับ Fat Girl นะครับเสือนะครับหลินมนชนสุวรรณมาศนะครับผมแล้วก็ท่าแร่นะครับกูเอียงนะครับสวัสดีนาวินทนันทนันชัยนะครับไม่มีทอทหารก็มีกะลันนะครับต่อมานะครับสมทบหญิงยอดเยี่ยมสุสานคนเป็นครับอรัชพรโพคินภากรนะครับผมก้อยอรัชพรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผีใช้ได้ค่ะนะครับผมพี่อุ๋มอาภาสิรินิติพลนะครับนี่สมทบหญิงนะสมทบหญิงผมจะชอบตลอดเพราะมันนะฮะมันเสมอนะครับต่อมานะฮะนะครับก็สมทบชายบ้างนะครับแน่นอนนะฮะเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับนพพลโกมารชุนนะครับอตู่นะครับผมต่อมานะครับแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะครับโดยบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์นะครับผมต่อจากนั้นนะฮะผีใช้ได้ค่ะนะครับผมด้วยนะครับวันลบรุ่งจำรุ่งกำจัดนะครับผมเป็นนักแสดงสายอินดี้ที่แบบมีผลงานต่างประเทศเยอะมากนะครับผมต่อมาผีใช้ได้ค่ะอีกคนนึงนะฮะวิศรุหอมหวนนะครับผมอีกท่านนะฮะและก็สุดท้ายนะครับเดอะสโตนพาแท้คนเก๋นะครับอิชนกรพึ่งเกียรติรัศมีนะครับจ่ายนะครับจ่ายไททศมิตรนี่เองนะครับต่อมานะนำหญิงบ้างนะครับนำหญิงนะครับเดอะสโตนพาแท้คนเก๋นะครับไอกรณิตเล้าสุบินประเสริฐนะครับผมแฟตเกิลชั้นห่างระหว่างเรานะครับกิรณาพิพิธยากรนะครับน้องแฟรี่นะครับผมน้องแฟรี่เป็นน้องของมินนี่กับแฟรี่มินนี่ก็เป็นนักแสดงดังตอนนี้แฟรี่ก็เป็นนักแสดงดังเช่นกันนะครับดีว่าราวีนะครับผมแชคเกอรีนมินส์นะครับผมโอ้คนนี้ก็กำลังดังเหมือนกันนะครับต่อมาฮะเจ้าแม่วงการนะครับผีใช้ได้ค่ะครับผมใหม่ดาวิกาโฮลเน่นะฮะแล้วก็สุดท้ายว้าวแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะฮะสองคนเลยนะครับผมฟาติมาเดชะวลีกุลนะครับเข้าชิงนำทั้งคู่แฟลตเกิร์ลและแฟลตเกิร์ลนะฮะนี่ดีว่าราวีผีใช้ได้ค่ะแฟลตเกิร์ลกับเดอะสโตนนะครับส่วนนำชายบ้างล่ะนะครับนำชายนะครับเจ้านายนะครับจินเจตวัฒนศิลป์จากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลนะครับผมบิวกินใช่ไหมฮะซองแดงแต่งผีนะครับผมผีใช้ได้ค่ะวิสรุตหิมรัตน์นะครับผมเขาชื่ออะไรนะชื่อเล่นผมจำชื่อเขาชื่อเล่นเขาไม่ได้นะครับอ่ะต่อมาครับเสือนะฮะเวียสุกลวัฒน์คณารถนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสมพลรุ่งพานิชมือปืนนะครับผมก็พี่แหลมนะฮะพี่แหลมนะครับผมก็เล่นดีมากเลยผมชอบมากพี่แหลมเป็นไม่น่าเชื่อว่าอยู่ดีก็โดดมาทางนักแสดงเฉยเลยนะตอนนี้นะครับพ่วงกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับผมเสือครับก้องเกียรติขมสิรินะครับพี่ขมของเรานี่เองนะครับนะครับแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรานะครับน้องแคลจิรัศยาวงสุทินนะครับผมซองแดงแต่งผีนะครับพี่หมูชัยนพบุญประกอบนะครับผมตอนนี้พี่ไก่ทำทนายปีศาจนะน้องชายพี่หมูทำนะใครเป็นพี่เป็นน้องไม่แน่ใจพี่หมูน่าจะเป็นน้องแหละนะครับเป็นชัยนพบุญประกอบนะครับทำซองแดงแต่งผีนะครับผมพี่อุ้ยรัชภูมิบุญบัญชาโชคนะครับผมผีใช้ได้ค่ะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่หนุ่มกับพี่เป้นะครับอารักษ์อมรสุภสิริแล้วก็วุฒิพงศ์สุขนินนะครับเดอะสโตนไม่ใช่เดอะสแตนเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผม ก็ชิงกัน5เรื่องมันๆเด็ดๆทุกเรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็บอกว่าใหม่ดาวิกาได้ชิงตั้ง5ครั้งโอ้โหใหม่ดาวิกาชิงตลอดเวลาคนคนนี้เล่นเขาเล่นเก่งเขาเป็นนักแสดงที่เก่งครับดังและเก่งจริงๆนะครับแล้วก็มาละรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับจังก้ากับคาร์เมนไลน์ทำนะฮะเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะครับผมต่อมานะครับเมียนาฟิล์มโมโมฟิล์มโคโอเลแมงแล้วก็185ฟิล์มนะครับผีใช้ได้ค่ะนะครับผมไปได้คานส์มาแล้วมาดูว่าจะได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์หรือเปล่านะครับต่อมานะฮะFlat Girl ชั้นห่างระหว่างเรานะครับ GDH 559จำกัดนะครับผมหนังดีมากๆนะครับรายได้อาจจะไม่ได้แบบหวือหวาฟู่ฟ้าแต่เป็นหนังดีจริงๆนะครับมือปืน The Last Shot นะครับจาก M Distribution นะครับค่ายจากเมเจอร์นะครับแล้วก็แพน B Media จำกัดมหาชนครับผมอันนี้รวมทุนกัน2เจ้านะครับและสุดท้ายคือจากสหมงคลฟิล์ม International จำกัดนะครับกับเสือนะฮะ Four Tigers นะครับผมก็ดูดีแต่มันก็วนอยู่ไม่กี่เรื่องเนาะ 6-7 เรื่องนะครับจะมีแบบมีเพิ่มมาจากเนี่ยมีมือปืนฮาราบาร่ามีนะฮะ The Stone ผีใช้ได้ค่ะ Flat Girl เสือแล้วก็มีซองแดงแต่งผีใช่ไหมฮะมีเนี่ยแหละมีอยู่ในประมาณนี้นะครับไม่ได้หนีไปจากกันมากนักนะครับก็ดูดีแต่ว่าน่าสนใจทั้งหมดนะครับทีนี้การโหวตของการโหวตของสุพรรณหงส์เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังกันสักนิดนึงว่าการโหวตของสุพรรณหงส์เนี่ยเขามีวิธีที่แตกต่างนิดนึงก็คือผมได้โหวต ด้วยรอบนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งในวงการใช่ไหมครับทำอุตสาหกรรมทำงานในอุตสาหกรรมเนี้ยใครก็ตามที่มีเครดิตหรือมีการทำมีเครดิตในวงการนี้นะครับหรือเป็นผู้ทำงานในวงการนี้ในตำแหน่งใดต่างๆเนี่ยเขาจะให้เข้าไปโหวตได้ในหนังทุกเรื่องของสุพรรณหงส์เราเรียกระบบนี้ว่า A+O นะครับ A+O คือครึ่งนึงจะมาจากการโหวตของคนในอุตสาหกรรมแบบเดียวกับAcademy Awards หรือ Oscar Oscar นี่คือวิธีการโหวตคือโหวตจากคนใน Academy ก็คือในสหพันธ์ภาพยนตร์ของสมาพันธ์ภาพยนตร์ของอเมริกานะครับใครที่อยู่ใน Academy ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถโหวตได้อาจจะโหวตได้ไม่ทุกรางวัลอย่างคนเขียนบทอาจจะโหวตคนเขียนบทกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้อย่างผมเป็นโปรดิวเซอร์ก็โหวตได้แทบจะทุกรางวัลนะฮะพ่วงกับอาจจะโหวตได้หลายรางวัลอาจจะยกเว้นแค่รางวัลบางอันนักแสดงอาจจะโหวตได้แค่นักแสดงกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะฮะคนเขียนคนแต่งหน้าอาจจะโหวตได้แค่ประมาณ 4-5 รางวัลคือมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้โหวตรางวัลแต่ถ้าเป็นของออสการ์คือโหวตเสร็จจบเลยเอาคะแนนนั้นมานับนะครับแต่ถ้าเป็นของไทยจะมีกรรมการอีกครึ่งนึงซึ่งเป็นกรรมการที่ถูกคัดสรรมาถ้าจะไม่ผิดประมาณเป็น100คนอยู่นะครับเป็น100นะที่มาช่วยกันโหวตนะครับไม่ใช่มาแบบ20คนมานั่งถกกันหรือ5คน10คนเดี๋ยวคมชัดลึกจะเป็นคณะกรรมการ5คนมาเถียงกันว่าใครควรจะได้ไม่ได้อย่างไรยังไงบ้างแต่ว่าหรือชมรมวิจารณ์บันเทิงก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นของของสุพรรณหงส์เนี่ยจะเป็นกรรมการนะครับก็รอติดตามกันได้นะฮะทุกๆท่านนะครับผมอันนี้ก็ตอบคำถามในไลฟ์ด้วยมีไลฟ์เซสชั่นก็บอกว่ามาแบบว่าใหม่ดาวิกาได้ชิงตั้ง5ครั้งใช่เลยฮะชิงตลอดนะครับเคยได้1รางวัลจากฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอใช่แล้วก็คิดว่ามาแรงนะครับแล้วก็นี่ก็ทักมาว่าขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าชิงสุพรรณหงส์ทั้งหมดก็ยินดีเช่นกันนะครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหนีก่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวต้องไปงานแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่บอกแล้ว965ช่วงคุยดิบๆกับมาดามกับผมมาดามเองนะครับทุกๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่หวังว่าจะกลับมาไลฟ์ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม
7: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน

0: ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:04 นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์24กรกฎาคม2569 1เดือนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ94ปีที่แล้วนะครับว่าจะไม่หมกมุ่นกับการเมืองนะแต่มันก็อดไม่ได้ไปไหนคนก็ถามไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็อยู่ปากช่องไปพิษโลกแล้วคนที่พิษโลกก็จะคุยกันแต่เรื่องการเมืองอดีตนายกอบต.ก็ถามแต่เรื่องการเมืองเรื่องการสอบสมัครโกงข้อสอบอะไรพวกนี้ครับผมว่าท่านจะรู้ดีกว่าผมนะเพราะผมอยู่แถวๆนี้เท่านั้นผมว่างก็แวะไปแอบถามคนโน้นคนนี้ทีวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569สถานการณ์บ้านปากช่องกลับเข้าสู่จอคอมพิวเตอร์2จอตามเดิมปกติงั้นการเตรียมงานเข้าสู่รายการก็เรียบร้อยดีนะครับวันนี้น้อมรำลึกถึง44วันในพระมหากรุณาธิคุณสู่ชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีเพศที่ต้องโทษในเรือนจำทั่วโลกสมเด็จเรียกว่าพระองค์พางเรานะครับเจ้าหญิงพระองค์พาพัชรกิติยาภาของเราได้จากไป44วันผมต้องขออภัยวันที่ไปต่างจังหวัดไม่สามารถจะเตรียมข้อมูลให้สวยงามได้ไอ้เตรียมนะพอได้นะครับแต่มักจะติดโน่นติดนี่พรุ่งเสด็จสู่สวรรคาลัย44วันนะครับถ้าพูดแบบชาวบ้านเราก็ทำบุญ44วันจะถึง100วันเราก็ทำบุญอีกทีชาวบ้านอาจจะทำบุญ7วัน100วันนะครับสำหรับผมทำบุญตลอดชีวิตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็คิดถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่จากไปตามประเพณีของโลกยามเช้าที่กำลังจะเข้าที่เข้าทางก็คือเพราะว่าจะหาเรื่องคุยสรรเสริญพระบารมีของพระองค์ที่เกี่ยวข้องให้ได้สัก100วันหรือถ้ามีหนังสือมีเอกสารมีบันทึกเราค้นพอนะครับวันนี้เราคุย

0: มาถึง44 วันไม่นับวันที่ไปพิษณุโลกคืออันนั้นจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแบงคอกรูมพระองค์พาพระองค์เจ้าพระองค์พาได้จากเราไปเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2569นะครับเวลา19:48 นพฤหัสบดียังจำได้อยู่เลยตอนนั้นนะตอนวันพฤหัสถึงวันศุกร์ในกลุ่มไลน์ของพวกเพื่อนๆร่วมงานผมในอดีตซึ่งเขาก็เป็นนักข่าวเก่ากันทั้งนั้นนะครับเขาก็จะย่อมมีเครือข่ายสายหนุ่มสาวที่ยังทำงานอยู่พวกเราก็อายุมากแล้วก็จะรู้กันไปว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ำวันพฤหัสเช้าวันศุกร์ผมก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนเราควรจะพูดอะไรครับถึงวันนี้เราก็ยังคงมีความระทมใจอยู่แต่ว่ามีความปิติสุขเป็นอย่างยิ่งที่เรามีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งทำงานให้กับโลกทั้งโลกโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงหรือสตรีในเรือนจำวันนี้เราอ่านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า Bangkok Rule กฎที่22-23ต่อเนื่องไปเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ภายใต้หัวข้อย่อยข้อเดียวกันข้อกำหนดกรุงเทพหรือแบงคอกรูเนี่ยเป็นข้อกำหนด70 ข้อว่าด้วยเรื่องการดูแลนักโทษสตรีทุกคนทุกแห่งในโลกภายใต้การกำกับดูแลประกาศหลักการให้ชาติต่างๆเรือนจำต่างๆยึดไว้เป็นข้อกำหนดปฏิบัติตามแต่การประชุมที่กรุงเทพนะครับว่าด้วยเรื่องกฎเกณฑ์เหล่านี้70 ข้อนำโดยพระองค์พาภายใต้หน่วยงานสหประชาชาติเรียกว่า UNODC หรือว่า United Nations Office of Drugs and Crime สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงโทษผู้ต้องโทษทั้งหลายว่าด้วยเรื่องวินัยและการลงโทษมี2 ข้อนะครับวินัยและการลงโทษหรือ Discipline and Punishment มี2 ข้อซึ่งเรียงลำดับแล้วก็จะเป็นแบงคอกรูที่22-23ซึ่งปรับแก้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดเดิมนะครับที่เคยใช้มาก่อนข้อกำหนดกรุงเทพที่22การลงโทษโดยการกักตัวเพื่อการลงโทษทางวินัยนั้นถ้าหากว่ามีการแยกลงโทษทางวินัยแยกกักตัวแยกคุมขังเป็นกรณีจำเพาะพิเศษจะต้องไม่ใช้กับนักโทษสตรีที่ตั้งครรภ์นักโทษสตรีที่มีบุตรคือมีลูกติดมาด้วยแล้วจำเป็นต้องให้นมลูกในเรือนจำอันนี้ถ้านักโทษหญิงมีอะไรเป็นพิเศษที่ทางเรือนจำเห็นว่าจะต้องลงโทษเป็นพิเศษต้องไม่ทำกับผู้หญิงท้องและผู้หญิงมีลูกติดมาด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนคือแค่นี้เท่านั้นเราก็จะเห็นว่าคำประกาศแบบนี้ในกฎที่22เนี่ยสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติเป็นวงกว้างเลยไม่ใช่แค่ผู้หญิงแน่นอนครับผู้หญิงท้องในเรือนจำผู้หญิงมีลูกติดมาด้วยต้องให้นมต้องดูแลเป็นพิเศษจะไปขังเดียวอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ได้จะต้องได้รับการดูแลแบบเดิมอันนี้คือกฎ B discipline and punishment วินัยและการลงโทษลำดับที่22แล้วลำดับที่23เลยแม่งข้อกรู23ก็คือว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัยเนี่ยครับสำหรับนักโทษหญิงจะต้องไม่รวมไปถึงการต้องห้ามมิให้มีการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อเยี่ยมเยียนจากครอบครัวจะติดต่อสื่อสารด้วยการมาเยี่ยมที่เรือนจำหรือว่าจะติดต่อทางอื่นออนไลน์โทรศัพท์แล้วก็แต่จะต้องไม่ห้ามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยสำหรับนักโทษที่มีลูกติดนักโทษที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำหรือมีลูกอยู่ข้างนอกอันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษท่านฟังจะเห็นว่า22-23เนี่ยครับกฎที่22-23หรือข้อกำหนดกรุงเทพ22-23เนี่ยผู้หญิงได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลูกติดมาเรือนจำหรืออยู่ข้างนอกเรือนจำหรือผู้หญิงที่ท้องตอนนั้นเรือนจำก็ต้องให้นมลูกนะ นมแม่ดีกว่านมลูกอยู่แล้วอันนี้ในวงการแพทย์ก็จะพิสูจน์ชัดเจนมาแล้วนะครับแล้วยังไงแม่ก็ต้องให้นมลูกไปจนกว่านมแม่จะหมดเรื่องนี้ก็คือการดูแลนักโทษสตรีเหมือนกับเป็นมนุษย์ทั่วไปโดยธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกมนุษย์นี้จะต้องดูแลผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างใหญ่หลวงอ่านมาถึงข้อที่43นะครับนั่นคือข้อกำหนดกรุงเทพ22-23ขอพระองค์พาจงทรงพระเจริญไม่ว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่ที่ฟากฟ้าสวรรค์ชั้นไหนนะครับผู้หญิงทั้งโลกหรือถ้าเกิดผู้หญิงฝรั่งอยู่ในเรือนจำและได้รับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้แล้วไม่รู้ทำไมมีกฎดีอย่างนี้นะครับก็ขอให้ผู้คุมเรือนจำในประเทศต่างๆในโลกนี้ช่วยดูแลให้ด้วยว่ามันมาจากแบงคอกรูถ้ามีเอกสารติดอยู่ที่เรือนจำก็น่าจะมีป้ายใหญ่ๆนะครับแบงคอกรูว่าไว้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้โอเคเราผมก็จะเห็นแก่ตัวมากไปหน่อยนะครับครับขณะนี้คือรายการโลกยามเช้าเริ่มดำเนินต่อไปอิหร่านกับอเมริกายังคงต่อสู้ลุยกันต่อไปก็พบว่าการสู้มาหมายถึงว่าการโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ย11-12วันแล้วนะครับไม่ได้หยุดเลยแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ขู่เหมือนเดิมที่เคยขู่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่คราวนี้ขู่ทำจริงยาวเลยหมายความว่ายิงเยอะยิงไปหลายๆเมืองนะ11วันเมื่อวานนี้ก็ขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักกว่าเดิมขึ้นไปอีกแต่ว่าอิหร่านก็ไม่ได้ยี่ระอะไรอิหร่านก็บอกว่าจะโจมตีกลับไปยังประเทศในอ่าวบรรดามิตรประเทศทั้งหลายของอเมริกาที่ให้เป็นที่ตั้งฐานทัพแล้วก็สถานที่ใหม่ที่อิหร่านโจมตีก็คือจอร์แดนเราคุยกันมา2-3 วันแล้วนะครับมันอิหร่านเคยประกาศว่าถ้าต่อสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนหรือจะเพิ่มแนวรบนี่แหละครับจอร์แดนนะแล้วก็ทะเลแดงบาบอัลมาดับปากอ่าวทะเลแดงก็ถูกปิดซาอุดิอาระเบียกับพวกนักรบฮูติในช่องแคบทะเลแดงที่ว่านี้เขาเรียกช่องแคบแห่งน้ำตานะครับบาบอ่าวมาดับช่องแคบแห่งน้ำตาช่องแคบนี้ชื่อโรแมนติกเศร้ามากคือมันเป็นช่องแคบที่ลำบากยากเย็นผ่านแล้วในสมัยโบราณนะครับพยันตรายทั้งหลายทำให้สูญเสียมากมายน้ำตาตกแต่โลกปัจจุบันนี้ก็ใช้การปิดกั้นอ่าวแล้วก็ยิงกันเท่านั้นเองนะครับนี่คือเวทีใหม่หรือสนามรบใหม่ส่วนขีปนาวุธใหม่เนี่ยนิวยอร์กไทม์แล้วก็สื่ออื่นก็ตามกันมานะครับ2 วันที่ผ่านมาได้อธิบายถึงขีปนาวุธของอิหร่านที่ปรับปรุงใหม่ยิงได้ระยะยาวก็เนี่ยถึงจอร์แดนส่วนขีปนาวุธระยะสั้นๆต่ำกว่า100 กิโลเมตรก็ยิงแถวๆใกล้ๆ200 กว่าถึง 300 กิโลเมตรแล้วก็มากกว่านั้นก็ไปถึงอิสราเอลนะครับเคยทดลองขีปนาวุธยิงไปถึงกลางมหาสมุทรอินเดียที่เกาะดิเอโกกาเซียฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือของอังกฤษและอเมริการ่วมกันเกาะดิเอโกกาเซียอยู่ใกล้ๆอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียแล้วกันนะครับใกล้ๆกับมอริเชียสซึ่งอยู่ทางขวามือของมาดากัสการ์ชายฝั่งนอกชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาอันนั้นประมาณ 4,000 กิโลเมตรผมเคยลองลากเส้นดูด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชันนะครับเกือบถึงเมืองไทยนะครับถ้าอิหร่านจะยิงไทยโอเคไม่ยิงหรอกครับอิหร่านกับไทยเป็นมิตรกันตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ผมจะน้อยใจเพียงว่ารัฐบาลไทยและท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ไม่ไปงานผู้นำสูงสุดงานศพผู้นำสูงสุดของเขาที่ผ่านมาไม่นานมาส่งแค่ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศนี้ผมคิดว่าไม่ให้เกียรติพันธมิตรของเราเคยมีข่าวผมก็ไม่สามารถจะยืนยันได้รัฐบาลก็อบเงียบแล้วเราก็ไม่ควรพูดอะไรมากไปกว่านี้ก็คือว่ามีอเมริกาเตือนไปยังมิตรประเทศต่างๆในโลกว่าอย่าให้ส่งใครไปในงานศพผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ผ่านมาเขามีงานเชิญศพเดินทางยาวไปถึง 4-5 วันก็จะไปถึงบ้านเกิดที่ทำศพประกอบพิธีศพอย่างสมเกียรตินะครับ พราะฉะนั้นก็มีคนพูดกันว่าอเมริกาห้ามไทยไม่ให้ไปไม่ให้ส่งคนส่งไม่ให้นายกไปไม่ให้รัฐมนตรีไปรัฐมนตรีก็เลยส่งที่ปรึกษาไปอันนี้ไม่มีข่าวยืนยันแต่ว่ามันจะว่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆผมก็จะมีวินัยในการไม่พูดถึงแต่มันสะกิดหัวใจอยู่ว่ารับรองว่าเราไม่ทำอย่างนั้นนะคุณศรีศักดิ์ภูเกียรติแก้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเราสูญเสียเอกราชโดยเขาไม่ต้องมาล่าอาณานิคมเลยการล่าอาณานิคมในยุคโบราณศตวรรษที่18 19จนถึงสงครามโลกครั้งที่2ตอนต้น20เนี่ยศตวรรษที่20เนี่ยเขาใช้กองเรือเขาใช้การค้าใช้ทหารใช้อำนาจปืนใหญ่ยิงแล้วก็ได้อาณานิคมอินเดียอินโดจีนฝรั่งเศสลาวเวียดนามเขมรอังกฤษก็ไปแถวข้างล่างมาลายูฟิลิปปินส์ก็เจออเมริกาก่อนหน้านั้นก็สเปนพวกนั้นการล่าอาณานิคมยุคเก่าแต่ถ้าเราจะล่าอาณานิคมยุคใหม่เพียงโทรศัพท์มาบอกว่าไม่ให้ผู้นำของประเทศไทยไปร่วม งานศพนี้ส่งคนเล่นตัวตำแหน่งน้อยๆไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงคือข่าวนี้มาอยู่ในหนังสือพิมพ์รายงานในอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์ที่เชื่อถือได้แต่ผมก็ไม่ได้พูดถึงมานานแล้ววันนี้เห็นว่าคงจะลืมไปแล้วก็สะกิดนิดนึงถ้าพูดวันนั้นตรงๆเนี่ยมันผมจะต้องค้นและเช็คกับรัฐมนตรีศรีศักดิ์ว่าจริงหรือไม่ถ้าเป็นไปได้เขาจะรับโทรศัพท์ผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคงไม่มั้งครับนะครับข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวปลอมเฟกนิวหรือข่าวทำให้เกิดความขัดแย้งในการเมืองระหว่างประเทศระหว่างไทยกับอเมริการะหว่างไทยกับอิหร่านก็ได้ประเทศเราเป็นเอกราชนะครับเราเคารพชาติไหนเหมาะสมประการใดตามจังหวะเวลาว่างหรือไม่ว่างตำแหน่งสูงสุดต้องไปงานสำคัญสูงสุดของประเทศนั้นถ้าไม่ได้อย่างที่คิดไว้ในใจก็คือว่าถ้าคุณอนุทินไปงานผู้นำสูงสุดอายาโตละคาเมเนอีอาลีคาเมเนอีนะครับผู้พ่อของอายาโตละองค์คนปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้นำระดับสูงของเราไปไม่ได้คือนายกไม่ได้ก็ต้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่ได้ก็ต้องผู้รัฐมนตรีช่วยนะครับแต่ว่าถ้าสำคัญขนาดอายาโตลละสูงสุดของอิหร่านเนี่ยมันต้องนายกรัฐมนตรีถ้าว่างก็ไปแต่ถ้าไม่ว่างทางโน้นก็อาจจะเข้าใจแล้วก็โทรบอกบอกท่านทูตอิหร่านประจำกรุงเทพว่ามันอย่างนี้นะเราไปนะรัฐมนตรีต่างประเทศต้องไปไม่ไปไม่ได้นะครับมันถ้าผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผมไปนะครับคุณอนุทินยังว่างอยู่โอเคครับข่าวนั้นมันเป็นไม่มงคลไม่เป็นมงคลนะกลับมาเรื่องข่าวไม่เป็นมงคลนี่คือข่าวที่ว่าเมืองไทยไม่กล้าไปให้รัฐมนตรีไปนะให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีไปในงานอิหม่ามอาลีอายาตอลอฮ์อาลีโคมเมนีอีทำเตือนว่าจะโจมตีอย่างมหึมายังไม่เคยมีมาก่อนในภาษาอังกฤษข้างบนบนจอผมก็ปี้ตัดปะมา unprecedentedmassive attack คือไม่เคยโจมตีแรงอย่างนี้มาก่อนจะเห็นกันนะครับส่วนอิหร่านก็บอกไม่ต้องคอยก็ยิงกลับไปยังประเทศอย่างกูเวตจอร์แดนพวกนี้ก็จะโดนเลยนะครับตามพื้นที่ต่างๆเพราะขีปนาวุธระยะใกล้ๆนะครับบวกลบ200กิโลเมตรง่ายนิดเดียวแล้วประเทศเหล่านั้นเล็กๆก็โดนกันเป็นระยะๆนะครับเมื่อวานกูเวตก็ยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้หลายครั้งนะครับหรือว่าหลายลูกหรือหลายลำแล้วแต่จะพูดลูกก็เป็นขีปนาวุธลำก็จะเป็นโดรนกูเวตก็แปลว่าอุปกรณ์อเมริกายังคงใช้ได้อยู่จากกูเวตแหล่งข่าวอื่นๆที่ไม่ใช่แหล่งข่าวมาตรฐานของอเมริกานะครับเช่นอินเดียฮินดูสตานไทม์ไทม์ออฟอินเดีย TOI พวกนี้จะอยู่ในอินเทอร์เน็ต YouTube ผมก็ตามดูอยู่เพราะว่าสื่อมวลชนอินเดียที่ผมเอ่ยชื่อมาเช่นนี้ผมพอรู้จักว่าเขาเชื่อถือได้แต่เขาก็จะแหวกแนวในการสื่อสารทำข่าวหาภาพแปลกไปจาก CNN และสื่อเขาเรียกว่า Legacy Media สื่อกระแสหลักของอเมริกาพวกทีวี ABC NBC CBS CNN อะไรพวกนี้หรือว่า New York Times New York Times สำหรับผมยังเชื่อถือและเสียตังค์ซื้ออยู่ทุกวันนะครับยังเชื่อถืออยู่ได้เพราะว่าเขาก็เต็มที่เหมือนจะเป็นอริกับโดนัลด์ทรัมป์ในแง่ที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์มักจะบอกว่าหนังสือพิมพ์ที่ล้มเหลวชื่อ New York Times The Failing New York Times ก็จะพูดอย่างนี้เสมอ CNN กับ New York Times เป็นศัตรูคู่แค้นกันนะกับโดนัลด์ทรัมป์จากการแถลงโต้ตาด่าตำหนิหรือวิพากษ์นะทั้งสองสื่อนี้นะครับส่วน Washington Post แกร่วลงไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นของอภิมหาเศรษฐีรายใหญ่ Amazon.com Blue Origin Jeff Bezos นะครับอันนั้นก็ Washington Post เป็นของ Amazon ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เบาๆลงคนลาออกแล้วถูกเบแป้ออกไปหลายคนนักหนังสือพิมพ์ชั้นดีนะครับแต่ว่ายังอ่านและใช้ได้อยู่แต่จะไม่กล้าหาญชาญชัยเท่ากับนิวยอร์กไทม์ในมุมมองผมเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังคิดเอาเองนี่เราคือคลื่นแห่งความคิดมันเมื่อวานนี้คูเวตยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านอิหร่านก็ขู่ว่าไม่ใช่อเมริกาขู่อิหร่านว่าจะยิงแหลกในโอกาสอันใกล้นี้ unprecedented คือไม่มีแบบแผนที่เคยทำอย่างนี้มาก่อนก็จะยิงนะก็ผมก็คิดว่าเป็นราคาโทษทีไม่สุภาพนะเป็นราคาคุยเหมือนกันเขาจะคุยแล้วเขาก็ไม่ได้ทำหนักอย่างที่คิดแต่ก็หนักอยู่พูดกันซีเรียสจริงๆก็ขนาดนี้อเมริกายิงอิหร่านหนักข้อมูลตัวเลขความเสียหายเป็นตึกอาคารหรือผู้คนคนตายเด็กเยาวชนผู้หญิงมันจะไม่มีรายละเอียดมาจากอิหร่านหรือจากอเมริกานะครับอเมริกาเขาจะมีเอาคนเขาตาย3คนเขาจะตอบโต้เป็น20เท่านะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้อิหร่านตาย60หรือ600ไม่รู้นะครับอเมริกาเนี่ยแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผลกระทบจากการสงครามรอบใหม่11เข้าสู่12วันนับคร่าวๆนะครับยังผลให้เกิดการกระทบต่อตลาดน้ำมันราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมาแตะ100ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะครับอันนี้ผมดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ว่าด้วยราคาน้ำมันโลกบวกกับข้อมูลจาก The Economistเอคอนอมิสต์พาดหัวบอกว่าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนก็หวาดผวาแหยงแหยงว่าในเรื่องการใช้จ่ายลงทุนในหุ้น AI หรือซื้อหรือใช้ AI จะมีสองเรื่องปนกันอยู่ในนี้นะครับ AI คือปัญญาประดิษฐ์ปัญญาที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของเครื่องกลแต่ราคาน้ำมันเอาราคาน้ำมันก่อนนะครับพุ่งมาที่ราคาน้ำมัน Brent Crude ซึ่งเป็นราคาน้ำมันมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเป็นหลักเพื่อให้เข้าใจว่าโลกเป็นยังไงราคาน้ำมัน Brent Crude เมื่อที่จริงเมื่อวันซื้อน้ำมัน90กว่าก่อนหน้านั้นมันอยู่แถว60ไม่ถึง60 7 80เพราะว่าดูเหมือนว่าจะก่อนที่จะลบกัน10วันรอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันก็พุ่งมาแล้วตอนนี้ 100.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบ Brent Crude น้ำมันดิบ West Texas 91.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลผมไม่ได้ใส่ slash หรือว่าทับบาร์เรลไปก็ขี้เกียจเขียนหรือว่ามันไม่มีช่องว่างถ้าใส่ช่องว่างตัวมันจะเล็กลงเท่านั้นเองวิธีทำกราฟิกของผมให้ผู้ฟังเห็นไวๆเผื่อมีธุระอื่นนะครับแต่ไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมจะอ่านให้ฟังน้ำมัน West Texas 91.85ดอลลาร์ต่อบาร์เรล Brent Crude 100ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อบาร์เรล Merban ก็เป็นน้ำมันออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตคุณภาพสูงเท่าที่ตามดูนะครับตามข่าวสารท่านที่อยู่ในวงการน้ำมันย่อมรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ Merban Crude เนี่ยมันของ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตเขาเรียกน้ำมันดิบแบบนี้ว่า light sweet มันเบาและหวานมันแปลว่าอะไรเนาะเบาหวานนะ light sweet crude นะอันนี้เดี๋ยวไปคลิกคนท่านผู้ฟังก็เห็นเองทำไมเขาเรียกมันเบาและหวานคืออาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับน้ำมันดิบอื่นที่กลั่นยากก็ได้นะผมพอท่านนี้ไม่ได้เป็นคนนะครับเมื่อวานก็คุยท่านผู้ฟังท่านหนึ่งจากสีคิ้วโทรมาเล่าละเอียดกับที่ผมเล่าอีกนะครับเรื่องการชุมนุมประท้วงนักศึกษาประท้วงเรื่องระบบการศึกษาในอินเดียมีตีกันหรือเปล่ามีตายกันหรือเปล่าผมบอกที่เพียงว่ามีการฉีดน้ำนะครับไม่มีตายไม่เลือดตกยังออกเหมือนบังคลาเทศและในปานท่านฟังท่านนี้ก็สงสัยเห็นที่โน่นที่นี่ผมก็เลยสารภาพไม่เห็นครับผมก็บอกกับท่านผู้ฟังว่าวันนี้โทรคุยกันนะครับว่าหลักการของโลกยามเช้าคือว่าท่านผู้ฟังกับผมในความรู้เท่ากันแหละท่านฟังอาจจะขยันมากกว่าผมหรือผมขยันมากกว่าแล้วแต่เรื่องที่ท่านสนใจผมก็จะเลือกเรื่องว่าเรื่องไหนที่ผมพอขยันมากกว่าเพื่อนก็ ไปค้นมาจากอินเทอร์เน็ตหรือถามคนโน้นคนนี้หรือไปเจอมาด้วยตัวเองก็เอามาเล่าขยายความในมุมมองและรสชาติแบบโลกยามเช้าท่านผู้ฟังต้องการเอาข่าวดิบๆอยากรู้อะไรเกิดขึ้นในโลกเนี่ยทำได้ดีกว่าผมหรือทำได้เท่าผมเสมอแหละนะครับเพราะโลกนี้มันโลกยุคข่าวสารเท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับมันความรู้เรื่องข่าวสารท่านฟังจะมากกว่านะอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นการกำหนดนโยบายของการทำโลกยามเช้าให้มันทันสมัยคือว่าไม่ต้องมาบอกว่ารู้มากกว่าผู้ฟังรู้เท่ากันแต่เรื่องที่ผมพอเสริมอะไรให้สุนทรีมากขึ้นจากหนังสือที่มีอยู่หรือจากประสบการณ์ตรงก็เสริมเข้าไปก็เป็นอัตลักษณ์ของโลกยามเช้านะครับแต่ถ้าเจ้าข่าวดิบๆเนี่ยไม่ต้องฟังโลกยามเช้าไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กับบ้านดูมือถือได้เลยนะครับแต่ไม่มีเพื่อนคุยนะอาจจะบอกให้ผมก็เป็นเพื่อนคุยให้นะครับแล้วก็เพื่อนโอ้ได้ยินเสียงไหมเนี่ยเพื่อนเห่าอยู่ข้างนอกตอนเช้าๆนี่ขออภัยนะครับอากาศมันดีผมก็เปิดหน้าต่างลมโกรกเข้ามาก็ภาวนาว่าหมา3ตัวที่ผมเลี้ยงอยู่ในซอยเนี่ยมันจะไม่เห่าแต่บางทีหมาซอยอื่นมืดๆเนี่ยเขาจะรู้ครับผมจะเปิดถาดอาหารไว้ตอนกลางคืนเพราะว่านกไม่มามันก็จะมีเพื่อนจากซอยอื่นมาแย่งอ่ะไม่ได้มาแย่งอยากกินก็กินมันก็จะทะเลาะกันนิดหน่อยนะครับจากหมาประจำซอยขออภัยด้วยรายการนี้รายการอะไรเนี่ยเสียงหมาเห่ายามเช้าโอเคกลับมาที่ราคาน้ำมันขอประทานโทษครับแล้วเดี๋ยวพักนะครับจากกลับมาที่ราคาน้ำมันก็คือว่าราคาน้ำมันดิบที่เป็นเบนช์มาร์กหมายความว่าเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้อ้างอิงน้ำมันดิบยี่ห้อหรือว่าชื่อที่เรียกกัน Brent Crude นี่คือมาตรฐานอ้างอิงนะครับกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 100.2 นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยประธานาธิบดีโดนทำข่าวว่าขู่ว่าจะมีการโจมตีครั้งมหึมา Massive Attack ทรัมป์พูดอย่างเนี้ยพูดให้กับข่าวสายที่เชิดชูทำเนียบขาวแล้วท่านใช้ข่าวจากเว็บไซต์ Axios นะครับก็จะอยู่สายทำเนียบขาวคือเอียงเข้าหารัฐบาลพวกนั้นก็ไม่ได้ยินผมพูดนะครับเอียงเข้าหารัฐบาลและมักจะได้ข่าว Exclusive ที่คนอื่นไม่มีจากทำเนียบขาวเสมอมัน Axios เนี่ยเป็น axios.com นะครับก็จะแหล่งข่าวใหม่เป็นทางเลือกข่าวใหม่ในอเมริกาไม่เอา New York Times Washington Post Los Angeles Times Chicago Tribune Dallas Chronicle แล้วไม่เอาก็จะมีนักข่าวหนุ่มสาวที่ออกมาจากองค์กรข่าว Legacy Media ข่าวmainstream ข่าวสารหลักเหล่านั้นมาตั้งเว็บไซต์กันเองคือไม่ต้องไปพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วก็หาสายข่าวแล้วก็จะหาทางเอียงได้ข่าว Exclusive เพราะฉะนั้น Axios เนี่ยมีลักษณะออกมาขวาทางทำเนียบขาวจะได้ข่าวใหม่ๆอยู่เสมอผิดถูกเราต้องคิดเอาเองเหมือนกันนะครับที่อเมริกาจะมีข่าวเว็บไซต์ที่คนพึ่งเนื่องจากนักข่าวเขาลาออกมาทำกันเองเนี่ยแต่ว่าเขามีเครือข่ายเขามีคุณภาพแต่ไปเขาก็ต้องเอียงเพื่อจะได้ข่าวพิเศษว่ายังมี Politico นะครับ POLITICO Politico มาจากคำว่า political politics อะไรพวกนี้นั่นเว็บไซต์หนึ่งเมื่อก่อนผมจะอ่าน Huffington Post เป็นหลักเลย Huffington Post นะปัจจุบันนี้เรียก Huff Post นะครับ Huff Post นี่ก็ดีนะครับก็นักธุรกิจหญิงเขาก็มาทำแต่ตอนนี้เขาขายดีขายไป 2-300 ล้านอันนี้หลายปีมาแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งได้อยู่แต่ก็จะไม่ดังเท่า Politico กับ Axios เวลาผมอ่าน Axios เนี่ยก็จะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าเขาเอียงขวามาทางทำเนียบขาวนี่คือมีเดียลิเทอเรซีการรู้เท่าทันสื่อมันยุ่งมากเลยจะคุยกับพวกนิสิตและอาจารย์ที่พิษโลกเมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าโอ้จะต้องให้ความรู้กับพวกเด็กหนุ่มสาวที่เรียนหนังสือกับเรานะครับว่าเราไม่ยอมรับข่าวสารต่างๆอย่างทันทีต้องเรียนรู้เท่าทันเหมือนกับที่อาจารย์นิเทศประสานสอนมา20กว่าปีแล้วมั้งครับมีเดียลิเทอเรซีตอนนี้มันจะเป็นเรื่อง AI literacy นะแล้วก็ตกลงก็คือว่าขณะนี้การต่อสู้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มันก็ความรุนแรงมันไม่อยู่ที่อัลเบอร์เชียมันข้ามไปที่ทะเลแดงตามข่าวเทรดมอนจอเป็นตัวหนังสือที่ผมก็ปี้มาจาก Economist นะครับว่ากลุ่มฮูตี้ที่ได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่านเนี่ยก็เริ่มปิดทะเลแดงนะบาบอานมันดับชื่อช่องแคบแห่งน้ำตาผ่านไปตอนนี้อาจจะมีเลือดก็คือโดนยิงด้วยนะครับนั่นก็คือที่โอเคเดี๋ยวข่าวสองข่าวไว้ทีหลังแล้วกันนะครับนั่นคือที่ตะวันออกกลาง อเมริกาอิหร่านน้ำมันนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าได้เวลาพักกลางทางนะครับ5:32 PMท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจพูดคุยสักถามถกเถียงเสนอแนะช่วยเหลือไม่ต้องบริจาคนะครับก็อีเมลที่สมเกียรติ @thaivision.comนี่คือโลกยามเช้า 96.5 Thinking Radio ของสมท.ทาง YouTube Facebook แล้วก็ทางคลื่นปกติธรรมดานะครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอู้ตอนนี้
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมกันมารายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: เวลาของโลกยามเช้าตอนนี้ก็5:36 PMนะครับสวัสดีรอบ2หลังจากพักประชาสัมพันธ์ข่าวสารมาเรียบร้อยแล้วก็กลับมาสู่ครึ่งหลังของโลกยามเช้า5:36 PMนะครับที่บางสปอตผมว่านางสาวไทยทำไมขยันจังนะครับคุณดร.บุ๋มเมื่อกี้มีสปอตโฆษณาชวนให้ฟังรายการห้องรับแขกของคุณบุ๋มนะครับดอกมาเรียกดร.บุ๋มนางสาวไทยของผมและของผู้ฟังทั้งหลายแกขยันเคยเจอสักครั้งสองครั้งเวลาไปช่องเวิร์กพอยต์แกก็มีรายการที่นั่นนะครับแล้วทำงานเลี้ยงลูกคนอื่นอีกต่างหากหมายความว่าบริจาคเงินช่วยเหลือลูกเด็กกำพร้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลุยชายแดนแล้วก็ไปทำหลายอย่างนะครับแล้วยังมาทำรายการที่นี่อีกนะครับยังมาแย่งโลกยามเช้าทำนะผมเคยเจอบอกคุณปนัดดาทำไมขยันไอ้นี่เรานินทาคนสวยรับหลังบ่ไม่รู้นะครับว่าทำไมขยันอย่างนี้ก็ไม่รู้เป็นไรคือเขาเป็นคนที่ขยันทำงานครับ โอเคครับหวังว่าเวลาอายุเท่าผมแล้วจะขี้เกียจบ้างนะครับจะได้ผ่อนคลายไม่ชวนคนให้ขี้เกียจก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าโอเคคุยกันเพลินๆเมื่อกี้เห็นก็นั่งนึกถึงคือผมกำลังเตรียมจะคุยเรื่องด็อกเตอร์โอเทคนะครับเดี๋ยวพูดพรุ่งนี้แล้วกันนะครับคือมันมีตัดภาพผมบอกไปแล้วกันใช่ไหมไม่ต้องโทษทีครับแป๊บหนึ่งนะครับก็คือเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อพีนัทบัตเตอร์ด็อกเตอร์โอเทคของอินเดีย2ขวดเล็กๆ99บาทแล้วก็กินพีนัทบัตเตอร์คือเนยถั่วบดละเอียดเนี่ยยี่ห้อดังๆสกิปปี้เจฟอะไรพวกเนี้ยมายาวนานแล้วที่จริงสกิปปี้มันก็ถูกลงนะครับสกิปปี้ก็ราคาถูกลงเนื่องจากว่าจีนไปเทคโอเวอร์กิจการของสกิปปี้แล้วก็จะเตรียมขวดอะไรมาให้เลยไม่ทันเตรียมเอาไว้พูดพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็คือประเด็นของมันก็คือว่าอาหารจากอินเดียเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทยยกตัวอย่างพีนัทบัตเตอร์เนี่ยทำได้ไม่ได้แพ้สกิปปี้แต่ราคาถูกกันขวดหนึ่งในโดยน้ำหนักนะครับ40-50บาทผมหันมาซื้อเนยถั่วจากอินเดียเจ้าโลกแห่งการผลิตสินค้าถั่วมันจะต้องเป็นอินเดียมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วอาหารที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิ่งไปไหนยังไงก็ขนมปังมาประกบกันตรงกลางก็ทาเนยถั่วถ้าจะให้หวานนิดก็ใช้แยมหรือน้ำผึ้งอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นไทยนะเป็นไทยอาจจะฉลาดกว่าโดยการกินถั่วต้มธรรมดาดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นพีนัทบัตเตอร์ของอินเดียนะด็อกเตอร์โอเทคนะครับแล้วก็มีอะไรยี่ห้อหนึ่งสแมชนะสองยี่ห้อเนี่ยสแมชอาจจะหวานไปนิดหนึ่งนะครับผมว่าจะพูดพรุ่งนี้ไม่ได้เตรียมภาพขวดวันนี้เมื่อวานซื้อมา4ขวดด็อกเตอร์โอเทคของอินเดียสวยครับ99บาทถ้าซื้อสกิปปี้เนี่ยมันจะไม่ก็130นะครับนะ130มันฝรั่งเนี่ยเวลาเด็กๆไปโรงเรียนตอนเช้าแม่ทำอาหารไม่ทานก็เอาพีนัทบัตเตอร์แซนด์วิชแอปเปิ้ลหนึ่งลูกใส่กระเป๋าไปแล้วก็ไปกินที่โรงเรียนนี่ผมรู้จักสมัยผมเป็นเด็กไปอยู่อเมริกาตอนอายุ18ไงจำได้มอมก็จะประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้จักพีนัทบัตเตอร์แล้วก็กินเนยถั่วแซนด์วิชเนยถั่วเรื่อยมามันไม่ได้แพงถึงเป็นราคาไทยก็ไม่แพงแต่อินเดียทำไมทำได้ถูกมากๆถูกกว่าประมาณ20-40% นะท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนเนยถั่วพีนัทบัตเตอร์ลองดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะชอบไม่ติดยี่ห้อแล้วล่ะครับติดของดีราคาถูกตอนนี้กลับมาถึงเรื่องที่ไม่ใช่ขวดเมื่อกี้ไม่ใช่ขวดเนยถั่วว่าจะพูดพวกนี้พูดไปแล้วนะครับบางทีมันอย่างว่าครับลูกมาติดพันเพราะว่าด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดานี่แหละนะฮะก็เลยมีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้ามาข่าวต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องมาจากว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นสูงราคาน้ำมันพุ่งผมก็เลยเจอข่าวราคา AI ดิ่ง AI นี่ผมติดตามแทบจะทุกวันเพราะจะมีเว็บไซต์ที่ตามอยู่เป็นหลักเว็บไซต์วิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่การเมืองเช่นเว็บไซต์ที่จะมีเรื่อง AI มากที่ผมตามอยู่ตลอดเวลานะครับมีอะไรเขาจะอีเมลบอกมานะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของ The Bulletinพวกดีอะตอมิกไซเอนทิสต์เดี๋ยวค่อยๆตามดูกันก็แล้วกันนะครับท่านค้นเอาก็ได้ Bulletin of the Atomic Scientist ก็จะมีหน้า AI โดยเฉพาะสารพัดเรื่องเพื่อจะตอกย้ำว่า AI อ่านรวมๆอ่านมาหลายบทความแล้วนะครับอ่านรวมๆสรุปได้ด้วยความมั่นใจว่านักวิทยาศาสตร์หรือคนอื่นๆที่อ่านข่าวสารเห็นว่า AI ยังไม่ลงตัวAI ยังหวั่นไหวอยู่ยังต่อสู้กันอยู่ทั้งด้านราคาและความแม่นยำความแม่นยำไม่มีวันจะบรรลุได้เพราะว่าข้อมูลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันอย่างมหือมา AI ก็ต้องวิ่งไล่ตามเพราะฉะนั้น AI จึงไม่ใช่มนุษย์ ที่คิดเองได้ดีเท่ากับมนุษย์แต่คิดได้ดีกว่ามนุษย์ในแง่ที่ว่ามีเครื่องบังคับให้คิดก็เรียกว่าอัลกอริทึมนั่นเองตอนนี้ AI มีปัญหาหลายอย่างนะครับเมื่อกี้ชั่วโมงก่อนเข้ารายการ CNN ก็พูดถึงเรื่อง AI แต่ไม่เกี่ยวกับบนจอนะครับว่าขณะนี้มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะผู้เป็นเจ้าของ Facebook นะครับหรือว่ากิจการกลุ่มบริษัทใหญ่ของเขาทั้งหมดกันนะครับ Meta มาร์คซักเกอร์เบิร์กพยายามให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ท่านตามดูหรือจะดูในเว็บไซต์ CNN ก็ได้นะครับว่าโลกขณะนี้คนอื่นๆเขาก็ต่อต้านตำหนิวิพากษ์คัดค้านไม่ใช่ไม่เอา AI ฮะตำหนิข้อบกพร่องของ AI ยังไม่พร้อมกันเยอะเหมือนกับที่ผม อาศัยบารมีพระสันตะปาลีโอ14แล้วก็เอาสมณสารมาอ่านแล้วก็ว่างๆก็แยบอ่านอีกทีว่า AI จะต้องไม่ครอบครองมนุษย์มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้อารมณ์แบบนี้ว่าโลกกำลังมีทัศนะเชิงลบต่อ AI ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่มีใครไม่ใช้ AI แต่ใช้อย่างระมัดระวังแล้วถ้าแพงก็ไม่ใช้หันไปใช้ AI ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็อีโคโนมิสต์ก็เลยมีบทความหรือรายงานข่าวชิ้นที่ยาวหน่อยนะครับพาดหัวว่าห้องปฏิบัติการ AI ในอเมริกากำลังได้รับพลังข่มขู่จากห้องปฏิบัติการจากเมืองจีนพูดง่ายคือว่า AI อเมริกันกำลังสู้กับ AI จีน AI อเมริกันหรือว่าปัญญาประดิษฐ์อเมริกันถูกกว่าแพงกว่าของจีนถูกกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าการใช้ AI ต้องเสียเงินนะครับถ้าไปอ่านรายละเอียดใน Economist มันก็ไม่ยาวนักหรอกนะครับสรุปอย่างนี้ว่าขณะนี้คือการใช้ AI เสียตังค์ทั้งนั้นนะครับที่รัฐบาลเขาอยากจะได้คะแนนนิยมจากหนุ่มสาวคือว่ารัฐบาลจะซื้อให้นะครับถ้าซื้อให้ซื้อ AI ให้หนุ่มสาวใช้กัน5ล้านคนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับสงสารผมบ้างไหมผมอยากได้รถดีๆกว่า Honda Accord อายุ30ปี35ปีของผมเนี่ยช่วยซื้อรถให้ผมสักคันหนึ่งได้ไหมแล้วเติมน้ำมันให้ด้วยเอางี้ได้ไหมเพราะว่าเด็กๆเขายังได้ AI เลยนะครับอันนี้ผมประชดเล่นๆนะครับ AI เสียตังค์ครับตัวอย่างจาก AI Pro นะครับที่รัฐบาลจะซื้อฟรีให้กับซื้อนะไม่ฟรีจะแจกเด็กฟรีนะครับเด็กหรือผู้ใหญ่ประมาณอายุพวกGen Z อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกเด็กในมหาลัยผมไม่แน่ใจว่าในสุดเขาจะเอายังไงครับท่านรัฐมนตรีชัยชนกเห็นเงียบไปหรือว่าเขาไม่มีใครขุดคุยเผลอๆจะไปทำต่ออย่าเพิ่งทำนะครับช่วยผมคิดต่ออีกสักพักหนึ่ง AI เสียตังค์แน่ถ้าเป็น AI Pro แล้วบริษัทห้างร้านเอกชนบริษัทใหญ่ๆก็ต้องเสียตังค์เยอะๆเพื่อใช้บริการ AI เหมารวมเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นข้อมูลวัดเป็น data อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ AI Pro ผมใช้ AI ประเภท Large Language Model LLM คือหาข้อมูลมาคุยกันแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลด้วยห้องสมุดส่วนตัวที่มีอยู่หรือหนังสือของคนอื่นหรือว่าบทความเว็บไซต์มหาลัยต่างๆมันก็จะตรวจสอบ AI อยู่เสมอยกตัวอย่าง AI เสียตังค์คือว่าบริษัทที่จะใช้การทดสอบแบตเตอรี่บริษัททำแบตเตอรี่ขายอ่ะแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่มือถืออะไรก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างนะครับDeepSeek ของจีนคิดค่าตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วย AI job หมายถึงว่า job 1คืองานงาน1 $0.04 ดอลลาร์ต่อ1งานอันนี้ผมอธิบายไม่ได้หรอกนะครับว่า1 job ทำอะไรบ้างก็ถาม AI ว่าแบตเตอรี่อันนี้ใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เสียเท่าไหร่โยนทิ้งไหมเอามาขายได้ออกสู่ตลาดแพ็คกิ้งได้ไหมอะไรประมาณนั้นคร่าวๆนะครับอันนี้ใช้จินตนาการเอาคือว่าแล้วแต่สัญญาที่เขาจะซื้อ DeepSeek ของจีนนะครับก็คิดค่าบริการตรวจแบตเตอรี่ให้คุณครั้งละ 0.04 ดอลลาร์ก็คือครั้งละ4เซนต์ส่วน K3 ครั้งละ 0.94 ดอลลาร์ต่อ1งานก็คือเกือบ1ดอลลาร์ต่อ1งานไอ้ K3 ก็เป็นของจีนนะครับDeepSeek ของจีนชัดเจนเราได้ยินเรื่อง DeepSeek มาประมาณบวกลบปีแล้วนะครับว่าโอ้โหคนตื่นเต้นกันมากนี่ของจีนก็สุดๆ DeepSeek ส่วน K3 เนี่ยได้รับการอธิบายในบทความของ Economist นะครับว่าเป็นของจีนแต่ว่ามันจะเป็นโมเดลที่เรียกว่าเป็นโปรสุดๆมากหน่อยผมพูดแบบง่ายๆนะถ้าพูดยาวๆเดี๋ยวพูดผิดนะครับคือว่ามันไม่ใช่ทั่วไปแบบ DeepSeek จะเป็นโมเดลใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สู่มาตรฐาน Public แต่คิดเงินค่าตรวจสอบแบตเตอรี่94เซนต์ต่อ1จ็อบถ้า DeepSeek ของจีนก็4เซนต์ต่อ1จ็อบนะ K3 แพงกว่าเพราะว่ามันละเอียดมากกว่าส่วนของอเมริกา Faber AI Faber AI ยี่ห้อ Faber ของอเมริกาคิดค่าบริการตรวจสอบแบตเตอรี่2ดอลลาร์75เซนต์ต่อ1งานจะเห็นว่า DeepSeek K3 ถูกกว่าของอเมริกาเยอะนี่คือการข่มขู่การอยู่รอดของอเมริกาอันนี้ท่านผู้ฟังผมว่าเราจะได้อารมณ์เดียวกันนะครับว่าจีนเนี่ยรัฐบาลจีนก็ไม่ประกาศนโยบายนี้เป็นมาตรฐานกลางให้โลกรู้หรอกนะครับแต่ดูพฤติกรรมของสีจิ้นผิงตลอดปีที่ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำจีนเป็นต้นมาท่านประธานาธิบดีจีนเนี่ยเหมือนกับจะอันนี้คิดเอาเองนะครับเหมือนกับจะว่าจีน สั่งให้บริษัทต่างๆในเมืองจีนไม่ว่าจะทำอะไรนะครับโอ้นกมาแล้วเสียงร้องนกที่ข้างหน้าต่างทำสินค้าให้ดีที่สุดแล้วก็ตีตลาดด้วยราคาถูกที่สุดเพราะนั่นคือตัวอย่างที่เห็นก็คือว่าคนก็หันมาใช้ของจีนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบของแบบเช้าชามเย็นชามเช้าโก้เย็นแก้เหมือนเมื่อก่อนเราเซลนาฬิกาไซโก้ยุคห้ายอนะครับเครื่องเกงยีนใส่เสื้อยืดรองเท้ายางสภาย่ามอะไรพวกนี้แล้วมียอยออะไรกันคือต่อต้านสินค้าจีนไทยเดมและสินค้าญี่ปุ่นไทยเดมารูยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2สินค้าญี่ปุ่นราคาถูกแต่มันพังเร็วซื้อนาฬิกาไซโก้มาเช้าโก้เรือนแก้เย็นแก้คนไทยชอบแซ่บแซวอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ไซโก้ราคาเป็นล้านนะครับไซโก้แกรนด์ซีโก้เนี่ยครับฝรั่งเรียกไม่มีตังค์ซื้อเลยเดินผ่านร้านโชว์นาฬิกาในเมืองไทยแล้วโอ้โหตาผมน้ำตาร่วงอยากได้แกรนด์ซีโก้สักเรือนหนึ่งตอนนี้ผมใส่คาซิโอนะครับมันซื้อกับมาจากสนามบินพิษณุโลกเขาก็เอาทุกอย่างใส่ตะกร้าถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจผ่านเอ็กซเรย์ถอดหมดรวมทั้งนาฬิกาคาซิโอลินเนจของผมราคามัน 6,000 ผมจะใส่นาฬิกาคาซิโอเป็นหลักทุกวันนี้นะครับเป็นราคาประมาณถูกๆนะครับใส่ลงไปแล้วก็พ้นด่านเครื่องเอ็กซเรย์แล้วผมก็เอากระเป๋าสะพายกลับแล้วมันก็ลืมนาฬิกาทิ้งไว้ในตะกร้านั่นนะครับเจ้าที่เขาก็บอกว่าคุณลืมนาฬิกาผมก็กลับไปเอานาฬิกาคาซิโอเจ้าที่เขาดีครับเพราะนาฬิกามันวางแยกอยู่กระเป๋าเจ้าที่เขาดีผมก็มีอารมณ์ขันเอามาใส่บอกอ้าวเฮ้ยทำไมกลับมาเป็นโรเล็กตอนผมวางไว้มันเป็นคาซิโอนะสาวน้อยนั่นก็ยิ้มหัวเราะกันใหญ่เราถอดนาฬิกาโยนในตะกร้าเพื่อให้ผ่านเอ็กซเรย์แล้วเราลืมไว้กลายเป็นโรเล็กมาให้ได้ยังไงอันนี้เป็นอารมณ์ขันเขาก็เก็ตอารมณ์ขันนะครับโอเคตกลงว่าตอนนี้ภายใต้การข่มขู่นะครับประธานที่ทำถอนคำสั่งอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวผมในระยะยาวเมื่อสมัยก่อนคือมหาลัยเพนซิลเวเนียเนี่ยโดนประธานาธิบดีอัดแรงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อวานนี้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนคำสั่งที่ขอดูรายชื่อนักศึกษาชาวยิวหรือเชื้อสายยิวหรือว่านับถือศาสนาจูดาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นยิวแล้วกันนะครับในมหาลัยเพนซิลเวเนียถอนคำสั่งไม่ขอดูรายชื่อคนยิวใน UPenn University of Pennsylvania เป็นมหาลัยที่โดนทำเป็นศิษย์เก่าเรียนจบ Wharton School of Business and Finance สมัยก่อนโน้นตอนที่แกเป็นหนุ่มพ่อฝากให้เข้าเรียนปี3ปี4ปริญญาตรีเพราะปี1ปี2เรียนที่นิวยอร์กคอลเลจเล็กๆประมาณนั้นก็เป็นเด็กฝากแหละนะครับแกเข้าก็จบวอร์ตันยูเพนของแกเนี่ยครับแล้วตอนที่แกหาเสียงเลือกตั้งสมัยแรก4ปีแรกนะครับตอนที่แกชนะฮิลลารีคลินตันนะครับมหาลัยเพนซิลเวเนียก็อัปเปหิไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์มีบทความข้อเขียนของนักศึกษาและอาจจะมีอาจารย์แอบเขียนด้วยนะครับใน The Daily Pennsylvania ในสมัยโน้นเลยนะครับว่า We do not endorse Donald Trump เป็นสิทธิ์เก่าที่ใช้ไม่ได้นะครับก็ไป endorse Hillary Clinton ที่ Boston Wesley College ประมาณนั้นเมื่อวานนี้ประธานโดนัลด์ทรัมป์ก็ถอนคำสั่งว่าที่ขอดูบัญชีรายชื่อนักศึกษาชาวยิวนะอันนี้เรื่องมันสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมประท้วงต่อต้านยิวในมหาลัยสำคัญสำคัญพวกฮาร์วาร์ดเยลโคลัมเบียนิวยอร์กอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งเพนเนี่ยมีเยอะขึ้นนะการขอดูรายชื่อนักศึกษายิวในยูเพนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการต่อต้านยิวแต่เป็นการจับปกป้องยิวจะดูซิว่ายิวมีเท่าไหร่แล้วทำไมคนต้านยิวกันนักคืออเมริกาไม่กล้าต้านยิวอยู่แล้วนะครับแต่การออกคำสั่งขอรายชื่อนักศึกษาที่เป็นยิวมันเป็นคำสั่งที่ผิดเสรีภาพศาลก็ว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถอนคำสั่งนี้ไปเขาพูดแบกตามข่าวเป็นเรื่องน่าทึ่งมากว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่ติดกีดกันผิวกันอย่างมหึมาเรื่องที่ท่านผู้ฟังให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมหรือว่าคุยกันเพลินๆเมื่อวานนี้นะจากสีคิ้วเรื่องอินเดียประท้วงการศึกษาเนี่ยครับผมก็แถมข้อมูลเพิ่มเติมเช้านี้ให้ด้วยถ้าท่านสนใจติดตามคือว่าใน BBC วันนี้ก็รายงานว่าคนที่อยู่ตรงกลางภาพนะครับนายโซนัมวังชุกยุติการอดอาหารประท้วงสนับสนุนหนุ่มสาวอินเดียในเรื่องการศึกษาหลังจากท่านอดอาหารมานาน26วัน ก็คือการชุมนุมประท้วงระบบการศึกษาของอินเดียที่ทำให้คนตกงานกันมหาศาลออกมาประมาณ 40% ตกงานนะครับแล้วก็หลังมีข้อสอบรั่วสอบเข้าแพทย์อีกต่างหากคนต้องเป็นล้านคนไปสอบข้อสอบรั่วเหมือนกับคำเฉลยข้อสอบที่ขายกันข้างทางแบบที่ผมเล่าเมื่อวานเนี่ยแต่ท่านผู้ประท้วงคนนี้นะครับชื่อโซนัมวังชุกชื่อมันเหมือนกับทิเบตแหละนะครับแล้วก็โอ้ยเพื่อนชื่อวังชุกเหมือนกันนะครับยุติการอดอาหารประท้วงหนุนเยาวชนอดอาหาร26วันการชุมนุมการอดอาหารประท้วงก็เป็นพิธีหนึ่งของการประท้วงในอินเดียอันยาวนานได้รับอิทธิพลจากมหาธรรมการทีในยุคที่ท่านอดอาหารประท้วงตั้งแต่ตอนเป็นทนายความอยู่แอฟริกาใต้แล้วก็มาอินเดียนู่นช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับมาอินเดียกลายเป็นผู้นำอินเดียในการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมและเอกราชช่วยกับอังกฤษเพื่อเอกราชของอินเดียยังผลให้ฮินดูขวาจัดแฮปปี้มากนะครับไปสักพักไม่แฮปปี้เพราะว่าท่านอินทิราท่านมหาธรรมคานธีเนี่ยท่านห่วงใยทุกศาสนาท่านก็ไม่อยากให้อินเดียแยกเป็นฮินดูมุสลิมแล้วก็กลายเป็นอินเดียกับปากีสถานแยกกันตามประชากรทางศาสนาท่านก็ทำให้การเป็นเอกราชของอินเดียจะช้าลงคนก็หนุนท่านฮินดูขวาจัดก็เลยยิงท่านตายที่เดลีนะครับแล้วท่านถูกยิงตายเนื่องจากฮินดูขวาจัดไม่พอใจฮินดูธรรมดาอย่างท่านมหาธรรมคานธีแต่ท่านใช้วิธีการอดอาหารนะการอดอาหารก็กลายเป็นหลักการในการประท้วงเรื่อยมานะแต่อดอาหารท่านมหาธรรมคานธีอดอาหารยาวนานอยู่เรื่อยๆนะครับเข้าคุกออกคุกเพราะว่าอังกฤษก็กลัวท่านจะเป็นอะไรไปก็เลยเอางั้นทำให้อยู่ออกมาจากคุกผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับก็อดอาหาร26วันประวัติศาสตร์การอดอาหารในโลกตามแบบมหาธรรมคานธีเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังหลายปีมาแล้วนะครับบ๊อบบี้แซนที่ไอร์แลนด์แกก็อดอาหาร60วันตอนหลังก็ตายเคยเล่าละเอียดมากมีข้อมูลไม่กลับมาทวนทีแล้วกันเดี๋ยววันหลังค่อยมาทวนอีกทีเคยค้นเคยเขียนมาแล้วล่ะการอดอาหารก็จึงยุติลงแล้วก็แต่ว่าการชุมนุมยังไม่ยุตินะการประท้วงยังคงดำเนินต่อเนื่องไปเท่านั้นเองเรื่องนี้ที่ CNN พูดถึงชั่วโมงที่แล้วนะครับเอาเป็นว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ากระทรวงพาณิชย์ไทยและคุณพี่แต้มของผมเนี่ยท่านรัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีป่านนี้คงไม่ต้องหลับต้องนอนเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศมันข่าวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องภาษีระบบภาษีศุลกากรหรือทาริฟหรือสินค้าภาษีนำเข้าอเมริกานะครับเข้าประเทศเขาส่งออกจากเราเนี่ยไปนะครับก็ประกาศใหม่ว่าในเรื่องการขึ้นหรือกำหนดอัตราภาษีศุลกากรเข้าประเทศมันเหมือนกับโลกสงบแล้วเองก็จะหาเรื่องใหม่นะครับจริงๆโลกก็ยังไม่สงบที่ไปหาเรื่องกับอิหร่านกับชาติอื่นๆนะครับแต่ว่าเรื่องใหม่คือเมื่อวานแคนาดาฟูมฟายเยอะเลยเพราะว่าโดนเข้าไปหลายเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่า 50-60% ข่าวสรุปก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขึ้นหรือกำหนดอัตราภาษีนำเข้าหรือที่เรียกว่าแทริฟภาษีศุลกากรนะที่บ้านเราเรียกกันเป็นศัพท์ทางการของเรานะครับแล้วก็มีประเทศหลายสิบประเทศ 20-30 ประเทศที่ได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับอันนี้เป็นคำประกาศบอกว่าตั้งแต่ตีหนึ่งก็คือเที่ยงคืน1นาทีวันศุกร์ตามเวลาในอเมริกาภาคตะวันออกนะขณะนี้เวลาที่นิวยอร์กก็18:55 นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็เวลาที่นิวยอร์กไม่ต้องคอยไปถึงเที่ยงคืนวันศุกร์นะครับนะก็ตามดูแล้วกันนะครับก็คือหมายความว่าวันศุกร์วันนี้แหละอเมริกาจะกำหนดขึ้นและกำหนดยึดมาตรฐานอัตราภาษีที่ประกาศในวันนี้ใช้ในวันนี้นะครับ10-12.5%นะก็นี่เป็นฐานกลางข้างล่างนะครับประเทศไทยก็อยู่ในอันดับอยู่ในช่วงเนี้ย10ถึงเมื่อก่อน10ถึง 15% นี่เขาบอกว่า new tariff หรือภาษีศุลกากรใหม่ที่อยู่ระหว่าง10ถึง 12.5% ของสินค้าที่ส่งเข้าไปขายในประเทศอเมริกาเนี่ยก็จะที่จะโดนกระทบเป็นหลักๆก่อนอื่นใครที่อยู่ในมาตรการนี้นะครับ10ถึง 12.5 เนี่ยคือมาตรฐานต่ำสุดเนี่ยคืออินเดียกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าจากประเทศคู่ค้าอื่นๆอีกประมาณสัก60กว่าประเทศนะครับ ซึ่งจะโดนภาษีศุลกากรเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึง 10-12.5 มันขึ้นไปถึง 99.4% สินค้านำเข้าของอเมริกาที่อเมริกานำเข้าเพราะฉะนั้นประเทศประมาณ60ประเทศจะโดน 10-12.5-99.4 แล้วมีมาตรการแปลกๆก็คือว่าประเทศไหนที่บังคับแรงงานเด็กผิดมนุษยธรรมคือประเทศเขาส่งมนุษยธรรมยิ่งนักนะครับถ้าบังคับขู่ใช้แรงงานเด็กก็จะโดนขึ้นภาษีเนี่ยพวก 99% ขึ้นไปนะครับผู้สื่อข่าว CNN นะครับก็ถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีจากทำเนียบขาวว่าอยู่ในประเทศมาสักประเทศนี้ที่กดขี่แรงงานเด็กแล้วก็จะขึ้นภาษีเขา 99.4% เนี่ยเขาก็อึกอักอยู่ฮะตัวแทนทำเนียบขาวเขาบอกมีเมื่อ2ปีที่แล้วมีที่จอร์แดนคือถ้าจะเป็นประเทศไหนโดนนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังหรือท่านรัฐมนตรีสุภจีและลูกและทีมงานทั้งหลายป่านนี้รู้แล้วล่ะว่าประเทศไทยโดนเท่าไหร่ยังไงผมเพียงแต่พูดถึงข้อมูลคร่าวๆว่ามันจะโดนกันตั้งแต่ 10% ถึง 99.4 ส่วนไทยจะอยู่ที่ไหนอันนี้ผมไม่สามารถจะค้นได้ในเวลารวดเร็วเพราะข่าวนี้เพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นว่าเราตามดูเดี๋ยววันนี้กระทรวงพาณิชย์และผู้สื่อข่าวคงจะได้คุยกันนะครับว่าของเราจะโดนอยู่ตรงไหนเพราะว่าข้อมูลเก่าผมจะมีเปอร์เซ็นต์เหมือนท่านฟังรู้แล้วอยู่ในเว็บไซต์ทำเนียบข่าวแต่มันเก่ามากมันไหลเดือนมาแล้วนะครับมันก็ผมว่าเราก็อยู่ในที่ 15% คร่าวๆนะครับตอนนั้นก็จะโดนกันเยอะมากแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือว่าถ้ามีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดไปจากมาตรฐานมนุษยธรรมอเมริกาเขาเป็นประเทศที่มีมนุษยธรรมมากนะครับเขายิงขีปนาวุธไปฆ่าเด็กตั้ง 70-80 คนที่อิหร่านเขายังเฉยเลยมันผมว่ามนุษย์เรานี่มันประหลาดมาตรฐานอะไรมาตรฐาน1มาตรฐาน2มาตรฐาน3ที่จะฆ่าเด็กบ้านเขาก็ทำได้ที่จะปกป้องเด็กบ้านเขาก็ทำเพื่อจะเอาภาษีเพิ่มขึ้นนี่ครับนี่ข้อมูลจากเว็บไซต์ CNN นะครับเช้าวันนี้ท่านไปกดดูได้แล้วไปดูเว็บไซต์ของทำเนียบขาวก็จะมีรายละเอียดน่าจะมีแล้วนะครับผมกดเข้าไปชั่วโมงก่อนเข้ามันยังไม่มีรายละเอียดอาจจะทางช้าหน่อยหน่วยงานของรัฐนะครับเริ่มต้นเที่ยงคืน1นาทีตามเวลาท้องถิ่นวันศุกร์ของเรานี่ก็เพิ่งเช้ามืดวันศุกร์มันของเขาก็ยังไม่ถึงนะครับเวลาที่นิวยอร์กยังอยู่ในระหว่างประมาณเกือบทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวท่านตามดูแล้วกันนะครับขณะนี้ก็ได้หมดเวลาของรายการโลกยามเช้าแล้วนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พักผ่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเตะสำเร็จเทเมาดูหนังออดิซีก็ได้หนังออดิซีทำรายได้คุ้มทุนแล้วนะครับ250ล้านแสดงว่ามนุษย์ไม่อ่านหนังสือและไม่ติดกับเรื่องโบราณโบราณอย่างผมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาทางไปดูจะได้รู้กันไปว่าของไม่ดีที่เราไปดูแล้วเสียตังค์เนี่ยเราทำไมถึงชอบดูนะครับพักไปยาว2วันนะครับเดี๋ยวกลับมาวันจันทร์สวัสดีและสงบสันติในชีวิตครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,000

0: 990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะวันนี้วันศุกร์ที่23กรกฎาคมเอาโทษค่ะ24กรกฎาคม2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
5: และผมธนศิรังคูลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของสมรภูมิจีนไต้หวันในไทยนะคะทำไมยูเครนถล่มไวเบอรี่ของรัสเซียนะคะแล้วก็ระทึกภาษีทรัมป์เพิ่งประกาศมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ OpenAI Hack AI ฉลาดหรือว่าอันตรายแล้วก็ BBC เนี่ยกับคดีหมิ่นประมาทประธานาธิบดีทรัมป์นะเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรน่าเรียนรู้คดีในเมืองไทยบ้างแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าตอนนี้ตะวันออกกลางเนี่ยคุมไม่อยู่แล้วตามคุณธนัทไปเลยค่ะ
6: News of the Week
5: ครับก็ขอยืมคำของนายอันโตนิโอกูติเลสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติที่บอกคำว่าคุมไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าล่าสุดในโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศครับว่าจะโจมตีอย่างรุนแรงสุดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงแม้จะเป็นคำกล่าวคำขู่ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็ถอนคำพูดไปนะครับก็ในการล้อเลียนกันอย่างต่อเนื่องแต่มันก็เป็นทำให้เกิดความปั่นป่วนเพราะรอบล่าสุดการขยายความรุนแรงเนี่ยก็เดินหน้ามากว่า10วันแล้วนะครับโจมตีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางนายโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าจะขยายวงไปโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนโรงไฟฟ้าสะพานต่างๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการผิดสนธิสัญญาเจนีวานะครับเป็นเรื่องของการก่ออาชญากรรมสงครามก็ต่างก็ยังขู่นั้นออกมานายกูติเลสก็เลยบอกว่าขณะนี้สถานการณ์เนี่ยกำลังเกินควบคุมแล้วกำลังมินเมตกไปอยู่ในหลุมนะครับขนาดใหญ่ที่ไม่อาจจะรื้อฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับก็เป็นสิ่งที่กำลังจับตากันอยู่สิ่งที่สำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือการที่น้ำมันเนี่ยพุ่งทะลุไปเกิน$100ต่อไปเราเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนที่เคยหล่นลงไปนะครับเกือบเข้าระดับเดิมหรือว่าหล่นลงไปในระดับเดิมก่อนสงครามแล้วนะครับนี่ขยับขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ทะลุไปพุ่งพรวดขึ้นมาทีเดียวนะครับสำหรับราคาน้ำมันเบรนท์ขึ้นมารวดเดียว 6% เมื่อวานนี้เพราะว่าจุดหนึ่งที่เกรงกลัวกันว่ามันขยายวงก็คือเรื่องของทะเลแดงนั่นเองนะครับที่กลุ่มฮูตีพันธมิตรของอิหร่านนะได้โจมตีเรือนในบริเวณนั้นนะครับที่จะผ่านทางใช้เป็นช่องทางผ่านทางผ่านแทนฮอร์มุส

นั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นมีข่าวนะครับที่ออกมาก็คือว่าทางเรือของจีนเนี่ยเรือบรรทุกน้ำมันของจีน2ลำสามารถที่จะรอดพ้นนะครับผ่านออกมาได้ทางทะเลแดงไม่ก็ไม่ทราบว่าด้วยเพราะว่าเป็นเรือจีนหรือว่าอย่างไรนะครับช่องแคบบับอัลมาเดสที่ทางกูตีเนี่ยได้ปิดกั้นอยู่แต่ว่าเรือ2ลำนี้ก็สามารถผ่านไปได้นำน้ำมันนะครับน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียจากท่าเรือยานบูในแถบนั้นออกมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพัฒนาการสำคัญก็ต้องรอดูท่าทีว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเจ้าเรือ2ลำนี้แล้วก็ท่าทีของทางกูตีนะครับคือมันเป็นสิ่งที่จะเป็นการถล่มลงไปให้ความขัดแย้งลุกลามไปอีกเพราะว่ามีข่าวจากสหรัฐนะฮะว่าอิหร่านเป็นผู้ส่งเจ้าที่นะครับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าด้านการทหารเนี่ยอย่างน้อย10คนไปยังเยเมนนะครับเพื่อช่วยเหลือฮูตีอาจจะยงด้วยความกล่าวหานะครับว่าวงการเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังในการดำเนินการนะทำให้แสดงความโมโหโกรธาจากนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะโจมตีครั้งใหญ่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อิหร่านรับผิดชอบโดยตรงนั่นเองนะครับในการทำให้สถานการณ์เลวร้ายไปนะทั้งสองฝ่ายก็ยังคงยืนกรานยึดมั่นแนวทางเดิมนะครับทรัมป์ก็ยังบอกว่าจะต้องลงโทษอิหร่านและก็คูตีนะครับในการดำเนินการครั้งนี้สัปดาห์นี้ก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านายทรัมป์เนี่ยก็ต้องไปทำพิธีรับศพทหารของสหรัฐนะครับทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เสียชีวิตในฐานทัพที่อิรักแล้วก็ที่จอร์แดนนะครับก็เป็นทหารที่ประจำการอยู่ที่นั่นอิหร่านก็โจมตีตอบโต้ไปนะครับแล้วก็เกิดการสูญเสียน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ในความร่วมพิธีนี้แล้วก็ต้องรับศพมาก็สรุปดีทหารว่าเป็นผู้ที่อุทิศชีวิตให้ประชาชนนะครับพิทักษ์ปกป้องเสรีภาพของอเมริกาและก็ต่อต้านการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับก็หลังจากนั้นพอหลังจากพิธีแล้วนายทรัมป์ก็เดินทางไปในวาระทางการเมืองนะครับเกี่ยวกับการหาเสียงเกี่ยวกับการเตรียมตัวเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็ยังนำเรื่องนี้นะครับไปขึ้นบนเวทีในการหาเสียงส่วนที่รัฐสภาครับก็มีวาระสำคัญก็คือในพีทเอ็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจะต้องขึ้นไปให้การนะครับโดนเรียกตัวไปคณะกรรมการเรียกตัวไปก็เป็นการเผชิญหน้าเป็นสงครามน้ำลายวิวาทะในรัฐสภาอีกครั้งนะครับเขาก็ถูกจี้ถามนะครับเพราะว่าเดินทางไปครั้งนี้หัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องการของงบเพิ่มนะครับของงบเพิ่มในการกลาโหมด้านการกลาโหมเพื่อที่จะทำสงครามนั่นเองก็มีการตำหนิกันไปกันมาว่าทางฝ่ายเดโมแครตแล้วก็ผู้ต่อต้านสงครามเนี่ยสกัดกั้นเงินทุนงบประมาณเพื่อที่จะไปป้องกันประเทศนะครับแล้วก็รักษาชีวิตของทหารของสหรัฐที่ทำหน้าที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าฝ่ายกรรมาธิการหลายคนก็จี้ถามนายเฮกเซตว่าเมื่อไหร่สงครามจะยุติคุณกำลังเพลี่ยงพล้ำนะครับแต่จะบอกว่าสงครามชนะแล้วจบแล้วมาหลายรอบแล้วฟังเสียงของนายทรัมป์ก็เป็น10รอบแล้วที่บอกว่าเราชนะเต็มที่กำจัดเสี้ยนหนามกำจัดอาวุธของอิหร่านได้อย่างราบคาบพูดมาแล้วกี่รอบคุณมียุทธศาสตร์ตรงไหนจุดจบอยู่ไหนชัยชนะอยู่ตรงไหนธงของคุณมันคืออะไรจะมาขอเงินเพิ่มอีกแต่แล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งพรรคริพับลิกันของในทรัมป์ของสิทธิ์ข้างมากก็ยกมือนะครับลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณซึ่งจะมอบเงินด้านกลาโหมเงินทุนด้านกลาโหมให้รัฐบาลอีกมูลค่าถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับ1 ล้านล้านมันมีเศษด้วยนะครับเยอะกว่านั้นอีกก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สูงกว่าแต่ว่าก็ยังต้องผ่านด่านผู้ที่สภาต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วอีกเรื่องสำคัญสัปดาห์นี้ก็คือกรณีของซาอุดิอาระเบียคุณผู้ฟังสหรัฐนะฮะขณะที่สหรัฐเนี่ยกำลังต่อต้านเรื่องของพัฒนาการการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับ

0: ก็นายทรัมป์ก็ไฟเขียวให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยดำเนินการนะครับทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์นะฮะตอนแรกประกาศออกมาว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมาก็เกรงกันว่าซาอุดิอาระเบียจะได้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดไปเป็นพัฒนาอาวุธทำให้ความตึงเครียดทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยกลายเป็นการเผชิญหน้าสมรภูมิด้านนิวเคลียร์กันรุนแรงนะครับแต่ถึงแม้ต่อมาจะยืนกรานแล้วก็ขยายความให้มันชัดเจนว่าจะใช้เพื่องานกิจการด้านพลเรือนเท่านั้นนะฮะมันก็ยังไม่ช่วยคลายความกังวลนี้ลงไปเรื่องนี้ซาอุดิอาระเบียก็ต้องการมานานแล้วนะครับตั้งแต่เป็น10ปีแล้วก็อยากจะพัฒนาทางเลือกนะฮะพลังงานทางเลือกถึงแม้จะเป็นเจ้าแห่งน้ำมันส่งออกสูงที่สุดแต่ว่าในอนาคตนะครับก็ต้องมีแนวทางด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะความยั่งยืนของประเทศนะครับก็มีพ่วงออกมาอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่นายทรัมป์บอกว่าข้อแม้อันหนึ่งนะฮะที่ซาอุดิอาระเบียจะได้เทคโนโลยีนะฮะให้บริษัทอเมริกันเข้าไปพัฒนาด้านนิวเคลียร์ไปเสริมสมรรถนะด้วยนะฮะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในซาอุดิอาระเบียด้วยก็จะต้องด้วยเงื่อนไขเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมหรือว่าอับราฮัมแอคคอร์ดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลของเขาได้ดำริขึ้นมาและก่อตั้งขึ้นมามีบางประเทศในตะวันออกกลางนะครับเข้าร่วมก็คือหลักๆก็คือการเป็นมิตรญาติดีกับอิสราเอลนั่นเองนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียจะถูกมัดมือนะฮะว่าคุณจะเอาทำดีลเนี่ยนะฮะก็จะต้องเปิดสัมพันธ์กับอิสราเอลด้วยผ่านช่องทางนี้อับราฮัมแอคคอร์ดนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางซาอุดิอาระเบียยังไม่เห็นชัดเจนนะครับว่ายินยอมรับด้วยแล้วข้อตกลงนี้นะเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยบรรจุถ้อยคำนี้ลงไปด้วยหรือไม่ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของทางยุทธศาสตร์เป็นภูมิทัศน์นะทางความมั่นคงของตะวันออกกลางที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับทางรัฐบาลโดยโฆษกของตำนิบข่าวก็ออกมาย้ำเรื่องนี้นะครับแต่เราก็ต้องดูว่า MBS มูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียจะเอาด้วยหรือไม่จะโอเคกับเรื่องนี้หรือไม่ทั้งอิสราเอลเนี่ยโอเคเลยแน่นอนนะครับก็นายเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้ออกแสดงท่าทีว่ายินดียกย่องชื่นชมแนวทางนี้เอาเลยเต็มที่แล้วก็หากซาอุดิอาระเบียนะครับจะมีนิวเคลียร์เราก็โอเคยอมรับมือได้ใช้คำนี้ออกมาก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องแรกของ News of the Week ประเด็นตะวันออกกลางครับ
1: จากตะวันออกกลางนะคะก็มาเรื่องภาษีทรัมป์ค่ะหลังจากที่เรื่องภาษี reciprocal หรือภาษีต่างตอบแทนเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้นะคะสหรัฐก็หันกลับมาใช้มาตรา301เป็นเครื่องมือหลักทางการค้านะคะซึ่งมาตรา122เนี่ยที่จะสิ้นสุดวันนี้ในเวลาวันที่24กรกฎาคมเนี่ยนะคะในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยก็มีการประกาศนะคะออกมาว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยจะเริ่มเก็บภาษีศุลกากรใหม่ในอัตราสูงสุด 12.5% กับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศคู่ค้าจำนวน60ประเทศนะคะตั้งแต่ตีหนึ่งของวันศุกร์โทษค่ะ0:01ของวันศุกร์นี้ตามเวลาของสหรัฐนะคะโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการลงโทษประเทศที่ล้มเหลวในการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานคุณธนัทคะประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ใน60ประเทศที่ต้องถูกรีวิวด้วยเนาะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดว่าเราจะโดน 12.5% นั่นแหละซึ่งในที่สุดผลออกมาก็คือจริงๆเราโดน 12.5% เพราะว่าประเทศที่ได้อัตราภาษี 10% เนี่ยมี17ประเทศนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีการมีกฎหมายสั่งห้ามบังคับใช้แรงงานอยู่บ้างหลังจากรีวิวแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะคะก็จะมีอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอกวาดอร์เอลซัวดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาตรินิแดดแอนด์โทแบโกแล้วก็สหรัฐอาณาจักรส่วนอีก5คู่ค้าสำคัญของสหรัฐนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะปรับภาษี

0: นี่สำหรับประเทศที่เขาเรียก MFN เนี่ยแหละค่ะก็คือสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในระดับ10%หรือ12.5%บ้างนะคะแต่อะไรก็ตามก็จะมีสินค้าส่งออกบางชนิดที่ได้รับการยกเว้นนะคะเช่นน้ำมันก๊าซสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ในสหรัฐอเมริกาสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดการชะงักงานทางเศรษฐกิจนะคะลงไปดูในรายละเอียดของประกาศของผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เนี่ยก็บอกว่านะคะอัตราภาษี10%เนี่ยผู้แทนการค้าจะเรียก10%จากสินค้าจากอย่างที่บอกก็คืออาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอกวาดอร์เอลซัวดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาสหรัฐอาณาจักรแล้วก็ตรินิแดดแอนด์โทแบโกนะคะแล้วก็อัตราภาษี10หรือ12.5%เนี่ยหักด้วยอัตรา MFN สำหรับสินค้าจากสหภาพยุโรปหรือไต้หวันนะคะแล้วก็คือรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีเนาะอย่างที่บอกเนาะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าตราภาษีศุลกากร12.5%สำหรับสินค้าจากประเทศเศรษฐกิจอื่นที่ได้รับการสำรวจทั้งหมดนะคะก็จะต้องเรียกเก็บในราคา12.5%เราอยู่ในหมวดนี้ก็คือหมวดที่มีชื่อครั้งเดียวตอนที่บอกว่าอยู่ใน60ประเทศที่ถูกรีวิวแล้วไม่ได้มีระบุเป็นอย่างอื่นซึ่งจะต่างจากมาเลเซียหรือว่ากัมพูชาที่บอกว่าอันนั้นจะได้10%นะคะประเทศไทยเวียดนามจีนแบบนี้ก็จะอยู่ใน12.5%นะคะซึ่งถามว่านี่เกินความคาดหมายไหมคือเรียกว่าเราเนี่ยนึกว่าการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยจะแสดงข้อมูลต่างๆแล้วจะทำให้เรามีสถานะดีขึ้นแต่ว่าเราก็อยู่ 12.5% เนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะคือเขามองว่าคือพอเข้าจริงเนี่ยมันยังมีโอกาสเจรจาต่อรองถ้าเราสามารถยกระดับมาตรการภายในให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของสหรัฐนะคะแต่ว่าไอ้ structural excesscapacity เนี่ยเป็นความเสี่ยงสำคัญเนาะเพราะว่ากำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างแล้วก็ยังตามมาด้วยเรื่องของการขาดมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้วยแรงงานบังคับเนี่ยถามว่าไอ้กำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างเนี่ยคืออะไรมันก็เหมือนกับเราคือเราผลิตเท่านี้เนาะเพราะว่าจริงๆเราส่งออกมากกว่านี้ก็คือว่ามันมีลักษณะของการสวมสิทธิ์นั่นแหละพูดตรงไปตรงมานะคะคือเขาก็มองเรื่องการสวมสิทธิ์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่พ่วงกับที่ทางจีนเนี่ยใช้ประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศในภูมิภาคเนี่ยเป็นประเทศในการtransshipment เนาะแล้วก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยมองว่ามาตรา301เนี่ยเปิดโอกาสให้ประเทศคู่ค้าเจรจาสามารถปลุกมาตรการก่อนบังคับใช้ขั้นสุดท้ายดังนั้นเนี่ยผลการสอบสวนก็ขึ้นอยู่กับการหารือแต่ในที่สุดก็อย่างที่สะท้อนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยคือเราไม่สามารถต่อรองได้มากกว่านี้ก็อยู่ในกลุ่ม 12.5 นะคะไม่ได้เป็น10นะคะซึ่งผู้ประกอบการไทยก็คงต้องเตรียมรับมือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราคงต้องให้ความสำคัญกับทั้งมาตรการแรงงานนโยบายอุตสาหกรรมความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานมากกว่าภาษีเพียงอย่างเดียวซึ่งไอ้ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานนี่แหละค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ไทยเนี่ยรวมทั้งเวียดนามด้วยเนาะก็ไม่สามารถที่จะแจ้งได้ไอ้กรณีของ transshipment แม้แต่ทางกรมศุลกากรเมื่อในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณธนัทยังบอกเลยของไทยเนี่ยเอาเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยเราจับไอ้เรื่องสมสิทธิ์ว่า made in Thailand เนี่ยที่ได้นะ1,300 ล้านบาทนะคะแต่ว่าไอ้ที่มันจับได้ไร้ไม่ทันแบบนี้คือถามว่าทางสหรัฐหรือประเทศอื่นๆเขามองไม่เห็นเหรอแน่นอนว่าเขาเห็นประเด็นนี้อยู่นะคะ
1: คนที่เห็นไปแบบหนึ่งก็คือได้ให้ความคิดน่าสนใจคุณไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายหรอกว่าสาเหตุใดยังไงมันจะมีเหตุผลอะไรเหตุผลสำคัญของนายทรัมป์แล้วก็รัฐบาลสหรัฐในขณะนี้ที่ใช้มาตรการภาษีขึ้นมาก็คือใช้ช่องทางแหละต้องงัดอะไรก็ตามที่จะมาใช้ได้นำมาใช้อย่างบราซิลครับคุณกนิกาก็มีคุณโมนิกาเดโบเร่นะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของบราซิลก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเนี่ยก็แน่นอนเราบราซิลเรามีคู่ค้าสำคัญอย่างจีนนะคุณต้องการจะเล่นงานจีนก็เป็นงานผ่านเราแล้วก็ใช้การกระทำแบบเนี้ยโดยมาอ้างเรื่องนี้ตามอำเภอใจมันไม่มีความชอบธรรมและบราซิลน่าจะเป็นประเทศที่ขยับก่อนใครเลยนะครับประกาศแล้วนะครับว่าจะดำเนินการตอบโต้ นะฮะเรื่องของภาษีแบบนี้ออกมานายลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาประธานาธิบดีของบราซิลบอกแล้วนะครับว่าจะดำเนินการตอบโต้เรื่องภาษีกับสินค้าอเมริกันทันทีนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นฐานด้านกฎหมายมารองรับแนวทางกีดกันทางการค้าตามเผื่อใจแบบนี้ครับ
0: นิดนึงนะคะเพราะว่า เมื่อวันอังคารเนี่ยก็ทรัมป์เนี่ยก็โพสใส่โซเชียลมีเดียทรูธของเขาเนาะบอกว่าสหรัฐมีแผนจะเก็บภาษียาชื่อสามัญนำเข้า 100% เริ่มสิงหาคมปี28แล้วก็จะเพิ่มเป็น 200% ในปี2029นะคะคือเขาก็บอกว่าสิ่งนี้ทำไปเพื่อดึงการผลิตยาซื้อชื่อสามัญกลับมาในสหรัฐอเมริกาโดยบทลงโทษบริษัทที่ไม่ตัดสินใจสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรภายในเวลาที่กำหนดแต่คุณคณัฐการตั้งโรงงานเนี่ยเพื่อผลิตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงฉะนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยถ้าทำจริงนะแต่อย่างว่าเขาคงให้เวลาเจรจาต่อรองเยอะมากการกว่าจะเริ่มเนี่ยปี2028เลยทีเดียวนะคะก็คือประมาณอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คงจะให้เจรจาต่อรองนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าทำจริงนะคนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่ผู้นำเข้านะคะไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกไปสหรัฐแต่คือประชาชนชาวสหรัฐเพราะว่ายาชื่อสามัญเนี่ยมันเป็นยาที่ทำให้คนเข้าถึงยาได้มากราคามันก็จะถูกกว่าพวกยาต้นแบบนะคะ
1: แต่
0: นี่ก็เป็นเรื่องเด่นค่ะ
1: ในประเทศ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
1: ครับมาที่สมรภูมิอีกแห่งนะครับก็คือสงครามยูเครนในช่วงที่ผ่านมานะครับสถานการณ์โดยรวมของสงครามนี้ก็เรียกว่าดูเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับรัสเซียโจมตีหลายเมืองของยูเครนอย่างหนักหน่วงนะครับตอบโต้ที่ยูเครนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่ศักยภาพนะฮะทางด้านโลจิสติกส์ทางด้านคลังน้ำมันนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะฮะของรัสเซียก็มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันครั้งใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธด้วยโดรนที่บางครั้งนี่ก็ใช้ฝูงโดรนหลายร้อยลำนะครับเกิดความเสียหายแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนก็ขยับมาอาจจะเรียกว่ายกระดับก็ได้นะครับหันมาโจมตีแพลตฟอร์มโครงสร้างของตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ชื่อกันว่า Wildberries นะครับเปรียบเทียบว่าเป็น Amazon ของรัสเซียนะครับก็เป็นบริการค้าปลีกที่เชื่อมโยงมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับมีความแตกต่างอยู่บ้างก็เรื่องถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นพื้นที่การค้าขายเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับผู้ซื้อนะโดยตรงมากกว่านะครับ Amazon นี่อาจจะมีสินค้าของตัวเองอะไรเข้าไปมากกว่านะนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผู้รู้เขาบอกว่ามันต่างกันจุดเนี้ยมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่นะครับมีผู้แข่งอยู่เหมือนกันในรัสเซียนะครับสำหรับ Wildberries แต่ว่าส่วนแบ่งการตลาดของเขาเนี่ยอาจจะเกือบครึ่งนึงเลยนะแล้วก็มีเครือข่ายโครงสร้างเพราะก็ก่อตั้งมาก็กว่า20ปีแล้วนะครับขณะนี้รัสเซียยูเครนครับได้โจมตีคลังสินค้าหรือว่าศูนย์กระจายสินค้านะครับของ Wildberries เนี่ยอย่างน้อยๆ4แห่งตังใหญ่เลยครับภาพที่เอามาขึ้นให้ฟังเอามาขึ้นให้ชมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเปลวเพลิงอย่างมหึมาเลยทีเดียวนะครับในเมืองต่างๆมีบางจุดก็ใกล้กับกรุงมอสโกด้วยบางจุดก็ห่างจากพรมแดนยูเครนไปหลายร้อยกิโลเมตรนะส่งกองกำลังเข้าไปแล้วก็โจมตีที่อันนึงก็คืออิเล็กทรอสเซลนะครับนี่ใกล้กรุงมอสโกมีที่โกดอฟคลาสโนดาเนวินโนมิสนะครับเสียหายหนักจริงๆนะครับมีจุดหนึ่งเนี่ยประเมินกันมาว่าเป็นพันล้านดอลลาร์เลยนะครับเสียหายจุดเดียวเนี่ยและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหนึ่งแล้วก็ทางนายวโรดิเมียร์ซิมสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนนะครับก็บอกว่าคลังสินค้าเหล่านี้สาเหตุที่เราโจมตีก็เพราะว่าเป็นจุดที่ขนส่งอุปกรณ์นะครับที่นำไปสร้างอาวุธโดยเฉพาะโดรนนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสายไฟเบอร์ออปติกนะครับเสื้อกลอกเป็นสินค้าที่ถูกแบนถูกแซงชั่นนะครับแต่ว่าก็ใช้ขนส่งแล้วก็นำไปเพื่อที่จัดหานำไปประกอบอาวุธนั่นเองทำให้ทางยูเครนก็โจมตีและก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเป็นการนำสงครามกลับเข้าสู่ผู้ก่อกำเนิดมันนะฮะไปถึงบ้านของสงครามก็เป็นการเปรียบเทียบว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อสงครามก็นำไปให้รู้สึกบ้างนะครับทางการรัสเซียก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเป็นการก่อกำลายก่อการร้ายนะครับที่มุ่งทำลายเศรษฐกิจซึ่งมันมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับกับเรียกว่าเส้นเลือดฝอยของรัสเซียนะฮะเรื่องของน้ำมันเนี่ยทำให้สถานการณ์น้ำมันในรัสเซียนี่ก็ย่ำแย่มาระยะหนึ่งแล้วนะครับจากการโจมตีผลพวงของสงครามราคาก็พุ่งสูงขึ้นแล้วก็มีการขาดแคลนมันก็มาซ้ำเติมนะครับเรื่องของการโจมตีวายแบริสเนี่ยก็เป็นช่องทางหลักของรายย่อยขนาดเล็กขนาดกลางนะครับ SME ผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปนะครับผู้ที่อยู่ในบ้านเมืองอยู่ในชนบทนะครับเพราะว่าไบรีนมีเครือข่ายเขาโยงใหญ่มากจะหาซื้อสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนี่ก็จะลำบากนะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ใช้เรื่องนี้ประกอบอาชีพนะครับนะเป็นออนไลน์ระดับประเทศนะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายไปยังประเทศในเอเชียกลางหลายประเทศด้วยนะฮะมีศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ๆหลายประเทศซึ่งก็ยังเกรงกลัวว่าจะเป็นตกเป็นเป้าด้วยหรือไม่แต่คิดว่าคงไม่เป็นนะครับก็ถึงแม้ว่าจะตอนนี้ยังเป็น4แห่งนะครับเป็นเพียงคลังสินค้า4แห่งแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสะเทือนกับระบบเศรษฐกิจนะได้มากมายแต่มันก็ทำให้เกิดผลพวงทางจิตวิทยานะครับเกิดวิกฤตทำใหราคาสินค้าอาจจะเพิ่มขึ้นมูลค่าการประกันการขนส่งมันก็จะเพิ่มขึ้นและลุกลามเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับเช่นเลือดฝอยเนี่ยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเพิ่งจะประชุมนะครับเมื่อวันพุธกับครม.แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจนะก็ประกาศว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยยังคงแข็งแกร่งไปได้สวยนะครับถึงแม้จะมีปัญหาบ้างแต่เราก็จะมาจัดการได้แต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่านี่เป็นการตัดกำลังนะครับแล้วก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงส่งผลกระทบเข้าสู่ประชาชนอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากที่จะสกัดกั้นอีคอมเมิร์ซอันนี้ซึ่งเป็นช่องทางในการกระจายอุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้างโดรนในการสร้างอาวุธต่างๆมันก็ทำให้กระทบถึงประชาชนในทุกแขนงเลยเพราะว่าวายเบรีสเนี่ยกระจายสินค้ามากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อดูเศรษฐกิจของรัสเซียแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลเองด้วยนะครับสงครามเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยก็ต้องเจียดงบประมาณไปด้านกลาโหมมากขึ้นใช่ไหมครับงบประมาณที่ไปช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจมันก็จะน้อยลงแล้วที่สำคัญก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับเพิ่มขึ้นไปเป็น 22% แล้วก็ทำให้เป็นภาระนะฮะเรื่องของการช่วยเหลือการตัดลดภาษีนะฮะกับ SME กับธุรกิจรายย่อยบางประเภทนี้ก็ตัดไปนะฮะก็ทำให้เป็นภาระของธุรกิจมากขึ้นก็เห็นว่ามีสถิติออกมาว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมี SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องออกจากธุรกิจล้มหายตายจากไปกว่า 200,000 รายนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของยูเครนที่นำมาฝากใน News of the Week ครับ
0: News of the Weekดูข่าวอื่นๆกันนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวนะคะออกมากล่าวหา Moonshot AI สตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์ของจีนนะคะว่าแอบปั้นโมเดลคิมิ K3 เนี่ยโดยใช้ชิปของ NVIDIA GB300 ผ่านเซิร์ฟเวอร์ในไทยนะคะอันนี้เดี๋ยวคงต้องโอ้โหมาคุยกันยาวเลยว่ายังไงเราจะโดนอะไรอีกหรือไม่แล้วก็ Google นะคะโดนสหภาพยุโรปสั่งปรับค่ะจะเป็นจำนวนเงิน890ล้านยูโรหรือประมาณ34,000 ล้านบาทนะคะโดยกล่าวหาว่า Google เนี่ยมีบริการให้สิทธิพิเศษของบริการตนเองเหนือคู่แข่งก็คือจ่ายตังก็ได้เหนือคู่แข่งนะคะแล้วก็เหมืองนิกเกิลใน ของจีนนะคะในอินโดนีเซียถูกร้องเรียนมากที่สุดในโลกค่ะแลกชีวิตธรรมชาติสารก่อมะเร็งแล้วก็ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยค่ะประกาศความพร้อม 100% นะคะในการจัดโอลิมปิกทางการเงินซึ่งก็เพราะว่ากระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกนะคะWorld Bank Group and IMF เนี่ย2026นะคะหรือว่าโอลิมปิกทางการเงินระหว่างช่วงวันที่12 ถึง 18ตุลาคมนะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเนี่ยเข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยบอกว่าแนวคิดหลักในการจัดงานก็คือขอบฟ้าใหม่ของไทยเราเป็นเจ้าภาพเราต้องได้ประโยชน์นี้ด้วยนะคะว่าสร้างพลังให้กับประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็น้อมนำปรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนนะคะซึ่ง4เสาหลักยุทธศาสตร์ได้แก่การเปลี่ยนผ่านดิจิตอล AI การเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศสถาปัตยกรรมทางการเงินในการรับมือนะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเศรษฐกิจสังคมสูงวัยแล้วก็ยกระดับวาระแห่งชาติผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วก็ต้อนรับคณะการตรวจประเมินขั้นสุดท้ายนะคะ อย่างสมบูรณ์แบบค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้ยกระดับการดำเนินการผ่านอนุกรรมการ3ด้านนะคะก็คืออนุกรรมการด้านสารัตถะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการแล้วก็อีกอนุกรรมการหนึ่งก็คือด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่าย 100% เต็มค่ะคุณธนาคะมีความอื่นเพิ่มไหมคะ
1: ก็อัปเดตเรื่องนึงก็คือเรื่องของการประท้วงที่อินเดียนะครับก็คุณโซนัมวังชุกซึ่งอดทหารประท้วงเรื่องของให้รัฐมนตรีสถานการลาออกเนี่ยก็ผ่านมา26วันแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การประท้วงลุกลามเป็นเหตุรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าก็ได้ยุติการเอาอาหารประท้วงไปแล้วนะครับนิสสันการก็ยังคงตึงเครียดนะครับสำหรับการเมืองของอินเดียเกี่ยวกับการประท้วงส่วนที่ฝรั่งเศสก็ต้องอพยพผู้คนนะครับกว่า 20,000 คนทีเดียวจากปัญหาไฟป่านะฮะพอลุกลามไปในพื้นที่นั้นก็ทำให้กระทบกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งด้วยครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม News of the Week อีกช่วงหนึ่งหลายเรื่องเลยค่ะทั้งที่ทรัมป์ฟ้อง BBC นะคะเรื่องไทยจีนแล้วก็ยังมีเรื่องน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven by Food
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
9: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Well Driven My Food
1: ครับกลับมาทันโลกกันต่อนะครับกับเช้าทันโลกกับผมธนศิลาคุณและคุณกัญญิกากิติเวชกุลนะครับเราไปต่อกันเลยนะครับในช่วง News of the Week ตัวที่2ครับ
12: News of the Week
0: ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรื่องไทยจีนไทยไต้หวันเจ้าหวันจีนนี่อยู่ในประเทศไทยเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยไปเยือนจีนเนาะ16ถึง20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราตามติดเรื่องการจะพูดคุยเรื่องการทำเหมืองของจีนในดินแดนฝั่งพม่าฝั่งชนกลุ่มน้อยเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงนะคะแต่ว่าความน่าสนใจมันอยู่ที่แถลงการร่วม38ข้อเนี่ยที่ทางไทยและจีนแถลงร่วมกันเน้นพบว่าทางฝั่งไทยเนี่ยท่านสีสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเอามาเผยแพร่เนาะแต่ว่าทางของจีนเนี่ยโอ้โหคุณธนัทต้องเรียกว่าตีฟูอะนะคะแถลงการ38ข้อเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากหลายเรื่องที่จีนเขาเน้นเนี่ยก็คือการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อความยั่งยืนเนี่ยก็ดูตามข่าวการรายงานข่าวของ CGTN นะคะก็คือเป็นสื่อทางการของจีนโดยดึงประเด็นขึ้นมาเลยบอกว่าฝ่ายไทยย้ำปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่แน่ยอมรับไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นตัวแทนของทั่วประเทศเพียงรัฐบาลเดียวนะคะทีนี้ถ้าเราลงมาดูเนี่ยเอาประเด็นนี้เป็นหลักเนี่ยก็จะพบว่าในแถลงการระหว่างการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่สมัยของคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยไปเยือนแล้วมีแถลงการร่วมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องไต้หวันเรื่องจีนเดียวเนี่ยนะคะเอาดูของนายกอนุทินก่อนนะคะก็จะบอกว่าคือไอ้แถลงการร่วมเนี่ยชื่อเต็มๆมันชื่อว่าห้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อมุ่งประชาคมไทยจีนมีอนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะโดยเฉพาะในประเด็นที่เน้นจะไล่ลงมาถึงประเด็นเรื่องจีนเดียวนี่เลยนะคะก็จะบอกว่าจีนเนี่ยย้ำความเขาย้ำความเคารพต่อเอกราชอธิปไตยและก็บูรณภาพของดินแดนไทยสนับสนุนไทยอย่างหนักแน่นในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงแนวทางการพัฒนาที่สำคัญส่วนไทยเนี่ยยืนยันคำมั่นอันแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและสนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติระหว่างจีนไต้หวันนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นความแตกต่างเพราะสมัยฉบับร่วมแถลงการร่วมของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยจะระบุว่าทั้งสองฝ่ายก็คือไทยและจีนย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในประเด็นประโยชน์หลักของข้อห่วงกังวลสำคัญของแต่ละฝ่ายนะคะไทยเนี่ยย้ำยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างแน่วแน่โดยรัฐบาลยอมรับรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้รวมทั้งจะไม่สนับสนุนการเรียกร้องใดๆเรื่องเอกราชของไต้หวันนะคะฉะนั้นสาระสำคัญนี้เนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้ไม่มีพูดเรื่องการสนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติระหว่างจีนไต้หวันครั้งนี้เนี่ยในฉบับร่วมที่ท่านนายกอนุทินทำเนี่ยมีเรื่องการสนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติระหว่างจีนไต้หวันนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าทำให้ทางกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเนี่ยออกแถลงการบอกว่าไต้หวันปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อคำกล่าวอ้างเท็จของจีนและไทยเกี่ยวกับการลดทอนอธิปไตยของไต้หวันนะคะเราก็แสดงความผิดหวังต่อรัฐบาลไทยที่เพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงและยอมจำนนต่อการที่จีนเนี่ยดูหมิ่นอธิปไตยของไต้หวันอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าคือก็ไม่ได้หวั่นไหวนะที่ไต้หวันมีการออกแถลงการผิดหวังแล้วก็มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับเรื่องฟรีวีซ่าซึ่งได้เพิ่มเติมไปแล้วก็เรื่องแรงงานไทยก็ย้ำว่าสองชาติเนี่ยเข้าใจกันดีไม่ต้องชี้แจงท่าทีไทยนะคะแหมทีแบบนี้เรียกว่าสองชาตินะคะเอ๊ะจะนับว่าไต้หวันเป็นชาติได้ไหมถ้าบอกว่าจะยึดมั่นในเรื่องของการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณธนัทมันจะมีเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจีนเนี่ยไปพยายามข่มขู่ผู้จัดงานภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์และสารคดีไต้หวันในประเทศไทยที่จัดที่ฮาวส์สัมย่านแล้วก็เซนจูรี่สุขุมวิทนะคะงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันอังคารวันพุธบอกว่าวันอังคารเนี่ยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยมาจะให้ปิดลบป้ายกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันโดยอ้างว่าไต้หวันไม่ใช่ประเทศฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถมีกระทรวงได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเอกอัครราชทูตต้องพูดว่าคือทางคุณลี่หยวนนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไต้หวันเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์สื่อไต้หวันเนาะแล้วก็มีการแปลเป็นไทยมาเนี่ยบอกว่าก็ขอขอบคุณภาคประชาชนไทยแล้วก็ผู้จัดงานภาพยนตร์ไต้หวันที่ยืนหยัดไม่ถอดชื่อกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันออกจากงานซึ่งนั่นสะท้อนให้เห็นว่าไต้หวันเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างยาวนานแล้วก็แน่นแฟนคุณธนัทเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันเนี่ยนะมีมาแล้ว8ปีอะไม่เคยมีปัญหาเลยไอ้โลโก้นี้อยู่ตลอดนะคะเพิ่งจะมามีปีนี้ซึ่งบางส่วนก็สะท้อนว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าท่านทูตที่มาเนี่ยอาจจะยังติดไอ้เรื่องทูตแบบที่เขาเรียกว่าการทูตหมาป่าเนาะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากท่านทูตคนที่แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงของการเปิดงานเนี่ยคือปีนี้เนี่ยธีมหลักของเทศกาลภาพยนตร์แล้วก็สารคดีไต้หวันเนี่ยคือเรื่อง Family Matters นะซึ่งจะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็มีการนำเรียกว่า3เรื่องสำคัญของฮังลีที่ภาษาจีนเราจะเรียกว่าหลี่อันนะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษแล้วก็มาเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอังลีนะผู้กำกับมือรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ของเขาเนี่ยที่อย่าง Eat Drink Man and Women เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวพ่อที่มีลูกสาวต่างวัย3คนเนาะแล้วก็ต้องอยู่ต่างวัฒนธรรมด้วยนี้น่าสนใจมากๆบอกว่าเรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็น Family Matters เนาะทาง ท่านหลันเซียหลี่นะคะซึ่งเป็นผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้กล่าวเปิดงานนะบอกว่าเนี่ยคือพูดถึงภาพยนตร์ของหลี่อันด้วยนะแล้วก็พูดถึงเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของครอบครัวบอกว่าถ้าใครเนี่ยมาอ้างว่าเป็นครอบครัวของคุณแต่ใช้การกดดันบังคับหรือข่มขู่ในการติดต่อสื่อสารกับพวกคุณพวกเขาไม่ใช่ครอบครัวของคุณเพราะครอบครัวที่แท้จริงต้องมีทั้งความเห็นอกเห็นใจความเมตตาความเคารพแล้วก็ความรักนะคะซึ่งก็พูดแทนไต้หวันเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะแต่ก็คล้ายๆกับกลอนที่ท่านนายกยกขึ้นมาชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักนะคะก็อันนี้ก็เป็นสมรภูมิไต้หวันจีนในไทยค่ะ
1: ต่อกันด้วยเรื่องปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรากำลังเฝ้าเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันกับที่มันก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเกิดเหตุการณ์ที่เป็น รื่องของการจุดประกายความตื่นตัวมาอีกรอบเรื่องความปลอดภัยของ AI นะครับเมื่อพบว่า Open AI นะครับระบบเนี่ยมีโมดูลหรือว่าโมเดลที่มันเป็น AI ชั้นสูงของ Open AI เนี่ยฉลาดเกินสิ่งที่เรียกว่าสภาพควบคุมนะไปเจาะระบบของ AI อีกเจ้าหนึ่งด้วยตัวเองโอ้โหก็ทำให้สั่นสะเทือนเลยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่มันสั

0: รอดกักการกักกันหรือว่าระบบที่ควบคุมออกไปทำแบบนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่สกัดกั้นไว้ได้นะครับแต่สามารถแฮกเข้าไปได้แล้วล่ะไปแฮกนะคือเรื่องมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าทีมวิศวกรของ OpenAI เนี่ยนะครับทดสอบโมเดล AI นะฮะที่ฉลาดมากเนี่ยนะครับก็จำลองสถานการณ์แบบปิดนะฮะให้ปลดระบบบางส่วนออกมาเพื่อให้แก้โจทย์นะฮะด้านการเจาะระบบแรงต่างเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้เจ้า OpenAI เนี่ยนะครับโมเดลตัวนี้ก็คือชื่อว่า GPT 5.6 Sol นะครับแล้วก็มีโมเดลรุ่นทดลองอื่นๆเนี่ยมันสามารถแหกระบบได้แหกคุกได้นะครับช่องโหว่ความปลอดภัยเข้าไปเองเลยนะออกมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอกแล้วก็ไปเลือกเป้าหมาย AI เจ้าหนึ่งก็ชื่อว่า Hugging Face นะครับซึ่งมีข้อมูลในระบบรหัสลับแต่มันสามารถแฮกเข้าไปได้ลงมือเจาะด้วยนะครับใช้ข้อมูลต่างๆที่หามาได้ด้วยตัวเองนะครับสแกนช่องโหว่ต่างๆเข้าไปสู่เซิร์ฟเวอร์ของ Hugging Face นะเอาข้อมูลออกมาปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยก็ถูกให้วิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้มันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองทำสำเร็จถ้าเป็นมนุษย์แล้วแฮกได้นะครับมนุษย์นักแฮกเกอร์เนี่ยใช้เวลาก็อาจจะใช้ได้แต่มันจะต้องนานเป็นเดือนหรือว่าเป็นหลายสัปดาห์ขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าอ้าวจะแน่นอนแน่ใจได้ไงว่ามันจะไม่ตะเลิดเปิดเปิงไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะมีสภาพแวดล้อมปิดที่เรียกว่าภาษาทางเทคนิคเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความปลอดภัยเลยแฮกออกมามันจะทำอะไรอย่างอื่นได้อีกหรือไม่นะครับนะฮะก็กลายเป็นเรื่องของดาบสองคมที่จะต้องปรับตัวกันนะฮะเรื่องของจุดนี้นะครับทาง OpenAI ก็บอกว่าเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือแต่ว่าจริงๆแล้วมี AI เจ้าหนึ่งครับของจีนนะครับเข้ามาช่วยสกัดกั้นนะในเรื่องทางเทคนิคเนี่ยก็ขออภัยด้วยไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงนะครับมันไม่เกิดขึ้นยังไม่มีผลร้ายอะไรมากมายแต่เรื่องนี้โอ้โหมันก็ทำให้วงการสั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าจะทำอย่างไรทางสหรัฐเนี่ยก็ขยับเลยนะครับจริงๆแล้วผมว่าขยับมาเตรียมการเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะเห็นพิษภัยของมันทางส.ส.ของสหรัฐนะครับจากพรรคเดโมแครตคุณเท็ดลิวแล้วก็มีจากริพับลิกันด้วยเนธานีเอล โมแรนก็ขยับแล้วนะครับเสนอร่างกฎหมายชื่อว่าAI skill switch นะครับจะแปลตรงตัวก็อาจจะว่า switch ปิดตาย AI ก็ได้นะครับกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างออกมาเสนอออกมาแล้วว่าเรื่องนี้มันยอมไม่ได้นะครับเราจะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนความมั่นคงอีกล่ะนะฮะมันจะต้องเข้าไปให้อำนาจของรัฐบาลหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือไปปิด switch เลยนะฮะบริษัทต่างๆจะมาเรียกร้องเสรีภาพไม่ได้นี่มันเป็นอันตรายนะครับแฮกเข้าไปในคลังข้อมูลสามารถทะลุโค้ดคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลกลางต้องมีอำนาจกระบวนการชัดเจนในการเข้าไปแทรกแซงแล้วมันจะไม่ใช่แค่อยู่แค่นี้มันจะก้าวล้ำพัฒนาฉลาดต่อไปเรื่อยๆแล้วจะป้องกันอย่างไรนี่คือการดูแลรักษาปกป้องมนุษย์นะครับให้มีความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือเนี่ยมันจะล้ำหน้าไปแล้วนะครับขณะนี้ OpenAI หรือคุณแซมอัลแมนผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นนะทั้งเรื่องของการแฮกแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับบริษัทบอกว่ามั่นใจว่าเทคโนโลยี AI จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามแนวนโยบายแนวเรียกว่าจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งของOpenAI มาโดยตลอดเป็นส่วนหนึ่งผ่านทางนโยบายของรัฐบาลในระดับชาติด้วยแต่เกิดเหตุอย่างนี้ใครจะไปเชื่อนะครับ Kill Switch Act เนี่ยก็บอกว่ากระทรวงความมั่นคงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยจะต้องมีอำนาจสั่งบริษัทเอกชนปิดใช้งานโมเดลหรือว่าเครื่องมือ AI ต่างๆได้นะครับเพื่อลดปัญหาเพื่อปิดการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีนะฮะเรื่องนี้จะต้องนำไปแบ่งปันแล้วก็เป็นแบบจำลองคุณมีทำอะไรออกมาเนี่ยไอแซนด์บ็อกซ์ของคุณเนี่ยที่เรียกว่าจำกัดควบคุม AI ไว้เนี่ยมันจะต้องรายงานต่อรัฐบาลด้วยนะครับไม่ใช่เกิดความล้มเหลวแล้วก็ต้องมาแบกรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนาะที่ทำให้ระบบล่มแรงต่างเนี่ยผลพวงอย่างกรณีหนึ่งนะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เรื่องของระบบการบินก็ทำให้คนเนี่ยกระทบมากมายนะครับการบินรถเสียเวลาเสียหายมากมายเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเรียกว่าจุดเก ระตุ้นหรือว่ากระตุ้นต่อมนะครับให้เกิดการปกป้องนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดพิษภัยจาก AI ขึ้นมาคุกคามมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นนิวส์ออฟลีกเรื่องปัญญาประดิษฐ์ครับ
1: ของกกต.ค่ะคุณธนัทเอาไปที่เกาหลีใต้ก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคณะทำงานร่วมอัยการกับตำรวจเกาหลีใต้เนี่ยเขาบุกไปสำนักงานกกต.ที่โซนะคะก็พบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่บางรายเนี่ยอาจร่วมกันแก้ไขข้อมูลสถิติผู้มาเลือกตั้งเพื่อปกปิดความผิดพลาดในการบันทึกตัวเลขในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนอะถ้าจำกันได้ครั้งนั้นเนี่ยเราจะบอกโอ้โหเขาผิดไปแค่ไม่กี่หน่วยเลือกตั้งเท่านั้นนะแต่ถึงขั้นต้องลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการพบว่ามีข้อความสนทนาที่สอถึงการจะปิดตัวเลขให้ตรงกันโดยไม่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติระเบียบนะคะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ในเกาหลีใต้แต่บ้านเราค่ะกกต.นะคะก็เอาเรื่องตั้งแต่เลือกสว.เนาะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการหัวนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกกต.ก็บอกว่าอาจจะพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมเนาะว่าจะสั่งฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่คืออำนาจการสั่งฟ้องเนี่ยมันมีหลักฐานทุจริตการเลือกสว.ตามมาตรา47เนี่ยต้องให้กกต.เป็นผู้สั่งฟ้องทีนี้เนี่ยก็ทางไอลอนะคะเขาก็รณรงค์เพราะว่ากกต.ปัจจุบันเนี่ย7คน4คนมาจากการเลือกของสว.ชุดนี้เองเนี่ยทำให้เกรงว่าจะไม่มีความเป็นกลางฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีการสั่งฟ้องสว.เพื่อให้คดีเนี่ยมันไปอยู่ในศาลเนาะทีนี้กกต.ก็ยังเงียบๆอยู่คุณธนัทคะทางเนี่ยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอเขาก็เลยไปยื่นหลักฐานที่คณะกรรมการกรรมาธิการของสสนะคะก็คือคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านด้วยเพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วตอนแถลงข่าวเนี่ยเขาก็พูดว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เนี่ยมันก็มีบุคคลที่ถูกพาดพิงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการเลือกสว.เนี่ย9คนตั้งแต่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกคุณภราดรปิศานันทคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณกรวีปิศานันทคุณสส.อ่างทองนะคะประธานวิปรัฐบาลคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไล่เรื่อยลงมาเลยนะคะก็เรียกว่าคนใหญ่คนโตทั้งนั้นในพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งก็ทำให้ทางฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือประกาศว่าจะฟ้องทางคุณยิ่งชีพประชานนท์แล้วก็ทางไอลอรวมทั้งฝ่ายค้านด้วยเนาะหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลนี้นะคะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งคุณยิ่งชีพเนี่ยก็บอกว่าก็ดีนะเพราะว่าถ้าท่านอย่างท่านนายกรัฐมนตรีจะฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยคือหมิ่นประมาทมันต้องฟ้องด้วยคือคนที่จะไปให้การในศาลเนี่ยว่าอีกคนหนึ่งเขาหมิ่นประมาทเรายังไงต้องไปเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีถ้าจะฟ้องเนี่ยก็ต้องไปเองนะคะแล้วก็คุณยิ่งชีพก็ยังขอให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือถ้ายืนยันจะฟ้องเนอะคืออยากให้ทบทวนใหม่เรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทแต่ถ้ายืนยันจะฟ้องอย่าใช้ตำรวจอย่าใช้กลไกรัฐเป็นเครื่องมืออย่าฟ้องแยกหลายคดีอย่าฟ้องคดีทางไกลให้มาเบิกความเองเนาะถ้าจะเอาติดคุกให้ได้เนี่ยกระบวนการก็ควรชัดเจนตรงไปตรงมาทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยคดีฟ้องหมิ่นประมาทตอนนี้เนี่ยมันในโลกเนี่ยมันก็มีคดีเด่นที่ BBC เนี่ยเขาถูกทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยฟ้องนะคะตอนช่วงที่ BBC เนี่ยรายงานข่าวเนาะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายประมาณ $10,000,000,000นะคะจากการตัดต่อเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ทำให้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นผู้สั่งการให้มวลชนเนี่ยบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาในช่วงของการไต่สวนเนี่ย BBC เนี่ยก็ตามเอกสารคำร้องของผู้เสียหายเนี่ยส่งไป 87,000 หน้าฝ่ายทรัมป์เนี่ยส่งเอกสารที่กล่าวหา BBC เนี่ยมา735หน้าซึ่งถูกชี้ว่าเป็นเอกสารปลอมเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยดึงมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมทาง BBC ก็เลยร้องศาลนะคะให้ผู้พิพากษาเนี่ยช่วยเรียกเอกสารของทางฝ่ายที่ไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยคือกล่าวหาว่า BBC เนี่ยหมิ่นประมาทเนี่ยคุณก็เอาหลักฐานมาสิฉะนั้นเนี่ยผู้พิพากษานะคะเมื่อวันพฤหัสก็วันพุธตามเวลาสหรัฐเนี่ยต้นสื่อนะคะให้ทีมทรัมป์เนี่ยต้องเปิดเผยเอกสารมากขึ้นตามที่ฝ่ายจำเลยร้องขอคุณทรัมป์ BBC เขาขออะไรบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องให้เพราะศาลสั่งนะคะถ้าจะเอาผิด BBC เนี่ยก็คือว่าการที่บอกว่าสถานีโทรทัศน์ได้สร้างความเสียหายมหาศาลต่อมูลค่าของแบรนด์ทรัพย์สินธุรกิจของเขาเนี่ย BBC ขอให้ทรัมป์เปิดเผยบันทึกการโทรตารางเวลาส่วนตัวบันทึกประจำวันของเขาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงการเกิดจราจลในรัฐสภาแล้วผู้พิพากษาก็ยังอนุญาตนะคะให้ในคดีนี้เนี่ยออกหมายเรียกสมาชิกวงในของทรัมป์หลายสิบคนเลยคุณนะสมาชิกในครอบครัวที่ปรึกษาคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นทรัมป์จูเนียร์สตีฟแบนนอนสตีเฟนมิลเลอร์นะคะเพื่อมาให้สักขานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำแล้วก็เจตนาของประธานาธิบดีในวันที่6มกราคมงานนี้นะคะอาจจะเป็นเรียกว่าอนุสนธิได้ไหมเพื่อให้ทางพรรคภูมิใจไทยหรือแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยที่จะฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยเราก็ต้องกล้าสู้แบบนี้ในชั้นศาลด้วยเช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าทีมทรัมป์เนี่ยจะยอมส่งเอกสารคนต่างๆเนี่ยเพราะว่าศาลอนุญาตแล้วนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องของ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
0: News of the Week มาสักครู่พูดถึงเรื่อง AI ไปแล้วนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับเป็นคดีความที่ซานฟรานซิสโกมีบาทหลวงคนหนึ่งนะครับอายุ55ปีจากรัฐฟลอริดาแล้วคุณกนิกาก็ไปยื่นฟ้องบอกว่า AI เนี่ยทำให้ผมแทบตายมาแล้วนะครับเพราะว่าเขานี่มีปวดมีอาการโรคอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เป็นผู้ใช้ ChatGPT มาอย่างต่อเนื่องศึกษาเรื่องการแพทย์การรักษาตัวก็ไปสอบถามคุณกนิกา
1: ChatGPT
0: ใช้ ChatGPT ก็ช่วยถามว่าทำนู่นทำนี่เป็นยังไงต้องแก้ไขอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าเป็นคดีความเพราะว่าทนายความของคุณบาทหลวงคนนี้นะฮะบอกว่าวินิจฉัยโรคผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่องอ้าวทำไมล่ะ ChatGPT ก็บอกว่าคนทั่วไปเขาขอข้อมูลทางสุขภาพปรึกษา AI มันปกติอยู่แล้วก็ได้คำตอบมีการจัดระเบียบตั้งคำถามมาก็ได้จาก AI มันก็โดยตรงอยู่แล้วคนก็ใช้กันทั่วไปแล้วมันเป็นปัญหาอย่างไรนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ให้ข้อมูลมาคุณก็วางไปประกอบการพิจารณาแต่ทางทนายเขาก็เอาแคปหน้าจอไปนะครับโอ้โหเมื่อเป็นบาทหลวงใช่ไหมล่ะChatGPT ก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างร่างกายของคุณมาให้เสื่อมโทรมไปพระเจ้ายังคงประคองร่างกายพิทักษ์ปกปักร่างกายคุณไว้ทุกจังหวะการเต้นหัวใจทุกลมหายใจมีจังหวะหนึ่งนะครับแนะนำด้วยว่าคุณวินเทอร์นั่งไปเถอะนั่งบนอาร์มแชร์ไปเรื่อยๆไม่ต้องลุกไปไหนปรากฏว่าโอ้โหมีอาการลิ่มเลือดอุดตันในปอดรุนแรงนะครับแขนขาขยับไม่ได้แล้วก็เรียกว่าเกือบเฉียดตายสถานการณ์เฉียดตายมาเลยจนถึงนำเรื่องไปฟ้องมาเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับแชท GPT ถึงแม้มันจะฉลาดแต่เราก็ต้องเรียกว่าเท่าทันนะแล้วก็ใช้เชื่อมั่นคำแนะนำจากมนุษย์จากคุณหมอดีกว่านะครับ
1: ค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสุดสัปดาห์นี้มีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven by Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม